ครับเนื้อหาถัดไปก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับหน่วยที่8เนี่ยชื่อหน่วยก็คือการเมืองกับสังคมพูดง่ายๆหน่วยเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเมืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องของการเมืองกับสังคมนะครับเราก็มาดูซิว่าการเมืองกับสังคมเนี่ยมันคือยังไงนะครับแต่ในเบื้องต้นต้องยอมรับกันว่าสังคมนั้นอาจจะเป็นภาพใหญ่ก็คือหมายความว่าพอมนุษย์มาอยู่รวมตัวกันก็ต้องเกิดสังคมขึ้นถูกไหมครับเมื่อเกิดสังคมขึ้นสิ่งที่ต้องเกิดตามมาก็จะมีสิ่งต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมาจากการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาแน่นอนก็คือเรื่องของการเมืองหรือพูดง่ายในเบื้องต้นนี้ถ้าพูดถึงการเมืองกับสังคมเนี่ยมันก็เหมือนกับวงกลม2วงที่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสังคมก็อาจจะเป็นวงกลมวงใหญ่แล้วก็ถูกทับซ้อนด้วยวงเล็กที่เรียกว่าการเมืองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ามนุษย์เรานอกจากอยู่ในการเมืองแล้วก็ต้องอยู่ในสังคมด้วยนะครับก็คือหมายความว่าคนเราต้องอยู่ทั้งในสังคมแล้วก็ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูนะครับในรายละเอียดปีกย่อยว่าความหมายของสังคมหมายถึงอะไรความหมายของการเมืองหมายถึงอะไรนะครับสังคมก็แน่นอนว่าหมายถึงคนที่มาอยู่รวมกันนะครับเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังได้นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็คือหมายความว่ามนุษย์อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นั่นเองนะครับมนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในการดำรงชีวิตอยู่ถูกต้องเลยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรอย่างน้อยเมื่อเราเกิดมาเราเป็นทารกมีช่วงเวลาที่เป็นทารกยาวนานมากถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องมีคนอื่นดูแลเราในช่วงต้นของชีวิตของเรานั่นเองถูกไหมครับมิฉะนั้นเราก็คงจะตายไปตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครดูแลเราถูกไหมครับนั่นก็คือนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับอันที่สองนะครับก็คือการเมืองคราวนี้เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเนี่ยนะครับก็เลยต้องมีการสร้างกฎระเบียบกติกากฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆนานาเพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติถูกไหมครับไม่งั้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งมันก็เกิดความสับสนวุ่นวายถูกไหมครับแล้วก็หน่วยก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเรื่องของการจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆนานาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์กฎกติการะเบียบแบบแผนอะไรต่างๆนานามันจึงเป็นเรื่องการเมืองนั่นเองถูกไหมครับว่าใครจะเป็นผู้ปกครองใครจะเป็นผู้ถูกปกครองรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกแง่มุมนึงก็คือมนุษย์จึงถือเป็นสัตว์การเมืองด้วยก็คือหมายความว่ามนุษย์ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าทั้งสังคมและการเมืองมันเป็นวงกลม2วงที่ทับซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ในสังคมเราก็ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองทีนี้ความสำคัญกับการเมืองนะครับความสำคัญของการเมืองกับสังคมเป็นยังไงก็มีผู้พูดถึงหรือมีนักวิชาการให้ความเห็นถึงความสำคัญของการเมืองเยอะแยะไปหมดนะครับเช่นมองว่าคนจะเป็นผู้สร้างระบบการเมืองถูกไหมครับเพราะว่าระบบการเมืองที่เกิดขึ้นมานั้นก็คืออยู่ที่การค้นคิดหรือวิธีคิดของมนุษย์เรานั่นเองว่าจะได้ระบบการเมืองแบบไหนระบบการเมืองแบบไหนดีที่สุดระบบการเมืองแบบไหนเหมาะสมที่สุดระบบการเมืองแบบไหนก่อให้เกิดความเป็นดีความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนหรือคนในชาตินะครับระบบการเมืองจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมก็คือหมายความว่าระบบการเมืองแบบไหนล่ะที่ให้อำนาจกับใครนะครับอำนาจกับใครในที่นี้ก็คืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ปกครองหรืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ปกครองหรืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ถูกปกครองนะครับแล้วผู้ถูกปกครองก็มอบอำนาจให้คนจำนวนหนึ่งไปทำหน้าที่ปกครองแทนตัวเองอะไรลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าระบบการเมืองเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมนะครับรวมไปถึงการเมืองจะเป็นตัวกำหนดลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเวลาพูดถึงการเมืองก็จะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศผู้ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศก็จะต้องมีนโยบายทางเศรษฐกิจของกำหนดมาเพื่อใช้ในการบริหารประเทศนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเมืองก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็คือชี้ให้เห็นภาพในเรื่องของความสำคัญของการเมืองกับสังคมรวมไปถึงการตัดสินใจทางการเมือง
ก็จะส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่เสมอนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาแล้วเวลาพูดถึงรูปแบบการเมืองการปกครองล่ะนะครับรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะถูกกำหนดมาจาก2ปัจจัยสำคัญสำคัญหรือ2องค์ประกอบที่สำคัญสำคัญก็คือ1จำนวนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยกับจุดมุ่งหมายในการปกครองนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปแบบทางการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันเนี่ยถูกกำหนดจาก2องค์ประกอบก็คือจำนวนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและจุดมุ่งหมายในการปกครองเป็นยังไงมาดูในรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับในตารางนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษากลับไปทบทวนดูตารางนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับที่เขาบอกว่ารูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันนั้นถูกกำหนดจากจำนวนผู้ปกครองและจุดมุ่งหมายในการปกครองนะครับจำนวนผู้ปกครองหรือเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับถ้าเป็นคนคนเดียวนะครับคนคนเดียวทำหน้าที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือพูดง่ายเป็นผู้ปกครองเนี่ยแต่ดูว่าจุดมุ่งหมายในการปกครองของเขาคืออะไรถ้าจุดมุ่งหมายในการปกครองของเขาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกระบบการปกครองนั้นว่าราชาธิปไตยก็คือพูดง่ายเป็นการปกครองของคนคนเดียวแต่มุ่งให้เกิดประโยชน์กับคนจำนวนมากหรือประชาชนนั่นเองนะครับแต่ถ้าคนคนเดียวแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อตัวผู้ปกครองเองอย่างนี้เขาเรียกว่าทุชนาธิปไตยหรือพูดกันง่ายๆก็คือว่าทรราชนั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าปกครองโดยคนคนเดียวเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ปกครองอย่างนี้ไม่ถูกถูกไหมฮะรวมไปถึงอีกลักษณะหนึ่งถ้าจำนวนผู้ปกครองเป็นคณะบุคคลแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อประชาชนเขาก็เรียกว่าอภิชนาธิปไตยนะก็คือเป็นการปกครองที่ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นคณะบุคคลแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อตัวผู้ปกครองเขาเรียกว่าคณาธิปไตยก็เป็นการปกครองที่ไม่ดีอีกถูกไหมเพราะว่าไม่ได้ปกครองเพื่อประชาชนแต่เป็นการปกครองเพื่อผู้ปกครองเองแต่ถ้าจำนวนผู้ปกครองเป็นประชาชนทั้งหมดอันนี้ก็พอจะนึกภาพออกถูกไหมเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกว่าประชาธิปไตยเพราะนั้นประชาธิปไตยจริงๆแล้วจำนวนผู้ปกครองคือประชาชนทั้งหมดถูกไหมฮะก็เพราะว่ามันผ่านกระบวนการเลือกตั้งก็คือว่าให้ประชาชนทั้งหมดมาออกเสียงเลือกตั้งเลือกคนที่จะไปทำหน้าที่แทนเราในการปกครองนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาถึงมองว่าประชาธิปไตยก็คือว่าจำนวนผู้ปกครองมันก็คือประชาชนทั้งหมดเดี๋ยวจะนักศึกษาจะเอาเถียงตรงว่าเฮ้ยประชาชนทั้งหมดได้ยังไงถูกไหมฮะหมายความว่าอย่างนี้นะครับจำนวนผู้ปกครองทั้งหมดมาจากประชาชนทั้งหมดก็คือหมายความว่าประชาชนทั้งหมดนะครับมาออกเสียงเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนเพื่อให้ตัวแทนไปทำหน้าที่ปกครองแทนเรานะครับและเป็นการปกครองกลับมาเพื่อประชาชนทั้งหมดก็คือเรียกว่าประชาธิปไตยแต่ถ้าประชาชนทั้งหมดนะครับจุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อผู้ปกครองเขาเรียกว่าฝูงชนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนแรกที่พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมว่าการเมืองคืออะไรสังคมคืออะไรการเมืองกับสังคมสัมพันธ์กันยังไงนะครับเมื่อสังคม เกิดขึ้นนะครับก็ต้องมีการเมืองเกิดขึ้นเมื่อการเมืองเกิดขึ้นรูปแบบการเมืองการปกครองควรเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนนี้ที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองสังคมครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะลงลึกมาในรายละเอียดนะครับก็จะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองในสังคมโดยเฉพาะรวมไปถึงสังคมไทยด้วยนะครับหลังจากที่เนื้อหาเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาลงลึกว่าอ้าวแล้วทีนี้ในระบบการเมืองการปกครองในสังคมณปัจจุบันนะครับมีอะไรบ้างลักษณะยังไงบ้างนะครับนักศึกษาอย่าไปสับสนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองในระบบปัจจุบันแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าณปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการเมืองการปกครองอันนึงที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นกระแสหลักในปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบัน
นะครับมันก็แบ่งออกเป็น3ใหญ่ๆหรือ3รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครับอันที่2ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีแล้วก็อันที่3ก็คือว่าระบบประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดีหรือกึ่งรัฐสภาก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะว่าคือระบบที่3นี่ก็คือเป็นระบบที่เรียกว่ากึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับของในแต่ละระบบแต่ละรูปแบบนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเป็นระบบรัฐสภาประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภานะครับต้นกำเนิดก็คือประเทศอังกฤษและประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็เป็นประชาธิปไตยในแบบที่เรียกว่าระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นคำว่าระบบรัฐสภาประชาธิปไตยระบบรัฐสภาก็คือหมายความว่ารัฐสภาจะมีบทบาทมากนั่นเองคำว่ารัฐสภามีบทบาทมากก็คือหมายความว่ารัฐสภาเป็นที่มาของฝ่ายบริหารหมายความว่ายังไงนะครับก็ดูกรณีประเทศไทยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีการยุบสภาหรืออาจจะมีการที่รัฐบาลครบวาระ4ปีก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่หรือที่เรียกว่าเลือกตั้งทั่วไปนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราได้จำนวนส.ส.มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเปิดประชุมรัฐสภาเปิดประชุมเพื่ออะไรนะครับเพื่อหาตัวคนที่จะเป็นประธานรัฐสภาหลังจากนั้นก็เปิดประชุมเพื่อมาโหวตเลือกนายกเพราะฉะนั้นในระบบรัฐสภาก็จะเห็นบทบาทของรัฐสภาในแง่ที่เป็นที่มาของฝ่ายบริหารนั่นเองนะครับก็คือนายกจะต้องมาจากการโหวตในสภานะครับนี่ก็คือหลักๆของแบบแรกนะครับรายละเอียดก็มีอีกเยอะนะครับแต่ว่าคงพูดได้ไม่หมดในที่นี้แต่ว่าในเอกสารของเราเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดของระบบรัฐสภาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะครับระบบที่2ก็คือแบบประธานาธิบดีนะครับประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนี่ต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกานะครับก็คือหมายความว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นตัวประธานาธิบดีจะมีบทบาทมากจะมีอำนาจมากก็คือหมายความว่าเป็นทั้งผู้นำฝ่ายบริหารแล้วก็ถือว่าเป็นประมุขของรัฐด้วยนะครับแล้วก็ระบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเนี่ยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็ถือว่าแบ่งแยกอำนาจกันอย่างชัดเจนก็คือหมายความว่าทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่างก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีระบบที่เรียกว่าตรวจสอบกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือหมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติของระบบนี้ระบบประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะไม่มีอำนาจในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็ไม่มีอำนาจในการยุบสภานั่นเองเพราะถือว่าทั้งสองฝ่ายนี้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันนะครับส่วนแบบที่3ที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยกึ่งประธานาธิบดีนั้นต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือหมายความว่าระบบนี้เนี่ยฝ่ายบริหารจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่ามีทั้งประธานาธิบดีและมีทั้งนายกรัฐมนตรีแต่ในระบบนี้ตัวประธานาธิบดีจะมีอำนาจจะมีบทบาทมากกว่านายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับกรณีฝรั่งเศสก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าบทบาทของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นมีมากกว่าตัวนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสหรือพูดง่ายๆก็คือว่านายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนั้นก็มาจากการเลือกหรือคัดเลือกมาจากตัวประธานาธิบดีนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับจะระบบประชาธิปไตยไหนก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะมีหลักการร่วมกันนะครับเช่นอันที่หนึ่งชัดเจนว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่หลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะอำนาจอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของประชาชนนั่นเองหลังจากนั้น

นั้นก็จะต้องมีเน้นเรื่องเสรีภาพเสมอภาคปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมและก็หลักเสียงข้างมากนะครับ4ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ผมคิดว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมรายการคงจะเข้าใจดีอยู่แล้วในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยถูกไหมครับก็คือประชาธิปไตยก็จะเน้นเรื่องเสรีภาพนะครับทุกคนมีเสรีภาพแต่ต้องไม่มีเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตนะครับหลังๆนี่ชักจะตีความว่าเสรีภาพหมายถึงการทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับในประชาธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยเน้นเสรีภาพแต่เป็นเสรีภาพภายใต้ขอบเขตนะครับเราไม่สามารถใช้เสรีภาพได้โดยเกินเลยขอบเขตหรือของกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเสรีภาพภายใต้กฎหมายนะครับมีเสรีภาพภายใต้กฎหมายนะครับอย่าคิดว่าเวลามีเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้เมื่อเราทำผิดกฎหมายเสรีภาพเราไม่มีนะครับนะฮะอันที่3ก็คือหลักความเสมอภาคก็ถือว่าเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าทุกคนนั้นต้องเสมอภาคกันเสมอภาคกันในเรื่องอะไรเสมอภาคกันในทางการเมืองยกตัวอย่างคำว่าเสมอภาคกันในทางการเมืองอย่างน้อยทุกคนมี1เสียงเท่ากันถูกไหมครับหรือเสมอภาคกันในโอกาสทางสังคมเช่นว่าอาจจะเข้าถึงแหล่งงานได้เหมือนกันเข้าถึงการศึกษาได้เหมือนกันไม่มีการกีดกั้นว่าผู้หญิงต้องเรียนได้แค่นี้ผู้ชายต้องเรียนได้แค่นี้อะไรทํานองเนี้ยหรือผู้หญิงต้องได้เงินเดือนแค่นี้ผู้ชายต้องได้เงินเดือนแค่นี้เรามีหลักเรื่องความเสมอภาคหรือพูดง่ายๆการกีดกันกันอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่สามารถดําเนินการได้แล้วก็หลักปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมทําไมเราต้องให้ความสําคัญของเรื่องของกฎหมายเพราะมองว่ากฎหมายนั้นมันมีที่มาจากประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายพิจารณากฎหมายคือใครก็คือฝ่ายนิติบัญญัติหรือส.ส.สินติบัญญัติหรือส.ส.มาจากใครก็คือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแล้วก็ถือหลักเสียงข้างมากในการที่จะตัดสินปัญหาใดๆก็ตามนะครับก็ยึดถือเสียงข้างมากทีนี้ระบบอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบที่เรียกว่าสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์นะครับอันนี้ก็ถือเป็นระบบที่2ในโลกยุคปัจจุบันนะครับแต่ก็อาจจะถูกมองว่าลดความสำคัญลงไปเมื่อเทียบกับเรื่องของประชาธิปไตยนะครับเพราะระบบสังคมนิยมก็คือต้องการให้เกิดความเสมอภาคความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเขาถึงเรียกว่าระบบสังคมนิยมนะครับส่วนคอมมิวนิสต์จริงๆแล้วคอมมิวนิสต์ก็คือสังคมนิยมรูปแบบนึงแต่ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงเข้มข้นเข้มงวดกว่านะครับเพราะว่าต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับเป็นของสังคมเป็นของภาพรวมนะครับก็ไม่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับและจุดหมายปลายทางของคอมมิวนิสต์ก็คือหมายความว่าจะต้องเป็นอรัฐนิยมนั่นคือจุดมุ่งหมายปลายทางของคอมมิวนิสต์นะครับส่วนอีกระบบหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเข้มข้นรุนแรงก็คือระบบที่เรียกว่าเผด็จการหรือระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมก็คือหมายความว่าอำนาจทั้งหลายทั้งปวงนะครับอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับหรือผู้นำนั่นเองนะครับเผด็จการก็แบ่งออกเป็นเผด็จการแบบบุคคลหรือเผด็จการกลุ่มเล็กๆนะครับรวมไปถึงเผด็จการแบบฟาสซิสต์นาซีและคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการคอมมิวนิสต์นี่ก็คือระบบการเมืองการปกครองในสังคมซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือประชาธิปไตยนะครับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่พูดถึงระบบการเมืองการปกครองที่มีในสังคมนั่นเองเนื้อหาในตอนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงการเมืองการปกครองในสมัยต่างๆหรือตรงจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือว่าเราจะพูดถึงการเมืองการปกครองของไทยในสมัยต่างๆนั่นเองนะครับเนื้อหาตรงนี้จะเน้นเฉพาะของไทยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการเมืองการปกครองในสมัยต่างๆของสังคมไทยเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งยังไงนะครับในตอนต้นเราก็จะแบ่งการเมืองการปกครองไทยสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดตัดหรือจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับ2475ก็คือเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อน2475นะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ก่อนสุโขทัยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นเรื่องของ
อาณาจักรเก่าแก่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าสมัยสุโขทัยนะครับรวมไปถึงสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งในสมัยสุโขทัยนั้นก็เป็นลักษณะการปกครองแบบที่เรียกว่าพ่อปกครองลูกนะครับเสร็จแล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาสมัยอยุธยาก็อาจจะต่อเนื่องยาวนานนะครับ417ปีนะครับเป็นการปกครองในระบบที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องมาในสมัยกรุงธนบุรีหรือสมัยพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งอาจจะมีอายุที่ค่อนข้างสั้นก็คือแค่ประมาณสัก15ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีพระมหากษัตริย์ก็แค่พระองค์เดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือตั้งแต่2325จนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเมืองการปกครองสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับซึ่งก็พูดง่ายยังไม่ได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้ที่สำคัญแล้วก็มีประเด็นต่างๆนานาเกิดขึ้นก็คือการเมืองการปกครองไทยสมัยหลังจาก2475เป็นต้นมาหรือพูดง่ายก็คือว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันก็เกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับในช่วงยุคนี้สมัยนี้มากมายถูกไหมครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเขาก็บอกว่ามันพอที่จะแบ่งลักษณะต่างๆนานาตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยออกเป็น4ยุคยุคแรกเขาเรียกว่ายุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือพูดง่ายๆเป็นตอนต้นเป็นยุคแรกๆของการเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าอยู่ในช่วง15ปีแรกก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2475จนถึง2490เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นในตอนต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเพิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมันก็อาจจะยังไม่ลงตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองการปกครองก็เช่นเดียวกันตั้งแต่2475จนประมาณ2490เนี่ยประชาธิปไตยมันก็ยังไม่สงบนิ่งถูกไหมครับเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนคนทั่วไปก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยเพราะมันไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินเลยเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับสังคมไทยเพราะฉะนั้นในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแน่นอนมันเกิดปัญหาเกิดการเผชิญหน้าถูกไหมฮะเกิดการแย่งชิงอำนาจกันพูดง่ายระหว่างอำนาจเดิมกับอำนาจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงออกให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเกิดการทำรัฐประหารนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นแบบเดิมหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หลากหลายพูดง่ายก็คือว่าในช่วงต้นอาจจะยังไม่ลงตัวนั่นเองนะครับจนเวลาผ่านไปนะครับเข้าสู่ยุคที่2ที่เรียกว่ายุคเผด็จการอำนาจนิยมก็คือประมาณปี2490จนถึงปี2516ก็เป็นยุคที่พูดง่ายอำนาจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ในมือประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าประชาธิปไตยจำไว้เลยเป็นการปกครองที่อำนาจในทางการเมืองการปกครองต้องอยู่ในมือของประชาชนแต่ก็อย่างที่เรียนว่าประชาธิปไตยในยุคต้นๆนั้นคนไทยยังไม่คุ้นชินถูกไหมฮะคนไทยจำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการปกครองโดยตนเองหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นในยุคถัดมาเนี่ยอำนาจในทางการเมืองการปกครองจึงตกอยู่ในมือของผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางการทหารนะครับหรือระบบราชการเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่ายุคเผด็จการอำนาจนิยมก็คืออำนาจในทางการเมืองแทนที่จะตกอยู่ในมือประชาชนไม่ได้เป็นอย่างนั้นอำนาจในทางการเมืองกลับตกอยู่ในมือของกลุ่มผู้นำทางการเมืองหรือว่าผู้นำทหารนั่นเองจนกระทั่งพัฒนาการมายุคถัดไปเข้าสู่ยุคที่3ที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานยุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็คือหมายความว่าประชาชนโดยทั่วไปนะครับหรือผู้นำประชาชนเช่นนิสิตนักศึกษานะครับเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและเริ่มมีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเพราะฉะนั้นในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานนี้ก็อยู่ในช่วงพ.ศ. 2516ถึง2519ในช่วงเวลานี้นักศึกษาลองนึกดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
ถูกไหมครับทำไมถึงเรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็เพราะมีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญ2เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์14ตุลา16และ6ตุลา19เพราะนั่นก็คือเป็นการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษา

และประชาชนนั่นเองและเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือเกิดการปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับอาจจะถูกเรียกว่าเป็นเหตุการณ์วันมหาวิปโยคก็ว่าได้ครับก็คือมีการพูดง่ายๆกระทำการรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับพอถัดมานะครับพ้นยุคประชาธิปไตยเบ่งบานหรือยุคที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็เข้าสู่ยุคกึ่งประชาธิปไตยหรือยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คืออาจจะยังต้องมีการประนีประนอมกันอยู่ระหว่างฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยกับฝ่ายของผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2520ถึง2535คำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือหมายความว่านายกรัฐมนตรีอาจจะยังไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.และข้าราชการประจำสามารถไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้สองลักษณะนี้เป็นตัวชี้ให้เห็นสิ่งที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยครึ่งใบหรือกึ่งประชาธิปไตยนั่นเองพอมาถึง อันนี้ก็คือเป็นการอธิบายขยายความเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถัดมาก็คือจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองในสังคมและก็แนวทางการพัฒนานะครับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนี่ก็มีหลากหลายรูปแบบถูกไหมฮะเช่นวัฒนธรรมเรื่องเจ้าคนนายคนวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองถูกไหมครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางพัฒนาการเมืองไทยล่ะนะครับแน่นอนว่าเรามีแนวคิดที่ผ่านมารวมไปถึงณปัจจุบันเนี่ยเรามีแนวคิดในเรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองและแนวคิดในการที่จะเสริมสร้างธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยเราก็มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วแต่บางยุคบางสมัยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่ไม่ว่าเราจะพัฒนาการเมืองไทยทั้งในเรื่องของการปฏิรูปทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องการนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือเพื่อความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั่นเองไม่ใช่มีความเป็นประชาธิปไตยเฉพาะรูปแบบนะครับก็คือหมายความว่าไม่ใช่มีเฉพาะการเลือกตั้งไม่ได้มีเฉพาะรัฐธรรมนูญไม่ใช่มีเฉพาะพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแต่ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาควบคู่กันไปถูกไหมครับเพราะว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะครับระบบราชการให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในเรื่องของการเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆซึ่งก็ไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วก็ตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันนั่นเองนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆ

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

สำหรับในเรื่องศักการอ่านเนี่ยจะตรงข้ามกับทักษะการพูดของที่อาจารย์วสันต์แล้วก็อาจารย์เจษดาได้บรรยายไว้นะครับตรงข้ามอย่างไรนะครับก็คือว่าทักษะการอ่านเนี่ยแสดงบทบาทเป็นผู้รับสารละนะครับในขณะที่เมื่อสักครู่2หน่วยก็คือหน่วยที่6กับหน่วยที่7เนี่ยบทบาทของการสื่อสารนั้นเขาจะเป็นบทบาทของผู้ส่งนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อบทบาทของในกระบวนการสื่อสารต่างกันไปเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะได้จากการสื่อสารในครั้งนั้นเนี่ยย่อมต่างกันไปเป็นธรรมดานะฮะคราวนี้เราลองมาดูขอบข่ายของเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับก็คือเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นหลักหรือ2ตอนหลักนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การพัฒนาทักษะการอ่านนะครับในส่วนของแนวคิดเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญนะครับแล้วก็การอ่านลักษณะต่างๆว่าแบ่งเป็นกี่ประเภทอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของการพัฒนาทักษะเนี่ยตรงนี้แหละเราจะก้าวเข้าไปสู่แล้วว่าถ้าเราจะเป็นไม่เป็นเพียงผู้อ่านได้แต่เราอยากจะเป็นผู้อ่านเป็นเนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปในส่วนนั้นเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าการอ่านคืออะไรนะครับการอ่านไม่ได้เป็นแปลว่าเป็นการออกเสียงตามหนังสือเท่านั้นไม่ใช่ครับการอ่านหมายถึงการแปลความหมายอันตรงนี้แหละคือจุดสำคัญแปลว่าเมื่อนักศึกษาลงมืออ่านแล้วต้องแปลความหมายของภาษาและสัญลักษณ์นั้นได้ด้วยสัญลักษณ์คืออะไรเช่นภาพประกอบนะครับหรือสีที่อยู่ในวัสดุการอ่านนั้นนักศึกษาต้องแปลได้นะครับจริงๆแล้วความหมายที่ใช้ในการอ่านของหน่วยนี้มีแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเราจะขยายความหมายของการอ่านออกไปให้กว้างกันกว่านั้นเนี่ยก็ขยายไปว่ามันเป็นการแปลความหมายของการที่เราได้เห็นและได้ยินด้วยนะครับที่ได้เห็นและได้ยินเนี่ยนักศึกษาอาจจะเคยได้สัมผัสคำว่าอ้าวเธอลองอ่านความคิดเขาสิลองอ่านใจเขาสินะครับอ่านความคิดก็คือเมื่อเราได้ยินคำพูดเขามาแล้วเนี่ยเราแปลความคิดของเขาออกมานะครับซึ่งในหน่วยนี้เรายังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับเราเพียงแค่แปลความหมายของตัวอักษรหรือภาษาออกมาเนี่ยให้เข้าใจเท่านั้นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้รับสารที่ประสบความสำเร็จในการอ่านนะครับคราวนี้ความสำคัญของการอ่านเนี่ยมีหลายประเด็นเลยแต่พอจะสรุปออกมาได้3ส่วนก็คือเมื่ออ่านแล้วนะครับเราจะทำให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์ไม่เพียงแต่ประสบการณ์อย่างเดียวครับทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆด้วยหรือทำให้เราเป็นผู้มีความคิดที่รอบด้านแต่ในการอ่านบางประเภทยังทำให้เรามีวิจารณญาณด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้นักศึกษาจะได้เห็นเนื้อหาต่อไปว่าเอ๊ะเราจะมีวิจารณญาณอย่างไรนะครับนอกจากนี้การอ่านยังมีความสำคัญคือช่วยส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและจิตใจนะครับแน่นอนครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับการพัฒนาชีวิตนักศึกษาจะกินยาเนี้ยให้ถูกตามการออกฤทธิ์ของยาต้องอ่านฉลากก่อนละว่ากินวันละกี่ครั้งก่อนหรือหลังอาหารครั้งละจำนวนเท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้แหละเป็นการอ่านที่เป็นพื้นฐานมากนะครับถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจ1ขีดของข้างล่างเนี่ยแปลไม่เข้าใจเราไม่รู้แล้วอันนั้นแปลว่าครึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมจึงได้บอกว่าการแปลความหมายนั้นไม่ใช่เป็นแปลแต่ตัวอักษรบางครั้งยังแปลสัญลักษณ์เครื่องหมายนะครับพวกนี้ก็ต้องแปลนะครับแล้วก็ความสำคัญของการอ่านประเด็นสุดท้ายคือเป็นสะพานเชื่อมนุษยชาตินะครับแน่นอนเราอยากจะรู้ว่าเอ๊คนอเมริกันมีความคิดความเชื่อหรือมีทัศนคติต่อการมองโลกอย่างไรเราคงจะไปถามเขาได้ลำบากเพราะอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินแต่เราสามารถที่จะอ่านความคิดเขาได้จากงานเขียนของเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสำคัญของการอ่านนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราแบ่งประเภทการอ่านเนี่ย
เราแบ่งได้กี่ประเภทนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นอ่านเอาความเอาเรื่องเอารสเอาประโยชน์นะครับคราวนี้เราลองมาดูในรายละเอียดแต่ละประเภทว่าอ่านเอาความเป็นอย่างไรนะครับชื่อบอกชัดเจนครับอ่านเอาความแปลว่าเราไม่ต้องการรายละเอียดของสิ่งที่เราอ่านเราต้องการเพียงข้อมูลคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านประเภทนี้จึงเป็นการอ่านคร่าวๆโดยมากจะใช้ในการอ่านค่าเวลานะครับถ้าเราจะยกตัวอย่างให้ชัดกว่านั้นจะเช่นการอ่านเรื่องย่อของนิยายหรืออ่านเรื่องย่อของละครหลังข่าวที่เราที่นักศึกษาอาจจะชอบดูพวกนี้บางครั้งเราอ่านเพียงต้องการแค่ทราบความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์บางเหตุการณ์แต่เราไม่ต้องการรายละเอียดทั้งหมดนะครับการอ่านคร่าวๆอาจจะใช้กับการอ่านที่เรามีเวลาน้อยก็ได้นะครับเช่นโอ้ยเช้ามาก่อนออกไปทำงานเรามีเวลา5นาที10นาทีลองอ่านดูสิพาดหัวข่าวทั้งในหน้าหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่าอ๋อเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างนะครับการอ่านคร่าวๆเนี่ยยังเป็นการอ่านที่เราจะใช้ในการคัดเลือกเนื้อหาบางเนื้อหาที่เราต้องการและตัดเนื้อหาที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะครับแน่นอนหนังสือ1เล่มอาจจะมี500หน้า700หน้านะครับเราจะเลือกอ่านเฉพาะประเด็นที่เราสนใจเนี่ยเราใช้วิธีอ่านคร่าวได้นะครับอ่านคร่าวๆหรืออ่านเอาความได้นะเพื่อสกัดว่าส่วนนี้ที่เราต้องการนะครับคราวนี้เราข้ามมาดูอ่านประเภทที่2ก็คืออ่านเอาเรื่องนะครับตรงนี้จะเริ่มละเอียดขึ้นเพราะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้นะครับอ่านเพื่อหาแนวคิดของเรื่องนะครับการอ่านแบบนี้เนี่ยอ่านจบแล้วเราต้องรู้ว่าถ้าเราอ่านเนื้อหาที่มีตัวละครมีเหตุการณ์เราต้องตอบให้ได้ว่าในเรื่องนั้นใครเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักตัวดำเนินเรื่องหลักนั้นเขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าอ่านงานวิชาการเราต้องตอบได้ว่าประเด็นหลักของเนื้อหาที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยอย่างในหน่วยที่8ทักษะการอ่านท่านนักศึกษาอ่านแล้วเนี่ยประเด็นหลักคืออะไรประเด็นรองคืออะไรส่วนไหนที่เราจะต้องไปอ่านจดจำต่อส่วนไหนที่เราพักเอาไว้ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูการอ่านประเภทต่อมาคืออ่านเอารสนะครับอันนี้เราจะใช้เพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับอ่านลักษณะนี้เป็นเราอาจจะเรียกว่าอ่านเพื่อความจะลงใจก็ได้นะครับอ่านแล้วเราไม่ต้องการได้สาระความรู้มากนักนะครับแต่เป็นการอ่านเพื่อเราเสพรสความจากสิ่งที่เราอ่านนะครับการอ่านหนังสือที่เราใช้อ่านเช่นนวนิยายเรื่องสั้นกวีนิพนธ์พวกนี้เป็นการอ่านเอารสทั้งสิ้นนะครับต่อมาคืออ่านเอาประโยชน์ชื่อชัดเจนครับอ่านแล้วเราจะต้องได้ประโยชน์นะครับแล้วอ่านจบแล้วประโยชน์ที่ได้นั้นสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยเช่นเราต้องการรู้แล้วว่าเราจะทำไข่เจียวฟูเนี่ยทำอย่างไรนะครับเราลองไปดูซิตำราอาหารหรือเราอาจจะเข้าไปดูข้อมูลในสื่อออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอ่านจบแล้วเราเอาประโยชน์ที่ได้นั้นไปทำไข่เจียวฟูให้ได้นะครับอันนี้แหละคืออ่านแล้วเอาไปใช้ประโยชน์หรืออ่านแล้วนะครับเราได้แง่คิดในการปรับใช้เช่นโอ้เราได้ทำไมเราเครียดกับชีวิตเหลือเกินเช้าตื่นมารู้สึกต้องรีบออกไปทำงานนะครับเราไปหางานเขียนที่อ่านแล้วเอาไปปรับวิธีคิดว่าอ๋อดีซะอีกถ้าเราออกจากบ้านแต่เช้าเราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนเข้างานเห็นไหมครับอันนี้อ่านแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ปรับวิธีคิดได้นะครับคราวนี้ถ้าเราเข้ามาดูในวิธีการอ่านล่ะเราจะอ่านแบ่งออกมาได้5วิธีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับประเภทแรกคืออ่านคร่าวๆครับอ่านคร่าวๆก็คืออ่านสำรวจหรืออ่านข้ามๆก็ได้นะครับอ่านเป็นจุดๆจุดไหนไม่สำคัญเราไม่อ่านนะครับอ่านเพื่ออะไรอ่
่านเพื่อให้รู้ว่าเอหนังสือเล่มที่เรากำลังเดินเข้าร้านหนังสือเนี่ยเรากำลังจะซื้อเนี่ยเสียเงิน300 400 500เนี่ยหนังสือเรื่องนี้อ่านแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะครับใช้วิธีอ่านคร่าวครับหรืออ่านคร่าวๆเพื่อดูว่าหนังสือเรื่องนี้ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่นะครับใช้วิธีอ่านคร่าวเพราะถ้าเรานั่งอ่านตั้งแต่ตัวอักษรบรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายร้านปิดเราอาจจะยังอ่านไม่จบนะครับคราวนี้เราข้ามวิธีอ่านมาเป็นวิธีที่2คืออ่านเก็บความคิดนะครับอ่านเก็บความคิดเนี่ยเป็นการอ่านในภาพรวมเพื่อให้เข้าใจว่าความคิดที่เราได้จากการอ่านนั้นคืออย่างไรอ่านแล้วเราต้องรู้ว่าใจความโดยรวมของเรื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับการอ่านวิธีนี้นักศึกษาต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางคนลงมืออ่านวิธีนี้ปุ๊บจะเริ่มอยากจะข้ามแล้วไม่ได้ครับเพราะการอ่านแบบนี้เราต้องเก็บความคิดอ่านจบแล้วต้องสรุปความให้ได้นะครับอันนี้จึงเป็นการอ่านเก็บความคิดเพราะถ้าเราสรุปความไม่ได้เราจะเก็บความคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไม่ได้เลยนะการอ่านวิธีต่อมาคืออ่านละเอียดชื่อชัดเจนเลยอ่านละเอียดคืออ่านทุกคำทุกประโยคอ่านแล้วเราต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราอ่านอย่างชัดเจนไม่ใช่อ่านแล้วมันงงๆแฮะอันนี้อ่ะข้ามไปก่อนไม่ได้ครับนะฮะอ่านละเอียดเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทย่อยประเภทย่อยแรกคืออ่านละเอียดโดยทั้งหมดถ้านักศึกษาไม่เคยอ่านตำรามาก่อนหรือยังไม่ได้อ่านเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยมาก่อนเนี่ยต้องอ่านละเอียดทั้งหมดก่อนเมื่อเราอ่านละเอียดทั้งหมดแล้วเรารู้แล้วความหมายของถ้อยคำนั้นเป็นอย่างไรสาระมีอะไรนะครับเราจึงมาใช้วิธีอ่านรอบ2ว่าเป็นการอ่านละเอียดเฉพาะจุดเพราะเรารู้แล้วจุดนี้ไม่สำคัญข้ามได้ไม่จำเป็นต้องอ่านละเอียดนะครับอ่านข้ามๆพอโอ้เรื่องนี้เราพินิจพิเคราะห์ละเราเข้าใจละเราอธิบายได้เป็นอย่างดีละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องอ่านละเอียดทุกคำทุกประโยคซ้ำเราอ่านคร่าวๆหรืออ่านข้ามได้นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านละเอียดนักศึกษาต้องเลือกให้ถูกนะครับอ่านวิธีต่อมาคืออ่านจดจำนะครับอันเนี้ยนักศึกษาอ่านละเอียดแล้วไม่พอต้องอ่านแล้วจำให้ได้นะครับมีนักวิชาการการศึกษาหลายคนบอกว่าโอ้ยเราอ่านหนังสืออ่ะหรือเราสอนเนี่ยอย่าสอนให้นักศึกษาท่องจำสินะครับแต่เมื่อเราลงมืออ่านแล้วเราอ่านแล้วเราต้องจำให้ได้นะครับนักวิชาการเขาบอกว่าอย่าสอนจำเพราะว่าความจำเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาลงมืออ่านเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านแล้วจำให้ได้ว่าเรื่องนี้มีเนื้อหาอะไรนำเสนอสาระอะไรและที่สำคัญอ่านแล้วไม่หยุดแค่นั้นครับอ่านแล้วเราต้องคิดต่อไปว่าเราได้รับความรู้ใหม่อะไรจากการอ่านในครั้งนั้นทำไมจึงต้องคิดครับเพราะถ้าเราคิดในหลังจากที่เราอ่านจบแล้วเราจะจำเนื้อหานั้นไ

ะครับมากกว่าการที่เราอ่านแล้วเรานั่งท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไปนะฮะเพราะฉะนั้นอ่านจบแล้วนักศึกษาลองทบทวนดูว่าเราได้ความรู้อะไรนะครับลักษณะเดียวกันวันนี้นักศึกษาฟังบรรยายมานะฮะใช้ลักษณะเดียวกันได้ฟังจบแล้วเราได้รับความรู้อะไรใหม่บ้างนะครับการที่เราคิดหรือทบทวนแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรานำความรู้หรือลำเลียงความรู้ที่อยู่ในความจำระยะสั้นลงไปสู่ความจำระยะยาวนะครับอันนี้ผมให้ข้อสังเกตเอาไว้นะครับและวิธีต่อมาคือการอ่านทบทวนนะครับนักศึกษาอาจจะต้องใช้วิธีทั้งหมดนี้แหละในการอ่านนะครับอ่านละเอียดแล้วจำได้แล้วแต่เมื่อเวลาใกล้จะสอบนักศึกษาต้องมาทวนการอ่านนั้นใหม่ซึ่งการอ่านทบทวนไม่ได้แปลว่าให้นักศึกษาอ่านทุกคำทุกหน้าทุกข้อความแล้วนะครับเพราะการอ่านทบทวนเราจะเลือกอ่านในจุดที่เราคิดว่าเรายังเข้าใจไม่ทั้งหมดหรือเราคิดว่าเรายังจำเรื่องนี้กระท่อนกระแท่นนะครับเราจึงใช้วิธีทบทวนนะครับและการอ่านทบทวนที่ดีเราต้องรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องนี้สำคัญน้อยทำไมจึงต้องคิดอย่างนั้นเพราะถ้าเรามีเวลาจำกัดเราต้องเลือกอ่านสิ่งที่สำคัญมากก่อนอ่านทบทวนในสิ่งที่สำคัญมากก่อนแต่ถ้าเรามีเวลาเหลือเราจึงไปทบทวนในสิ่งที่สำคัญรองลงมานะครับอันนี้จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับสิ่งที่เราอ่านได้นะครับคราวนี้หลักการอ่านขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด5ขั้นนักศึกษาเห็นได้ว่าเวลาที่เราลงมือจะอ่านหนังสือเนี่ยนักศึกษาจะกระโจนเข้าไปในขั้นเลยก็คือลงมืออ่านเลยเปิดหนังสือแล้วเราก็ก้มหน้าก้มตาอ่านไม่ได้ครับนะฮะการอ่านหนังสือแต่ละครั้งต้องกำหนดขั้นตอนการอ่านแบบนี้ทุกครั้งนะครับขั้นแรกเราต้องกำหนดจุดประสงค์ก่อนวันนี้เราจะทบทวนเรื่องนี้ที่เราอ่านมาแล้ววันนี้เราจะเติมเนื้อหาใหม่เข้าไปวันนี้เราจะผ่อนคลายจากการเรียนและเราจะมาอ่านนิยายหรือวันนี้เราจะมาฝึกพัฒนาจิตใจโดยไปอ่านหนังสือหรือวัสดุการอ่านที่ช่วยให้เรามีความคิดที่ดียิ่งขึ้นการกำหนดจุดประสงค์การอ่านนี่แหละครับเป็นการบังคับสมองและจิตใจไกลๆว่าเราต้องอ่านเพื่อให้ได้อะไรหรือเราต้องอ่านเพื่อให้บรรลุผลอะไรจากการอ่านครั้งนั้นแน่นอนครับถ้าเราจะอ่านนิยายเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเราคงไม่ต้องจำข้อความทุกข้อความที่ตัวละครสองตัวสนทนากันนี่ไม่ต้องจำครับเห็นไหมฮะเราอ่านแล้วเราเพลิดเพลินเราอ่านแล้วเราใจเราหลุดเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เราอ่านเราอ่านแล้วเราเกิดความผ่อนคลายอันนี้แสดงว่าตอบจุดประสงค์การอ่านครั้งนั้นละนะครับคราวนี้พอเรากำหนดจุดประสงค์แล้วเท่านั้นไม่พอเราต้องสำรวจข้อมูลด้วยนะครับว่าใครเขียนใครพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่อันนี้นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นหลังจากสำรวจข้อมูลแล้วเราต้องศึกษาส่วนประกอบของเรื่องนะครับดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะอ่านนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับมีคำนำไหมนักศึกษาจะมักจะข้ามคำนำนะครับแต่คำนำจะบอกสาระบางส่วนที่สำคัญเช่นเราเคยอ่านหนังสือเรื่องเนี้ยมาแล้วคำนำเขาบอกเลยเรื่องนี้พอพิมพ์ใหม่ปุ๊บปีนี้บอกหนังสือเรื่องนี้หนังสือในการพิมพ์ครั้งนี้พิมพ์เหมือนเดิมทุกประการนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่ต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับแต่พอเราอ่านคำนำแล้วเขาบอกหนังสือเรื่องนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาในทุกบทและเขียนเนื้อหาเพิ่มใหม่อีก2บทโอ้แสดงว่าหนังสือเล่มเดิมของเราอาจจะเริ่มล้าสมัยแล้วเราต้องอาจจะต้องลงมืออ่านในส่วนที่เรายังไม่มีเนื้อหานั้นเห็นไหมครับแต่ละส่วนเราต้องศึกษาก่อนนะครับคราวนี้หลังจากนั้นจึงเข้ามาสู่

สิ่งที่นักศึกษาคุ้นเคยก็คือลงมืออ่านอย่างมีสมาธิผมใช้คำว่ามีสมาธินะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่มีสมาธิเราจะเก็บสาระไม่ได้หรือเมื่อไหร่ก็ตามเราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เพราะอะไรเพราะทำให้เราย้ำกับตัวเองว่าเรากำลังอ่านเรื่องนี้เนื้อหาสำคัญเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราอ่านนั้นเราตอบวัตถุประสงค์เพื่อเติมความรู้หรือเราอ่านเพื่อเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้แหละครับจะทำให้เราไม่หลงประเด็นจากการนักศึกษาหลายคนเมื่อลงมืออ่านปุ๊บอ่านไปสักหน้าสองหน้าเอ๊ะเรากำลังอ่านเรื่องอะไรอยู่นั่นแปลว่าเราไม่ได้มีสมาธิจากการอ่านเท่านั้นไม่พอนั่นแปลว่าเราไม่เคยทบทวนกับตัวเองเลยว่าหัวข้อนี้เราอ่านนะเราได้อะไรจากการอ่านหรือเราได้รับสาระสำคัญจากเรื่องที่อ่านคืออะไรซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นหลักการอ่านที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องไปฝึกพัฒนานะครับผมย้ำเสมอว่าขั้นตอนที่นักศึกษาเปิดหนังสือแล้วลงมืออ่านเลยนั้นเป็นขั้นตอนที่4แล้วนะครับเราจะต้องไม่ข้ามขั้นในการอ่านนะครับคราวนี้ในตอนที่2เนี่ยนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านซึ่งแน่นอนครับหลักการอ่านทั้ง4นะครับทักษะก็คือการอ่านจับใจความการอ่านวิเคราะห์การอ่านวินิจการอ่านวิจารณ์นักศึกษาจะต้องไม่ลืมหลักการอ่านที่ผมได้บรรยายไปก่อนหน้านั้นนะครับแน่นอนครับว่าการอ่านจับใจความก็มีลักษณะที่ต่างจากการอ่านวิเคราะห์นะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าการอ่านจับใจความผมจะอธิบายในส่วนที่สำคัญเฉพาะบางประเภทเท่านั้นนะครับการอ่านจับใจความก็คือการอ่านเพื่อหาเนื้อหาหลักหรืออ่านเพื่อหาใจความหลักนะครับใจความหลักนั้นอาจจะเป็นประโยคหรือใจความหลักนั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องควานหาเอาเองจากการอ่านก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับการอ่านจับใจความมุ่งเพื่อที่จะจับสาระของสิ่งที่อ่านเท่านั้นนะครับหาอะไรอ่านจบแล้วเรารู้ว่าสาระหลักคืออะไรสาระรองคืออะไรนะครับนักศึกษาที่ทำข้อสอบได้มากนะครับเพราะเขาจับประเด็นจากการอ่านหรือจับใจความสำคัญจากการอ่านได้มากในขณะที่นักศึกษาเข้าไปอ่านแล้วมันงงไปหมดเลยข้อนี้ก็ถูกตัวลวงนี้ก็ถูกตัวเลือกนี้ก็ใช่นั่นแปลว่าเราจับสาระหลักอย่างไม่แม่นนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับการอ่านจับใจความจะนำไปซึ่งอีกทักษะหนึ่งของการใช้ภาษาคือการสรุปความซึ่งการสรุปความเป็นการใช้ภาษาที่จำเป็นสำหรับการเรียนในมสท. อย่างยิ่งเพราะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าหนังสือของเรานั้นเล่มหนาทีเดียวแต่เราจะทำอย่างไรล่ะที่จะสกัดเอาความรู้ออกมาต้องใช้การสรุปความการสรุปความนั้นได้มาจากการอ่านจับใจความครับรู้ว่าส่วนไหนเป็นใจความหลักเอาใจความหลักนั้นแหละครับมาสรุปเป็นสาระสำคัญหรือสรุปความของเรื่องนะครับคราวนี้เราลองดูอ้าวตัวอย่างนะครับข้อความบอกว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลก่อตั้งเมื่อวันที่5กันยาพ.ศ. 2521และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่1ธันวาพ.ศ. 2523สาขาวิชาที่เปิดสอน3สาขาวิชาแรกคือศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์และวิทยาการจัดการและได้เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นตามลำดับจนปัจจุบันมีสาขาวิชาทั้งสิ้น12สาขาวิชาเห็นไหมครับนักศึกษาข้อความมีจำนวนมากเลยแต่เมื่อเราอ่านเพื่อจับใจความหรือเพื่อจะไปสรุปความนักศึกษาต้องรู้ว่าใจความหลักของข้อความเนี่ยที่มีทั้งหมด7บรรทัดเนี่ยใจความหลักมีอยู่เพียงแค่บรรทัดครึ่งนี้เองที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองนะครับเมื่อนักศึกษาอ่านจบแล้วต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือใจความหลัก

ของเรื่องนี้อะไรคือสาระรองอะไรคือรายละเอียดแน่นอนครับสาระรองกับรายละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีเวลาไม่พอเราจะไม่เลือกอ่านนะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงการอ่านอีกประเภทหนึ่งคือการอ่านวิเคราะห์นะครับการอ่านวิเคราะห์เนี่ยจะต่อเนื่องจากในหน่วยที่เราได้พูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นแล้วเพราะการอ่านวิเคราะห์นั้นจะเป็นการอ่านเพื่อแยกแยะว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเป็นสารประเภทไหนประเภทใดนะครับสารประเภทใดสารนั้นอาจจะแบ่งเป็นร้อยแก้วร้อยกรองหรือถ้าเรารู้ว่าเป็นร้อยแก้วแล้วร้อยแก้วนี้เป็นประเภทย่อยไหนเป็นข่าวเป็นบทความหรือเป็นเรื่องปกิณกะนะครับมีรูปแบบอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อคิดเห็นและมีการใช้ภาษาที่เหมาะกับงานเขียนนั้นหรือไม่นะครับในการอ่านวิเคราะห์นักศึกษาจำเป็นต้องแยกแยะให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับในการเรียนครั้งนี้ผมไม่ได้หวังว่านักศึกษาอ่านจบแล้ววิเคราะห์ได้ทั้งหมดแต่หลังจากที่นักศึกษาฟังคำบรรยายในครั้งนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาเข้าใจแล้วว่าอ๋อพอเราจะวิเคราะห์เราวิเคราะห์อะไรบ้างเราวิเคราะห์สิ่งที่อ่านวิเคราะห์ออกมาเป็นสารนี้เป็นประเภทไหนมีรูปแบบอย่างไรใช้ภาษาอย่างไรส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อคิดเห็นนะครับส่วนการอ่านอีก2ประเภทคือการอ่านวินิจฉัยและการอ่านเพื่อวิจารณ์นะครับใช้หลักการอ่านพื้นฐานที่ผมได้สอนมาแล้วเพียงแต่เติมในรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นไปนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่มาฟังคำบรรยายเรื่องของทักษะการอ่านในวันนี้เนี่ยเรารู้และเราตระหนักแล้วว่าก่อนที่เราจะเปิดหนังสือและก้มหน้าลงอ่านหนังสือนั้นนะเราต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างต้องกำหนดวัตถุประสงค์นะครับต้องสำรวจนะครับต้องศึกษาส่วนประกอบนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ทำให้การอ่านในแต่ละครั้งของเราสัมฤทธิ์ผลที่เราตั้งเอาไว้ครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับ ท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สัปดาห์หน้าพบกับรายการ Hello English รายการภาษาอังกฤษสำหรับคุณเราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักการนวดหน้าด้วยตัวเองให้หน้าสวยและหน้าใสกับครูทันใครที่รักสวยรักงามห้ามพลาดนะครับและพูดคุยกับน้องเติร์ดที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงและการเดินแบบพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกับอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์ทิพย์ชมรายการ Hello English ได้ทาง STOU Channel กันนะครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
11: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
12: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
13: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
14: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
15: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
16: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
15: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
17: ว้าวเพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
15: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
18: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนหน่วยที่8ก็จะพูดคุยกันเรื่องสื่อใหม่นะคะเราก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะคะตอนแรกจะพูดถึงความหมายคุณลักษณะแล้วก็พัฒนาการของสื่อใหม่เพราะว่านักศึกษาบางคนก็อาจจะไม่ค่อยทราบว่าตกลงสื่อใหม่สื่อเก่านี่มันคืออะไรนะคะสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงแล้วก็สื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมนะคะถ้าหากนักศึกษาเนี่ยอ่านครบนะคะทั้ง3ตอนเนี่ยรับรองเลยว่ากระจ่างนะคะแนวคิดเนี่ยครูก็ได้พูดถึงว่านิยามสื่อใหม่เนี่ยโดยสรุปนะคะจากอาจารย์ท่านนี้ที่กล่าวถึงนะคะชื่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะอยู่มหาวิทยาลัยที่นู่นก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสื่อใหม่ไว้มากมายนะคะก็ได้นิยามสื่อใหม่ว่าหมายถึงสื่อที่มีการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ใช้รหัสดิจิตอลซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของศตวรรษที่20และ21ก็คือเกิดขึ้นมาไม่นานนะคะถ้าเป็นสื่อเก่าก็คือเราอาจจะใช้มานานแล้วนะคะสื่อใหม่ก็ไม่นานนี้คุณลักษณะของสื่อใหม่ก็ได้แก่มีการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการเข้ารหัสดิจิตอลนั่นเองนะคะคุณสมบัติของสื่อใหม่เชิงสังคมวัฒนธรรมก็คือมีความเป็นนวัตกรรมมีลักษณะของการหลอมรวมมีอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ใช้กันเยอะแยะนำไปปรับใช้ได้มีความเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อกันได้แล้วก็มีความเป็นสากลมีการโอนถ่ายวัฒนธรรมนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะไปกันได้ทุกแห่งทั่วโลกแล้วก็มีความไม่เท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกันเพราะอะไรคะบางคนมีใช้บางคนไม่มีใช้ก็อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็มีการกล่าวถึงสื่อใหม่ในการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะเพราะว่าก็จะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียงที่เปลี่ยนไปผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งครูก็ได้เกริ่นไว้ในหน่วยที่7แล้วพูดถึงเรื่อง OTT หรือว่า Over the Top หรือว่าการให้บริการภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะก็ผู้ให้บริการ OTT นั้นไม่ได้เป็นเจ้าของโครงข่ายไม่ได้เป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตเลยนะคะไม่ต้องลงทุนเรื่องโครงข่ายสัญญาณเลยแต่เขามีรูปแบบการทำธุรกิจของผู้ให้บริการ OTT ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการให้บริการได้หลายรูปแบบก็คือเก็บมีรายได้จากการเก็บค่าสมาชิกมีการหารายได้จากการเก็บค่าบริการเป็นรายครั้งหารายได้จากการโฆษณาก็มีค่ะหรือว่าจากการเก็บค่าบริการเพิ่มเสริมเป็นพิเศษหรืออาจจะไม่หารายได้เลยก็ได้เป็นการให้บริการฟรีเพื่อให้ลูกค้าประจำของตัวเองอ่ะที่ดูทีวีอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูย้อนหลังหรือว่าเข้าถึงบริการ OTT ของตนได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะมีรูปแบบหลายประการนะคะแนวคิดอีกด้านนึงก็จะพูดถึงเรื่องการให้บริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อใหม่เพราะว่าเราใช้โทรศัพท์กันมานานมากนะคะในยุค 1G 2G 3G 4G 5G เราก็จะมีการพูดถึงว่าปัจจุบันนี้นะคะการให้บริการ 5G ทำอะไรได้บ้างที่จะมาเป็นสื่อใหม่แล้วก็นำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนได้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า IoT ซึ่งก็มีการดำเนินการให้บริการแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากนักในประเทศไทยหรือว่าเราก็ยังไม่ทันสังเกตเห็นเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งก็คือเราจะมีระบบโครงข่ายที่รองรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อุปกรณ์ในครัวในบ้านนะคะในรถยนต์หรือว่าเอาไปใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะการเกษตรทุกอย่างเลยสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพูดกันถึงเรื่องสื่อใหม่ทีนี้ในตอนแรกเนี่ยในตอนที่ 8.1 เราจะพูดถึงความหมายคุณลักษณะและพัฒนาการของสื่อใหม่นะคะก็แบ่งเป็น3เรื่องนะคะเรามาดูสิคะสื่อใหม่มีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิตอลอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากทีเดียวนะคะเราพูดถึงเราเห็นเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทค

โนโลยีเครือข่ายหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเกิดในช่วงปลายทศวรรษที่20ก็ใกล้ๆกับใกล้ๆคศ2000นะคะเทคโนโลยีที่ถูกนิยามว่าเป็นสื่อใหม่ส่วนมากเนี่ยจะมีคุณลักษณะที่บีบอัดสัญญาณได้เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายได้ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็มีความเป็นกลางหมายถึงอะไรคะลองดูสิคะอย่างเช่นครูคลิกเข้าไปเนี่ยเราดูทีวีซึ่งเป็นสื่อเก่าทีวีดั้งเดิมในระบบแอนะล็อกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรได้คือเราเป็นผู้รับฝ่ายเดียวสถานีส่งอะไรให้เรามาดูเราก็นั่งดูตามนั้นตามเวลานั้นเราเลือกอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นทีวีดิจิตอลนะคะถ้ามีการให้บริการเนี่ยเราสามารถที่จะมีอินเตอร์แอคทิวิตี้หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์แล้วก็สามารถที่จะส่งสัญญาณกลับไปได้เช่นถ้าเขาโหวตเลือกในรายการนี้จะให้ใครเป็นผู้ชนะในระบบทีวีดิจิตอลเนี่ยที่สมบูรณ์นะคะเราสามารถที่จะกดนะคะกดรีโมทในมือเราเนี่ยสามารถที่จะส่งย้อนกลับไปได้หรือพูดถึงปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กดเลือกอะไรก็ได้นะคะกดเลือกกดไม่เลือกอะไรก็ได้หมดนะคะเราจะเหมือนกับเป็นมีคนใช้เปรียบเสมือนมีคนใช้คอมพิวเตอร์อยู่อีกด้านหนึ่งตอบโต้ตอบกับเราตลอดเวลาหรือก็อาจจะมีคนจริงๆก็ได้เช่นเพื่อนเรานะคะหรือว่าคนอื่นๆที่คุยกับเราผ่านไลน์นะคะผ่านเว็บบอร์ดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ถึงเป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่ซึ่งสื่อเก่าไม่สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียเราไม่ต้องคุยกับใครต่อใครเพียงคนเดียวแต่เราสามารถที่จะคุยกับคนทั่วโลกได้เลยอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่นะคะทีนี้สื่อใหม่เนี่ยก็เขาก็บอกว่าหมายความถึงอินเทอร์เน็ตก็ได้เว็บไซต์มัลติมีเดียซีดีลอมดีวีดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสื่อใหม่ได้หมดนะคะและสื่อใหม่ไม่ได้หมายความรวมถึงรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์วารสารหนังสือหรือสิ่งพิมพ์แบบเดิมแต่ถ้าหากว่าเป็นทีวีดิจิตอลนี่ก็ถือว่าเป็นสื่อใหม่ได้เพราะว่าเป็นระบบดิจิตอลซึ่งเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะกับรายการต่างๆได้ในอนาคตนะคะโดยคุณลักษณะของความเป็นดิจิตอลแล้วนะคะก็ตามนิยามของที่อาจารย์ฟานไดค์ได้กล่าวถึงก็สรุปจากคุณลักษณะนะคะว่าจะต้องมีนักศึกษาคงเคยได้ยินคำว่าหลอมรวมสื่อใช่ไหมคะซึ่งเป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่ประการหนึ่งเนี่ยนะคะกระบวนการหลอมรวมสื่อหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า convergence เนี่ยนะคะก็จะเป็นการหลอมรวมของสื่อประเภทข้อมูลนะคะหรือว่า data communication บวกกับสื่อการสื่อสารทางไกลนะคะหรือที่เราเรียกว่า telecommunication แล้วก็สื่อประเภทสื่อสารมวลชนหรือว่า mass communication เข้ามารวมกันได้ยังไงนะคะภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอวิวัฒนาการเมื่อ40ปีมาแล้วย้อนเมื่อประมาณ40ปีมาแล้วย้อนหลังไปนะคะเราก็จะมีคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กซึ่งแต่ก่อนก็ไม่สามารถที่จะส่งdata หรือว่าข้อมูลอะไรได้มากนักก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลได้น้อยจนกระทั่งส่งได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกันได้มากขึ้นนะคะส่วนโทรศัพท์สมัยก่อนก็เป็นโทรศัพท์ที่วิ่งผ่านสายในระบบต่างๆ ISDN DSL อะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งเป็นสายใหญ่ๆไฟเบอร์ออปติกที่เราเรียกว่า Information Superhighway นะคะเช่นเดียวกันค่ะเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเป็นเคเบิลมีผ่านดาวเทียมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็จะมีการมีปฏิสัมพันธ์ก็คือสามารถส่งไปส่งกลับได้นะคะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็มีการหลอมรวมกันนะคะในบางระยะเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะทำงานด้วยกันหมดจนบางครั้งเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราใช้เนี่ยตกลงเป็นสื่อสารมวลชนหรือว่าเป็นเทเลคอมมิวนิเคชันหรือเป็นการให้บริการข้อมูลแบบคอมพิวเตอร์กันแน่หรือเป็นโทรศัพท์เพราะอะไรคะเราดูทีวีแต่เราก็ดูบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเราก็ส่งข้อมูลต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้ดังนั้นเทคโนโลยีมันก็จึงเกิดการหลอมรวมโดยที่หลักนั้นมาจากเทคโนโลยี3กลุ่มนั่นเองค่ะลองดูนะคะไอ้กระบวนการหลอมรวมเนี่ยที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศตอนที่เขายังเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็น IT เป็น Data Communication

พอมี mass communication telecommunication เข้าไปผสมการหลอมรวมเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการประมวลผลในตัวได้แล้วก็สื่อสารกันได้ด้วยส่งข้อมูลต่างๆได้ด้วยก็เลยกลายเป็น ICT นะคะหรือว่าชื่อเดิมเราเรียก IT ตัว C นี่คือ communication ซึ่งมาอยู่ตรงกลางเขาก็บอกว่าพัฒนาการของการพัฒนา ICT ในโลกนี้จะเห็นว่าเติบโตขึ้นอย่างมากเลยค่ะในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะการเติบโตเนี่ยนะคะจากที่เขาแสดงนะคะโมบายเซลลูลาร์เทเลโฟนจำนวนผู้ที่ใช้โมบายเนี่ยจะเติบโตสูงขึ้นมากนะคะในขณะที่โทรศัพท์แบบประเภทฟิกซ์โฟนนะคะพวกที่ใช้โทรศัพท์บ้านเนี่ยต่ำลงเห็นไหมคะเส้นมันจะน้อยลงน้อยลงในสมัยก่อนใช้โทรศัพท์แบบนั้นแต่สมัยนี้เราใช้โทรศัพท์โมบายกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของ ICT เนี่ยเราก็จะมองเห็นแล้วก็ประเมินได้ว่าทิศทางของโลกเนี่ยจะไปทางไหนนะคะทีนี้พอในตอนที่2เนี่ยเราก็จะมาลงให้เห็นชัดแล้วว่าสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็จะแบ่งเป็นระบบโทรทัศน์ดิจิทัลภาคพื้นดินแล้วก็มีการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT แล้วเราก็จะกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคแนวโน้มของสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะนักศึกษาอย่าลืมนะคะว่าต้องไปอ่านเพิ่มเติมเพราะรายละเอียดมีเยอะแยะเลยแล้วก็มีภาพประกอบเพื่อที่ให้เราเนี่ยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาวิชาซึ่งครูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยนักศึกษาอาจจะเรามีความหลากหลายบางท่านก็อาจจะมีอายุมากหน่อยหรือว่าไม่ค่อยคุ้นกับเทคโนโลยีนะคะก็จงอ่านซ้ำแล้วก็ดูภาพนะคะในตอนนี้เราจะพูดถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินซึ่งในตอนที่ในหน่วยที่7แล้วก็มีกล่าวถึงบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะทีนี้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินเนี่ยเราก็จะหมายถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินคือหมายถึงที่เรามีเสาอากาศอะไรอย่างนั้นนะคะโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ส่งผ่านอากาศนะคะส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลเนี่ยทำให้มีคุณสมบัติแตกต่างจากโทรทัศน์ระบบแอนาล็อกแบบเดิมเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสามารถช่วยบีบอัดสัญญาณทำให้สามารถใช้คลื่นความถี่ได้มากช่องกว่าอันนี้เราก็พูดไปแล้วนะคะในหน่วยที่7แล้วก็สามารถนำคลื่นความถี่ไปใช้ในกิจการอื่นๆที่จำเป็นได้นะคะเช่นเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยทำให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าให้คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยเราก็จะให้บริการหลักๆเป็น2รูปแบบก็คือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดตามมาตรฐานเราจะเรียกว่าระบบ SD หรือว่า Standard Definition ถ้าหากว่าเราเคยได้ยินนะคะหรือว่าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดสูงที่เราเรียกว่าระบบ HD High Definition ทีนี้ถามว่าถ้าหากคมชัดสูงแล้วมันดียังไงอ้าวมันก็จะมีภาพที่ดีคมชัดกว่าแล้วก็จะมีเสียงที่คมชัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่ครูกล่าวถึงว่าประโยชน์ของการออกอากาศในระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะทำให้คลื่นความถี่ที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปใช้แบบอื่นเช่นใช้เพื่อความมั่นคงนะคะความปลอดภัยเช่นในกรณีเอาไปใช้เป็นช่องวิทยุนะคะการสื่อสารเพื่อที่จะเตือนภัยเวลาเกิดสึนามิขึ้นหรือว่าอาจจะเอาไปใช้เป็นการสื่อสารในรถแท็กซี่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราอาจจะไม่เคยมีมาก่อนในระบบแอนาล็อกเพราะว่าเราไม่มีช่องสัญญาณที่จะนำไปใช้แต่พอเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลโทรทัศน์ดิจิตอลแล้วจะมีคลื่นความถี่ที่เหลือเอาไปใช้พัฒนาให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมความมั่นคงของประเทศชาติได้อีกมากมายนะคะมาทีนี้พอพูดถึงทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยก็ระบบความคมชัดจะเป็นมาตรฐานหรือจะเป็นความคมชัดสูงก็แล้วแต่นะคะอันนั้นก็เป็นระบบทีวีที่ออกอากาศแบบเป็นทีวีที่เราเรียกว่าฟรีทีวีนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าหากว่าทีวีที่เราผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้ผ่านคลื่นความถี่ทางอากาศละเราก็มาดูว่าการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT นะคะนักศึกษาที่ยังไม่คุ้นเนี่ยต่อไปนี้ท่านก็จะคุ้นกับคำนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าจำนวนการเติบโตของ OTT เนี่ยมีจำนวนมากจริงๆนะคะแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่การเติบโตของผู้ชมรายการโทรทัศน์ธรรมดาเนี่ยเติบโตช้ามากเลยเพราะว่าคนหันไปหาชมทีวี

ที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นแล้วนะคะ OTT ก็หมายถึงการส่งวิดีโอหรือโทรทัศน์หรือโปรแกรมประยุกต์แอปพลิเคชันต่างๆมาทางเครื่องรับโดยการผ่านอินเทอร์เน็ตแทนที่จะมาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบเดิมนะคะภาคพื้นดินที่เราเรียกว่า over the air หรือว่า OTA นะคะก็ OTT กับ OTA ก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่า OTA ก็เป็นการส่งโปรแกรมรหัสควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์มาทางดาวเทียมหรือว่าทางอากาศแต่ OTT นี่คือต้องมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าผู้ให้บริการ OTT ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเองนะคะก็ได้เปรียบอีกเราไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณในขณะที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบฟรีทีวีที่ผ่านอากาศนะจะต้องลงทุนนะคะค่าโครงข่ายด้วยนะคะอันนี้ OTT ก็มาแบบได้เปรียบเลยนะคะลองดูสิคะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยการให้บริการ OTT เขานับเป็นครัวเรือนนะคะก็มีการภายใน2ปีก็มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการเติบโตจากนะคะครัวเรือน 50,000 กว่าครัวเรือนตอนนี้ก็เป็น 60,000 กว่าแล้วนะคะใน2ปีที่ผ่านมาความนิยมก็ยังได้รับความนิยมสูงแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะผู้ให้บริการที่ครอบครองตลาดอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ให้บริการเราอาจจะคุ้นแล้วเพราะเมืองไทยพวกนี้ก็มานะคะ Netflix นะคะพอเราบอกเอ้ยดูหนังอย่าง OTT บางคนไม่รู้จัก OTT อะไรอะแต่ว่ารู้จัก Netflix นะคะบอกว่าเอ้ยดูรายการ Netflix ซึ่งให้บริการหนังนะคะครองตลาดอยู่ถึง 78.8% เลย YouTube เราดู YouTube มันก็เป็น OTT ประเภทหนึ่งนะคะ Hulu หรือก็ Amazon Video อันนี้ก็เป็นการให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมี Big 4ที่เขาเรียกว่า Big 4ก็คือ4เจ้ารายใหญ่ที่ให้บริการลองมาดูสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมแล้วก็จะพูดถึงพัฒนาการแล้วก็คุณสมบัติโทรศัพท์มือถือยุคใหม่แล้วก็มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวโน้มของสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมนะคะก็เมื่อกี้ที่พูดถึงสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงเนี่ยครูก็ได้พูดถึงปัญหาอุปสรรคไปบ้างแล้วแหละเพราะที่บอกว่าทาง OTT มาแบบลอยลำใช้อินเทอร์เน็ตที่คนอื่นเป็นเจ้าของโครงข่ายตัวเองไม่ได้ใช้อะไรเลยรายการส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเมืองนอกนะคะบางทีเนี่ยก็ลิขสิทธิ์ก็ยังไงอ่ะไม่มีการเก็บภาษีด้วยนะคะลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะมีผู้ให้บริการบางรายไม่ยอมจ่ายลิขสิทธิ์รายการที่เขาเอามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเราก็ยังต้องแก้อยู่ขณะนี้ยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับให้ชัดเจนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารู้ว่าทางด้านโทรคมนาคมมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็มีแนวโน้มยังไงนะคะลองมาดูสิคะพัฒนาการของมือถือยังยุค 1G 2G 3G 4G 5G เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยใช้โทรศัพท์มือถือแต่ยุค 1G นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือในระบบแอนาล็อกซึ่งใช้สื่อสารด้วยเสียงได้อย่างเดียวเราไม่เคยคิดเลยตอนสมัยที่เราใช้ 1G ไม่เคยคิดว่าสักวันนึงโทรศัพท์จะดูทีวีได้นะคะเพราะเราโทรศัพท์ฮัลโหลกันด้วยเสียงอย่างเดียวส่งข้อมูลก็ไม่ได้ด้วยค่ะจนกระทั่งกลายเป็นยุค 2G เนี่ยเราจะเริ่มส่งเท็กซ์เป็นข้อมูลหรือว่าฝากเสียงไว้ก็ได้นะคะหรือฝากข้อความไว้ก็พัฒนาขึ้นมาพอยุค 3G นี่เริ่มเชื่อมต่อกันได้ละนะคะเปิดต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ส่งข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะใช้บริการมัลติมีเดียต่างๆมีภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดนะคะยุค 4G นี่ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยเราจะเห็นว่าที่เราใช้สมาร์ทโฟนกันต่างๆเนี่ยในปัจจุบันนี้นะคะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยทำงานได้เหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อมกับอุปกรณ์ IoT หรือว่า Internet of Things ได้นะคะจำไว้เลยนะคะ IoT Internet of Things กำลังมานะคะเราจะสั่งทุกอย่างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเราเลยนะคะนี่ก็ภาพนี่ก็เป็นภาพประกอบให้เห็นนะคะวิวัฒนาการจากโทรศัพท์ 1G ที่ใช้เสียงได้อย่างเดียวเครื่องเริ่มเลยค่ะมา 2G รูปแบบก็จะสลิมหรือว่าเล็กลงผอมบางลงเรื่อยๆแล้ว 5G ที่เราพูดถึงกันเนี่ยว่าจะมาถึงเนี่ยเรากำลังพัฒนาต่างๆเพื่อที่จะรองรับระบบ 5G นี่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะคะนอกจากโทรศัพท์ต่อโทรศัพท์ด้วยกันนะคะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆของใช้ในบ้านก็ได้รถยนต์ก็ได้อะไรก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะคะเราจะต้องเจอกันในไม่ช้านี้ลองมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ

ของสรรพสิ่งหรือว่า Internet of Things หรือว่า IoT นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดก็เกี่ยวกับการใช้ระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้มากมายเลยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยกันก็ได้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของใช้ในบ้านลองคิดดูสิคะว่า

จากมือถือในมือเราเนี่ยให้ประตูบ้านเปิดรอรับไม่ต้องมีใครคอยเปิดไม่ต้องกดแตรเสียงดังแล้วค่ะประตูบ้านเปิดนะคะรอรับเราเอารถเข้าเรียบร้อยประตูบ้านเปิดไม่ต้องกดเก่งไม่ต้องไขกุญแจก็จะเปิดนะคะระบบต้องรองรับด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีมือถืออยู่เครื่องเดียวจะสั่งโดยที่ระบบเราไม่ได้รองรับไม่ได้ก็ต้องไปแก้ไอ้ระบบต่างๆเซตระบบต่างๆในบ้านเราด้วยนะคะเข้าไปแอร์เปิดรออยู่แล้วค่ะไปถึงไม่ต้องไปกดเปิดนะคะเรารู้ว่าเราใกล้จะถึงบ้านแล้วก็สั่งไว้หรืออาจจะตั้งเวลาไว้ล่วงหน้านะคะก็ได้ทุกวันนี้มันก็มีระบบแบบนั้นอยู่แล้วหรือว่าในต่างประเทศก็มีมานานแล้วในตู้เย็นอัจฉริยะอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะรู้ว่าเราเคยซื้อของใส่เราเอาอะไรออกไปทานก็มีการบันทึกข้อหมายนะคะแล้วเขาก็จะรู้ว่าของอะไรขาดหายไปส่งสัญญาณไปได้ยังร้านขายของแล้วก็จะมีบริการมาส่งให้เราเพราะว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อของสรรพสิ่งต่างๆแบบนี้นะคะก็เราจะพบกับความตื่นเต้นในอนาคตอันใกล้นะคะประเทศไทยนี่เขาพัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้ช้าไปกว่าประเทศอื่นมากนักนะคะแต่ถ้าพูดถึงภาพใหญ่นอกเหนือจากการใช้ในครัวเรือนแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเนี่ยสามารถที่จะทำประโยชน์ได้หลายด้านเช่นเขาเรียกว่าการเกษตรแม่นยำหรือการเกษตรอัจฉริยะนะคะก็คือว่าสามารถที่จะกำหนดเวลารดน้ำกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวกำหนดเวลาพัฒนาด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กำลังคนมากเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตจะไปสั่งการทำงานของเครื่องจักรต่างๆแทนเรานะคะหรือว่า อุตสาหกรรมในระบบคมนาคมจัดการโลจิสติกนะคะว่าอะไรจะต้องไปส่งอะไรถึงไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็จัดการได้การสาธารณูปโภคสาธารณสุขอัจฉริยะก็เหมือนกันนะคะเทคโนโลยีการเงินเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าในธุรกิจต่างๆมีการจ้างคนน้อยลงเพราะอะไรคะเพราะไม่จำเป็นต้องใช้คนแล้วไงคะก็ใช้การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเนี่ยเป็นตัวดำเนินการแทนนะคะปัญหาต่างๆในอนาคตต่างๆก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าในขณะที่คนของเราเนี่ยอาจจะมีความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะรองรับแล้วก็ใช้งานได้เต็มที่กับเทคโนโลยีเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพัฒนาทักษะของผู้ใช้งานด้วยปัญหาที่จะตามมาอีกรูปแบบนึงก็คือว่ามันจะทำให้คนตกงานอีกจำนวนหนึ่งนะคะว่าเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเรื่องแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นดังนั้นก็จะขอบอกให้นักศึกษาเข้าใจไว้ว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยสื่อใหม่ที่พามาเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยนะคะก็พัฒนาตัวเองให้เท่าทันแล้วก็มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะของเราเนี่ยให้เทียบกับใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ถ้าหากเราเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เป็นแล้วก็โดนปลดออกจากงานเพราะว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอีกด้านหนึ่งซึ่งในประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาต่างๆก็จะมีปัญหาเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตามเทคโนโลยีเหล่านั้นทันแล้วก็อาจจะสามารถที่จะปรับตัวเองไปทำงานที่ใหม่ๆขึ้นมาได้อีกในอนาคตนะคะอันนั้นก็เป็นการสรุปเนื้อหาสำหรับหน่วยที่8เรื่องสื่อใหม่นะคะ

ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการลงทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับ

0: การเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยราช

สดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตนะคะสำหรับตอนแรกที่เราต้องเรียนรู้นะคะก็คือเรื่องความหมายความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานค่ะแน่นอนนะคะเรื่องแรกคือเรื่องความหมายจะเห็นว่ามีคำสำคัญหลักๆคำแรกที่เรามาเรียนรู้กันนะคะก็คือคำว่าคุณธรรมนะคะหรือ virtue นะคะคุณธรรมก็มาจากรากศัพท์ง่ายๆนะคะคำว่าธรรมะแปลว่าสภาพใช่ไหมคะคุณนะก็คือสิ่งที่ดีงามนะคะเพราะฉะนั้นคุณธรรมนะคะในความหมายโดยรวมก็คือสภาพของความดีงามสิ่งที่ถูกต้องนะคะที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีสภาวะที่ดำรงไปด้วยความดีนะคะนี่คือคุณธรรมนะคะส่วนคำถัดมานะคะก็มาเป็นคำว่าจริยธรรมนะคะหรือ morality นะคะแน่นอนจริยะนะคะแปลว่าข้อปฏิบัตินะคะธรรมะก็คือสิ่งที่ปฏิบัติกันแล้วจะทำให้เกิดความดีงามนะคะเพราะฉะนั้นจริยธรรมหรือ morality นะคะก็จะเป็นเรื่องว่าธรรมะที่เป็นข้อพึงปฏิบัตินะคะซึ่งจะทำให้ส่วนรวมเกิดผลที่ดีนะคะส่วนใหญ่จริยธรรมของแต่ละที่แต่ละสังคมนะคะก็เลยมักจะมาจากการนำข้อพึงปฏิบัติในแต่ละศาสนามาใช้นะคะอันนี้คือคำว่าจริยธรรมค่ะส่วนคำอีกคำหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของจรรยาบรรณนะคะจรรยาบรรณเองนี่ก็คือคล้ายๆนะคะกับจริยธรรมแต่ว่าจะระบุถึงความเป็นวิชาชีพมากขึ้นนะคะซึ่งจรรยาบรรณนะคะจะมี4องค์ประกอบด้วยกันนะคะจรรยาบรรณหรือเอติกนะคะอย่างแรกเลยก็คือจรรยาบรรณจะเน้นเป็นข้อปฏิบัติสำหรับแต่ละวิชาชีพนะคะเช่นจรรยาบรรณของแพทย์อาจารย์นะคะพยาบาลเป็นต้นนะคะข้อ2นะคะก็คือเป็นเน้นข้อปฏิบัตินะคะเพื่อใหสมาชิกในแต่ละองค์กรนั้นนะคะยึดถือตามนะคะเพื่ออะไรนะคะก็คือเพื่อจุดประสงค์ข้อ3คือเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณของแต่ละอาชีพนะคะและก็มีคุณลักษณะข้อที่4นะคะก็คือมักจะมีข้อกำหนดนะคะและก็บทลงโทษหากสมาชิกนะคะละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพในทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจรรยาบรรณเองนะคะก็จะเน้นไปที่ข้อพึงปฏิบัติของแต่ละวิชาชีพนะคะแล้วก็มีลักษณะทั้ง4องค์ประกอบนี้นะคะตัวอย่างของจรรยาบรรณของข้าราชการบ้านเราก็มีนะคะอันนี้เป็นกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนะคะตัวอย่างมีอะไรบ้างนะคะในมาตราที่78นะคะจะกำหนดไว้ดังนี้นะคะเช่นเป็นข้าราชการต้องยึดมั่นยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะคะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างโดยเฉพาะต้องปฏิบัติให้เป็นธรรมนะคะคือถ้าไม่เป็นธรรมเนี่ยถือว่าเราละเมิดจรรยานะคะหรือจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะแล้วก็มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานนี่ก็คือตัวอย่างนะคะจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทยค่ะความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องสนใจนะคะว่าทำไมแต่ละที่ถึงต้องเน้นเรื่องนี้นะคะหลักๆแล้วก็มีอยู่6ประการค่ะก็คือทำให้นะคะเมื่อใครมีสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความไว้วางใจในการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะข้อ2ก็คือทำให้เราได้รับคำยกย่องนะคะเป็นที่เคารพของผู้ใต้บังคับบัญชาหากเราเป็นหัวหน้างานนะคะหรือเป็นผู้บังคับบัญชาคนอื่นนะคะเพราะว่าแม้ทำสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่ผิดคุณธรรมจริยธรรมนะคะลูกน้องก็อาจให้ความไม่เคารพได้นะคะส่วนข้อที่3นะคะก็คือทำให้ในสังคมอยู่กันอย่างสงบสุขนะคะปลอดภัยแล้วก็ทำให้ทุกคนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเคารพนับถือกันนะคะประการที่4นะคะของความสำคัญของจริยธรรมนะคะมีอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสภาพความดีงามในสังคมโดยเฉพาะสังคมแรกนะคะคือสังคมครอบครัวนะคะถ้าทุกคนในครอบครัวมีสิ่งนี้ก็ทำให้ครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุขและขยายไปสู่สังคมภาพกว้างนะคะส่วนข้อที่5ก็คือทำให้หน่วยงานหรือองค์การในภาพรวมนะคะได้รับเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนับสนุนจากชุมชนรอบข้างนะคะเมื่อองค์กรใดมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ตามแน่นอน
องค์กรรอบข้างก็จะให้ความสนับสนุนนะคะและข้อสุดท้ายค่ะความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะก็คือทำให้สังคมในภาพรวมนะคะเกิดการพัฒนาก้าวหน้าได้เพราะว่าไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหาด้านจริยธรรมหรือคุณธรรมนะคะและนี่ก็คือความสำคัญทั้งหมด6ประการของการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องนะคะแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมนะคะจริงๆเรื่องนี้นะคะมีแนวคิดทฤษฎีหลักๆอยู่เยอะแต่ว่าที่สำคัญสรุปมาได้3เรื่องด้วยกันนะคะแนวคิดทฤษฎีแรกเรียกว่าทฤษฎีของโคเบิร์กค่ะ

แนวคิดนี้นะคะมาจากทางยุโรปและอเมริกานะคะซึ่งมองว่านะคะการพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นแนวคิดเชิงเหตุผลนะคะซึ่งมีขั้นของความคิดนะคะแตกต่างกันไปนะคะโดยแนวโคเบิร์กเนี่ยได้นำเสนอว่าระดับเหตุผลของมนุษย์ในการคิดเรื่องจริยธรรมเนี่ยแบ่งได้เป็น3ระดับหลักๆนะคะระดับแรกเรียกว่าระดับก่อนกฎเกณฑ์นะคะหรือ reconventional นะคะคือเป็นลักษณะที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยตอนแรกถ้าเรายังไม่ได้ฝึกฝนเรื่องจริยธรรมนะคะหรือความคิดเชิงคุณธรรมนะคะเราก็มักจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางพูดง่ายว่ายังอยู่ในระดับก่อนที่เราจะพ้นสัญชาตญาณของตัวเองไปนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแบ่งย่อยเป็นอีก2ขั้นนะคะอันนี้คือระดับที่1นะคะส่วนระดับที่2นะคะเรียกว่าระดับกฎเกณฑ์นะคะหรือ convention นะคะเป็นระดับที่บุคคลนะคะได้เติบโตมาในครอบครัวมาในสังคมแล้วเริ่มเรียนรู้ที่จะยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆที่มากำหนดให้เขาทำตามคุณธรรมจริยธรรมที่สังคมวางไว้นะคะและระดับที่3นะคะเรียกว่าระดับเหนือกฎเกณฑ์นะคะก็คือเป็นระดับที่บุคคลนึงนะคะสามารถนะคะคิดหลักเหตุผลนะคะในเชิงจริยธรรมคุณธรรมได้มากกว่านะคะความคาดหวังตามกฎเกณฑ์ของสังคมนะคะซึ่งก็จะแบ่งอีกเป็น2ระดับย่อยนะคะรวม3ระดับนี้นะคะจะเป็น6ขั้นนะคะตามภาพที่อาจารย์แสดงไว้อยู่นี้นะคะก็คือถ้าเป็นระดับก่อนกฎเกณฑ์นะคะจะเป็นขั้นที่ต่ำสุดของพื้นฐานมนุษย์ก็คือจะมีลักษณะเป็นขั้นที่ทำตามนะคะเพราะว่ายังเห็นแก่ตัวเองก็คือยังกลัวการถูกลงโทษนะคะกลัวอาญานะคะแล้วก็มีขั้นที่สมมุติว่าถ้าทำแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกจะให้รางวัลนะนะคะเป็นขั้นของการแสวงหารางวัลอันนี้ก็คือก่อนที่เราจะคำนึงถึงจริยธรรมในลักษณะการยอมรับว่ามันเป็นกฎที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะส่วนขยับขึ้นไปอีกก็คือระดับที่2เรียกว่าระดับกฎเกณฑ์นะคะหรือ convention นะคะก็จะมีขั้นของการเริ่มให้ทำตามความเห็นของผู้อื่นเพราะว่าเราต้องการได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นนะคะแล้วก็มีขั้นของการทำตามหน้าที่เพราะมองว่ามันดีนะคะที่จะทำหน้าที่นี้ให้กับสังคมอันนี้เป็นระดับกฎเกณฑ์นะคะสูงขึ้นไปอีกนะคะก็คือระดับสุดท้ายระดับเหนือกฎเกณฑ์นะคะซึ่งก็จะมี2ขั้นนะคะได้แก่ขั้นที่เราเริ่มมองทำเพื่อส่วนรวมด้วยความภูมิใจนะคะและก็ขั้นสุดท้ายคือเป็นขั้นในอุดมคติก็คือมองว่าต้องมีความยุติธรรมต้องมีมนุษยธรรมนะคะเราจึงทำตามสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมนะคะนี่ก็คือทฤษฎีแรกค่ะทฤษฎีที่2นะคะเรียกว่าทฤษฎีความฉลาดเชิงจริยธรรมหรือ Moral Intelligence นะคะหรือ MI นะคะทฤษฎีนี้ก็คือพูดถึงการศึกษาว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะระดับผู้นำนะคะของชุมชนหรือองค์การเนี่ยต้องมีเรียกว่าความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรมนะคะเพื่อพาองค์กรและสังคมไปสู่ความสำเร็จนะคะซึ่งจะมีองค์ประกอบนะคะหลักๆก็คือการกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนะคะการมีความรับผิดชอบและมีความเอื้ออาทรและการให้อภัยอันนี้เป็นหลัก4องค์ประกอบของการมีความฉลาดทางจริยธรรมนะคะและนี่ก็คือทฤษฎีที่2ค่ะส่วนทฤษฎีสุดท้ายนะคะเรียกว่าทฤษฎีต้นไม้ทางจริยธรรมอันนี้เป็นท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.นะคะดวงเดือนนะคะพันธุนาวินนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการคนสำคัญของประเทศไทยนะคะเป็นคนคิดทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมซึ่งกล่าวถึงนะคะตั้งแต่ที่มาจนไปถึงพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะในรูปแบบของต้นไม้ค่ะก็จะเห็นภาพได้ชัดเพราะจะมี3ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนรากนะคะซึ่งจะมี3องค์ประกอบถัดมาจะเป็นส่วนของลำต้นนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนดอกและผลซึ่งก็คือพฤติกรรมด้านจริยธรรมที่แสดงออกนะคะซึ่งอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมในภาพดังนี้นะคะมาดูส่วนแรกนะคะก็คือส่วนรากใช่ไหมคะส่วนรากของต้นไม้เนี่ยจะประกอบไปด้วยสติปัญญาของมนุษย์นะคะประสบการณ์ทางสังคมและสภาพของสุขภาพจิตนะคะถ้าใครด้อยสติปัญญาหน่อยก็อาจจะเข้าใจเรื่องจริยธรรมได้ยากหน่อยประมาณนี้นะคะหรือถ้าประสบการณ์ทางสังคมนะคะทำให้เขาเป็นคนที่ถูกเลี้ยงมาในสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงนะคะก็จะส่งผลนะคะแล้วก็สุดท้ายส่วนรากก็คือเรื่องสภาวะสุขภาพจิตนะคะถ้าสุขภาพจิตดีก็มักจะมีการแสดงออกทางจริยธรรมที่ดีนะคะส่วนถัดมาก็คือส่วนลำต้นของต้นไม้นะคะซึ่งจะประกอบด้วยเหตุผลเชิงจริยธรรมนะคะการควบคุมตนเองความเชื่อใน

การดูแลตัวเองหรืออำนาจในตนนะคะการมุ่งผลสัมฤทธิ์แล้วก็ทัศนคติด้านค่านิยมเกี่ยวกับคุณธรรมอันนี้ก็จะส่งผลถัดมานะคะแล้วก็ส่งผลในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนที่เป็นดอกผลของต้นไม้ซึ่งเป็นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เราด้านจริยธรรมและคุณธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการเป็นคนดีพฤติกรรมด้านการทำงานนะคะพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีพฤติกรรมที่เราต้องการจะพัฒนาสังคมพฤติกรรมที่ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นความขยันในการเรียนรู้นะคะหรือแม้แต่เมื่อโตเป็นพ่อแม่แล้วก็มีพฤติกรรมต่อมาในการให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพทฤษฎีต้นไม้ทางจริยธรรมหลักๆนะคะก็มีส่วนตั้งแต่รากมาลำต้นแล้วก็ถึงดอกผลและพฤติกรรมและนี่ก็คือ3ทฤษฎีหลักๆของทฤษฎีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่ต้องศึกษาเรียนรู้กันก็คือเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมในองค์การค่ะแน่นอนการมีจริยธรรมทั้งมีความสำคัญและมีประโยชน์นะคะทีนี้แนวทางส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในองค์การมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกมาเรียนรู้กันเรื่องรูปแบบในการส่งเสริมจริยธรรมนะคะแบ่งได้หลักๆมี3แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางที่1นะคะก็คือนะคะเน้นการเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการพัฒนาจริยธรรมนะคะโดยเฉพาะระดับหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชานะคะแน่นอนเพราะว่ามนุษย์มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าต้องการแบบอย่างที่ดีให้เราเรียนแบบว่านี่คือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่หนึ่งก็คือการเน้นการพัฒนาจริยธรรมนะคะสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยมีแบบอย่างที่ดีในหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางนี้ก็จะมาถึงการที่มอบรางวัลของพนักงานตัวอย่างหรือมอบรางวัลให้กับผู้บริหารที่มีการมีพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับด้านจริยธรรมคุณธรรมนั่นเองนะคะแนวทางที่2นะคะก็คือการพัฒนาเอกลักษณ์ทางจริยธรรมหรือ moral identity นะคะเช่นอะไรนะคะเช่นคนญี่ปุ่นโดดเด่นเรื่องการรักษาเวลารักษาวินัยนะคะซึ่งแนวคิดนี้ก็จะเป็นเหมือนการดำรงเอกลักษณ์นะคะของนโยบายเป็นนโยบายทั้งระดับประเทศและองค์การเลยนะคะส่วนประเทศไทยมีช่วงนึงก็อยากปลูกฝังเรื่องการเป็นคนซื่อสัตย์นะคะหรือคนที่รู้จักประหยัดอดออมเป็นต้นนะคะก็เป็นการกำหนดเขาเรียกอัตลักษณ์ทางจริยธรรมนะคะให้เด่นชัดในองค์การนั้นๆนะคะอย่างข้าราชการเราไทยเรามีช่วงนึงก็เน้นว่าเราต้องเป็นผู้ให้บริการประชาชนนะคะก็คือมีลักษณะเอกลักษณ์เรื่องการให้บริการเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือแนวทางที่2ค่ะส่วนแนวทางที่3นะคะคือเรื่องการพัฒนากลุ่มผู้บังคับบัญชานะคะเนื่องจากผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้นำเนี่ยนะคะมันก็สอดคล้องกับแนวทางแรกคือถ้าเรามีต้นแบบที่ดีนะคะก็จะเป็นการจูงใจให้คนทั้งองค์การเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะมีการจัดเวิร์กช็อปนะคะหรือมีแนวทางอื่นๆที่จะเน้นกลุ่มระดับผู้หาหรือผู้บังคับบัญชาก่อนค่ะนี่ก็คือ3แนวทางนะคะยกตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่นำมาใช้กับผู้บริหารนะคะตัวอย่างแรกถ้าพัฒนาความรู้ก็ใช้เป็นการอบรมนะคะตัวอย่างที่2เน้นการสร้างพฤติกรรมนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการจัดเวิร์กช็อปหรือสถานการณ์จำลองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้ขั้นตอนนะคะในการที่จะส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมในองค์การนะคะมีด้วยกัน4ขั้นตอนหลักๆนะคะอย่างแรกเลยในองค์การเนี่ยก็จะมีการวางแผนศึกษาข้อมูลนะคะว่าตอนนี้นะคะเรามีเป้าหมายด้านจริยธรรมคุณธรรมในองค์การเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่วางแผนแล้วก็ดำเนินตามแผนโดยการทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเวิร์กช็อปการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์การนะคะเสร็จแล้วก็ไปขั้นที่3ก็คือขั้นการประเมินผลกิจกรรมนะคะที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมการสร้างการเชิดชูเกียรติคนที่มีจริยธรรมที่ดีนะคะและก็ไปขั้นสุดท้ายก็คือเมื่อประเมินผลแล้วรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบแล้วก็ดูว่ามันยังมีตรงไหนที่ควรจะปรับปรุงและพัฒนาได้อีกนะคะและนี่ก็คือ4ขั้นตอนของการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมภายในองค์การค่ะในเบื้องต้นเราพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปเยอะนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเริ่มมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทุจ

จริตและการต่อต้านการทุจริตกันบ้างนะคะสำหรับแนวคิดนะคะก็จะเป็นเรื่องการพูดถึงนะคะความหมายนะคะว่าทุจริตคืออะไรกันแน่นะคะอย่างแรกเลยก็คือการทุจริตเนี่ยมีต้องบอกว่ามีทุกประเทศทั่วโลกนะคะไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นWorld Bank ได้ความหมายกว้างๆไว้นะคะว่าการทุจริตก็หมายถึงการที่บุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่นะคะได้ใช้อำนาจของตนนะคะไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับพวกพ้องนะคะไม่ได้ทำเพื่อองค์การหรือส่วนรวมนะคะหรือ corruption is the abuse of public power for private benefit พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะคะมีการใช้อำนาจนะคะแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นไปเพื่อการหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็ล้วนถือว่าเป็นการทุจริตทั้งสิ้นนะคะในส่วนของประเทศไทยเองนะคะสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ก็บอกไว้อย่างละเอียดนะคะว่าการทุจริตก็คือพฤติกรรมที่ทำลายหรือละเมิดจริยธรรมธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องนะคะตามจริยธรรมนะคะก็เข้าข่ายการทุจริตเช่นกันนะคะนี่ก็คือความหมายของการทุจริตค่ะทีนี้รูปแบบของการทุจริตนะคะมีการแบ่งไว้หลายรูปแบบเลยนะคะแต่รูปแบบนะคะที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกและเป็นแนวคิดที่ใช้กันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี1978นะคะก็จะแบ่งการทุจริตนะคะเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะอย่างแรกเรียกว่าการทุจริตสีดำ Black Corruption ก็คือไม่ว่าจะมองในแง่ไหนทั้งแง่กฎหมายหรือจริยธรรมหรือการยอมรับในสังคมก็ผิดอย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่1นะคะรูปแบบที่2เรียกว่าการทุจริตสีเทาค่ะหรือเกย์คอร์รัปชันอันนี้จะเป็นที่ถกเถียงกันมากนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลกก็ถกเถียงก็คือเป็นการทุจริตที่ไม่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่มีความผิดเชิงจริยธรรมหรือการเอาเปรียบเอาละเอาเปรียบผู้คนในสังคมนะคะมักจะเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์นะคะกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจนแต่เอาผิดทางกฎหมายไม่ได้นะคะอันนี้เรียกว่าการทุจริตสีเทาหรือเกย์คอร์รัปชันนะคะส่วนสุดท้ายนะคะเรียกว่าการทุจริตสีขาวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกมีความก้ำกึ่งนะคะในเชิงคุณธรรมจริยธรรมแน่นอนทางกฎหมายอาจจะไม่ผิดแต่ว่าการทำอะไรบางอย่างแล้วเอื้อประโยชน์นะคะแต่ประชาชนก็ยังได้รับประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้ยังบางทีอาจารย์ยกตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์แล้วกันนะคะคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยประเทศเขามีรัฐบาลค่อนข้างมีอำนาจนะคะแล้วก็มีนโยบายหลายๆอย่างนะคะซึ่งอาจจะเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มแต่คนกลุ่มนั้นก็ทำเพื่อประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าไม่ชัดเจนในการทำความผิดเชิงจริยธรรมนะคะอันนี้เรียกว่าการทุจริตสีขาวนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบการทุจริตหลักๆ3ประเภทนะคะส่วนในประเทศไทยนะคะมีการแบ่งประเภทการทุจริตออกมาอย่างละเอียดอีกเป็น5ประเภทนะคะอย่างแรกเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายนะคะคือไปกำหนดตั้งแต่นโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกตนเองไปเลยนะคะทุจริตแบบที่2ก็คือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการก็คือพูดง่ายว่ามีใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิดนะคะแบบที่3นะคะก็คือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้เราเห็นเยอะนะคะมีการหัวประมูลตั้งแต่แรกหรือมีการตั้ง TOR นะคะหรือกำหนดสัญญาที่เอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะให้กลุ่มคนบางกลุ่มนะคะแบบที่4นะคะก็คือการทุจริตในการให้สัมปทานอันนี้เราเห็นตัวอย่างข่าวกันบ้างนะคะเช่นถ้าพวกพ้องตัวเองได้สัมปทานนะคะก็จะมีการลดนะคะค่าตอบแทนบางอย่างซึ่งทำให้รัฐเสียเปรียบแต่กลุ่มตัวเองได้ประโยชน์ในการสัมปทานนั้นนะคะรูปแบบที่4นะคะส่วนรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่5ก็คือการทุจริตโดยพยายามทำลายระบบตรวจสอบโดยการใช้อำนาจภาครัฐนะคะอันนี้ก็แม้ปัจจุบันบ้านเราจะมีหน่วยงานที่ตรวจสอบนะคะหลายที่ไม่ว่าจะเป็นปปช.สตง.นะคะแต่ก็ยังมีการแทรกแซงโดยการอาจจะตั้งคนที่เป็นพวกของตัวเองนะคะเข้าไปอยู่ในหน่วยงานตรวจสอบนะคะเพื่อทำลายระบบการตรวจสอบเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการทุจริตหลักๆในประเทศไทยซึ่งแบ่งอย่างละเอียดขึ้นนะคะทีนี้เมื่อมีการทุจริตก็ไปถึงแนวทางการต่อต้านการทุจริตนะคะแน่นอนว่าเมื่อการทุจริตมีหลายรูปแบบการต่อต้านการทุจริตก็หมายถึงการดำเนินกิจการต่างๆนะคะเพื่อให้
การทุจริตเหล่านั้นหมดไปนะคะโดยมีแนวทางนะคะสำคัญนะคะยกตัวอย่างนะคะก็คือมี5แนวทางตาม World Bank กำหนดนะคะไม่ว่าจะเป็น1ก็คือมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบทางการเมืองให้ชัดเจนนะคะ2ก็คือมีการควบคุมเชิงสถาบันนั่นก็หมายความว่ามีระบบต่างๆตามกฎหมายและสถาบันมากำหนดนะคะแนวทางที่3นะคะก็คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบนะคะแนวทางที่4นะคะก็คือการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชนให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมปทานต่างๆได้ก็จะลดการคอร์รัปชันไปได้และแนวคิดสุดท้ายนะคะในการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะก็คือการจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเรียกว่า Public Sector Management ซึ่งจะเน้นการกระจายอำนาจในการรับผิดชอบนะคะแล้วก็การจัดงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นแนวทางหลักๆของ World Bank ทั้ง5แนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชันค่ะสำหรับประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะของหน่วยนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องมาตรการและองค์กรเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยกันค่ะแน่นอนว่าทุกท่านทราบดีนะคะว่าการทุจริตก่อผลเสียให้กับประเทศและองค์กรอย่างแน่นอนนะคะซึ่งทำให้เราต้องมาเรียนรู้ว่าประเทศเราก็มีนะคะมาตรการสำคัญในการต่อต้านการทุจริตค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะสถาบันพระปกเกล้านะคะได้แบ่งมาตรการต่อต้านการทุจริตในประเทศเราออกเป็นนะคะ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นเรื่องมาตรการเชิงนโยบายค่ะอันนี้เป็นระดับใหญ่นะคะหรือระดับมหาภาคนะคะโดยมาตรการเชิงนโยบายเนี่ยก็แบ่งย่อยออกเป็น3แนวทางนะคะอย่างแรกก็คือเป็นนโยบายที่พยายามการสร้างหรือปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยเฉพาะเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนนะคะเพราะว่าเรามองว่ากลุ่มเยาวชนเป็นความหวังของประเทศนะคะเป็นผู้ที่สามารถวางสื่อสร้างค่านิยมใหม่ในการต่อต้านการทุจริตได้ดีนะคะเช่นเราก็จะเจอโครงการโตไปไม่โกงอย่างเป็นต้นนะคะนี่เป็นนโยบายแรกนะคะนโยบายที่2นะคะก็คือการส่งเสริมส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันก็จะมีการนโยบายการออกกฎหมายนะคะให้สามารถตรวจสอบข้อมูลภาครัฐได้อย่างนี้เป็นต้นหรือมาถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆก็จะมีการกำหนดว่าประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนนโยบายที่3ของแนวทางนี้นะคะก็คือเป็นการส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตนะคะมีนโยบายว่าแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะสามารถร่วมตรวจสอบและร้องเรียนนะคะผู้บังคับบัญชาตนเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายนะคะต่างๆทั้ง3แนวทางที่ช่วยมาในการต่อต้านการทุจริตนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะเรียกว่ามาตรการเชิงนโยบายค่ะกลุ่มที่2นะคะเรียกว่ามาตรการทางกฎหมายค่ะก็จะมีการออกกฎนี้อยู่หลายประเภทนะคะเพื่อมาช่วยการต่อต้านการทุจริตนะคะกฎหมายที่สำคัญก็เช่นกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตตรวจสอบการทุจริตทางการเมืองนะคะกฎหมายส่งเสริมความโปร่งใสภาครัฐแล้วก็จะเห็นว่าหลังๆจะมีกฎหมายเรื่องการแสดงสินทรัพย์ของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นมาตรการทางกฎหมายค่ะส่วนมาตรการที่3นะคะก็คือมาตรการทางสังคมนะคะก็คือจะมีการส่งเสริมนะคะให้ภาคประชาสังคมนะคะมีการตรวจสอบนะคะร่วมมือกันตรวจสอบการทำงานของภาครัฐรวมทั้งมีการร่วมมือกันนะคะของเอกชนใหญ่ๆนะคะที่ต่อต้านการคอร์รัปชันของภาครัฐอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเรียกว่ามาตรการทางสังคมค่ะทั้งนี้นะคะนอกจากมาตรการดังกล่าวใน3กลุ่มใหญ่นะคะของบ้านเรานะคะก็ยังมีการพยายามต่อก่อตั้งนะคะองค์กรเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยนะคะซึ่งก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันค่ะก็ได้แก่เครือข่ายภาครัฐเครือข่ายภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนนะคะซึ่งแต่ละเครือข่ายก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะอย่างเครือข่ายภาครัฐนะคะจะแบ่งเป็น5กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือจะแบ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นสตง.นะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือกกต.คณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งนะคะซึ่งองค์การเหล่านี้เป็นองค์กรอิสระนะคะซึ่งตั้งมาเพื่อมีหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะนะคะ
อันที่สองก็คือองค์กรภาครัฐอื่นๆนะคะเช่นอะไรนะคะคณะกรรมการปรับปรามนะคะการทุจริตแล้วพึงมิชอบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือคณะกรรมการป้องกันการทุจริตในข้าราชการพลเรือนนะคะกลุ่มที่3นะคะก็คือสถาบันการเมืองนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นคณะกรรมการป้องกันการปรับปรามและประพฤติมิชอบนะคะของสภาผู้แทนราษฎรนะคะกลุ่มที่4นะคะก็พวกสถาบันตุลาการที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นศาลรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะและโดยกลุ่มที่5ซึ่งก็เป็นสำคัญนะคะก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งเขาได้รับอำนาจในการดูแลประชาชนรวมทั้งช่วยในเรื่องการต่อต้านการทุจริตค่ะเครือข่ายถัดมานะคะก็คือเครือข่ายภาคเอกชนค่ะเครือข่ายภาคเอกชนเนี้ยมี2เครือข่ายใหญ่ๆนะคะเครือข่ายแรกนะคะก็คือการจัดตั้งนะคะเรียกว่า Anti Corruption Organization of Thailand หรือองค์การต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นการรวมตัวกันนะคะของนะคะองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษา23แห่งนะคะซึ่งมีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2555นะคะและปัจจุบันมีการขยายสมาชิกนะคะจนมีสมาชิกองค์กร54แห่งนะคะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะส่วนองค์การที่ในรูปแบบที่3นะคะเรียกว่าเครือข่ายของภาคประชาชนนะคะจริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่เครือข่ายที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับกันมากนะคะในประเทศไทยเรียกว่า PNET PNEC นะคะตอนแรกเรียกว่า PNET นะคะตอนหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น PNEC ย่อมาจาก People Network Against Corruption นะคะซึ่งมีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะส่วนในประเทศไทยก็จะเรียกว่า Thailand People Networkagain corruption นะคะหรือ PNEC นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นความร่วมมือกันนะคะในหลายภาคส่วนนะคะซึ่งเป็นการก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี2543นะคะแล้วปัจจุบันก็ยังมีการนะคะดึงหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนะคะของภาครัฐเองนะคะกลุ่มประชาชนมูลนิธิต่างๆนะคะหรือสำนักข่าวนะคะเข้ามาเป็นเครือข่าย PNEC นี้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะองค์การหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทยนะคะมีการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาครัฐนะคะที่ได้บอกไปแล้วว่ามี5กลุ่มหลักนะคะเครือข่ายภาคสังคมนะคะและเครือข่ายภาคเอกชนนะคะต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการรวมเครือข่ายที่สำคัญขององค์การหรือหน่วยงานต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทยค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชุดวิชา41341นะคะกฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่8นะคะผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะเป็นการศึกษาเรื่องนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องดูนะคะจะมีอยู่2หลักนะคะด้วยการ1คือหลักเกณฑ์การดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะแล้วก็ข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำค่ะเรามาดูเรื่องแรกนะคะ

หลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะจะอยู่ภายใต้มาตรา144นะคะนักศึกษาลองดูนะคะจะบัญญัติว่านะคะเมื่อใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดนะคะคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วนะคะห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นนะคะซึ่งในมาตรา144เนี่ยนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยมันจะมีความหมายกว้างนะคะเนื่องจากเป็นการห้ามดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำทั้งศาลและก็คู่ความนะและอาจจะเกิดจากการที่คู่ความเนี่ยฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งนะคะแล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วนะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่คู่ความหรือศาลเนี่ยยกคดีเดิมนะคะที่มีอยู่คดีเดียวขึ้นดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่แล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะมันก็จะแยกนะคะได้เป็นทั้งหมด2ประการใหญ่ๆนะคะก็คือ1นะคะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในอีกคดีหนึ่งนะกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในคดีเดิมนะคะทีนี้นักศึกษานะคะเรามาดูกรณีแรกก่อนนะคะหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในเรามาดูอันแรกนะคะในอีกคดีหนึ่งนะคะจะมีหลักทั้งหมดนะคะอยู่ประมาณ 4-5 หลักนะคะก็คือ1นะทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกันนะคะ2ทั้ง2คดีเนี่ยมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะคะ3ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้ว4นะคะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วยังไม่ถึงที่สุดนะคะแล้วก็ต้องเข้าประการสุดท้ายนะคะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยการที่นักศึกษาจะพิจารณาว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือเปล่านะคะก็คือต้องเป็นไปตามทั้ง5หลักเกณฑ์นี้นะคะอ่ะเรามาเริ่มกรณีแรกนะคะทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกันนะคืออะไรนะคะคำว่าคู่ความเดียวกันเนี่ยอาจเป็นกรณีที่2คดีนั้นนะคะจำเลยในคดี1กลับเป็นโจทย์อีกในคดี1นะคะส่วนโจทย์นะในคดีหลังในคดีดังกล่าวกลับเป็นจำเลยนะคะหรือแม้ว่าคู่ความนั้นเนี่ยจะอยู่ในฐานะที่เป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันนะเช่นคดีก่อนอยู่ในฝ่ายโจทย์ด้วยกันหรือฝ่ายจำเลยด้วยกันนะคะเมื่อกลับมาดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีหลังอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้เช่นกันนะคะนักศึกษาลองมาดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะกรณีที่เป็นคู่ความเดียวกันนะคะอาจารย์จะลองยกตัวอย่างฎีกาอันหนึ่งนะคะฎีกาที่208/2540นะคะคดีก่อนจำเลยฟ้องโจทก์ผู้ให้เช่าเป็นจำเลยนะเรียกเงินค่ามาจำการเช่าอาคารจากโจทก์ศาลชั้นต้นนะคะวินิจฉัยว่าจำเลยได้ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาแล้วนะคะไม่ได้ค้างชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญานะพิพากษาให้โจทก์คืนเงินมัดจำให้แก่จำเลยนะคะโจทก์อุทธรณ์นะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้นะคะขอให้จำเลยชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่ค้างนะรวมทั้งค่าขาดประโยชน์ที่ไม่สามารถใช้อาคารที่ให้เช่ารวมทั้งค่าซ่อมอาคารที่จำเลยซ่อมไม่เสร็จนะคะโดยยอมให้หักกบลบหนี้ต่างๆนะคะเงินมัดจำที่จำเลยวางไว้แก่โจทก์ดังนี้นะคะนะนักศึกษาลองฟังดีๆนะคดีนี้กับคดีก่อนนะคะตัวโจทก์กับจำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันนะคะประเด็นแห่งคดีที่ต้องวินิจฉัยคดีนี้กับคดีก่อนนะคะเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัยอย่างเดียวกันว่าโจทก์หรือจำเลยเนี่ยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่นะคะเมื่อคดีดังกล่าวเนี่ยศาลชั้นต้นได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะแล้วว่าจำเลยคดีนี้ไม่ผิดสัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โจทก์ฟ้องจำเลยคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างกรณีที่เป็นคู่ความเดียวกันนะคะอ่ะเราไปดูเงื่อนไขที่2นะคะทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะการพิจารณานะคะว่าทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เนี่ยพิจารณาได้จากอะไรนะคะพิจารณาได้จากสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันเป็นหลักแห่งข้อหาในคำฟ้องนะคะอ่ะ
ถ้าเป็นเรื่องนะคะที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาฉบับเดียวกันนะคะในเรื่องมูลคดีทั้งสองคดีว่าคู่ความฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา

นะคะถือว่ามีประเด็นแห่งคดีเป็นแบบเดียวกันนะคะเราไปดูเงื่อนไขที่3นะคะเงื่อนไขที่3ก็คือศาลนะคะได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้วนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะการที่จะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะก็จะต้องเป็นกรณีที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีใดคดีหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะโดยอาจจะมีการทำเป็นรูปแบบแบบคำพิพากษานะคะหรือคำสั่งนะซึ่งอาจเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีก็ได้นะคะเงื่อนไขที่4นะคะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วยังไม่ถึงที่สุดจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้นะคะก็คือคดีนั้นจะต้องยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองนี่คือการแยกระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับเรื่องฟ้องซ้ำนะคะอันนี้นักศึกษาต้องดูดีๆนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ที่ว่าอะไรเนี่ยที่คดีถึงที่สุดหรือยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวนักศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาต่อไปนะนะคะเรามาดูนะคะเงื่อนไขสุดท้ายนะคะก็คือมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะกรณีจะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะในอีกคดีหนึ่งโดยหลักก็คือต้องมีการฟ้องในคดีหลังนั่นเองนะคะนะอันนี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็คือเป็นหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะมาดูอีกนิดนึงการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะคะคืออะไรนะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ห้ามทั้งศาลแล้วก็ห้ามทั้งคู่ความนะคะถ้าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วนะคะต่อมามีการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีดังกล่าวอีกนะคะโดยมิได้ฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะทีนี้เรามาดูสุดท้ายนะคะข้อยกเว้นอะไรบ้างนะคะที่ไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะก็จะอยู่ในมาตรา144นะคะนักศึกษาไปดูเองก็คือจะอยู่ตั้งแต่อนุ1 2 3 4นั่นเองนะคะอาจารย์มีคำถามนะคะที่จะลองให้นักศึกษาลองทำดูนะเรามาดูข้อ1นะคะข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะ1ทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกัน2ทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกัน3ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้ว4คดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วถึงที่สุด5มีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดี1นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์นะคำตอบของอาจารย์ก็คือข้อ4นะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยมันต้องไม่ถึงที่สุดนะคะเราไปดูข้อ2นะคะคดีแรกนะในจันทร์ฟ้องขับไล่นายอังคารออกจากที่ดินพิพาทนะคะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนะต่อมานายอังคารฟ้องในจันทร์ให้ออกไปจากที่ดินพิพาทรายเดียวกันนะคะในจันทร์ให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของตนหากศาลชั้นต้นในคดีหลังพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของนายจันทร์ฟ้องของนายจันทร์จะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะข้อ1ไม่ชอบเพราะเป็นฟ้องซ้ำข้อ2ไม่ชอบเพราะเป็นฟ้องซ้อนนะคะข้อ3ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำข้อ4ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าฟ้องนะคะก่อนที่คดีหลังจะมีคำพิพากษานะคะข้อสุดท้ายนะคะชอบด้วยกฎหมายเพราะตอนฟ้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะคำตอบของอาจารย์ข้อนี้นะคะก็คือข้อ3ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะว่ามันเข้าทุกองค์ประกอบที่อาจารย์สอนนะคะนี่คือเป็นรายละเอียดนะคะของหน่วยที่8นะคะผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งเรื่องการดำเนินพิจารณาซ้ำค่ะในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะแบ่งการศึกษาเป็นทั้งหมดเรื่องด้วยกันนะคะก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความนะคะ2คำพิพากษาหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันบุคคลภายนอก3คำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะคะเรามาดูกรณีแรกกันก่อนเลยนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความเนี่ยคืออะไรนะคะจะอยู่ในมาตรา145วรรค1นะคะนักศึกษาไปลองอ่านมาตรากันเองนะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์นะคะของมาตรา145วรรค1เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะ

จะนะผูกพันคู่ความนะคะในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะผูกพันเมื่อไหร่นะผูกพันนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะกลับหรืองดเสียนั่นเองนะแล้วก็นะคะมาตรา145วรรค1เนี่ยนะคะเราเนี่ยจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยอุทธรณ์ฎีกาแล้วก็การพิจารณาใหม่ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะที่ผูกพันคู่ความทีนี้เรามาดูว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยมันมีผลผูกพันบุคคลภายนอกหรือไม่อย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยนักศึกษานะคะดูในมาตรา145วรรค2นะคะในมาตรา145วรรค2เนี่ยนะเขาจะบอกว่านะคะโดยปกติเนี่ยคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะจะไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะถึงจะมีผลผูกพันภายบุคคลภายนอกนะทีนี้นะคะเราลองมาดูนิดนึงนะว่าหลักเกณฑ์นะคะ145วรรค2นะที่อาจารย์บอกไปแล้วนะมันไม่ผูกพันบุคคลภายนอกนะคะเรามาดูว่าเอ๊ะมันมีข้อยกเว้นอะไรไหมนะคะที่สามารถเนี่ยให้ผูกพันบุคคลภายนอกได้ด้วยนะคะข้อยกเว้นแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา142นะคะวงเล็บ1นะเป็นเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์นะคะข้อยกเว้นที่2เนาะก็จะเป็นกรณีตามมาตรา245นะคะเป็นเรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งชั้นอุทธรณ์ที่ให้มีผลไปถึงคู่ความนะคะไปถึงคู่ความฝ่ายที่ไม่ได้อุทธรณ์ในคดีนะคะข้อยกเว้นที่3กรณีตามมาตรา366นะคะเป็นกรณีที่มีบุคคลเข้าเป็นผู้ประกันในศาลนะคะโดยทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่นๆเพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะข้อยกเว้นที่4นะคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะนะคะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคำสั่งเรื่องล้มละลายหรือบุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกเหล่านี้ก็ได้นะคะข้อยกเว้นถัดไปนะคะเป็นกรณีที่คำพิพากษาวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆนะเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้นะคะเว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่านั่นเองนะคะนะคะเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์สอนไปเนี่ยก็ดูว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันใครบ้างคู่ความเนาะแล้วก็บุคคลภายนอกผูกพันไหมโดยหลักไม่ผูกพันนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นได้นะถัดไปเป็นเรื่องสำคัญนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะคะจากการที่นักศึกษาเคยได้ศึกษาเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำที่บอกว่ามันจะมีบอกว่าเป็นคดีถึงที่สุดหรืออะไรก็ตามนะคะอะไรคือถึงที่สุดนะนักศึกษาต้องดูมาตรานี้แหละนะคะนี่คือหัวใจเลยนะมาตรา147นะคะเป็นมาตราที่จะบอกว่าอะไรเอ่ยที่ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะอ่ะใน147เนี่ยนักศึกษาไปอ่านเอาตัวมาตราเองนะคะแต่อาจารย์จะสรุปให้ฟังนะว่าอะไรนะคะถือว่ามีคำพิพากษาเนี่ยเป็นที่สุดนะ 1.1 นะคะ 1. คำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้นะคะให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นนะคะตามมาตรา140วรรคท้ายนะคะต่อไปนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นที่สุดนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นะคะแต่ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้นะให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นะคะนะคะ 3. คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้และได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้นะคะแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาหรือศาลชั้นต้นนั่นเองเนี่ยนะซึ่งพิจารณาเรื่องนั้นเนี่ยให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากระบบความนะคะสุดท้ายนะคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกาให้ถือว่าเป็นที่สุดนะคะตั้งแต่วันที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกานั่นเองนะ

โอเคทีนี้นะคะนักศึกษาลองมาดูว่ามีคำถามอะไรนะคะที่อาจารย์นำมาถามนักศึกษานะเรามาดูนะคะข้อ1นะผลของคำพิพากษาผูกพันบุคคลใด1ศาล2ผู้สืบสิทธิ์ของคู่ความนะคะ3โจทก์และจำเลย4คู่ความฝ่ายเดียวกัน5ถูกทุกข้อนะคะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะคะผลของคำพิพากษาก็คือผูกพันคู่ความนั่นเอง1 2 3 4เป็นทั้งศาลด้วยนะคะเรามาดูที่ข้อ2ต่อนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำพิพากษาหรือคำที่ถึงที่สุดนะคะ1คำพิพากษาถึงที่สุดนะคะหมายถึงคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่มีกฎหมายห้ามอุทธรณ์2คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่มีกฎหมายห้ามฎีกานะคะ3คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลฎีกา4คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุดนะคะ5คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาที่ศาลตัดสินว่าให้เป็นที่สุดนะคะข้อนี้คำตอบก็คือข้อ5นะคะนั่นเองนะคะสำหรับนะคะเนื้อหานะคะตอนนี้นะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษานะคะจะต้องดูเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะคือ1หลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำ2ข้อยกเว้นนะคะที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ำนะคะเรามาดูอันแรกนะคะหลักเกณฑ์ที่เป็นการฟ้องซ้ำเนี่ยจะอยู่ในมาตรา148นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตราที่สำคัญมากนะคะมาตรา148เนาะคดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเว้นแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์นะจะเป็นการฟ้องซ้ำได้นะคะจะต้องมี3เงื่อนไข1นะคะคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว2นะคะคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกัน3คดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยนะคะเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะนักศึกษาต้องระวังนิดนึงคำว่าคดีหลังกับคดีก่อนนะคะเวลาเจอข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนักศึกษาจะต้องดูว่าอันไหนคือคดีหลังอันไหนคือคดีก่อนนะคะเรามาดูเงื่อนไขแรกนะคะคดีก่อนนะคะศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะการจะเป็นฟ้องซ้ำเนี่ยจะต้องมีการฟ้องคดีเป็น2คดีนะโดยคดีก่อนหรือคดีเดิมเนี่ยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะแล้วเดียวกันกลับมาฟ้องเป็นคดีหลังหรือคดีใหม่เป็นอีกคดีหนึ่งในประเด็นเดียวกันถ้าคดีก่อนเนี่ยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะคะการฟ้องคดีของโจทในคดีหลังจะไม่ใช่ฟ้องซ้ำนะคะถ้าทั้ง2คดีนะโจทเป็นคนเดียวกันจำเลยคนเดียวกันโดยคดีก่อนอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะคะอันนี้จะเป็นฟ้องซ้อนนะแต่หากจำเลยคดีก่อนกลับเป็นโจทคดีก่อนกลับเป็นจำเลยนะคะกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะนักศึกษาต้องแยกให้ได้ฟ้องซ้ำการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือการฟ้องซ้อนนะคะคดีถึงที่สุดเมื่อใดนะก็คือเป็นไปตามมาตรา147นั่นเองนะคะคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่ยังไม่ได้อ่านให้คู่ความฟังยังไม่มีผลเป็นการพิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะตามมาตรา140วรรคท้ายจึงถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกานะคะหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ถือว่าถึงที่สุดนับแต่วันที่อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวนั่นเองนะคะแต่คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ถ้ามิได้มีการอุทธรณ์ฎีกาหรือขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายในเวลาที่กำหนดนะคะถือว่าถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นนั้นได้สิ้นสุดลงนั่นเองนะนักศึกษาลองมาดูตัวอย่างฎีกาสักหนึ่งอันนะคะ 7720/2542 นะคดีก่อนศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่21ตุลาคม2540และไม่มีการอุทธรณ์ต่อไปคดีจึงถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาอุทธรณ์ได้สิ้นสุดลงนะคะคือวันที่21พฤศจิกา2540โจทฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2540ขณะคดีก่อนยังไม่ถึงที่สุดนะเพราะอยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์เพราะฉะนั้นจากฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนนะคะนั่นเองนะเรามาดูเงื่อนไขที่2นะคะคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกันคำว่าคู่ความคืออะไรนะคะนักศึกษาต้องทราบความหมายของคำว่าคู่ความคู่ความหมายความว่าบุคคลนะคะที่ยื่นฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลดังนั้นเนี่ยผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาล

คดีไม่มีข้อพิพาทก็ถือว่าเป็นคู่ความเช่นกันนะคะหากผู้ร้องเป็นคู่ความเดียวกับคู่ความในคดีก่อนคดีของผู้ร้องก็เป็นฟ้องซ้ำได้ไม่จำต้องมีผู้คัดค้านในคดีก่อนจึงจะเป็นฟ้องซ้ำนะคะกรณีนะคะผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนผู้ไร้

ึงอันนะคะเป็นกรณีมรดกนะเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะคะทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทนะคะถ้ามิได้มีการทำพินัยกรรมไว้ก็จะตกแก่ทายาทโดยธรรมการที่ทายาทคนหนึ่งฟ้องเรียกทรัพย์มรดกนะจากบุคคลภายนอกผู้ครอบครองทรัพย์นะคะถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนนั่นเองนะถ้าคดีมันถึงที่สุดแล้วทายาทคนหนึ่งจะมาฟ้องบุคคลภายนอกเพื่อเรียกทรัพย์มรดกอีกไม่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันการฟ้องเรื่องทรัพย์มรดกนี้รวมถึงการที่ทายาทคนหนึ่งฟ้องผู้จัดการมรดกให้มีการรับผิดนะคะเกี่ยวกับการจัดทรัพย์มรดกด้วยดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนนั่นเองนะคะเราไปดูต่อเงื่อนไขที่3นะคะคดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะคะคือเราจะต้องดูว่าในคดีก่อนมีประเด็นอะไรคดีหลังมีประเด็นอะไรแล้วมันเป็นประเด็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นประเด็นอย่างเดียวกันนะคะก็ถือว่าจะเป็นฟ้องซ้ำได้นะคะลองมาดู1ตัวอย่างนะคะลองดูการฟ้องเกี่ยวกับโจทก์เคลือบคลุมนะคะฎีกา 7906/2538 นะในคดีที่จำเลยอ้างว่าเป็นฟ้องซ้ำศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าไม่มีข้อเท็จจริงนะคะที่บรรยายว่าจำเลยมีหน้าที่อย่างใดที่จะต้องกระทำและละเว้นเสียตามคำฟ้องโจทก์จึงไม่ได้บรรยายว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์นะคะยังไม่ถือว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่จะเป็นเหตุให้โจทก์ใช้สิทธิเสนอคดีต่อศาลได้โดยพิพากษายกฟ้องนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลยกฟ้องเพราะอะไรเพราะเหตุการบรรยายฟ้องของโจทก์นะคะยังไม่เข้าลักษณะละเมิดโดยที่ศาลชั้นต้นเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนะคะแปลว่าอะไรแปลว่ากรณีนี้เนี่ยก็คือไม่เป็นฟ้องซ้ำนั่นเองนะคะนะคะเรามาดูนิดนึงฟ้องซ้ำนะคะถ้าสมมติว่าเข้าหลักเกณฑ์3ถึง4ข้อที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยมันเป็นฟ้องซ้ำทุกกรณีไหมนะคะคำตอบของอาจารย์ก็คือมันไม่เป็นฟ้องซ้ำทุกกรณีมันมีข้อยกเว้นนะคะอยู่ภายใต้มาตรา148นะคะตอนท้ายนะก็จะบอกว่าเว้นแต่ในกรณีใดบ้างนะคะก็จะมี1 2 3 1นะเมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะคะข้อยกเว้นที่2เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวนะคะ อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเสียได้ตามพฤติการและข้อยกเว้นที่3เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่จัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องซ้ำนะคะนักศึกษาลองมาดูเนาะเป็นคำถามที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูนะคะมาดูข้อแรกนะไปกันช้าๆนะคะฟ้องซ้ำเป็นเรื่องที่สำคัญข้อใดถือว่าเป็นหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำ 1. นะคะคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว 2. คู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกัน 3.คดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะคะ 4. คำบุคคู่ความเดียวกันรวมถึงผู้สืบสิทธิ์ด้วย 5. ทุกข้อกล่าวถูกต้องนะคะการที่นักศึกษาจะตอบข้อนี้ได้นักศึกษาจะต้องทราบหลักเกณฑ์ว่าเอ๊ะการฟ้องซ้ำนะคะอยู่ในมาตราไหนคำตอบอาจารย์ก็คืออยู่ในมาตรา148เพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อ5นะคะทั้งข้อ1 2 3 4นะถ้าครบทั้ง4อันนะคะก็คือถือว่าเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฟ้องซ้ำนั่นเองสำหรับนะคะเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

าขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

0: เสริมและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
7: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับคำแนะนำด้านต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่า sensibilities นอกจากใน work experience ที่นักศึกษาจะใส่ตำแหน่งการทำงานของนักศึกษาลงไปแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนักศึกษายังสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ค่ะว่าเนื้อหาการทำงานที่นักศึกษาเคยทำในตำแหน่งต่างๆนั้นเคยทำอะไรมาบ้างนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะใช้ active verbs ค่ะในเรซูเม่ active verbs นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการกระทำนะคะซึ่งจะสื่อให้เห็นถึงไดนามิกหรือว่ามีพลังมีความเคลื่อนไหวนะคะในกริยาที่ทำนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้น active verbs เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนะคะที่จะนำมาเขียนในเรซูเม่อาจารย์ขอเลือกตัวอย่าง active verbs นะคะทั้งหมด10 คำนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุย

คุยกับนักศึกษาในวันนี้ค่ะ คำแรกนะคะดูโซนที่เป็นสีเขียวก่อนนะคะ analyze ก็คือวิเคราะห์นั่นเองค่ะคำที่สองนะคะ monitored หรือว่าเฝ้าดูหรือว่าสังเกตการค่ะ retrieved ความหมายก็คือกู้คืนหรือนำกลับมานะคะ repaired ก็คือซ่อมแซมนั่นเองค่ะHandled ก็คือจัดการนะคะเรามาดูฝั่งสีฟ้ากันบ้างนะคะอีก5คำคำแรก Organize คือจัดหรือว่าจัดการจัดระเบียบจัดระบบนะคะ Collaborated นี่ก็คือร่วมมือค่ะ Directed คือควบคุม Negotiated ก็คือเจรจาต่อรองค่ะคำสุดท้ายนะคะ developed ก็คือสร้างหรือพัฒนาค่ะนักศึกษาอาจจะสังเกตว่าอาจารย์เขียนคำกริยานะคะหรือว่า active verbs ทั้ง10คำเนี่ยในรูปของ simple past tense ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่นักศึกษาพูดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองเคยทำนะคะเราก็จะพูดถึงมันในรูปของอดีตทั้งหมดค่ะแต่ในกรณีที่นักศึกษาอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่นักศึกษาทำอยู่ในปัจจุบันนะคะนักศึกษาก็สามารถใช้รูปคำกริยาที่ไม่ต้องผันได้ค่ะเรามาดูการใช้ active verbs แต่ละตัวกันนะคะคำแรกค่ะ analyze หรือวิเคราะห์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้2ตัวอย่างด้วยกันนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะ analyze customer purchase pattern นะคะสำหรับนักศึกษาที่มีหน้าที่ตรงนี้นะคะก็คือวิเคราะห์รูปแบบการซื้อของลูกค้านั่นเองค่ะอันนี้อาจจะเป็นนักศึกษาที่ทำงานอยู่ในฝ่ายการตลาดนะคะหรือว่าฝ่ายขายนะคะตัวอย่างที่2 analyze technical issues reported by customers นะคะนักศึกษาได้ทำหน้าที่วิเคราะห์นะคะปัญหาทางเทคนิคที่ลูกค้าเนี่ยรายงานเข้ามาที่บริษัทนะคะจะเป็นตัวอย่างของ analyze ค่ะคำที่สองนะคะ monitored ตัวอย่างแรก monitored client account นะคะนักศึกษามีหน้าที่ดูนะคะสังเกตบัญชีของลูกค้านั่นเองนะคะคอยดูความเรียบร้อยนะคะที่สอง monitor performance of production lines อันนี้อาจจะเหมาะกับนักศึกษาที่ทำงานในบริษัทหรือว่าโรงงานที่มีสายการผลิตนะคะก็คือคอยดูว่าสายการผลิตเหล่านั้นเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยดีไหมนะคะคำต่อไปค่ะ retrieved หรือว่ากู้คืนนะคะตัวอย่างแรก retrieve information from filing systemsนะคะนี้อาจจะเป็นนักศึกษาที่มีโอกาสได้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลโดยหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยก็คือการกู้คืนนะคะข้อมูลจากระบบเก็บไฟล์นั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะ retrieved data using SQL นะคะคือนักศึกษามีการกู้ข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยระบุรายละเอียดเลยว่ากู้โดยใช้โปรแกรม SQL นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการบอกในจ้างให้เห็นเลยว่าเราสามารถใช้โปรแกรม SQL ได้นะคะเวิร์บตัวต่อไปนะคะก็คือ repaired ตัวอย่างแรกค่ะ repaired diesel enginesอันนี้อาจจะเหมาะกับนักศึกษาที่เป็นช่างซ่อมนะคะก็คือนักศึกษาเนี่ยสามได้ทำหน้าที่ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ repaired damages to customers computer systems ค่ะอาจจะเป็นนักศึกษาที่ได้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยก็คือซ่อมนะคะเมื่อเกิดความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้านั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะ handled

เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ handled customers merchandise return นะคะในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยนะคะมีการคืนสินค้ากลับมาเนี่ยนักศึกษาจะเป็นคนที่จัดการกับสินค้าที่ถูกคืนมาเหล่านั้นนะคะหรือในตัวอย่างที่2 handled customers inquiriesในกรณีที่ลูกค้ามีคำถามเข้ามาที่องค์กรนะคะหรือว่าบริษัทนักศึกษาเป็นคนที่จัดการกับข้อสักถามเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ตอบข้อสักถามนั้นโดยตรงหรือว่าประสานงานนะคะไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตอบข้อสักถามเหล่านั้นกับลูกค้าค่ะคำต่อไปนะคะ organized นะคะ organizedBusiness meetings ในตัวอย่างแรกนี้นะคะนักศึกษาเนี่ยเป็นคนจัดประชุมทางธุรกิจนะคะในตัวอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นนักศึกษาที่เป็นเลขานะคะหรือว่าเป็นฝ่ายดูแลการจัดการประชุมอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าในตัวอย่างที่สองนะคะ organize events by choosing best venues, caterings, and MCs นะคะนักศึกษาหลายคนเนี่ยอาจจะได้ทำงานอีเวนต์นะคะซึ่งหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่จัดอีเวนต์นะคะโดยเลือกอะไรบ้างก็คือเลือก best venues หรือว่าสถานที่จัดงานที่ดีที่สุดนะคะ catering ก็คือการจัดการอาหารนั่นเองนะคะว่าเราจะเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เลือกพิธีกรนะคะหรือว่า MC นั่นเองคำต่อไปนะคะCollaborated ตัวอย่างแรกค่ะ Collaborated with key members of IT team to develop new delivery tracking system คำว่า collaborated นะคะจะมีเสน่ห์นิดนึงค่ะตรงที่ว่าจะทำให้เห็นว่าเราเนี่ยนอกจากทำงานในแผนกของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะได้มีการร่วมงานกับบุคคลอื่นอย่างที่นักศึกษาเห็นในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือได้มีการร่วมงานกับสมาชิกที่สำคัญนะคะจากทีม IT นะคะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนานะคะระบบที่ติดตามการขนส่งนะคะโอเคซึ่งนักศึกษาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะตัวอย่างที่2ค่ะ collaborated with the PR team to promote concerts and plays นะคะอันนี้ก็คือนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับทีม PR นะคะเพื่อที่จะโปรโมทหรือว่าประชาสัมพันธ์นะคะคอนเสิร์ตหรือว่าละครเวทีนะคะให้สาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็สนใจในอีเวนต์ทั้งสองอย่างนี้นะคะคำต่อไปค่ะ direct ตัวอย่างแรกนะคะ directed launch of 5 product linesในบริษัทที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะคะเราอาจจะมีลายการผลิตเนี่ยมากกว่าหนึ่งนะคะนักศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ควบคุมการเปิดลายผลิตใหม่นะคะซึ่งในตัวอย่างนี้นะก็คือเป็นการเปิดลายผลิตใหม่จำนวน5ลายด้วยกันนะคะตัวอย่างที่2ค่ะ Director the hiring and training of 20 housekeepersนะคะนักศึกษาที่ทำงานในฝ่ายบุคคลนะคะหรือว่า HR อาจจะเป็นคนที่ควบคุมการว่าจ้างนะคะแล้วก็การฝึกหัดพนักงานนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่บ้านจำนวน20คนด้วยกันค่ะคำต่อไปนะคะ negotiated ตัวอย่างแรกค่ะ negotiated withคำต่อไปนะคะ negotiated เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ negotiated and drafted commercial agreements with customers สำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็คือนักศึกษามีหน้าที่เจรจาต่อรองนะคะกับลูกค้าและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคน draft นะคะหรือว่าร่างสัญญาทางการค้ากับลูกค้าด้วยค่ะตัวอย่างที่สองนะคะNegotiated with corporate customers ในตัวอย่างนี้นะคะนักศึกษาเป็นคนที่เจรจาต่อรองกับลูกค้าของบริษัทนะคะหรือว่า corporate customers นั่นเอง
และ verb คำสุดท้ายนะคะ

็คือ develop นะคะนี้จะเป็น verb ที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่านักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับองค์กรหรือว่าบริษัทที่นักศึกษาเนี่ยทำงานนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะ developed three new exercise courses for the elderlyนักศึกษาที่ทำงานสายสุขภาพนะคะอาจจะทำงานอยู่ในสถานออกกำลังกายนะคะหรือว่าโรงพยาบาลก็ได้ค่ะถ้านักศึกษาเขียนว่า develop three new exercise courses for the elderly นั่นก็หมายความว่านักศึกษาได้ร่วมพัฒนานะคะคอร์สออกกำลังกายใหม่จำนวน3คอร์สด้วยกันซึ่งคอร์สออกกำลังกายเนี้ยได้ใช้กับผู้สูงอายุค่ะตัวอย่างที่2นะคะDeveloped a new computer program that reduced paper use by 40% a year นะคะนักศึกษาที่ทำแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะคะจะเขียนระบุลงไปนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ทำโปรแกรมใหม่อะไรบ้างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะซึ่งเมื่อใช้แล้วเนี่ยจะสามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้ถึง 40% ต่อปีซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจนะคะเนื่องจากว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องการลดโลกร้อนนะคะแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรค่ะโอเคทีนี้มาถึงการทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเรามาลองดูกันว่าเมื่อนักศึกษาเนี่ยได้รับทราบนะคะทำความเข้าใจเรื่องเทคนิคการเขียนเรซูเม่ในเซกชันต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักศึกษาจะสามารถทำแบบฝึกหัดนี้นะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเข้าใจเทคนิคที่ได้เรียนไปค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรซูเม่นะคะของแซมนะคะที่ระบุeducation and training ของตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเนี่ยจำนวน4ข้อมูลด้วยกันนะคะนักศึกษาลองดูนะคะว่านักศึกษาต้องการจะปรับแก้ข้อมูลตรงจุดไหนบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นเฉลยนะคะเนื่องจากว่าในเรซูเม่ของแซมเนี่ยข้อมูลทั้ง4ชุดเนี่ยถูกจัดลงอยู่ในเซกชันเดียวกันหมดนะคะก็คือ education and training แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ต้องแยกออกมานะคะเป็น2เซกชันที่ต่างกันนะคะก็คือเซกชันหนึ่งเป็น work experience แยกออกมานะคะส่วนอีกเซกชันหนึ่งเนี่ยเป็น education and training ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจำแนกข้อมูลออกได้อย่างไรบ้างนะคะในส่วนที่เป็น works experience เนี่ยในกรณีที่นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วนะคะอาจารย์ขอให้เขียน works experience เนี่ยก่อน education and training นะคะทีนี้ในส่วนรายละเอียดของ works experience ของแซมเนี่ยมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันนะคะ from 2017 to present Sam นะคะเป็นGraphic Designer at House of Arts Studio นะคะก็คือแซมเนี่ยทำงานเป็น Graphic Designer นะคะที่ Studio House of Arts ค่ะและย้อนไปนะคะเมื่อปี2013ถึง2014แซมเนี่ยเป็น Part-time Graphic Designer at AXW Media นะคะก็คือทำงาน Part-time นะคะเป็น Graphic Designer จะเห็นว่าเรซูเม่ของแซมเนี่ยนะคะมีประสบการณ์การทำงานที่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นในสายงานเดียวกันเราก็อาจจะพอเดาได้นะคะว่าแซมกำลังจัดทำเรซูเม่นี้เนี่ยเพื่อสมัครงานในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์นั่นเองค่ะในเซกชัน education and training ของแซมนะคะเราสามารถเขียนได้ดังนี้นะคะโดยที่เราจัดวุฒิการศึกษาที่แซมเนี่ยได้รับล่าสุดนะคะไว้ด้านบนนะคะ from 2015 to 2017 Sam นะคะได้เข้าเรียน Web Development Certificate TTN Institute of Technology นะคะก็คือ Sam เนี่ยได้เข้าร่วมอบรมนะคะการพัฒนาเว็บไซต์นะคะแล้วก็ได้เกียรติบัตรมานะคะโดยได้มาจากสถาบันเทคโนโลยีนะคะ TTN ค่ะลำดับที่2นะคะFrom 2010 to

2014, Sam ได้เข้าศึกษา Bachelor of Arts in Fine Arts ในสาขา Graphic Design NYU University นะคะก็คือ Sam ศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะสาขาวิจิตรศิลป์นะคะโดยแล้วก็วิชาเอกเนี่ยเป็นวิชา Graphic Design นะคะจากมหาวิทยาลัย NYU ถ้าดูในภาพรวมทั้ง2เซกชันแล้วนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์การทำงานของแซมเนี่ยมีความต่อเนื่องกันนะคะก็คือเขาเนี่ยพยายามศึกษาแล้วก็ทำงานเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขียนเรซูเม่ที่ดีนะคะอีกแอคทิวิตี้หนึ่งนะคะที่จะให้นักศึกษาทำนะคะก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยลองเลือกใช้ active verbs ดูนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถเลือกใช้ได้เหมาะกับบริบทที่อาจารย์ได้ตั้งไว้หรือไม่นะคะโอเคเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะอันแรกนะคะก็คือ electronic devices นะคะอันที่2 customer inquiries and complaints และอันที่3อันสุดท้ายนะคะAnnual meetings for corporate customers. นักศึกษาจะมี active verbs ในใจแล้วนะคะลองเลือกดูนะคะว่า active verbs 10คำที่ได้เรียนไปแล้วนั้นคำไหนบ้างที่เหมาะจะเติมลงไปใน3ข้อนี้ค่ะคำแรกนะคะก็คือ repair นะคะหรือว่าซ่อมทั้งบริบทนี้ก็จะแปลได้ว่านักศึกษาเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ verb คำที่2นะคะที่เติมลงไปก็คือ handled หานักศึกษาจัดการดูแลนะคะเมื่อลูกค้าเนี่ยมีคำถามนะคะหรือว่ามีคำติชมเข้ามานะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะ organize นักศึกษามีหน้าที่จัดนะคะการประชุมประจำปีให้กับ corporate customers หรือว่าลูกค้าบริษัทนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิค resume นะคะที่อาจารย์ได้นำเสนอให้นักศึกษาในวันนี้นะคะหวังว่าจะทำให้การเขียน resume ของนักศึกษาเนี่ยสมบูรณ์และน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสที่นักศึกษาจะได้งานในตำแหน่งที่ตัวเองตั้งใจสมัครไปนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการทำแบบทดสอบ10111นะคะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยูนิตที่7 8และ9นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะยูนิตที่7 taking clients out ค่ะข้อแรกเป็นบทสนทนาของ A กับ B นะคะ A ถามว่า What is your uncle like? B ควรจะตอบว่าอะไรคะตัวเลือกที่1 He likes Japanese food ตัวเลือกที่2 He's a businessman ตัวเลือกที่3 He's very generous ตัวเลือกที่4 He does like cold weatherมีคำตอบในใจหรือยังคะถ้ามีแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันค่ะสำหรับข้อ1นะคะตอบตัวเลือกที่3ค่ะ He's very generous อาจารย์ขอแทรกไวยากรณ์นะคะว่าทำไมเราถึงตอบตัวเลือกที่3ข้อแรกนะคะตัวเลือกที่1 What does Smith look likeอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเราเจอไวยากรณ์ในลักษณะนี้นะคะแปลว่าเรากำลังถามถึงรูปลักษณะภายนอกหรือว่า appearance นั่นเองค่ะคำตอบนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าจะเป็นคำตอบ he's very tall and handsome ก็คือเป็นคำตอบถึงลักษณะภายนอกนะคะก็คือเป็นคนตัวสูงและรูปละเป็นคนรูปร่างสูงนะคะแล้วก็หล่อนั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะ What is Smith like
ถ้านักศึกษาเจอคำถามในลักษณะนี้นะคะแสดงว่ากำลังถามถึงบุคลิกหรือว่าลักษณะภายในมีนิสัยใจคอเป็นเช่นไรนั่นเองนะคะคำตอบจะตอบว่า he's optimisticก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกนั่นเองนะคะตัวอย่างที่3 What does Smith like นะคะถ้าเจอคำถามในลักษณะนี้เนี่ยแปลว่ากำลังถามถึงความชอบนะคะคำตอบก็จะตอบว่า He likes hanging out with friends นี่ก็คือ Smith เนี่ยเป็นคนชอบออกไปพบปะเพื่อนฝูงนั่นเองนะคะข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าถ้านักศึกษาใช้คำว่า like นะคะตามด้วย verb ที่เติม ing ก็คือเป็นความชอบที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูอีกครั้งนะคะ What is Smith like ก็จะเหมือน What is your uncle like ก็คือต้องตอบถึงลักษณะภายในนั่นเองนะคะก็คือเป็นคนgenerous เป็นคนใจกว้างค่ะเทสข้อที่2นะคะเป็น conversation เช่นกัน A ถามว่า How old is Tammy เรามาดูตัวเลือกกันนะคะ B คนจะตอบว่าอะไรตัวเลือกที่1 He's ขออภัยค่ะตัวเลือกที่1 She's so attractive ตัวเลือกที่2 She's very short ตัวเลือกที่3 She's 20 years oldขออภัยค่ะตัวเลือกที่3 she's 20 year old ตัวเลือกที่4 she's in her 20s จริงๆคำถามข้อนี้ไม่ยากนะคะเราอาจจะตัดตัวเลือกได้ค่อนข้างง่ายหน่อยอาจจะเหลือแค่2ตัวเลือกที่น่าสนใจในใจถ้านักศึกษาเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูคำตอบกันค่ะข้อนี้นะคะตอบว่า she's in her 20s หลักไวยากรณ์สำหรับการตอบคำถามข้อที่2นี้นะคะก็คือเป็นคำถามว่าอายุเท่าไหร่นะคะในภาษาอังกฤษเราเนี่ยเราจะถามว่า how old is แล้วก็ตามด้วยชื่อคนคนนั้นนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้อาจารย์ยกว่า how old is วันเฉลิมนะคะแล้วก็แปลว่าเราถามถึงอายุของคนคนนั้นนะคะก็คือถามว่าวันเฉลิมเนี่ยอายุเท่าไหร่คำตอบที่อาจารย์แนะนำให้ตอบนะคะมี3วิธีนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ก็คือตอบเป็นอายุที่เป็นตัวเลขไปเลยนะคะก็คือ he is 20 years old อย่าลืมนะคะว่าเราจะมี s อยู่หลังคำว่า year ด้วยนะคะก็คืออายุมากกว่า1ปีนั่นเอง He is 20 years old อย่าลืมเสียงไทย S นี้นะคะหรือนักศึกษาสามารถใช้วิธีที่2ตอบคำถามก็ได้ค่ะ He is 20 years old นะคะอาจจะเป็นเลขอาหรับิกแบบวิธีที่1ก็ได้หรือว่าจะเป็นการเขียนคำออกมาเลยนะคะคำว่า20นะคะแต่ว่า1กับ2เนี่ยจะเหมือนกันก็คือมี s อยู่ท้ายคำว่า years นะคะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเลขตรง20ด้านหน้านะคะแต่สำหรับวิธีที่3สำหรับการตอบอายุนะคะ he is in his 20s he is in his 20s ความแตกต่างก็คือเราพูดถึงช่วงอายุนะคะก็คือตอบว่าเขาเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ20แสดงว่าเขาอาจจะอายุ21หรือ25ก็ได้นะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงอายุนี้นั่นเองนะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนคำว่า20นะคะเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es ตามที่อาจารย์ได้ขีดเส้นใต้ไว้นะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับการตอบช่วงอายุนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูนะคะข้อ1กับข้อ2 she's so attractiveทัมมี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากไม่เกี่ยวกับอายุนะคะตัดข้อนี้ออกไปข้อที่2 she's very short ทัมมี่เป็นคนตัวเตี้ยไม่สูงนะคะซึ่งเป็นลักษณะภายนอกไม่เกี่ยวกับอายุก็ตัดออกไปเช่นกันข้อ3กับข้อ4เนี่ย
สำหรับข้อ3นะคะ she's 20 year old น่าจะจำได้นะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อธิบายไปs เนี่ยจะอยู่ตรงคำว่า year นะคะเพราะฉะนั้นข้อ3จึงเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะเลยตอบข้อที่4 she's in her 20s ก็คือตอบเป็นช่วงอายุนั่นเองค่ะ 20s อาจารย์ย้ำอีกครั้งว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะ in her 20s คืออยู่ในช่วงอายุ20ค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่3นะคะเป็นบทสนทนาของ A กับ B นะคะ B ตอบว่า It's opposite River Hotel ตัวเลือกที่1 Can you tell me what is Wicker Park ตัวเลือกที่2 Would you tell me how to get into Sugar and Sweet Cafe ตัวเลือกที่3 Do you know where is St. Stephen Hospital ตัวเลือกที่4Could you tell me where Salad Heaven Restaurant is? ทุกตัวเลือกเนี่ยดูจะเป็นเรื่องสถานที่หมดเลยนะคะแล้วก็ดูจากคำตอบของ B แล้วเนี่ย B ตอบว่า is opposite River Hotel นะคะโอเคแสดงว่าข้อนี้เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งหรือว่า direction นั่นเองนะคะเนื่องจากตัวเลือกค่อนข้างยาวนะคะอาจารย์จะให้เวลานักศึกษาตัดตัวเลือกแล้วก็ลองเลือกดูนะคะว่าอยากจะเลือกคำตอบข้อไหนน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันก่อนกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ค่ะCould you tell me where Salad Heaven Restaurant is? นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมข้อ4เนี่ยถึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องกลับมาที่หลักไวยากรณ์นะคะสำหรับตัวเลือกแรกนะคะ Could you tell me what is Wicker Park? นะคะข้อนี้เนี่ยผิดตามหลักไวยากรณ์นะคะนักศึกษาจะมีคำถามว่าเราถ้าอยากให้ถูกหลักไวยากรณ์เนี่ยควรจะต้องเขียนแบบไหนนะคะควรจะต้องเขียนว่า Can you tell me what Wicker Park is แต่ถึงกระนั้นแล้วนะคะถึงแม้จะถูกหลักไวยากรณ์แล้วเนี่ยความหมายของคำถามนี้ก็จะกลายเป็นว่าไม่ทราบว่าคุณช่วยบอกได้ไหมว่า Wicker Park เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือแปลว่าผู้ถามเนี่ยไม่ทราบนั่นเองว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะโอเคคำตอบก็เลยกลายเป็นit's the newest park in our town นะคะผู้ตอบเนี่ยต้องตอบว่าสถานที่นี้คืออะไรนะคะก็คือเขาตอบว่าเป็นส่วนสาธารณะที่ใหม่ที่สุดในเมืองของเรานะคะนักศึกษาจะสังเกตว่าเขาตอบว่าคืออะไรแต่ไม่ได้ตอบว่าตั้งอยู่ที่ไหนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1เนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะตัวเลือกที่2นะคะ Do you know where is St. Stephen Hospital นะคะอันนี้อาจจะใกล้เคียงขึ้นมานิดนึงนักศึกษาอาจจะเห็นคำว่า whereปกติเราจะจำได้ว่า where เนี่ยแปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ผิดนะคะเพราะว่าผิดตามหลักไวยากรณ์ถ้าจะให้ถูกตามหลักไวยากรณ์เนี่ยจะต้องถามว่า Do you know where St. Stephen Hospital is นะคะ is ไปอยู่ที่ท้ายประโยคนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาได้ยินคำถามนี้นะคะนักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเช่นในตัวอย่างคำตอบที่อาจารย์ยกมาให้นะคะก็คือ yes it's between St. Stephen School and Wonderland Museum โรงพยาบาล St. Stephen เนี่ยตั้งอยู่ระหว่างโรงเรียน St. Stephen กับพิพิธภัณฑ์ Wonderland นั่นเองนะคะโอเคข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะ Would you tell me how to get into Sugar and Sweet Cafe นะคะถ้าเกิดได้ยินคำถามนี้

มีความหมายว่ายังไงนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยสังเกต preposition ที่ใช้ที่ขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะคือคำว่า into นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ how to get into ตามด้วยสถานที่นะคะแปลว่าสถานที่นั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในร่มนะคะหรือว่า indoor นะคะแล้วก็ในยะของคำถามเนี่ยผู้ถามอาจจะรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เข้าไปยากเดินทางไปถึงยากลักษณะนี้เป็นต้นนะคะเขาเลยใช้คำว่า into โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถามโดยทั่วๆไปนะคะ direction โดยทั่วๆไปเนี่ย preposition ที่เหมาะสมกว่านะคะก็คือ preposition to นั่นเองนะคะ Would you tell me how to get to Sugar and Sweet Cafe นะคะแล้วคำตอบเนี่ยก็สามารถจะตอบได้โดยทั่วๆไปเลยว่าอาจจะตั้งอยู่บนถนนไหนหรือว่าตั้งอยู่ใกล้ตึกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับ preposition into ซึ่งอาจจะต้องการคำตอบแบบละเอียดโอเคข้อต่อไปนะคะข้อ4ค่ะเป็นบทสนทนา A กับ B เช่นกันนะคะ B ตอบว่า It's between Smile Dental Clinic and DD and D Shop นะคะตัวเลือกที่1 Are there any bank in this neighborhood? ตัวเลือกที่2 Is there any banks this village? ตัวเลือกที่3 Can you tell me where the nearest bank is? ตัวเลือกที่4 Do you know where is the nearest bank? สิ่งที่ทั้ง4ตัวเลือกมีเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแบงค์นั่นเองนักศึกษาจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าเรากำลังพูดถึงธนาคารกันอยู่นะคะน่าจะเป็นข้อไหนคะพอจะตัดตัวเลือกหรือว่าพอจะเลือกคำตอบได้ไหมเอ่ยเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับข้อ4นะคะตอบตัวเลือกที่3ค่ะ Can you tell me where the nearest bank is? ก็คือคุณบอกเราได้ไหมนะคะบอกฉันได้ไหมนะคะว่าธนาคารที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะอาจารย์ขอโฟกัสที่ไวยากรณ์ที่ยังไม่ได้อธิบายไปนะคะก็คือ Are there any bank in this neighborhood? นะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยใช้คำว่า any นะคะถามถึงสถานที่ว่ามีสถานที่ที่ต้องการตามหาเนี่ยไหมนะคะนักศึกษาจะต้องใช้โครงสร้างประโยคลักษณะนี้นะคะก็คือ Are there any banks in this neighborhood จะสังเกตว่าคำว่า bank เนี่ยเติม s นะคะซึ่งจะไปด้วยกันกับverb to be ของเราคือ are นะคะมีธนาคารบ้างไหมนะคะในละแวกนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องนั่นเองส่วนคำตอบนะคะก็อาจจะตอบได้ว่า there are two banks มีธนาคารอยู่2ที่นะคะ one is on A street and another on B street นะคะธนาคารหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนถนน A นะคะส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนถนน B นะคะอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะตัวเลือกที่สองก็จะมีคำว่า any เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ใช้กันนะคะก็คือ any เนี่ยถ้าเราถามถึงสถานที่เราจะใช้ are there any แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เติม s นะคะเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้น is there any banks in this village เนี่ยก็จะไม่ใช้กันนะคะแล้วก็นักศึกษาจะสังเกตว่า is นะคะซึ่งเป็น verb to beที่ใช้กับเอกพจน์เนี่ยก็ไม่ไปกับคำว่าแบงค์ซึ่งแบงค์เติม s ซึ่งเป็นพหูพจน์ด้วยนะคะถ้าเราจะถามโดยใช้ is นะคะ there is ขึ้นต้นประโยคแบบนี้นะคะได้ไหมได้ค่ะแต่เราใช้คำว่า is ขึ้นมาก่อนนะคะเป็น verb to be ขึ้นต้นประโยคคำถาม is there a bank in this village นะคะนี่ก็จะเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะว่ามีธนาคารอยู่ในหมู่บ้านของเราไหมนะคะสักที่หนึ่งก็ยังดี
ลักษณะนี้เป็นต้นนะคะถ้ามีก็ตอบว่ามีนะคะตามตัวอย่างที่อาจารย์ได้โชว์ไปให้ดูในสไลด์ที่แล้วนะคะหรือว่าถ้าไม่มีนักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่า no you have to go to the department store นะคะในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีธนาคารนะคะคุณจะต้องไปที่ department store นะคะธนาคารจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ค่ะผ่านไปไวมากเลยนะคะเป็นยังไงคะสำหรับ unit ที่7ได้กันไปแล้วกี่คะแนนอาจารย์ขอเข้าสู่ที่8นะคะunit ที่8เนี่ย keeping up to date ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวจากสื่อต่างๆนะคะขอเริ่มต้นด้วยข้อที่5นะคะ where can you find this news item UK college to offer a scholarship ค่ะมี4ตัวเลือกตัวเลือกที่1นะคะ in a fashion magazine ตัวเลือกที่2in a newspaper ตัวเลือกที่3 on a radio แล้วตัวเลือกที่4 in a company later newsletter นะคะเป็นสื่อที่ต่างกันทั้ง4อันเลยนะคะอันไหนที่น่าจะเข้ากับหัวข้อข่าวของเรามากที่สุดได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันนะคะคำตอบของข้อ5นะคะก็คือ in a newspaper ค่ะทำไมถึงตอบข้อ2นะคะเรามาดูตัวเลือกทีละตัวกันนะคะ in a fashion magazineนี่ก็จะเป็นนิตยสารเกี่ยวกับด้านแฟชั่นนะคะอาจจะมีข่าวการประกวดการแต่งหน้าหรือว่าการออกแบบชุดดีไซน์อะไรแบบนี้นะคะจะเจอได้ในสื่อแบบนี้แต่ว่าไม่สัมพันธ์กับหัวข้อข่าวของเรานะคะหัวข้อข่าวของเราเนี่ยคืออะไรหัวข้อข่าวของเราก็คือ UK College to offer a scholarship นะคะ UK ย่อมาจาก United Kingdom ก็คือสหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะ college to offer a scholarship ก็คือวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเนี่ยให้ทุนการศึกษานะคะก็คือเป็นข่าวเรื่องทุนการศึกษานั่นเองซึ่งไม่น่าจะปรากฏในนิตยสารแฟชั่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยตัดไปข้อที่3 on a radio ถ้าในยุคนี้นะคะนักศึกษาอาจจะไม่ค่อยได้ฟังวิทยุกันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครยังฟังอยู่เนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราอาจจะฟังเพลงนะคะหรือว่าถ้าเป็นข่าวเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวที่พูดถึงเรื่องในประเทศของเรานะคะหรือว่าพูดถึงเรื่องในระดับโลกก็ได้นะคะอาจจะเป็นการรายงานข่าวลักษณะนั้นมากกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรากฏเรื่องการให้ทุนการศึกษานะคะตัวเลือกที่4 in a company newsletter นี่ก็คือจดหมายข่าวในบริษัทในจดหมายข่าวของบริษัทเนี่ยอาจจะมีเรื่องอีเวนท์ที่บริษัทกำลังจะจัดนะคะหรือว่าเป็นข่าวสารสำคัญที่พนักงานควรจะทราบนะคะซึ่งหัวข้อข่าวของเราเนี่ยเรื่องการให้ทุนการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเสียทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปได้มากที่สุดนะคะก็คือข้อ2ก็คือในหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะข้อที่6 What kind of a news item is this? Coronavirus tourism in Thailand hit by COVID-19 ตัวเลือกที่1 headline ตัวเลือกที่2 body ตัวเลือกที่3 lead ตัวเลือกที่4 news storyยังจำองค์ประกอบของข่าวได้อยู่ไหมคะถ้าจำได้เนี่ยน่าจะพอตอบได้ว่าที่อาจารย์ยกมาเนี่ยน่าจะเป็นส่วนไหนของข่าวโอเคได้แล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะส่วนนี้นะคะก็คือเป็นหัวข้อข่าวนั่นเองนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ headlineนักศึกษาจะสังเกตว่าส่วนที่อาจารย์ยกมานะคะ coronavirus
เรากำลังพูดถึงโรคระบาดนะคะ

Tourism in Thailand hit by COVID-19 การท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งยังไม่ได้เข้ารายละเอียดอะไรเลยว่าได้รับผลกระทบมากขนาดไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นเฮดไลน์นะคะอาจารย์ขอทวนองค์ประกอบของข่าวนิดนึงนะคะสิ่งแรกที่นักศึกษาจะเห็นเมื่ออ่านข่าวก็คือเฮดไลน์นะคะหรือว่าหัวข้อข่าวองค์ประกอบที่2ที่จะเห็นนะคะก็คือลีดอาจจะเป็นประโยคที่นำเข้าสู่ข่าวนั้นนะคะและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นนิวสตอรี่เป็นรายละเอียดของข่าวทั้งหมดส่วนข้อ2บอดี้เนี่ยเป็นตัวลวงนะคะไม่ได้มีอยู่ในองค์ประกอบของข่าวค่ะโอเคเรามาดูกันที่ข้อต่อไปนะคะข้อนี้ยังไม่ต้องตกใจนะคะโจทย์และตัวเลือกอาจจะดูยาวนิดหนึ่งเรามาลองดูกันก่อนนะคะว่าคำถามเป็นอะไรนะคะข้อที่7ค่ะ What are the appropriate words for these sentences? อันนี้เป็นประโยคที่มาจากข่าวนะคะ A 20-year-old man over the gang rape of a 12-year-old girl in 2014. He the charge.Saying he too drunk to participate. Okay, นะคะตัวเลือกที่หนึ่ง was arrested, will deny, is. ตัวเลือกที่สอง arrested, denies, was. ตัวเลือกที่สาม was arrested, denied, was. ตัวเลือกที่สี่ arrested, denied.Is. นักศึกษาน่าจะจำได้นะคะว่าการอ่านข่าวเนี่ยเรามีเนื้อหาในส่วนที่พูดถึง tense นะคะที่จะต้องใช้ในการอ่านข่าวว่าข่าวเนี่ยจะปรากฏ tense อะไรให้เราอ่านบ้างนะคะมีทั้ง tense ที่เป็น present tense นะคะ past tense แล้วก็ future tense นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำในข้อนี้ก็คือเลือก tense ให้ถูกต้องนั่นเองเขตน่าจะเลือกได้แล้วนะคะหรือเลือกไม่ได้อาจจะเดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ was arrested denied was นะคะก็คือให้เติม verb ทั้ง3ช่องเลยนะคะทั้ง3ช่องเนี่ยเป็น verb ทั้งหมดถ้านักศึกษาสังเกตเนี่ยตัว verb เนี่ยจะเป็น verb เดียวกันหมดเลยนะคะก็คือverb ที่1 นะคะก็คือ arrest verb ที่2ก็คือ deny นะคะและ verb ที่3ก็คือ verb to be นะคะเพียงแต่ว่าจะอยู่ใน tense ไหนเท่านั้นเองนะคะการที่นักศึกษาจะรู้ว่ามันควรจะอยู่ใน tense ไหนเนี่ยเราจะต้องดูจากบริบทหรือว่า context ของเนื้อข่าวนั่นเองค่ะโอเคงั้นกลับไปดูเนื้อข่าวพร้อมๆกันนะคะ a 12-year-old man ผู้ชายอายุ20นะคะช่องแรก over the gang rapeเรามี verb อยู่แล้วใช่ไหมคะ arrest ความแตกต่างของ1 2 3และ4เนี่ยก็คือแตกต่างกันแค่ว่า was arrested หรือว่า arrested เท่านั้นเองนะคะถ้านักศึกษาเป็นตำรวจนักศึกษาจะมีสิทธิ์จับกุมใช่ไหมคะอาจจะใช้คำว่า arrested ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาแบบนี้นะคะก็จะใช้ในภาษาไทยจะใช้ว่าถูกจับกุมใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะคะก็คือจะใช้เป็น passive voice นะคะสำหรับ passive voice ในข้อนี้จะมีแค่ข้อ1กับข้อ3เท่านั้นนะคะก็คือ was arrested นะคะตัดตัวเลือกได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะข้อ2กับข้อ4ตัดออกไปก่อนนะคะเก็บข้อ1กับข้อ3ไว้แล้วอ่านข่าวต่อ over the gang rapeแกงเรปก็คือการรุมโทรมนะคะ of a 12-year-old girl in 2014ส่วนเหยื่อเนี่ยก็คือเด็กผู้หญิงอายุ12ปีนะคะในปี2014ประโยคต่อไปนะคะเราต้องการ verb 2ตัวที่เหลือ he the charge นะคะคำว่า the charge นี่ก็คือข้อหาข้อกล่าวหานะคะหรือข้อจับกุมนั่นเอง saying heToo drunk to party.

Estate เขาให้การว่าหรือเขาอ้างว่านะคะตัวเขาเนี่ย too drunk ก็คือเมาเกินกว่าที่จะอะไรทำอะไรนะคะ participate คือมีส่วนร่วมในการกระทำชำเรานั่นเองนะคะ verb 2ตัวที่เหลือเนี่ยเรามี will deny กับ denied นะคะแล้วก็ is กับ was นะคะถ้านักศึกษาไม่แน่ใจนะคะว่าเขาได้ปฏิเสธไปแล้วหรือยังนะคะข้อกล่าวหาอันนี้เนี่ยอาจจะมาลองดู verb ที่3ก่อนก็ได้นะคะเขาบอกว่าให้การว่าหรือพูดว่า he was too drunk to participate เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2014ใช่ไหมคะก็คือในขณะนั้นเนี่ยในอดีตนั้นเนี่ยเขาเมาเกินกว่าที่จะไปกระทำสิ่งไม่ดีนั้นได้นะคะก็คือเราพูดถึงอดีตอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้น verb ที่เราจะต้องเติมเนี่ยก็ต้องบ่งบอกความเป็นอดีตนะคะก็เลยใช้ was พอนักศึกษาได้ was แล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่ตัวเลือก3แล้วนะคะก็คือ he was too drunk to participate ย้อนกลับไปนะคะสำหรับ verb ที่2 denied นะคะอันนี้ก็เป็นอดีตเช่นกันก็คือเวลาที่เราปฏิเสธเนี่ยเราจะปฏิเสธไปพร้อมๆกับการอ้างว่าเราบริสุทธิ์แล้วก็อธิบายเหตุผลใช่ไหมคะก็คือเป็นอดีตเหมือนกันverb 2 อันนี้เกิดขึ้นในอดีตพร้อมๆกันก็คือปฏิเสธในอดีตแล้วก็ให้เหตุผลในอดีตนะคะว่าเมาฉันเมาเกินกว่าที่จะทำนะคะก็เลยเป็นตัวเลือกข้อที่3นั่นเองนะคะ was arrested denied แล้วก็ was okayค่ะ รวดเร็วมากเลยค่ะนักศึกษาได้ไปกี่คะแนนแล้วคะสำหรับยูนิตที่7และ8เข้าสู่ยูนิตที่9นะคะหรือว่ายูนิตว่าด้วย moving on นะคะข้อ8ค่ะเป็นบทสนทนานะคะ A ถาม A พูดว่า I don't have time to study becauseof the workload at the office ลงท้ายด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกเนี่ยก็จะเป็นคำถามทั้งหมดค่ะคำตอบของ B เนี่ยจะช่วยเราพอสมควรนะคะว่าเราควรจะเลือกอะไร B ตอบว่า I think you should find a new job ตัวเลือกมีดังนี้ค่ะ 1. Where did I do it ตัวเลือกที่ 2. How can I drop outตัวเลือกที่3 Why will I do it? ตัวเลือกที่4 What should I do? เป็นยังไงบ้างคะลองเลือกแล้วได้คำตอบหรือยังเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าคำตอบคืออะไรสำหรับข้อนี้นะคะคือตอบตัวเลือกที่4ค่ะ What should I do? สิ่งที่ B พูดนะคะก็คือ I think you should find a new job เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ should นะคะก็คือหมายความถึงว่าควรจะเป็นการให้คำแนะนำนะคะ I think you should find a new job ก็คือหมายถึงว่าฉันคิดว่าคุณควรจะหางานใหม่นะคะฉันคิดว่าคุณควรจะหางานใหม่การให้คำแนะนำเนี่ยจะให้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถามถึงคำแนะนำใช่ไหมคะก็คือ A เนี่ยถามว่า what should I do นั่นเองฉันควรจะทำอย่างไร B ถึงจะตอบว่าคุณควรจะหางานใหม่นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการถามคำแนะนำนั่นเองอาจารย์มีตัวอย่างเพิ่มให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับการถามและให้คำแนะนำ A พูดว่า I'm so addicted to social media อันนี้อาจจะเป็นกันหลายๆคนนะคะฉันเนี่ยติดการใช้ติดการเล่นโซเชียลมีเดียมากเลย What should I do? ฉันควรจะทำอย่างไรนะคะ B ก็ให้คำแนะนำมานะคะว่า You should limit your time on social media นะคะก็คือคุณควรจะจำกัดเวลาที่ใช้หรือเวลาที่เล่นโซเชียลมีเดียนะคะสิ่งที่ B พูดต่อหลังจากนี้น่าสนใจนะคะ I turn off my phone

phone when I need to focus on doing homework. ฉันเนี่ยปิดโทรศัพท์ทุกครั้งนะคะเวลาที่ฉันต้องการใช้สมาธิกับการทำกันบ้านนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น B เนี่ยก็คือให้ทั้งคำแนะนำนะคะว่าจำกัดเวลาการใช้

0: สำหรับตัวเลือกที่1ถึง3เป็นคำถามที่หมายถึงอะไรบ้างนะคะ Where did I do it คือถามว่าฉันทำสิ่งนี้ไปที่ไหนนะคะถามถึงอดีตตัวเลือกที่2 How can I drop out drop out หมายถึงเราจะเลิกเรียนนะคะเราจะไป drop แล้วไม่เรียนแล้วนะคะแต่ว่าขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย how เนี่ยก็คือฉันจะ drop เรียนอย่างไรนะคะก็คือถามถึงขั้นตอนนั่นเองส่วนคำถามข้อที่3 why will I do it ก็คือถามว่าฉันจะทำสิ่งนี้นะคะฉันจะทำมันไปเพื่ออะไรนะคะโอเคค่ะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่9เป็นบทสนทนาระหว่าง interviewer กับ applicant นะคะ interviewer when could you start working with us แล้วก็เป็น applicant นะคะจะพูดหรือว่าจะตอบว่าอะไรดีตัวเลือกที่1 yes I can ตัวเลือกที่2 I love learning new skills whenever I can ตัวเลือกที่3 I started working in tourism 10 years agoตัวเลือกที่4 right away อาจจะลองตัดตัวเลือกนะคะดูว่าข้อไหนไม่น่าเป็นไปได้บ้างโอเคได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อนี้นะคะตอบข้อ4ค่ะ right away เรามาดูคำถามของ interviewer กันก่อนนะคะ interviewer เนี่ยหมายถึงผู้สัมภาษณ์เขาถามเราว่าอะไร when could you start working with us คำถามขึ้นต้นด้วย when ใช่ไหมคะ when เนี่ยก็คือถามมาเมื่อไหร่นั่นเอง when could you start working with us คุณเริ่มทำงานกับเราได้เมื่อไหร่นะคะ applicant หรือว่าผู้สมัครงานควรจะตอบว่าอะไรดีนะคะตัวเลือกที่หนึ่งไม่ใช่เพราะอะไรตอบว่า yes I can นะคะคือตอบว่าใช่ฉันทำได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่เก็บไว้ตอบสำหรับการถามว่าคุณทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมนะคะแล้วเราก็เลือกตอบว่าเราทำได้นั่นเองค่ะตัวเลือกที่สอง I love learning new skills whenever I can บางคนนะคะอาจจะเห็นคำว่า whenever คล้ายกับคำว่า when เลยเลือกตอบข้อนี้นะคะไม่ใช่นะคะข้อนี้เนี่ยหมายความว่าฉันรักการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะ whenever เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันสามารถทำได้นะคะ whenever มีความหมายว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะตัวเลือกที่3ทำไมเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกนะคะ I startedworking in tourism 10 years ago ถึงแม้จะมีคำที่พูดถึงเวลาก็ตามนะคะแต่ว่าเรามาดูความหมายความหมายก็คือฉันเริ่มทำงานในธุรกิจหรือว่าวงการการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนนะคะซึ่งเป็นการถามที่ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามนั่นเองนะคะก็เลยเป็นข้อ4นั่นเองตอบว่า right away right away นะคะแปลว่าทันทีนะคะก็คือฉันสามารถเริ่มงานกับบริษัทหรือว่าองค์กรของคุณเนี่ยได้ทันทีเลยนะคะโอเคค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับการทดลองทำแบบทดสอบของเราในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาผ่านการติวและได้ทดลองทำเทสไปแล้วหวังว่านักศึกษาคงจะทำได้นะคะขอให้นักศึกษาหมั่นทบทวนและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะ
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศ

0: โดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับการศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จะเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: นอกจากใน work experience ที่นักศึกษาจะใส่ตำแหน่งการทำงานของนักศึกษาลงไปแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนักศึกษายังสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ค่ะว่าเนื้อหาการทำงานที่นักศึกษาเคยทำในตำแหน่งต่างๆนั้นเคยทำอะไรมาบ้างนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะใช้ active verbs ค่ะในเรซูเม่ active verbs นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการกระทำนะคะซึ่งจะสื่อให้เห็นถึงไดนามิกหรือว่ามีพลังมีความเคลื่อนไหวนะคะในกริยาที่ทำนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้น active verbs เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนะคะที่จะนำมาเขียนในเรซูเม่อาจารย์ขอเลือกตัวอย่าง active verbs นะคะทั้งหมด10คำนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับนักศึกษาในวันนี้ค่ะ คำแรกนะคะดูโซนที่เป็นสีเขียวก่อนนะคะanalyze ก็คือวิเคราะห์นั่นเองค่ะคำที่สองนะคะ monitored หรือว่าเฝ้าดูหรือว่าสังเกตการค่ะ retrieved ความหมายก็คือกู้คืนหรือนำกลับมานะคะ repaired ก็คือซ่อมแซมนั่นเองค่ะ handledก็คือจัดการนะคะเรามาดูฝั่งสีฟ้ากันบ้างนะคะอีก5คำคำแรก organize คือจัดหรือว่าจัดการจัดระเบียบจัดระบบนะคะ collaborated นี่ก็คือร่วมมือค่ะ directed คือควบคุม negotiated

ก็คือเจรจาต่อรองค่ะคำสุดท้ายนะคะ developed ก็คือสร้างหรือพัฒนาค่ะนักศึกษาอาจจะสังเกตว่าอาจารย์เขียนคำกริยานะคะหรือว่า active verbs ทั้ง10คำเนี่ยในรูปของSimple past tense ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่นักศึกษาพูดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองเคยทำนะคะเราก็จะพูดถึงมันในรูปของอดีตทั้งหมดค่ะแต่ในกรณีที่นักศึกษาอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่นักศึกษาทำอยู่ในปัจจุบันนะคะนักศึกษาก็สามารถใช้รูปคำกริยาที่ไม่ต้องผันได้ค่ะเรามาดูการใช้ active verbs แต่ละตัวกันนะคะคำแรกค่ะ analyze หรือวิเคราะห์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้2ตัวอย่างด้วยกันนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะ analyze customer purchase pattern นะคะสำหรับนักศึกษาที่มีหน้าที่ตรงนี้นะคะก็คือวิเคราะห์รูปแบบการซื้อของลูกค้านั่นเองค่ะอันนี้อาจจะเป็นนักศึกษาที่ทำงานอยู่ในฝ่ายการตลาดนะคะหรือว่าฝ่ายขายนะคะตัวอย่างที่2 analyze technical issues reported by customers นะคะนักศึกษาได้ทำหน้าที่วิเคราะห์นะคะปัญหาทางเทคนิคที่ลูกค้าเนี่ยรายงานเข้ามาที่บริษัทนะคะจะเป็นตัวอย่างของ analyze ค่ะคำที่2นะคะ monitored ตัวอย่างแรก monitored client account นะคะนักศึกษามีหน้าที่ดูนะคะสังเกตบัญชีของลูกค้านั่นเองนะคะคอยดูความเรียบร้อยนะคะตัวอย่างที่2 monitor performance of production lines อันนี้อาจจะเหมาะกับนักศึกษาที่ทำงานในบริษัทหรือว่าโรงงานที่มีสายการผลิตนะคะก็คือคอยดูว่าสายการผลิตเหล่านั้นเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยดีไหมนะคะคำต่อไปค่ะ retrieved หรือว่ากู้คืนนะคะตัวอย่างแรก retrieve information from filing systemsนะคะนี่อาจจะเป็นนักศึกษาที่มีโอกาสได้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลโดยหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยก็คือการกู้คืนนะคะข้อมูลจากระบบเก็บไฟล์นั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะ retrieved data using SQL นะคะคือนักศึกษามีการกู้ข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยระบุรายละเอียดเลยว่ากู้โดยใช้โปรแกรมSQL นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการบอกในจ้างให้เห็นเลยว่าเราสามารถใช้โปรแกรม SQL ได้นะคะ verb ตัวต่อไปนะคะก็คือ repaired ตัวอย่างแรกค่ะ repaired diesel engines นี้อาจจะเหมาะกับนักศึกษาที่เป็นช่างซ่อมนะคะก็คือนักศึกษาเนี่ยได้ทำหน้าที่ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลค่ะตัวอย่างที่สองนะคะrepaired damages to customers computer systems ค่ะอาจจะเป็นนักศึกษาที่ได้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยก็คือซ่อมนะคะเมื่อเกิดความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้านั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะ handled เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะHandled customers merchandise return นะคะในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยนะคะมีการคืนสินค้ากลับมาเนี่ยนักศึกษาจะเป็นคนที่จัดการกับสินค้าที่ถูกคืนมาเหล่านั้นนะคะหรือในตัวอย่างที่2 Handled customers inquiries ในกรณีที่ลูกค้ามีคำถามเข้ามาที่องค์กรนะคะหรือว่าบริษัทนักศึกษาเป็นคนที่จัดการกับข้อสักถามเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ตอบข้อสักถามนั้นโดยตรงหรือว่าประสานงานนะคะไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตอบข้อสักถามเหล่านั้นกับลูกค้าค่ะคำต่อไปนะคะ organized นะคะ organized business meetingsในตัวอย่างแรกนี้นะคะนักศึกษาเนี่ยเป็นคนจัดประชุมทางธุรกิจนะคะใน
ตัวอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นนักศึกษาที่เป็นเลขานะคะหรือว่าเป็นฝ่ายดูแลการจัดการประชุมอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าในตัวอย่างที่สองนะคะ organize events by choosing best venues caterings and MCs นะคะนักศึกษาหลายคนเนี่ยอาจจะได้ทำงานอีเวนต์นะคะซึ่งหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่จัดอีเวนต์นะคะโดยเลือกอะไรบ้างก็คือเลือก best venues หรือว่าสถานที่จัดงานที่ดีที่สุดนะคะ catering ก็คือการจัดการอาหารนั่นเองนะคะว่าเราจะเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เลือกพิธีกรนะคะหรือว่า MC นั่นเองคำต่อไปนะคะCollaborated ตัวอย่างแรกค่ะ Collaborated with key members of IT team to develop new delivery tracking system คำว่า collaborated นะคะจะมีเสน่ห์นิดนึงค่ะตรงที่ว่าจะทำให้เห็นว่าเราเนี่ยนอกจากทำงานในแผนกของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะได้มีการร่วมงานกับบุคคลอื่นอย่างที่นักศึกษาเห็นในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือได้มีการร่วมงานกับสมาชิกที่สำคัญนะคะจากทีม IT นะคะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนานะคะระบบที่ติดตามการขนส่งนะคะโอเคซึ่งนักศึกษาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะตัวอย่างที่สองค่ะ collaborated with the PR team to promote concerts and plays นะคะอันนี้ก็คือนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับทีม PR นะคะเพื่อที่จะโปรโมทหรือว่าประชาสัมพันธ์นะคะคอนเสิร์ตหรือว่าละครเวทีนะคะให้สาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็สนใจในอีเวนต์ทั้งสองอย่างนี้นะคะคำต่อไปค่ะ direct ตัวอย่างแรกนะคะ directed launch of 5 product linesนะคะในบริษัทที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะคะเราอาจจะมีลายการผลิตเนี่ยมากกว่าหนึ่งนะคะนักศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ควบคุมการเปิดลายผลิตใหม่นะคะซึ่งในตัวอย่างนี้นะก็คือเป็นการเปิดลายผลิตใหม่จำนวน5ลายด้วยกันนะคะตัวอย่างที่2ค่ะ Director the hiring and training of 20 housekeepersนะคะนักศึกษาที่ทำงานในฝ่ายบุคคลนะคะหรือว่า HR อาจจะเป็นคนที่ควบคุมการว่าจ้างนะคะแล้วก็การฝึกหัดพนักงานนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่บ้านจำนวน20คนด้วยกันค่ะคำต่อไปนะคะ negotiated ตัวอย่างแรกค่ะ negotiated withคำต่อไปนะคะ negotiated เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ negotiated and drafted commercial agreements with customers สำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็คือนักศึกษามีหน้าที่เจรจาต่อรองนะคะกับลูกค้าและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคน draft นะคะหรือว่าร่างสัญญาทางการค้ากับลูกค้าด้วยค่ะตัวอย่างที่สองนะคะNegotiated with corporate customers ในตัวอย่างนี้นะคะนักศึกษาเป็นคนที่เจรจาต่อรองกับลูกค้าของบริษัทนะคะหรือว่า corporate customers นั่นเองและ verb คำสุดท้ายนะคะก็คือ develop นะคะนี้จะเป็น verb ที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่านักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับองค์กรหรือว่าบริษัทที่นักศึกษาเนี่ยทำงานนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะ developed 3 new exercise courses for the elderly นักศึกษาที่ทำงานสายสุขภาพนะคะอาจจะทำงานอยู่ในสถานออกกำลังกายนะคะหรือว่าโรงพยาบาลก็ได้ค่ะถ้านักศึกษาเขียนว่า developed 3 new exercise courses for the elderly นั่นก็หมายความว่านักศึกษาได้ร่วมพัฒนานะคะคอร์สออกกำลังกายใหม่จำนวน3คอร์สด้วยกันซึ่งคอร์สออกกำลังกายเนี้ยได้ใช้กับผู้สูงอายุค่ะตัวอย่างที่2นะคะ developed a new computer program that reduces paper use by 40% a year นะคะนักศึกษาที่ทำ
แอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะคะจะเขียนระบุ

ลงไปนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ทำโปรแกรมใหม่อะไรบ้างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะซึ่งเมื่อนำไปใช้แล้วเนี่ยจะสามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้ถึง 40% ต่อปีซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจนะคะเนื่องจากว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องการลดโลกร้อนนะคะแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรค่ะโอเคทีนี้มาถึงการทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเรามาลองดูกันว่าเมื่อนักศึกษาเนี่ยได้รับทราบนะคะทำความเข้าใจเรื่องเทคนิคการเขียนเรซูเม่ในเซกชันต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักศึกษาจะสามารถทำแบบฝึกหัดนี้นะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเข้าใจเทคนิคที่ได้เรียนไปค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรซูเม่นะคะของแซมนะคะที่ระบุ education and training ของตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเนี่ยจำนวน4ข้อมูลด้วยกันนะคะนักศึกษาลองดูนะคะว่านักศึกษาต้องการจะปรับแก้ข้อมูลตรงจุดไหนบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นเฉลยนะคะเนื่องจากว่าในเรซูเม่ของแซมเนี่ยข้อมูลทั้ง4ชุดเนี่ยถูกจัดลงอยู่ในเซกชันเดียวกันหมดนะคะก็คือ education and training แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ต้องแยกออกมานะคะเป็น2เซกชันที่ต่างกันนะคะก็คือเซกชันหนึ่งเป็น work experience แยกออกมานะคะส่วนอีกเซกชันหนึ่งเนี่ยเป็น education and training ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจำแนกข้อมูลออกได้อย่างไรบ้างนะคะในส่วนที่เป็น works experience เนี่ยในกรณีที่นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วนะคะอาจารย์ขอให้เขียน works experience เนี่ยก่อน education and training นะคะทีนี้ในส่วนรายละเอียดของ works experience ของแซมเนี่ยมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันนะคะ from 2017 to present Sam นะคะเป็นGraphic Designer at House of Arts Studio นะคะก็คือแซมเนี่ยทำงานเป็น Graphic Designer นะคะที่ Studio House of Arts ค่ะและย้อนไปนะคะเมื่อปี2013ถึง2014แซมเนี่ยเป็น Part-time Graphic Designer at AXW Media นะคะก็คือทำงาน Part-time นะคะเป็น Graphic Designer จะเห็นว่าเรซูเม่ของแซมเนี่ยนะคะมีประสบการณ์การทำงานที่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นในสายงานเดียวกันเราก็อาจจะพอเดาได้นะคะว่าแซมกำลังจัดทำเรซูเม่นี้เนี่ยเพื่อสมัครงานในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์นั่นเองค่ะในเซกชัน Education and Training ของแซมนะคะเราสามารถเขียนได้ดังนี้นะคะโดยที่เราจัดวุฒิการศึกษาที่แซมเนี่ยได้รับล่าสุดนะคะไว้ด้านบนนะคะ from 2015 to 2017 Sam นะคะได้เข้าเรียน Web Development Certificate TTN Institute of Technology นะคะก็คือ Sam เนี่ยได้เข้าร่วมอบรมนะคะการพัฒนาเว็บไซต์นะคะแล้วก็ได้เกียรติบัตรมานะคะโดยได้มาจากสถาบันเทคโนโลยีนะคะ TTN ค่ะลำดับที่2นะคะFrom 2010 to 2014, Sam ได้เข้าศึกษา Bachelor of Arts in Fine Arts ในสาขา Graphic Design NYU University ค่ะก็คือ Sam ศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะสาขาวิจิตรศิลป์นะคะโดยแล้วก็วิชาเอกเนี่ยเป็นวิชา Graphic Design นะคะจากมหาวิทยาลัย NYUถ้าดูในภาพรวมทั้ง2เซกชันแล้วนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์การทำงานของแซมเนี่ยมีความต่อเนื่องกันนะคะก็คือเขาเนี่ยพยายามศึกษาแล้วก็ทำงานเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขียนเรซูเม่ที่ดีนะคะอีก activity หนึ่งนะคะที่จะให้นักศึกษาทำนะคะก็คืออย
ากให้นักศึกษาเนี่ยลองเลือกใช้ active verbs ดูนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถเลือกใช้ได้เหมาะกับบริบทที่อาจารย์ได้ตั้งไว้หรือไม่นะคะโอเคเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะอันแรกนะคะก็คือ electronic devices นะคะอันที่2 customer inquiries and complaints และอันที่3อันสุดท้ายนะคะ annual meetings for corporate customers นักศึกษาจะมี active verbs ในใจแล้วนะคะลองเลือกดูนะคะว่า active verbs 10คำที่ได้เรียนไปแล้วนั้นคำไหนบ้างที่เหมาะจะเติมลงไปใน3ข้อนี้ค่ะคำแรกนะคะก็คือ repair นะคะหรือว่าซ่อมทั้งบริบทนี้ก็จะแปลได้ว่านักศึกษาเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ verb คำที่2นะคะที่เติมลงไปก็คือ handled หานักศึกษาจัดการดูแลนะคะเมื่อลูกค้าเนี่ยมีคำถามนะคะหรือว่ามีคำติชมเข้ามานะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะ organize นักศึกษามีหน้าที่จัดนะคะการประชุมประจำปีให้กับ corporate customers หรือว่าลูกค้าบริษัทนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิค resume นะคะที่อาจารย์ได้นำเสนอให้นักศึกษาในวันนี้นะคะหวังว่าจะทำให้การเขียนเรซูเม่ของนักศึกษาเนี่ยสมบูรณ์และน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสที่นักศึกษาจะได้งานในตำแหน่งที่ตัวเองตั้งใจสมัครไปนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการทำแบบทดสอบ10111นะคะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยูนิตที่7 8และ9นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะยูนิตที่7 taking clients out ค่ะข้อแรกเป็นบทสนทนาของ A กับ B นะคะ A ถามว่า what is your uncle like B ควรจะตอบว่าอะไรคะตัวเลือกที่1 he likes Japanese foodตัวเลือกที่2 he's a businessman ตัวเลือกที่3 he's very generous ตัวเลือกที่4 he does like cold weather มีคำตอบในใจหรือยังคะถ้ามีแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันค่ะสำหรับข้อ1 นะคะตอบตัวเลือกที่3ค่ะHe's very generous. อาจารย์ขอแทรกไวยากรณ์นะคะว่าทำไมเราถึงตอบตัวเลือกที่3ข้อแรกนะคะตัวเลือกที่1 What does Smith look like? อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเราเจอไวยากรณ์ในลักษณะนี้นะคะแปลว่าเรากำลังถามถึงรูปลักษณะภายนอกหรือว่า appearance นั่นเองค่ะคำตอบนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าจะเป็นคำตอบ he's very tall and handsome ก็คือเป็นคำตอบถึงลักษณะภายนอกนะคะก็คือเป็นคนตัวสูงและรูปละเป็นคนรูปร่างสูงนะคะแล้วก็หล่อนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ what is Smith like ถ้านักศึกษาเจอคำถามในลักษณะนี้นะคะแสดงว่ากำลังถามถึงบุคลิกหรือว่าลักษณะภายในมีนิสัยใจคอเป็นเช่นไรนั่นเองนะคะคำตอบจะตอบว่า he's optimistic ก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกนั่นเองนะคะตัวอย่างที่3 what does Smith like นะคะถ้าเจอคำถามในลักษณะนี้เนี่ยแปลว่ากำลังถามถึงความชอบนะคะคำตอบก็จะตอบว่า he likes hanging out with friends นี่ก็คือ Smith เนี่ยเป็นคนชอบออกไปพบปะเพื่อนฝูงนั่นเองนะคะเกรดนิดนึงก็คือว่าถ้านักศึกษาใช้คำว่า like นะคะตามด้วย verb ที่เติม ing ก็คือเป็นความชอบที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นเองค่ะ
ย้อนกลับไปดูอีกครั้งนะคะ What is Smith like? ก็จะเหมือน What is your uncle

like ก็คือต้องตอบถึงลักษณะภายในนั่นเองนะคะก็คือเป็นคน generous เป็นคนใจกว้างค่ะเทสข้อที่2นะคะเป็น conversation เช่นกัน A ถามว่า how old is Tammy เรามาดูตัวเลือกกันนะคะ B คนจะตอบว่าอะไรตัวเลือกที่1 he's ขออภัยค่ะตัวเลือกที่1 she's so attractive ตัวเลือกที่2 she's very short ตัวเลือกที่3 she's 20 years oldขออภัยค่ะตัวเลือกที่3 she's 20 year old ตัวเลือกที่4 she's in her 20s จริงๆคำถามข้อนี้ไม่ยากนะคะเราอาจจะตัดตัวเลือกได้ค่อนข้างง่ายหน่อยอาจจะเหลือแค่2ตัวเลือกที่น่าสนใจในใจถ้านักศึกษาเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูคำตอบกันค่ะข้อนี้นะคะตอบว่า she's in her 20s หลักไวยากรณ์สำหรับการตอบคำถามข้อที่2นี้นะคะก็คือเป็นคำถามว่าอายุเท่าไหร่นะคะในภาษาอังกฤษเราเนี่ยเราจะถามว่า how old is แล้วก็ตามด้วยชื่อคนคนนั้นนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้อาจารย์ยกว่า how old is วันเฉลิมนะคะแล้วก็แปลว่าเราถามถึงอายุของคนคนนั้นนะคะก็คือถามว่าวันเฉลิมเนี่ยอายุเท่าไหร่คำตอบที่อาจารย์แนะนำให้ตอบนะคะมี3วิธีนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ก็คือตอบเป็นอายุที่เป็นตัวเลขไปเลยนะคะก็คือ he is 20 years old อย่าลืมนะคะว่าเราจะมี s อยู่หลังคำว่า year ด้วยนะคะก็คืออายุมากกว่า1ปีนั่นเอง he is 20 years old อย่าลืมเสียงไทย s นี้นะคะหรือนักศึกษาสามารถใช้วิธีที่2ตอบคำถามก็ได้ค่ะ he is 20 years old นะคะ อาจจะเป็นเลขอาหรับิกแบบวิธีที่1ก็ได้หรือว่าจะเป็นการเขียนคำออกมาเลยนะคะคำว่า20นะคะแต่ว่า1กับ2เนี่ยจะเหมือนกันก็คือมี s อยู่ท้ายคำว่า years นะคะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเลขตรง20ด้านหน้านะคะแต่สำหรับวิธีที่3สำหรับการตอบอายุนะคะ he is in his 20s he is in his 20s ความแตกต่างก็คือเราพูดถึงช่วงอายุนะคะก็คือตอบว่าเขาเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ20แสดงว่าเขาอาจจะอายุ21หรือ25ก็ได้นะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงอายุนี้นั่นเองนะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนคำว่า20นะคะเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es ตามที่อาจารย์ได้ขีดเส้นใต้ไว้นะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับการตอบช่วงอายุนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูนะคะข้อ1กับข้อ2 she's so attractiveทัมมี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากไม่เกี่ยวกับอายุนะคะตัดข้อนี้ออกไปข้อที่2 she's short ทัมมี่เป็นคนตัวเตี้ยไม่สูงนะคะซึ่งเป็นลักษณะภายนอกไม่เกี่ยวกับอายุก็ตัดออกไปเช่นกันข้อ3กับข้อ4เนี่ยสำหรับข้อ3นะคะ she's 20 year old น่าจะจำได้นะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อธิบายไปs เนี่ยจะอยู่ตรงคำว่า year นะคะเพราะฉะนั้นข้อ3จึงเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะเลยตอบข้อที่4 she's in her 20s ก็คือตอบเป็นช่วงอายุนั่นเองค่ะ 20s อาจารย์ย้ำอีกครั้งว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะ in her 20s คืออยู่ในช่วงอายุ20ค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่3นะคะเป็นบทสนทนาของ A กับ B นะคะ B ตอบว่า It's opposite River Hotel ตัวเลือกที่1 Can you tell me what is Wicker Park ตัวเลือกที่2 Would you tell me how to get into Sugar and Sweet Cafe ตัวเลือกที่3 Do you know where is St. Stephen

and Hospital. 도레티 씨, could you tell me where Salad Heaven Restaurant is? ทุกตัวเลือกเนี่ยดูจะเป็นเรื่องสถานที่หมดเลยนะคะแล้วก็ดูจากคำตอบของ B แล้วเนี่ย B ตอบว่า is opposite River Hotel นะคะโอเคแสดงว่าข้อนี้เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งหรือว่า direction นั่นเองนะคะเนื่องจากตัวเลือกค่อนข้างยาวนะคะอาจารย์จะให้เวลานักศึกษาตัดตัวเลือกแล้วก็ลองเลือกดูนะคะว่าอยากจะเลือกคำตอบข้อไหนน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันก่อนกันเลยค่ะ สำหรับข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ค่ะCould you tell me where Salad Heaven Restaurant is? นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมข้อ4เนี่ยถึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องกลับมาที่หลักไวยากรณ์นะคะสำหรับตัวเลือกแรกนะคะ Could you tell me what is Wicker Park? นะคะข้อนี้เนี่ยผิดตามหลักไวยากรณ์นะคะนักศึกษาจะมีคำถามว่าเราถ้าอยากให้ถูกหลักไวยากรณ์เนี่ยควรจะต้องเขียนแบบไหนนะคะควรจะต้องเขียนว่า Can you tell me what Wicker Park is? แต่ถึงกระนั้นแล้วนะคะถึงแม้จะถูกหลักไวยากรณ์แล้วเนี่ยความหมายของคำถามนี้ก็จะกลายเป็นว่าไม่ทราบว่าคุณช่วยบอกได้ไหมว่า Wicker Park เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือแปลว่าผู้ถามเนี่ยไม่ทราบนั่นเองว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะโอเคคำตอบก็เลยกลายเป็น it's the newest park in our town นะคะผู้ตอบเนี่ยต้องตอบว่าสถานที่นี้คืออะไรนะคะก็คือเขาตอบว่าเป็นส่วนสาธารณะที่ใหม่ที่สุดในเมืองของเรานะคะนักศึกษาสังเกตว่าเขาตอบว่าคืออะไรแต่ไม่ได้ตอบว่าตั้งอยู่ที่ไหนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1เนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะตัวเลือกที่2นะคะ Do you know where is St. Stephen Hospital นะคะอันนี้อาจจะใกล้เคียงขึ้นมานิดนึงนักศึกษาอาจจะเห็นคำว่า where ปกติเราจะจำได้ว่า where เนี่ยแปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ผิดนะคะเพราะว่าผิดตามหลักไวยากรณ์ถ้าจะให้ถูกตามหลักไวยากรณ์เนี่ยจะต้องถามว่า Do you know where St. Stephen Hospital is นะคะ is ไปอยู่ที่ท้ายประโยคนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาได้ยินคำถามนี้นะคะนักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเช่นในตัวอย่างคำตอบที่อาจารย์ยกมาให้นะคะก็คือ Yes, it's between St. Stephen's School and Wonderland Museum. โรงพยาบาล St. Stephen เนี่ยตั้งอยู่ระหว่างโรงเรียน St. Stephen กับพิพิธภัณฑ์ Wonderland นั่นเองนะคะ okay. ข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะ Would you tell me how to get into Sugar and Sweet Cafe นะคะถ้าเกิดได้ยินคำถามนี้มีความหมายว่ายังไงนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยสังเกต preposition ที่ใช้ที่ขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะคือคำว่า into นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ how to get into ตามด้วยสถานที่นะคะแปลว่าสถานที่นั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในร่มนะคะหรือว่า indoor นะคะแล้วก็ในยะของคำถามเนี่ยผู้ถามอาจจะรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เข้าไปยากเดินทางไปถึงยากลักษณะนี้เป็นต้นนะคะเขาเลยใช้คำว่า into โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถามโดยทั่วๆไปนะคะ direction โดยทั่วๆไปเนี่ย preposition ที่เหมาะสมกว่านะคะก็คือ preposition to นั่นเองนะคะ Would you tell me how to get to Sugar and Sweet Cafe นะคะแล้วคำตอบเนี่ยก็สามารถจะตอบได้โดยทั่วๆไปเลยว่าอาจจะตั้งอยู่บนถนนไหนหรือว่าตั้งอยู่ใกล้ตึกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับ preposition into ซึ่งอาจจะต้องการคำ

ตอบแบบละเอียดโอเคข้อต่อไปนะคะข้อ4ค่ะเป็นบทสนทนา A กับ B เช่นกันนะคะ B ตอบว่า It's between Smile Dental Clinic and DD and D Shop นะคะตัวเลือกที่1 Are there any bank in this neighborhood ตัวเลือกที่2 Is there any banks in this village ตัวเลือกที่3 Can you tell me where the nearest bank is ตัวเลือกที่4Do you know where is the nearest bank? สิ่งที่ทั้ง4ตัวเลือกมีเหมือนกันนะคะก็คือคำว่า bank นั่นเองนักศึกษาจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าเรากำลังพูดถึงธนาคารกันอยู่นะคะน่าจะเป็นข้อไหนคะพอจะตัดตัวเลือกหรือว่าพอจะเลือกคำตอบได้ไหมเอ่ยเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับข้อ4นะคะตอบตัวเลือกที่3ค่ะ Can you tell me where the nearest bank is ก็คือคุณบอกเราได้ไหมนะคะบอกฉันได้ไหมนะคะว่าธนาคารที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะอาจารย์ขอโฟกัสที่ไวยากรณ์ที่ยังไม่ได้อธิบายไปนะคะก็คือ Are there anyBank in this neighborhood นะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยใช้คำว่า any นะคะถามถึงสถานที่ว่ามีสถานที่ที่ต้องการตามหาเนี่ยไหมนะคะนักศึกษาจะต้องใช้โครงสร้างประโยคลักษณะนี้นะคะก็คือ Are there any banks in this neighborhoodจะสังเกตว่าคำว่า bank เนี่ยเติม s นะคะซึ่งจะไปด้วยกันกับ verb to be ของเราคือ are นะคะมีธนาคารบ้างไหมนะคะในละแวกนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องนั่นเองส่วนคำตอบนะคะก็อาจจะตอบได้ว่า there are two banks มีธนาคารอยู่2ที่นะคะ one is on A street and another on B street นะคะธนาคารหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนถนน A นะคะส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนถนน B นะคะอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะตัวเลือกที่สองก็จะมีคำว่า any เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ใช้กันนะคะก็คือ any เนี่ยถ้าเราถามถึงสถานที่เราจะใช้ are there any แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เติม s นะคะเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้น is there any banks in this village เนี่ยก็จะไม่ใช้กันนะคะแล้วก็นักศึกษาจะสังเกตว่า is นะคะซึ่งเป็น verb to be ที่ใช้กับเอกพจน์เนี่ยก็ไม่ไปกับคำว่า bank ซึ่ง banks เติม s ซึ่งเป็นพหูพจน์ด้วยนะคะถ้าเราจะถามโดยใช้ isนะคะ there is ขึ้นต้นประโยคแบบนี้นะคะได้ไหมได้ค่ะแต่เราใช้คำว่า is ขึ้นมาก่อนนะคะเป็น verb to be ขึ้นต้นประโยคคำถาม is there a bank in this village นะคะนี่ก็จะเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะว่ามีธนาคารอยู่ในหมู่บ้านของเราไหมนะคะสักที่หนึ่งก็ยังดีลักษณะนี้เป็นต้นนะคะถ้ามีก็ตอบว่ามีนะคะตามตัวอย่างที่อาจารย์ได้โชว์ไปให้ดูในสไลด์ที่แล้วนะคะหรือว่าถ้าไม่มีนักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่า no you have to go to the department store นะคะในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีธนาคารนะคะคุณจะต้องไปที่ department store นะคะธนาคารจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ค่ะผ่านไปไวมากเลยนะคะเป็นยังไงคะสำหรับยูนิตที่7ได้กันไปแล้วกี่คะแนนอาจารย์ขอเข้าสู่ยูนิตที่8นะคะยูนิตที่8เนี่ย keeping up to date ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวจากสื่อต่างๆนะคะขอเริ่มต้นด้วยข้อที่5นะคะ Where can you find this news itemUK College to offer a scholarship ค่ะมี4ตัวเลือก

ัวเลือกที่หนึ่งนะคะ in a fashion magazine ตัวเลือกที่สอง in a newspaper ตัวเลือกที่สาม on a radio และตัวเลือกที่สี่ in a company letter newsletter นะคะเป็นสื่อที่ต่างกันทั้ง4อันเลยนะคะอันไหนที่น่าจะเข้ากับหัวข้อข่าวของเรามากที่สุดได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันนะคะคำตอบของข้อ5นะคะก็คือ in a newspaper ค่ะทำไมถึงตอบข้อ2นะคะเรามาดูตัวเลือกทีละตัวกันนะคะ in a fashion magazineนี่ก็จะเป็นนิตยสารเกี่ยวกับชั้นนะคะอาจจะมีข่าวการประกวดการแต่งหน้าหรือว่าการออกแบบชุดดีไซน์อะไรแบบนี้นะคะจะเจอได้ในสื่อแบบนี้แต่ว่าไม่สัมพันธ์กับหัวข้อข่าวของเรานะคะหัวข้อข่าวของเราเนี่ยคืออะไรหัวข้อข่าวของเราก็คือ UK College to offer a scholarship นะคะ UK ย่อมาจาก United Kingdom ก็คือสหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะCollege to offer a scholarship ก็คือวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเนี่ยให้ทุนการศึกษานะคะก็คือเป็นข่าวเรื่องทุนการศึกษานั่นเองซึ่งไม่น่าจะปรากฏในนิตยสารแฟชั่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งเนี่ยตัดไปข้อที่สาม on a radio ถ้าในยุคนี้นะคะนักศึกษาจะไม่ค่อยได้ฟังวิทยุกันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครยังฟังอยู่เนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราอาจจะฟังเพลงนะคะหรือว่าถ้าเป็นข่าวเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวที่พูดถึงเรื่องในประเทศของเรานะคะหรือว่าพูดถึงเรื่องในระดับโลกก็ได้นะคะอาจจะเป็นการรายงานข่าวลักษณะนั้นมากกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรากฏเรื่องการให้ทุนการศึกษานะคะตัวเลือกที่4 in a company newsletter นี่ก็คือจดหมายข่าวในบริษัทในจดหมายข่าวของบริษัทเนี่ยอาจจะมีเรื่องอีเวนท์ที่บริษัทกำลังจะจัดนะคะหรือว่าเป็นข่าวสารสำคัญที่พนักงานควรจะทราบนะคะซึ่งหัวข้อข่าวของเราเนี่ยเรื่องการให้ทุนการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทซะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปได้มากที่สุดนะคะก็คือข้อ2ก็คือในหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะข้อที่6 What kind of a news item is this? Coronavirus tourism in Thailand hit by COVID-19 ตัวเลือกที่1 headline ตัวเลือกที่2 body ตัวเลือกที่3 lead ตัวเลือกที่4 news storyยังจำองค์ประกอบของข่าวได้อยู่ไหมคะถ้าจำได้เนี่ยน่าจะพอตอบได้ว่าที่อาจารย์ยกมาเนี่ยน่าจะเป็นส่วนไหนของข่าวโอเคเลือกได้แล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะส่วนนี้นะคะก็คือเป็นหัวข้อข่าวนั่นเองนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ headlineนักศึกษาจะสังเกตว่าส่วนที่อาจารย์ยกมานะคะ coronavirus เรากำลังพูดถึงโรคระบาดนะคะ tourism in Thailand hit by COVID-19 การท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 นะคะซึ่งยังไม่ได้เข้ารายละเอียดอะไรเลยว่าได้รับผลกระทบมากขนาดไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือเป็น headline นะคะอาจารย์ขอทวนองค์ประกอบของข่าวนิดนึงนะคะสิ่งแรกที่นักศึกษาจะเห็นเมื่ออ่านข่าวก็คือ headline นะคะหรือว่าหัวข้อข่าวองค์ประกอบที่สองที่จะเห็นนะคะก็คือ lead อาจจะเป็นประโยคที่นำเข้าสู่ข่าวนั้นนะคะและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น news story เป็นรายละเอียดของข่าวทั้งหมดส่วนข้อ2 body เนี่ยเป็นตัวลวงนะคะไม่ได้มีอยู่ในองค์ประกอบของข่าวค่ะโอเคเรามาดูกันที่ข้อต่อไปนะคะ
ข้อนี้ยังไม่ต้องตกใจนะคะโจทย์และตัวเลือกดาวนิดนึงเรามาลองดูกันก่อนนะคะว่าคำถามเป็นอะไรนะคะข้อที่7ค่ะ What are the appropriate words for these sentences อันนี้เป็นประโยคที่มาจากข่าวนะคะ A 20-year-old man over the gang rape of a 12-year-old girl in 2014 he the charge saying he too drunk to participate okay นะคะตัวเลือกที่หนึ่ง was arrested will deny is ตัวเลือกที่สอง arrested denies was ตัวเลือกที่สาม was arrested denied was ตัวเลือกที่สี่ arrested denied is นักศึกษาน่าจะจำได้นะคะว่าการอ่านข่าวเนี่ยเรามีเนื้อหาในส่วนที่พูดถึง tense นะคะที่จะต้องใช้ในการอ่านข่าวว่าข่าวเนี่ยจะปรากฏ tense อะไรให้เราอ่านบ้างนะคะมีทั้ง tense ที่เป็น present tense นะคะ past tense แล้วก็ future tense นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำในข้อนี้ก็คือเลือก tense ให้ถูกต้องนั่นเองโอเคน่าจะเลือกได้แล้วนะคะหรือเลือกไม่ได้อาจจะเดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ was arrested denied was นะคะก็คือให้เติม verb ทั้ง3ช่องเลยนะคะทั้ง3ช่องเนี่ยเป็น verb ทั้งหมดถ้านักศึกษาสังเกตเนี่ยตัว verb เนี่ยจะเป็น verb เดียวกันหมดเลยนะคะก็คือverb ที่1 นะคะก็คือ arrest verb ที่2ก็คือ deny นะคะและ verb ที่3ก็คือ verb to be นะคะเพียงแต่ว่าจะอยู่ใน tense ไหนเท่านั้นเองนะคะการที่นักศึกษาจะรู้ว่ามันควรจะอยู่ใน tense ไหนเนี่ยเราจะต้องดูจากบริบทหรือว่า context ของเนื้อข่าวนั่นเองค่ะโอเคงั้นกลับไปดูเนื้อข่าวพร้อมๆกันนะคะ A 12-year-old man ผู้ชายอายุ20นะคะช่องแรก over the gang rape เรามี verb อยู่แล้วใช่ไหมคะ arrest ความแตกต่างของ1 2 3และ4เนี่ยก็คือแตกต่างกันแค่ว่าใช้ was arrested หรือว่า arrested เท่านั้นเองนะคะถ้านักศึกษาเป็นตำรวจนักศึกษาจะมีสิทธิ์จับกุมใช่ไหมคะอาจจะใช้คำว่า arrested ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาแบบนี้นะคะก็จะใช้ในภาษาไทยจะใช้ว่าถูกจับกุมใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะคะก็คือจะใช้เป็น passive voice นะคะสำหรับ passive voice ในข้อนี้จะมีแค่ข้อ1กับข้อ3เท่านั้นนะคะก็คือ was arrested นะคะตัดตัวเลือกได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะข้อ2กับข้อ4ตัดออกไปก่อนนะคะเก็บข้อ1กับข้อ3ไว้แล้วอ่านข่าวต่อ over the gang rapeแกงเรฟก็คือการรุมโทรมนะคะ of a 12-year-old girl in 2014 ส่วนเหยื่อเนี่ยก็คือเด็กผู้หญิงอายุ12ปีนะคะในปี2014ประโยคต่อไปนะคะเราต้องการ verb 2ตัวที่เหลือ he the charge นะคะคำว่า the charge นี่ก็คือข้อหาข้อกล่าวหานะคะหรือข้อจับกุมนั่นเอง saying heToo drunk to participate เขาให้การว่าหรือเขาอ้างว่านะคะตัวเขาเนี่ย too ก็คือเมาเกินกว่าที่จะอะไรทำอะไรนะคะ participate คือมีส่วนร่วมในการกระทำชำเรานั่นเองนะคะ verb 2ตัวที่เหลือเนี่ยเรามี will deny กับ denied นะคะแล้วก็ is กับ was นะคะถ้านักศึกษาไม่แน่ใจนะคะว่าเขาได้ปฏิเสธไปแล้วหรือยังนะคะข้อกล่าวหาอันนี้เนี่ย อาจจะมาลองดู verb ที่3ก่อนก็ได้นะคะเขาบอกว่าให้การว่าหรือพูดว่า he was too drunk to participate เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2014ใช่ไหมคะก็คือในขณะนั้นเนี่ยในอดีตนั้นเนี่ยเขาเมาเกินกว่าที่จะไปกระทำ
สิ่งไม่ดีนั้นได้นะคะก็คือเราพูดถึงอดีตอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้น verb ที่เราจะต้องเติมเนี่ยก็ต้องบ่งบอกความเป็นอดีตนะคะก็เลยใช้ was พอนักศึกษาได้ was แล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่ตัวเลือก3แล้วนะคะก็คือ he was too drunk to participate ย้อนกลับไปนะคะสำหรับ verb ที่2 denied นะคะอันนี้ก็เป็นอดีตเช่นกันก็คือเวลาที่เราปฏิเสธเนี่ยเราจะปฏิเสธไปพร้อมๆกับการอ้างว่าเราบริสุทธิ์แล้วก็อธิบายเหตุผลใช่ไหมคะก็คือเป็นอดีตเหมือนกันverb 2 อันนี้เกิดขึ้นในอดีตพร้อมๆกันก็คือปฏิเสธในอดีตแล้วก็ให้เหตุผลในอดีตนะคะว่าเมาฉันเมาเกินกว่าที่จะทำนะคะก็เลยเป็นตัวเลือกข้อที่3นั่นเองนะคะ was arrested denied แล้วก็ was okay.รวดเร็วมากเลยค่ะนักศึกษาได้ไปกี่คะแนนแล้วคะสำหรับยูนิตที่7และ8เข้าสู่ยูนิตที่9นะคะหรือว่ายูนิตว่าด้วย moving on นะคะข้อ8ค่ะเป็นบทสนทนานะคะ A ถาม A พูดว่า I don't have time to study becauseof the workload at the office ลงท้ายด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกเนี่ยก็จะเป็นคำถามทั้งหมดค่ะคำตอบของ B เนี่ยจะช่วยเราพอสมควรนะคะว่าเราควรจะเลือกอะไร B ตอบว่า I think you should find a new job ตัวเลือกมีดังนี้ค่ะ 1. Where did I do it ตัวเลือกที่ 2. How can I drop outตัวเลือกที่3 Why will I do it? ตัวเลือกที่4 What should I do? เป็นยังไงบ้างคะลองเลือกแล้วได้คำตอบหรือยังเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าคำตอบคืออะไรสำหรับข้อนี้นะคะคือตอบตัวเลือกที่4ค่ะ What should I do? สิ่งที่ B พูดนะคะก็คือ I think you should find a new job เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ should นะคะก็คือหมายความถึงว่าควรจะเป็นการให้คำแนะนำนะคะ I think you should find a new job ก็คือหมายถึงว่าฉันคิดว่าคุณควรจะหางานใหม่นะคะฉันคิดว่าคุณควรจะหางานใหม่การให้คำแนะนำเนี่ยจะให้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถามถึงคำแนะนำใช่ไหมคะก็คือ A เนี่ยถามว่า what should I do นั่นเองฉันควรจะทำอย่างไร B ถึงจะตอบว่าคุณควรหางานใหม่นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการถามคำแนะนำนั่นเองอาจารย์มีตัวอย่างเพิ่มให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับการถามและให้คำแนะนำ A พูดว่า I'm so addicted to social media อันนี้อาจจะเป็นกันหลายๆคนนะคะฉันเนี่ยติดการใช้ติดการเล่นโซเชียลมีเดียมากเลย What should I do? ฉันควรจะทำอย่างไรนะคะ B ก็ให้คำแนะนำมานะคะว่า You should limit your time on social media นะคะก็คือคุณควรจะจำกัดเวลาที่ใช้หรือเวลาที่เล่นโซเชียลมีเดียนะคะสิ่งที่ B พูดต่อหลังจากนี้น่าสนใจนะคะ I turn off my phone when I need to focus on doing homeworkฉันเนี่ยปิดโทรศัพท์ทุกครั้งนะคะเวลาที่ฉันต้องการใช้สมาธิกับการทำกันบ้านนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น B เนี่ยก็คือให้ทั้งคำแนะนำนะคะว่าจำกัดเวลาการใช้นะแล้วก็ให้ตัวอย่างที่ตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติตามแล้วนะคะเผื่อว่า A เนี่ยจะนำไปใช้บ้างอาจารย์ขอย้อนกลับไปที่ตัวเลือกในโจทย์นิดนึงนะคะสำหรับตัวเลือกที่1ถึง3เป็นคำถามที่หมายถึงอะไรบ้างนะคะ Where did I do it คือถามว่าฉันทำสิ่งนี้ไปที่ไหนนะคะถามถึงอดีตตัวเลือกที่2 How can I drop out drop out หมายถึงเราจะเลิกเรียนนะคะเราจะไป drop แล้วไม่เรียนแล้วนะคะต
แต่ว่าขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย how เนี่ยก็คือฉันจะ drop เรียนอย่างไรนะคะก็คือถามถึงขั้นตอนนั่นเองส่วนคำถามข้อที่3 why will I do it ก็คือถามว่าฉันจะทำสิ่งนี้นะคะฉันจะทำมันไปเพื่ออะไรนะคะโอเคค่ะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่9เป็นบทสนทนาระหว่าง interviewer กับ applicant นะคะ interviewer when could you start working with us แล้วก็เป็น applicant นะคะ

ตัวเลือกที่3 I started working in tourism 10 years ago. ตัวเลือกที่4 Right away. อาจจะลองตัดตัวเลือกนะคะดูว่าข้อไหนไม่น่าเป็นไปได้บ้างโอเคได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อนี้นะคะตอบข้อ4ค่ะ Right away เรามาดูคำถามของ interviewer กันก่อนนะคะ interviewer เนี่ยหมายถึงผู้สัมภาษณ์เขาถามเราว่าอะไร When could you start working with us คำถามขึ้นต้นด้วย when ใช่ไหมคะ when เนี่ยก็คือถามว่าเมื่อไหร่นั่นเองWhen could you start working with us? คุณเริ่มทำงานกับเราได้เมื่อไหร่นะคะ Applicant หรือว่าผู้สมัครงานคนจะตอบว่าอะไรดีนะคะตัวเลือกที่หนึ่งไม่ใช่เพราะอะไรตอบว่า Yes, I can นะคะคือตอบว่าใช่ฉันทำได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่เก็บไว้ตอบสำหรับการถามว่าคุณทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมนะคะแล้วเราก็เลือกตอบว่าเราทำได้นั่นเองค่ะตัวเลือกที่สอง I love learning new skills whenever I can นะคะอาจจะเห็นคำว่า whenever คล้ายกับคำว่า when เลยเลือกตอบข้อนี้นะคะไม่ใช่นะคะข้อนี้เนี่ยหมายความว่าฉันรักการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะ whenever เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันสามารถทำได้นะคะ whenever มีความหมายว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะตัวเลือกที่3ทำไมเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกนะคะ I started working in tourism 10 years agoถึงแม้จะมีคำที่พูดถึงเวลาก็ตามนะคะแต่ว่าเรามาดูความหมายความหมายก็คือฉันเริ่มทำงานในธุรกิจหรือว่าวงการการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนนะคะซึ่งเป็นการถามที่ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามนั่นเองนะคะก็เลยเป็นข้อ4นั่นเองตอบว่า right away right away นะคะแปลว่าทันทีนะคะก็คือฉันสามารถเริ่มงานกับบริษัทหรือว่าองค์กรของคุณเนี่ยได้ทันทีเลยนะคะโอเคค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับการทดลองทำแบบทดสอบของเราในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาผ่านการติวและได้ทดลองทำเทสไปแล้วหวังว่านักศึกษาคงจะทำได้นะคะขอให้นักศึกษาหมั่นทบทวนและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ในครั้งหน้า

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับ ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
7: ัน ไกล
8: เอาอะไร
7: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
1: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
10: I return here for just one

0: reason. I fell in love.
1: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้จัดการมีฟิกฟาร์มครับหรือคุณเอกรัตน์ครับที่นี่ครับได้มีการปลูกผลฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งระบบเกษตรปลอดภัยหรือว่า GAP เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

ุณวาสนาครับเจ้าของฟาร์มนะครับพอดีเขาเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็ชอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรก็เลยอยากจะลองทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแล้วคุณวาสนาเขาชอบกินผลฟิกครับมะเดือฝรั่งเนี่ยครับอยู่แล้วก็เลยอยากจะลองปลูกเองเพื่อที่จะเนี่ยครับลองดูว่าปลูกที่แถวปทุมเนี่ยจะได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับตัวหลักๆของเราก็จะมี BTM 6อะครับแล้วก็บาวตุรกีซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยมาจากโครงการหลวงซึ่งเขาทดลองนำมาปลูกน่าจะ 20-30 ปีแล้วนะครับก็2สายพันธุ์เนี่ยทดลองเข้ามาปลูกในไทยพอสมควรแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ปลูกค่อนข้างง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตดีออกลูกง่ายลูกค่อนข้างจะไซส์ใหญ่อะครับถ้าอย่างบาวตุรกีเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมเขา BTM 6จริงๆก็คือตัวที่ปรับปรุงพันธุ์มาก็คือบาวตุรกีโมดิฟายซิกอะครับที่เราเรียกชื่อย่อเป็น BTM 6อะครับของเราเริ่มที่โรงเรือนเลยครับพอเรารู้พอจะทราบนิสัยเขาแล้วว่าเขาไม่ชอบฝนไม่ชอบความชื้นข้างในอะเราต้องมีพวกที่ระบายอากาศดีๆอย่างของผมก็จะใช้เป็นพัดลมระบายอากาศแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์

ถ้าอย่างของฟาร์มเราก็จะใช้พวกมะพร้าวสับผสมกับถ่านหุงข้าวอะครับแล้วก็ดินส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักก็คือเราก็ใช้พวกไผ่พวกผักตบชวาที่เราหาได้ในบริเวณท้องถิ่นนะครับก็นำมาหมักกับพวกขี้ไก่ขี้วัวครับการให้น้ำของเราก็จะมีทั้งระบบให้อัตโนมัติสปริงเกอร์กับให้คนเดินรถแล้วแต่กรณีไปอะครับบางทีเราอยู่ในโรงเรือนนะครับบางวันอากาศมันร้อนจัดฟิกมันคายน้ำเยอะใบเขาจะสลดบางทีเราให้จากที่ดินมันไม่พอครับอาจจะต้องมีแบบช่วยน้ำช่วยเขาอะไรเงี้ยครับระยะติดลูกครับจากเริ่มจากลูกหัวไม่ขีดเล็กๆครับไปถึงที่เก็บได้ครับจะอยู่ประมาณสัก2เดือนถึง2เดือนครึ่งแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยครับลูกฟิกจริงๆแล้วออกทั้งปีนะครับแต่ที่เราลองทำดูช่วงที่จะไม่ค่อยดีก็คือช่วงหน้าร้อนของประเทศเราครับมันไม่ค่อยได้ก็คือตอนนี้จะเน้นเก็บผลผลิตช่วงตุลาไปถึงกุมภาครับเราเก็บมาแล้วนะครับเราจะใช้วิธีเก็บรักษาคือการแช่เย็นควบคุมอุณหภูมิครับผลฟิกจะอยู่ได้ประมาณ10วันถึง14วันนะครับการขยายพันธุ์ของฟาร์มเราหลักๆก็จะมีตอนกิ่งนะครับแล้วก็ปักชำแล้วก็เสียบยอดติดตาครับอย่างการตอนกิ่งเราก็ตอนกิ่งเหมือนพืชทั่วไปเลยครับเราก็จะคว้านกิ่งครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวห่อตุ้มแล้วก็ห่อเขาครับประมาณสัก15วันก็จะออกรากครับส่วนการปักชำกิ่งฟิกก็ตัดเลือกกิ่งที่มันจะออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัดสัก20เซนครับแล้วก็ปักลงวัสดุชำของเราได้เลยวัสดุชำก็พวกทรายพวกขุยมะพร้าวแกบดำอะไรประมาณนี้ครับการตลาดตอนนั้นผมเริ่มจากออนไลน์อะครับก็โพสต์ในกลุ่มคนรักมะเดื่อก็ผลตอบรับดีมากเมื่อเรามีเพจส่วนตัวของฟาร์มครับเวลามีผลผลิตหรือว่ามีอะไรนวัตกรรมหรือว่าวิธีการอะไรปลูกใหม่ๆเราก็จะมาแนะนำอยู่ในเพจของเราครับลูกค้าเขาก็จะเข้ามาติดตามจากในเพจของเราจะใช้จุดเด่นก็คือเราโปรโมทว่าเราเป็นฟิกที่ปลอดสารพิษอะครับไม่ได้ใช้พวกยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้ยากำจัดโรคของเนี่ยของทั่วไปอะครับมาตรฐาน JP ก็คือการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ดีปลอดภัยมีการควบคุมกันครับก็ของเราก็จะใช้วิธีการควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพเวลาเราเก็บผลออกมาเราก็จะมีการคัดผลผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีการบันทึกแปลงบันทึกผลการทำกิจกรรมในแปลงเกษตรของเราอะครับต่อไปอาจจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาแล้วก็คือมีโครงการว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าผลผลิตเราเยอะก็อาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนที่เขาทำกันว่าเก็บผลผลิตสดๆจากไร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับลุงเกษตรครับกันที่สวนเกษตรพันไม้ครับไปพบกับเทคนิคในการปลูกพืชเกษตรในเมืองครับการปลูกพืชในกระถางโดยที่สามารถทำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวกครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

คำว่าเกษตรครัวเรือนเนี่ยก็คือว่าเราเอาการเกษตรนะมาสร้างกิจกรรมในครอบครัวหรือในครัวเรือนเรานะครับกิจกรรมการเกษตรเนี่ยเรื่องของการเริ่มต้นไม่ต้องอะไรมากเอา1ปลูกเพื่อขายนะปลูกเพื่อขายนะอย่างเช่นอย่างผมทำกิ่งพันธุ์เนี่ยขายพันไม้ก็หรือปลูกเพื่อขาย2ปลูกเพื่อลดรายจ่ายอย่างปลูกผักต่างๆอะไรเนี่ยเราลดรายจ่ายเราไม่ต้องซื้อผักอย่างเงี้ย3ก็คือว่าเกษตรครัวเรือนปลูกเพื่อสร้างองค์ความรู้บางทีบางอย่างเราไม่รู้เรามาศึกษาแล้วบางอย่างที่มันเป็นรูปธรรมแล้วเราอยากให้คนอื่นรู้อย่างเช่นนวัตกรรมที่เราทำเนี่ยนวัตกรรมการปลูกผักรูปแบบเนี้ยโดยหลักแล้วนะฮะเรามีเหตุผลก็คือเราต้องการให้ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อเนี่ยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ที่บ้านโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นสังคมเมืองคนที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรคอนโดที่น้อยวันนี้เราไม่กระทั่งไว้ผลที่เรานำเสนอไม่ว่าพันธุ์มะนาวก็ดีหรือพันธุ์ผักอะไรต่างๆก็ดีเห็นว่าจะเป็นพันธุ์ที่อยู่ในกระถางเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปปลูกใส่ในกระถางเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงยังไงแค่ง่ายๆเขาก็เก็บกินเก็บใช้ภายในบ้านเขามันก็พอดีพอกินพอได้ใช้นะถึงจะไม่ได้อะไรมากมายแต่อย่างน้อยก็เป็นการลดรายจ่ายอ่ะอยู่ในหนึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อย่างเช่นไม้ผลเนี่ยเราก็จะโดยนวัตกรรมของมันก็จะไม่ได้สลับซับซ้อนแต่เรามีเทคนิคอย่างเช่นการปลูกมะนาวของเราเนี่ยเราเรียกว่ามะนาวกระถางเนาะแต่เราจะมีเทคนิคว่าทำอย่างไรให้มะนาวกระถางเนี่ยมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า3ปีไม่ยิ่งปลูกไปยิ่งโสมเราก็มีเทคนิคอย่างเช่นการโยงเชือกทำแบบค้ำยันรากนะค้ำยันรากนะฮะโยงเชือกแล้วก็เทคนิคการอย่างผักนี่ก็จะมีเทคนิคการทำผักชุดผักเลื้อยในซุ้มผักเลื้อยที่สามารถยกย้ายไปไหนก็ได้ดูแลจัดการง่ายกินปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยได้กินเต็มที่นะครับแล้วยังมีเทคนิคเรื่องของการใช้สารที่ทดแทนสารเคมีอย่างเช่นสารไล่แมลงที่ทำจากพริกแกงเผ็ดก็ดีนะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับพืชกับหัวก็ส่วนมากก็จะเป็นที่ทำก็คือส่วนมากพริกนะพริกกับหัวแล้วก็ใช้ภาชนะปลูกเลยกันเป็นขวดซึ่งมันเป็นขยะอยู่แล้วเรามาใช้เป็นประโยชน์ตรงนี้ก็ทำเป็นแนวไอเดียเกษตรในไอเดียเกษตรสำหรับคนเมืองนะวิธีการทำก็เอาขวดมาเตรียมขวดมาแล้วก็เอาพริกที่เราเพาะยาวสักคืบหนึ่งแล้วนะใส่ขวดปากขวดเลยแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็แขวนขวดเดี๋ยวมันก็ตีลังกาขึ้นมาเองเรียกพริกตีลังกากับหัวมันก็มีข้อดีคือเวลารดน้ำข้างบนเนี่ยมันก็กินปุ๋ยได้เต็มที่ส่วนด้านข้างเราอาจจะปลูกพวกพริกมะเขือกระเพราโหระพาอะไรพวกนี้มันจะยืนต้นเราไม่ต้องปลูกปล่อยพวกนี้ผมเน้นผักพวกนี้มากกว่านะฮะส่วนข้างๆอาจจะแซมไปด้วยผักล้มลุกอย่างเช่นขึ้นช่ายตั้งโอหรือหอมแดงอะไรประมาณนี้ใส่แซมๆลงไปด้านข้างก็ใช้ขวดหนึ่งมีที่มีผัก 2-3 อย่างเลยใน1ขวดครับคำว่านวัตกรรมเนี่ยก็คือเราประดิษฐ์เป็นเกษตรประดิษฐ์นะเกษตรประดิษฐ์ตอนนี้จะประดิษฐ์รูปแบบต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ที่เราตั้งยังไงนะฮะเราจะใช้อะไรมาเป็นภาชนะปลูกภาชนะปลูกก็เป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมกระบะพลาสติกสี่เหลี่ยมประมาณนี้ฮะที่นี่เราไม่ได้เน้นปลูกผักไว้ขายเป็นผลผลิตนะเราเน้น1ปลูกไว้กินเองลดรายจ่าย2ปลูกเพื่อให้คนที่เขามาชมสวนเราเห็นไอ้ปลูกอย่างนี้นะให้เขาไปทำส่วนมากก็จะถ่ายรูปแล้วก็ไปทำไปเรียนไปทำแบบอย่างกันครับประมาณนี้เพราะที่นี่เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยได้รับการรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ดด้วยครับสายพันธุ์เนี่ยเรากำหนดไปแล้วต้องเป็นอย่างมะนาวเรากำหนดไปแล้วอยู่2-3สายพันธุ์จากการศึกษาแล้วว่าพันธุ์นี้มันปลูกใส่กระถางแต่ว่ามันจะมีเทคนิคด้วย2หลักคือ1ในส่วนของนวัตกรรมอุปกรณ์ในการปลูกแล้วก็นวัตกรรมในส่วนของส่วนผสมของวัสดุปลูกในการปลูกวัสดุนะวัสดุปลูกไว้ง่ายเอาเลิกจากวัสดุปลูกก่อนก็คือเทคนิคก็คือ1เราเลือกวัสดุปลูกที่โปร่งระบายน้ำดีแต่มีธาตุอาหารนะฮะที่นี่จะใช้กระถางมะนาวกระถางจะใช้ดินใบก้ามปูที่หมักแล้วผสมกับมะพร้าวสับเนี่ยแล้วเราจะใช้อยู่วัสดุอยู่2ตัวแล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดด้วยผสมคลุกลงไปนะฮะส่วนนวัตกรรมอุปกรณ์ในการปลูกก็มีกระถาง15นิ้วนะกระถางหรือภาชนะปลูกเรียกภาชนะปลูกอาจจะเป็นเข่งตะกร้าอะไรก็ได้

0: ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือหนึ่งไม่เรื่องใหญ่มากเราให้พื้นที่ที่หน้ากว้างไม่มากเกินไปกว่า20นิ้วอย่างกระถางก็เป็นคน15นิ้วที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็ข้อสำคัญเรามีการโยงเชือกนี่โยงเชือกเพื่อไม่ให้รากมะนาวหรือไม้ผลที่ปลูกซุดลงไปเพราะโดยหลักแล้วที่ปลูกกันไปส่วนในกระถางเวลาผ่านไป1ปีวัสดุเนี่ยมันจะย่อยสลายลงไปรากอ่ะที่อยู่ข้างบนมันจะยุบลงไปด้วยเค้าเรียกรากซุดไปกองรวมข้างล่างพอไปกองรวมข้างล่างปุ๊บเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยปุ๋ยไม่ได้กินได้เต็มที่รากก็ไม่เกิดใหม่การที่เราโยงเชือกนี่เป็นนวัตกรรมที่เราคิดขึ้นมาเลยนะเพราะยังไม่มีใครทำเลยผมคุยได้ส่วนมากเขาจะเอากระถางครอบกันเขาปลูกเสร็จวัสดุเขาเอากระถางครอบกันแล้วเอาต้นไม้วางบนกระถางแต่เรามาคิดว่าไอ้การเอากระถางครอบเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่รากไม่สามารถเข้าได้ดินก็ไม่สามารถเข้าได้มันเปิมพื้นที่ในกระถางอีกต่างหากเพราะนั้นเราใช้เชือก2เส้นเองเป็นเชือกไนลอนนะฮะเชือก2เส้นมากากระบาดนะครับแล้วก็วางต้นไม้ที่เราจะปลูกบนเชือกนั้นอีกทีระดับเชือกนั้นอยู่ประมาณกลางกระถางหลังจากเราใส่ดินผสมไปแล้วนี่คือเทคนิคที่เราทำครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอดิศรชิมน้อยครับกันที่สวนตะการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีครับและมีการปลูกทุเรียนโดยให้ดูแลกันแบบ8ชั้นเรือนยอดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

แล้วเราอยู่ในสังคมเมืองการฉีดยาการใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยสร้างความเดือดร้อนสร้างมลพิษสิ่งตกค้างลงไปในธรรมชาติด้วยวิถีการทำสวนแบบเกษตรแบบอินทรีย์ก็คืออยู่ที่ตัว

0: แมลงเข้ามาในสวนเราอ่ะมีทองหลางให้กินอร่อยกว่าทุเรียนที่นี่นกเยอะกว่าสวนสัตว์อีกครับถ้าเราไม่ฉีดยานะครับไม่ใช้สารเคมีนกผีเสื้อต่างๆก็จะมาอยู่กับเรานะครับอย่างที่เนี่ยจะเห็นได้ชัดเนี่ยฟังเสียงเนี่ยเพลิดเพลินไปด้วยเสียงนกหมดนะครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่บางกระเจ้าครับไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ครับที่นี่ครับได้มีการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับจนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ือเป็นสิ่งที่เราได้ความสุขจากตรงนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือความรู้ที่เรามีนะครับอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่เยอะมากมายแต่ว่าเราสามารถที่จะให้คนอื่นเข้ามาดูแล้วหรือว่ารับไปแล้วเนี่ยสามารถไปประยุกต์ใช้หรือมีฟีดแบ็กกลับมาให้เราว่าเออเขาทำมาหน้าตรงจุดนี้จุดนี้เขาสึกว่าเออเขาดีขึ้นเขาได้ปลูกผักกินเองเขาได้มีความรู้เรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่เขาฟีดแบ็กกลับให้เราก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยสุดความรู้เราทำเอาไว้เนี่ยไม่ได้เสียหายไปไหนมีคนต่อยอดมีคนไปใช้แล้วก็มีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำในฟาร์มของเราเองนะครับคนที่มาเที่ยวมาดูงานมาอะไรเงี้ยนะครับเขาจะบอกแล้วว่าอ่ะโอเคในสิ่งตรงเนี้ยที่เราทำดีอยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะมีติชมบ้างอันเนี้ยเราก็รับคำติชมเพื่อจะมาปรับปรุงอันนี้ทีนึงอันนี้คือสิ่งที่เรารับได้ตลอดนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องการให้คนที่มาแล้วเอาความรู้ไปต่อยอดเลยว่าเรื่องของการจัดการขยะต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยใ

ไปจัดการของพื้นที่ของตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บเขาฟีดแบ็กกลับเรามาหรือกลับมาถามเราว่าทำแบบนี้เพิ่มเติมได้ไหมนี่ได้ไหมกลับกลายเป็นว่าในบางครั้งเราได้ความรู้ใหม่จากคนที่มาเรียนรู้งานจากเรามาเราก็จะได้ตัวนี้เราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเราไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อของอะไรที่แบบฟุ่มเฟือยหรือว่าอะไรเงี้ยเอาที่พอดีกับเราเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเราซื้อของราคาแพงเพื่ออะไรเพราะมันทนกว่าอะไรกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในหลวงเคยบอกว่าไม่จำเป็นว่าต้องของถูกเสมอไปได้เสมอไปแต่เราต้องดูว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่จุดไหนเราก็จะเอาแนวคิดเนี้ยนะครับเอามาใช้นะครับเช่นในเรื่องของพื้นที่ต่างๆเราความคุ้มค่าของพื้นที่คือจุดไหนนะครับเช่นเราจะปรับยังไงให้พื้นที่มีมูลค่ามากขึ้นนะครับเช่นทำพื้นที่เอาจากวัสดุที่เหลือใช้เอามาปรับปรุงให้มันมีพื้นที่ให้มันมีราคามากขึ้นอย่างเช่นพื้นที่เราเดินที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็เป็นไม้ที่ทิ้งๆแล้วนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากมันโดยการใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดอันนี้คือหลักการอันนึงที่เรานำเอามาใช้ตรงนี้เพราะนั้นเราก็จะพยายามบริหารจัดการในพื้นที่โดยที่ใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดที่เรียกว่าใช้เงินมากเกินไปนะครับแต่ว่าจะต้องสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นะครับเราจะเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในเครือข่ายเรามีประมาณ30กว่าคนเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเกษตรอินทรีย์มันคืออะไรแล้วหน่วยงานที่เข้ามาช่วยอย่างมอเกษตรนะครับก็จะเข้ามาช่วยกันก็จะรู้ว่าในพื้นที่เนี้ยยังมีนะคนที่ทำการเกษตรแล้วก็เกษตรอินทรีย์จริงๆแต่ละคนก็อยู่ของตัวเองไม่เคยมาแบบประเภทประกาศว่าตัวเองเป็นเกษตรอินทรีย์แต่พอมาเจอเข้าจริงๆปุ๊บมาช่วยกันประกาศว่ามีคนที่ทำการเกษตรอินทรีย์จริงๆอยู่ในพื้นที่เนี่ยอีกหลายคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจว่าคนในพื้นที่ของบางกระเจ้ายังรักพื้นที่กันอยู่เยอะๆหลายคนเลยชีวิตในเมืองนะครับก็คือตื่นเช้าทำงานนะครับไปเสร็จแล้วก็กลับบ้านดึกๆก็ไม่เคยเจอสภาพแวดล้อมที่ดีเลยแต่ขณะที่เรามีพื้นที่อยู่แล้วแล้วเราปล่อยรกล้างแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือความเครียดจากการทำงานของที่บริษัทแล้วเราก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวให้ลูกเราแต่วันหนึ่งที่ลูกเราต้องไปโรงเรียนแล้วไม่มีคนรับคนส่งเราต้องจ้างรถมารับมาส่งเราเลยคิดว่ามันไม่ใช่ละชีวิตเราทำไมลูกเราต้องมานั่งรับภาระแบบนี้เราก็เลยกลับมาใหม่ว่าเราทำไงที่จะสร้างชีวิตครอบครัวให้มันดีขึ้นโดยเรามีสิทธิ์ที่จะไปรับไปส่งลูกเองไม่ใช่สิทธิ์ที่บริษัทสั่งให้เราไปทำอะไรก็ได้เราก็เลยปรับใหม่ลาออกมาก็เลยหากิจกรรมที่เราสามารถที่จะจัดการได้เองนะครับก็คือพื้นที่เราเองเนี่ยเราจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจัดการได้เองเราก็เลยมาดูว่าสิ่งที่เรามีอะไรอยู่เราก็เลยมาปรับใช้พื้นที่ของเราที่มีแม้แต่เพียงแค่ไม่กี่ตารางวาเราก็สามารถที่จะจัดการระบบมันได้ถ้ามองแล้วในภาพรวมนะครับเราทั้งได้ทั้งรางวัลทั้งอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับที่ได้มาเนี่ยคือเกิดจากการที่เราทำงานจริงนะครับเราถึงได้รางวัลมานะครับเพราะนั้นในภาพรวมของเราเองเนี่ยถ้าเรามองแล้วถ้าเกิดใครที่เห็นว่าอันนี้สิ่งนี้ดีนะครับคุณก็เอาไปใช้ต่อได้รางวัลนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับผมคนเดียวมันต้องไปอยู่ที่คนอื่นด้วยเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการเพิ่มกำลังใจให้กับคนที่จะทำงานต่อจากเราบางคนอาจจะมีทุนน้อยก็ค่อยๆเริ่มจากอีกแบบนึงนะครับหรือว่าถ้าเรามีพื้นที่มากเราจะจัดการยังไงที่ให้มันเหมาะสมกับการที่เรามีพื้นที่นั้นๆจะได้ไม่เป็นการที่เปลืองตัวเองเปลืองค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับเราก็จะให้เขารู้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วเราก็นำข้อมูลพวกนี้ไปเผยแพร่อย่างเช่นเรื่องการจัดการขยะต่างๆเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราทำอยู่เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ต่างๆเนี่ยเราก็จะดูว่ามันราคามันสมเหตุสมผลที่จะขยายต่อให้คนอื่นไปช่วยกันใช้เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมได้ไหมแล้วมีเหตุผลอะไรทำไมเราถึงทำแบบนี้ให้กับเขาเพื่อที่จะหนึ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านเราในต้นทุนแบบคนไทยได้จริงๆไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำต่อไปในอนาคตด้วยเราเริ่มที่จะต่อยอดจิ๊กซอสิ่งที่ขาดหายไปจากระบบการเกษตรของบ้านเรานะครับอย่างเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆขยะกลับกลายมาเป็นปุ๋ยพอจากปุ๋ยกลับกลายมาเป็นพืชกลับมากลายเป็นอาหารตอนนี้โปรเซสพวกนี้มันเริ่มสตาร์ทแล้วจากเดิมที่ต่างคนต่างทำไม่มีการจัดการแต่นี้มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อน

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาสิทธิพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับและวันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับจะลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: ีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสธเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสธนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: มสธเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับแล้วก็เนื้อหาถัดมาก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็คือเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยก็จะมีบทบาทต่อสังคมโลกถึงแม้จะไม่มากนักเนื่องจากว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่ใหญ่โตหรือมีบทบาทขับเคลื่อนโลกสักเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้ก็มาดูในรายละเอียดว่าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยกับสังคมโลกเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับอันแรกเราก็จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกอันที่2เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกซึ่งอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอันนี้ดูจะมีผลมีอิทธิพลมีความรุนแรงพอสมควรนะครับแนวคิดทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็คือพูดง่ายจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงในสังคมโลกยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกก็คือเราจะดูถึงบทบาทของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยนะครับต่อสังคมโลกก็คือในเรื่องของการผลิตและการส่งออกก็คือหมายความว่าประเทศไทยมีการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกสินค้าไปยังสังคมโลกนั่นเองหรือไปยังที่ต่างๆนานาทั่วโลกนั่นเองเพราะว่าอย่างน้อยไทยก็มีบทบาทในเรื่องของด้านการผลิตสินค้าที่สังคมโลกยังต้องการอยู่เช่นสินค้าทางด้านเกษตรถูกไหมครับแล้วเราก็ส่งออกสินค้าทางด้านเกษตรเพราะว่าสินค้าทางด้านเกษตรนั้นจริงๆแล้วมันก็คืออาหารนั่นเองนะครับซึ่งอาหารก็เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกต้องการอยู่ถูกไหมครับอันที่2ก็คือบทบาทของเศรษฐกิจไทยในด้านการบริโภคเพราะนั่นก็คือหมายความว่าในทางกลับกันนอกจากเราเป็นบทบาทในทางการผลิตแล้วเราก็ต้องบริโภคด้วยก็คือหมายความว่าเราก็จำเป็นต้องซื้อสินค้าและบริการจากที่อื่นๆในโลกเข้ามาบริโภคภายในประเทศเราด้วยนะครับนอกจากบทบาทด้านการผลิตบทบาทด้านการบริโภคแล้วประเทศไทยก็ยังมีบทบาทด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีประเทศไหนในโลกถูกไหมครับที่พูดไปแล้วว่าไม่ติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองก็มีบทบาทด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการค้ากับประเทศอื่นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องการค้าแล้วถัดมาก็คือบทบาทเศรษฐกิจไทยด้านการลงทุนระหว่างประเทศก็แน่นอนว่าประเทศไทยก็มีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่รองรับนักลงทุนจากต่างชาติด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวก็จะพูดไปอีกมิตินึงนะครับแล้วก็บทบาทเศรษฐกิจไทยด้านบริการอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นด้านบริการต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันนะครับเน้นกันมากเลยก็คือด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวก็ถือเป็นภาคบริการที่สำคัญของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติหลายๆประเทศนะครับชื่นชมชื่นชอบแล้วก็มาเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยเมื่อกี้เราพูดถึงเศรษฐกิจไทยบทบาทเศรษฐกิจไทยต่อโลกตอนนี้เรากำลังพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกต่อไทยดังนั้นบทบาทแรกก็คือบทบาทเศรษฐกิจโลกด้านอุปสงค์ก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอุปสงค์ก็คือซื้อพูดง่ายนะครับเศรษฐกิจโลกก็ต้องซื้อสินค้าและบริการจากประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยขายอะไรล่ะก็ขายผลิตผลทางด้านการเกษตรต่อสังคมโลกนั่นเองอันที่2ก็คืออุปสงค์แล้วก็คืออุปทานอุปทานก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจนั้นมีบทบาทด้านอุปทานก็คือขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็กลับกันแล้วไทยก็จะเป็นฝ่ายซื้อนะครับสินค้าและบริการจากโลกจากเวทีโลกหรือจากสังคมโลกตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นบทบาทด้านเศรษฐกิจด้านอุปทานของเศรษฐกิจโลกต่อไทยนั่นเองรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนะครับมีซึ่งก็มองว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วเพียงแต่ว่าในยุคแรกๆนะครับอาจจะความสัมพันธ์นั้นอาจจะอยู่ในวงแคบๆอ
อาจจะอยู่แค่ในภูมิภาคเดียวกันหรือว่ามูลค่าการติดต่อค้าขายกันก็อาจจะยังไม่มากนักแต่ปัจจุบันก็เริ่มขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจออกไปใหญ่โตนะครับหมายถึงว่าไปทั้งประเทศตะวันตกด้วยไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคนี้แล้วนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนั้นมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอาจจะขาดความเป็นอิสระถูกไหมฮะก็คือหมายความว่าไม่สามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างอิสระแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับนั่นก็คือแนวคิดตอนที่1 นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกเพราะนั่นก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจไทยก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกทั้งในด้านการผลิตการบริโภคการซื้อสินค้าอะไรต่างๆนานารวมทั้งเศรษฐกิจโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆตามมานะครับโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตก็อาจจะมีมูลค่าไม่มากนักแล้วก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับแต่พอพัฒนาขึ้นนะครับเราก็ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปกับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกทั่วทั้งทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงมูลค่าก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นอาจจะด้วยจากหลากหลายสาเหตุด้วยเรื่องของการโทรคมนาคมการขนส่งที่มันสะดวกมากขึ้นที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสามารถขนส่งได้ในปริมาณมากๆอะไรทำนองนี้รวมไปถึงระบบที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานนะครับมันก็มีความสมบูรณ์มีพัฒนาการมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกแน่นอนอาจจะถูกมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่นักนะครับอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกไม่มากนัก

นะครับแต่ก็ยังพอเห็นผลอยู่บ้างนะครับงั้นมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกนะครับเขาก็บอกว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับในด้านการผลิตนะครับประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตนะฮะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านะฮะหรือบางทีเขาก็เรียกว่าเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าหรือเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อการบริโภคมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านะครับก็คือว่ามันเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าขายแล้วนั่นเองนะครับหรือการสร้างความมั่งคั่งจากการค้าขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับการผลิตเพื่อการค้าก็ต้องผลิตในปริมาณที่มากๆเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นการผลิตในระบบอุตสาหกรรมนั่นเองเพื่อให้ได้ผลผลิตในจำนวนที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเพื่อตัวเองหรือผลิตเพื่อบริโภคอีกแล้วนะครับอันที่สองก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงด้านที่สองด้านการผลิตก็คือการแปรรูปผลิตผลการเกษตรนะครับเรามีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแปรรูปเพื่ออะไรก็คือแปรรูปเพื่อให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นหรือการแปรรูปก็เพื่อให้สินค้านั้นมันมีอายุยืนยาวมากขึ้นไม่เน่าเสียง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันที่สองที่เราเปลี่ยนแปลงก็คือด้านการบริโภคนะครับการผลิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วการบริโภคเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยการบริโภคก็เริ่มหันมาบริโภคสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่ประหยัดเวลาที่รวดเร็วที่เขาเรียกว่าอาหารจานด่วนรวมไปถึงเรื่องของการบริโภคอาหารเสริมอาหารปลอดสารพิษอะไรต่างๆนานาณปัจจุบันถูกไหมฮะส่วนด้านการค้านะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็คือเป็นแบบเปิดมากขึ้นเป็นแบบเปิดก็คือหมายความว่าก็คือเปิดเสรีนั่นเองทางการค้านะครับการค้าณปัจจุบันเนี่ยจะปิดกั้นกีดกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆนานารวมทั้งประเทศไทยนะครับเป็นสมาชิกขององค์กรการค้าโลกนะครับแล้วก็หลักการขององค์กรการค้าโลกอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือว่าห้ามกีดกันทางการค้าเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยเป็นองค์การเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกก็ต้องปฏิบัติตามนั้นก็คือไม่มีการกีดกันทางการค้านั่นเองนะครับด้านการเงินก็เช่นเดียวกันณปัจจุบันเราจะเห็นพัฒนาการทางด้านการเงินซึ่งเยอะแยะหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเช่นอาจจะเห็นเรื่องของบัตรเครดิตบัตร ATM ซึ่งจริงๆบัตรเครดิตบัตร ATM ก็อาจจะเป็นพัฒนาการที่อาจจะล้าหลังแล้วก็ว่าได้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยธุรกรรมทางการเงินมันก้าวหน้าไปมากขึ้นนะครับธุรกรรมทางการเงินมันอยู่บนออนไลน์นะครับมันเริ่มมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของบริการของธนาคารก็ยกตัวอย่างชัดๆในชีวิตประจำวันเราเนี่ยณปัจจุบันอาจจะไม่ต้องพกเงินสดละถูกไหมฮะเราพกโทรศัพท์มือถือก็พอละก็คือหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสามารถซื้อของจ่ายของซื้อของซื้อสินค้าและบริการอะไรโดยที่ไม่ต้องพกเงินสดเราใช้วิธีสแกนจ่ายแต่ว่าเราก็ต้องมีแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก็ต้องมีเงินในบัญชีก็เท่านั้นเองนะครับเราก็จะเห็นธุรกรรมทางการเงินตรงนี้นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเป็นเรื่องของออนไลน์มากขึ้นในเรื่องของการลงทุนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการลงทุนจากต่างประเทศลดลงนะครับส่วนการลงทุนของไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับทีนี้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงนิดนึงว่าในเอกสารของเราอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับที่อาจจะไม่ก้าวทันหรือสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับโดยเฉพาะสังคมโลกถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะปัจจุบันนี้ถูกไหมครับด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีแต่ว่าเอกสารของเราอาจจะไม่สามารถปรับปรุงให้ทันการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางราวบางประเด็นก็ต้องเรียนกันตรงๆนะครับว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงณปัจจุบันที่นักศึกษาเรียนอยู่นะครับทีนี้ด้านการจ้างงานนะครับก็เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้ก็อาจจะตรงกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเพราะว่า เราเจอปัญหาเรื่องของโรคระบาดถูกไหมครับถึงแม้ตอนนี้อาจจะถูกมองว่า เบาบางลงหมายถึงว่าการผ่อนคลายมีมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็อาจจะยังเพิ่งฟื้นตัวนะครับทีนี้จะพูดถึง

กระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลกจากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลกระทบยังไงบ้างเขาก็บอกว่าด้านโครงสร้างการผลิตนะครับประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรนะครับมากพอที่จะส่งไปยังต่างประเทศก็คือหมายความว่าเราคงเคยได้ยินนะครับว่าไทยจะเป็นครัวโลกนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็หรือสภาพประเทศไทยเนี่ยก็เหมาะกับการเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเกษตรหรือภาคการเกษตรพูดง่ายก็คือเป็นแหล่งอาหารนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคของไทยเนี่ยอาจจะมีผลไม่มากนักนะเพราะว่าคนที่มีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคในสังคมไทยก็คงยังมีน้อยอยู่นะครับอันที่3คือการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของไทยนะครับก็เน้นการค้าขายตามข้อตกลงของเขตการค้าเสรีนะครับภายใต้องค์กรการค้าโลกอย่างที่บอกรวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะตอนนี้เรารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประเทศไหนถูกไหมฮะเราก็ต้องดำเนินนโยบายทางการค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศที่เราไปรวมตัวด้วยนั่นเองถูกไหมฮะอย่างเช่นประชาคมอาเซียนนะครับก็แน่นอนว่าในทางเศรษฐกิจเราก็จะช่วยเหลือกันเราจะไม่ตั้งกำแพงภาษีเราจะไม่กำหนดโควต้าระหว่างกันอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านค่าเงินอันนี้ก็จะมีผลต่อการค้าของไทยในเวทีโลกถูกไหมฮะค่าเงินบาทอ่อนตัวค่าเงินบาทแข็งตัวก็จะส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการค้านั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของไทยนะครับก็มีการไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากการผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานไทยนะแรงงานไทยในต่างประเทศลดน้อยลงนะครับเพราะว่าแต่ว่าเมื่อถ้าเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นนะครับแรงงานไทยก็อาจจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกของประเทศต่างๆนะครับว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกนะครับว่ามันจะมีเมื่อเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมโลกยังไงแต่จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่โตนะครับไม่ได้มีขนาดทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยต่อสังคมโลกนั่นเองครับและเนื้อหาถัดมานะครับก็จะต่อเนื่องกันคราวนี้ก็จะดูในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็คือหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเศรษฐกิจโลกนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วมันมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนะครับการเปลี่ยนแปลงอันแรกก็คือเขามองว่ารูปแบบและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยยังไงอันแรกเลยที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของราคาน้ำมันอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจโลกในเรื่องของราคาน้ำมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากสาเหตุด้านการเมืองหรือสาเหตุเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจก็แล้วแต่เมื่อราคาน้ำมันมันถีบตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหมายความว่าจะต้องเกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นมันทำให้ต้นทุนของสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นสินค้าเลยต้องแพงขึ้นพูดง่ายสินค้าแพงก็คือพูดง่ายเกิดภาวะเงินเฟ้อเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดอะไรขึ้นก็คนหรือประชาชนที่มีรายได้ประจำก็จะเดือดร้อนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของราคาหุ้นนะครับอาจจะเกิดจากความนิยมในการลงทุนตราสารทางการเงินหรือการเก็งกำไรอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับรวมไปถึงข้อที่3การเปลี่ยนแปลงด้านค่าเงินดอลลาร์เพราะว่าเป็นเงินสกุลใหญ่ที่ประเทศไทยนี่ก็ถือว่ามีสัดส่วนการถือกองหรือใช้เงินดอลลาร์ในทางการค้าการขายสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินดอลลาร์มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ต้องส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้ง
หลายๆประเทศด้วยเพราะต้องยอมรับว่าค่าเงินดอลลาร์มันเป็นสกุลหลักของโลกเราก็ว่าได้นะครับทีนี้ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยล่ะนะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันก็แน่นอนอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำให้ของแพงค่าครองชีพของประชาชนก็จะสูงขึ้นนะราคาหุ้นก็จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในประเทศก็จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์ก็จะส่งผลต่อการนำเข้าการส่งออกการลงทุนรวมไปถึงหนี้สินของประเทศไทยด้วยนะครับถ้าอัตราหรือค่าเงินดอลลาร์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะส่งผลให้หนี้ของประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้ถัดมาก็จะพูดถึงเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนะครับว่ามันจะมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นนะครับแนวโน้มด้านแรกก็คือว่าวันเริ่มเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจากที่แต่เดิมก็อาจจะถูกมองว่า อเมริกาและชาติตะวันตกนะครับถือเป็นขั้วมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันนะครับขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนมาเป็นชาติทางด้านอาเซียนชาติตะวันออกรวมไปถึงประเทศจีนเราเริ่มเห็นบทบาทหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนถูกไหมฮะนักท่องเที่ยวจีนเศรษฐกิจจีนนะครับเริ่มเป็นที่เริ่มส่งผลต่อประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเห็นได้ชัดเจนกรณีประเทศไทยนะครับเราต้องการนักท่องเที่ยวจีนหรือพูดง่ายในทางกลับกันนักท่องเที่ยวจีนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยมากถูกไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวถูกไหมครับตอนนี้ประเทศจีนเริ่มผ่อนคลายแล้วก็คือหมายความว่าเริ่มเปิดโอกาสให้คนจีนออกนอกประเทศได้แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยและประเทศไทยก็พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานนะครับก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับเช่นเรื่องราคาน้ำมันนะฮะรวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆนานานะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ประเทศต่างๆนานานะครับผลักดันขึ้นเพื่อช่วยเหลือกันในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจถูกไหมครับเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะครับก็จะไปเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆนานาที่เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือหลายๆกลุ่มหรือหลายๆองค์กรระหว่างประเทศก็จะต้องมีมิติในเรื่องของการช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วถูกครับไทยเราอยู่ในประชาคมอาเซียนถูกไหมฮะตอนนี้ประชาคมอาเซียนก็เน้นเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราเป็นสมาชิกกลุ่มเอเปกกลุ่มเอเปกก็คือกลุ่มที่ร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็องค์กรอื่นๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยมันมีผลมากกว่าเศรษฐกิจไทยที่มีต่อเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเราไปเน้นการส่งออกนะครับเราไปเน้นภาคต่างประเทศเราเน้นเรื่องภาคบริการทุกสิ่งทุกอย่างก็คือหมายความว่าเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเมื่อเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากๆเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในเวทีโลกหรือในเศรษฐกิจโลกก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลหลักของโลกเช่นค่าเงินดอลลาร์หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวนะครับเราอาศัยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนถูกไหมครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับนักท่องเที่ยวจีนนั้นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากนะครับถือว่าเป็นชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดและประเทศจีนมีนโยบายที่เรียกว่าโควิดเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่าซีโร่โควิดก็คือหมายความว่าจะไม่ให้เกิดการระบาดเลยไม่ยอมที่จะดำรงชีวิตไปพร้อมกับโควิดแปลนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดการระบาด ที่ไหนจีนก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องปิดถูกไหมฮะแปลนด้วยนโยบายอันนี้
ก็ทำให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ปิดประเทศอันเนื่องมาจากโรคระบาดเนี่ยยาวนานกว่าประเทศอื่นก็คือหมายความว่าประเทศอื่นอาจจะเริ่มผ่อนคลายแล้วประเทศไทยเองก็เริ่มผ่อนคลายแล้วประเทศในตะวันตกในยุโรปนะครับหลายๆประเทศก็เริ่มผ่อนคลาย

นั้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราผูกโยงตัวเองเศรษฐกิจไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากๆเนี่ยมันทำให้เราได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขยากหรือแม้แต่การส่งออกถูกไหมครับเราเน้นการส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศสำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาเรามีมูลค่าการส่งออกกับประเทศสหรัฐอเมริกาสูงมากเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็เนื่องจากว่าส่งออกมันก็ต้องลดลงถูกไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีการบริโภคของเขาลดน้อยลงเขาก็ไม่สั่งซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราเนี่ยก็มีการพูดถึงนิดนึงว่าเราก็ควรที่จะมีการมองเศรษฐกิจที่รอบด้านมากกว่านี้ไม่อาศัยแค่การส่งออกและการท่องเที่ยวควรเน้นสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศแน่นอนว่ามันก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในทางเศรษฐกิจนั่นเองเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเวทีโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจโลกไม่ดีถ้าเราสามารถสร้างความแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราเองได้มันก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถรอดพ้นจากความทุกข์ยากในทางเศรษฐกิจไปได้ดีกว่าที่จะไปพึ่งเรื่องของส่งออกและเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเราก็เริ่มมีความคิดตรงนี้แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเริ่มที่จะพยายามสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองนะครับเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกซึ่งอีกหน่อยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกก็จะเป็นวิกฤตของประเทศไทยต่อไปอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตาม

0: หลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับเนื้อหาถัดไปก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับหน่วยที่8เนี่ยชื่อหน่วยก็คือการเมืองกับสังคมพูดง่ายๆหน่วยเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเมืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องของการเมืองกับสังคมนะครับเราก็มาดูซิว่าการเมืองกับสังคมเนี่ยมันคือยังไงนะครับแต่ในเบื้องต้นต้องยอมรับกันว่าสังคมนั้นอาจจะเป็นภาพใหญ่ก็คือหมายความว่าพอมนุษย์มาอยู่รวมตัวกันก็ต้องเกิดสังคมขึ้นถูกไหมครับเมื่อเกิดสังคมขึ้นสิ่งที่ต้องเกิดตามมาก็จะมีสิ่งต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมาจากการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาแน่นอนก็คือเรื่องของการเมืองหรือพูดง่ายในเบื้องต้นนี้ถ้าพูดถึงการเมืองกับสังคมเนี่ยมันก็เหมือนกับวงกลม2วงที่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสังคมก็อาจจะเป็นวงกลมวงใหญ่แล้วก็ถูกทับซ้อนด้วยวงเล็กที่เรียกว่าการเมืองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ามนุษย์เรานอกจากอยู่ในการเมืองแล้วก็ต้องอยู่ในสังคมด้วยนะครับก็คือหมายความว่าคนเราต้องอยู่ทั้งในสังคมแล้วก็ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูนะครับในรายละเอียดปีกย่อยว่าความหมายของสังคมหมายถึงอะไรความหมายของการเมืองหมายถึงอะไรนะครับสังคมก็แน่นอนว่าหมายถึงคนที่มาอยู่รวมกันนะครับเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังได้นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็คือหมายความว่ามนุษย์อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นั่นเองนะครับมนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในการดำรงชีวิตอยู่ถูกต้องเลยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรอย่างน้อยเมื่อเราเกิดมาเราเป็นทารกเรามีช่วงเวลาที่เป็นทารกยาวนานมากถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องมีคนอื่นดูแลเราในช่วงต้นของชีวิตของเรานั่นเองถูกไหมครับมิฉะนั้นเราก็คงจะตายไปตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครดูแลเราถูกไหมครับนั่นก็คือนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับอันที่สองนะครับก็คือการเมืองคราวนี้เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเนี่ยนะครับก็เลยต้องมีการสร้างกฎระเบียบกติกากฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆนานาเพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติถูกไหมครับไม่งั้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งมันก็เกิดความสับสนวุ่นวายถูกไหมครับแล้วก็หน่วยก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเรื่องของการจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆนานาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์กฎกติการะเบียบแบบแผนอะไรต่างๆนานามันจึงเป็นเรื่องการเมืองนั่นเองถูกไหมครับใครจะเป็นผู้ปกครองใครจะเป็นผู้ถูกปกครองรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกแง่มุมนึงก็คือมนุษย์จึงถือเป็นสัตว์การเมืองด้วยก็คือหมายความว่ามนุษย์ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าทั้งสังคมและการเมืองมันเป็นวงกลม2วงที่ทับซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ในสังคมเราก็ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองทีนี้ความสำคัญกับการเมืองนะครับความสำคัญของการเมืองกับสังคมเป็นยังไงก็มีผู้พูดถึงหรือมีนักวิชาการให้ความเห็นถึงความสำคัญของการเมืองเยอะแยะไปหมดนะครับเช่นมองว่าคนจะเป็นผู้สร้างระบบการเมืองถูกไหมครับเพราะว่าระบบการเมืองที่เกิดขึ้นมานั้นก็คืออยู่ที่การค้นคิดหรือวิธีคิดของมนุษย์เรานั่นเองว่าจะได้ระบบการเมืองแบบไหนระบบการเมืองแบบไหนดีที่สุดระบบการเมืองแบบไหนเหมาะสมที่สุดระบบการเมืองแบบไหนก่อให้เกิดความเป็นดีความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนหรือคนในชาตินะครับระบบการเมืองจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมก็คือหมายความว่าระบบการเมืองแบบไหนล่ะที่ให้อำนาจกับใครนะครับอำนาจกับใครในที่นี้ก็คืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ปกครองหรืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ปกครองหรืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ถูกปกครองนะครับแล้วผู้ถูกปกครองก็มอบอำนาจให้คนจำนวนหนึ่งไปทำหน้าที่ปกครองแทนตัวเองอะไรลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าระบบการเมืองเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมนะครับรวมไปถึงการเมืองจะเป็นตัวกำหนดลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเวลาพูดถึงการเมืองก็จะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศผู้ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศก็จะต้องมีนโยบายทางเศรษฐกิจของกำหนดมาเพื่อใช้ในการบริหารประเทศนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเมืองก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็คือชี้ให้เห็นภาพในเรื่องของความสำคัญของการเมืองกับสังคมรวมไปถึงการตัดสินใจทางการเมือง
ก็จะส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่เสมอนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาแล้วเวลาพูดถึงรูปแบบการเมืองการปกครองล่ะนะครับรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะถูกกำหนดมาจาก2ปัจจัยสำคัญสำคัญหรือ2องค์ประกอบที่สำคัญสำคัญก็คือ1จำนวนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยกับจุดมุ่งหมายในการปกครองนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปแบบทางการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันเนี่ยถูกกำหนดจาก2องค์ประกอบก็คือจำนวนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและจุดมุ่งหมายในการปกครองเป็นยังไงมาดูในรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับในตารางนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษากลับไปทบทวนดูตารางนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับที่เขาบอกว่ารูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันนั้นถูกกำหนดจากจำนวนผู้ปกครองและจุดมุ่งหมายในการปกครองนะครับจำนวนผู้ปกครองหรือเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับถ้าเป็นคนคนเดียวนะครับคนคนเดียวทำหน้าที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือพูดง่ายเป็นผู้ปกครองเนี่ยแต่ดูว่าจุดมุ่งหมายในการปกครองของเขาคืออะไรถ้าจุดมุ่งหมายในการปกครองของเขาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกระบบการปกครองนั้นว่าราชาธิปไตยก็คือพูดง่ายเป็นการปกครองของคนคนเดียวแต่มุ่งให้เกิดประโยชน์กับคนจำนวนมากหรือประชาชนนั่นเองนะครับแต่ถ้าคนคนเดียวแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อตัวผู้ปกครองเองอย่างนี้เขาเรียกว่าทุชนาธิปไตยหรือพูดกันง่ายๆก็คือว่าทรราชนั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าปกครองโดยคนคนเดียวเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ปกครองอย่างนี้ไม่ถูกถูกไหมฮะรวมไปถึงอีกลักษณะถ้าจำนวนผู้ปกครองเป็นคณะบุคคลแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อประชาชนเขาก็เรียกว่าอภิชนาธิปไตยนะก็คือเป็นการปกครองที่ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นคณะบุคคลแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อตัวผู้ปกครองเขาเรียกว่าคณาธิปไตยก็เป็นการปกครองที่ไม่ดีอีกถูกไหมเพราะว่าไม่ได้ปกครองเพื่อประชาชนแต่เป็นการปกครองเพื่อผู้ปกครองเองแต่ถ้าจำนวนผู้ปกครองเป็นประชาชนทั้งหมดอันนี้ก็พอจะนึกภาพออกถูกไหมเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจริงๆแล้วจำนวนผู้ปกครองคือประชาชนทั้งหมดถูกไหมฮะก็เพราะว่ามันผ่านกระบวนการเลือกตั้งก็คือว่าให้ประชาชนทั้งหมดมาออกเสียงเลือกตั้งเลือกคนที่จะไปทำหน้าที่แทนเราในการปกครองนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาถึงมองว่าประชาธิปไตยก็คือว่าจำนวนผู้ปกครองมันก็คือประชาชนทั้งหมดเดี๋ยวจะนักศึกษาจะเอาเถียงตรงว่าเฮ้ยประชาชนทั้งหมดได้ยังไงถูกไหมฮะหมายความว่าอย่างนี้

ครับจำนวนผู้ปกครองทั้งหมดมาจากประชาชนทั้งหมดก็คือหมายความว่าประชาชนทั้งหมดนะครับมาออกเสียงเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนเพื่อให้ตัวแทนไปทำหน้าที่ปกครองแทนเรานะครับและเป็นการปกครองกลับมาเพื่อประชาชนทั้งหมดก็คือเรียกว่าประชาธิปไตยแต่ถ้าประชาชนทั้งหมดนะครับจุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อผู้ปกครองเขาเรียกว่าฝูงชนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนแรกที่พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมว่าการเมืองคืออะไรสังคมคืออะไรการเมืองกับสังคมสัมพันธ์กันยังไงนะครับเมื่อสังคม เกิดขึ้นนะครับก็ต้องมีการเมืองเกิดขึ้นเมื่อการเมืองเกิดขึ้นรูปแบบการเมืองการปกครองควรเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนนี้ที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองสังคมครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะลงลึกมาในรายละเอียดนะครับก็จะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองในสังคมโดยเฉพาะรวมไปถึงสังคมไทยด้วยนะครับหลังจากที่เนื้อหาเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาลงลึกว่าอ้าวแล้วทีนี้ในระบบการเมืองการปกครองในสังคมณปัจจุบันนะครับมีอะไรบ้างลักษณะยังไงบ้างนะครับนักศึกษาอย่าไปสับสนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองในระบบปัจจุบันแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าณปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการเมืองการปกครองอันหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นกระแสหลักในปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับมันก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆหรือ3รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครับอันที่2ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีแล้วก็อันที่3ก็คือว่าระบบประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดีหรือกึ่งรัฐสภาก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะว่าคือระบบที่3นี่ก็คือเป็นระบบที่เรียกว่ากึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับของในแต่ละระบบแต่ละรูปแบบนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเป็นระบบรัฐสภาประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภานะครับต้นกำเนิดก็คือประเทศอังกฤษและประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็เป็นประชาธิปไตยในแบบที่เรียกว่าระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นคำว่าระบบรัฐสภาประชาธิปไตยระบบรัฐสภาก็คือหมายความว่ารัฐสภาจะมีบทบาทมากนั่นเองคำว่ารัฐสภามีบทบาทมากก็คือหมายความว่ารัฐสภาเป็นที่มาของฝ่ายบริหารหมายความว่ายังไงนะครับก็ดูกรณีประเทศไทยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีการยุบสภาหรืออาจจะมีการที่รัฐบาลครบวาระ4ปีก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่หรือที่เรียกว่าเลือกตั้งทั่วไปนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราได้จำนวนส.ส.มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเปิดประชุมรัฐสภาเปิดประชุมเพื่ออะไรนะครับเพื่อหาตัวคนที่จะเป็นประธานรัฐสภาหลังจากนั้นก็เปิดประชุมเพื่อมาโหวตเลือกนายกเพราะฉะนั้นในระบบรัฐสภาก็จะเห็นบทบาทของรัฐสภาในแง่ที่เป็นที่มาของฝ่ายบริหารนั่นเองนะครับก็คือนายกจะต้องมาจากการโหวตในสภานะครับนี่ก็คือหลักๆของแบบแรกนะครับรายละเอียดก็มีอีกเยอะนะครับแต่ว่าคงพูดได้ไม่หมดในที่นี้แต่ว่าในเอกสารของเราเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดของระบบรัฐสภาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะครับระบบที่2ก็คือแบบประธานาธิบดีนะครับประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนี่ต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกานะครับก็คือหมายความว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นตัวประธานาธิบดีจะมีบทบาทมากจะมีอำนาจมากก็คือหมายความว่าเป็นทั้งผู้นำฝ่ายบริหารแล้วก็ถือว่าเป็นประมุขของรัฐด้วยนะครับแล้วก็ระบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเนี่ยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็ถือว่าแบ่งแยกอำนาจกันอย่างชัดเจนก็คือหมายความว่าทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่างก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีระบบที่เรียกว่าตรวจสอบกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือหมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติของระบบนี้ระบบประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะ

ไม่มีอำนาจในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็ไม่มีอำนาจในการยุบสภานั่นเองเพราะถือว่าทั้งสองฝ่ายนี้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันนะครับส่วนแบบที่3ที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยกึ่งประธานาธิบดีนั้นต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือหมายความว่าระบบนี้เนี่ยฝ่ายบริหารจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่ามีทั้งประธานาธิบดีและมีทั้งนายกรัฐมนตรีแต่ในระบบนี้ตัวประธานาธิบดีจะมีอำนาจจะมีบทบาทมากกว่านายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับกรณีฝรั่งเศสก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าบทบาทของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นมีมากกว่าตัวนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสหรือพูดง่ายๆก็คือว่านายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนั้นก็มาจากการเลือกหรือคัดเลือกมาจากตัวประธานาธิบดีนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับจะระบบประชาธิปไตยแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะมีหลักการร่วมกันนะครับเช่นอันที่หนึ่งชัดเจนว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่หลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะอำนาจอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของประชาชนนั่นเองหลังจากนั้นก็จะต้องมีเน้นเรื่องเสรีภาพเสมอภาคปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมและก็หลักเสียงข้างมากนะครับ4ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ผมคิดว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมรายการคงจะเข้าใจดีอยู่แล้วในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยถูกไหมครับก็คือประชาธิปไตยก็จะเน้นเรื่องเสรีภาพนะครับทุกคนมีเสรีภาพแต่ต้องไม่มีเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตนะครับหลังๆนี่ชักจะตีความว่าเสรีภาพหมายถึงการทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับในประชาธิปไตยในประชาธิปไตยเน้นเสรีภาพแต่เป็นเสรีภาพภายใต้ขอบเขตนะครับเราไม่สามารถใช้เสรีภาพได้โดยเกินเลยขอบเขตหรือของกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเสรีภาพภายใต้กฎหมายนะครับมีเสรีภาพภายใต้กฎหมายนะครับอย่าคิดว่าเวลามีเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้เมื่อเราทำผิดกฎหมายเสรีภาพเราไม่มีนะครับนะฮะอันที่3ก็คือหลักความเสมอภาคก็ถือว่าเป็นหลักประกันอย่างนึงว่าทุกคนนั้นต้องเสมอภาคกันเสมอภาคกันในเรื่องอะไรเสมอภาคกันในทางการเมืองยกตัวอย่างคำว่าเสมอภาคกันในทางการเมืองอย่างน้อยทุกคนมี1เสียงเท่ากันถูกไหมครับหรือเสมอภาคกันในโอกาสทางสังคมเช่นว่าอาจจะเข้าถึงแหล่งงานได้เหมือนกันเข้าถึงการศึกษาได้เหมือนกันไม่มีการกีดกั้นว่าผู้หญิงต้องเรียนได้แค่นี้ผู้ชายต้องเรียนได้แค่นี้อะไรทำนองเนี้ยหรือผู้หญิงต้องได้เงินเดือนแค่นี้ผู้ชายต้องได้เงินเดือนแค่นี้เรามีหลักเรื่องความเสมอภาคหรือพูดง่ายๆการกีดกันกันอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็หลักปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมทำไมเราต้องให้ความสำคัญของเรื่องของกฎหมายเพราะมองว่ากฎหมายนั้นมันมีที่มาจากประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายพิจารณากฎหมายคือใครก็คือฝ่ายนิติบัญญัติหรือส.ส.นิติบัญญัติหรือส.ส.มาจากใครก็คือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแล้วก็ถือหลักเสียงข้างมากในการที่จะตัดสินปัญหาใดๆก็ตามนะครับก็ยึดถือเสียงข้างมากทีนี้ระบบอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบที่เรียกว่าสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์นะครับอันนี้ก็ถือเป็นระบบที่2ในโลกยุคปัจจุบันนะครับแต่ก็อาจจะถูกมองว่าลดความสำคัญลงไปเมื่อเทียบกับเรื่องของประชาธิปไตยนะครับแล้วระบบสังคมนิยมก็คือต้องการให้เกิดความเสมอภาคความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเขาถึงเรียกว่าระบบสังคมนิยมนะครับส่วนคอมมิวนิสต์จริงๆแล้วคอมมิวนิสต์ก็คือสังคมนิยมรูปแบบนึงแต่ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงเข้มข้นเข้มงวดกว่านะครับเพราะว่าต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับเป็นของสังคมเป็นของภาพรวมนะครับก็ไม่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับและจุดหมายปลายทางของคอมมิวนิสต์ก็คือหมายความว่าจะต้องเป็นอรัฐฐานิยมนั่นคือจุดมุ่งหมายปลายทางของคอมมิวนิสต์นะครับส่วนอีกระบบนึงนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเข้มข้นรุนแรงก็คือระบบที่เรียกว่าเผด็จการหรือระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมก็คือหมายความว่าอำนาจทั้งหลายทั้งปวงนะครับอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับหรือผู้นำนั่นเองนะครับเผด็จการก็แบ่งออกเป็นเผด็จการแบบบุคคลหรือเผด็จการกลุ่มเล็กๆนะครับรวมไปถึงเผด็จการแบบฟาสซิสต์นาซีและคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการคอมมิวนิสต์นี่ก็คือระบบการเมืองการปกครองในสังคมซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะ
ก็คือประชาธิปไตยนะครับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่พูดถึงระบบการเมืองการปกครองที่มีในนั่นเองเนื้อหาในตอนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงการเมืองการปกครองในสมัยต่างๆหรือตรงจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือว่าเราจะพูดถึงการเมืองการปกครองของไทยในสมัยต่างๆนั่นเองนะครับเนื้อหาตรงนี้จะเน้นเฉพาะของไทยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการเมืองการปกครองในสมัยต่างๆของสังคมไทยเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งยังไงนะครับในตอนต้นเราก็จะแบ่งการเมืองการปกครองไทยสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดตัดหรือจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับ2475ก็คือเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อน2475นะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ก่อนสุโขทัยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นเรื่องของอาณาจักรเก่าแก่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าสมัยสุโขทัยนะครับรวมไปถึงสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งสมัยสุโขทัยนั้นก็เป็นลักษณะการปกครองแบบที่เรียกว่าพ่อปกครองลูกนะครับเสร็จแล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาสมัยอยุธยาก็อาจจะต่อเนื่องยาวนานนะครับ417ปีนะครับเป็นการปกครองในระบบที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องมาในสมัยกรุงธนบุรีหรือสมัยพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งอาจจะมีอายุที่ค่อนข้างสั้นก็คือแค่ประมาณสัก15ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีพระมหากษัตริย์ก็แค่พระองค์เดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือตั้งแต่2325จนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเมืองการปกครองสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับซึ่งก็พูดง่ายยังไม่ได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้ที่สำคัญแล้วก็มีประเด็นต่างๆนานาเกิดขึ้นก็คือการเมืองการปกครองไทยสมัยหลังจาก2475เป็นต้นมาหรือพูดง่ายก็คือว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันก็เกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับในช่วงยุคนี้สมัยนี้มากมายถูกไหมครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเขาก็บอกว่ามันพอที่จะแบ่งลักษณะต่างๆนานาตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยออกเป็น4ยุคยุคแรกเขาเรียกว่ายุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือพูดง่ายๆเป็นตอนต้นเป็นยุคแรกๆของการเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าอยู่ในช่วง15ปีแรกก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2475จนถึง2490เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นในตอนต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเพิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมันก็อาจจะยังไม่ลงตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองการปกครองก็เช่นเดียวกันตั้งแต่2475จนประมาณ2490เนี่ยประชาธิปไตยมันก็ยังไม่สงบนิ่งถูกไหมครับเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนคนทั่วไปก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยเพราะมันไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินเลยเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับสังคมไทยเพราะฉะนั้นในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแน่นอนมันเกิดปัญหาเกิดการเผชิญหน้าถูกไหมฮะเกิดการแย่งชิงอำนาจกันพูดง่ายๆระหว่างอำนาจเดิมอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงออกให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเกิดการทำรัฐประหารนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นแบบเดิมหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หลากหลายพูดง่ายก็คือว่าในช่วงต้นอาจจะยังไม่ลงตัวนั่นเองนะครับจนเวลาผ่านไปนะครับเข้าสู่ยุคที่2ที่เรียกว่ายุคเผด็จการอำนาจนิยมก็คือประมาณปี2490จนถึงปี2516ก็เป็นยุคที่พูดง่ายๆอำนาจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ในมือประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าประชาธิปไตยจำไว้เลยเป็นการปกครองที่อำนาจในทางการเมืองการปกครองต้องอยู่ในมือของประชาชนแต่ก็อย่างที่เรียนว่าประชาธิปไตยในยุคต้นๆนั้นคนไทยยังไม่คุ้นชินถูกไหมฮะคนไทยจำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการปกครองโดยตนเอง
รืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นถัดมาเนี่ยอำนาจในทางการเมืองการปกครองจึงตกอยู่ในมือของผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางการทหารนะครับหรือระบบราชการเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่ายุคเผด็จการอำนาจนิยมก็คืออำนาจในทางการเมืองแทนที่จะตกอยู่ในมือประชาชนไม่ได้เป็นอย่างนั้นอำนาจในทางการเมืองกลับตกอยู่ในมือของกลุ่มผู้นำทางการเมืองหรือว่าผู้นำทหารนั่นเองจนกระทั่งพัฒนาการมายุคถัดไปเข้าสู่ยุคที่3ที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานยุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็คือหมายความว่าประชาชนโดยทั่วไปนะครับหรือผู้นำประชาชนเช่นนิสิตนักศึกษานะครับเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและเริ่มมีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยละเพราะฉะนั้นในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานนี้ก็อยู่ในช่วงพ.ศ. 2516ถึง2519ในช่วงเวลานี้นักศึกษาลองนึกดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถูกไหมครับทำไมถึงเรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็เพราะมีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและเกิดเหตุการณ์สำคัญสำคัญ2เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์14ตุลา16และ6ตุลา19เพราะนั้นก็คือเป็นการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนั่นเองและเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือเกิดการปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับอาจจะถูกเรียกว่าเป็นเหตุการณ์วันมหาวิปโยคก็ว่าได้ครับก็คือมีการพูดง่ายๆกระทำการรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับพอถัดมานะครับพ้นยุคประชาธิปไตยเบ่งบานหรือยุคที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็เข้าสู่ยุคกึ่งประชาธิปไตยหรือยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คืออาจจะยังต้องมีการประนีประนอมกันอยู่ระหว่างฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยกับฝ่ายของผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2520ถึง2535คำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือหมายความว่านายกรัฐมนตรีอาจจะยังไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.และข้าราชการประจำสามารถไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้สองลักษณะนี้เป็นตัวชี้ให้เห็นสิ่งที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยครึ่งใบหรือกึ่งประชาธิปไตยนั่นเองพอมาถึง อันนี้ก็คือเป็นการอธิบายขยายความเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถัดมาก็คือจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองในสังคมและก็แนวทางการพัฒนานะครับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนี่ก็มีหลากหลายรูปแบบถูกไหมฮะเช่นวัฒนธรรมเรื่องเจ้าคนนายคนวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองถูกไหมครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางพัฒนาการเมืองไทยล่ะนะครับแน่นอนว่าเรามีแนวคิดที่ผ่านมารวมไปถึงณปัจจุบันเนี่ยเรามีแนวคิดในเรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองและแนวคิดในการที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยเราก็มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วแต่บางยุคบางสมัยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่ไม่ว่าเราจะพัฒนาการเมืองไทยทั้งในเรื่องของการปฏิรูปทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องการนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือเพื่อความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั่นเองไม่ใช่มีความเป็นประชาธิปไตยเฉพาะรูปแบบนะครับก็คือหมายความว่าไม่ใช่มีเฉพาะการเลือกตั้งไม่ได้มีเฉพาะรัฐธรรมนูญไม่ใช่มีเฉพาะพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแต่ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาควบคู่กันไปถูกไหมครับเพราะว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สำคัญเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะครับระบบราชการให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในเรื่องของการเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆซึ่งไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วก็ตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันนั่นเองนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆ

0: ยุปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

สำหรับในเรื่องของทักษะการอ่านเนี่ยจะตรงข้ามกับทักษะการพูดของที่อาจารย์วสันต์แล้วก็อาจารย์เจษดาได้บรรยายไว้นะครับตรงข้ามอย่างไรนะครับก็คือว่าทักษะการอ่านเนี่ยแสดงบทบาทเป็นผู้รับสารละนะครับในขณะที่เมื่อสักครู่2หน่วยก็คือหน่วยที่6กับหน่วยที่7เนี่ยบทบาทของการสื่อสารนั้นเขาจะเป็นบทบาทของผู้ส่งนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อบทบาทของในกระบวนการสื่อสารต่างกันไปเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะได้จากการสื่อสารในครั้งนั้นเนี่ยย่อมต่างกันไปเป็นธรรมดานะฮะคราวนี้เราลองมาดูขอบข่ายของเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับก็คือเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นหลักหรือ2ตอนหลักนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การพัฒนาทักษะการอ่านนะครับในส่วนของแนวคิดเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญนะครับแล้วก็การอ่านลักษณะต่างๆว่าแบ่งเป็นกี่ประเภทอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของการพัฒนาทักษะเนี่ยตรงนี้แหละเราจะก้าวเข้าไปสู่แล้วว่าถ้าเราจะเป็นไม่เป็นเพียงผู้อ่านได้แต่เราอยากจะเป็นผู้อ่านเป็นเนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปในส่วนนั้นเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าการอ่านคืออะไรนะครับการอ่านไม่ได้เป็นแปลว่าเป็นการออกเสียงตามหนังสือเท่านั้นไม่ใช่ครับการอ่านหมายถึงการแปลความหมายอันตรงนี้แหละคือจุดสำคัญแปลว่าเมื่อนักศึกษาลงมืออ่านแล้วต้องแปลความหมายของภาษาและสัญลักษณ์นั้นได้ด้วยสัญลักษณ์คืออะไรเช่นภาพประกอบนะครับหรือสีที่อยู่ในวัสดุการอ่านนั้นนักศึกษาต้องแปลได้นะครับจริงๆแล้วความหมายที่ใช้ในการอ่านของหน่วยนี้มีแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเราจะขยายความหมายของการอ่านออกไปให้กว้างกันนะกว่านั้นเนี่ยก็ขยายไปว่ามันเป็นการแปลความหมายของการที่เราได้เห็นและได้ยินด้วยนะครับที่ได้เห็นและได้ยินเนี่ยนักศึกษาอาจจะเคยได้สัมผัสคำว่าอ้าวเธอลองอ่านความคิดเขาสิลองอ่านใจเขาสินะครับอ่านความคิดก็คือเมื่อเราได้ยินคำพูดเขามาแล้วเนี่ยเราแปลความคิดของเขาออกมานะครับซึ่งในหน่วยนี้เรายังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับเราเพียงแค่แปลความหมายของตัวอักษรหรือภาษาออกมาเนี่ยให้เข้าใจเท่านั้นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้รับสารที่ประสบความ

สำเร็จในการอ่านนะครับคราวนี้ความสำคัญของการอ่านเนี่ยมีหลายประเด็นเลยแต่พอจะสรุปออกมาได้3ส่วนก็คือเมื่ออ่านแล้วนะครับเราจะทำให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์ไม่เพียงแต่ประสบการณ์อย่างเดียวครับทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆด้วยหรือทำให้เราเป็นผู้มีความคิดที่รอบด้านแต่ในการอ่านบางประเภทยังทำให้เรามีวิจารณญาณด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้นักศึกษาจะได้เห็นเนื้อหาต่อไปว่าเอ๊ะเราจะมีวิจารณญาณอย่างไรนะครับนอกจากนี้การอ่านยังมีความสำคัญคือช่วยส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและจิตใจนะครับแน่นอนครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับการพัฒนาชีวิตนักศึกษาจะกินยาเนี้ยให้ถูกตามการออกฤทธิ์ของยาต้องอ่านฉลากก่อนละว่ากินวันละกี่ครั้งก่อนหรือหลังอาหารครั้งละจำนวนเท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้แหละเป็นการอ่านที่เป็นพื้นฐานมากนะครับถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจ1ขีด2ข้างล่างเนี่ยแปลไม่เข้าใจเราไม่รู้แล้วอันนั้นแปลว่าครึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมจึงได้บอกว่าการแปลความหมายนั้นไม่ใช่เป็นแปลแต่ตัวอักษรบางครั้งยังแปลสัญลักษณ์เครื่องหมายนะครับพวกนี้ก็ต้องแปลนะครับแล้วก็ความสำคัญของการอ่านประเด็นสุดท้ายคือเป็นสะพานเชื่อมนุษยชาตินะครับแน่นอนเราอยากจะรู้ว่าเอ๊คนอเมริกันมีความคิดความเชื่อหรือมีทัศนคติต่อการมองโลกอย่างไรเราคงจะไปถามเขาได้ลำบากเพราะอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินแต่เราสามารถที่จะอ่านความคิดเขาได้จากงานเขียนของเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสำคัญของการอ่านนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราแบ่งประเภทการอ่านเนี่ยเราแบ่งได้กี่ประเภทอาจจะแบ่งเป็นอ่านเอาความเอาเรื่องเอารสเอาประโยชน์นะครับคราวนี้เราลองมาดูในรายละเอียดแต่ละประเภทว่าอ่านเอาความเป็นอย่างไรนะครับชื่อบอกชัดเจนครับอ่านเอาความแปลว่าเราไม่ต้องการรายละเอียดของสิ่งที่เราอ่านเราต้องการเพียงข้อมูลคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านประเภทนี้จึงเป็นการอ่านคร่าวๆโดยมากจะใช้ในการอ่านค่าเวลานะครับถ้าเราจะยกตัวอย่างให้ชัดกว่านั้นจะเช่นการอ่านเรื่องย่อของนิยายหรืออ่านเรื่องย่อของละครหลังข่าวที่นักศึกษาอาจจะชอบดูพวกนี้บางครั้งเราอ่านเพียงต้องการแค่ทราบความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์บางเหตุการณ์แต่เราไม่ต้องการรายละเอียดทั้งหมดนะครับการอ่านคร่าวๆอาจจะใช้กับการอ่านที่เรามีเวลาน้อยก็ได้นะครับเช่นโอ้ยเช้ามาก่อนออกไปทำงานเรามีเวลา5นาที10นาทีลองอ่านดูสิพาดหัวข่าวทั้งในหน้าหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่าอ๋อเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างนะครับการอ่านคร่าวๆเนี่ยยังเป็นการอ่านที่เราจะใช้ในการคัดเลือกเนื้อหาบางเนื้อหาที่เราต้องการและตัดเนื้อหาที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะครับแน่นอนหนังสือ1เล่มอาจจะมี500หน้า700หน้านะครับเราจะเลือกอ่านเฉพาะประเด็นที่เราสนใจเนี่ยเราใช้วิธีอ่านคร่าวได้นะครับอ่านคร่าวๆหรืออ่านเอาความได้นะเพื่อสกัดว่าส่วนนี้ที่เราต้องการนะครับคราวนี้เราข้ามมาดูอ่านประเภทที่2ก็คืออ่านเอาเรื่องนะครับตรงนี้จะเริ่มละเอียดขึ้นเพราะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้นะครับอ่านเพื่อหาแนวคิดของเรื่องนะครับการอ่านแบบนี้เนี่ยอ่านจบแล้วเราต้องรู้ว่าถ้าเราอ่านเนื้อหาที่มีตัวละครมีเหตุการณ์เราต้องตอบให้ได้ว่าในเรื่องนั้นใครเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักตัวดำเนินเรื่องหลักนั้นเขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าอ่านงานวิชาการเราต้องตอบได้ว่าประเด็นหลักของเนื้อหาที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยอย่างในหน่วยที่8ทักษะการอ่านทั้งนักศึกษาอ่านแล้วเนี่ยประเด็นหลักคืออะไรประเด็นรองคืออะไรส่วนไหนที่เราจะต้องไปอ่านจดจำต่อส่วนไหนที่เราพักเอาไว้ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับ
คราวนี้เราลองมาดูการอ่านประเภทต่อมาคืออ่านเอารสนะครับอันนี้เราจะใช้เพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับอ่านลักษณะนี้เป็นเราอาจจะเรียกว่าอ่านเพื่อความจะลงใจก็ได้นะครับอ่านแล้วเราไม่ต้องการได้สาระความรู้มากนักนะครับแต่เป็นการอ่านเพื่อเราเสพรสความจากสิ่งที่เราอ่านนะครับการอ่านหนังสือที่เราใช้อ่านเช่นนวนิยายเรื่องสั้นกวีนิพนธ์พวกนี้เป็นการอ่านเอารสทั้งสิ้นนะครับต่อมาคืออ่านเอาประโยชน์ชื่อชัดเจนครับอ่านแล้วเราจะต้องได้ประโยชน์นะครับแล้วอ่านจบแล้วประโยชน์ที่ได้นั้นสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยเช่นเราต้องการรู้แล้วว่าเราจะทำไข่เจียวฟูเนี่ยทำอย่างไรนะครับเราลองไปดูซิตำราอาหารหรือเราอาจจะเข้าไปดูข้อมูลในสื่อออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอ่านจบแล้วเราเอาประโยชน์ที่ได้นั้นไปทำไข่เจียวฟูให้ได้นะครับอันนี้แหละคืออ่านแล้วเอาไปใช้ประโยชน์หรืออ่านแล้วนะครับเราได้แง่คิดในการปรับใช้เช่นโอ้เราได้ทำไมเราเครียดกับชีวิตเหลือเกินเช้าตื่นมารู้สึกต้องรีบออกไปทำงานนะครับเราไปหางานเขียนที่อ่านแล้วเอาไปปรับวิธีคิดว่าอ๋อดีซะอีกถ้าเราออกจากบ้านแต่เช้าเราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนเข้างานเห็นไหมครับอันนี้อ่านแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ปรับวิธีคิดได้นะครับคราวนี้ถ้าเราเข้ามาดูในวิธีการอ่านล่ะเราจะอ่านแบ่งออกมาได้5วิธีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับประเภทแรกคืออ่านคร่าวๆครับอ่านคร่าวๆก็คืออ่านสำรวจหรืออ่านข้ามๆก็ได้นะครับอ่านเป็นจุดๆจุดไหนไม่สำคัญเราไม่อ่านนะครับอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อให้รู้ว่าหนังสือเล่มที่เรากำลังเดินเข้าร้านหนังสือเนี่ยเรากำลังจะซื้อเนี่ยเสียเงิน300 400 500เนี่ยหนังสือเรื่องนี้อ่านแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะครับใช้วิธีอ่านคร่าวครับหรืออ่านคร่าวๆเพื่อดูว่าหนังสือเรื่องนี้ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่นะครับใช้วิธีอ่านคร่าวเพราะถ้าเรานั่งอ่านตั้งแต่ตัวอักษรบรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายร้านปิดเราอาจจะยังอ่านไม่จบนะครับคราวนี้เราข้ามวิธีอ่านมาเป็นวิธีที่2คืออ่านเก็บความคิดนะครับอ่านเก็บความคิดเนี่ยเป็นการอ่านในภาพรวมเพื่อให้เข้าใจว่าความคิดที่เราได้จากการอ่านนั้นคืออย่างไรอ่านแล้วเราต้องรู้ว่าใจความโดยรวมของเรื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับการอ่านวิธีนี้นักศึกษาต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางคนลงมืออ่านวิธีนี้ปุ๊บจะเริ่มอยากจะข้ามแล้วไม่ได้ครับเพราะการอ่านแบบนี้เราต้องเก็บความคิดอ่านจบแล้วต้องสรุปความให้ได้นะครับอันนี้จึงเป็นการอ่านเก็บความคิดเพราะถ้าเราสรุปความไม่ได้เราจะเก็บความคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไม่ได้เลยนะการอ่านวิธีต่อมาคืออ่านละเอียดชื่อชัดเจนเลยอ่านละเอียดคืออ่านทุกคำทุกประโยคอ่านแล้วเราต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราอ่านอย่างชัดเจนไม่ใช่อ่านแล้วมันงงๆแฮะอันนี้อ่ะข้ามไปก่อนไม่ได้ครับนะอ่านละเอียดเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทย่อยประเภทย่อยแรกคืออ่านละเอียดโดยทั้งหมดถ้านักศึกษาไม่เคยอ่านตำรามาก่อนหรือยังไม่ได้อ่านเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยมาก่อนเนี่ยต้องอ่านละเอียดทั้งหมดก่อนเมื่อเราอ่านละเอียดทั้งหมดแล้วเรารู้แล้วความหมายของถ้อยคำนั้นเป็นอย่างไรสาระมีอะไรนะครับเราจึงมาใช้วิธีอ่านรอบ2ว่าเป็นการอ่านละเอียดเฉพาะจุดเพราะเรารู้แล้วจุดนี้ไม่สำคัญข้ามได้ไม่จำเป็นต้องอ่านละเอียดนะครับอ่านข้ามๆพอโอ้เรื่องนี้เราพินิจพิเคราะห์ละเราเข้าใจละเราอธิบายได้เป็นอย่างดีละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องอ่านละเอียดทุกคำทุกประโยคซ้ำเราอ่านคร่าวๆหรืออ่านข้ามได้นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านละเอียดนักศึกษาต้องเลือกให้ถูก
นะครับอ่านประวิธีต่อมาคืออ่านจดจำนะครับอันนี้นักศึกษาอ่านละเอียดแล้วไม่พอต้องอ่านแล้วจำให้ได้นะครับมีนักวิชาการการศึกษาหลายคนบอกว่าเอ้ยเราอ่านหนังสือหรือเราสอนเนี่ยอย่าสอนให้นักศึกษาท่องจำสินะครับแต่เมื่อเราลงมืออ่านแล้วเราอ่านแล้วเราต้องจำให้ได้นะครับนักวิชาการเขาบอกว่าอย่าสอนจำเพราะว่าความจำเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาลงมืออ่านเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านแล้วจำให้ได้ว่าเรื่องนี้มีเนื้อหาอะไรนำเสนอสาระอะไรและที่สำคัญอ่านแล้วไม่หยุดแค่นั้นครับอ่านแล้วเราต้องคิดต่อไปว่าเราได้รับความรู้ใหม่อะไรจากการอ่านในครั้งนั้นทำไมจึงต้องคิดครับเพราะถ้าเราคิดในหลังจากที่เราอ่านจบแล้วเราจะจำเนื้อหานั้นได้นะครับมากกว่าการที่เราอ่านแล้วเรานั่งท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไปนะฮะเพราะฉะนั้นอ่านจบแล้วนักศึกษาลองทบทวนดูว่าเราได้ความรู้อะไรนะครับลักษณะเดียวกันวันนี้นักศึกษาฟังบรรยายมานะฮะใช้ลักษณะเดียวกันได้ฟังจบแล้วเราได้รับความรู้อะไรใหม่บ้างนะครับการที่เราคิดหรือทบทวนแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรานำความรู้หรือลำเลียงความรู้ที่อยู่ในความจำระยะสั้นลงไปสู่ความจำระยะยาวนะครับอันนี้ผมให้ข้อสังเกตเอาไว้นะครับและวิธีต่อมาคือการอ่านทบทวนนะครับนักศึกษาอาจจะต้องใช้วิธีทั้งหมดนี้แหละในการอ่านนะครับอ่านละเอียดแล้วจำได้แล้วแต่เมื่อเวลาใกล้จะสอบนักศึกษาต้องมาทวนการอ่านนั้นใหม่ซึ่งการอ่านทบทวนไม่ได้แปลว่าให้นักศึกษาอ่านทุกคำทุกหน้าทุกข้อความแล้วนะครับเพราะการอ่านทบทวนเราจะเลือกอ่านในจุดที่เราคิดว่าเรายังเข้าใจไม่ทั้งหมดหรือเราคิดว่าเรายังจำเรื่องนี้กระท่อนกระแท่นนะครับเราจึงใช้วิธีทบทวนนะครับและการอ่านทบทวนที่ดีเราต้องรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องนี้สำคัญน้อยทำไมจึงต้องคิดอย่างนั้นเพราะถ้าเรามีเวลาจำกัดเราต้องเลือกอ่านสิ่งที่สำคัญมากก่อนอ่านทบทวนในสิ่งที่สำคัญมากก่อนแต่ถ้าเรามีเวลาเหลือเราจึงไปทบทวนในสิ่งที่สำคัญรองลงมานะครับอันนี้จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับสิ่งที่เราอ่านได้นะครับคราวนี้หลักการอ่านขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด5ขั้นนักศึกษาเห็นได้ว่าเวลาที่เราลงมือจะอ่านหนังสือเนี่ยนักศึกษาจะกระโจนเข้าไปในขั้นที่4เลยก็คือลงมืออ่านเลยเปิดหนังสือแล้วเราก็ก้มหน้าก้มตาอ่านไม่ได้ครับนะฮะการอ่านหนังสือแต่ละครั้งต้องกำหนดขั้นตอนการอ่านแบบนี้ทุกครั้งนะครับขั้นแรกเราต้องกำหนดจุดประสงค์ก่อนวันนี้เราจะทบทวนเรื่องนี้ที่เราอ่านมาแล้ววันนี้เราจะเติมเนื้อหาใหม่เข้าไปวันนี้เราจะผ่อนคลายจากการเรียนและเราจะมาอ่านนิยายหรือวันนี้เราจะมาฝึกพัฒนาจิตใจโดยไปอ่านหนังสือหรือวัสดุการอ่านที่ช่วยให้เรามีความคิดที่ดียิ่งขึ้นการกำหนดจุดประสงค์การอ่านนี่แหละครับเป็นการบังคับสมองและจิตใจกลายว่าเราต้องอ่านเพื่อให้ได้อะไรหรือเราต้องอ่านเพื่อให้บรรลุผลอะไรจากการอ่านครั้งนั้นแน่นอนครับถ้าเราจะอ่านนิยายเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเราคงไม่ต้องจำข้อความทุกข้อความที่ตัวละครสองตัวสนทนากันนี่ไม่ต้องจำครับเห็นไหมฮะเราอ่านแล้วเราเพลิดเพลินเราอ่านแล้วเราใจเราหลุดเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เราอ่านเราอ่านแล้วเราเกิดความผ่อนคลายอันนี้แสดงว่าตอบจุดประสงค์การ

ครั้งนั้นแล้วนะครับคราวนี้พอเรากำหนดจุดประสงค์แล้วเท่านั้นไม่พอเราต้องสำรวจข้อมูลด้วยนะครับว่าใครเขียนใครพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่อันนี้นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นหลังจากสำรวจข้อมูลแล้วเราต้องศึกษาส่วนประกอบของเรื่องนะครับดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะอ่านนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับมีคำนำไหมนักศึกษาจะมักจะข้ามคำนำนะครับแต่คำนำจะบอกสาระบางส่วนที่สำคัญเช่นเราเคยอ่านหนังสือเรื่องเนี้ยมาแล้วคำนำเขาบอกเลยเรื่องนี้พอพิมพ์ใหม่ปุ๊บปีนี้บอกหนังสือเรื่องนี้หนังสือในการพิมพ์ครั้งนี้พิมพ์เหมือนเดิมทุกประการนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่ต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับแต่พอเราอ่านคำนำแล้วเขาบอกหนังสือเรื่องนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาในทุกบทและเขียนเนื้อหาเพิ่มใหม่อีก2บทโอ้แสดงว่าหนังสือเล่มเดิมของเราอาจจะเริ่มล้าสมัยแล้วเราต้องอาจจะต้องลงมืออ่านในส่วนที่เรายังไม่มีเนื้อหานั้นเห็นไหมครับแต่ละส่วนเราต้องศึกษาก่อนนะครับคราวนี้หลังจากนั้นจึงเข้ามาสู่สิ่งที่นักศึกษาคุ้นเคยก็คือลงมืออ่านอย่างมีสมาธิผมใช้คำว่ามีสมาธินะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่มีสมาธิเราจะเก็บสาระไม่ได้หรือเมื่อไหร่ก็ตามเราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่านเราจะเสียเวลาไปโดยเปล่าๆเพราะใจเราไม่ได้อยู่หรือสมาธิเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราอ่านนะครับคราวนี้หลักการอ่านต่อมาก็คือต้องรู้จักตั้งคำถามเพื่อทบทวนเห็นไหมครับผมจะย้ำว่าต้องทบทวนเสมอนะครับเพราะอะไรเพราะทำให้เราย้ำกับตัวเองว่าเรากำลังอ่านเรื่องนี้เนื้อหาสำคัญเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราอ่านนั้นเราตอบวัตถุประสงค์เพื่อเติมความรู้หรือเราอ่านเพื่อเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้แหละครับจะทำให้เราไม่หลงประเด็นจากการอ่านนักศึกษาหลายคนเมื่อลงมืออ่านปุ๊บอ่านไปสักหน้าสองหน้าเอ๊ะเรากำลังอ่านเรื่องอะไรอยู่นั่นแปลว่าเราไม่ได้มีสมาธิจากการอ่านเท่านั้นไม่พอนั่นแปลว่าเราไม่เคยทบทวนกับตัวเองเลยว่าหัวข้อนี้เราอ่านนะเราได้อะไรจากการอ่านหรือเราได้รับสาระสำคัญจากเรื่องที่อ่านคืออะไรซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นหลักการอ่านที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องไปฝึกพัฒนานะครับผมย้ำเสมอว่าขั้นตอนที่นักศึกษาเปิดหนังสือแล้วลงมืออ่านเลยนั้นเป็นขั้นตอนที่4แล้วนะครับเราจะต้องไม่ข้ามขั้นในการอ่านนะครับคราวนี้ในตอนที่2เนี่ยนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทักษะอ่านซึ่งแน่นอนครับหลักการอ่านทั้ง4นะครับทักษะก็คือการอ่านจับใจความการอ่านวิเคราะห์การอ่านวินิจการอ่านวิจารณ์นักศึกษาจะต้องไม่ลืมหลักการอ่านที่ผมได้บรรยายไปก่อนหน้านั้นนะครับแน่นอนครับว่าการอ่านจับใจความก็มีลักษณะที่ต่างจากการอ่านวิเคราะห์นะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าการอ่านจับใจความผมจะอธิบายในส่วนที่สำคัญเฉพาะบางประเภทเท่านั้นนะครับการอ่านจับใจความก็คือการอ่านเพื่อหาเนื้อหาหลักหรืออ่านเพื่อหาใจความหลักนะครับใจความหลักนั้นอาจจะเป็นประโยคหรือใจความหลักนั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องควานหาเอาเองจากการอ่านก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับการอ่านจับใจความมุ่งเพื่อที่จะจับสาระของสิ่งที่อ่านเท่านั้นนะครับหาอะไรอ่านจบแล้วเรารู้ว่าสาระหลักคืออะไรสาระรองคืออะไรนะครับนักศึกษาที่ทำข้อสอบได้มากนะครับเพราะเขาจับประเด็นจากการอ่านหรือจับใจความสำคัญจากการอ่านได้มากในขณะที่นักศึกษาเข้าไปอ่านแล้วมันงงไปหมดเลยข้อนี้ก็ถูกตัวลวงนี้ก็ถูกตัวเลือกนี้ก็ใช่นั่นแปลว่าเราจับสาระหลักอย่างไม่แม่น

คราวนี้เราลองมาดูนะครับการอ่านจับใจความจะนำไปซึ่งอีกทักษะหนึ่งของการใช้ภาษาคือการสรุปความซึ่งการสรุปความ

เอาใจความหลักนั้นแหละครับมาสรุปเป็นสาระสำคัญหรือสรุปความของเรื่องนะครับคราวนี้เราลองดูอ้าวตัวอย่างนะครับข้อความบอกว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลก่อตั้งเมื่อวันที่5กันยาพ.ศ. 2521และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่1ธันวาพ.ศ. 2523สาขาวิชาที่เปิดสอน3สาขาวิชาแรกคือศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์และวิทยาการจัดการและได้เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นตามลำดับจนปัจจุบันมีสาขาวิชาทั้งสิ้น12สาขาวิชาเห็นไหมครับนักศึกษาข้อความมีจำนวนมากเลยแต่เมื่อเราอ่านเพื่อจับใจความหรือเพื่อจะไปสรุปความนักศึกษาต้องรู้ว่าใจความหลักของข้อความเนี้ยที่มีทั้งหมด7บรรทัดเนี่ยใจความหลักมีอยู่เพียงแค่บรรทัดครึ่งนี้เองที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองนะครับเมื่อนักศึกษาอ่านจบแล้วต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือใจความหลักของเรื่องนี้อะไรคือสาระรองอะไรคือรายละเอียดแน่นอนครับสาระรองกับรายละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีเวลาไม่พอเราจะไม่เลือกอ่านนะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงการอ่านอีกประเภทหนึ่งคือการอ่านวิเคราะห์นะครับการอ่านวิเคราะห์เนี่ยจะต่อเนื่องจากในหน่วยที่เราได้ถึงเรื่องข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นแล้วเพราะการอ่านวิเคราะห์นั้นจะเป็นการอ่านเพื่อแยกแยะว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเป็นสารประเภทไหนประเภทใดนะครับสารประเภทใดสารนั้นอาจจะแบ่งเป็นร้อยแก้วร้อยกรองหรือถ้าเรารู้ว่าเป็นร้อยแก้วแล้วร้อยแก้วนี้เป็นประเภทย่อยไหนเป็นข่าวเป็นบทความหรือเป็นเรื่องปกิณกะนะครับมีรูปแบบอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อคิดเห็นและมีการใช้ภาษาที่เหมาะกับงานเขียนนั้นหรือไม่นะครับในการอ่านวิเคราะห์นักศึกษาจำเป็นต้องแยกแยะให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับในการเรียนครั้งนี้ผมไม่ได้หวังว่านักศึกษาอ่านจบแล้ววิเคราะห์ได้ทั้งหมดแต่หลังจากที่นักศึกษาฟังคำบรรยายในครั้งนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาเข้าใจแล้วว่าอ๋อพอเราจะวิเคราะห์เราวิเคราะห์อะไรบ้างเราวิเคราะห์สิ่งที่อ่านวิเคราะห์ออกมาเป็นสารนี้เป็นประเภทไหนมีรูปแบบอย่างไรใช้ภาษาอย่างไรส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อคิดเห็นนะครับส่วนการอ่านอีก2ประเภทคือการอ่านวินิจฉัยและการอ่านเพื่อวิจารณ์นะครับใช้หลักการอ่านพื้นฐานที่ผมได้สอนมาแล้วเพียงแต่เติมในรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นไปนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่มาฟังคำบรรยายเรื่องของทักษะการอ่านในวันนี้เนี่ยเรารู้และเราตระหนักแล้วว่าก่อนที่เราจะเปิดหนังสือและก้มหน้าลงอ่านหนังสือนั้นนะเราต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างต้องกำหนดวัตถุประสงค์นะครับต้องสำรวจนะครับต้องศึกษาส่วนประกอบนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ทำให้การอ่านในแต่ละครั้งของเราสัมฤทธิ์ผลที่เราตั้งเอาไว้ครับ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคุณ

0: ไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ค่ะวันนี้นะคะมาคุยกันในตอนที่1นะคะเกี่ยวกับแนวคิดการจัดองค์การนวัตกรรมกันนะคะนักศึกษาอย่างที่บอกกันนะคะเวลาเราเรียนหนังสือมสทเนาะในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยเราพยายามจะปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาในเรื่องของทั้งความหมายความสำคัญทำไมเราถึงต้องมาเรียนในเรื่องนั้นๆกันนะอย่างเช่นในเรื่องขององค์การนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องมาดูความหมายของมันก่อนว่าเอ๊องค์การเนี่ยมันแตกต่างจากองค์การทั่วไปยังไงถ้าต้องการเป็นองค์การนวัตกรรมนะคะซึ่งนักวิชาการเนี่ยก็ได้ให้ความหมายขององค์การนวัตกรรมไว้มากมายเลยถ้านักศึกษาในหนังสือจะเห็นเนาะทั้งTechbook ทั้งนักวิชาการในประเทศนะคะก็ได้ define นะคะความหมายขององค์การนวัตกรรมไว้ซึ่งหลังจากที่เรามาสังเคราะห์ความหมายต่างๆเข้าด้วยกันในทุกแง่มุมแล้วเนี่ยก็จะได้ความหมายขององค์การนวัตกรรมว่ามันเป็นองค์การนะคะที่สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เนาะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตัวบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยแหละที่จะนำเอาความรู้ทักษะหรือวิธีการต่างๆในเรื่องที่เขาสามารถคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เนี่ยเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมในองค์กรนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยองค์กรนวัตกรรมก็เลยจะต้องมีกระบวนการในการที่จะดึงเอาทักษะหรือไอเดียต่างๆเหล่านี้นะคะนำมาใช้มันผสมผสานกับความสามารถทางด้านการจัดการขององค์กรนะคะเพื่อที่จะนำไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนั่นเองนะคะก็เป็นความหมายขององค์การนวัตกรรมนะคะแล้วทำไมองค์กรเนี่ยจะต้องพยายามผลักดันให้ไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรมล่ะมันมีความสำคัญอะไรนะก็การที่เราพยายามเจเนเรตไอเดียใหม่ๆอยู่อย่างสม่ำเสมอเนาะมันก็จะทำให้เรามีผลิตภัณฑ์หรือมีกระบวนการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมันลิงก์ไปกับอะไรล่ะมันก็ลิงก์ไปกับในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะดีขึ้นลิงก์ไปกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจขึ้นนะคะซึ่งสุดท้ายมันยังไปสุดท้ายเป็นก็จะไปสู่เรื่องของการได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมหรือในตลาดนั้นๆนั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วความสำคัญของการที่เราพยายามเป็นองค์การนวัตกรรมก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะคะอย่างที่อาจารย์พยายามยกตัวอย่างในเรื่องของสินค้าและบริการเนาะว่าในอดีตเนี่ยปกติแล้วเราก็ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายถูกไหมคะยกตัวอย่างสมัยก่อนเราเรียกผงซักฟอกอะที่เราซักผ้ากันอะเราก็เรียกกันแต่แฟบใช่ไหมเราก็เอามาซักผ้ากันแต่ในปัจจุบันนะมันมีกี่แบรนด์อะเรามีกี่ทางเลือกล่ะทั้งผงซักฟอกสำหรับซักเครื่องสำหรับซักมือมีทั้งแบบสำหรับซักตอนกลางคืนก็ได้นะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะไอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่มันแตกมันแหวกแนวมันมีอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กรนวัตกรรมนั่นเองล่าสุดอาจารย์เห็นนะมีเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะที่สำหรับพระสงฆ์ก็ไม่เคยมีมาก่อนค่ะนักศึกษามันเป็นแบบใหม่มันเป็นการเจเนเรตไอเดียของผลิตภัณฑ์ที่แหวกแนวแล้วมันก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยเวลาเราจะซื้อปรับผ้านุ่มไปถวายพระนะคราวนี้เราก็มีทางเลือกที่เหมาะสมแล้วนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การนะคะก็องค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์มีโนว์ฮาวมีเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอมีการปรับตัวมีกนาอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าที่ใครก็อยากจะร่วมงานด้วยเนาะยกตัวอย่างเช่นองค์กรใหญ่ๆ ในปัจจุบันเนาะก็มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้นะคะเช่นอาจารย์เคยไปสัมภาษณ์วิจัยมาเนาะก็มีการนำเอาเทคโนโลยี 3D Printing เข้ามาใช้ในเรื่องของการผลิตอะไหล่ในการซ่อมแซมเครื่องจักรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ทุกองค์กรทำได้เฉพาะองค์กรที่เขาใส่ใจในเรื่องของ Innovation ใส่ใจในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งทำได้เขาก็อาจจะมีในเรื่องของการไปโคกับสถาบันการศึกษาในการที่จะร่วมมือกันdevelop ชิ้นงานต่างๆด้วยเทคโนโลยี 3D Printing เนาะซึ่งตรงนี้ละค่ะพอมันมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ออกไปทุกคนก็เห็นภาพลักษณ์ขององค์กรว่าเฮ้ยองค์กรนี้น่าทำงานจังมีการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลานะคะอีกหนึ่งความสำคัญของการเป็นองค์การนวัตกรรมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะคะไม่ใช่แค่องค์กรเราแบบพอขายผลิตภัณฑ์ได้ดีแล้วมีกำไรแล้วก็จะไม่ลิงก์กับส่วนอื่นๆเนาะจริงๆแล้วผลกำไรของบริษัทมันก็ลิงก์ไปกับก
การเติบโตของประเทศนั่นเองหรือการที่เราพยายามส่งออกสินค้าของเราไปขายในต่างประเทศเนี่ยมันก็ยังประโยชน์ไปยังกับภาพรวมของเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องความสำคัญขององค์การนวัตกรรมนะคะคราวนี้การที่องค์กรจะไปเป็นองค์กรนวัตกรรมได้เนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบที่เอื้อหนุนนะคะเริ่มตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์ขององค์การมันเป็นภาพกว้างค่ะนักศึกษาเวลาเราอยู่ในบริษัทเนาะเราอยากจะรู้ว่าองค์กรเนี่ยจะเติบโตไปในทิศทางไหนเราต้องกลับไปดูค่ะว่าเรามีเป้าหมายอะไรวิชั่นขององค์กรของเราคืออะไรตามชื่อเลยค่ะวิสัยทัศน์เนาะมันเป็นภาพที่เราจะให้เห็นว่าเฮ้ยเราอยากให้องค์กรของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยดังนั้นการที่จะเป็นนวัตองค์กรนวัตกรรมได้เนี่ยตัววิชั่นก็ต้องชัดเจนนะว่ามีการเอานวัตกรรมมาใช้นะคะนอกจากนั้นแล้วจะเป็นองค์การนวัตกรรมก็ต้องมีการคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเรื่องของการพยายามแชร์ความรู้มีเรื่องของการสื่อสารร่วมกันดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเรื่องของการสื่อสารไม่ความรู้มีการแชร์ความรู้ระหว่างกันเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมได้นะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญเช่นเดียวกันในการที่จะซัพพอร์ตองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมก็จะเป็นในเรื่องของระบบสารสนเทศค่ะข้อมูลนะคะเป็นแบบทรัพย์สินที่สำคัญเลยในปัจจุบันซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลมันแบบมีการโฟลว์นะคะตลอดอย่างโซ่อุปทานเนาะอย่างในองค์กรของเราเนี่ยข้อมูลมันจะต้องโฟตลอดโซ่อุปทานอะแล้วจะทำอย่างไรล่ะให้ข้อมูลเหล่านี้มันโฟถึงกันได้อย่างสมูทมันก็ต้องเอาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยค่ะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะมีความต้องการอะไรถ้าเราไม่ได้รับข้อมูลอะเราไม่มีระบบสารสนเทศที่จะส่งผ่านเรื่องของข้อมูลความต้องการของลูกค้ามายังแผนก R&D อย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ดังนั้นระบบสารสนเทศก็เลยเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญนะคะแล้วก็การที่จะพยายามผลักดันองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะอย่างที่อาจารย์บอกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอาจจะเป็นการจัดประกวดนะไอเดียแชมเปี้ยนอย่างเงี้ยเนาะยกตัวอย่างเช่นบริษัทของเล่นเนี่ยซึ่งปีหนึ่งอ่ะเขาต้องผลิตของเล่นออกมาให้เด็กเล่นอ่ะเพื่อที่จะทำให้เด็กพัฒนา IQ EQ อย่างเงี้ยทุกปีอ่ะมันก็อาจจะต้องจัดเป็นในเรื่องของไอเดียแชมเปี้ยนใครคิดของเล่นเด็กได้แบบเจ๋งๆเนี่ยแบบคูลๆออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดประกวดการซัพพอร์ตให้องค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีเรื่องของการทำระบบเทรนนิ่งการแชร์ไอเดียการสอนงานซึ่งเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลมันประกอบกันให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้นซึ่งก็จะไปซัพพอร์ตในเรื่องของการเป็นองค์การนวัตกรรมด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบเป็นเรื่องของการไหลของกิจกรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมเหมือนที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะเรื่องของการประกวดเป็นเรื่องของการฉลองชัยชนะเนาะบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นชัยชนะที่แบบสุดท้ายไฟนอลจนลอนช์โปรดักต์แต่บางครั้งแค่เล็กๆน้อยๆเช่นเราสามารถปรับยกตัวอย่างเช่นอ่ะในรายการผลิตเนาะเราอาจจะไปเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์อะไรในเครื่องจักรสักอย่างหนึ่งอะแล้วทำให้ยิวดีขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่การลอนช์โปรดักต์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่แต่มันเป็นเรื่องของการที่จะปรับโปรเซสการผลิตให้ดีขึ้นเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ต้องให้ความสำคัญเราอาจจะต้องมีการฉลองชัยชนะไปแต่ละสเต็ปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดมีนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กรของเราด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบองค์การนะคะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนในรายละเอียดกันอีกทีนึงเนาะรูปแบบองค์กรที่เอื้อต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเป็นองค์กรที่มีเป็นมัลติฟังชันนอลมีเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกงานต่างๆมีเรื่องของการแชร์ข้อมูลการพูดคุยกันการปรึกษาปัญหาการแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยค่ะก็เป็นรูปแบบองค์กรตลอดจนเรื่องของการprocess ในการจัดการเรื่องของ HR เนาะตั้งแต่รับคนเข้ามาเลยรับคนเข้ามาก็จะต้องคัดคนที่มีความกระตือรือร้นที่จะคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆไม่ใช่รับคนเข้ามาแล้วรู้สึกแบบเช้าชามเย็นชามเนี่ยก็ไม่ใช่ตลอดจนรับเข้ามาแล้วเราจะพัฒนาเขาก็จะต้องมาจัดการในเรื่องของการ development การ training ให้มีหลักสูตรที่ช่วยซัพพอร์ตการเจเนเรตไอเดียใหม่ๆเขาเป็นเรื่องของการที่ซัพพอร์ตให้เขามีความรู้เพิ่มมากขึ้นในการที่จะคิดสร้างสรรค์อินโนเวชันใหม่ๆนะคะตลอดจนลิงก์ไปยังการประเมินด้วยนะ
ว่าระบบการประเมินอาจจะต้องมีตัวเรื่องของ innovation การ create การ generate ไอเดียใหม่ๆเป็นหนึ่งใน indicator เป็นหนึ่งใน KPI ที่บุคลากรจะต้อง achieve ต้องบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆนะคะนอกจากในเรื่องของผู้นำเองตัวผู้นำเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะถ้าผู้นำไม่ได้แบบให้ความสำคัญกับเรื่องของ innovation แล้วผู้ตามก็ไม่เห็นความสำคัญที่ฉันจะต้องกระตือรือร้นในการที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้แต่ถ้าผู้นำทั้งเป็นแบบอย่างเป็น role model ทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นผู้นำที่ดีในองค์กรนวัตกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพยายามสอนงานลูกน้องเป็นในเรื่องของการเปิดประตูให้ลูกน้องเข้ามาปรึกษาได้หมดทุกรูปแบบเลยค่ะและองค์ประกอบสุดท้ายก็เป็นตัวพนักงานเองนะคะซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆเลยเนาะอย่างที่บอกไปในองค์กรของเราเนี่ยเรื่องของทรัพยากรบุคคลบุคลากรเนี่ยเป็น human capital เป็นสิ่งสำคัญเลยว่าถ้าพนักงานของเรามีความ อยากจะศึกษาความรู้ใหม่รู้สึกรักในตำแหน่งงานที่ทำอยู่รู้สึกอยากที่จะปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นรู้สึกอยากจะซัพพอร์ตการเจเนเรตไอเดียใหม่ๆให้องค์กรมีผลิตภัณฑ์ที่จะลอนช์ออกสู่ตลาดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญขององค์การนวัตกรรมค่ะซึ่งขั้นตอนในการที่เราจะสร้างองค์การนวัตกรรมเองนะคะก็จะมี4ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนแรกก็จะเป็นในเรื่องของการรับรู้ถึงความจำเป็นนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องพยายามผลักดันให้องค์กรของเรามีการเจเนเรตไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าเราอยากจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นหรือเราอยากจะพยายามสร้างผลกำไรผลประกอบการให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปวิเคราะห์เรื่องของneed นะเอ้ย analysis ซิว่าอะไรคือความจำเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆพอเรารู้ถึงความจำเป็นและไม่มีการทำงานใดๆปราศจากการวางแผนนะคะโดยเฉพาะนักศึกษาจัดการเรียนมาจะรู้ดีนะคะว่า process แรกที่สำคัญเลยไม่ว่าจะเริ่มการทำงานใดๆก็เป็นเรื่องของการวางแผนเนาะเป็นเรื่องของการ planning เป็นเรื่องของการลงรายละเอียดว่า1 2 3 4เราจะวางแผนทำงานอย่างไรใครจะเป็นคนรับผิดชอบในแต่ละกระบวนการมีเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของการวางแผนแล้วถึงจะไปสู่ขั้นตอนที่3ในเรื่องของการดำเนินการได้นะคะซึ่งการดำเนินการเนี่ยพอเรามีแผนที่ชัดเจนละเราก็จะสามารถดำเนินการตามแผนตามแต่ละสเต็ปไปได้เนาะแต่ก็ขาดไม่ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของการประเมินผลกลับมาดูซิว่าไอการดำเนินการตามแผนเนี่ยมันมีข้อบกพร่องอะไรมีอะไรที่สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาในการที่จะพยายามเป็นองค์กรนวัตกรรมได้อีกหรือไม่นะคะก็เป็น4ขั้นตอนสำคัญในการสร้างองค์การนวัตกรรมค่ะอย่างที่อาจารย์พูดไปเนาะจริงๆมันก็คล้ายๆกับเรื่องขององค์ประกอบของการสร้างองค์การนวัตกรรมของการเป็นองค์การนวัตกรรมเนาะก็จะมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างองค์การนวัตกรรมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในรายละเอียดในตอนถัดไปนะคะว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่องค์การจะต้องรับเข้ามาใช้เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถ createหรือทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะในยุคที่ปัจจุบันที่มันเป็นยุคแห่งดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่ๆมันมานะไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นโรบอทไม่ว่าจะเป็นCloud Computing ไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้มันล้วนส่งผลต่อการที่เราจะเป็นองค์การนวัตกรรมทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของบุคคลค่ะเทคโนโลยีถึงมีไปก็สร้างนวัตกรรมไม่ได้หากขาดบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพขาดไอเดียสร้างสรรค์จากบุคคลจากมนุษย์ของเราเนี่ยแหละไม่ได้ดังนั้นใน

0: ื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญค่ะอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อตอนต้นเนาะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสรรหาเลยนะเริ่มแต่กระบวนการแรกนะสรรหาคัดเลือกเข้ามาสู่เรื่องของการtraining development เรื่องของการประเมินผลงานตลอดจนเรื่องของการทำรงรักษาเนาะถ้าคนที่เขาแบบอยากทำงานนะอยากคิดไอเดียใหม่ๆแต่องค์กรไม่สนับสนุนนะพอเสนองานไปหัวหน้าก็เซโนอย่างเดียวเลยอะอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการแบบไม่อยากทำงานกับองค์กรนี้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการลาออกออกไปดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็เป็นอีกปัจจัยค่ะที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมด้วยนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรนะซึ่งจะมีรายละเอียดในตอนที่2เป็นเรื่องของการปฏิบัติการเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรเดี๋ยวไปเรียนรู้ในรายละเอียดกันค่ะคราวนี้เวลาเราเป็นองค์การนวัตกรรมแล้วเนี่ยหรือองค์กรต่างๆแหละทั่วไปก็มีในเรื่องของความเสี่ยงอยู่แล้วล่ะค่ะคราวนี้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องขององค์กรนวัตกรรมประกอบด้วยความเสี่ยงด้านใดบ้างอาจจะเป็นในเรื่องของการด้านกลยุทธ์ด้าน strategy ยกตัวอย่างเช่นองค์กรแบบผู้บริหารบอกนะว่าฉันอยากแบบเปลี่ยนแปลงโปรเซสการทำงานอยากเอาโรบอทเข้ามาใช้แต่ถ้าพนักงานเอ้าไม่เปลี่ยนด้วยอ่ะไม่ยอมรับอ่ะทำไงล่ะอาจจะเกิดการต่อต้านนะมีการประท้วงก็ได้ดังนั้นการที่เราจะนำเอาไอเดียหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากการพยายามใช้กลยุทธ์นะคะเข้ามาช่วยสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นก่อนดังนั้นมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการนำเอากลยุทธ์มาใช้ด้วยนะหรือเป็นเรื่องของความเสี่ยงการดำเนินงานนะคะเช่นเราอาจจะพยายามเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้แต่จริงๆแล้วพอไม่ได้ศึกษาอย่างดีเนี่ยพอเอามาใช้แล้วแทนที่จะสร้างผลประโยชน์ผลกำไรให้กับองค์กรอาจจะขาดทุนก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงด้านหนึ่งนะในการนำเอาโปรเซสการทำงานใหม่ๆมาใช้หรือเป็นความเสี่ยงทางด้านการเงินการจัดสรรเงินแบบที่อาจจะไม่ได้วางแผนอย่างดีเช่นเราจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้แต่เราอาจจะไม่ได้จัดสรรเม็ดเงินมาเพื่อที่จะเพียงพอในการที่จะ adopt new technology อาจจะต้องไปกู้ยืมมาอ้าวแทนที่จะได้ผลกำไรอ่ะตายแล้วขาดทุนอีกก็จะต้องมีในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินมาก่อนว่าเฮ้ยเราจะ createไอเดียใหม่ๆเราอยากจะมีอินโนเวชันใหม่ๆแล้วการเงินของเราล่ะอยู่ในสภาพที่สามารถทำได้หรือเปล่าก็จะต้องพิจารณาด้วยนะคะตลอดจนสุดท้ายก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องของระเบียบข้อบังคับด้วยว่าไอ้ผลิตภัณฑ์หรือโปรเซสใหม่ๆที่เราคิดขึ้นเนี่ยมันอลายกับกฎหมายบ้านเมืองไหมมันแบบมันผิดปกติไหมหรือมันแบบขัดต่อศีลธรรมจรรยาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยนะก็จะต้องพิจารณาให้ครบถ้วนนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่พนักงานนะคะอาจจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วลาออกไปทำกับองค์กรอื่นที่เป็นคู่แข่งของเราอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะเพราะว่าองค์กรของเราอาจจะไม่ได้จับให้เขาใส่คอนแทคไว้นะว่าต้องห้ามเปิดเผยความลับในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เรื่องของพาเทนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการที่เกิดเขาเรียกว่าอะไรอะลีกของไอเดียใหม่ๆเนาะจากการที่พนักงานลาออกไปทำงานในอีกองค์กรหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้แล้วเราจะมีวิธีการในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไรล่ะเขาก็มีการนำเอาแนวความคิดของโคโซค่ะเข้ามาช่วยนะคะในการที่จะจัดการความเสี่ยงเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรให้สามารถตอบรับกับการเจเนเรตไอเดียใหม่ๆการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นโครงสร้างองค์กรที่อาจจะเป็นแฟลตมากขึ้นเนาะคือเดิมเนี่ยถ้าเป็นทอออร์แกไนเซชันเป็นโครงสร้างองค์กรที่มีลำดับขั้นกลางการบังคับบัญชาสูงกว่าข้อมูลที่ลูกน้องเสนอไปถึงหัวหน้าเนี่ยบางครั้งมันแบบหล่นหายไปตามทางนะแต่ถ้าสมมติว่าเราพยายามปรับโครงสร้างองค์กรของเราให้มันแฟลตมากขึ้นเวลาลูกน้องเสนอไอเดียไปสามารถส่งตรงไปยังหัวหน้าได้ผู้บริหารตอบรับเจเนเรตเป็นโปรเซสการทำงานใหม่เจเนเรตเป็นโปรดักต์ใหม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องของกลยุทธ์เป็นเรื่องของกระบวนการทำงานใดๆต่างๆก็จะช่วยลดความเสี่ยงนะคะในการที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมได้แล้วก็จะต้องมีในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเนาะไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ที่ องค์กรตั้งเป้าในแต่ละปียกตัวอย่างเช่นปีนี้เราอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยเราจะลอนช์ผลิตภัณฑ์ใหม่1ตัวเนาะเราจะหรือเราอาจจะตั้งเป้าว่าเราจะมีการ adopt เอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะภายในภายในคิวไหนอ่ะก็ว่ากันไปก็ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อที่คนทำงานจะได้ go ไปในทิศทางเดียวกันเนาะประมาณนั้นและสุดท้ายไม่สุดท้ายและถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการบ่งชี้เหตุการณ์ค่ะความเสี่ยงอะค่ะมันเกิดขึ้นได้เราก็จำเป็นจะต้องพยายามดูซิว่า เหตุการณ์ความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดแล้วมันก็จะลิงก์ไปต่อกับข้อถัดไปนะคะในเรื่องของการประเมินด้วยพอเรารู้ว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดความเสี่ยงเราเข้าไปประเมินซิว่าไอเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยที่มันบอกว่ามันจะเกิดความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเลเวลไหนแล้วเราจะตอบสนองความเสี่ยงอย่างไรเราจะแชร์ความเสี่ยงไปกับบุคคลอื่นไหมเราจะลดความเสี่ยงได้อย่างไรหรือเราจะปรับให้ความเสี่ยงมันลดน้อยลงหรือพยายามทำให้ความเสี่ยงมันอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้ก็ข้อที่ต่อกันตั้งแต่เรื่องของการพยายามไปดูเหตุการณ์ที่มันจะเกิดเป็นความเสี่ยงไปประเมินซิว่าไอ้ความเสี่ยงเนี้ยมันรับได้หรือรับไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่จะต้องตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นๆโดยการที่จะพยายามตัดทอนพยายามแบ่งปันหรือพยายามลดได้อย่างไรนะคะแล้วก็จะต้องพยายามควบคุมค่ะกิจกรรมการคอนโทรลเนี่ยขาดไม่ได้เนาะก็จะต้องกลับไปดูซิว่าการประเมินความเสี่ยงการตอบสนองต่อความเสี่ยงกิจกรรมต่างๆที่เราพยายามกำจัดความเสี่ยงเนี่ยมันยังมีประสิทธิภาพไหมเราคอยคอนโทรลมันอยู่เสมอถ้าไม่มีประสิทธิภาพเราจะปรับปรุงกิจกรรมนั้นๆอย่างไรนะคะนอกจากนั้นแล้วอาจจะต้องมีในเรื่องของการสื่อสารเนาะแล้วก็ติดตามควบคุมติดตาม follow up เนี่ยค่ะก็เป็นในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงตามแนวคิดของโคโซนะคะซึ่งเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงในองค์กรวัตกรรมด้วยในตอนที่2นะคะเราก็จะมาคุยในรายละเอียดขององค์การนวัตกรรมกันนะคะว่าอะไรเป็นส่วนสำคัญขององค์การนวัตกรรมเหมือนที่อาจารย์พูดไปในสไลด์ก่อนหน้านี้เนาะในตอนที่1ที่เราคุยกันว่าการที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมได้ก็จะมีปัจจัยที่มาส่งผลกระทบนะคะต่อการ create นวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์กลยุทธ์และโครงสร้างองค์การนวัตกรรมอย่างที่บอกไปไอ้ตัววิชั่นเนี่ยมันเป็นภาพที่เราตั้งไว้คือเป็นวอร์ดดิ้งที่เวลาเราเดินเข้าไปในบริษัทเราต้องเห็นเนาะองค์กรต่างๆก็จะมีการตั้งวิชั่นมิชชั่นขององค์กรไว้เพื่ออะไรล่ะเพื่อที่ให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กรรับรู้นะว่าเราจะเดินทางไปในทิศทางเดียวกันอะไรคือเป้าหมายที่องค์กรอยากจะเป็นมันคือภาพที่เราอยากจะเห็นองค์กรเป็นอย่างนั้นดังนั้นการตั้งวิสัยทัศน์ในองค์กรนวัตกรรมก็จะต้องมีความชัดเจนค่ะในที่นี้ยกตัวอย่างของวิสัยทัศน์นะคะของบริษัทนะคะมาให้ดูเช่นวิสัยทัศน์เขาอาจจะกำหนดไว้ว่าเฮ้ยเราอยากให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชนแล้วตัวมิชชั่นวิชั่นมันก็ต้องไปด้วยกันอะไรกันไปเนาะจะทำอย่างไรล่ะที่เราจะให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชนได้เราก็จะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่เราผลิตด้วยความเปี่ยมด้วยนวัตกรรมพอเห็นวิชั่นมิชชั่นอย่างนี้ชัดแล้วองค์กรนี้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมต้องเป็นองค์การนวัตกรรมแน่ๆมีการพยายามผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีการพยายามคิดสร้างสรรค์บริการใหม่ๆเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนาะนอกจากนั้นแล้วองค์กรนี้ยังมีมิชชั่นในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคมด้วยเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่เราอยากจะเห็นรอยยิ้มของลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุขนะคะอันนี้ก็คือชัดเจนเป็นวิสัยทัศน์เป็นวิชั่นเป็นมิชชั่นเป็นปรัชญาขององค์กรที่ชี้ชัดว่าเฮ้ยเราให้ความสำคัญกับนวัตกรรมแล้วเราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้านั่นเองนะคะตัวกลยุทธ์ล่ะในเล่มในตอนต้นของหนังสือเราก็เรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์มาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระดับองค์การระดับธุรกิจและระดับหน้าที่แล้วอาจารย์ก็เน้นแล้วด้วยว่ากลยุทธ์แต่ละระดับมันต้องอะไรไปด้วยกันเช่นเดียวกันค่ะการที่เราเป็นองค์การนวัตกรรมกลยุทธ์ในแต่ละระดับมันก็จะต้องทำงานสอดประสานไปด้วยกันเช่นระดับองค์การเนี่ยเราบอกว่าเราจะเติบโตนะเราอยากจะไปเอาไอเดียใหม่ๆเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อที่จะเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่ๆ กลยุทธ์ระดับธุรกิจล่ะมันก็จะต้องไปด้วยกันระดับธุรกิจเอ๊ถ้าอยากจะเติบโตเราจะลดต้นทุนอย่างเดียวไอ้อาจจะไม่ได้เราอยากเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นแบบ product differentiation อ่ะกลยุทธ์ระดับธุรกิจมาแล้วอะไรกับระดับองค์กรที่เป็นแบบเติบโตนะแล้วระดับหน้าที่ล่ะอย่างที่เรียนไปเนาะระดับหน้าที่มีทั้งหน้าที่หลักหน้าที่สนับสนุนก็จะต้องมา R&D เริ่มและเริ่มคิดผลิตภัณฑ์เริ่มหา innovation เริ่มหาไอเดียใหม่ๆที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีที่แตกต่างจากลูกค้าที่แตกต่างเพื่อที่จะซัพพอร์ตความต้องการของลูกค้าเข้ามานะคะหรือการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับปรุงกระบวนการผลิตนะคะให้ดีขึ้นให้ยิวดีขึ้นเนาะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเอา 3D printing มาปริ้นอะไหล่เครื่องจักรแทนที่เวลาเครื่องจักรพังเราจะต้องหยุดนะเกิดดาวน์ไทม์แล้วก็เอา 3D printing มาผลิตอะไหล่สามารถเครื่องรันต่อได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการcreate ไอเดียใหม่ๆกันนำเอา innovation มาใช้นะคะซึ่งกลยุทธ์แต่ละระดับมันก็ต้องอะไลน์ไปด้วยกันนะคะโครงสร้างองค์กรจริงๆอาจารย์ก็พูดไปเยอะแล้วเนาะในตอนต้นเน้นกันอีกทีนึงค่ะองค์กรโครงสร้างองค์กรที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมได้ก็จะต้องมีในเรื่องของการสื่อสารแบบเปิดเผยนะให้โอกาสพนักงานที่จะสื่อสารความคิดได้นะคะมีการเปิด channel ให้พบกับผู้บริหารเพื่อที่จะสามารถแชร์ไอเดียได้หรือมีในเรื่องของการจัดตั้งทีมงานข้ามสายงานที่มีพนักงานแต่ละแผนกมารวมกันทำงานแชร์ไอเดียด้วยกันได้ R&D ปรึกษากับตลาดได้ว่าลูกค้าต้องการความต้องการแบบใดฝ่ายขายแชร์ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยลูกค้าอยากได้แบบบันเดิลนะ อยากได้แบบใดเนี่ยก็แชร์กันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำงานแบบทีมงานข้ามสายงานนะคะหรืออาจจะต้องมีโครงสร้างองค์กรที่ flexible มากขึ้นเนาะสามารถที่จะrotate คนไปทำงานในแผนกต่างๆเพื่อที่จะเอาความรู้นะคะในแผนกต่างๆเนี่ยมาปรับใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับองค์การได้นะคะในรายละเอียดของโครงสร้างนะคะก็ย่อยๆอาจารย์ก็เน้นในส่วนที่สำคัญให้นะคะไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือได้อีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีในสมัยใหม่มีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอา DSS เนาะ Decision Support System ซึ่งเราเรียนกันแล้วในอีกชุดวิชานึงเนาะมันเป็นระบบที่จะช่วยประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะประมวลผลอาจจะ generate ออกมาเป็นข้อมูลที่ดูง่ายขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลตรงเนี้ยมาประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือการเอาระบบที่เป็น Group Support System เทคโนโลยีในเรื่องของการประชุมทางไกลการทำงานร่วมกันผ่าน Zoom อะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้เกิดการสื่อสารร่วมกันการตัดสินใจร่วมกันได้ดีขึ้นเพื่อซัพพอร์ตองค์กรนวัตกรรมของเราก็ได้หรือเป็นเรื่องของการเอา GIS เนาะการเก็บข้อมูลที่เป็นเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องของสภาพแวดล้อมการขนส่งต่างๆมาช่วยซัพพอร์ตในการตัดสินใจเรื่องของทำเลที่ตั้งเรื่องการขนส่งก็ได้การเอา AI การเอา NNC นะคะคอมพิวเตอร์โครงข่ายใยประสาทซึ่งมีการทำงานเหมือนสมองคนเลยอะมาช่วยประมวลผลข้อมูลซัพพอร์ตการตัดสินใจก็ได้หรือพยากรณ์ก็ได้เนาะหรือสุดท้ายมีระบบเสมือนจริงเข้ามาช่วยในการเรื่องของการเทรนนิ่งบุคลากรก็ได้นะบุคลากรอาจจะใส่อุปกรณ์อะไรสักอย่างแล้วก็เหมือนอยู่ในโลกเสมือนเนาะอย่างเช่นเฮ้ยเป็นพนักงาน KFC ใส่อุปกรณ์เหมือนเราไปทอดไก่อยู่จริงแต่จริงๆเราไม่ได้อยู่เนาะก็อาจจะมาในเรื่องของการเทรนนิ่งก็ได้ก็เป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรนวัตกรรมค่ะนะคะในส่วนรายละเอียดอื่นๆปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมนักศึกษาก็สามารถไปศึกษาได้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทบาทผู้นำที่อาจารย์บอกแล้วว่าผู้นำสำคัญค่ะผู้นำไม่ไปแบบสู่การพยายามสร้างอินโนเวชันใหม่ๆผู้ตามก็ไม่ไปดังนั้นผู้นำที่ดีต้องทั้งสุดขั้วนะกล้าเสี่ยงด้วยไม่ยึดติดกับกลยุทธ์เดิมๆกล้าที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่เสมอกล้าที่จะต้องพยายามเปลี่ยนความคิดของผู้ตามให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปยังเทคโนโลยีใหม่ๆต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจสื่อสารด้วยความมั่นใจลูกน้องก็จะสามารถก็จะรู้สึกมั่นคงเนาะรู้สึกมั่นใจที่จะเดินตามเจ้านายอ่ะก็เป็นเรื่องของบทบาทผู้นำนะคะซึ่งบทบาทในนวัตกรรมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะดูในเรื่องของนวัตกรรมใน2แง่เนาะในเรื่องของแมทริกซ์อาจารย์ก็ฝากนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะว่าการที่จะเป็นอินโนเวเตอร์การที่จะเป็นครีเอเตอร์หรือเป็นแค่แอดมินิสเตเตอร์หรือเลเบอร์เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรอะความสามารถในการที่จะครีเอทไอเดียใหม่ๆแตกต่างกันแล้วถ้าเราอยากจะไปสู่ระดับการเป็นอินโนเวเตอร์ล่ะเราจะต้องทำอย่างไรก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือค่ะอันนี้ก็ครอบคลุมทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะ สำหรับเรื่องของการเป็นองค์การนวัตกรรมนะคะก็การที่องค์กรต่างๆเนี่ยพยายามเจเนเรตไอเดียใหม่ๆหรือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมีการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้สม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นเรื่องดีขององค์กรเองที่จะพยายามสร้าง competency ขององค์กรให้เกิดเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรนะคะซึ่งถ้าสมมติว่าตัวองค์กรเองสามารถสนับสนุนบุคลากรให้พยายาม create ไอเดียใหม่ๆอย่างนี้ได้ก็จะทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ตอนที่1 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีนวัตกรรมนะนวัตกรรมเตงหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น innovation นะครับก็จะเน้นในเรื่องของความใหม่นะความคิดนะครับแล้วก็ความสามารถในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะความใหม่ในที่นี้ก็คือมันต้องถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่นะหรือไม่ก็พัฒนาจากเดิมต่อยอดจากเดิมขึ้นมาใหม่เนาะเราจะถ้ามันเป็นการก๊อปปี้หรือไปการคัดลอกเนี่ยเราจะไม่เรียกว่ามันเป็นนวัตกรรมนะครับอันที่สองคือมันต้องมีความคิดก็คือความคิดสร้างสรรค์ใส่ลงไปในตัวผลิตภัณฑ์นะและสุดท้ายก็คือเมื่อเราออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันมีนวัตกรรมออกมาแล้วเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ของเรามันต้องสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เช่นมันสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์การหรือมันสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนวัตกรรมเองก็เป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจในยุคเศรษฐสำหรับในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อสร้างธุรกิจนะครับซึ่งก็ตือตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆนะครับที่มีความโดดเด่นและก็แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันนะในส่วนของรูปแบบนวัตกรรมนะครับก็แบ่งออกมาเป็น3รูปแบบก็คือ1นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะก็คือเป็นตัวสินค้านะที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในตลาดนะครับรูปแบบที่2เป็นนวัตกรรมการบริการนะยกตัวอย่างก็เช่นรูปแบบการบริการใหม่ๆนะครับการให้บริการรูปแบบใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนอันที่3รูปแบบที่3ก็คือนวัตกรรมกระบวนการเนาะเช่นยกตัวอย่างเช่นกระบวนการผลิตใบไม้นะครับกระบวนการดำเนินงานใหม่ๆหรือบางทีเราอาจจะมีการพัฒนาให้มันดีขึ้นจากเดิมเราก็ถือว่ามันเป็นนวัตกรรมนะครับในส่วนของประเภทของนวัตกรรมเนาะก็แบ่งออกมาเป็น4ประเภทนะครับตามระดับของความใหม่ขององค์ประกอบและระบบการทำงานโดยรวมที่เกี่ยวข้องเนาะเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น4ประเภทนวัตกรรมคือ incremental นะครับก็คือนวัตกรรมที่มีการพัฒนาองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบนะครับประเภทที่2เราเรียกว่าเป็นโมดูล่านะก็มีการพัฒนาองค์ประกอบขึ้นมาใหม่เลยนะครับแต่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานโดยรวมนะรูปแบบที่หรือประเภทที่3นะคืออาร์คิเทคเจอรัลนะครับก็คือมีการพัฒนาองค์ประกอบให้มันดีขึ้นจากเดิมนะครับและก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่นะครับส่วนประเภทที่4คือ radical นะครับก็คือมีการพัฒนาองค์ประกอบขึ้นใหม่นะครับและมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานโดยรวมใหม่เลยนะครับในส่วนของทฤษฎีที่เราจะเรียนกันเนาะก็คือทฤษฎีคลื่นยาวที่เราเรียกว่าเป็น long waves circle นะครับทฤษฎีคลื่นยาวก็เขามีความเชื่อนะว่ามีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของแต่ละของเทคโนโลยีในแต่ละรอบเนี่ยนะครับมันจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณนะ50ปี นะโดยวัฏจักรที่1นะครับก็เริ่มเกิดขึ้นในช่วงของยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะและก็เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาจนถึงวัฏจักรที่5แล้วนะครับซึ่งเป็นยุคปัจจุบันเนาะก็เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การสื่อสารโทรคมนาคมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพนะครับไอ้เจ้าส่วนทฤษฎีคลื่นยาวเนี่ยครับมันก็แบ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีออกมาเป็นวัฏจักรออกมาเป็น4ช่วงนะโดยลักษณะของการพัฒนาเทคโนโลยีและการแข่งขันในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะเห็นไหมเราก็จะแบ่งออกมาเป็นวัฏจักรเฟื่องฟูรุ่งเรืองถดถอยแล้วก็ตกต่ำนะครับโดยในช่วงฟื้นฟูนะครับก็เป็นช่วงที่ทำไมครับมีการคิดค้นนวัตกรรมนะเกิดการพัฒนานวัตกรรมในตัวของสินค้าและบริการนะครับแน่นอนพอมันเริ่มมีนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นะผู้ผลิตก็สามารถตั้งราคาขายที่มันสูงได้นะครับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการก็ได้รับผลกำไรที่ดีซึ่งก็เป็นแรงจูงใจเนาะนะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเจ้าอื่นที่เห็นนวัตกรรมเนี่ยนะครับเริ่มเข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้นมันเลยทำให้เกิดการพัฒนาวัตกรรมเกิดการเติบโตของตลาดไปอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากช่วงฟื้นฟูก็จะเป็นช่วงรุ่งโรจน์นะครับก็เป็นช่วงที่นวัตกรรมเริ่มกระจายเข้าสู่ตลาดอย่างกว้างขวางนะมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับนวัตกรรมมันก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วเนาะมันเลยส่งผลให้กีการลงทุนเพิ่มขึ้นรวมทั้งมันเกิดการลอกเลียนแบบนะตามมามากมายเพราะว่าผู้ประกอบการเจ้าอื่นๆก็ต้องการผลกำไรที่ดีเช่นเดียวกันจากการพัฒนานวัตกรรมนะครับช่วงที่3เป็นช่วงถดถอยก็เป็นช่วงที่ระดับการแข่งขันเพิ่มสูงมากขึ้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบความหลากหลายของสินค้าและบริการนะหมายความว่ารูปแบบความหลากหลายของสินค้าและบริการเนี่ยมันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะครับนะมีการแข่งขันด้านราคานะครับนะทำให้ธุรกิจมีกำไรยากขึ้นเพราะแข่งขันด้านราคาปุ๊บทำไมครับผู้ผลิตต้องเริ่มลดราคาสินค้าใช่ไหมเพื่อที่จะได้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้ามากขึ้นเพราะว่ากำไรก็จะลดน้อยลงนะครับทำให้ธุรกิจเนี่ยต้องกลับมาพิจารณาหาวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพราะทำไมครับผู้ประกอบการก็อยากได้กำไรเท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานหรือประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายเป็นช่วงตกต่ำเนาะก็เป็นช่วงสุดท้ายของวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะก็เป็นช่วงที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการเติบโตของตลาดเนี่ยนะครับมันถึงจุดอิ่มตัวเต็มที่เลยนะครับการแข่งขันด้านราคาเข้าสู่ขั้นวิกฤตทำให้บริษัทมีกำไรลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับนะซึ่งช่วงดังกล่าวเนี่ยนะบริษัทเองก็ควรจะต้องเริ่มมีการคิดค้นนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูของวัฏจักรเทคโนโลยีถัดไปในตอนที่2นะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ในการจัดการนวัตกรรมนะครับก็มีแนวคิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์ด้านนวัตกรรม2แนวคิดก็คือ1แนวคิดแบบสมเหตุสมผลและ2ก็คือแนวคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะแนวคิดแบบสมเหตุสมผลนะครับก็ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักในการวางกลยุทธ์นะครับก็คือ1เราจะต้องประเมินสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งเราก็แบ่งออกมาเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือปัจจัยที่อยู่ข้างนอกองค์การไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมมันได้นะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือปัจจัยที่อยู่ภายในองค์การซึ่งองค์การสามารถกำหนดควบคุม manage หรือจัดการมันได้ นะครับขั้นตอนที่2ก็คือการตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับก็โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ที่องค์การประสบอยู่นะครับแล้วก็ทำไมครับมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมนะส่วนขั้นตอนที่3นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการดำเนินการนะโดยยึดถือตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้นะครับนะแนวคิดแบบสมเหตุสมผลเนี่ยครับก็ได้รับอิทธิพลมาจากการวางกลยุทธ์ทางด้านทหารเนาะซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกวาดล้างศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นแนวคิดเนี้ยนะครับเมื่อนำมาปรับใช้ในธุรกิจเนี่ยมันจึงมีความเป็นไปได้ในแผนกลยุทธ์ที่จะเน้นในเรื่องของการกำจัดคู่แข่งขันทางการค้านะแล้วก็พยายามสร้างอำนาจเหนือตลาดหรืออำนาจผูกขาดมากเกินไปนะครับจนบางครั้งเนี่ยเราก็ละเลยแนวทางในการแสวงหาผลกำไรจากการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับส่วนแนวคิดต่อมานะครับก็เป็นแนวคิดIncrementalist นะครับก็เป็นแนวคิดที่มุ่งไปที่การปรับตัวหรือปรับรูปแบบกลยุทธ์ขององค์การให้เหมาะสมกับสภาวะการเป็นหลักนะซึ่งก็ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักๆในการวางแผนกลยุทธ์เริ่มต้นจากหนึ่งมีการดำเนินงานนะครับหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้นนะครับขั้นตอนที่2มีในส่วนของการประเมินผลหรือผลกระทบจากการดำเนินงานนะและขั้นตอนที่3ก็คือมีการปรับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับจากนั้นจึงเลือกแนวทางในการปฏิบัติหรือวิธีในการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไปนะครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการลองผิดลองถูกนะมีการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวภายได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่องและก็ตลอดเวลานะครับนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทางการตลาดเองสภาพแวดล้อมในการแข่งขันสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้าแล้วก็เทรนด์ในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจสังคมและก็เทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับซึ่งกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขององค์การเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมนะครับก็ควรจะมีทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์การนะครับต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การเช่นเดียวกันในส่วนของตอนที่3นะครับก็เป็นกระบวนการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมนะซึ่งมันก็มีกระบวนการจัดการบริหารนวัตกรรมก็จะเกี่ยวข้องกับเนื้อหา3เรื่องด้วยกันก็คือ1ในเรื่องของการเงินการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมนะครับอันที่2ก็จะเป็นปัจจัยด้านการตลาดต่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการบริหารจัดการระบบภายในองค์การนะครับในส่วนของเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเงินและก็การลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมนะก็จะเกี่ยวข้องกับรูปแบบแล้วก็ลักษณะของแหล่งเงินทุนต่างๆเนาะที่องค์การจะเอามาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามช่วงระยะเวลาของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะซึ่งสามารถประเมินได้จากลักษณะของกระแสเงินสดหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นแคชโฟลว์นะครับที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมนะครับจากภาพนะครับนักศึกษาก็จะพบว่ากระแสเงินสดที่มันเกิดขึ้นตลอดกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยนะครับมันจะมีกระแสเงินสดติดลบเนาะนะครับตลอดกระบวนการเลยนะครับและกระแสเงินสดเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเป็นบวกเมื่อนวัตกรรมเริ่มผลิตออกมาเป็นสินค้าและสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์การเนาะแน่นอนช่วงแรกๆในการพัฒนานวัตกรรมเราต้องใช้เงินทุนเนาะเพราะฉะนั้นกระแสเงินสดจะติดลบต่อมาพอสินค้ามันล้นออกสู่ตลาดสร้างรายได้ให้กับองค์การแล้วเนี่ยกระแสเงินสดมันก็เลยเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ นะในส่วนของเรื่องที่2ในเรื่องของปัจจัยด้านการตลาดต่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมนะครับก็สามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามระดับความใหม่เนาะนะของเทคโนโลยีและตลาดที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถแบ่งออกมาเป็น4รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเราเรียกว่าเป็น differentiateนะครับก็เกิดขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีตลาดเดิมในตลาดเดิมด้วยนะครับเทคโนโลยีเดิมๆในตลาดเดิมนะโดยผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้อาศัยความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ด้านราคาและการบริการเป็นหลักนะครับรูปแบบที่2เรียกว่าเป็น architectural นะครับเกิดขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีเดิมแต่ในตลาดใหม่นะเป็นลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของตลาดนะครับที่เราเรียกว่าเป็น niche market นะซึ่งมักเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้งานหรือ user ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับรูปแบบที่3นะครับเรียกว่าเป็น technologicalนะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่แต่ในตลาดเดิมนะโดยผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ก็จะมีจุดแข่งขันในเรื่องของคุณสมบัตินะครับมีในเรื่องของประสิทธิภาพที่โดดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งขันนะครับนะมากกว่าการมุ่งเน้นแข่งขันทางด้านราคาหรือคุณภาพนะครับและสุดท้ายรูปแบบสุดท้ายเราเรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์นะก็เกิดขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ในตลาดใหม่ด้วยนะครับซึ่งมักเริ่มจากการพัฒนาร่วมกันระหว่าง developer กับผู้ใช้งานเริ่มแรกนะจนทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับในส่วนของการบริหารจัดการระบบภายในนวัตกรรมภายในองค์การนะครับระบบการทำงานภายในองค์การก็ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนหลักๆนะครับเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการค้นหานวัตกรรมนะองค์การก็ต้องค้นหาเนาะว่ามันมีนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับหากสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันมีเทรนไหนที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้บ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเลือกสรรนวัตกรรมนะหมายความว่าเราก็จะมาคิดค้นเลือกนวัตกรรมที่มันมีความเหมาะสมมากที่สุดกับองค์การธุรกิจของเรานะครับและเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็จะดำเนินการพัฒนานวัตกรรมนะแล้วพอเราพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เพื่อต่อยอดนวัตกรรมหมายความว่าเราจะไม่หยุดอยู่กับที่นะครับเราจะเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการของเราให้มันมีเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์มีมูลค่าเพิ่มต่อไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็เพื่อสร้างผลสำเร็จให้กับองค์การให้องค์การของเรามีการพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนขึ้นในอนาคตนะครับในส่วนของตอนที่4นะครับก็จะเป็นระบบนวัตกรรมแห่งชาตินะตัวระบบนวัตกรรมแห่งชาติเองนะครับก็จะมีรูปแบบโครงสร้างองค์การที่ใช้กันโดยทั่วไปเนาะอยู่ด้วยกัน5โครงสร้างนะครับก็คือโครงสร้างตามหน้าที่โครงสร้างแบบแบ่งฝ่ายนะครับโครงสร้างบนพื้นฐานของโครงการนะมีโครงสร้างแบบเครือข่ายและสุดท้ายก็คือโครงสร้างแบบองค์การย่อยนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะเป็นโครงสร้างตามหน้าที่นะครับก็คือเราจะจัดแบ่งพนักงานภายในองค์การเนี่ยนะออกเป็นกลุ่มตามความชำนาญเฉพาะทางหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเช่นพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดก็มาจับรวมกันให้อยู่ในแผนกของฝ่ายการตลาดเป็นต้นนะครับโครงสร้างองค์การลักษณะนี้ก็จะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยครับสามารถควบคุมการดำเนินงานขององค์การได้อย่างรัดกุมนะเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันภายในฝ่ายนะครับเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆระหว่างกลุ่มงานนะครับซึ่งโทษทีนะครับอันนี้ผิดนะครับนะขอเริ่มตรงนี้ใหม่นะครับครับผม ครงสร้างองค์การตามหน้าที่ลักษณะนี้นะครับก็จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานขององค์การได้อย่างรัดกุมนะครับแต่มักจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆระหว่างพนักงานเนี่ยค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพนักงานทำงานร่วมกันอยู่ในแผนกเดียวกันมีความเชี่ยวชาญเหมือนๆเพราะฉะนั้นความคิดก็จะไม่ค่อยหลากหลายนะครับมันเลยทำให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์การนะในส่วนของโครงสร้างแบบที่2นะครับเป็นโครงสร้างแบบแบ่งฝ่ายเนาะนะครับเราก็จะแบ่งการดำเนินงานขององค์การออกเป็นส่วนงานตามประเภทของสินค้าที่ผลิตขึ้นนะครับหรือตลาดก็ได้นะโดยแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่มตามความสามารถเฉพาะทางเหมือนกันตาม

ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนลักษณะเดียวกับโครงสร้างตามหน้าที่เลยนะครับการวางโครงสร้างองค์การในลักษณะนี้ก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้านะครับหรือการทำการตลาดนะครับสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวมากขึ้นนะอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยนะครับการพัฒนานวัตกรรมภายใต้โครงสร้างแบบแบ่งฝ่ายเนี่ยก็มักจะเป็นนวัตกรรมรูปแบบ incremental ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนโครงสร้างแบบที่3เป็นโครงสร้างแบบบนพื้นฐานของโครงการนะก็จะเป็นการวางโครงสร้างองค์การโดยเน้นการทำงานตามโครงการที่ดำเนินงานอยู่นะครับโดยพนักงานก็ยังคงมีแผนกที่ตนเองสังกัดอยู่นะดังนั้นแล้วเนี่ยในแต่ละโครงการก็จะมีสมาชิกจากหลายๆแผนกงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาโครงการนะซึ่งการวางโครงสร้างองค์การในลักษณะนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแนวคิดใหม่ๆแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามโครงสร้างองค์การแบบนี้ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันคือมันสามารถใช้ได้กับเฉพาะองค์การที่มีรูปแบบการทำงานเป็นแบบโครงการเท่านั้นนะครับโครงสร้างแบบที่4เป็นโครงสร้างแบบเครือข่ายก็เป็นรูปแบบโครงสร้างองค์การที่มีขนาดเล็กแต่มันมีการเชื่อมโยงกันของบริษัทกับองค์การอื่นๆมากมายเลยซึ่งก็จะช่วยประสานงานดำเนินงานในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินงานได้นะครับโครงสร้างองค์การในลักษณะนี้ก็จะเน้นการให้เอาท์ซอร์สนะครับมาช่วยดำเนินงานนะครับในส่วนที่องค์การไม่มีความชำนาญนะครับนะซึ่งองค์การหลักเองก็จะทำหน้าที่ในการวางแนวทางการบริหารในเรื่องของการตลาดหรือการพัฒนานวัตกรรมเท่านั้นนะครับส่วนโครงสร้างสุดท้ายนะครับก็เป็นโครงสร้างแบบองค์การย่อยนะก็เป็นการสร้างธุรกิจย่อยซึ่งอาจเป็นธุรกิจใหม่ภายใต้กรอบธุรกิจเดิมหรือภายในองค์การเดิมก็ได้นะครับโดยการสร้างกลุ่มงานใหม่ขึ้นมาเพื่อพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการบริหารโครงการนวัตกรรมต่างๆขององค์การนะครับในส่วนของระบบนวัตกรรมแห่งชาตินะก็เป็นการจัดการให้เกิดปฏิสัมพันธ์ขึ้นอย่างเป็นระบบนะเกิดความเชื่อมโยงแบบเครือข่ายนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนนะครับในการที่จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในตัวของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริการหรือนวัตกรรมกระบวนการนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อให้เกิดการส่งต่อความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทักษะเทคโนโลยีต่างๆและประสบการณ์เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตและเกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในระดับนะครับในส่วนของนโยบายด้านนวัตกรรมของไทยนะครับในประเทศไทยก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีนโยบายนวัตกรรมเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะโดยมีการเชื่อมโยงกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมที่มีการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจนะตลอดจนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆที่มีการได้เปรียบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะก็ยังเป็นแรงกระตุ้นหลักที่ทำให้เกิดนโยบายอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่แนวนโยบายการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับในช่วงของการฟื้นฟูประเทศหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็ต่อมามีการยอมรับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถทางการแข่งขันระหว่างประเทศด้วยครับจะเห็นได้ว่าตัวนวัตกรรมมีความสำคัญนะครับต่อการพัฒนาองค์การการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับซึ่งการที่องค์การจะมีนวัตกรรมเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจาก3องค์ประกอบที่สำคัญเนาะไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องของความใหม่ใช่ไหมครับความใหม่ในที่นี้ที่อาจารย์เน้นก็คือ1มันต้องไม่ไปก๊อปปี้ผลิตภัณฑ์ของใครเข้ามาเนาะแต่มันต้องถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือพ

ฒนาต่อยอดขึ้นมาใหม่นะครับ2องค์ประกอบที่2คือมันต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์นะมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมนะครับและสุดท้ายเลยนวัตกรรมจะไม่มีประโยชน์เลยถ้ามันไม่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่เป็นนวัต

0: เองเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโครงสร้างขององค์การเนาะนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับนโยบายภาครัฐเองนะครับก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมขององค์การธุรกิจนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยส่งเสริมซัพพอร์ตนะครับมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็เพื่อผลักดันให้ประเทศของเรานะครับมีการพัฒนามีการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานพันซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
3: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
8: เอ้า
7: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
8: เฮ้ย
7: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
9: อาจารย์สวัสดีครับ
7: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: คุณรู้ไหมว่า1 ใน 10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
2: ครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ชุดวิชา32326นะฮะวันนี้จะเป็นเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อสร้างนวัตกรรมนะครับโดยผู้บรรยายอาจารย์ว่าที่ร้อยตรีดร.ภูริพัฒน์ชาญกิจนะครับวันนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆนะฮะทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คืออยากให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเรื่องที่2นะครับจะเป็นการอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เรานะครับซึ่งเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นั้นเนี่ยจะต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต้องอาศัยเทคนิคหรือเครื่องมือที่นักวิชาการเนี่ยนะครับมาช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับเกิดความคิดใหม่ๆนะครับได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไวนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับนะก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการนะครับในการจัดการความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อสร้างนวัตกรรมนะครับมาดูที่เรื่องของความหมายกันก่อนนะครับนะถ้าท้าความนิดนึงคือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ติดตัวมนุษย์มานานแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตได้จากมนุษย์เราเนี่ยมักจะมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอๆนะครับซึ่งเรามักจะเผชิญกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความร้อนนะครับอากาศร้อนไปอากาศหนาวไปเราก็พยายามหาวิธีการในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งสมัยอดีตนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีวิทยาการล้ำสมัยในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นความคิดของมนุษย์นั้นเนี่ยมักจะเผชิญกับการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอนะครับมีนักวิชาการหลายท่านนะครับให้นิยามนะครับเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เอาไว้หลากหลายเลยนะครับแต่อาจารย์ก็ขอนำเป็นข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับความหมายก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็คือการขยายขอบเขตนะครับของความคิดเดิมนะฮะไปสู่กรอบความคิดใหม่นะครับที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งจะช่วยให้เกิดผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตใหม่ๆหรืออาจจะเป็นแนวทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับสังเกตได้จากในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นบริษัทชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือ Alibaba นะครับพยายามที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆผ่านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในบริษัทของพวกเขานะครับองค์ประกอบของคิดสร้างสรรค์นะครับองค์ประกอบของคิดสร้างสรรค์นั้นเนี่ยโปรเฟสเซอร์นะฮะเชพีกิฟฟอร์ดนะครับได้นำเสนอนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สร้างสรรค์เอาไว้นะครับว่าประกอบไปด้วยทั้งหมด4องค์ประกอบที่สำคัญนะครับได้แก่ความคิดที่เริ่มนะครับความคิดคล่องแคล่วนะครับความคิดยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ความคิดแบบละเอียดละออนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันนะครับความคิดที่เริ่มคืออะไรนะครับหรือเราเรียกว่า originality นะครับก็คือการคิดสิ่งใหม่ๆนั่นเองเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะเอานะครับสิ่งที่เคยคิดได้ในอดีตมาปรับปรุงผสมผสานกับสิ่งใหม่ๆจนเกิดกลายเป็นสิ่งใหม่ก็ได้นะครับ2นะครับก็คือความคิดแบบคล่องแคล่วนะครับเป็นลักษณะการสร้างแนวคิดได้หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้แบบทดสอบนะครับว่าให้คุณลองคิดถ้อยคำนะครับที่มีตัวอักษรที่ผสมระหว่างกอไก่องูนะครับบางคนก็จะมีความคิดคล่องแคล่วในการที่จะสร้างถ้อยคำใหม่ๆหรือประโยควลีใหม่ๆขึ้นมานะครับแบบที่3นะครับคือการคิดแบบยืดหยุ่นนะครับเป็นลักษณะของการคิดที่เน้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้มีความเหมาะสมนะครับเช่นการคิดที่เกิดขึ้นโดยทันทีนะครับโดยที่เราอาจจะเรียกว่าปิ๊งขึ้นมาในไอเดียของเราโดยที่ไม่ได้มีใครมาสอนหรือว่ามีใครมาเสนอแนะนะครับอันนี้เป็นลักษณะของความคิดที่ยืดหยุ่นนะครับเป็นการดัดแปลงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดส่วนองค์ประกอบที่4เป็นองค์ประกอบสุดท้ายนะครับก็คือความคิดละเอียดละออนะครับลักษณะการลำดับความคิดแบบสุดท้ายนี้จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับผู้คิดจะมีการลงรายละเอียดนะครับสามารถอธิบายขั้นตอนนะครับของการคิดนั้นได้สามารถอธิบายประโยชน์นะครับที่เกิดขึ้นจากความคิดที่เรียงได้ไต่ตรองขึ้นมานะครับอันนี้คือองค์ประกอบนะครับของความคิด

สร้างสรรค์ทั้งหมด4ขั้นตอนครับจากองค์ประกอบ4องค์ประกอบหลักเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องต่อมาที่อยากจะให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจคือกระบวนการคิดนะครับของมนุษย์นั้นที่นำไปสู่การคิดสร้างสรรค์มันมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเครื่องมือนะครับที่นักวิชาการได้พัฒนาขึ้นเนี่ยที่ช่วยทำให้พวกเราเนี่ยสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีขึ้นเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยพวกเราได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูในแต่ละเรื่องกันนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับก็คือกระบวนการนะฮะกระบวนการคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านเลยนะครับอาจารย์ขอหยิบยกเอาแนวคิดของProfessor Wallace นะครับซึ่งพูดถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์นะครับว่าจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ขั้นตอนสำคัญนะครับขั้นตอนที่1นะครับโดยปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มต้นจากขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนหรือว่าเรียกว่า preparation นะครับมนุษย์จะเริ่มแสวงหาข้อมูลต่างๆนะฮะแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในกระบวนการคิดนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมนุษย์นั้นจะใช้เรียกว่าส่วนประสาทขั้นพื้นฐานนะครับเช่นตาดูหูฟังนะครับก็คือการสังเกตนั่นเองนะครับผสมผสานกับความสนใจของตัวบุคคลนะครับซึ่งความสนใจนี้นะครับจะช่วยทำให้มนุษย์นั้นเนี่ยสามารถที่จะคอนเซนเทรตนะครับก็คือโฟกัสหรือว่าพิจารณารายละเอียดของข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับในลำดับที่2นะฮะหรือขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือเป็นขั้นของความคิดกำลังฟักตัวนะครับก็คือเป็นการที่มนุษย์นั้นได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการคิดนะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมีการปล่อยให้ความคิดนั้นนะครับมีการประมวลผลแล้วเกิดเป็นข้อสรุปขึ้นมาขั้นต้นนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อาจจะเกิดความคิดแทรกซ้อนเข้ามานะครับเขาเรียกว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่อาจจะได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้างจากสิ่งที่เราเห็นแปลกใหม่บ้างหรือบางทีนอนอยู่เฉยๆเกิดความคิดขึ้นมาใหม่แทรกขึ้นมานะครับพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องธรรมชาตินะเขาเรียกว่าความคิดกำลังฟักตัวนะครับลำดับที่3นะครับก็คือขั้นของความคิดกระจ่างชัดนะครับหรือเขาเรียกว่าการเกิดความคิดนั่นเองนะฮะขั้นที่3นี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือเราได้เรียกว่าเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาแล้วนะครับจากความที่เราสับสนวุ่นวายใช่ไหมฮะเราได้ใช้เวลาในการไตร่ตรองข้อมูลนะครับเราใช้เวลาในการพินิจวิเคราะห์นะครับใช้เรื่องของเหตุและผลในการแก้ไขปัญหาต่างๆจนตอนนี้ไอความคิดที่เราสับสนทั้งหมดเนี่ยได้ถูกเรียบเรียงนะครับแล้วก็ถูกกลั่นกรองจนเชื่อมโยงเป็นภาพใหญ่ทำให้เราเห็นรายละเอียดของปัญหานะครับหรือเริ่มเห็นแนวทางแก้ไขต่างๆอย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าตกตะกอนในความคิดนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเขาเรียกว่าขั้นทดสอบความคิดนะครับหรือว่าพิสูจน์นะครับในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการประเมินปรับปรุงไอเดียให้มันดีขึ้นนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยมนุษย์จะเริ่มนำความคิดตัวเองมีความเชื่อนะครับว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนำมาสู่กระบวนการทบทวนปรับปรุงประเมินว่าความคิดเหล่านั้นเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่านะครับสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ายังได้คำตอบไม่ถูกต้องก็จะมีการปรับปรุงนะครับเพื่อให้ความคิดนั้นเกิดความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือกระบวนการคิดของวอลลัสนะครับส่วนอีท่านหนึ่งนะครับก็เป็นของคนไทยเรานะครับก็คือท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์นะครับซึ่งท่านได้เสนอขึ้นมาว่านะครับกระบวนการคิดของมนุษย์นั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มต้นจาก1ไป2ไป3นะครับซึ่งท่านบอกว่าระดับขั้นของกระบวนการคิดของมนุษย์นั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคือขั้นที่1ก็คือขั้นกำหนดเป้าหมายการคิดนะครับก็คือมนุษย์นั้นจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นเจอปัญหาบางอย่างมนุษย์อยากจะทำการหาวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขนะครับเช่นให้ทำยังไงนะทำให้รายได้ของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเราเจอปัญหานะครับเพราะงั้นเราจะเริ่มกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรนะครับของขั้นกำหนดเป้าหมายการคิดนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามเป็นหลักนะฮะเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็นนะครับส่วนขั้นที่2นะครับก็คือขั้นของการแสวงหาแนวคิดใหม่นะครับในขั้นนี้เนี่ยมนุษย์จะเริ่มพยายามคิดหาวิธีต่างๆเพื่อให้ได้คำตอบตามที่ตัวเองตั้งคำถามขึ้นแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบนั้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัวเองได้ตั้งขึ้นมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการแสวงหาความคิดใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ใส่ข้อจำกัดอะไรเพื่อให้สมองนั้นเปิดโล่งนะครับได้คิดได้ใคร่ครวญคิดในเรื่องต่างๆอย่างครอบคลุมแล้วก็รอบด้านด้วยนะครับขั้นที่3นะฮะขั้นที่3คือขั้นประเมินและนะครับเป็นขั้นประเมินและคัดเลือกแนวคิดต่างๆที่ตัวเองได้คิดหลากหลายแนวทางหลากหลายมิตินะครับนะในขั้นนี้เนี่ยเราจะเริ่มใช้เหตุและผลนะครับในการคัดกรองแนวคิดต่างๆนะครับ

ว่าแนวคิดใดที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับผู้คิดมักจะมีทักษะนะครับหลายๆอย่างเข้ามาผสมนะฮะเช่นทักษะในการคิดวิเคราะห์ทักษะในการคิดแบบรวบยอดนะครับหรือเรื่องของการคิดเชิงอนาคตว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการบูรณาการกับเรื่องอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจะทำให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะช่วยในการตัดสินนะครับเรื่องของความคิดต่างๆได้ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับมาทำความรู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมือบ้างในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเรานะครับโดยปกติแล้วเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นเนี่ยมันจะถูกพัฒนาเพื่อช่วยนะฮะช่วยให้ความคิดของมนุษย์นั้นเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการตนเองและสังคมได้อย่างดีนะครับเครื่องมือที่นิยมกันเอามาใช้นะครับก็คือ1ก็คือเรื่องของเทคนิค6หมวกการคิดหรือว่า Six Thinking Hat นะครับเครื่องมือที่2ก็คือแผนที่ความคิดนะครับหลายคนเคยใช้กันอยู่นะครับก็คือเรื่องของการใช้ Mind Mapping นะครับเทคนิคที่3ก็คือเทคนิคการระดมสมองอันนี้พวกเราน่าจะทำกันอยู่ประจำอยู่แล้วตอนที่ทำงานใช่ไหมครับก็คือเรื่องของ brainstorming นะครับแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือเทคนิค scamper นะครับเทคนิคของการตั้งคำถามเพื่อหาทางออกนะครับมาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันนะครับ6หมวกการคิดนะครับของดร.เอ็ดเวิร์ดเดอโบโนนะครับก็คือเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้นะครับท่านมองว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีมุมมองที่หลากหลายเพื่อใช้ในการจัดระเบียบความคิดของตนเองได้นะครับโดยสมมุติหมวกเป็นลักษณะของสถานการณ์สมมุติขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นในมุมมองของบุคคลที่ทำการสวมหมวกสีขาวสมมุติสวมหมวกสีขาวนะครับสีขาวนี่หมายถึงอะไรที่มันเป็นสิ่งสะอาดนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นบุคคลที่กำลังแสดงตนเป็นลักษณะของผู้สวมหมวกสีขาวนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นบุคคลที่กำลังใช้ความคิดนะครับให้คิดอย่างไตร่ตรองคิดเพื่อหาข้อสรุปนะครับพยายามนำข้อที่จริงต่างที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างความคิดใหม่ๆขึ้นมานะครับหมวกสีแดงนะฮะหมวกที่2นะครับเป็นลักษณะของหมวกที่แสดงถึงความรู้สึกอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สวมหมวกสีแดงนะครับจะแสดงความรู้สึกของตนเองในลักษณะที่แบบค่อนข้างใช้อารมณ์ใช้สัญชาตญาณเป็นหลักนะครับเช่นฉันไม่ชอบอะไรฉันชอบอะไรนะครับสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีนะครับโดยจะตัดรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุและผลออกไปบ้างนะครับหมวกที่3นะครับคือหมวกสีดำลักษณะของหมวกสีดำนี้เป็นหมวกที่พิจารณาจุดด้อยนะครับการพิจารณาจุดด้อยในที่นี้ก็คือการใช้ความคิดเพื่อวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ปรับปรุงนะครับสิ่งที่มันไม่ดีนะครับมีอะไรที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับมีการหาสิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะเป็นจุดด้อยนะครับนะเพื่อที่จะได้เข้าใจจุดด้อยนั้นแล้วก็แสวงหานะครับแนวทางในการแก้ไขมันนะครับหมวกต่อมานะครับก็จะเป็นหมวกสีเหลืองนะครับก็คือหมวกของการมองหาข้อดีเรียกง่ายเป็นการมองโลกในแง่ดีนั่นเองนะครับจะตรงข้ามกับหมวกสีดำเมื่อสักครู่นี้เนาะนะครับก็คือผู้คิดเนี่ยจะเริ่มแสวงหาแนวทางในเชิงบวกนะครับเป็นการคิดเชิงบวกนะครับโดยความสงสัยใครรู้นะครับเพื่อที่จะแสวงหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะครับหมวกต่อมาคือหมวกสีเขียวนะครับก็คือหมวกแห่งการเจริญเติบโตนะครับหมวกนี้จะเป็นการคิดแบบนอกกรอบนะครับเป็นแนวคิดที่ต้องการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับโดยผู้คิดนั้นเนี่ยอาจจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองนะครับหรือข้อมูลที่ตัวเองเคยผ่านมาเนี่ยนะครับมาใช้ในการพัฒนาความคิดนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับตนเองในเรื่องของความคิดใหม่ๆด้วยนะครับหมวกที่5นะครับเป็นหมวกของสีน้ำเงินนะครับเป็นหมวกของการควบคุมแล้วก็สรุปนะครับนะก็คือเป็นหมวกที่พูดถึงเรื่องของการกระบวนการคิดนะฮะการจัดระเบียบความคิดนะครับการมองเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปสุดท้ายนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของหมวกทั้งหมด6หมวกนะครับนะอาจารย์ก็นำเสนอตัวอย่างมาให้ดูแล้วกันนะครับเป็นลักษณะของตัวอย่างของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับนะถ้าสมมติคุณจะใช้หมวกสีขาวเป็นจุดเริ่มต้นคุณอาจจะต้องใช้วิธีการในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดใช่ไหมครับความต้องการของลูกค้ามาใช้ในกระบวนการคิดของคุณนะครับหรือถ้าคุณใช้หมวกสีดำนะมันเป็นเรื่องของเนกาทีฟนะดูข้อบกพร่องใช่ไหมฮะเราอาจจะต้องดูความเสี่ยงดูข้อเสียของผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ปรับปรุงมันใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นหมวกสีน้ำเงินเนาะก็คือหมวกของการสรุปข้อมูลทั้งหมดนะครับวางแผนขั้นตอนต่างๆทั้งหมดเอาข้อมูลต่างๆมาใช้ในการสรุปผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเรื่องต่อมานะครับคือเรื่องของแผนที่ความคิดหรือ Mind Mapping นะครับหลายคนเคยเอามาใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับMind Mapping เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดนะฮะโดยเริ่มจากหัวข้อหลักนะครับแล้วก็แตกแยกย่อยเป็นหัวข้อรองไล่ไปลักษณะของมันคล้ายๆเหมือนกับกิ่งก้านของ

ต้นไม้เรานะครับหรือบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะของเส้นประสาทของเราที่กระจายออกไปเรื่อยๆให้เห็นรายละเอียดจุดเล็กๆน้อยๆในแต่ละความคิดนั้นนะครับจริงๆแล้วแผนที่ความคิดเนี่ยประยุกต์ความรู้นะฮะในเรื่องของสมองมาปรับใช้ในการเรียนรู้ของมนุษย์ด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างรูปภาพนะฮะของแผนที่ความคิดนะครับนะก็จะมีตรงกลางเป็นท็อปปิกคือหัวเรื่องที่เราจะทำการคิดใช่ไหมฮะแล้วก็แตกประเด็นย่อยๆออกไปเป็นเมนพอยต์เป็นซับพอยต์ต่างๆนะครับนะอันนี้ก็มาดูรายละเอียดกันนะครับเรื่องของขั้นตอนการเขียนแผนที่ความคิดนะครับนะก็จะเริ่มต้นจาก1เอาหัวข้อก็คือตรงกลางเมื่อสักครู่นี้เนาะนะก็คือเขียนหัวข้อหลักไว้ตรงกลางนะครับเช่นหัวข้อเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มแตกหัวข้อย่อยละก็คือว่าเส้นกิ่งออกไปเป็นหัวข้อย่อยๆเช่นตลาดเป้าหมายต้นทุนการออกแบบนะครับคราวนี้ในแต่ละกิ่งหัวข้อย่อยเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มใส่รายละเอียดของเรียกว่าเป็นการแตกกิ่งก้านออกไปอีกนะครับเช่นถ้าสมมติเราจะโฟกัสไปที่ตลาดเป้าหมายมันมีอะไรบ้างล่ะอาจจะมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มที่รักษาสุขภาพเป็นต้นนะครับนะซึ่งในการแตกรายละเอียดออกไปเหล่านั้นเนี่ยเราอาจจะมีคำสำคัญมีภาพประกอบเสริมเข้าไปได้นะครับซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมของความคิดเราทั้งหมดนะครับและสุดท้ายเราก็จะได้ทำการตรวจสอบและปรับปรุงนะครับส่วนที่ขาดหายไปนะครับลำดับขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูเทคนิคสุดท้ายนะครับเทคนิคสุดท้ายเขาเรียกว่าเทคนิคสแคมเปอร์นะครับเทคนิคสแคมเปอร์เป็นเทคนิคที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผ่านการตั้งคำถามนะครับในมุมมองที่หลากหลายเนี่ยนะครับโดยแนวคิดสแคมเปอร์เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นโดยบ๊อบอีเวอรี่นะครับซึ่งใช้รูปแบบการระดมสมองแบบหนึ่งนะครับมาใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับโดยใช้คำถามเป็นตัวนำนะครับมีทั้งหมด6องค์ประกอบที่สำคัญนะครับองค์ประกอบที่1ก็คือเรื่องของการทดแทนนะครับผู้ที่ใช้เทคนิคนี้นะครับจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับการหาสิ่งใหม่ๆนะครับวิธีการใหม่ๆส่วนประกอบใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราสามารถนำส่วนประกอบใหม่ๆอะไรบ้างนะครับเพื่อนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนเก่าที่มันล้าหลังหรือที่มันไม่พัฒนานะครับ2นะครับก็คือเรื่องของการผสมผสานนะครับเป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะครับโดยคิดว่าส่วนใดของปัญหาหรือกระบวนการใดของปัญหาที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือลดทอนลงไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมที่พักนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะพัฒนานะครับไปยังตลาดใหม่ๆนะครับเราอาจจะผสมผสานแนวคิดเรื่องของโรงพยาบาลนะครับนะมาผสมผสานทำให้รูปแบบของโรงพยาบาลเรานั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่งไปก็ได้ก็เรียกว่าเป็นการผสมผสาน2แนวคิดเข้ามาไว้ด้วยกันหรือ2เรื่องที่ต่างกันเข้ามาผสมผสานเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแนวคิดองค์ประกอบที่3นะครับคือตัว adapt คือการปรับเปลี่ยนนะครับการปรับเปลี่ยนที่นี้คือลักษณะของการตั้งคำถามเพื่อดัดแปลงปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราสามารถดัดแปลงผลิตภัณฑ์นะครับนะตรงส่วนไหนบ้างนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับต่อมานะครับองค์ประกอบที่4นะครับก็คือ modify นะครับก็คือเรื่องของการตั้งคำถามเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะมีใครสามารถใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์นี้ได้บ้างนะครับนะองค์ประกอบที่5นะครับก็คือเรื่องของการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆนะครับเป็นลักษณะของการตั้งคำถามเพื่อประยุกต์สิ่งที่มีอยู่เข้ากับสิ่งอื่นๆนะครับเช่นนะครับใครสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้นะครับหรือตัวอย่างจากกลุ่มกล่องผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนำไปใช้ซ้ำได้อย่างไรนะครับนะตัวที่6นะครับก็คือการตัดออกนะครับนะเป็นลักษณะของการตั้งคำถามเพื่อพัฒนานะครับโดยการตัดส่วนประกอบต่างๆหรือฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นนะฮะออกไปเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นบางครั้งอาจจะมีการตั้งคำถามนะครับว่าเราจะลดทอนความสลับซับซ้อนของผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างไรนะครับหรือมีชิ้นส่วนไหนที่มันไม่จำเป็นแล้วนะครับนะตัดออกทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการจัดเรียงใหม่หรือเปลี่ยนทิศทางใหม่นะครับองค์ประกอบสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นรูปแบบการตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดระบบใหม่ทั้งหมดนะครับนะยกตัวอย่างเช่นกระบวนการนะครับหรือขั้นตอนอะไรที่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจัดเรียงลำดับใหม่ได้หรือไม่นะครับซึ่งก็มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนาฬิกานะครับนะสมัยก่อนเราก็จะดูเฉพาะหน้าปัดด้านบนใช่ไหมฮะตอนหลังก็จะมีการใช้แนวคิดเนี้ยนะครับมาปรับเปลี่ยนใหม่เช่นด้านหลังออกแบบด้านหลังของนาฬิกานะครับให้มันกลายเป็นจุดเด่นนะครับเป็นตัวเรือนที่โปร่งเห็นกลไกข้างในนะครับแล้วกลายเป็นแฟชั่นต่อมานะครับนี่คือลักษณะของการคิดโดยคิดเปลี่ยนวิธีนะครับเปลี่ยนลำดับการคิดใหม่นะครับอันนี้คือองค์ประกอบทั้งหมดนะครับของเทคนิคสแคมเปอร์ครับ

ครับเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของบรรยากาศที่สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมนะครับถ้าพูดถึงบรรยากาศนะครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะช่วยทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้ดีนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมนุษย์จะต้องได้รับความเป็นอิสระนะครับในการใช้เวลาในการคิดนะครับหรือถ้าเกิดอยู่ในที่ทำงานนะครับมนุษย์อาจจะอาศัยนะครับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานมาช่วยสนับสนุนเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็ได้เช่นกันนะครับบรรยากาศในการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นั้นเนี่ยนะครับอาจเกิดขึ้นได้หลากหลายที่นะครับไม่จำเป็นต้องเกิดในที่บ้านอย่างเดียวเนาะนะครับบางครั้งอย่างเมื่อสักครู่นี้เรารู้หลายเทคนิคแล้วนะครับนะบางครั้งอาจจะได้ความคิดจากเพื่อนนะครับที่ทำงานในทีมของเรานะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะใช้ความคิดของตัวเองนี่แหละนะมาถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาเห็นนะครับจากประสบการณ์ของเขานะครับเมื่อเราได้รับฟังความคิดเห็นของพวกเขาแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้นได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับองค์การยังสามารถช่วยสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมนะครับต่างๆในการสนับสนุนนะครับการบันหรือแรงกระตุ้นต่างๆนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการมอบหมายงานที่ท้าทายนะส่วนมากแล้วงานที่ท้าทายมักจะเป็นงานที่ยากงานที่เราไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามแสวงหาแนวทางในการแก้ไขมันนะครับก็ถือว่าเป็นการได้ใช้ความคิดของเราในการแก้ไขปัญหานะครับตัวอย่างนะครับในเรื่องของการสร้างบรรยากาศในองค์การนะครับอาจารย์ก็ขอหยิบยกนะครับบริษัทชั้นนำนะครับก็คือ Google นะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินอยู่ว่าเป็นบริษัทนวัตกรรมนะครับที่มีบรรยากาศที่ทำงานที่น่าทำงานมากเลยนะครับนะเขามีการสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับให้พนักงานนั้นได้เกิดบรรยากาศที่สะดวกสบายนะครับมีความผ่อนคลายนะครับนะไม่รับรู้ถึงแรงกดดันมากนักนะครับมีสถานที่นั่งเล่นนะครับนะหรือแม้แต่ใช้สีนะครับในเรื่องของการช่วยกระตุ้นนะสมองให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับพวกสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆนะครับนะให้เกิดความสุขในการทำงานนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่ทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกถึงความอบอุ่นรู้สึกถึงความมั่นคงนะครับนะแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายนะครับต่างจะได้เห็นจากในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ของ Google หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ก็ดีนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าในองค์กรของเขาเนี่ยนะครับมีการสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในทุกระดับนะครับเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในการจัดการความคิดสร้างสรรค์นะครับเราอาจจะใช้เทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสแคมเปอร์ก็ได้นะครับหรืออีกเทคนิคนึงนะครับที่อยากจะมานำเสนอก็คือเทคนิคที่ชื่อว่าทริกส์นะครับทริกส์เนี่ยนะจะเป็นตัวช่วยนะครับในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเรานะครับเทคนิคหรือทฤษฎีทริกส์เนี่ยนะครับนะเป็นเทคนิคหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งละกันที่ช่วยในการลดเวลาในการลองผิดลองถูกของมนุษย์นะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรมนะครับในรูปแบบของการประดิษฐ์ก็ได้นะครับนะถูกพัฒนาโดยโปรเฟสเซอร์เกลิสอัลชูเลอร์นะครับคราวนี้ขั้นตอนในการใช้ทริกส์นั้นมีอะไรบ้างนะครับนะก็สรุปเป็นขั้นตอนคร่าวๆได้ดังนี้นะครับนะขั้นตอนที่1 นะครับถ้าท่านอยากจะหรือนักศึกษาอยากจะใช้ทริกส์ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับควรจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ตัวเองต้องการจะแก้ไขก่อนนะครับโดยระบุปัญหาหลักก่อนว่ามันคืออะไรนะครับเช่นผลิตภัณฑ์ยังไม่มีประสิทธิภาพนะผลิตภัณฑ์มีจุดอ่อนนะครับไม่สามารถแข่งขันได้หรือได้รับคำแนะนำหรือคอมเพลนจากลูกค้าในเรื่องของความคงทนอะไรต่างๆนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะรวบรวมทรัพยากรต่างๆในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคตได้นะครับขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ความขัดแย้งนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการแปลงปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็นแบบจำลองขึ้นมานะครับซึ่งจะง่ายต่อการคิดวิเคราะห์นะครับโดยใช้เครื่องมือหรือหลักการที่เรียกว่าการระบุความขัดแย้งนะครับนะผสมผสานนะครับกับหลักการของทริกส์ขึ้นมานะมีอีกเรื่องนึงก็คือหลักการที่ชื่อว่าหลักการพื้นฐานการประดิษฐ์นะครับซึ่งมีทั้งหมด40ข้อนะลองไปดูในหนังสือที่อยู่ในตำราของเราได้นะครับหลักการพื้นฐานการประดิษฐ์40ข้อนี้จะช่วยทำให้เราเริ่มคิดหาแนวทางได้อย่างถูกต้องนะครับเช่นถ้าเราต้องการจะปรับปรุงเนาะสิ่งของบางอย่างให้มีน้ำหนัก

0: นะเบาขึ้นใช่ไหมฮะเบาขึ้นนะครับแต่เมื่อเราต้องการปรับปรุงแล้วเนี่ยจุดด้อยมันจะเกิดขึ้นมาทันทีก็คือสิ่งที่บางสิ่งที่เบาเนี่ยนะมักจะเปราะนะมักจะไม่แข็งแรงนะครับเพราะงั้นเราจะหาวิธีการอะไรนะที่จะช่วยทำให้เสริมแรงให้วัตถุนั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้ยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอยู่นะครับตามวัตถุประสงค์ของเรานะฮะเราอาจจะหรือรักษาความเข้มแข็งเอาไว้ในบางส่วนให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะได้แนวทางจากการนำหลักพื้นฐานการประดิษฐ์นะครับหรือตัวหลักการพื้นฐานการประดิษฐ์40ข้อของฟริตซ์นั่นเองขั้นตอนที่3นะครับก็คือขั้นตอนของการแก้ไขปัญหานะครับขั้นตอนนี้เป็นการใช้หลักพื้นฐานเนี่ยมาลงรายละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เป็นการนำแบบจำลองต่างๆนะครับโดยการนำแนวทางของหลักการประดิษฐ์พื้นฐาน40ข้อเนี่ยมาช่วยในการคิดวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมีข้อไหนที่เหมาะสมกับการพัฒนาปรับปรุงนะครับนะซึ่งเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมด40ข้อก็ได้แต่เราจะทำการเลือกบางข้อที่มีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของเรานะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของการนำทฤษฎีหรือแนวคิดทริสเนี่ยนะครับมาใช้ในการพัฒนาเกี่ยวกับตัวพวกผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงที่นี้ก็คือมิดกลหนวดนะครับปัญหาของมันก็คือในอดีตก็คือมิดโกนเนี่ยจะต้องมีความคมเพื่อโกนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเมื่อมันคมมากเนี่ยนะครับมันก็จะด้อยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับมันอาจจะทำร้ายผิวของเรานะครับหรือทำให้เกิดอันตรายได้นะครับเพราะงั้นแนวทางที่เราต้องการคือเราต้องการอยากได้ใบมิดโกนเนาะที่มันดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังช่วยทำให้รักษาผิวพรรณเราได้ด้วยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งานด้วยนะครับนะเพราะงั้นเราสังเกตนะว่าในปัจจุบันเนี่ยใบมีดมันมีถึง3ชั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีแถบหล่อลื่นด้านบนเนี่ยนะครับซึ่งกว่าจะมาเป็นขั้นตอนนี้ได้เนี่ยเขาก็ใช้แนวคิดทริสเนี่ยแหละครับมาช่วยนะครับมาดูแนวทางของเขานิดหนึ่งนะครับวิธีการใช้ก็คืออันหนึ่งนะครับก็คือเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหานะครับก็คือเราต้องการตั้งโจทย์ก่อนว่าเอ๊ะหนึ่งเราต้องการให้ใบมีดนั้นเนี่ยยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราต้องการแก้ไขจุดด้อยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งอาจจะไปทำลายผิวหรือว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างที่มีการใช้ไปมิดโกนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราตั้งปัญหาวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วนะครับสองนะครับก็คือการสร้างแบบจำลองนะครับโดยเราใช้ลำดับขั้นตอนอย่างนี้นะครับก็คือ1การใช้ความขัดแย้งทางกายภาพนะครับโดยกำหนดไว้ว่า1ใบมีดเนี่ยต้องมีความคมนะครับและต้องโกนได้ดีแต่ความคมนั้นจะต้องไม่คมจนทำให้เราเกิดปัญหาหรืออันตรายได้นะครับนะ2นะครับใช้ตัวหลักการประดิษฐ์พื้นฐาน40ข้อของทริสนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็หยิบเอามา2ตัวนะครับที่มีความเป็นไปได้นะครับก็คือหลักข้อที่24ก็คือการใช้ตัวกลางการใช้ตัวกลางคืออะไรเขาบอกไว้ว่าก็คือเราอาจจะเพิ่มสิ่งของบางอย่างนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการลดแรงเสียดทานหรือป้องกันการบาดนะก็เรียกว่าใช้ตัวกลางมาใช้ในการประดิษฐ์นะครับส่วนหลักการที่5ที่อาจารย์หยิบมาใช้ก็คือเรื่องของการรวมเข้าไว้ด้วยกันนะครับก็คือถ้าเราอยากจะให้มันมีความคมนะครับถ้าใบมีดเดียวมันคมไม่พอก็อาจจะเสริมนะครับเป็นใบมีด2ชั้น3ชั้นนะครับนะเพื่อเป็นการกระจายแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงในการบาดนะครับนะเพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ปัญหานะครับก็นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในปัจจุบันนะครับก็คือเราจะเห็นว่าเรามีใบมีดโกนที่มีใบมีดหลายชั้นนะครับพร้อมกับแถบหล่อลื่นนะแถบป้องกันผิวนะครับเพื่อให้เราสามารถโกนนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือแบบรูปภาพนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในเรื่องของการนำแนวคิดหรือทฤษฎีคิดมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์025048181-6โทรศัพท์025033612
3: จัดแถว1
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกายก็ต้องติดอาวุธทางปัญญา

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ถ้าเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
3: ตอนที่1 นะครับเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขันเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าสภาพแวดล้อมคืออะไรนะครับสภาพแวดล้อมก็เป็นการจัดเตรียมสถานที่ทำงานให้กับพนักงานนะครับทุกคนได้ปฏิบัติงานอย่างสะดวกสบายนะมีบรรยากาศในการทำงานที่สนับสนุนให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานนะครับเช่นในเรื่องของมีระบบระบายอากาศที่ดีมีแสงสว่างที่เหมาะสมนะมีการตกแต่งภายในด้วยสีสันที่เหมาะสมกับการทำงานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกปลอดโปร่งนะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของประเภทของสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกันนะครับก็แบ่งออกมาเป็น4ประเภทนะซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมนะครับประเภทแรกนะครับก็คือเป็นสภาพแวดล้อมด้านกายภาพนะ physical environment นะครับก็คือสิ่งที่พนักงานสามารถสัมผัสด้วยได้สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสนะครับยกตัวอย่างเช่นเสียงดนตรีสีแสงและก็อุณหภูมินะครับรวมถึงสถานที่อำนวยความสะดวกในการทำงานอื่นๆด้วยเช่นห้องทำงานห้องประชุมห้องน้ำนะครับก็เป็นสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพนะครับถ้านักศึกษาดูจากรูปเนาะก็จะเห็นห้องประชุมใหญ่ของบริษัท Google ในประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับหน้าเข้าไปฝั่งประชุมไหมครับนะก็จะมีบรรยากาศที่ปลอดโปร่งมีแสงมีสีที่เหมาะสมนะครับในส่วนของประเภทที่2ก็เป็นสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจนะก็หมายถึงสถานที่ที่มีผลต่อจิตใจของพนักงานในขณะที่ทำงานให้กับองค์การนะครับยกตัวอย่างเช่นสถานที่ที่สามารถลดความเหนื่อยล้านะครับที่เกิดจากการทำงานนะครับพอเรามาใช้สถานที่นี้ปุ๊บมันช่วยลดความเหนื่อยล้าและมันก็จะทำให้พนักงานมีพลังทางบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นบริษัท Google ไทยมีตู้น้ำให้พนักงานได้มาหยิบนะครับแก้ดับกระหายในขณะที่ทำงานอยู่นะครับมันก็จะช่วยลดความผ่อนคลายนะช่วยให้พนักงานเนี่ยลดความเหนื่อยล้าเกิดความผ่อนคลายมากขึ้นในการทำงานนะครับประเภทที่3เป็นสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและปลอดภัยหมายถึงว่าสถานที่ที่ใช้ในการทำงานเนี่ยนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นในบริษัทอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรมีสารเคมีอันตรายต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับพนักงานที่เข้าทำงานเนี่ยจะต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้เครื่องจักรใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานนะครับเช่นในการทำงานเนี่ยนะอาจจะต้องมีการอบรมให้พนักงานเข้าใจรู้จักกระบวนการในการทำงานของเครื่องจักรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงานนั่นเองนะครับป้องกันไม่ให้เครื่องจักรนะหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆเนี่ยนะเป็นอันตรายกับตัวของพนักงานนะครับและสุดท้ายก็เป็นสภาพแวดล้อมด้านเวลาในการทำงานนะเช่นบางบริษัทมีการทำงานเป็นกะมีการทำงานยกโทษนะครับบางบริษัทมีการทำงานเป็นกะก็ควรจะอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของพนักงานนะครับในส่วนของการจัดการความไม่แน่นอนทางการแข่งขันเนี่ยนะครับผู้บริหารขององค์การเองก็ต้องทำไมครับวางแผนบริหารจัดการกลยุทธ์นะครับต่างๆเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างมีหลักการนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบไปด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆเนาะเพื่อให้เกิด

ความเหมาะสมนะครับกับบริบทหรือปัจจัยภายในของบริษัทนะครับซึ่งปัจจัยภายในก็เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในบริษัทซึ่งองค์การสามารถเข้าไปบริหารเข้าไปจัดการเข้าไปควบคุมหรือคอนโทรลมันได้เช่นโครงสร้างองค์การทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดขององค์การนะปริมาณกำลังการผลิตหรือทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานนะครับเราก็ทำไมครับสามารถเพิ่มพูนทักษะเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนความสามารถให้กับพนักงานได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่ามันเป็นปัจจัยภายในองค์การเช่นเดียวกันนะครับนะในส่วนของกระบวนการจัดการความไม่แน่นอนของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขันนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะโดยเริ่มจากการตระหนักถึงความไม่แน่นอนในการพัฒนานวัตกรรมนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าของเทคโนโลยีใช่ไหมครับอำนาจและสิทธิ์ในเทคโนโลยีความต้องการของผู้บริโภคเราก็คอนโทรลมันไม่ได้ใช่ไหมครับห่วงโซ่อุปทานหรือแม้แต่แล้วหรือรูปแบบหรือขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการนะเพราะฉะนั้นแล้วองค์การเองก็ต้องตระหนักถึงความไม่แน่นอนในการพัฒนานวัตกรรมนะครับจากนั้นเราก็จะสร้างความพร้อมให้กับกระบวนการนวัตกรรมและสุดท้ายก็คือความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมนะในส่วนของความตระหนักถึงความไม่แน่นอนทางนวัตกรรมเนี่ยนะครับองค์การก็ต้องตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะนะครับในเรื่องของด้านการจัดการความรู้โดยเริ่มต้นตั้งแต่การค้นหาแหล่งความรู้จากภายนอกองค์การนะการสร้างความเข้าใจในเรื่องของความรู้ที่ได้มานะครับมีการดัดแปลงความรู้ให้เหมาะสมกับงานของตนและก็ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประสิทธิผลสูงที่สุดนะครับผู้ผลิตที่มีโครงการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยนะครับยังต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีจากบริษัทแม่หรือสำนักงานใหญ่อยู่นะครับเนื่องจากบริษัทในธนาคารยังเป็นผู้รับเทคโนโลยีมากกว่าการเป็นผู้สร้างสรรค์นะซึ่งการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะทำให้บริษัทของประเทศไทยประสบกับความไม่แน่นอนทางนวัตกรรมขึ้นด้วยนะครับนะในส่วนของประเภทของสิทธิบัตรเองนะครับก็แบ่งออกมาเป็น3ประเภทเนาะคือประเภทแรกก็คือสิทธิบัตรในเรื่องของการประดิษฐ์นะครับก็จะหมายถึงการคิดค้นเกี่ยวกับกลไกโครงสร้างส่วนประกอบของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกลไกของกล้องถ่ายรูปกลไกของเครื่องยนต์หรือแม้กระทั่งยารักษาโรคเองนะครับประเภทที่2เราเรียกว่าเป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เป็นการออกแบบเกี่ยวกับรูปร่างนะครับลวดลายสีสันที่เราสามารถมองเห็นจากภายนอกได้และสุดท้ายนะครับเป็นอนุสิทธิบัตรนะก็เป็นการปรับปรุงเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้มันมีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการสร้างความพร้อมให้กับกระบวนการนวัตกรรมนะครับผู้พัฒนานวัตกรรมเองก็จะต้องเข้าใจถึงสาเหตุและปัจจัยที่มันมีผลกับความไม่แน่นอนทางนวัตกรรมที่มันจะยับยั้งกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะครับและสามารถเล็งเห็นวิธีการเตรียมความพร้อมให้กับทีมพัฒนานวัตกรรมโดยการกำหนดวิธีการรับมือกับปัญหาและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนานวัตกรรมนะครับในส่วนของความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมการสร้างทักษะการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของนักพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลให้สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียยอดขายส่วนแบ่งการตลาดหรือ market share ให้กับคู่แข่งนะครับอีกทั้งมันยังช่วยพัฒนานวัตกรรมให้สามารถเสริมสร้างและกระตุ้นให้เกิดความคิดใหม่ๆให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนและนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจนะครับซึ่งความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมนะครับก็สามารถวัดได้3ลักษณะนะครับคือ1ความเป็นสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดขึ้นจากสิ่งใหม่ๆหรือการพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันที่2ก็คือความพึงพอใจของผู้บริโภคนะครับและสุดท้ายก็คือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมนะครับในส่วนของการเพิ่มความสามารถเชิงพลวัตในการแข่งขันนะก็เป็นความสามารถขององค์การนะครับในการบูรณาการเสริมสร้างแล้วก็จัดรูปแบบศักยภาพทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อตอบรับกับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งความสามารถเชิงพลวัตนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวผู้บริหารองค์การเองและความสามารถของพนักงานทุกๆคนที่อยู่ในองค์การนะในการที่จะร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับและให้มันสามารถขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวองค์ประกอบของความสามารถทางเชิงพลวัตนะครับก็เริ่มต้นการสามารถในการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเนาะซึ่งมันก็ถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับหลังจากนั้นก็คือจะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากการทบทวนการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับจากนั้นคือเป็นความสามารถในการบูรณาการนะครับก็คือการรวบรวมความรู้ใหม่ๆเนาะที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกนะครับมาบูรณาการกว่าความรู้เดิมที่เรามีอยู่นะครับและสุดท้ายก็คือความสามารถในการประสานงานนะก็คือการเชื่อมโยงเนื้องานทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆของงานที่ทำนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะเป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทางนวัตกรรมนะซึ่งกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันนะครับก็แบ่งออกมาเป็น6รูปแบบเนาะได้แก่กลยุทธ์เชิงรุกกลยุทธ์เชิงรับนะครับกลยุทธ์เรียนแบบกลยุทธ์อิสระกลยุทธ์แบบดั้งเดิมและกลยุทธ์เชิงโอกาสเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันในแต่ละกลยุทธ์นะครับในส่วนของกลยุทธ์เชิงรุกนะครับก็เป็นการที่องค์การนำเสนอนวัตกรรมออกสู่ตลาดก่อนคู่แข่งขันรายอื่นๆในตลาดนะเป็นผู้นำตลาดนั่นเองนะครับแสดงว่าองค์การต้องมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะลงทุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นเราจะคิดค้นนวัตกรรมใช่ไหมครับเราต้องมีการพัฒนามีการวิจัยมีการลงทุนในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการประดิษฐ์สินค้าและบริการที่มันเป็นนวัตกรรมนะครับโดยกลยุทธ์เนี้ยนะครับจะทำให้องค์การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนะเนื่องจากว่าสินค้าเราเกิดขึ้นเป็นเจ้าแรกในตลาดเนาะเราก็เลยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนะเป็นที่จดจำนะครับและเป็นที่รู้จักของตลาดหรือผู้บริโภคนั่นเองนะครับในส่วนของกลยุทธ์ที่2คือกลยุทธ์เชิงรับนะครับก็คือการที่องค์การตอบรับการนำเสนอนวัตกรรมของคู่แข่งในตลาดเพื่อสังเกตแนวโน้มการตอบรับจากตลาดที่มีต่อนวัตกรรมนั้นๆก่อนนะครับโดยการให้ตลาดเนี่ยนะได้ใช้นวัตกรรมของคู่แข่งขันเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนนะครับจะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมนั้นได้และพอมารู้ปัญหาปุ๊บเราก็จะมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่เราจะนำสินค้าออกสู่ตลาดนะเพื่อเป็นทางเลือกในที่ดีกว่านะครับของผู้ไม่โทษนะครับเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่านวัตกรรมของผู้ผลิตซึ่งเป็นคู่แข่งของเรานะครับเราเลยเรียกว่ามันเป็นกลยุทธ์เชิงรับนะครับในส่วนของกลยุทธ์ที่3เป็นกลยุทธ์เรียนแบบ
นะก็คือองค์การผู้ตามผลิตก็คือองค์การผู้ตามเนี่ยนะผลิตนวัตกรรมที่เหมือนกับผู้นำในตลาดเนื่องจากองค์การไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอในการทำวิจัยนะและก็สร้างสรรค์นวัตกรรมดังนั้นเลยต้องทำไมครับเรียนแบบแนวคิดของผู้นำตลาดนะครับซึ่งองค์การเองก็ไม่จำเป็นต้องไล่ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสมอไปนะครับแต่จะพยายามเรียนแบบลักษณะของการใช้งานรูปลักษณ์ที่มันมีความใกล้เคียงกับเจ้าตลาดเราที่เป็นผู้นำนะครับเพื่อแย่งชิงmarket share หรือส่วนแบ่งการตลาดนะครับให้องค์การนี้สามารถอยู่รอดในธุรกิจได้นะครับส่วนกลยุทธ์ที่4เป็นกลยุทธ์อิสระเนาะก็คือการที่องค์การพัฒนานวัตกรรมต่างๆได้อย่างอิสระเลยนะครับกลยุทธ์ที่5เป็นกลยุทธ์แบบดั้งเดิมเนาะก็คือการที่องค์การดำเนินการเปลี่ยนแปลงนะครับด้านนวัตกรรมเล็กน้อยที่สุดเพราะไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนนะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ นะครับและกลยุทธ์สุดท้ายนะครับเป็นกลยุทธ์เชิงโอกาสนะครับก็คือการที่องค์การค้นหาตลาดที่มีความต้องการที่แตกต่างจากตลาดมวลชนซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่นะหรือเป็นการค้นหาตลาดเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นนิชมาร์เก็ตนะครับเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับตลาดในกลุ่มนั้นๆ นะครับทีนี้โครงสร้างองค์การเชิงนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันเนาะก็แบ่งออกมาเป็น3โครงสร้างนะครับคือโครงสร้างแบบหน้าที่ก็เป็นโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับองค์การขนาดใหญ่เนาะที่มีพนักงานจำนวนมากนะครับพนักงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแตกต่างกันแต่มีจำนวนมากนะเราก็จัดแบ่งพนักงานออกเป็นฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็องค์การเนี่ยนะมีการจัดระเบียบงานหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนนะครับมีการกำหนดกฎระเบียบต่างๆในการควบคุมการดำเนินงานนะครับมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาชัดเจนนะใครเป็นหัวหน้างานใครเป็นลูกน้องใครเป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหารใครเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดกลุ่มงานตามหน้าที่นี้นะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นแผนกต่างๆที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะเช่นฝ่ายการตลาดอย่างเงี้ยเป็นต้นฝ่ายการผลิตนะครับฝ่ายวิจัยและพัฒนาหรือแม้กระทั่งฝ่าย HR เองก็มีความเชี่ยวชาญด้านบุคคลด้านบุคลากรใช่ไหมครับโครงสร้างแบบที่2เป็นโครงสร้างแบบองค์การนะก็ถูกจัดแบ่งกลุ่มเป็นทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเพื่อดำเนินงานเป็นโครงการต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นทีมงานพัฒนาโครงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากทั้งฝ่ายการตลาดฝ่ายออกแบบฝ่ายการผลิตฝ่ายวิศวะหรือฝ่ายอื่นๆมารวมตัวกันนะทำงานร่วมกันภายใต้การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการโดยผู้จัดการโครงการนะโดยไม่ต้องรายงานไปยังผู้จัดการของฝ่ายอื่นๆที่เรามารวมตัวกันนะแต่เราอยู่ในส่วนของการควบคุมของผู้จัดการโครงการนะครับและสุดท้ายก็คือโครงสร้างแบบเมทริกนะครับก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างโครงสร้างแบบโครงการซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยจะส่งตัวแทนที่มาทำงานในโครงการนวัตกรรมนะมีผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าใน2สายงานคือสายการบังคับบัญชาประจำฝ่ายกับสายการบังคับบัญชาโครงการนั่นเองนะครับในส่วนของวัฒนธรรมองค์การเชิงนวัตกรรมนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะวัฒนธรรมองค์การก็สามารถแบ่งได้ตามความแตกต่างใน2มิติด้วยกันนะครับก็คือ1ความยืดหยุ่นต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกหรือความมั่นคงนะครับอันที่2ก็คือการมุ่งเน้นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกนะครับนะความแตกต่างทั้ง2มิติเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์การขึ้น4ประเภทก็คือ1วัฒนธรรมองค์วัฒนธรรมแบบเครือญาตินะครับ2วัฒนธรรมแบบปรับตัว3วัฒนธรรมแบบราชการและ4วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำเร็จนะครับ
ในส่วนของการสื่อสารภายในองค์การเชิงนวัตกรรมนะครับก็แบ่งประเภทของการสื่อสารได้หลากหลายประเภทนะครับถ้าเราจะแบ่งตามทิศทางนะเราก็แบ่งออกมาได้เป็นการสื่อสารแนวราบแนวดิ่งและแนวทะแยงนะการสื่อสารแนวราบก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ในแรงกิ้งหรือระดับเดียวกันในแนวราบเนาะนะครับหรือระหว่างคนต่างระดับกันที่ไม่มีอำนาจในการบังคับบัญชาซึ่งกันและกันเช่นการสื่อสารระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการร่วมกันนะครับก็เป็นการสื่อสารแนวราบส่วนการสื่อสารแนวดิ่งนะครับก็เป็นการสื่อสารระหว่างพนักงานที่อยู่ฝ่ายเดียวกันนะแต่อยู่คนละระดับกันเช่นพนักงานฝ่ายการตลาดนะเป็นการสื่อสารของพนักงานฝ่ายการตลาดสื่อสารกันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องนะครับเขาก็แบ่งออกมาเป็น2ประเภทย่อยๆก็คือการสื่อสารจากบนลงล่างนะก็คือการสื่อสารจากหัวหน้างานมาสู่ลูกน้องเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนะครับต่างๆนะการ motivation การจูงใจแบบนี้เป็นต้นส่วนการสื่อสารจากล่างขึ้นไปข้างบนก็เป็นการสื่อสารจากลูกน้องไปหาหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชานะครับเช่นในระหว่างการทำงานเกิดปัญหาอะไรเกิดการติดขัดตรงไหนก็ต้องรีพอร์ตรายงานไปที่หัวหน้างานใช่ไหมครับนะก็เป็นการสื่อสารจากล่างขึ้นไปบนนะส่วนอีกการสื่อสารประเภทนึงคือการสื่อสารแนวทะแยงนะครับง่ายๆเลยมันเป็นการสื่อสารข้ามฝ่ายข้ามระดับกันนั่นเองนะครับหากแบ่งตามความเป็นทางการนะเราก็จะแบ่งการสื่อสารออกมาเป็นแบบเป็นทางการกับแบบไม่เป็นทางการนะครับการสื่อสารแบบเป็นทางการก็คือกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลโดยวิธีการที่มันมีขั้นตอนที่แน่นอนชัดเจนเช่นการประชุมประจำสัปดาห์นะการจัดทำรายงานบันทึกข้อความต่างๆเราถือว่าเป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการนะครับส่วนการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการตรงกันข้ามกันเลยนะครับก็คือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันโดยไม่ผ่านช่องทางหรือสื่ออื่นใดเลยนะเช่นการพบปะแบบไม่เป็นทางการการพูดคุยกันในช่วงพักกลางวันระหว่างพนักงานแบบนี้เป็นต้นนะการสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์เมื่อเกิดปัญหาอย่างกระทันหันแบบนี้เป็นต้นนะครับหากเราแบ่งตามช่องทางการสื่อสารก็จะแบ่งออกมาเป็นการสื่อสารแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผ่านโทรศัพท์หรือการประชุมโดยเสียงและแบบพบหน้ากันหรือแบบเผชิญหน้าเนาะนะครับในส่วนของแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือเราต้องใช้สื่อในการสื่อสารนะไม่ว่าจะเป็นอีเมลในการส่งผ่านข้อมูลกันนะซึ่งอีเมลก็สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ตลอดเวลาจำนวนมากหลายๆคนใช่ไหมครับที่มันมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะมีการสื่อสารแบบผ่านโทรศัพท์หรือการประชุมด้วยเสียงปัจจุบันก็มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและมันดีกว่าอีเมลเนาะเพราะมันสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ทันทีใช่ไหมครับและสุดท้ายเป็นการสื่อสารแบบพบหน้ากันหรือแบบเผชิญหน้านะ face to face communication นะครับเช่นเราประชุมกันในห้องประชุมนะมีการประชุมกันทางไกลแบบนี้เป็นต้น

พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้น

0: านภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
3: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
5: ว้าว
6: เพราะถ้าสักก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
8: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
9: ผู้บริหารชอบออกแบบพ่อ
10: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
11: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
12: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
13: ฮะแม่รู้ได้ไง
11: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
7: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
14: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
15: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแนวเพื่อการศึกษานะครับรายการที่จะนำเสนอสาระเรื่องราวความรู้ดีๆให้แก่คุณผู้ชมทุกท่านรายการของเราแบ่งออกเป็น3ช่วงช่วงแรกคุยกับนักแนวช่วงที่2แนวแนะนำและช่วงที่3ของฝากจากแนวสำหรับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในเรื่องของอะไรหรือว่าพูดคุยกับวิทยากรท่านใดติดตามรับชมได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับจากฝ่ายแนวการศึกษานะครับท่านแรกครับน้องแบมนะครับสุภาลวีสรคุปสวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่ะท่านที่2นะครับพี่เจี๊ยบประภัยพันธ์บัวพรมมีสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะครับอยากจะพูดคุยกับทั้ง2ท่านเนาะในเรื่องของสังคมของเราในปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ในเรียกว่ายุคสังคมผู้สูงอายุละนะครับซึ่งหลายท่านเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าพอเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนี่ยในเรื่องของการดูแลตัวเองหรือว่าสุขภาพต่างๆเนี่ยเราจะต้องมีการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างไรหรือมันจะมีอะไรที่เข้าจะมาเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยหรือว่าตัวเสริมที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมผู้สูงอายุได้อย่างดีครับน้องแม่
1: ก็ต้องบอกว่ามันเป็นอาชีพหนึ่งค่ะที่มาแรงมากๆอาจจะไม่ได้มาแรงเทียบเท่ากับอาชีพอื่นๆที่เป็นอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อะค่ะแต่อาชีพนี้รับรองได้ว่ามันไม่มีทางตกงานได้ง่ายๆนั่นเองค่ะ
0: อันนี้น่าสนใจมากคำว่าไม่มีทางตกงานได้แน่นอนเนี่ยเรียกได้ว่าเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าด้วยเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยที่มันเข้ามาแทนที่หลายๆอาชีพซึ่งหลายๆอาชีพเนี่ยบางอาชีพเนี่ยอาจจะหายสาบสูญไปแล้วแต่น้องแบมการันตีว่าอาชีพนี้ไม่มีทางตกงานแน่นอน
1: ใช่ค่ะไม่มีทางตกงานได้แน่นอนก็คืออาชีพนี้ค่ะคืออาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะเป็นอาชีพที่บอกได้เลยว่าณตอนนี้เนี่ยก็มีความต้องการมากแล้วและยิ่งในอนาคตอะค่ะที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุค่ะยิ่งมีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆค
0: ่ะครับผมในส่วนของแล้วคุณลักษณะหรือว่าลักษณะต่างๆของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับลักษณะงานของเขาเนี่ยเป็นยังไง
1: คำว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุค่ะก็คือตรงตามตัวเลยค่ะเขามีหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุค่ะดูแลด้านใดบ้างอย่างแรกค่ะก็คือดูแลเรื่องของกิจวัตรประจำวันต่างๆค่ะอย่างเช่นเรื่องของการอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายค่ะหรือว่าช่วยแต่งตัวใส่เสื้อผ้าค่ะหรือว่าพาเข้าห้องน้ำก็ได้นอกจากนี้ค่ะเรื่องต่างๆอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายค่ะอาจจะมีการดูแลด้านการแพทย์เบื้องต้นบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี้ยค่ะเขาอาจต้องมีการรับการวัดความดันหรือว่าวัดอุณหภูมิร่างกายอะค่ะเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการจัดทำตรงนี้ให้หรือนอกจากนั้นอาจจะเป็นการทำแผลหรือปฐมพยาบาลเบื้องต้นค่ะในด้านร่างกายไปแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือดูแลทางด้านจิตใจค่ะคือทางผู้สูงอายุอะค่ะพอเราก็รู้กันนะคะว่าเขาอายุมากแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการเหงาไม่มีคนคุยด้วยอะค่ะอาชีพตรงนี้ก็เข้ามาซัพพอร์ตในด้านใจก็คือเรื่องของการพูดคุยอะค่ะอาจจะเป็นพาไปเดินเล่นหากิจกรรมให้ทำอะค่ะช่วยฟื้นฟูในด้านจิตใจของผู้สูงอายุค่ะ
0: เรียกได้ว่าในส่วนของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจนะครับก็เป็นสำคัญน
1: ะคร ับ
0: ทีนี้เนี่ยพอเราพูดถึงในเรื่องของการดูแลต่างๆเนี่ยพอพูดถึงว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุเนาะมันจะเหมือนหรือว่าไปคล้ายหรือว่าทับซ้อนกับคนที่เขาจะต้องดูแลผู้ป่วยไหมครับ
1: เหมือนแล้วก็อาจจะทับซ้อนกันค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ค่ะต้องพ่วงมากับโรคภัยบางอย่างเพราะงั้นบางท่านนะคะก็อาจจะมีโรคภัยบางอย่างก็เหมือนเป็นการดูแลผู้ป่วยไปในตัวค่ะ
0: นะครับและที่นี้ในส่วนของคุณสมบัติที่เขาจะต้องมีในการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยครับนอกจากลักษณะงานที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าจะต้องมีการเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของสุขภาพกายและก็สุขภาพใจด้วยและคุณสมบัติอื่นๆที่เขาควรจะต้องมีหรือว่าเขาควรจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถึงจะทำอาชีพนี้ได้ครับ
1: ต้องบอกว่านอกจากทักษะต่างๆที่เขาจำเป็นต้องมีนะคะในหน้าที่งานอย่างเช่นความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการอาหารต่างๆหรือว่าเป็นเรื่องของการดูแลผู้ป่วยเรื่องของการแพทย์อย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเขาเรียกได้ว่าถ้าเขามีลักษณะแบบเนี้ยจะเหมาะสมในงานค่ะอย่างแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่มีจิตใจที่รักบริการค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ใช้การบริการเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความอดทนได้เก่งค่ะเคยได้ยินกันไหมคะหรือว่าบางคนอาจจะเคยประสบกันนะคะ

0: คือเรื่องของเวลาที่ผู้ใหญ่อะค่ะพอเขากลายเป็นเด็กไม่ใช่สิผู้ใหญ่เนี่ยพอเขาอายุมากขึ้น
1: นะครับ
0: เขาก็จะเหมือนเป็นเด็กอะค่ะในเวอร์ชันที่แค่ร่างกายเขาโตแล้ว
1: เราจะได้ยินบ่อยๆว่ายิ่งผู้สูงอายุเยอะขึ้นเนี่ยพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันจะยิ่งเด็กลงเด็กลงเด็กลง
0: ใช่เพราะงั้นเวลาเราดูแลเด็กอะค่ะมันยากขนาดไหนดูแลผู้สูงอายุก็ยากเช่นเดียวกันเพราะงั้นก็เลยต้องใช้เรื่องของความอดทนค่อนข้างสูงค่ะนอกจากนี้ค่ะถ้าเกิดมีทักษะเนี้ยจะเป็นทักษะที่ดีมากๆคือเรื่องของการช่างสังเกตค่ะบางทีอะค่ะอาการเล็กๆบางอย่างของผู้สูงอายุอะค่ะถ้าเราปล่อยปะละเลยเอาไว้อะค่ะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างเช่นอาจจะมีแผลเล็กๆอะค่ะอาจจะเป็นบริเวณแขนบริเวณใต้ท้องแขนอย่างเงี้ยค่ะที่มันเป็นจุดที่ค่อนข้างยากที่จะสังเกตอะค่ะถ้าตรงนี้นะคะไม่ได้ดูแลแล้วก็สังเกตได้รวดเร็วเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแผลกดทับที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลามไปติดเชื้อได้เพราะงั้นถ้าเป็นคนที่สังเกตอะค่ะบอกได้เลยว่าจะเป็นทักษะที่ดีมากๆในงานนี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะคือเรื่องของสุขภาพร่างกายของผู้ดูแลค่ะเราเนี่ยจะไปดูแลผู้ป่วยใช่ไหมคะหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษแล้วแล้วถ้าร่างกายของเราเนี่ยไม่แข็งแรงหรือว่ามีโรคร้ายแรงต่างๆเนี่ยแน่นอนแล้วว่าเราก็จะไม่สามารถดูแลเขาได้ค่ะเพราะงั้นเบื้องต้นเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยควรจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคภัยที่เป็นโรครุนแรงอะค่ะ
1: คืออย่างน้อยเนี่ยสุขภาพของผู้ดูแลเนี่ยจะต้องดีกว่าคนที่ถูกดูแล
0: ใช่
1: นะครับไม่ว่าจะในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคต่างๆต้องควรระมัดระวังว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆที่อาจจะส่งผลไปสู
0: ่คน
1: ที่เราจะต้องดูแลได้
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็อย่างเมื่อกี้ที่พี่จีพูดถึงเรื่องที่สำคัญต่อมาค่ะเป็นเรื่องของสุขภาพใจเพราะว่าเขาต้องทำงานกับผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วเราบอกแล้วว่าเขาอาจจะมีนิสัยบางอย่างที่เหมือนเด็กอาจจะดื้อรั้นบ้างเนี้ยค่ะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงซึ่งตรงนี้ค่ะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดเรื่องของความเครียดสะสมหรืออาจจะเป็นการอ่อนล้าสะสมได้ค่ะถ้าเราเนี่ยมีเหมือนทักษะบางอย่างค่ะในการผ่อนคลายความเครียดหรือหาวิธีจัดการกับความเครียดสะสมได้เนี่ยก็บอกเลยว่าเหมาะสมกับงานนี้มากๆค่ะ
1: ถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างพี่เจมส์เนี่ยเข้าข่ายคุณสมบัติของคนที่จะสามารถเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุได้ในคร
0: ับ
1: เพราะพี่เจมส์เนี่ยมีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สุขภาพใจที่ดีท
0: ี
1: นี้พอน้องแบมพูดถึงในเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะครับที่เราได้พูดคุยกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่างสังเกตเนาะอันนี้ควรมาเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็การเอาใจใส่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตามใจเพราะอย่าลืมว่าอย่างที่น้องแบมบอกว่ายิ่งผู้สูงอายุเนี่ยอายุเยอะขึ้นเนี่ยเขาจะยิ่งมีความเรียกได้ว่ามีความต้องการแล้วก็มีความอดใจสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการควบคุมอารมณ์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าจะต้องมีไว
0: ้
1: นะครับแล้วก็ในเรื่องของโรคติดต่อต่างๆนะครับว่าอย่าลืมว่าการที่เราจะไปดูแลใครสักคนได้เนี่ยอย่างน้อยนะครับเราจะต้องแข็งแรงกว่าหรือเราจะต้องมีสุขภาพที่ดีกว่านั่นเองนะครับและในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าแล้วนะครับของมสท.ของเราเนี่ยมันมีสาขาวิชาหรือว่ามีหลักสูตรอะไรนะครับที่จะสามารถเรียนและสามารถต่อยอดเอาไปทำอาชีพนี้ได้แล้วก็ในช่วงหน้าเรายังเหลืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญนี่คือในเรื่องของรายได้เรามาดูกันว่าในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยจะมีรายได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวพูดคุยกันในช่วงหน้าเลยครับช่วงที่2นี้ครับเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับที่เราทิ้งท้ายกันไปว่าในเรื่องของรายได้เนาะเราจะมองเห็นได้ว่าพอพูดถึงลักษณะงานแล้วพูดถึงคุณสมบัติแล้วนะครับรายได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับน้องแบม
0: ปีพุทธศักราช2569อ่ะนะคะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 บาทถึงประมาณ 30,000 บาทบวกๆต่อเดือนได้เลยค่ะซ
1: ึ่
0: งงานเนี้ยค่ะมันจะมีแนวทางในการทำงานนะคะประมาณ2สถานที่ค่ะหลักๆเนี่ยที่แรกก็จะเป็นทำงานที่บ้านค่ะที่2ก็คือจะเป็นทางการทำงานที่สถานพยาบาลต่างๆค่ะหรือว่าพวกบ้านพักคนชราค่ะใช่อย่างงานทำที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีรูปแบบก็คือถ้าเป็นการดูแลทั่วไปอะค่ะแล้วก็ไปกลับก็คือไปจากบ้านเราแล้วก็ไปทำงานที่บ้านของผู้สูงอายุอะค่ะบ้านเนี่ยเรทเนี่ยค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 15,000 บาทถึง 18,000 บาทต่อเดือนค่ะ
1: อันนี้คือสำหรับคนที่ทำงานนะครับแบบไปเช้าเย็นกลับนะครับเหมือนทำงานประจำโดยปกตินะครับแล้วทีนี้ในส่วนของงานเนี่ยเราจะต้องทำงานทุกวันถูกต้องไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ในส่วนของไปกลับแบบนี้เนาะอันนี้คือ 15,000 บาทถึง 18,000 บาทนะครับ ไปเช้าเย็นกลับนะครับแบบที่เราทำงานปกตินะครับ 15,000 บาทถึง 18,000 บาทนะครับแล้วอีกสถานที่นึงที่น้องแมมบอกสถานะนึง
0: อีกนิดนึงค่ะอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบที่ไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับค่ะแต่ว่าอยู่ประจำกับบ้านของผู้สูงอายุเลยตรงนี้ค่ะเขาต้องมีการดูแลผู้สูงอายุถึงประมาณ24ชั่วโมงค่ะเกือบ24ชั่วโมงเลยเรทเงินนะคะมันเลยเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะจะอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาทถึงประมาณ 20,000 บาทค่ะ
1: ครับก็จะเลยราคาอัพขึ้นมาหน่อย
0: ใน
1: ระ
0: ดับ
1: แต่ว
0: ่
1: าเพิ่มในเรื่องของช่วงเวลาในการดูแลนะครับก็ลองคำนวณกันดูนะครับว่าเราจะใช้เวลาขนาดไหนแล้วก็เงินเดือนที่เราได้รับเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับก็ยังมีอีก
0: ใช่ยังมีอีกค่ะแล้วถ้าเกิดเพิ่มเติมขึ้นไปอีกค่ะถ้าเกิดทำงานในรูปแบบของสถานพยาบาลหรือว่าบ้านพักคนชราอย่างเงี้ยค่ะตรงเนี้ยมันจะขึ้นอยู่กับหน่วยงานนะคะอาจจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่าหน่วยงานเอกชนนะคะเรทเงินเดือนก็จะต่างกันแต่เรทคร่าวๆอะค่ะก็จะเป็นประมาณที่18,000ถึงประมาณ30,000บวกๆค่ะ
1: 18,000ถึง30,000กว่านะครับ30,000กว่าบาทซึ่ง ในส่วนนี้เนี่ยพี่เจี๊ยบได้มองว่าถ้าสมมติว่าเขามีใบเซอร์ติฟิเคทหรือว่ามีเรียกว่าสิ่งที่สามารถรับรองความรู้ความสามารถเขาได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นมาบ้างครับ
2: ค่ะก็คือคนที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สูงอายุนะคะหรือว่าคนที่มีใบเซอร์ต่างๆจากสถาบันต่างๆนะคะหรือว่าจบปริญญามาทางด้านนี้โดยตรงนะคะกลุ่มนี้ค่ะเขาจะมีรายได้มากกว่าคนปกติมากกว่าอาชีพ
1: มากกว่าคนที่ไม่มี
2: ใช่เพราะเขาจะมีเขาเรียกว่าใบเซอร์เป็นการการันตีของเขา
1: คืออย่างน้อยก็ทำให้รู้ว่าคุณมีความรู้ความสามารถในด้านนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นใบเบิกทางอีกอย่างนึงนะครับซึ่งในส่วนของมสท.ของเราเองมีหลักสูตรที่เรากล่าวกันไปไหมครับ
2: จริงๆแล้วของเรานะคะมีทั้งหลักสูตรของพวกทางด้านสาธารณสุขเราก็มีนะคะอยู่ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเราจะมีทั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์นะคะหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตก็มีนะคะนอกจากนั้นนะคะเรายังมีอีกหลักสูตรหนึ่งนะคะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยตรงเลยก็คืออยู่ในสาขาศึกษาศาสตร
1: ์
2: นะศึกษาศาสตร์เนี่ยเราจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรนะคะประกาศนียบัตรผู้สูงอายุนะคะตรงนี้ก็คือจะเน้นเกี่ยวกับทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัตินะคะให้เรามีความรู้ความเข้าใจของในเรื่องของผู้สูงอายุนะคะการดูแลผู้สูงอายุแล้วก็พวกจัดกิจกรรมต่างๆหรือว่าหลักสูตรการเรียนต่างๆให้ผู้สูงอายุก็จะทำให้เราเข้าใจผู้สูงอายุมากขึ้นนั่นเองนะคะ
1: ซึ่งในส่วนของถ้าคุณผู้ชมนะครับเรียกได้ว่าสนใจนะครับอาชีพของผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับก็อย่าลืมเข้าไปดูข้อมูลนะครับหลักสูตรต่างๆได้นะครับของมสท.ของเราเนี่ยมีข้อมูลที่เรียกได้ว่ามีหลักสูตรต่างๆนะครับที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอาชีพนี้ได้นะครับซึ่งข้อมูลต่างๆเราเนี่ยท่านสามารถเยี่ยมชมหรือว่ารับชมหรือว่าดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับที่ www.stou.ac.th นะครับหรือนะครับอยากจะเรียนนะครับหลักสูตรไหนสาขาวิชาไหนนะครับโทรมาสอบถามที่ฝ่ายแนวของเราก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์025047631-7ก็จะมีพวกเรา3คนแล้วก็จะมีนักแนวแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเรียกได้ว่าให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอยู่นะครับก็ยังไงนะครับลองไปดูกันดูหลักสูตรทีนี้อยากจะให้น้องแบมเนี่ยสรุปอีกสักทีนึงว่าในส่วนของอาชีพผู้สูงอายุเนี่ยในส่วนของประโยชน์ที่เขาจะได้รับในกรณีที่เขาสนใจมุ่งที่จะไปทำอาชีพนี้นะครับเส้นทางการเติบโตของเขาเนี่ยมีไหมหรือว่าในส่วนของเขาจะต้องอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรก่อนที่จะเข้ามาสู่อาชีพนี้
0: อาชีพนี้ค่ะมันไม่ใช่เป็นอาชีพที่เป็นงานประจำหรือว่าเป็นรายเดือนเสมอไปนะคะถ้าตอนนี้ใครเริ่มฟังแล้วค่ะแล้วมีข้อสนใจค่ะว่าฉันเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติมีลักษณะที่เหมาะกับอาชีพนี้ค่ะก็อยากให้ลองแนะนำอาจจะเป็นในครั้งแรกๆนะคะเพราะอาชีพนี้มันจะมีรูปแบบคล้ายๆฟรีแลนซ์นะคะที่รับทำเป็นรายครั้งรายวันใช่เราก็อาจจะลองทดลองดูก่อนทำเป็นรายครั้งรายวันนะคะบางคนถ้ามีงานประจำอยู่แล้วอยากหารายได้เสริมค่ะอาจจะลองทำช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์อะค่ะเป็นที่ต้องการของหลายๆท่านเพราะบางท่านเนี่ยบางคนเหมือนจะครอบครัวออกไปเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องการมีผู้ดูแลเป็นพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเราก็เริ่มต้นจากการลองทำแค่1วัน2วันนะคะแล้วถ้าเราลองทำแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโอเคฉันเนี่ยอดทนไหวทำได้ไม่มีปัญหาใดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถอาจจะขยับจากโอเคจากงานประจำเดิมที่รายได้อาจจะไม่ได้เท่ากันขยับไปเรื่อยๆและระหว่างนี้อาจจะมีการเรียนทักษะเสริมต่างๆอะค่ะ อย่างที่พี่เจี๊ยบได้บอกไปอะค่ะถ้ามีทักษะหรือมีใบประกาศนียบัตรต่างๆอะค่ะช่วยเพิ่มฐานเรทเงินเดือนได้มากมากจริงๆค่ะอย่างเช่นดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ค่ะหรือทำกายภาพบำบัดได้เนี่ยบอกได้เลยว่าฐานเงินเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นดีมากๆค่ะ
1: แล้วทีนี้เนี่ยครับในส่วนของช่องทางต่างๆถ้าสมมติว่าเขาอยากจะเรียกว่ารู้ว่าเขาควรจะเข้าไปในช่องไหนช่องทางไหนเพื่อที่เขาจะได้ทำอาชีพนี้นะครับน้องแบมพอจะแนะนำ
0: ถ้าช่องทางใช่ไหมคะเบื้องต้นตอนนี้ค่ะมีเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะที่หาเป็นงานคล้ายๆเป็นงานฟรีแลนซ์นะคะหรือเป็นกลุ่มในการหางานกลุ่มตอนนี้ค่ะทุกคนก็รู้ว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายใช่ไหมคะมันก็จะมีบางกลุ่มอะค่ะที่ไว้หางานตรงนี้โดยเฉพาะด้วยหรือนอกจากนั้นนะคะตามสถานพยาบาลต่างๆค่ะเขาก็มีติดป้ายประกาศหางานตรงนี้เหมือนกันค่ะ
1: ได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวเรา3คนเดี๋ยวลองไปสอบถามน้องแบมแล้วก็เดี๋ยวว่ามีช่องทางไหนที่แบบว่าลองทำหรือลองปฏิบัติดูได้ไหม
2: จริงๆพี่เคยรับจ็อบนี้นะ
1: ประสบการณ์ประสบการณ์ของพี่เจมส์พี่เจมส์เล่าประสบการณ์
2: เคยประสบการณ์ก็คือว่าตอนสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนานมากตอนสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็คือช่วงว่าอยู่เสาร์อาทิตย์แหละนะคะหลังจากการทำงานก็คือเขาให้ไปดูแลผู้สูงอายุนะคะที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะก็คือให้ไปช่วยเฝ้าให้หน่อยเนื่องจากว่าครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้สะดวกอย่างที่บอกว่าติดภารกิจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปช่วยเฝ้าให้แต่ว่าหลักๆเลยก็จะเป็นคุณพยาบาลนั่นแหละแต่ว่าเราอาจจะแค่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ชวนคุยนะชวนคุยอ่านหนังสือแล้วก็แบบหยิบจับนู่นนี่นั่นให้สมมติว่าผู้สูงอายุอยากต้องการอะไรอะไรเงี้ยก็คือนั่งเป็นเพื่อนนะคะชวนคุยแล้วก็รายได้ดีเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว10กว่าปีนะก็เกือบพันนะคะต่อวัน
1: สิบกว่าปีที่แล้วบวกค่าเงินเฟ้อบวกอะไรต่างๆนี่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอาชีพของผู้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็ในอนาคตเนี่ยในส่วนของเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะยังเข้ามาดูแลไม่ได้นะครับอาจจะดูแลได้ในเรื่องของสุขภาพกายนะครับแต่ในเรื่องของสุขภาพใจเองนะครับการเอาใจใส่ผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยอย่างน้อยนะครับก็จะต้องเป็นบุคคลที่มีความเข้าใจแล้วก็มีความใจใส่ถึงจะทำได้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามาพูดคุยกันว่าแล้วถ้าใครอยากทำอาชีพอื่นแต่ยังขาดทักษะหรือว่าขาดความรู้นะครับมสท.ของเราจะเสิร์ฟให้ครับสำหรับในช่วงที่3นะครับทั้ง2ท่านครับนอกจากที่เราพูดคุยกันไปแล้ว2ช่วงว่าอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเนาะทีนี้บางคนเขามองว่าโอกาสว่ามันจะสร้างธุรกิจอันนี้ได้สำหรับในการเรียกว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือว่าเจ้าของธุรกิจ Wellness Care ต่างๆนะครับทีนี้อยากจะให้พี่เจี๊ยบแล้วก็น้องแบมเนี่ยช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเขาสนใจแล้วก็มองว่าธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะไปได้สวยการเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยก็น่าสนใจไม่น้อยนะครับเราจะมีหลักสูตรอะไรที่มันจะสามารถช่วยเสริมหรือว่าช่วยเพิ่มทักษะเหล่านี้ได้บ้างครับ
2: ค่ะก็คือก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของธุรกิจเราต้องเข้าใจในข้อมูลเนื้อหานะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหลักสูตรต่างๆการดูแลเทคนิคการดูแลนะคะความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะคะการปฏิบัติต่างๆฉะนั้นเขาต้องมีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะสิ่งที่มันสามารถครอบคลุมหรือว่าสิ่งที่ผู้ประกอบการนะคะควรจะรู้ก็คือเกี่ยวกับทางด้านสุขภาวะนะคะสุขอนามัยนะคะอย่างเช่นพวกสาธารณสุขศาสตร์นะคะหรือแพทย์แผนไทยอาจจะเป็นแบบพวกเกี่ยวกับพวกสมุนไพรหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือว่าทางแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกได้หมดนะคะรวมไปถึงทางด้านอาหารและโภชนาการด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับอุปนิสัยของผู้สูงอายุด้วยนะคะซึ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมสท.เรามีหลักสูตรตอบโจทย์ทั้งหมดเลย
1: ในวันที่พี่เจี๊ยบพูดมาทั้งหมดเนี่ยในมสท.ของเราเนี่ยเปิดสอนเหล่านี้หมดมีหลักสูตรให้ท่านได้เลือกช็อปหมดเลยนะครับว่าท่านจะเลือกได้ว่าอยากรู้ในเรื่องของอาหารโภชนาการนะครับรู้ในเรื่องของอุปนิสัยลักษณะของผู้สูงอายุการดูแลนะครับในเรื่องของสาธารณสุขต่างๆนะครับหรือว่าในส่วนของการพยาบาลเองก็ดีเราก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาพยาบาลนะคร
2: ับ
1: หรือว่าในส่วนของแพทย์แผนไทยด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อยากจะให้แนะนำหลักสูตรเลยครับว่ามันมีอะไรบ้างนะตอนนี
2: ้ถ้าเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับพยาบาลนะคะมสท.ของเรานะคะเปิดหลักสูตรสาขาพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลศาสตร์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีแต่ว่าผู้ที่เรียนนะคะก็อาจจะเป็นกลุ่มเฉพาะหน่อยก็คือสำหรับผู้ที่จบมาทางด้านการพยาบาลในระดับอนุปริญญานะคะหรือว่าคนที่เรียนสาธารณสุขอยู่แล้วหรือว่าคนที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานพยาบาลอยู่แล้วนะคะกลุ่มนี้ก็คือหากสนใจนะคะก็อยากจะอัพวุฒินะคะหรือว่าอยากจะเปลี่ยนสายงานหรือว่าอยากจะมีความรู้ทางด้านนี้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะมาเรียนกับมสท.ได้เราเปิดสาขาพยาบาลอยู่แต่ว่าเราอาจจะเปิดรับสมัครเฉพาะ พักต้นก็คือปีละ1ครั้งเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกสาขาวิชานึงก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งเราจะมีทั้งหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์หลักสูตรตรงนี้นะคะวุฒิม.6ก็สามารถเรียนได้

0: วุฒิม .6 ก็สามารถเรียนได้นะคะแล้วก็อีกสาขาวิชาหนึ่งก็อีกวิชาเอกหนึ่งก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยอ
1: ันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจ
0: ใช่อันนี้เป็นแพทย์ทางเลือกนะคะก็หลักสูตรนี้ก็คือวุฒิม .6 ก็สามารถเรียนได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะรับจำนวนจำกัดแล้วก็เปิดเฉพาะภาคต้นเท่านั้นนะคะหากสนใจก็เดี๋ยว
1: ดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเราเน
0: า
1: ะ
0: เว็บไซต์เนี่ยเราจะเปิดรับสมัครนะคะในช่วงเดือนเมษาของทุกปีนะคะอีกสาขาหนึ่งนะคะก็จะเกี่ยวกับทางด้านพฤติกรรมนะคะการรู้จักอุปนิสัยของผู้สูงอายุก็คือจะเป็นสาขาวิชาศึกษาศาสตร์นะคะศึกษาศาสตร์อันนี้เราจะยังอาจจะยังไม่ได้เปิดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีนะคะแต่ว่าเราจะเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรก่อนลองมาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรก่อน1ปีนะคะว่ามีชุดวิชาอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนหลังจากที่เราเรียนไปแล้วจบไปแล้วนะคะ1ปีถ้าอนาคตเราอยากจะมาต่อในระดับปริญญาตรีของบสท.ก็สามารถมาสมัครเรียนต่อได้แล้วก็บางชุดวิชาก็สามารถที่จะโอนเข้าในส่วนได้เช่นเดียวกันนะ
1: คือพอเรียนประกาศนียบัตรเสร็จแล้วอยากจะเรียนปตรีต่อเนี่ยโอนที่เราเรียนประกาศนียบัตรเข้ามาในหลักสูตรปตร
0: ี
1: ก
0: ็
1: จะทำให้เราเรียกได้ว่าล้นระยะเวลาในการเรียนลงไปอีก
0: ใช่ค่ะแล้วอีกหลักสูตรนึงนะคะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับทางด้านอาหารและโภชนาการนะคะก็จะอยู่ในสาขามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะเราจะมีทั้ง2วิชาเอกเลยหลักสูตรเลยก็คือหลักสูตรเกี่ยวกับอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะหลักสูตรนี้ก็ค่อนข้างที่จะตรงนะถ้าสมมติว่าอนาคตเราอาจจะไปเปิดธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านพวกเวลเนสแคร์ต่างๆนะคะหรือพวกเฮลท์แคร์ต่างๆนะคะการที่เราได้รู้เรื่องว่าอาหารและโภชนาการที่ถูกต้องเป็นยังไงนะคะก็สามารถมาเรียนกับเราได้นะคะเป็นวิชาเอกการอาหารวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์อยู่ในสาขาม
1: นุษย
0: นิเวศศาสตร์แล้วอีกวิชาเอกหนึ่งก็คือเป็นพัฒนาการมนุษย์และครอบครัวอันนี้ก็จะเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะ
1: นะครับซึ่งในส่วนอย่างที่พี่เจี๊ยบบอกไปว่าหลายๆหลักสูตรของเราเนี่ยครอบคลุมเลยนะครับในเรื่องของศาสตร์ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุหรือว่าดูแลผู้ป่วยต่างๆนะครับทีนี้นอกจากรู้ในเรื่องของศาสตร์การดูแลแล้วนะครับน้องแบมการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับสิ่งที่เราควรจะต้องรู้อันดับแรกเลยคืออะไรครับ
2: เรื่องของการบริหารค่ะได้และมสทของเราค่ะก็มีหลักสูตรเนี้ยเสิร์ฟเหมือนกันก็คืออยู่ในสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะ
1: ครับ
2: จะมีทั้งเป็นหลักสูตรของวิทยาการจัดการเองหรือว่าหลักสูตรของการบริหารค่ะเพราะงั้นถ้าเกิดฟังๆแล้วอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตัวเองอาจจะดูแลผู้ป่วยเองไม่ไหวแล้วมองเห็นช่องทางธุรกิจตรงเนี้ยค่ะก็สามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรของบริหารแล้วก็เอาไปประกอบอาชีพได้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าหลากหลายหลักสูตรของมสท.ของเรานะครับพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกท่านนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับหรือว่าจะเป็นเจ้าของอาชีพเองนะครับหลากหลายอาชีพนะครับมีให้ท่านเลือกนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะพัฒนาความรู้ต่างๆซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรของเรานะครับว่ามีเปิดสอนหลักสูตรอะไรบ้างเปิดสอนในภาคไหนบ้างหรือว่าสาขาวิชาไหนที่เปิดสอนบ้างนะครับสามารถดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเรานะครับ www.stou.ac.th นะครับทีนี้เนี่ยเรียกได้ว่าในช่วงนี้เนี่ยเรายังเปิดรับสมัครอยู่เนาะอยากจะให้ทั้งสองท่านเนี่ยได้เชิญชวนหน่อยสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ยังลังเลว่าจะประกอบอาชีพอะไรดีหรือว่าจะเรียนอะไรดีนะครับมาเรียนกับมสท.ของเราเนี่ยมันดียังไงแล้วก็เรียกได้ว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็คือถ้าใครยังตัดสินใจไม่ได้สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยจะมีทั้งหมด12สาขาวิชาสนใจสาขาวิชาไหนก็ไปดูคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนแล้วก็พอถึงกำหนดการแล้วก็มาสมัครได้การสมัครในทุกวันนี้ง่ายค่อนข้างง่ายมากๆนะคะก็คือสามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะขอแค่เรามีวุฒิการศึกษานะคะมีวุฒิการศึกษาแล้วก็มีรูปถ่ายนะทุกอย่างสามารถสแกนได้นะคะแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนหรือว่าสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเราสามารถที่จะสแกนไฟล์ไว้แล้วก็แนบไฟล์ได้เลยแล้วก็การชำระสำระเงินก็ง่ายมากนะคะสามารถที่จะไปชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เลยนะคะจะไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วที่เราจะต้องไปซื้อระเบียบการมานั่งกรอกนะคะแล้วก็ต้องไปชำระที่ไปรษณีย์ใช่ไหมคะทุกวันนี้ง่ายมากนะคะแค่มือถือเครื่องเดียวเราก็สามารถที่จะสมัคร
1: เป็นนักศึกษาของมสท.ได้เลย
0: ใช่แล้วก็สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: นะครับทีนี้น้องแบมนะครับสำหรับคนที่เขาอยากจะสมัครเรียนกับเรานะครับแต่ยังรู้สึกว่ายังไม่มีทุนทรัพย์ของมสท.ของเรามีอะไรซัพพอร์ตบ้าง
2: คือบอกได้เลยว่านอกจากสมัครเรียนง่ายแล้วเรียนก็ง่ายนะคะและถ้าเกิดยังไม่มีทุนทรัพย์เงี้ยค่ะถ้านักศึกษานะคะ

0: ามาศึกษาแล้วเนี่ยอย่างน้อย1เทอมนะคะทางมสทเราค่ะมีทุนนะคะเป็นทุนของมหาวิทยาลัยเองเลยเนี่ยจำนวนรายจำนวนเงินนะคะ 7,000 บาทค่ะต่อ1ทุนนะคะซึ่งถ้านักศึกษานะคะสมัครเข้ามาเรียนแล้ว1เทอมเนี้ยค่ะแล้วพิจารณาแล้วว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะเรียนไม่ไหวหรือว่าหาเงินนะคะมาซัพพอร์ตในค่าเรียนโรงเรียนทะเบียนไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถลองสมัครทุนการศึกษาตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งทุนการศึกษานะคะสมัครง่ายมากๆค่ะ
1: ครับเรียกได้ว่าในส่วนของช่วงระยะเวลานะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าพอเป็นนักศึกษาของมสทแล้วแต่ว่ายังรู้สึกว่าในเรื่องของทะเบียนเรียนนะครับหรือว่าการลงทะเบียนเรียนต่างๆเนี่ยมันยังอาจจะขัดสนอยู่นะครับยังไงเนี่ยก็ลองมาสมัครหรือว่าลองดูข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้นะครับที่เว็บไซต์ของฝ่ายแนวการศึกษาของเรานะครับหรือว่าโทรมาสอบถามที่ฝ่ายแนวการศึกษานะครับอย่างที่เบอร์นะครับ025047631-7เนาะเราก็จะมีทุนให้ซึ่งทุนนี้เนี่ยเป็นทุนให้เปล่าด้วยนะครับไม่ต้องใช้คืนนะครับก็1ทุน 7,000 บาทต่อเทอมหรือว่าต่อปีหรือว่ายังไงครับ
0: เป็นต่อปีค่ะ
1: ต่อปีนะครับซึ่งในแต่ละปีเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องทำเรื่องขอทุนเข้ามาตลอดนะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีทุนให้ท่านนะครับเรามีหลากหลายสาขาวิชาหลากหลายหลักสูตรนะครับที่จะให้ท่านเนี่ยได้เลือกเรียนได้เลือกพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะต่างๆเพื่อที่จะนำไปประกอบอาชีพนะครับในวันนี้เนี่ยเราพูดคุยกันในเรื่องของอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายหลักสูตรนะครับที่พร้อมจะซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็ทักษะที่ทำให้ท่านเนี่ยนำไปประกอบอาชีพได้นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลดีๆนะครับที่จะให้ผู้ชมเนี่ยนำไปเรียกได้ว่าอาจจะลองไปคิดดูว่าจะเรียนกับมสทดีไหมหรือว่าอาชีพนี้เนี่ยเราควรจะประกอบอาชีพนี้ดีไหมขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับ
2: ยินดีค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านติดตามรับชมรายการแนะแนวเพื่อการศึกษาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนหน่วยที่8ก็จะพูดคุยกันเรื่องสื่อใหม่นะคะเราก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะคะตอนแรกจะพูดถึงความหมายคุณลักษณะแล้วก็พัฒนาการของสื่อใหม่เพราะว่านักศึกษาบางคนก็อาจจะไม่ค่อยทราบว่าเอ๊ะตกลงสื่อใหม่สื่อเก่านี่มันคืออะไรนะคะสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงแล้วก็สื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมนะคะถ้าหากนักศึกษาเนี่ยอ่านครบนะคะทั้ง3ตอนเนี่ยรับรองเลยว่ากระจ่างนะคะในแนวคิดเนี่ยครูก็ได้พูดถึงว่านิยามสื่อใหม่เนี่ยโดยสรุปนะคะจากอาจารย์ท่านนี้ที่กล่าวถึงนะคะชื่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะอยู่มหาวิทยาลัยที่นู่นก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสื่อใหม่ไว้มากมายนะคะก็ได้นิยามสื่อใหม่ว่าหมายถึงสื่อที่มีการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ใช้รหัสดิจิตอลซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของศตวรรษที่20และ21ก็คือเกิดขึ้นมาไม่นานนะคะถ้าเป็นสื่อเก่าก็คือเราอาจจะใช้มานานแล้วนะคะสื่อใหม่ก็ไม่นานนี้คุณลักษณะของสื่อใหม่ก็ได้แก่มีการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการเข้ารหัสดิจิตอลนั่นเองนะคะคุณสมบัติของสื่อใหม่เชิงสังคมวัฒนธรรมก็คือมีความเป็นนวัตกรรมมีลักษณะของการหลอมรวมมีอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ใช้กันเยอะแยะนำไปปรับใช้ได้มีความเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อกันได้แล้วก็มีความเป็นสากลมีการโอนถ่ายวัฒนธรรมนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะไปกันได้ทุกแห่งทั่วโลกแล้วก็มีความไม่เท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกันเพราะอะไรคะบางคนมีใช้บางคนไม่มีใช้ก็อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็มีการกล่าวถึงสื่อใหม่ในการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะเพราะว่าก็จะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียงที่เปลี่ยนไปผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งครูก็ได้เกริ่นไว้ในหน่วยที่7แล้วพูดถึงเรื่อง OTT หรือว่า Over the Top หรือว่าการให้บริการภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะก็ผู้ให้บริการ OTT นั้นไม่ได้เป็นเจ้าของโครงข่ายไม่ได้เป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตเลยนะคะไม่ต้องลงทุนเรื่องโครงข่ายสัญญาณเลยแต่เขามีรูปแบบการทำธุรกิจของผู้ให้บริการ OTT ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการให้บริการได้หลายรูปแบบก็คือเก็บมีรายได้จากการเก็บค่าสมาชิกมีการหารายได้จากการเก็บค่าบริการเป็นรายครั้งหารายได้จากการโฆษณาก็มีค่ะหรือว่าจากการเก็บค่าบริการเพิ่มเสริมเป็นพิเศษหรืออาจจะไม่หารายได้เลยก็ได้เป็นการให้บริการฟรีเพื่อให้ลูกค้าประจำของตัวเองอ่ะที่ดูทีวีอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูย้อนหลังหรือว่าเข้าถึงบริการ OTT ของตนได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะมีรูปแบบหลายประการนะคะแนวคิดอีกด้านนึงก็จะพูดถึงเรื่องการให้บริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อใหม่เพราะว่าเราใช้โทรศัพท์กันมานานมากนะคะในยุค 1G 2G 3G 5G เราก็จะมีการพูดถึงว่าปัจจุบันนี้นะคะการให้บริการ 5G ทำอะไรได้บ้างที่จะมาเป็นสื่อใหม่แล้วก็นำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนได้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า IoT ซึ่งก็มีการดำเนินการให้บริการแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากนักในประเทศไทยหรือว่าเราก็ยังไม่ทันสังเกตเห็นเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งก็คือเราจะมีระบบโครงข่ายที่รองรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อุปกรณ์ในครัวในบ้านนะคะในรถยนต์หรือว่าเอาไปใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะการเกษตรทุกอย่างเลยสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพูดกันถึงเรื่องสื่อใหม่ทีนี้ในตอนแรกเนี่ยในตอนที่ 8.1 เราจะพูดถึงความหมายคุณลักษณะและพัฒนาการของสื่อใหม่นะคะก็แบ่งเป็น3เรื่องนะคะเรามาดูสิคะสื่อใหม่มีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิทัลอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากทีเดียวนะคะเราพูดถึงเราเห็นเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเครือข่ายหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่20ก็ใกล้ๆกับใกล้ๆคศ2000นะคะเทคโนโลยีที่ถูกนิยามว่าเป็นสื่อใหม่ส่วนมากเนี่ยจะมีคุณลักษณะที่บีบอัดสัญญาณได้เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายได้ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็มีความเป็นกลางหมายถึงอะไรคะ
ลองดูสิคะอย่างเช่นครูคลิกเข้าไปเนี่ยเราดูทีวีซึ่งเป็นสื่อเก่าทีวีดั้งเดิมในระบบแอนะล็อกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรได้คือเราเป็นผู้รับฝ่ายเดียวสถานีส่งอะไรให้เรามาดูเราก็นั่งดูตามนั้นตามเวลานั้นเราเลือกอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นทีวีดิจิตอลนะคะถ้ามีการให้บริการเนี่ยเราสามารถที่จะมีอินเตอร์แอคทิวิตี้หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์แล้วก็สามารถที่จะส่งสัญญาณกลับไปได้เช่นถ้าเขาโหวตเลือกในรายการนี้จะให้ใครเป็นผู้ชนะในระบบทีวีดิจิตอลเนี่ยที่สมบูรณ์นะคะเราสามารถที่จะกดนะคะกดรีโมทในมือเราเนี่ยสามารถที่จะส่งย้อนกลับไปได้หรือพูดถึงปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กดเลือกอะไรก็ได้นะคะกดเลือกกดไม่เลือกอะไรก็ได้หมดนะคะเราจะเหมือนกับเป็นมีคนใช้เปรียบเสมือนมีคนใช้คอมพิวเตอร์อยู่อีกด้านหนึ่งตอบโต้ตอบกับเราตลอดเวลาหรือก็อาจจะมีคนจริงๆก็ได้เช่นเพื่อนเรานะคะหรือว่าคนอื่นๆที่คุยกับเราผ่านไลน์นะคะผ่านเว็บบอร์ดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ถึงเป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่ซึ่งสื่อเก่าไม่สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียเราไม่ต้องคุยกับใครต่อใครเพียงคนเดียวแต่เราสามารถที่จะคุยกับคนทั่วโลกได้เลยอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่นะคะทีนี้สื่อใหม่เนี่ยก็เขาก็บอกว่าหมายความถึงอินเทอร์เน็ตก็ได้เว็บไซต์มัลติมีเดียซีดีลอมดีวีดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสื่อใหม่ได้หมดนะคะและสื่อใหม่ไม่ได้หมายความรวมถึงรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์วารสารหนังสือหรือสิ่งพิมพ์แบบเดิมแต่ถ้าหากว่าเป็นทีวีดิจิตอลนี่ก็ถือว่าเป็นสื่อใหม่ได้เพราะว่าเป็นระบบดิจิตอลซึ่งเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะกับรายการต่างๆได้ในอนาคตนะคะโดยคุณลักษณะของความเป็นดิจิตอลแล้วนะคะก็ตามนิยามของที่อาจารย์ฟานไดค์ได้กล่าวถึงก็สรุปจากคุณลักษณะนะคะว่าจะต้องมีนักศึกษาคงเคยได้ยินคำว่าหลอมรวมสื่อใช่ไหมคะซึ่งเป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่ประการหนึ่งเนี่ยกระบวนการหลอมรวมสื่อหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า convergence เนี่ยนะคะก็จะเป็นการหลอมรวมของสื่อประเภทข้อมูลนะคะหรือว่า data communication บวกกับสื่อการสื่อสารทางไกลนะคะหรือที่เราเรียกว่า telecommunication แล้วก็สื่อประเภทสื่อสารมวลชนหรือว่า mass communication เข้ามารวมกันได้ยังไงนะคะภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอวิวัฒนาการเมื่อ40ปีมาแล้วย้อนประมาณ40ปีมาแล้วย้อนหลังไปนะคะเราก็จะมีคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กซึ่งแต่ก่อนก็ไม่สามารถที่จะส่งdata หรือว่าข้อมูลอะไรได้มากนักก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลได้น้อยจนกระทั่งส่งได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกันได้มากขึ้นนะคะส่วนโทรศัพท์สมัยก่อนก็เป็นโทรศัพท์ที่วิ่งผ่านสายในระบบต่างๆ ISDN DSL อะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งเป็นสายใหญ่ๆไฟเบอร์ออปติกที่เราเรียกว่า Information Superhighway นะคะเช่นเดียวกันค่ะเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกันเราก็มีวิวัฒนาการมาเป็นเคเบิลมีผ่านดาวเทียมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็จะมีการมีปฏิสัมพันธ์ก็คือสามารถส่งไปส่งกลับได้นะคะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็มีการหลอมรวมกันนะคะในบางระยะเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะทำงานด้วยกันหมดจนบางครั้งเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราใช้เนี่ยตกลงเป็นสื่อสารมวลชนหรือว่าเป็นเทเลคอมมิวนิเคชันหรือเป็นการให้บริการข้อมูลแบบคอมพิวเตอร์กันแน่หรือเป็นโทรศัพท์เพราะอะไรคะเราดูทีวีแต่เราก็ดูบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเราก็ส่งข้อมูลต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้ดังนั้นเทคโนโลยีมันก็จึงเกิดการหลอมรวมโดยที่หลักนั้นมาจากเทคโนโลยี3กลุ่มนั่นเองค่ะลองดูนะคะไอ้กระบวนการหลอมรวมเนี่ยที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศตอนที่เขายังเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็น IT เป็น Data Communication พอมี Mass Communication Telecommunication เข้าไปผสมการหลอมรวมเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการประมวลผลในตัวได้แล้วก็สื่อสารกันได้ด้วยส่งข้อมูลต่างๆได้ด้วยก็เลยกลายเป็น ICT นะคะหรือว่า
ชื่อเดิมเราเรียก IT ตัว C นี่คือ Communication ซึ่งมาอยู่ตรงกลางเขาก็บอกว่าพัฒนาการของการพัฒนา ICT ในโลกนี้จะเห็นว่าเติบโตขึ้นอย่างมากเลยค่ะในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะการเติบโตเนี่ยนะคะจากที่เขาแสดงนะคะโมบายเซลูลาร์เทเลโฟนจำนวนผู้ที่ใช้โมบายเนี่ยจะเติบโตสูงขึ้นมากนะคะในขณะที่โทรศัพท์แบบประเภทฟิกซ์โฟนนะคะพวกที่ใช้โทรศัพท์บ้านเนี่ยต่ำลงเห็นไหมคะเส้นมันจะน้อยลงในสมัยก่อนใช้โทรศัพท์แบบนั้นแต่สมัยนี้เราใช้โทรศัพท์โมบายกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของ ICT เนี่ยเราก็จะมองเห็นแล้วก็ประเมินได้ว่าทิศทางของโลกเนี่ยจะไปทางไหนนะคะทีนี้พอในตอนที่2เนี่ยเราก็จะมาลงให้เห็นชัดแล้วว่าสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็จะแบ่งเป็นระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินแล้วก็มีการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT แล้วเราก็จะกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคแนวโน้มของสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะท่านสายอย่าลืมนะคะว่าต้องไปอ่านเพิ่มเติมว่ารายละเอียดมีเยอะแยะเลยแล้วก็มีภาพประกอบเพื่อที่ให้เราเนี่ยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาวิชาซึ่งครูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยนักศึกษาอาจจะเรามีความหลากหลายบางท่านก็อาจจะมีอายุมากหน่อยหรือว่าไม่ค่อยคุ้นกับเทคโนโลยีนะคะก็จงอ่านซ้ำแล้วก็ดูภาพนะคะในตอนนี้เราจะพูดถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินซึ่งในตอนที่ในหน่วยที่7แล้วก็มีกล่าวถึงบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะทีนี้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินเนี่ยเราก็จะหมายถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินคือหมายถึงที่เรามีเสาอากาศอะไรอย่างนั้นนะคะโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ส่งผ่านอากาศนะคะส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลเนี่ยทำให้มีคุณสมบัติแตกต่างจากโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกแบบเดิมเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสามารถช่วยบีบอัดสัญญาณทำให้สามารถใช้คลื่นความถี่ได้มากช่องกว่าอันนี้เราก็พูดไปแล้วนะคะในหน่วยที่7แล้วก็สามารถนำคลื่นความถี่ไปใช้ในกิจการอื่นๆที่จำเป็นได้นะคะเช่นเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยทำให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าให้คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยเราก็จะให้บริการหลักๆเป็น2รูปแบบก็คือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดตามมาตรฐานเราจะเรียกว่าระบบ SD หรือว่า Standard Definition ถ้าหากว่าเราเคยได้ยินนะคะหรือว่าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดสูงที่เราเรียกว่าระบบ HD หรือว่า High Definition ทีนี้ถามว่าถ้าหากคมชัดสูงแล้วมันดียังไงอ้าวมันก็จะมีภาพที่ดีคมชัดกว่าแล้วก็จะมีเสียงที่คมชัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่ครูกล่าวถึงว่าประโยชน์ของการออกอากาศในระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะทำให้คลื่นความถี่ที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปใช้แบบอื่นเช่นใช้เพื่อความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยเช่นในกรณีเอาไปใช้เป็นช่องวิทยุนะคะการสื่อสารเพื่อที่จะเตือนภัยเวลาเกิดสึนามิขึ้นหรือว่าอาจจะเอาไปใช้เป็นการสื่อสารในรถแท็กซี่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราอาจจะไม่เคยมีมาก่อนในระบบแอนะล็อกเพราะว่าเราไม่มีช่องสัญญาณที่จะนำไปใช้แต่พอเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลโทรทัศน์ดิจิตอลแล้วจะมีคลื่นความถี่ที่เหลือเอาไปใช้พัฒนาให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมความมั่นคงของประเทศชาติได้อีกมากมายนะคะมาทีนี้พอพูดถึงทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยก็ระบบความคมชัดจะเป็นมาตรฐานหรือจะเป็นความคมชัดสูงก็แล้วแต่นะคะอันนั้นก็เป็นระบบทีวีที่ออกอากาศแบบเป็นทีวีที่เราเรียกว่าฟรีทีวีนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าหากว่าทีวีที่เราผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้ผ่านขึ้นความถี่ทางอากาศละเราก็มาดูว่าการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT นะคะนักศึกษาที่ยังไม่คุ้นเนี่ยต่อไปนี้ท่านก็จะคุ้นกับคำนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าจำนวนการเติบโตของ OTT เนี่ยมีจำนวนมากมากจริงๆนะคะแล้วก็เติบโต

อย่างรวดเร็วในขณะที่การเติบโตของผู้ชมรายการโทรทัศน์ธรรมดาเนี่ยเติบโตช้ามากเลยเพราะว่าคนหันไปหาชมทีวีที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นแล้วนะคะOTT ก็หมายถึงการส่งวิดีโอหรือโทรทัศน์หรือโปรแกรมประยุกต์แอปพลิเคชันต่างๆมาทางเครื่องรับโดยการผ่านอินเทอร์เน็ตแทนที่จะมาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบเดิมนะคะภาคพื้นดินที่เราเรียกว่า over the air หรือว่า OTA นะคะก็ OTT กับ OTA ก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่า OTAก็เป็นการส่งโปรแกรมรหัสควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์มาทางดาวเทียมหรือว่าทางอากาศแต่ OTT นี่คือต้องมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าผู้ให้บริการ OTT ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเองนะคะก็ได้เปรียบอีกไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณในขณะที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบฟรีทีวีที่ผ่านอากาศนะจะต้องลงทุนนะคะค่าโครงข่ายด้วยนะคะอันนี้ OTT ก็มาแบบได้เปรียบเลยนะคะลองดูสิคะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยการให้บริการ OTT เขานับเป็นครัวเรือนนะคะก็มีการภายใน2ปีก็มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการเติบโตจากนะคะครัวเรือน 50,000 กว่าครัวเรือนตอนนี้ก็เป็น 60,000 กว่าแล้วนะคะใน2ปีที่ผ่านมาความนิยมก็ยังได้รับความนิยมสูงแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะผู้ให้บริการที่ครอบครองตลาดอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ให้บริการเราอาจจะคุ้นแล้วเพราะเมืองไทยพวกนี้ก็มานะคะ Netflix นะคะพอเราบอกเอ้ยดูหนังอย่าง OTT บางคนไม่รู้จัก OTT อะไรอะแต่ว่ารู้จัก Netflix นะคะบอกว่าเอ้ยดูรายการ Netflix ถึงให้บริการหนังนะคะครองตลาดอยู่ถึง 78.8% เลย YouTube เราดู YouTube มันก็เป็น OTT ประเภทหนึ่งนะคะ Hulu หรือก็ Amazon Video อันนี้ก็เป็นการให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมี Big 4ที่เขาเรียกว่า Big 4ก็คือ4เจ้ารายใหญ่ที่ให้บริการลองมาดูสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมเราก็จะพูดถึงพัฒนาการและก็คุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือยุคใหม่แล้วก็มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคและก็แนวโน้มของสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมนะคะก็เมื่อกี้ที่พูดถึงสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงเนี่ยครูก็ได้พูดถึงปัญหาอุปสรรคไปบ้างแล้วแหละเพราะที่บอกว่าทาง OTT มาแบบลอยลำใช้อินเทอร์เน็ตที่คนอื่นเป็นเจ้าของโครงข่ายตัวเองไม่ได้ใช้อะไรเลยรายการส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเมืองนอกนะคะบางทีเนี่ยก็ลิขสิทธิ์ก็ยังไงอ่ะไม่มีการเก็บภาษีด้วยนะครับลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะมีผู้ให้บริการบางรายไม่ยอมจ่ายลิขสิทธิ์รายการที่เขาเอามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเราก็ยังต้องแก้อยู่ขณะนี้ยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับให้ชัดเจนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารู้ว่าทางด้านโทรคมนาคมมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็มีแนวโน้มยังไงนะคะลองมาดูสิคะพัฒนาการของมือถือยังคยุค 1G 2G 3G 4G 5G เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยใช้โทรศัพท์มือถือแต่ยุค 1G นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือในระบบแอนะล็อกซึ่งใช้สื่อสารด้วยเสียงได้อย่างเดียวเราไม่เคยคิดเลยตอนสมัยที่เราใช้ 1G ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งโทรศัพท์จะดูทีวีได้นะคะเพราะเราโทรศัพท์ฮัลโหลกันด้วยเสียงอย่างเดียวส่งข้อมูลก็ไม่ได้ด้วยค่ะจนกระทั่งกลายเป็นยุค 2G เนี่ยเราจะเริ่มส่งเท็กซ์เป็นข้อมูลหรือว่าฝากเสียงไว้ก็ได้นะคะหรือฝากข้อความไว้ก็พัฒนาขึ้นมาพอยุค 3G นี่เริ่มเชื่อมต่อกันได้ละนะคะเปิดต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ส่งข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะใช้บริการมัลติมีเดียต่างๆมีภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดนะคะยุค 4G นี่ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยเราจะเห็นว่าที่เราใช้สมาร์ทโฟนกันต่างๆเนี่ยในปัจจุบันนี้นะคะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยทำงานได้เหมือนกับเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อมกับอุปกรณ์ IoT หรือว่า Internet of Things ได้นะคะจำไว้เลยนะคะ IoT Internet of Things กำลังมานะคะเราจะสั่งทุกอย่างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเราเลยนะคะนี่ก็ภาพนี่ก็เป็นภาพประกอบให้เห็นนะคะวิวัฒนาการจากโทรศัพท์ 1G ที่ใช้เสียงได้อย่างเดียวเครื่องเริ่มเลยค่ะมา 2G รูปแบบก็จะสลิมหรือว่าเล็กลงผอมบางลงเรื่อยๆแล้ว 5G ที่เราพูดถึงกันเนี่ยว่าจะมาถึงเนี่ยเรากำลังพัฒ
นาต่างๆเพื่อที่จะรองรับระบบ 5G นี่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะคะนอกจากโทรศัพท์ต่อโทรศัพท์ด้วยกันนะคะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆของใช้ในบ้านก็ได้รถยนต์ก็ได้อะไรกันนะคะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะคะเราจะต้องเจอกันในไม่ช้านี้ลองมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งหรือว่า Internet of Things หรือว่า IoT นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดก็เกี่ยวกับการใช้ระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้มากมายเลยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยกันก็ได้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของใช้ในบ้านลองคิดดูสิคะว่าถ้าหากว่าเราสั่งเราก็เห็นรถยนต์ไร้คนขับแล้วใช่ไหมคะเทคโนโลยีมันไปถึงขนาดนั้นแล้วเราลองคิดดูสิคะว่าสักวันหนึ่งเราขับรถเข้าบ้านเนี่ยเราสั่งจากมือถือในมือเราเนี่ยให้ประตูบ้านเปิดรอรับไม่ต้องมีใครคอยเปิดไม่ต้องกดแตรเสียงดังแล้วค่ะประตูบ้านเปิดนะคะรอรับเราเอารถเข้าเรียบร้อยประตูบ้านเปิดไม่ต้องกดเก่งไม่ต้องไขกุญแจก็จะเปิดนะคะระบบต้องรองรับด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีมือถืออยู่เครื่องเดียวจะสั่งโดยที่ระบบเราไม่ได้รองรับไม่ได้ก็ต้องไปแก้ไอ้ระบบต่างๆเซตระบบต่างๆในบ้านเราด้วยนะคะเข้าไปแอร์เปิดรออยู่แล้วค่ะไปถึงไม่ต้องไปกดเปิดนะคะเรารู้ว่าเราใกล้จะถึงบ้านแล้วก็สั่งไว้หรืออาจจะตั้งเวลาไว้ล่วงหน้านะคะก็ได้ทุกวันนี้มันก็มีระบบแบบนั้นอยู่แล้วหรือว่าในต่างประเทศก็มีมานานแล้วในตู้เย็นอัจฉริยะอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะรู้ว่าเราเคยซื้อของใส่เราเอาอะไรออกไปทานก็มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะรู้ว่าของอะไรขาดหายไปส่งสัญญาณไปได้ยังร้านขายของแล้วก็จะมีบริการมาส่งให้เราเพราะว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อของสรรพสิ่งต่างๆแบบนี้นะคะก็เราจะพบกับความตื่นเต้นในอนาคตอันใกล้นะคะประเทศไทยนี่ก็พัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้ช้าไปกว่าประเทศอื่นมากนักนะคะแต่ถ้าพูดถึงภาพใหญ่นอกเหนือจากการใช้ในครัวเรือนแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเนี่ยสามารถที่จะทำประโยชน์ได้หลายด้านเช่นเขาเรียกว่าการเกษตรแม่นยำหรือการเกษตรอัจฉริยะนะคะก็คือว่าสามารถที่จะกำหนดเวลารดน้ำกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวกำหนดเวลาพัฒนาด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กำลังคนมากเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตจะไปสั่งการทำงานของเครื่องจักรต่างๆแทนเรานะคะหรือว่า อุตสาหกรรมในระบบคมนาคมจัดการโลจิสติกนะคะว่าอะไรจะต้องไปส่งอะไรถึงไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็จัดการได้การสาธารณูปโภคสาธารณสุขอัจฉริยะก็เหมือนกันนะคะเทคโนโลยีการเงินเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าในธุรกิจต่างๆมีการจ้างคนน้อยลงเพราะอะไรคะเพราะไม่จำเป็นต้องใช้คนแล้วไงคะก็ใช้การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเนี่ยเป็นตัวดำเนินการแทนนะคะปัญหาต่างๆในอนาคตต่างๆก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าในขณะที่คนของเราเนี่ยอาจจะมีความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะรองรับแล้วก็ใช้งานได้เต็มที่กับเทคโนโลยีเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพัฒนาทักษะของผู้ใช้งานด้วยปัญหาที่จะตามมาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่ามันจะทำให้คนตกงานอีกจำนวนหนึ่งนะคะว่าเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเรื่องแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นดังนั้นก็จะขอบอกให้นักศึกษาเข้าใจไว้ว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยสื่อใหม่ที่พามาเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยนะคะก็พัฒนาตัวเองให้เท่าทันแล้วก็มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะของเราเนี่ยให้เทียบกับใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ถ้าหากเราเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เป็นแล้วก็โดนปลดออกจากงานเพราะว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอีกด้านนึงซึ่งในประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาต่างๆก็จะมีปัญหาเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตามเทคโนโลยีเหล่านั้นทันแล้วก็สามารถที่จะปรับตัวเองไปทำงานที่ใหม่ๆขึ้นมาได้อีกในอนาคตนะคะอันนั้นก็เป็นการสรุปเนื้อหาสำหรับหน่วยที่8เรื่องสื่อใหม่นะคะ

ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคม

คมและยุคดิจิตอลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผน

0: การเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาหน้าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตนะคะสำหรับตอนแรกที่เราต้องเรียนรู้นะคะก็คือเรื่องความหมายความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานค่ะแน่นอนนะคะเรื่องแรกคือเรื่องความหมายจะเห็นว่ามีคำสำคัญหลักๆคำแรกที่เรามาเรียนรู้กันนะคะก็คือคำว่าคุณธรรมนะคะหรือ virtue นะคะคุณธรรมก็มาจากลักษณะง่ายๆนะคะคำว่าธรรมะแปลว่าสภาพใช่ไหมคะคุณนะก็คือสิ่งที่ดีงามนะคะเพราะฉะนั้นคุณธรรมนะคะ

ในความหมายโดยรวมก็คือสภาพของความดีงามสิ่งที่ถูกต้องนะคะที่จะทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีสภาวะที่ดำรงไปด้วยความดีนะคะนี่คือคุณธรรมนะคะส่วนคำถัดมานะคะก็มาเป็นคำว่าจริยธรรมนะคะหรือ morality นะคะแน่นอนจริยะนะคะแปลว่าข้อปฏิบัตินะคะธรรมะก็คือสิ่งที่ปฏิบัติกันแล้วจะทำให้เกิดความดีงามนะคะเพราะฉะนั้นจริยธรรมหรือ morality นะคะก็จะเป็นเรื่องว่าธรรมะที่เป็นข้อพึงปฏิบัตินะคะซึ่งจะทำให้ส่วนรวมเกิดผลที่ดีนะคะส่วนใหญ่จริยธรรมของแต่ละที่แต่ละสังคมนะคะก็เลยมักจะมาจากการนำข้อพึงปฏิบัติในแต่ละศาสนามาใช้นะคะอันนี้คือคำว่าจริยธรรมค่ะส่วนคำอีกคำหนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของจรรยาบรรณนะคะจรรยาบรรณเองนี่ก็คือคล้ายๆนะคะกับจริยธรรมแต่ว่าจะระบุถึงความเป็นวิชาชีพมากขึ้นนะคะซึ่งจรรยาบรรณนะคะจะมี4องค์ประกอบด้วยกันนะคะจรรยาบรรณหรือเอติกนะคะอย่างแรกเลยก็คือจรรยาบรรณจะเน้นเป็นข้อปฏิบัติสำหรับแต่ละวิชาชีพนะคะเช่นจรรยาบรรณของแพทย์อาจารย์นะคะพยาบาลเป็นต้นนะคะข้อ2นะคะก็คือเป็นเน้นข้อปฏิบัตินะคะเพื่อให้สมาชิกในแต่ละองค์กรนั้นนะคะยึดถือตามนะคะเพื่ออะไรนะคะก็คือเพื่อจุดประสงค์ข้อ3คือเพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติคุณของแต่ละอาชีพนะคะและก็มีคุณลักษณะข้อที่4นะคะก็คือมักจะมีข้อกำหนดนะคะและก็บทลงโทษหากสมาชิกนะคะละเมิดจรรยาบรรณวิชาชีพในทางใดทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นจรรยาบรรณเองนะคะก็จะเน้นไปที่ข้อพึงปฏิบัติของแต่ละวิชาชีพนะคะแล้วก็มีลักษณะทั้ง4องค์ประกอบนี้นะคะตัวอย่างของจรรยาบรรณของข้าราชการบ้านเราก็มีนะคะอันนี้เป็นกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนะคะตัวอย่างมีอะไรบ้างนะคะในมาตราที่78นะคะจะกำหนดไว้ดังนี้นะคะเช่นเป็นข้าราชการต้องยึดมั่นยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้นะคะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างโดยเฉพาะต้องปฏิบัติให้เป็นธรรมนะคะคือถ้าไม่เป็นธรรมเนี่ยถือว่าเราละเมิดจรรยานะคะหรือจรรยาบรรณวิชาชีพนะคะแล้วก็มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานนี่ก็คือตัวอย่างนะคะจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนไทยค่ะความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องสนใจนะคะว่าทำไมแต่ละที่ถึงต้องเน้นเรื่องนี้นะคะหลักๆแล้วก็มีอยู่6ประการค่ะเรื่องแรกก็คือทำให้นะคะเมื่อใครมีสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้เกิดความไว้วางใจในการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะข้อ2ก็คือทำให้เราได้รับคำยกย่องนะคะเป็นที่เคารพของผู้ใต้บังคับบัญชาหากเราเป็นหัวหน้างานนะคะหรือเป็นผู้บังคับบัญชาคนอื่นนะคะเพราะว่าแม้ทำสิ่งที่ถูกกฎหมายแต่ผิดคุณธรรมจริยธรรมนะคะลูกน้องก็อาจให้ความไม่เคารพได้นะคะส่วนข้อที่3นะคะก็คือทำให้ในสังคมอยู่กันอย่างสงบสุขนะคะปลอดภัยแล้วก็ทำให้ทุกคนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจเคารพนับถือกันนะคะประการที่4นะคะของความสำคัญของจริยธรรมนะคะมีอะไรบ้างนะคะแน่นอนว่าคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดสภาพความดีงามในสังคมโดยเฉพาะสังคมแรกนะคะคือสังคมครอบครัวนะคะถ้าทุกคนในครอบครัวมีสิ่งนี้ก็ทำให้ครอบครัวอยู่อย่างเป็นสุขและขยายไปสู่สังคมภาพกว้างนะคะส่วนข้อที่5ก็คือทำให้หน่วยงานหรือองค์การในภาพรวมนะคะได้รับเป็นที่ยอมรับและได้รับความสนับสนุนจากชุมชนรอบข้างนะคะเมื่อองค์กรใดมีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ตามแน่นอนองค์กรรอบข้างก็จะให้ความสนับสนุนนะคะและข้อสุดท้ายค่ะความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนะคะก็คือทำให้สังคมในภาพรวมนะคะเกิดการพัฒนาก้าวหน้าได้เพราะว่าไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหาด้านจริยธรรมหรือคุณธรรมนะคะและนี่ก็คือความสำคัญทั้งหมด6ประการของการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องนะคะแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมนะคะจริงๆเรื่องนี้นะคะมีแนวคิดทฤษฎีหลักๆอยู่เยอะแต่ว่าที่สำคัญสรุปมาได้3เรื่องด้วยกันนะคะแนวคิดทฤษฎีแรกเรียกว่าทฤษฎีของโคเบิร์กค่ะ
แนวคิดนี้นะคะมาจากทางยุโรปและอเมริกานะคะซึ่งมองว่านะคะการพัฒนาจริยธรรมของมนุษย์เนี่ยเป็นแนวคิดเชิงเหตุผลนะคะซึ่งมีขั้นของความคิดนะคะแตกต่างกันไปนะคะโดยแนวโคเบิร์กเนี่ยได้นำเสนอว่าระดับเหตุผลของมนุษย์ในการคิดเรื่องจริยธรรมเนี่ยแบ่งได้เป็น3ระดับหลักๆนะคะระดับแรกเรียกว่าระดับก่อนกฎเกณฑ์นะคะหรือ reconventional นะคะคือเป็นลักษณะที่ว่ามนุษย์เราเนี่ยตอนแรกถ้าเรายังไม่ได้ฝึกฝนเรื่องจริยธรรมนะคะหรือความคิดเชิงคุณธรรมเราก็มักจะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางพูดง่ายว่ายังอยู่ในระดับก่อนที่เราจะพ้นสัญชาตญาณของตัวเองไปนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีการแบ่งย่อยเป็นอีก2ขั้นนะคะอันนี้คือระดับที่1นะคะส่วนระดับที่2นะคะเรียกว่าระดับกฎเกณฑ์นะคะหรือ convention นะคะเป็นระดับที่บุคคลนะคะได้เติบโตมาในครอบครัวมาในสังคมแล้วเริ่มเรียนรู้ที่จะยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆที่มากำหนดให้เขาทำตามคุณธรรมจริยธรรมที่สังคมวางไว้นะคะและระดับที่3นะคะเรียกว่าระดับเหนือกฎเกณฑ์นะคะก็คือเป็นระดับที่บุคคลหนึ่งนะคะสามารถนะคะคิดหลักเหตุผลนะคะในเชิงจริยธรรมคุณธรรมได้มากกว่านะคะความคาดหวังตามกฎเกณฑ์ของสังคมนะคะซึ่งก็จะแบ่งอีกเป็น2ระดับย่อยนะคะรวม3ระดับนี้นะคะจะเป็น6ขั้นนะคะตามภาพที่อาจารย์แสดงไว้อยู่นี้นะคะก็คือถ้าเป็นระดับก่อนกฎเกณฑ์นะคะจะเป็นขั้นที่ต่ำสุดของพื้นฐานมนุษย์ก็คือจะมีลักษณะเป็นขั้นที่ทำตามนะคะเพราะว่ายังเห็นแก่ตัวเองก็คือยังกลัวการถูกลงโทษนะคะกลัวอาญานะคะแล้วก็มีขั้นที่สมมุติว่าถ้าทำแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกจะให้รางวัลนะนะคะเป็นขั้นของการแสวงหารางวัลอันนี้ก็คือก่อนที่เราจะคำนึงถึงจริยธรรมในลักษณะการยอมรับว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ที่ทำให้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะส่วนขยับขึ้นไปอีกก็คือระดับที่2เรียกว่าระดับกฎเกณฑ์นะคะหรือ convention นะคะก็จะมีขั้นของการเริ่มให้ทำตามความเห็นของผู้อื่นเพราะว่าเราต้องการได้รับการสนับสนุนจากคนอื่นนะคะแล้วก็มีขั้นของการทำตามหน้าที่เพราะมองว่ามันดีนะคะที่จะทำหน้าที่นี้ให้กับสังคมอันนี้เป็นระดับกฎเกณฑ์นะคะสูงขึ้นไปอีกนะคะก็คือระดับสุดท้ายระดับเหนือกฎเกณฑ์นะคะซึ่งก็จะมี2ขั้นนะคะได้แก่ขั้นที่เราเริ่มมองทำเพื่อส่วนรวมด้วยความภูมิใจนะคะและก็ขั้นสุดท้ายคือเป็นขั้นในอุดมคติก็คือมองว่าต้องมีความยุติธรรมต้องมีมนุษยธรรมนะคะเราจึงทำตามสิ่งที่เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรมนะคะนี่ก็คือทฤษฎีแรกค่ะทฤษฎีที่2นะคะเรียกว่าทฤษฎีความฉลาดเชิงจริยธรรมหรือ moral intelligence นะคะหรือ MI นะคะทฤษฎีนี้ก็คือพูดถึงการศึกษาว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะระดับผู้นำนะคะของชุมชนหรือองค์การเนี่ยต้องมีเรียกว่าความเฉลียวฉลาดทางจริยธรรมนะคะเพื่อพาองค์กรและสังคมไปสู่ความสำเร็จนะคะซึ่งจะมีองค์ประกอบนะคะหลักๆก็คือการกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องนะคะการมีความรับผิดชอบและมีความเอื้ออาทรและการให้อภัยอันนี้เป็นหลัก4องค์ประกอบของการมีความฉลาดทางจริยธรรมนะคะและนี่ก็คือทฤษฎีที่2ค่ะส่วนทฤษฎีสุดท้ายนะคะเรียกว่าทฤษฎีต้นไม้ทางจริยธรรมอันนี้เป็นท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.นะคะดวงเดือนนะคะพันธุนาวินนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการคนสำคัญของประเทศไทยนะคะเป็นคนคิดทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมซึ่งกล่าวถึงนะคะตั้งแต่ที่มาจนไปถึงพฤติกรรมที่แสดงออกนะคะในรูปแบบของต้นไม้ค่ะก็จะเห็นภาพได้ชัดเพราะจะมี3ส่วนนะคะส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนรากนะคะซึ่งจะมี3องค์ประกอบถัดมาจะเป็นส่วนของลำต้นนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือส่วนดอกและผลซึ่งก็คือพฤติกรรมด้านจริยธรรมที่แสดงออกนะคะซึ่งอาจารย์จะอธิบายเพิ่มเติมในภาพดังนี้นะคะมาดูส่วนแรกนะคะก็คือส่วนรากใช่ไหมคะส่วนรากของต้นไม้เนี่ยจะประกอบไปด้วยสติปัญญาของมนุษย์นะคะประสบการณ์ทางสังคมและสภาพของสุขภาพจิตนะคะถ้าใครด้อยสติปัญญาหน่อยก็อาจจะเข้าใจเรื่องจริยธรรมได้ยากหน่อยประมาณนี้นะคะหรือถ้าประสบการณ์ทางสังคมนะคะทำให้เขาเป็นคนที่มาในสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรมสูงนะคะก็จะส่งผลนะคะแล้วก็สุดท้ายส่วนรากก็คือเรื่องสภาวะสุขภาพจิตนะคะถ้าสุขภาพจิตดีก็มักจะมีการแสดงออกทางจริยธรรมที่ดีนะคะส่วนถัดมาก็คือส่วนลำต้นของต้นไม้นะคะซึ่งจะประกอบด้วยเหตุผลเชิงจริยธรรมนะคะการควบคุมตนเองความเชื่อในการ
ดูแลตัวเองหรืออำนาจในตนนะคะการมุ่งผลสัมฤทธิ์แล้วก็ทัศนคติด้านค่านิยมเกี่ยวกับคุณธรรมอันนี้ก็จะส่งผลถัดมานะคะแล้วก็ส่งผลในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือส่วนที่เป็นดอกผลของต้นไม้ซึ่งเป็นพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์เราด้านจริยธรรมและคุณธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการเป็นคนดีพฤติกรรมด้านการทำงานนะคะพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีพฤติกรรมที่เราต้องการจะพัฒนาสังคมพฤติกรรมที่ดีต่างๆไม่ว่าจะเป็นความขยันในการเรียนรู้นะคะหรือแม้แต่เมื่อโตเป็นพ่อแม่แล้วก็มีพฤติกรรมต่อมาในการให้ความสำคัญในการเลี้ยงดูเด็กและเยาวชนนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพทฤษฎีต้นไม้ทางจริยธรรมหลักๆนะคะก็มีส่วนตั้งแต่รากมาลำต้นแล้วก็ถึงดอกผลและพฤติกรรมและนี่ก็คือ3ทฤษฎีหลักๆของทฤษฎีคุณธรรมและจริยธรรมค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะอีกเรื่องนึงที่ต้องศึกษาเรียนรู้กันก็คือเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมในองค์การค่ะแน่นอนการมีจริยธรรมทั้งมีความสำคัญและมีประโยชน์นะคะทีนี้แนวทางส่งเสริมการพัฒนาจริยธรรมในองค์การมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกมาเรียนรู้กันเรื่องรูปแบบในการส่งเสริมจริยธรรมนะคะแบ่งได้หลักๆมี3แนวทางด้วยกันค่ะแนวทางที่1 นะคะก็คือนะคะเน้นการเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะในการพัฒนาจริยธรรมนะคะโดยเฉพาะระดับหัวหน้างานและผู้บังคับบัญชานะคะแน่นอนเพราะว่ามนุษย์มีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่าต้องการแบบอย่างที่ดีให้เราเรียนแบบว่านี่คือสิ่งที่ดีและสิ่งที่ส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่หนึ่งก็คือการเน้นการพัฒนาจริยธรรมนะคะสำหรับผู้ปฏิบัติงานโดยมีแบบอย่างที่ดีในหน่วยงานนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางนี้ก็จะมาถึงการที่มอบรางวัลของพนักงานตัวอย่างหรือมอบรางวัลให้กับผู้บริหารที่มีพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับด้านจริยธรรมคุณธรรมนั่นเองนะคะแนวทางที่2นะคะก็คือการพัฒนาเอกลักษณ์ทางจริยธรรมหรือ moral identity นะคะเช่นอะไรนะคะเช่นคนญี่ปุ่นโดดเด่นเรื่องการรักษาเวลารักษาวินัยนะคะซึ่งแนวคิดนี้ก็จะเป็นเหมือนการดำรงเอกลักษณ์นะคะของนโยบายเป็นนโยบายทั้งระดับประเทศและองค์การเลยนะคะส่วนประเทศไทยมีช่วงนึงก็อยากปลูกฝังเรื่องการเป็นคนซื่อสัตย์นะคะหรือคนที่รู้จักประหยัดอดออมอย่างเป็นต้นนะคะก็เป็นการกำหนดเขาเรียกอัตลักษณ์ทางจริยธรรมนะคะให้เด่นชัดในองค์การนั้นๆนะคะอย่างข้าราชการเราไทยเรามีช่วงนึงก็เน้นว่าเราต้องเป็นผู้ให้บริการประชาชนนะคะก็คือมีลักษณะเอกลักษณ์เรื่องการให้บริการเป็นหลักอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือแนวทางที่2ค่ะส่วนแนวทางที่3นะคะคือเรื่องการพัฒนากลุ่มผู้บังคับบัญชานะคะเนื่องจากผู้บังคับบัญชาหรือกลุ่มผู้นำเนี่ยนะคะมันก็สอดคล้องกับแนวทางแรกคือถ้าเรามีต้นแบบที่ดีนะคะก็จะเป็นการจูงใจให้คนทางองค์การเนี่ยหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะมีการจัดเวิร์กช็อปนะคะหรือมีแนวทางอื่นๆที่จะเน้นกลุ่มระดับผู้หาหรือผู้บังคับบัญชาก่อนค่ะนี่ก็คือ3แนวทางนะคะยกตัวอย่างกิจกรรมนะคะที่นำมาใช้กับผู้บริหารนะคะตัวอย่างแรกถ้าพัฒนาความรู้ก็ใช้เป็นการอบรมนะคะตัวอย่างที่2เน้นการสร้างพฤติกรรมนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของจัดเวิร์กช็อปหรือสถานการณ์จำลองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะทีนี้ขั้นตอนนะคะในการที่จะส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมในองค์การนะคะมีด้วยกัน4ขั้นตอนหลักๆนะคะอย่างแรกเลยในองค์การเนี่ยก็จะมีการวางแผนศึกษาข้อมูลนะคะว่าตอนนี้นะคะเรามีเป้าหมายด้านจริยธรรมคุณธรรมในองค์การเป็นอย่างไรนะคะเสร็จแล้วก็ไปที่วางแผนแล้วก็ดำเนินตามแผนโดยการทำกิจกรรมส่งเสริมความรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดเวิร์กช็อปการรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมองค์การนะคะเสร็จแล้วก็ไปขั้นที่3ก็คือขั้นการประเมินผลกิจกรรมนะคะที่เราได้ยกตัวอย่างไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรมการสร้างการเชิดชูเกียรติคนที่มีจริยธรรมที่ดีนะคะและก็ไปขั้นสุดท้ายก็คือเมื่อประเมินผลแล้วรายงานให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบแล้วก็ดูว่ามันยังมีตรงไหนที่ควรจะปรับปรุงและพัฒนาได้อีกนะคะและนี่ก็คือ4ขั้นตอนของการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมภายในองค์การค่ะค่ะ
ในเบื้องต้นเราพูดถึงเรื่องคุณธรรมจริยธรรมไปเยอะนะคะในส่วนนี้นะคะเราจะเริ่มมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและการต่อต้านการทุจริตกันบ้างนะคะสำหรับแนวคิดนะคะก็จะเป็นเรื่องการพูดถึงนะคะความหมายนะคะว่าการทุจริตคืออะไรกันแน่นะคะอย่างแรกเลยก็คือการทุจริตเนี่ยมีต้องบอกว่ามีทุกประเทศทั่วโลกนะคะไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นWorld Bank ได้ความหมายกว้างๆไว้นะคะว่าการทุจริตก็หมายถึงการที่บุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่นะคะได้ใช้อำนาจของตนนะคะไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวกับพวกพ้องนะคะไม่ได้ทำเพื่อองค์การหรือส่วนรวมนะคะหรือ corruption is the abuse of public power for private benefit พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเรานะคะมีการใช้อำนาจนะคะแม้ว่าจะไม่ผิดกฎหมายแต่เป็นไปเพื่อการหาประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องก็ล้วนถือว่าเป็นการทุจริตทั้งสิ้นนะคะในส่วนของประเทศไทยเองนะคะสำนักงานข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ก็บอกไว้อย่างละเอียดนะคะว่าการทุจริตก็คือพฤติกรรมที่ทำลายหรือละเมิดจริยธรรมธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องนะคะตามจริยธรรมนะคะก็เข้าข่ายการทุจริตเช่นกันนะคะนี่ก็คือความหมายของการทุจริตค่ะทีนี้รูปแบบของการทุจริตนะคะมีการแบ่งไว้หลายรูปแบบเลยนะคะแต่รูปแบบนะคะที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกและเป็นแนวคิดที่ใช้กันมานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี1978นะคะก็จะแบ่งการทุจริตนะคะเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะอย่างแรกเรียกว่าการทุจริตสีดำ Black Corruption ก็คือไม่ว่าจะมองในแง่ไหนทั้งแง่กฎหมายหรือจริยธรรมหรือการยอมรับในสังคมก็ผิดอย่างชัดเจนนะคะอันนี้เป็นรูปแบบที่1นะคะรูปแบบที่2เรียกว่าการทุจริตสีเทาค่ะหรือเกย์คอร์รัปชันอันนี้จะเป็นที่ถกเถียงกันมากนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่ทั่วโลกก็ถกเถียงก็คือเป็นการทุจริตที่ไม่ผิดกฎหมายอย่างชัดเจนแต่มีความผิดเชิงจริยธรรมหรือการเอาเปรียบเอาละเอาเปรียบผู้คนในสังคมนะคะมักจะเป็นนโยบายที่เอื้อประโยชน์นะคะกับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างชัดเจนแต่เอาผิดทางกฎหมายไม่ได้นะคะอันนี้เรียกว่าการทุจริตสีเทาหรือเกย์คอร์รัปชันนะคะส่วนสุดท้ายนะคะเรียกว่าการทุจริตสีขาวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกมีความก้ำกึ่งนะคะในเชิงคุณธรรมจริยธรรมแน่นอนทางกฎหมายอาจจะไม่ผิดแต่ว่าการทำอะไรบางอย่างแล้วเอื้อประโยชน์นะคะแต่ประชาชนก็ยังได้รับประโยชน์ด้วยนะคะอันนี้ยังบางทีอาจารย์ยกตัวอย่างของประเทศสิงคโปร์แล้วกันนะคะอย่างสิงคโปร์เนี่ยประเทศเขามีรัฐบาลค่อนข้างมีอำนาจนะคะแล้วก็มีนโยบายหลายๆอย่างนะคะซึ่งอาจจะเอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มแต่คนกลุ่มนั้นก็ทำเพื่อประเทศนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าไม่ชัดเจนในการทำความผิดเชิงจริยธรรมนะคะอันนี้เรียกว่าการทุจริตสีขาวนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบการทุจริตหลักสามประเภทนะคะส่วนในประเทศไทยนะคะมีการแบ่งประเภทการทุจริตออกมาอย่างละเอียดอีกเป็น5ประเภทนะคะอย่างแรกเรียกว่าทุจริตเชิงนโยบายนะคะคือไปกำหนดตั้งแต่นโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้พรรคพวกตนเองไปเลยนะคะทุจริตแบบที่2ก็คือทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการก็คือพูดง่ายว่ามีใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิดนะคะแบบที่3นะคะก็คือการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้เราเห็นเยอะนะคะมีการหัวประมูลตั้งแต่แรกหรือมีการตั้ง TOR นะคะหรือกำหนดสัญญาที่เอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างนะคะให้กลุ่มคนบางกลุ่มนะคะแบบที่4นะคะก็คือการทุจริตในการให้สัมปทานอันนี้เราเห็นตัวอย่างข่าวกันบ้างนะคะเช่นถ้าพวกพ้องตัวเองได้สัมปทานนะคะก็จะมีการลดนะคะค่าตอบแทนบางอย่างซึ่งทำให้รัฐเสียเปรียบแต่กลุ่มตัวเองได้ประโยชน์ในการสัมปทานนั้นนะคะนี่รูปแบบที่4นะคะส่วนรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่5ก็คือการทุจริตโดยพยายามทำลายระบบตรวจสอบโดยการใช้อำนาจภาครัฐนะคะอันนี้ก็แม้ปัจจุบันบ้านเราจะมีหน่วยงานที่ตรวจสอบนะคะหลายที่ไม่ว่าจะเป็นปปช.สตง.นะคะแต่ก็ยังมีการแทรกแซงโดยการอาจจะตั้งคนที่เป็นพวกของตัวเองนะคะเข้าไปอยู่ในหน่วยงานตรวจสอบนะคะเพื่อทำลายระบบการตรวจสอบเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบการทุจริตหลักๆในประเทศไทยซึ่งแบ่งอย่างละเอียดขึ้นนะคะ
ทีนี้เมื่อมีการทุจริตก็ไปถึงแนวทางการต่อต้านการทุจริตนะคะแน่นอนว่าเมื่อการทุจริตมีหลายรูปแบบการต่อต้านการทุจริตก็หมายถึงการดำเนินกิจการต่างๆนะคะเพื่อให้การทุจริตเหล่านั้นหมดไปนะคะ

ยมีแนวทางนะคะสำคัญสำคัญนะคะยกตัวอย่างนะคะก็คือมี5แนวทางตาม World Bank กำหนดนะคะไม่ว่าจะเป็น1ก็คือมีความรับผิดชอบในการตรวจสอบทางการเมืองให้ชัดเจนนะคะ2ก็คือมีการควบคุมเชิงสถาบันนั่นก็หมายความว่ามีระบบต่างๆตามกฎหมายและสถาบันมากำหนดนะคะแนวทางที่3นะคะก็คือการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบนะคะแนวทางที่4นะคะก็คือการเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชนให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาตรวจสอบดูแลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัมปทานต่างๆได้ก็จะลดการคอร์รัปชันไปได้และแนวคิดสุดท้ายนะคะในการต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะก็คือการจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเรียกว่า Public Sector Management ซึ่งจะเน้นการกระจายอำนาจในการรับผิดชอบนะคะแล้วก็การจัดงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้เป็นแนวทางหลักๆของ World Bank ทั้ง5แนวทางในการต่อต้านการคอร์รัปชันค่ะสำหรับประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะของหน่วยนี้นะคะเรามาเรียนรู้เรื่องมาตรการและองค์กรเครือข่ายด้านการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยกันค่ะแน่นอนว่าทุกท่านทราบดีนะคะว่าการทุจริตก่อผลเสียให้กับประเทศและองค์กรอย่างแน่นอนนะคะซึ่งทำให้เราต้องมาเรียนรู้ว่าประเทศเราก็มีนะคะมาตรการสำคัญสำคัญในการต่อต้านการทุจริตค่ะสำหรับในประเทศไทยนะคะสถาบันพระปกเกล้านะคะได้แบ่งมาตรการต่อต้านการทุจริตในประเทศเราออกเป็นนะคะ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือเป็นเรื่องมาตรการเชิงนโยบายค่ะอันนี้เป็นระดับใหญ่นะคะหรือระดับมหาภาคนะคะโดยมาตรการเชิงนโยบายเนี่ยก็แบ่งย่อยออกเป็น3แนวทางนะคะอย่างแรกก็คือเป็นนโยบายที่พยายามกันสร้างหรือปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนในการต่อต้านการคอร์รัปชันโดยเฉพาะเน้นไปที่กลุ่มเยาวชนนะคะเพราะว่าเรามองว่ากลุ่มเยาวชนเป็นความหวังของประเทศนะคะเป็นผู้ที่สามารถวางสื่อสร้างค่านิยมใหม่ในการต่อต้านการทุจริตได้ดีนะคะเช่นเราก็จะเจอโครงการโตไปไม่โกงอย่างเป็นต้นนะคะนี่เป็นนโยบายแรกนะคะนโยบายที่2นะคะก็คือการส่งเสริมส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะให้มีการต่อต้านการคอร์รัปชันก็จะมีการนโยบายการออกกฎหมายนะคะให้สามารถตรวจสอบข้อมูลภาครัฐได้อย่างนี้เป็นต้นหรือมาถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆก็จะมีการกำหนดว่าประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนนโยบายที่3ของแนวทางนี้นะคะก็คือเป็นการส่งเสริมบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐให้ร่วมกันต่อต้านการทุจริตนะคะมีนโยบายว่าแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะสามารถร่วมตรวจสอบและร้องเรียนนะคะผู้บังคับบัญชาตนเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นนโยบายนะคะต่างๆทั้ง3แนวทางที่ช่วยมาในการต่อต้านการทุจริตนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแรกนะคะเรียกว่ามาตรการเชิงนโยบายค่ะกลุ่มที่2นะคะเรียกว่ามาตรการทางกฎหมายค่ะก็จะมีการออกกฎหมายอยู่หลายประเภทนะคะเพื่อมาช่วยการต่อต้านการทุจริตนะคะกฎหมายที่สำคัญสำคัญก็เช่นกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตตรวจสอบการทุจริตทางการเมืองนะคะกฎหมายส่งเสริมความโปร่งใสภาครัฐแล้วก็จะเห็นว่าหลังๆจะมีกฎหมายเรื่องการแสดงสินทรัพย์ของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นมาตรการทางกฎหมายค่ะส่วนมาตรการที่3นะคะก็คือมาตรการทางสังคมนะคะก็คือจะมีการส่งเสริมนะคะให้ภาคประชาสังคมนะคะมีการตรวจสอบนะคะร่วมมือกันตรวจสอบการทำงานของภาครัฐรวมทั้งมีการร่วมมือกันนะคะของเอกชนใหญ่ๆนะคะที่ต่อต้านการคอร์รัปชันของภาครัฐอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้คือเรียกว่ามาตรการทางสังคมค่ะทั้งนี้นะคะนอกจากมาตรการดังกล่าวใน3กลุ่มใหญ่นะคะของบ้านเรานะคะก็ยังมีการพยายามก่อตั้งนะคะองค์กรเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในประเทศไทยนะคะซึ่งก็แบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันค่ะก็ได้แก่เครือข่ายภาครัฐเครือข่ายภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายภาคประชาชนนะคะซึ่งแต่ละเครือข่ายก็มีรายละเอียดดังนี้ค่ะอย่างเครือข่ายภาครัฐนะคะจะแบ่งเป็น5กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือจะแบ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนะคะเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นสตง.นะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือกกต.คณะกรรมการจัดการการเลือกตั้งนะคะซึ่งองค์การเหล่านี้เป็นองค์กรอิสระนะคะซึ่งตั้งมาเพื่อมีหน้าที่ตรวจสอบโดยเฉพาะนะคะอันที่2ก็คือองค์กรภาครัฐ
อื่นๆนะคะเช่นอะไรนะคะคณะกรรมการปรับปรามนะคะการทุจริตและผู้มิชอบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือคณะกรรมการป้องกันการทุจริตในข้าราชการพลเรือนนะคะกลุ่มที่3นะคะก็คือสถาบันการเมืองนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเช่นคณะกรรมการป้องกันการปรับปรามและประพฤติมิชอบนะคะของสภาผู้แทนราษฎรนะคะกลุ่มที่4นะคะก็พวกสถาบันตุลาการที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นศาลรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะและโดยกลุ่มที่5ซึ่งก็เป็นสำคัญนะคะก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งเขาได้รับอำนาจในการดูแลประชาชนรวมทั้งช่วยในเรื่องการต่อต้านการทุจริตค่ะเครือข่ายถัดมานะคะก็คือเครือข่ายภาคเอกชนค่ะเครือข่ายภาคเอกชนเนี่ยมี2เครือข่ายนะคะเครือข่ายแรกนะคะก็คือการจัดตั้งนะคะเรียกว่า Anti Corruption Organization of Thailand หรือองค์การต่อต้านการคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นการรวมตัวกันนะคะของนะคะองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษา23แห่งนะคะซึ่งมีการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2555นะคะและปัจจุบันมีการขยายสมาชิกนะคะจนมีสมาชิกองค์กร54แห่งนะคะร่วมมือกันเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันนะคะส่วนองค์การที่ในรูปแบบที่3นะคะเรียกว่าเครือข่ายของภาคประชาชนนะคะจริงๆมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่เครือข่ายที่เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับกันมากนะคะในประเทศไทยเรียกว่า Pnet Pnec นะคะตอนแรกเรียกว่า Pnet นะคะตอนหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็น Pnec ย่อมาจาก People Network Against Corruption นะคะซึ่งมีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะคะส่วนในประเทศไทยก็จะเรียกว่า Thailand People Networkagain corruption นะคะหรือ pnec นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นความร่วมมือกันนะคะในหลายภาคส่วนนะคะซึ่งเป็นการก่อตั้งกันมาตั้งแต่ปี2543นะคะแล้วปัจจุบันก็ยังมีการนะคะดึงหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนะคะของภาครัฐเองนะคะกลุ่มประชาชนมูลนิธิต่างๆนะคะหรือสำนักข่าวนะคะเข้ามาเป็นเครือข่ายใน pnec นี้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะองค์การหรือองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะในการต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทยนะคะมีการร่วมมือกันในหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาครัฐนะคะที่ได้บอกไปแล้วว่ามี5กลุ่มหลักนะคะเครือข่ายภาคสังคมนะคะและเครือข่ายภาคเอกชนนะคะต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นการรวมเครือข่ายที่สำคัญขององค์การหรือหน่วยงานต่อต้านการคอร์รัปชันในประเทศไทยค่ะ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชุดวิชา41341นะคะกฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่8นะคะผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะเป็นการศึกษาเรื่องนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องดูนะคะจะมีอยู่2หลักนะคะด้วยการ1คือหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะแล้วก็ข้อยกเว้นที่ไม่เป็นเนินกระบวนพิจารณาซ้ำค่ะเรามาดูเรื่องแรกนะคะหลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะจะอยู่ภายใต้มาตรา144นะคะนักศึกษาลองดูนะคะจะบัญญัติว่านะคะเมื่อใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดนะคะคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วนะคะห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นนะคะซึ่งในมาตรา144เนี่ยนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยมันจะมีความหมายกว้างนะคะเนื่องจากเป็นการห้ามดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำทั้งศาลและก็คู่ความนะและอาจจะเกิดจากการที่คู่ความเนี่ยฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งนะคะแล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วนะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่คู่ความหรือศาลเนี่ยยกคดีเดิมนะคะที่มีอยู่คดีเดียวขึ้นดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่แล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะมันก็จะแยกนะคะได้เป็นทั้งหมด2ประการใหญ่ๆนะคะก็คือ1นะคะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในอีกคดีหนึ่งนะกับอีกอันนึงก็คือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในคดีเดิมนะคะทีนี้นักศึกษานะคะเรามาดูกรณีแรกก่อนนะคะหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในเรามาดูอันแรกนะคะในอีกคดีหนึ่งนะคะจะมีหลักทั้งหมดนะคะอยู่ประมาณ 4-5 หลักนะคะก็คือ1นะทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกันนะคะ2ทั้ง2คดีเนี่ยมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะคะ3ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้ว 4. นะคะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วยังไม่ถึงที่สุดนะคะแล้วก็ต้องเข้าประการสุดท้ายนะคะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยการที่นักศึกษาจะพิจารณาว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือเปล่านะคะก็คือต้องเป็นไปตามทั้ง5หลักเกณฑ์นี้นะคะเรามาเริ่มกรณีแรกนะคะทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกันนะคืออะไรนะคะคำว่าคู่ความเดียวกันเนี่ยอาจเป็นกรณีที่2คดีนั้นนะคะจำเลยในคดี1กลับเป็นโจทย์อีกในคดี1นะคะส่วนโจทย์นะในคดีหลังในคดีดังกล่าวกลับเป็นจำเลยนะคะหรือแม้ว่าคู่ความนั้นเนี่ยจะอยู่ในฐานะที่เป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันนะเช่นคดีก่อนอยู่ในฝ่ายโจทย์ด้วยกันหรือฝ่ายจำเลยด้วยกันนะคะเมื่อกลับมาดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีหลังอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้เช่นกันนะคะนักศึกษาลองมาดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะกรณีที่เป็นคู่ความเดียวกันนะคะอาจารย์จะลองยกตัวอย่างฎีกาอันหนึ่งนะคะฎีกาที่208/2540นะคะคดีก่อนจำเลยฟ้องโจทผู้ให้เช่าเป็นจำเลยนะเรียกเงินค่ามัดจำการเช่าอาคารจากโจทศาลชั้นต้นนะคะวินิจฉัยว่าจำเลยได้ซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญาแล้วนะคะไม่ได้ค้างชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญานะพิพากษาให้โจทคืนเงินมัดจำให้แก่จำเลยนะคะโจทอุทธรนะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรโจทก์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้นะคะขอให้จำเลยชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่ค้างนะรวมทั้งค่าขาดประโยชน์ที่ไม่สามารถใช้อาคารที่ให้เช่ารวมทั้งค่าซ่อมอาคารที่จำเลยซ่อมไม่เสร็จนะคะโดยยอมให้หักกบลบหนี้ต่างๆนะคะเงินมัดจำที่จำเลยวางไว้แก่โจทก์ดังนี้นะคะนะนักศึกษาลองฟังดีๆนะคดีนี้กับคดีก่อนนะคะตัวโจทก์กับจำเลยเป็นคู่ความรายเดียวนะคะประเด็นแห่งคดีที่ต้องวินิจฉัยคดีนี้กับคดีก่อนนะคะเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัยอย่างเดียวกันว่าโจทหรือจำเลยเนี่ยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่นะคะเมื่อคดีดังกล่าวเนี่ยศาลชั้นต้นได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะแล้วว่าจำเลยคดีนี้ไม่ผิดสัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โจทฟ้องจำเลยคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างกรณีที่เป็นคู่ความเดียวกันนะคะ
่ะเราไปดูเงื่อนไขที่สองนะคะทั้งสองคดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะการพิจารณานะคะว่าทั้งสองคดีมีประเด็นแห่งคดีเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เนี่ยพิจารณาได้จากอะไรนะคะพิจารณาได้จากสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันเป็นหลักแห่งข้อหาในคำฟ้องนะคะอ่ะถ้าเป็นเรื่องนะคะที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาฉบับเดียวกันนะคะในเรื่องมูลคดีทั้งสองคดีว่าคู่ความฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญานะคะ

ถือว่ามีประเด็นแห่งคดีเป็นแบบเดียวกันนะคะเราไปดูเงื่อนไขที่3นะคะเงื่อนไขที่3ก็คือศาลนะคะได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้วนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะการที่จะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะก็จะต้องเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีใดคดีหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะโดยอาจจะมีการทำเป็นรูปแบบแบบคำพิพากษานะคะหรือคำสั่งนะซึ่งอาจเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีก็ได้นะคะเงื่อนไขที่4นะคะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วยังไม่ถึงที่สุดจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้นะคะก็คือคดีนั้นจะต้องยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองนี่คือการแยกระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับเรื่องฟ้องซ้ำนะคะอันนี้นักศึกษาต้องดูดีๆนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ที่ว่าอะไรเนี่ยที่คดีถึงที่สุดหรือยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวนักศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาต่อไปนะนะคะเรามาดูนะคะเงื่อนไขสุดท้ายนะคะก็คือมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะกรณีจะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะในอีกคดีหนึ่งโดยหลักก็คือต้องมีการฟ้องในคดีหลังนั่นเองนะคะนะอันนี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็คือเป็นหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะมาดูอีกนิดนึงการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะคะคืออะไรนะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ห้ามทั้งศาลแล้วก็ห้ามทั้งคู่ความนะคะถ้าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วนะคะต่อมามีการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีดังกล่าวอีกนะคะโดยมิได้ฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะทีนี้เรามาดูสุดท้ายนะคะข้อยกเว้นอะไรบ้างนะคะที่ไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะก็จะอยู่ในมาตรา144นะคะนักศึกษาไปดูเองก็คือจะอยู่ตั้งแต่อนุ1 2 3 4นั่นเองนะคะอาจารย์มีคำถามนะคะที่จะลองให้นักศึกษาลองทำดูนะเรามาดูข้อ1นะคะข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะ1ทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกัน2ทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกัน3ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้ว4คดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วถึงที่สุด5มีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดี1นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดใช่หลักเกณฑ์นะคำตอบของอาจารย์ก็คือข้อ4นะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยมันต้องไม่ถึงที่สุดนะคะเราไปดูข้อ2นะคะคดีแรกนะในจันทร์ฟ้องขับไล่นายอังคารออกจากที่ดินพิพาทนะคะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนะต่อมานายอังคารฟ้องในจันทร์ให้ออกไปจากที่ดินพิพาทรายเดียวกันนะคะในจันทร์ให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของตนหากศาลชั้นต้นในคดีหลังพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของนายจันทร์ฟ้องของนายจันทร์จะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะข้อ1ไม่ชอบเพราะเป็นฟ้องซ้ำข้อ2ไม่ชอบเพราะเป็นฟ้องซ้อนนะคะข้อ3ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำข้อ4ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าฟ้องนะคะก่อนที่คดีหลังจะมีคำพิพากษานะคะข้อสุดท้ายนะคะชอบด้วยกฎหมายเพราะตอนฟ้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะคำตอบของอาจารย์ข้อนี้นะคะก็คือข้อ3ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะว่ามันเข้าทุกองค์ประกอบที่อาจารย์สอนนะคะนี่คือเป็นรายละเอียดนะคะของหน่วยที่8นะคะผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำค่ะในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะแบ่งการศึกษาเป็นทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความนะคะ2คำพิพากษาหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันบุคคลภายนอก3คำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะคะเรามาดูกรณีแรกกันก่อนเลยนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความเนี่ยคืออะไรนะคะจะอยู่ในมาตรา145วรรค1นะคะนักศึกษาไปลองอ่านมาตรากันเองนะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์นะคะของมาตรา145วรรค1เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะ

นะผูกพันคู่ความนะคะในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะผูกพันเมื่อไหร่นะผูกพันนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะกลับหรืองดเสียนั่นเองนะแล้วก็นะคะมาตรา145วรรค1เนี่ยนะคะเราเนี่ยจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยอุทธรฎีกาแล้วก็การพิจารณาใหม่ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้นะคะเรามาดูนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะที่ผูกพันคู่ความทีนี้เรามาดูว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยมันมีผลผูกพันบุคคลภายนอกหรือไม่อย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยนักศึกษานะคะดูในมาตรา145วรรค2นะคะในมาตรา145วรรค2เนี่ยนะเขาจะบอกว่านะคะโดยปกติเนี่ยคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะจะไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะถึงจะมีผลผูกพันภายในบุคคลภายนอกนะทีนี้นะคะเราลองมาดูนิดนึงนะว่าหลักเกณฑ์นะคะ145วรรค2นะที่อาจารย์บอกไปแล้วนะมันไม่ผูกพันบุคคลภายนอกนะคะเรามาดูว่าเอ๊ะมันมีข้อยกเว้นอะไรไหมนะคะที่สามารถเนี่ยให้ผูกพันบุคคลภายนอกได้ด้วยนะคะข้อยกเว้นแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา142นะคะวงเล็บ1นะเป็นเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์นะคะข้อยกเว้นที่2เนาะก็จะเป็นกรณีตามมาตรา245นะคะเป็นเรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งชั้นอุทธรณ์ที่ให้มีผลไปถึงคู่ความนะคะไปถึงคู่ความฝ่ายที่ไม่ได้อุทธรณ์ในคดีนะคะข้อยกเว้นที่3กรณีตามมาตรา366นะคะเป็นกรณีที่มีบุคคลเข้าประกันในศาลนะคะโดยทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่นๆเพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะข้อยกเว้นที่4นะคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะนะคะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคำสั่งเรื่องล้มละลายหรือบุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกเหล่านี้ก็ได้นะคะข้อยกเว้นถัดไปนะคะเป็นกรณีที่คำพิพากษาวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆนะเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้นะคะเว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่านั่นเองนะคะนะคะเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์สอนไปเนี่ยก็ดูว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันใครบ้างคู่ความเนาะแล้วก็บุคคลภายนอกผูกพันไหมโดยหลักไม่ผูกพันนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นได้นะถัดไปเป็นเรื่องสำคัญนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะคะจากการที่นักศึกษาเคยได้ศึกษาเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำที่บอกว่ามันจะมีบอกว่าเป็นคดีถึงที่สุดหรืออะไรก็ตามนะคะอะไรคือถึงที่สุดนะนักศึกษาต้องดูมาตรานี้แหละนะคะนี่คือหัวใจเลยนะมาตรา147นะคะเป็นมาตราที่จะบอกว่าอะไรเอ่ยที่ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะใน147เนี่ยนักศึกษาไปอ่านเอาตัวมาตราเองนะคะแต่อาจารย์จะสรุปให้ฟังนะว่าอะไรนะคะถือว่ามีคำพิพากษาเนี่ยเป็นที่สุดนะ 1.1 นะคะ 1. คำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้นะคะให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นนะคะตามมาตรา140วรรคท้ายนะคะต่อไปนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นที่สุดนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นะคะแต่ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้นะให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นะคะนะคะ 3. คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้และได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้นะคะแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาหรือศาลชั้นต้นนั่นเองเนี่ยนะซึ่งพิจารณาเรื่องนั้นเนี่ยให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากระบบความนะคะสุดท้ายนะคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกาให้ถือว่าเป็นที่สุดนะคะตั้งแต่วันที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกานั่นเองนะ

โอเคทีนี้นะคะนักศึกษาลองมาดูว่ามีคำถามอะไรนะคะที่อาจารย์นำมาถามนักศึกษานะเรามาดูนะคะข้อ1นะผลของคำพิพากษาผูกพันบุคคลใด1ศาล2ผู้สืบสิทธิ์ของคู่ความนะคะ3โจทก์และจำเลย4คู่ความฝ่ายเดียวกัน5ถูกทุกข้อนะคะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะคะผลของคำพิพากษาก็คือผูกพันคู่ความนั่นเอง1 2 3 4เป็นทั้งศาลด้วยนะคะเรามาดูที่ข้อ2ต่อนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำพิพากษาหรือคำที่ถึงที่สุดนะคะ1คำพิพากษาถึงที่สุดนะคะหมายถึงคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่มีกฎหมายห้ามอุทธรณ์2คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่มีกฎหมายห้ามฎีกานะคะ3คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลฎีกา4คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุดนะคะ5คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาที่ศาลตัดสินว่าให้เป็นที่สุดนะคะข้อนี้คำตอบก็คือข้อ5นะคะนั่นเองนะคะสำหรับนะคะเนื้อหานะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะ ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษานะคะจะต้องดูเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะคือ1หลักเกณฑ์การฟ้องซ้ํา2ข้อยกเว้นนะคะที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ำนะคะเรามาดูอันแรกนะคะหลักเกณฑ์ที่เป็นการฟ้องซ้ำเนี่ยจะอยู่ในมาตรา148นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตราที่สำคัญมากนะคะมาตรา148เนาะคดีที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเว้นแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์นะจะเป็นการฟ้องซ้ำได้นะคะจะต้องมี3เงื่อนไข1นะคะคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว2นะคะคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกัน3คดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยนะคะเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะนักศึกษาต้องระวังนิดนึงคำว่าคดีหลังกับคดีก่อนนะคะเวลาเจอข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนักศึกษาจะต้องดูว่าอันไหนคือคดีหลังอันไหนคือคดีก่อนนะคะเรามาดูเงื่อนไขแรกนะคะคดีก่อนนะคะศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะการจะเป็นฟ้องซ้ำเนี่ยจะต้องมีการฟ้องคดีเป็น2คดีนะโดยคดีก่อนหรือคดีเดิมเนี่ยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะแล้วคู่ความเดียวกันกลับมาฟ้องเป็นคดีหลังหรือคดีใหม่เป็นอีกคดีหนึ่งในประเด็นเดียวกันถ้าคดีก่อนเนี่ยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะคะการฟ้องคดีของโจทก์ในคดีหลังจะไม่ใช่ฟ้องซ้ำนะคะถ้าทั้งสองคดีนะโจทก์เป็นคนเดียวกันจำเลยคนเดียวกันโดยคดีก่อนอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะคะอันนี้จะเป็นฟ้องซ้อนนะแต่หากจำเลยคดีก่อนกลับเป็นโจทก์คดีก่อนกลับเป็นจำเลยนะคะกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะนักศึกษาต้องแยกให้ได้ฟ้องซ้ำการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือการฟ้องซ้อนนะคะคดีถึงที่สุดเมื่อใดนะก็คือเป็นไปตามมาตรา147นั่นเองนะคะคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่ยังไม่ได้อ่านให้คู่ความฟังยังไม่มีผลเป็นการพิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะตามมาตรา140วรรคท้ายจึงถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกานะคะหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ถือว่าถึงที่สุดนับแต่วันที่อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวนั่นเองนะคะแต่คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ถ้ามิได้มีการอุทธรณ์ฎีกาหรือขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายในเวลาที่กำหนดนะคะถือว่าถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นนั้นได้สิ้นสุดลงนั่นเองนะนักศึกษาลองมาดูตัวอย่างฎีกาสักหนึ่งอันนะคะ 7720/2542 นะคดีก่อนศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่21ตุลาคม2540และไม่มีการอุทธรณ์ต่อไปคดีจึงถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาอุทธรณ์ได้สิ้นสุดลงนะคะคือวันที่21พฤศจิกายน2540โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2540ขณะคดีก่อนยังไม่ถึงที่สุดนะเพราะอยู่ในระยะเวลาอุทธรณ์เพราะฉะนั้นจากฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนนะคะนั่นเองนะเรามาดูเงื่อนไขที่2นะคะคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกันคำว่าคู่ความคืออะไรนะคะนักศึกษาต้องทราบความหมายของคำว่าคู่ความคู่ความหมายความว่าบุคคลนะคะที่ยื่นฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลดังนั้นเนี่ยผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาลในคดี

ไม่มีข้อพิพาทก็ถือว่าเป็นคู่ความเช่นกันนะคะหากผู้ร้องเป็นคู่ความเดียวกับคู่ความในคดีก่อนคดีของผู้ร้องก็เป็นฟ้องซ้ำได้ไม่จำต้องมีผู้ขัดค้านในคดีก่อนจึงจะเป็นฟ้องซ้ำค่ะกรณีนะคะผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนผู้ไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องในนามของผู้ไร้ความสามารถนะคะต้องถือว่าผู้ไร้ความสามารถเป็นคู่ความแต่ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องในนามส่วนตัวไม่ถือว่าผู้ไร้สามารถเป็นคู่ความจึงไม่ใช่คู่ความเดียวกันดังนั้นจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำนะคะทีนี้อาจารย์ให้ดูอีกหนึ่งอันนะคะเป็นกรณีมรดกนะเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะคะทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทนะคะถ้ามิได้มีการทำพินัยกรรมไว้ก็จะตกแก่ทายาทโดยธรรมการที่ทายาทคนหนึ่งฟ้องเรียกทรัพย์มรดกนะจากบุคคลภายนอกผู้ครอบครองทรัพย์นะคะถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนนั่นเองนะถ้าคดีมันถึงที่สุดแล้วทายาทคนหนึ่งจะมาฟ้องบุคคลภายนอกเพื่อเรียกทรัพย์มรดกอีกไม่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันการฟ้องเรื่องทรัพย์มรดกนี้รวมถึงการที่ทายาทคนหนึ่งฟ้องผู้จัดการมรดกให้มีการรับผิดนะคะเกี่ยวกับการจัดทรัพย์มรดกด้วยดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนนั่นเองนะคะเราไปดูต่อเงื่อนไขที่3นะคะคดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะคะคือนักศึกษาเนี่ยจะต้องดูว่าในคดีก่อนมีประเด็นอะไรคดีหลังมีประเด็นอะไรแล้วมันเป็นประเด็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นประเด็นอย่างเดียวกันนะคะก็ถือว่าจะเป็นฟ้องซ้ำได้นะคะลองมาดู1ตัวอย่างนะคะลองดูการฟ้องเกี่ยวกับโจทก์เคลือบคลุมนะคะฎีกา 7906/2538 นะในคดีที่จำเลยอ้างว่าเป็นฟ้องซ้ำศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าไม่มีข้อเท็จจริงนะคะที่บรรยายว่าจำเลยมีหน้าที่อย่างใดที่จะต้องกระทำและละเว้นเสียตามคำฟ้องโจทก์จึงไม่ได้บรรยายว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์นะคะยังไม่ถือว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่จะเป็นเหตุให้โจทก์ใช้สิทธิเสนอคดีต่อศาลได้โดยพิพากษายกฟ้องนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลยกฟ้องเพราะอะไรเพราะเหตุการบรรยายฟ้องของโจทก์นะคะยังไม่เข้าลักษณะละเมิดโดยที่ศาลชั้นต้นเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนะคะแปลว่าอะไรแปลว่ากรณีนี้เนี่ยก็คือไม่เป็นฟ้องซ้ำนั่นเองนะคะนะคะเรามาดูนิดนึงฟ้องซ้ำนะคะถ้าสมมติว่าเข้าหลักเกณฑ์3ถึง4ข้อที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยมันเป็นฟ้องซ้ำทุกกรณีไหมนะคะคำตอบของอาจารย์ก็คือมันไม่เป็นฟ้องซ้ำทุกกรณีมันมีข้อยกเว้นนะคะอยู่ภายใต้มาตรา148นะคะตอนท้ายนะก็จะบอกว่าเว้นแต่ในกรณีใดบ้างนะคะก็จะมี1 2 3 1นะเมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะคะข้อยกเว้นที่2เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวนะคะ อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเสียได้ตามพฤติการและข้อยกเว้นที่3เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่จัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องซ้ำนะคะนักศึกษาลองมาดูเนาะเป็นคำถามที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูนะคะมาดูข้อแรกนะไปกันช้าๆนะคะฟ้องซ้ำเป็นเรื่องที่สำคัญข้อใดถือว่าเป็นหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำ 1. นะคะคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว 2. คู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกัน 3.คดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะคะ 4. คำผู้คู่ความเดียวกันรวมถึงผู้สืบสิทธิ์ด้วย 5. ทุกข้อกล่าวถูกต้องนะคะการที่นักศึกษาจะตอบข้อนี้ได้นักศึกษาจะต้องทราบหลักเกณฑ์ว่าการฟ้องซ้ำนะคะอยู่ในมาตราไหนคำตอบอาจารย์ก็คืออยู่ในมาตรา148เพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อ5นะคะทั้งข้อ1 2 3 4นะถ้าครบทั้ง4อันนะคะก็คือถือว่าเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฟ้องซ้ำนั่นเองสำหรับนะคะเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

0: เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
1: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
6: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้จัดการมีฟิกฟาร์มครับหรือคุณเอกรัตน์ครับที่นี่ครับได้มีการปลูกผลฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งในระบบเกษตรปลอดภัยหรือว่า GAP เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

ุณวาสนาครับเจ้าของฟาร์มนะครับพอดีเขาเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็ชอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรก็เลยอยากจะลองทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแล้วคุณวาสนาเขาชอบกินผลฟิกครับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยครับอยู่แล้วก็เลยอยากจะลองปลูกเองเพื่อที่จะเนี่ยครับลองดูว่าปลูกที่แถวปทุมเนี่ยจะได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับตัวหลักๆของเราก็จะมี BTM 6อะครับแล้วก็บาวตุรกีซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยมาจากโครงการหลวงซึ่งเขาทดลองนำมาปลูกน่าจะ 20-30 ปีแล้วนะครับก็2สายพันธุ์เนี่ยทดลองเข้ามาปลูกในไทยพอสมควรแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ปลูกค่อนข้างง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตดีออกลูกง่ายลูกค่อนข้างจะไซส์ใหญ่อะครับถ้าอย่างบาวตุรกีเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมเขา BTM 6จริงๆก็คือตัวที่ปรับปรุงพันธุ์มาก็คือบาวตุรกี Modify 6อะครับที่เราเรียกกันก็คือเรียกชื่อย่อเป็น BTM 6อะครับของเราเริ่มที่โรงเรือนเลยครับพอเรารู้พอจะทราบนิสัยเขาแล้วว่าเขาไม่ชอบฝนไม่ชอบความชื้นข้างในเราต้องมีพวกที่ระบายอากาศดีๆอย่างของผมก็จะใช้เป็นพัดลมระบายอากาศแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์ครับถ้าอย่างของฟาร์มเราก็จะใช้พวกมะพร้าวสับผสมกับถ่านหุงข้าวอะครับแล้วก็ดินส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักก็คือเราก็ใช้พวกไผ่พวกผักตบชวาที่เราหาได้ในบริเวณท้องถิ่นนะครับก็นำมาหมักกับพวกขี้ไก่ขี้วัวครับการให้น้ำของเราก็จะมีทั้งระบบให้อัตโนมัติสปริงเกอร์กับให้คนเดินรถแล้วแต่กรณีไปอะครับบางทีเราอยู่ในโรงเรือนนะครับบางวันอากาศมันร้อนจัดฟิกมันคายน้ำเยอะใบเขาจะสลดบางทีเราให้จากที่ดินมันไม่พอครับอาจจะต้องมีแบบโชยน้ำช่วยเขาอะไรเงี้ยครับระยะติดลูกครับจากเริ่มจากลูกหัวไม่ขีดเล็กๆครับไปถึงที่เก็บได้ครับจะอยู่ประมาณสัก2เดือนถึง2เดือนครึ่งแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยครับลูกฟิกจริงๆแล้วออกทั้งปีนะครับแต่ที่เราลองทำดูช่วงที่จะไม่ค่อยดีก็คือช่วงหน้าร้อนของประเทศเราอะครับมันไม่ค่อยได้ก็คือตอนนี้จะเน้นเก็บผลผลิตช่วงตุลาไปถึงกุมภาครับเราเก็บมาแล้วนะครับเราจะใช้วิธีเก็บรักษาคือการแช่เย็นควบคุมอุณหภูมิครับผลฟิกจะอยู่ได้ประมาณ10วันถึง14วันนะครับการขยายพันธุ์ของฟาร์มเราหลักๆก็จะมีตอนกิ่งนะครับแล้วก็ปักชำแล้วก็เสียบยอดติดตาครับอย่างการตอนกิ่งเราก็ตอนกิ่งเหมือนพืชทั่วไปเลยครับเราก็จะคว้านกิ่งครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวห่อตุ้มแล้วก็ห่อเขาครับประมาณสัก15วันก็จะออกรากครับส่วนการปักชำกิ่งฟิกก็ตัดเลือกกิ่งที่มันจะออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัดสัก20เซนครับแล้วก็ปักลงวัสดุชำของเราได้เลยวัสดุชำก็พวกทรายพวกขุยมะพร้าวแกบดำอะไรประมาณนี้ครับ

การตลาดตอนนั้นผมเริ่มจากออนไลน์อะครับก็โพสต์ในกลุ่มคนรักมะเดื่อก็ผลตอบรับดีมากเรามีเพจส่วนตัวของฟาร์มครับเวลามีผลผลิตหรือว่ามีอะไรนวัตกรรมหรือว่าวิธีการอะไรปลูกใหม่ๆเราก็จะมาแนะนำอยู่ในเพจของเราครับลูกค้าเขาก็จะเข้ามาติดตามจากในเพจของเราจะใช้จุดเด่นก็คือเราโปรโมทว่าเราเป็นฟิกที่ปลอดสารพิษอะครับไม่ได้ใช้พวกยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้ยากำจัดโรคของเนี่ยของทั่วไปอะครับมาตรฐาน GAP ก็คือการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ดีปลอดภัยมีการควบคุมการผลิตอะครับก็ของเราก็จะใช้การที่การควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพเวลาเราเก็บผลออกมาเราก็จะมีการคัดผลผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีการบันทึกแปลงบันทึกผลการทำกิจกรรมในแปลงเกษตรของเราอะครับต่อไปอาจจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาแล้วก็คือมีโครงการว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าผลผลิตเราเยอะก็อาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนที่เขาทำกันว่าเก็บผลผลิตสดๆจากไร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ

ุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณชมไปพูดคุยกับลุงเกษตรครับกันที่สวนเกษตรพันไม้ครับไปพบกับเทคนิคในการปลูกพืชเกษตรในเมืองครับการปลูกพืชในกระถางโดยที่สามารถทำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวกครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

คำว่าเกษตรครัวเรือนเนี่ยก็คือว่าเราเอาการเกษตรนะมาสร้างกิจกรรมในครอบครัวหรือในครัวเรือนเรานะครับกิจกรรมการเกษตรเนี่ยเรื่องของการเริ่มต้นไม่ต้องอะไรมากเอา1ปลูกเพื่อขายนะปลูกเพื่อขายนะอย่างเช่นอย่างผมทํากิ่งพันธุ์เนี่ยขายพันธุ์ไม้ก็หรือปลูกเพื่อขาย2ปลูกเพื่อลดรายจ่ายอย่างปลูกผักต่างๆอะไรเนี่ยเราลดรายจ่ายเราไม่ต้องซื้อผักอย่างเงี้ย3ก็คือว่าเกษตรครัวเรือนปลูกเพื่อสร้างองค์ความรู้บางทีบางอย่างเราไม่รู้เรามาศึกษาแล้วบางอย่างที่มันเป็นรูปธรรมแล้วเราอยากให้คนอื่นรู้อย่างเช่นนวัตกรรมที่เราทำเนี่ยนวัตกรรมการปลูกผักรูปแบบเนี้ยโดยหลักแล้วนะฮะเรามีเหตุผลก็คือเราต้องการให้ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อเนี่ยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ที่บ้านโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นสังคมเมืองคนที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรคอนโดที่น้อยวันนี้เราไม่กระทั่งไว้ผลที่เรานำเสนอไม่ว่าพันธุ์มะนาวก็ดีหรือพันธุ์ผักอะไรต่างๆก็ดีเห็นว่าจะเป็นพันธุ์ที่อยู่ในกระถางเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปปลูกใส่ในกระถางเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงยังไงแค่ง่ายๆเขาก็เก็บกินเก็บใช้ภายในบ้านเขามันก็พอดีพอกินพอได้ใช้นะถึงจะไม่ได้อะไรมากมายแต่อย่างน้อยก็เป็นการลดรายจ่ายอ่ะอยู่ในหนึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อย่างเช่นไม้ผลเนี่ยเราก็จะโดยนวัตกรรมของมันก็จะไม่ได้สลับซับซ้อนแต่เรามีเทคนิคอย่างเช่นการปลูกมะนาวของเราเนี่ยเราเรียกว่ามะนาวกระถางเนาะแต่เราจะมีเทคนิคว่าทำอย่างไรให้มะนาวกระถางเนี่ยมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า3ปีไม่ยิ่งปลูกไปยิ่งโทรมแล้วก็มีเทคนิคอย่างเช่นการโยงเชือกทำแบบค้ำยันรากนะค้ำยันรากนะฮะโยงเชือกแล้วก็เทคนิคการอย่างผักนี่ก็จะมีเทคนิคการทำผักชุดผักเลื้อยในซุ้มผักเลื้อยที่สามารถยกย้ายไปไหนก็ได้ดูแลจัดการง่ายกินปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยได้กินเต็มที่นะครับแล้วยังมีเทคนิคเรื่องของการใช้สารที่ทดแทนสารเคมีอย่างเช่นสารไล่แมลงที่ทำจากพริกแกงเผ็ดก็ดีนะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับพืชกับหัวก็ส่วนมากก็จะเป็นที่ทำก็คือส่วนมากพริกนะพริกกับหัวแล้วก็ใช้ภาชนะปลูกเลยกันเป็นขวดซึ่งมันเป็นขยะอยู่แล้วแล้วมันประโยชน์ตรงนี้ก็ทำเป็นแนวไอเดียเกษตรในไอเดียเกษตรสำหรับคนเมืองนะวิธีการทำก็เอาขวดมาเตรียมขวดมาแล้วก็เอาพริกที่เราเพาะยาวสักคืบหนึ่งแล้วนะใส่ลงไปในขวด

0: ปากขวดเลยแล้วก็ดินใส่แล้วก็แขวนขวดเดี๋ยวมันก็ตีลังกาขึ้นมาเองเขาเรียกตีลังกากับหัวมันก็มีข้อดีคือเวลารดน้ำข้างบนเนี่ยมันก็กินปุ๋ยได้เต็มที่ส่วนด้านข้างเราอาจจะปลูกพวกพริกมะเขือกระเพราโหระพาอะไรพวกนี้มันจะยืนต้นเราไม่ต้องปลูกบ่อยพวกนี้ผมเน้นผักพวกนี้มากกว่านะฮะส่วนข้างๆอาจจะแซมไปด้วยผักล้มลุกอย่างเช่นขึ้นช่ายตั้งโอหรือหอมแดงอะไรประมาณนี้ใส่แซมลงไปด้านข้างก็ใช้ขวดนึงมีที่มีผัก 2-3 อย่างเลยใน1ขวดครับคำว่านวัตกรรมเนี่ยก็คือเราประดิษฐ์เป็นเกษตรประดิษฐ์นะเกษตรประดิษฐ์ตอนนี้จะประดิษฐ์รูปแบบต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ที่เราตั้งยังไงนะฮะเราจะใช้อะไรมาเป็นภาชนะปลูกภาชนะปลูกก็เป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมกระบะพลาสติกสี่เหลี่ยมประมาณนี้ฮะที่นี่เราไม่ได้เน้นปลูกผักไว้ขายเป็นผลผลิตนะเราเน้น1ปลูกไว้กินเองลดรายจ่าย2ปลูกเพื่อให้คนที่เขามาชมสวนเราเห็นไอ้ปลูกอย่างนี้นะให้เขาไปทำส่วนมากก็จะถ่ายรูปแล้วก็ไปทำไปเรียนไปทำแบบอย่างกันครับประมาณนี้เพราะที่นี่เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยได้รับการรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ดด้วยครับสายพันธุ์เนี่ยเรากำหนดไปแล้วต้องเป็นอย่างมะนาวเรากำหนดไปแล้วอยู่2 3สายพันธุ์จากการศึกษาแล้วว่าพันธุ์นี้มันปลูกใส่กระถางก็ได้แต่ว่ามันจะมีเทคนิคด้วย2หลักคือ1ในส่วนของนวัตกรรมอุปกรณ์ในการปลูกแล้วก็นวัตกรรมในส่วนของส่วนผสมของวัตถุดิบปลูกในการปลูกวัตถุดิบนะวัสดุปลูกไว้ง่ายเอาเลิกจากวัสดุปลูกก่อนก็คือเทคนิคก็คือ1เราเลือกวัสดุปลูกที่โปร่งระบายน้ำดีแต่มีธาตุอาหารนะฮะที่นี่จะใช้กระถางมะนาวกระถางจะใช้ดินใบก้ามปูที่หมักแล้วผสมกับมะพร้าวสับเนี่ยแล้วเราจะใช้อยู่วัสดุตัว2ตัวแล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์อัดเพชรด้วยผสมคลุกลงไปนะฮะส่วนนวัตกรรมอุปกรณ์ในการปลูกก็มีกระถาง15นิ้วนะกระถางหรือภาชนะปลูกเรียกภาชนะปลูกอาจจะเป็นเข่งตะกร้าอะไรก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ1ไม่ต้องใหญ่มากเราให้พื้นที่ที่หน้ากว้างไม่มากเกินไปกว่า20นิ้วอย่างกระถางก็เป็นคน15นิ้วที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็ข้อสำคัญเรามีการโยงเชือกนี่โยงเชือกเพื่อไม่ให้รากมะนาวหรือไม่ผลที่ปลูกซุดลงไปเพราะโดยหลักแล้วที่ปลูกกันไปส่วนในกระถางเวลาผ่านไป1ปีวัสดุเนี่ยมันจะย่อยสลายลงไปรากอ่ะที่อยู่ข้างบนอ่ะมันจะยุบลงไปด้วยเค้าเรียกรากซุดไปกองรวมข้างล่างพอไปกองรวมข้างล่างปุ๊บเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยปุ๋ยไม่ได้กินได้เต็มที่รากก็ไม่เกิดใหม่การที่เราโยงเชือกนี่เป็นนวัตกรรมที่เราคิดขึ้นมาเลยนะเพราะยังไม่มีใครทำเลยผมคุยได้ส่วนมากเขาจะเอากระถางครอบกันเขาปลูกเสร็จวัสดุเขาเอากระถางครอบกันแล้วเอาต้นไม้วางบนกระถางแต่เรามาคิดว่าไอ้การเอากระถางครอบเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่รากไม่สามารถเข้าได้ดินก็ไม่สามารถเข้าได้มันเปิมพื้นที่ในกระถางอีกต่างหากเพราะนั้นเราใช้เชือก2เส้นเองเป็นเชือกไนลอนนะฮะเชือก2เส้นมากากระบะนะครับแล้วก็วางต้นไม้ที่เราจะปลูกบนเชือกนั้นอีกทีระดับเชือกนั้นอยู่ประมาณกลางกระถางหลังจากเราใส่ดินผสมไปแล้วนี่คือเทคนิคที่เราทำครับผม
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอดิศรชิมน้อยครับกันที่สวนตะการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีครับและวิกทุเรียนโดยให้ดูแลกันแบบ8ชั้นเรือนยอดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

แล้วเราอยู่ในสังคมเมืองการฉีดยาการใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยสร้างความเดือดร้อนสร้างมลพิษสิ่งตกค้างลงไปในธรรมชาติด้วยวิถีการทำสวนแบบเกษตรแบบอินทรีย์

0: แมลงเข้ามาในสวนเราอ่ะมีทองหลางให้กินอร่อยฝาทุเรียนที่นี่นกเยอะกว่าสวนสัตว์อีกครับถ้าเราไม่ฉีดยานะครับไม่ใช้สารเคมีนกผีเสื้อต่างๆก็จะมาอยู่กับเรานะครับอย่างที่เนี่ยจะเห็นได้ชัดเนี่ยฟังเสียงเนี่ยเพลิดเพลินไปด้วยเสียงนกหมดนะครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่บางกระเจ้าครับไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ครับที่นี่ครับได้มีการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับจนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ือเป็นสิ่งที่เราได้ความสุขจากตรงนี้นะครับเพราะว่า1ก็คือความรู้ที่เรามีนะครับอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่เยอะมากมายแต่ว่าเราสามารถที่จะให้คนอื่นเข้ามาดูแล้วหรือว่ารับไปแล้วเนี่ยสามารถไปประยุกต์ใช้หรือมีฟีดแบคกลับมาให้เราว่าเขาทำมาหน้าตรงจุดนี้จุดนี้เขาสึกว่าเขาดีขึ้นเขาได้ปลูกผักกินเองเขาได้มีความรู้เรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่เขาฟีดแบคกลับให้เราเราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยสุดความรู้เราทำเอาไว้เนี่ยไม่ได้เสียหายไปไหนมีคนต่อยอดมีคนไปใช้แล้วก็มีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำในฟาร์มเองนะครับคนที่มาเที่ยวมาดูงานมาอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกเราว่าอ่ะโอเคในถึงตรงเนี้ยที่เราทำดีอยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะมีติชมบ้างอันเนี้ยเราก็รับคำติชมเพื่อจะมาปรับปรุงอันนี้ทีนึงอันนี้คือสิ่งที่เรารับได้ตลอดนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องการให้คนที่มาแล้วเอาความรู้ไปต่อยอดเลยว่าเรื่องของการจัดการขยะต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยให้ไปจัดการของพื้นที่ของตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บเขาฟีดแบ็กกลับเรามาหรือกลับมาถามเราว่าทำแบบนี้เพิ่มเติมได้ไหมนี่ได้ไหมกลับกลายเป็นว่าในบางครั้งเราได้ความรู้ใหม่จากคนที่มาเรียนรู้งานจากเรามาเราก็จะได้ตัวนี้เราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเราไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อของอะไรที่แบบฟุ่มเฟือยหรือว่าอะไรเงี้ยเอาที่พอดีกับเราเราอาจจะบอกว่าเราซื้อของราคาแพงเพื่ออะไรเพราะมันทนกว่าอะไรกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในหลวงเคยบอกว่าไม่จำเป็นว่าต้องของถูกเสมอไปได้เสมอไปแต่เราต้องดูว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่จุดไหนเราก็จะเอาแนวคิดเนี้ยนะครับเอามาใช้นะครับเช่นในเรื่องของพื้นที่ต่างๆเราความคุ้มค่าของพื้นที่คือจุดไหนนะครับเช่นเราจะปรับยังไงให้พื้นที่มีมูลค่ามากขึ้นนะครับเช่นทำพื้นที่เอาจากวัสดุที่เหลือใช้เอามาปรับปรุงให้มันมีพื้นที่ให้มันมีราคามากขึ้นอย่างเช่นพื้นที่เราเดินที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็เป็นไม้ที่ทิ้งๆแล้วนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากมันโดยการใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดอันนี้คือหลักการอันนึงที่เรานำเอามาใช้ตรงนี้เพราะอันนั้นเราก็จะพยายามบริหารจัดการในพื้นที่โดยที่ใช้ต้นทุนให้ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดที่เรียกว่าใช้เงินมากเกินไปนะครับแต่ว่าจะต้องสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นะครับเราจะเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักนะครับเพราะนั้นในเครือข่ายเรามีประมาณ30กว่าคนเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเกษตรอินทรีย์มันคืออะไรแล้วหน่วยงานที่เข้ามาช่วยอย่างมอเกษตรนะครับก็จะเข้ามาช่วยกันก็จะรู้ว่าในพื้นที่เนี้ยยังมีนะคนที่ทำการเกษตรแล้วก็เกษตรอินทรีย์จริงๆแต่ละคนก็อยู่ของตัวเองไม่เคยมาแบบประเภทประกาศว่าตัวเองเป็นเกษตรอินทรีย์แต่พอมาเจอเข้าจริงๆปุ๊บมาช่วยกันประกาศว่ามีคนที่ทำการเกษตรอินทรีย์จริงๆอยู่ในพื้นที่เนี่ยอีกหลายคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจว่าคนในพื้นที่ของบางกระเจ้ายังรักพื้นที่กันอยู่เยอะๆหลายคนเลยชีวิตในเมืองนะครับก็คือตื่นเช้าทำงานนะครับไปเสร็จแล้วก็กลับบ้านดึกๆก็ไม่เคยเจอสภาพแวดล้อมที่ดีเลยแต่ขณะที่เรามีพื้นที่อยู่แล้วแล้วเราปล่อยรกล้างแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือความเครียดจากการทำงานของที่บริษัทแล้วเราก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวให้ลูกเราแต่วันหนึ่งที่ลูกเราต้องไปโรงเรียนแล้วไม่มีคนรับคนส่งเราต้องจ้างรถมารับมาส่งเราเลยคิดว่ามันไม่ใช่ละชีวิตเราทำไมลูกเราต้องมานั่งรับภาระแบบนี้เราก็เลยมากลับ

ความหมายว่าเราทำไงที่จะสร้างชีวิตครอบครัวให้มันดีขึ้นโดยเรามีสิทธิ์ที่จะไปรับไปส่งลูกเองไม่ใช่สิทธิ์ที่บริษัทสั่งให้เราไปทำอะไรก็ได้เราก็เลยปรับใหม่ลาออกมาก็เลยหากิจกรรมที่เราสามารถที่จะจัดการได้เองนะครับก็คือพื้นที่เราเองเนี่ยเราจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจัดการได้เองเราก็เลยมาดูว่าสิ่งที่เรามีอะไรอยู่เราก็เลยมาปรับใช้พื้นที่ของเราที่มีแม้แต่เพียงแค่ไม่กี่ตารางวาเราก็สามารถที่จะจัดการระบบมันได้ถ้ามองแล้วในภาพรวมนะครับเราทั้งได้ทั้งรางวัลทั้งอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับได้มาเนี่ยคือเกิดจากการที่เราทำงานจริงนะครับเราถึงได้รางวัลมาครับเพราะนั้นในภาพรวมของเราเองเนี่ยถ้าเรามองแล้วถ้าเกิดใครที่เห็นว่าอันนี้สิ่งนี้ดีนะครับคุณก็เอาไปใช้ต่อได้รางวัลนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับผมคนเดียวมันต้องไปอยู่ที่คนอื่นด้วยเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการเพิ่มกำลังใจให้กับคนที่จะทำงานต่อจากเราบางคนอาจจะมีทุนน้อยก็ค่อยๆเริ่มจากอีกแบบนึงนะครับหรือว่าถ้าเรามีพื้นที่มากเราจะจัดการยังไงกับพื้นที่ให้มันเหมาะสมกับการที่เรามีพื้นที่นั้นๆจะได้ไม่เป็นการที่เปลืองตัวเองเปลืองค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับเราก็จะให้เขารู้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วเราก็นำข้อมูลพวกนี้ไปเผยแพร่อย่างเช่นเรื่องการจัดการขยะต่างๆเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราทำอยู่เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ต่างๆเนี่ยเราก็จะดูว่ามันราคามันสมเหตุสมผลที่จะขยายต่อให้คนอื่นไปช่วยกันใช้เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมได้ไหมแล้วมีเหตุผลอะไรทำไมเราถึงทำแบบนี้ให้กับเขาเพื่อที่จะหนึ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านเราในต้นทุนแบบคนไทยได้จริงๆไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำต่อไปในอนาคตด้วยเราเริ่มที่จะต่อยอดจิ๊กซอสิ่งที่ขาดหายไปจากระบบการเกษตรของบ้านเรานะครับอย่างเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆขยะกลับกลายมาเป็นปุ๋ยพอจากปุ๋ยกลับกลายมาเป็นพืชพืชกลับมากลายเป็นอาหารตอนนี้โปรเซสพวกนี้มันเริ่มสตาร์ทแล้วจากเดิมที่ต่างคนต่างทำไม่มีการจัดการแต่นี้มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนกระบวนการนี้ให้เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องผ่านระบบภาครัฐเป็นภาคของประชาสังคมเองจริงๆ

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาสิทธิพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับแล้ววันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับจะลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

ครับแล้วก็เนื้อหาถัดมาก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็คือเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยก็จะมีบทบาทต่อสังคมโลกถึงแม้จะไม่มากนักเนื่องจากว่าประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นประเทศที่ใหญ่โตหรือมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้ก็มาดูในรายละเอียดว่าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยกับสังคมโลกเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับอันแรกเราก็จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกอันที่สองเราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกซึ่งอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอันนี้ดูจะมีผลมีอิทธิพลมีความรุนแรงพอสมควรนะครับแนวคิดทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็คือพูดง่ายจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงในสังคมโลกยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกก็คือเราจะดูถึงบทบาทของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยนะครับสังคมโลกก็คือในเรื่องของการผลิตและการส่งออกก็คือหมายความว่าประเทศไทยมีการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกสินค้าไปยังสังคมโลกนั่นเองหรือไปยังที่ต่างๆนานาทั่วโลกนั่นเองเพราะว่าอย่างน้อยไทยก็มีบทบาทในเรื่องของด้านการผลิตสินค้าที่สังคมโลกยังต้องการอยู่เช่นสินค้าทางด้านเกษตรถูกไหมครับแล้วเราก็ส่งออกสินค้าทางด้านเกษตรเพราะว่าสินค้าทางด้านเกษตรนั้นจริงๆแล้วมันก็คืออาหารนั่นเองนะครับซึ่งอาหารก็เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกต้องการอยู่ถูกไหมครับอันที่สองก็คือบทบาทของเศรษฐกิจไทยในด้านการบริโภคเพราะนั่นก็คือหมายความว่าในทางกลับกันนอกจากเราเป็นบทบาทในทางการผลิตแล้วเราก็ต้องบริโภคด้วยก็คือหมายความว่าเราก็จำเป็นต้องซื้อสินค้าและบริการจากที่อื่นๆในโลกเข้ามาบริโภคภายในประเทศเราด้วยนะครับนอกจากบทบาทด้านการผลิตบทบาทด้านการบริโภคแล้วประเทศไทยก็ยังมีบทบาทด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีประเทศไหนในโลกถูกไหมครับที่พูดไปแล้วว่าไม่ติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองก็มีบทบาทด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการค้ากับประเทศอื่นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องการค้าแล้วถัดมาก็คือบทบาทเศรษฐกิจไทยด้านการลงทุนระหว่างประเทศก็แน่นอนว่าประเทศไทยก็มีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่รองรับนักลงทุนจากต่างชาติด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวก็จะพูดไปอีกมิตินึงนะครับแล้วก็บทบาทเศรษฐกิจไทยด้านบริการอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นด้านบริการต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันนะครับเน้นกันมากเลยก็คือด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวก็ถือเป็นภาคบริการที่สำคัญของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติหลายๆประเทศนะครับชื่นชมชื่นชอบแล้วก็มาเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยเมื่อกี้เราพูดถึงเศรษฐกิจไทยบทบาทเศรษฐกิจไทยต่อโลกตอนนี้เรากำลังพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกต่อไทยฉะนั้นบทบาทแรกก็คือบทบาทเศรษฐกิจโลกด้านอุปสงค์ก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอุปสงค์ก็คือซื้อพูดง่ายนะครับเศรษฐกิจโลกก็ต้องซื้อสินค้าและบริการจากประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยขายอะไรล่ะก็ขายผลิตผลทางด้านการเกษตรต่อสังคมโลกนั่นเองอันที่สองก็คืออุปสงค์แล้วก็คืออุปทานอุปทานก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมีบทบาทด้านอุปทานก็คือขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็กลับกันแล้วไทยก็จะเป็นฝ่ายซื้อนะครับสินค้าและบริการจากโลกจากเวทีโลกหรือจากสังคมโลกตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นบทบาทด้านเศรษฐกิจด้านอุปทานของเศรษฐกิจโลกต่อไทยนั่นเองรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนะครับมีซึ่งก็มองว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วเพียงแต่ว่าในยุคแรกๆนะครับอาจจะความสัมพันธ์นั้นอาจจะอยู่ในวงแคบๆอ
าจจะอยู่แค่ในภูมิภาคเดียวกันหรือว่ามูลค่าการติดต่อค้าขายกันก็อาจจะยังไม่มากนักแต่ปัจจุบันก็เริ่มขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจออกไปใหญ่โตนะครับหมายถึงว่าไปทั้งประเทศตะวันตกด้วยไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคนี้แล้วนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างเศรษฐกิจโลกนั้นมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอาจจะขาดความเป็นอิสระถูกไหมฮะก็คือหมายความว่าไม่สามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างอิสระแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับนั่นก็คือแนวคิดตอนที่1 นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนั่นก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจไทยก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกทั้งในด้านการผลิตการบริโภคการซื้อสินค้าอะไรต่างๆนานารวมทั้งเศรษฐกิจโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆตามมานะครับโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตก็อาจจะมีมูลค่าไม่มากนักแล้วก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับแต่พอพัฒนาขึ้นนะครับเราก็ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปกับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกทั่วทั้งทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงมูลค่าก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นอาจจะด้วยจากหลากหลายสาเหตุด้วยเรื่องของการโทรคมนาคมการขนส่งที่มันสะดวกมากขึ้นที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสามารถขนส่งได้ในปริมาณมากๆอะไรทำนองนี้รวมไปถึงระบบที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานนะครับมันก็มีความสมบูรณ์มีพัฒนาการมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกแน่นอนอาจจะถูกมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่นักนะครับอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกไม่มากนักนะครับแต่ก็ยังพอเห็นผลอยู่บ้างนะครับงั้นมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกนะครับเขาก็บอกว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับในด้านการผลิตนะครับประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตนะฮะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านะฮะหรือบางทีเขาก็เรียกว่าเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าหรือเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อการบริโภคมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านะครับก็คือว่ามันเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าขายแล้วนั่นเองนะครับหรือการสร้างความมั่งคั่งจากการค้าขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับการผลิตเพื่อการค้าก็ต้องผลิตในปริมาณที่มากๆเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นการผลิตในระบบอุตสาหกรรมนั่นเองเพื่อให้ได้ผลผลิตในจำนวนที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองหรือผลิตเพื่อบริโภคอีกแล้วนะครับอันที่2ก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงด้านที่2ด้านการผลิตก็คือการแปรรูปผลิตผลการเกษตรนะครับเรามีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแปรรูปเพื่ออะไรก็คือแปรรูปเพื่อให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นหรือการแปรรูปก็เพื่อให้สินค้านั้นมันมีอายุยืนยาวมากขึ้นไม่เน่าเสียง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันที่2ที่เราเปลี่ยนแปลงก็คือด้านการบริโภคนะครับการผลิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วการบริโภคเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยการบริโภคก็เริ่มหันมาบริโภคสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่ประหยัดเวลาที่รวดเร็วที่เขาเรียกว่าอาหารจานด่วนรวมไปถึงเรื่องของการบริโภคอาหารเสริมอาหารปลอดสารพิษอะไรต่างๆนานาณปัจจุบันถูกไหมฮะส่วนด้านการค้านะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็คือเป็นแบบเปิดมากขึ้นเป็นแบบเปิดก็คือหมายความว่าก็คือเปิดเสรีนั่นเองทางการค้านะครับการค้าณปัจจุบันเนี่ยจะปิดกั้นกีดกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆนานารวมทั้งประเทศไทยนะครับเป็นสมาชิกขององค์กรการค้าโลกนะครับแล้วก็หลักการขององค์กรการค้าโลกอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือว่าห้ามกีดกันทางการค้าเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกก็ต้องปฏิบัติตามนั้นก็
ก็คือไม่มีการกีดกันทางการค้านั่นเองนะครับด้านการเงินก็เช่นเดียวกันณปัจจุบันเราจะเห็นพัฒนาการทางด้านการเงินซึ่งเยอะแยะหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเช่นอาจจะเห็นเรื่องของบัตรเครดิตบัตร ATM ซึ่งจริงๆบัตรเครดิตบัตร ATM ก็อาจจะเป็นพัฒนาการที่อาจจะล้าหลังแล้วก็ว่าได้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยธุรกรรมทางการเงินมันก้าวหน้าไปมากขึ้นนะครับธุรกรรมทางการเงินมันอยู่บนออนไลน์นะครับมันเริ่มมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของบริการของธนาคารก็ยกตัวอย่างชัดๆในชีวิตประจำวันเราเนี่ยณปัจจุบันอาจจะไม่ต้องพกเงินสดละถูกไหมฮะเราพกโทรศัพท์มือถือก็พอละก็คือหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสามารถซื้อของจ่ายของซื้อของซื้อสินค้าและบริการอะไรโดยที่ไม่ต้องพกเงินสดเราใช้วิธีสแกนจ่ายแต่ว่าเราก็ต้องมีแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก็ต้องมีเงินในบัญชีก็เท่านั้นเองนะครับเราก็จะเห็นธุรกรรมทางการเงินตรงนี้นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเป็นเรื่องของออนไลน์มากขึ้นในเรื่องของการลงทุนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการลงทุนจากต่างประเทศลดลงนะครับส่วนการลงทุนของไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับทีนี้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงนิดนึงว่าในเอกสารของเราอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับที่อาจจะไม่ก้าวทันหรือสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับโดยเฉพาะสังคมโลกถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะปัจจุบันนี้ถูกไหมครับด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีแต่ว่าเอกสารของเราอาจจะไม่สามารถปรับปรุงให้ทันการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางราวบางประเด็นก็ต้องเรียนกันตรงๆนะครับว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงณปัจจุบันที่นักศึกษาเรียนอยู่นะครับทีนี้ด้านการจ้างงานนะครับก็เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้ก็อาจจะตรงกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเพราะว่า เราเจอปัญหาเรื่องของโรคระบาดถูกไหมครับถึงแม้ตอนนี้อาจจะถูกมองว่า เบาบางลงหมายถึงว่าการผ่อนคลายมีมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็อาจจะยังเพิ่งฟื้นตัวนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลกจากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลกระทบยังไงบ้างเขาก็บอกว่าด้านโครงสร้างการผลิตนะครับประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรนะครับมากพอที่จะส่งไปยังต่างประเทศก็คือหมายความว่าเราคงเคยได้ยินนะครับว่าไทยจะเป็นครัวโลกนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็หรือสภาพประเทศไทยเนี่ยก็เหมาะกับการเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเกษตรหรือภาคการเกษตรพูดง่ายก็คือเป็นแหล่งอาหารนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคของไทยเนี่ยอาจจะมีผลไม่มากนักนะเพราะว่าคนที่มีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคในสังคมไทยก็คงยังมีน้อยอยู่นะครับอันที่3คือการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของไทยนะครับก็เน้นการค้าขายตามข้อตกลงของเขตการค้าเสรีนะครับภายใต้องค์กรการค้าโลกอย่างที่บอกไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะตอนนี้เรารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประเทศไหนถูกไหมฮะเราก็ต้องดำเนินนโยบายทางการค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศที่เราไปรวมตัวด้วยนั่นเองถูกไหมฮะอย่างเช่นประชาคมอาเซียนนะครับก็แน่นอนว่าในทางเศรษฐกิจเราก็จะช่วยเหลือกันเราจะไม่ตั้งกำแพงภาษีเราจะไม่กำหนดโควต้าระหว่างกันอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านค่าเงินอันนี้ก็จะมีผลต่อการค้าของไทยในเวทีโลกถูกไหมฮะค่าเงินบาทอ่อนตัวค่าเงินบาทแข็งตัวก็จะส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการค้านั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของไทยนะครับก็มีการไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากการผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานไทยนะแรงงานไทยในต่างประเทศลดน้อยลงนะครับเพราะว่าแต่ว่าเมื่อถ้าเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นนะครับแรงงานไทยก็อาจจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกของประเทศต่างๆนะครับว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกนะครับว่ามันจะมีเมื่อเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมโลกยังไง
แต่จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่โตนะครับไม่ได้มีขนาดทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยต่อสังคมโลกนั่นเองครับและเนื้อหาถัดมานะครับก็จะต่อเนื่องกันคราวนี้ก็จะดูในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็คือหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเศรษฐกิจโลกนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วมันมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนะครับการเปลี่ยนแปลงอันแรกก็คือเขามองว่ารูปแบบและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยยังไงอันแรกเลยที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของราคาน้ำมันอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจโลกในเรื่องของราคาน้ำมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากสาเหตุด้านการเมืองหรือสาเหตุเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือความขัดแย้ง

ทั้งระหว่างประเทศมหาอำนาจก็แล้วแต่เมื่อราคาน้ำมันมันตีตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหมายความว่าจะต้องเกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นมันทำให้ต้นทุนของสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นสินค้าเลยต้องแพงขึ้นง่ายๆเมื่อสินค้าแพงก็คือพูดง่ายเกิดภาวะเงินเฟ้อเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดอะไรขึ้นก็คนหรือประชาชนที่มีรายได้ประจำก็จะเดือดร้อนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของราคาหุ้นนะครับอาจจะเกิดจากความนิยมในการลงทุนตราสารทางการเงินหรือการเก็งกำไรอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับรวมไปถึงข้อที่สามการเปลี่ยนแปลงด้านค่าเงินดอลลาร์เพราะว่าเป็นเงินสกุลใหญ่ที่ประเทศไทยนี่ก็ถือว่ามีสัดส่วนการถือกองหรือใช้เงินดอลลาร์ในทางการค้าการขายสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินดอลลาร์มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ต้องส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งหลายๆประเทศด้วยเพราะต้องยอมรับว่าค่าเงินดอลลาร์มันเป็นสกุลหลักของโลกเราก็ว่าได้นะครับทีนี้ทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยล่ะนะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันก็แน่นอนอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำให้ของแพงค่าครองชีพของประชาชนก็จะสูงขึ้นนะราคาหุ้นก็จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในประเทศก็จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์ก็จะส่งผลต่อการนำเข้าการส่งออกการลงทุนรวมไปถึงหนี้สินของประเทศไทยด้วยนะครับถ้าอัตราหรือค่าเงินดอลลาร์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะส่งผลให้หนี้ของประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้ถัดมาก็จะพูดถึงเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนะครับว่ามันจะมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นนะครับแนวโน้มด้านแรกก็คือว่ามันเริ่มเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจากที่แต่เดิมก็อาจจะถูกมองว่า อเมริกาและชาติตะวันตกนะครับถือเป็นขั้วมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันนะครับขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนมาเป็นชาติทางด้านอาเซียนชาติตะวันออกรวมไปถึงประเทศจีนเราเริ่มเห็นบทบาทหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนถูกไหมฮะนักท่องเที่ยวจีนเศรษฐกิจจีนนะครับเริ่มเป็นที่เริ่มส่งผลต่อประเทศต่างๆนานาทั่วโลกเห็นได้ชัดเจนกรณีประเทศไทยนะครับเราต้องการนักท่องเที่ยวจีนหรือพูดง่ายๆในทางกลับกันนักท่องเที่ยวจีนมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยมากถูกไหมฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการท่องเที่ยวถูกไหมครับตอนนี้ประเทศจีนเริ่มผ่อนคลายแล้วก็คือหมายความว่าเริ่มเปิดโอกาสให้คนจีนออกนอกประเทศได้แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยและประเทศไทยก็พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานนะครับก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับเช่นเรื่องราคาน้ำมันนะฮะรวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆนานานะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ประเทศต่างๆนานานะครับผลักดันขึ้นเพื่อช่วยเหลือกันในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจถูกไหมครับเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะครับก็จะไปเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆนานาที่เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือหลายๆกลุ่มหรือหลายๆองค์กรระหว่างประเทศก็จะต้องมีมิติในเรื่องของการช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วถูกครับไทยเราอยู่ในประชาคมอาเซียนถูกไหมฮะตอนนี้ประชาคมอาเซียนก็เน้นเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราเป็นสมาชิกกลุ่มเอเปกกลุ่มเอเปกก็คือกลุ่มที่ร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็องค์กรอื่นๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยมันมีผลมากกว่าเศรษฐกิจไทยที่มีต่อเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเราไปเน้นการส่งออกนะครับเราไปเน้นภาคต่างประเทศเราเน้นเรื่องภาคบริการทุกสิ่งทุกอย่างก็คือหมายความว่าเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเมื่อเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากๆเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในเวทีโลกหรือในเศรษฐก

โลกก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลหลักของโลกเช่นค่าเงินดอลลาร์หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวนะครับเราอาศัยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนถูกไหมครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับนักท่องเที่ยวจีนนั้นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากนะครับถือว่าเป็นชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดและประเทศจีนมีนโยบายที่เรียกว่าโควิดเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่าซีโร่โควิดก็คือหมายความว่าจะไม่ให้เกิดการระบาดเลยไม่ยอมที่จะดำรงชีวิตไปพร้อมกับโควิดเพราะนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดการระบาดที่ไหนจีนก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องปิดถูกไหมฮะเพราะด้วยนโยบายอันนี้ก็ทำให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ปิดประเทศอันเนื่องมาจากโรคระบาดเนี่ยยาวนานกว่าประเทศอื่นก็คือหมายความว่าประเทศอื่นอาจจะเริ่มผ่อนคลายแล้วประเทศไทยเองก็เริ่มผ่อนคลายแล้วประเทศในตะวันตกในยุโรปนะครับหลายๆประเทศก็เริ่มผ่อนคลายแล้วผ่อนคลายไปก่อนจีนเยอะเลยจีนเพิ่งจะมาผ่อนคลายเมื่อไม่นานมานี้ผ่อนคลายก็คือหมายความว่าอนุญาตให้มีการเดินทางของชาวจีนออกนอกประเทศรวมทั้งให้คนนอกประเทศเดินทางเข้าไปในจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราผูกโยงตัวเองเศรษฐกิจไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากๆเนี่ยมันทำให้เราได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขยากหรือแม้แต่การส่งออกถูกไหมครับเราเน้นการส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศสำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาเรามีมูลค่าการส่งออกกับประเทศสหรัฐอเมริกาสูงมากเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็เนื่องจากว่าส่งออกมันก็ต้องลดลงถูกไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีการบริโภคของเขาลดน้อยลงเขาก็ไม่สั่งซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราเนี่ยก็มีการพูดถึงนิดนึงว่าเราก็ควรที่จะมีการมองเศรษฐกิจที่รอบด้านมากกว่านี้ไม่อาศัยแค่การส่งออกและการท่องเที่ยวควรเน้นสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศแน่นอนว่ามันก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในทางเศรษฐกิจนั่นเองเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเวทีโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจโลกไม่ดีถ้าเราสามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราเองได้มันก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถรอดพ้นจากความทุกข์ยากในทางเศรษฐกิจไปได้ดีกว่าที่จะไปพึ่งเรื่องของส่งออกและเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเราก็เริ่มมีความคิดตรงนี้แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเริ่มที่จะพยายามสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองนะครับเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกซึ่งอีกหน่อยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกก็จะเป็นวิกฤตของประเทศไทยต่อไปอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับ

โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐาน

วัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับการศึกษา2หลักสูตร

0: ในศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับเนื้อหาถัดไปก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับหน่วยที่8เนี่ยชื่อหน่วยก็คือการเมืองกับสังคมพูดง่ายๆหน่วยเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการเมืองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องของการเมืองกับสังคมนะครับเราก็มาดูซิว่าการเมืองกับสังคมเนี่ยมันคือยังไงนะครับแต่ในเบื้องต้นต้องยอมรับกันว่าสังคมนั้นอาจจะเป็นภาพใหญ่ก็คือหมายความว่าพอมนุษย์มาอยู่รวมตัวกันก็ต้องเกิดสังคมขึ้นถูกไหมครับเมื่อเกิดสังคมขึ้นสิ่งที่ต้องเกิดตามมาก็จะมีสิ่งต่างๆนานาเกิดขึ้นตามมาจากการที่มนุษย์อยู่รวมกันเป็นสังคมสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามมาแน่นอนก็คือเรื่องของการเมืองหรือพูดง่ายในเบื้องต้นนี้ถ้าพูดถึงการเมืองกับสังคมเนี่ยมันก็เหมือนกับวงกลม2วงที่มันทับซ้อนกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสังคมก็อาจจะเป็นวงกลมวงใหญ่แล้วก็ถูกทับซ้อนด้วยวงเล็กที่เรียกว่าการเมืองเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่ามนุษย์เรานอกจากอยู่ในการเมืองแล้วก็ต้องอยู่ในสังคมด้วยนะครับก็คือหมายความว่าคนเราต้องอยู่ทั้งในสังคมแล้วก็ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูนะครับในรายละเอียดปีกย่อยว่าความหมายของสังคมหมายถึงอะไรความหมายของการเมืองหมายถึงอะไรนะครับสังคมก็แน่นอนว่าหมายถึงคนที่มาอยู่รวมกันนะครับเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างอิสระตามลำพังได้นะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงเป็นสัตว์สังคมเพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็คือหมายความว่ามนุษย์อยู่ตัวคนเดียวไม่ได้นั่นเองนะครับมนุษย์ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในการดำรงชีวิตอยู่ถูกต้องเลยถูกไหมครับเพราะว่าอะไรอย่างน้อยเมื่อเราเกิดมาเราเป็นทารกเรามีช่วงเวลาที่เป็นทารกยาว

นานมากถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่สามารถดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราจะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็ต้องมีคนอื่นดูแลเราในช่วงต้นของชีวิตของเรานั่นเองถูกไหมครับมิฉะนั้นเราก็คงจะตายไปตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีใครดูแลเราถูกไหมครับนั่นก็คือนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับอันที่สองนะครับก็คือการเมืองคราวนี้เมื่อมนุษย์มาอยู่รวมกันเนี่ยนะครับก็เลยต้องมีการสร้างกฎระเบียบกติกากฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนอะไรต่างๆนานาเพื่อให้มนุษย์ปฏิบัติถูกไหมครับไม่งั้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งมันก็เกิดความสับสนวุ่นวายถูกไหมครับแล้วก็หน่วยก่อนหน้านี้เราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วเรื่องของการจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆนานาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์กฎกติการะเบียบแบบแผนอะไรต่างๆนานามันจึงเป็นเรื่องการเมืองนั่นเองถูกไหมครับว่าใครจะเป็นผู้ปกครองใครจะเป็นผู้ถูกปกครองรูปแบบการปกครองที่ดีที่สุดจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกแง่มุมนึงก็คือมนุษย์จึงถือเป็นสัตว์การเมืองด้วยก็คือหมายความว่ามนุษย์ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าทั้งสังคมและการเมืองมันเป็นวงกลมสองวงที่ทับซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นมนุษย์มีชีวิตอยู่ในสังคมเราก็ต้องอยู่ในการเมืองด้วยนั่นเองทีนี้ความสำคัญกับการเมืองนะครับความสำคัญของการเมืองกับสังคมเป็นยังไงก็มีผู้พูดถึงหรือมีนักวิชาการให้ความเห็นถึงความสำคัญของการเมืองเยอะแยะไปหมดนะครับเช่นมองว่าคนจะเป็นผู้สร้างระบบการเมืองถูกไหมครับเพราะว่าระบบการเมืองที่เกิดขึ้นมานั้นก็คืออยู่ที่การค้นคิดหรือวิธีคิดของมนุษย์เรานั่นเองว่าจะได้ระบบการเมืองแบบไหนระบบการเมืองแบบไหนดีที่ระบบการเมืองแบบไหนเหมาะสมที่สุดระบบการเมืองแบบไหนก่อให้เกิดความเป็นดีความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนหรือคนในชาตินะครับระบบการเมืองจะเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมก็คือหมายความว่าระบบการเมืองแบบไหนล่ะที่ให้อำนาจกับใครนะครับอำนาจกับใครในที่นี้ก็คืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ปกครองหรืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ปกครองหรืออำนาจอยู่ที่ตัวผู้ถูกปกครองนะครับแล้วผู้ถูกปกครองก็มอบอำนาจให้คนจำนวนหนึ่งไปทำหน้าที่ปกครองแทนตัวเองอะไรลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าระบบการเมืองเป็นตัวชี้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจของคนในสังคมนะครับรวมไปถึงการเมืองจะเป็นตัวกำหนดลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศอันนี้ปฏิเสธไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเวลาพูดถึงการเมืองก็จะต้องมีผู้ที่ทำหน้าที่ในการบริหารประเทศผู้ที่ทำหน้าที่บริหารประเทศก็จะต้องมีนโยบายทางเศรษฐกิจของกำหนดมาเพื่อใช้ในการบริหารประเทศนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเมืองก็จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาจัดระเบียบสังคมอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้ก็คือชี้ให้เห็นภาพในเรื่องของความสำคัญของการเมืองกับสังคมรวมไปถึงการตัดสินใจทางการเมืองก็จะส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่เสมอนะครับทีนี้ประเด็นถัดมาแล้วเวลาพูดถึงรูปแบบการเมืองการปกครองล่ะนะครับรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันเนี่ยนะฮะถูกกำหนดมาจาก2ปัจจัยสำคัญสำคัญหรือ2องค์ประกอบที่สำคัญสำคัญก็คือ1จำนวนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยกับจุดมุ่งหมายในการปกครองนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับรูปแบบทางการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันเนี่ยถูกกำหนดจาก2องค์ประกอบก็คือจำนวนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยและจุดมุ่งหมายในการปกครองเป็นยังไงมาดูในรายละเอียดตรงนี้เลยนะครับในตารางนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษากลับไปทบทวนดูตารางนี้นะครับว่ามันคืออะไรนะครับที่เขาบอกว่ารูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันนั้นถูกกำหนดจากจำนวนผู้ปกครองและจุดมุ่งหมายในการปกครองนะครับจำนวนผู้ปกครองหรือเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับถ้าเป็นคนคนเดียวนะครับคนคนเดียวทำหน้าที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยหรือพูดง่ายเป็นผู้ปกครองเนี่ยแต่ดูว่าจุดมุ่งหมายในการปกครองของเขาคืออะไรถ้าจุดมุ่งหมายในการปกครองของเขาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกระบบการปกครองนั้นว่าราชาธิปไตยก็คือพูดง่ายเป็นการปกครองของคนคนเดียวแต่มุ่งให้เกิดประโยชน์กับคนจำนวนมากหรือประชาชนนั่นเองนะครับแต่ถ้าคนคนเดียวแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อตัวผู้ปกครองเองอย่างนี้เขาเรียกว่าทุชนาธิปไตยหรือพูดกันง่ายๆก็คือว่าทรราชนั่นเองถูกไหมครับเพราะว่าปกครองโดยคนคนเดียวเพื่อประโยชน์ของตัวผู้ปกครองอย่างนี้ไม่ถูกถูกไหมฮะรวมไปถึงอีกลักษณะหนึ่งถ้าจำนวนผู้ปกครองเป็นคณะบุคคล

แต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อประชาชนเขาก็เรียกว่าอภิชนาธิปไตยนะก็คือเป็นการปกครองที่ดีถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นคณะบุคคลแต่จุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อตัวผู้ปกครองเขาเรียกว่าคณาธิปไตยก็เป็นการปกครองที่ไม่ดีอีกถูกไหมเพราะว่าไม่ได้ปกครองเพื่อประชาชนแต่เป็นการปกครองเพื่อผู้ปกครองเองแต่ถ้าจำนวนผู้ปกครองเป็นประชาชนทั้งหมดอันนี้ก็พอจะนึกภาพออกถูกไหมเพื่อประโยชน์ของประชาชนเขาเรียกว่าประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยจริงๆแล้วจำนวนผู้ปกครองคือประชาชนทั้งหมดถูกไหมฮะก็เพราะว่ามันผ่านกระบวนการเลือกตั้งก็คือว่าให้ประชาชนทั้งหมดมาออกเสียงเลือกตั้งเลือกคนที่จะไปทำหน้าที่แทนเราในการปกครองนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาถึงมองว่าประชาธิปไตยก็คือว่าจำนวนผู้ปกครองมันก็คือประชาชนทั้งหมดเดี๋ยวจะนักศึกษาจะเอาเถ็นตรงว่าเฮ้ยประชาชนทั้งหมดได้ยังไงถูกไหมฮะหมายความว่าอย่างนี้นะครับจำนวนผู้ปกครองทั้งหมดมาจากประชาชนทั้งหมดก็คือหมายความว่าประชาชนทั้งหมดนะครับมาออกเสียงเลือกตั้งเพื่อหาตัวแทนเพื่อให้ตัวแทนไปทำหน้าที่ปกครองแทนเรานะครับและเป็นการปกครองกลับมาเพื่อประชาชนทั้งหมดก็คือเรียกว่าประชาธิปไตยแต่ถ้าประชาชนทั้งหมดนะครับจุดมุ่งหมายในการปกครองเพื่อผู้ปกครองเขาเรียกว่าฝูงชนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนแรกที่พูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมว่าการเมืองคืออะไรสังคมคืออะไรการเมืองกับสังคมสัมพันธ์กันยังไงนะครับเมื่อสังคม เกิดขึ้นนะครับก็ต้องมีการเมืองเกิดขึ้นเมื่อการเมืองเกิดขึ้นรูปแบบการเมืองการปกครองควรเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในตอนนี้ที่พูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมครับเนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะลงลึกมาในรายละเอียดนะครับก็จะเป็นเรื่องการเมืองการปกครองในสังคมโดยเฉพาะรวมไปถึงสังคมไทยด้วยนะครับหลังจากที่เนื้อหาเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงพื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองกับสังคมแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาลงลึกว่าอ้าวแล้วทีนี้ในระบบการเมืองการปกครองในสังคมณปัจจุบันนะครับมีอะไรบ้างลักษณะยังไงบ้างนะครับนักศึกษาอย่าไปสับสนกับเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ก็คือว่าจะเป็นรูปแบบการเมืองการปกครองในระบบปัจจุบันแล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าณปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการเมืองการปกครองอันนึงที่เป็นที่นิยมนะครับแล้วก็เป็นกระแสหลักในปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้ก็คือระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในปัจจุบันนะครับมันก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะใหญ่ๆหรือ3รูปแบบใหญ่ๆนะครับก็คือระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะครับอันที่2ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีแล้วก็อันที่3ก็คือว่าระบบประชาธิปไตยระบบกึ่งประธานาธิบดีหรือกึ่งรัฐสภาก็แล้วแต่จะเรียกนะครับเพราะว่าคือระบบที่3นี่ก็คือเป็นระบบที่เรียกว่ากึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีนะครับรายละเอียดเป็นยังไงนะครับของในแต่ละระบบแต่ละรูปแบบนะครับก็คือหมายความว่าถ้าเป็นระบบรัฐสภาประชาธิปไตยแบบระบบรัฐสภานะครับต้นกำเนิดก็คือประเทศอังกฤษและประเทศไทยนะครับประเทศไทยก็เป็นประชาธิปไตยในแบบที่เรียกว่าระบบรัฐสภาเพราะฉะนั้นคำว่าระบบรัฐสภาประชาธิปไตยระบบรัฐสภาก็คือหมายความว่ารัฐสภาจะมีบทบาทมากนั่นเองคำว่ารัฐสภามีบทบาทมากก็คือหมายความว่ารัฐสภาเป็นที่มาของฝ่ายบริหารหมายความว่ายังไงนะครับก็ดูกรณีประเทศไทยนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดการเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็คือหมายความว่าอาจจะมีการยุบสภาหรืออาจจะมีการที่รัฐบาลครบวาระ4ปีก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหญ่หรือที่เรียกว่าเลือกตั้งทั่วไปนะครับพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราได้จำนวนส.ส.มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องเปิดประชุมรัฐสภาเปิดประชุมเพื่ออะไรนะครับเพื่อหาตัวคนที่จะเป็นประธานรัฐสภาหลังจากนั้นก็เปิดประชุมเพื่อมาโหวตเลือกนายกเพราะฉะนั้นในระบบรัฐสภาก็จะเห็นบทบาทของรัฐสภาในแง่ที่เป็นที่มาของฝ่ายบริหารนั่นเองนะครับก็คือนายกจะต้องมาจากการโหวตผ่านนะครับนี่ก็คือหลักๆของแบ

แรกนะครับรายละเอียดก็มีอีกเยอะนะครับแต่ว่าคงพูดได้ไม่หมดในที่นี้แต่ว่าในเอกสารของเราเนี่ยจะพูดถึงรายละเอียดของระบบรัฐสภาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายตุลาการนะครับระบบที่2ก็คือแบบประธานาธิบดีนะครับประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนี่ต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือสหรัฐอเมริกานะครับก็คือหมายความว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นตัวประธานาธิบดีจะมีบทบาทมากจะมีอำนาจมากก็คือหมายความว่าเป็นทั้งผู้นำฝ่ายบริหารแล้วก็ถือว่าเป็นประมุขของรัฐด้วยนะครับแล้วก็ระบบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเนี่ยฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็ถือว่าแบ่งแยกอำนาจกันอย่างชัดเจนก็คือหมายความว่าทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติต่างก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจจะไม่มีระบบที่เรียกว่าตรวจสอบกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือหมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติของระบบนี้ระบบประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะไม่มีอำนาจในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายบริหารในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็ไม่มีอำนาจในการยุบสภานั่นเองเพราะถือว่าทั้งสองฝ่ายนี้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเหมือนกันนะครับส่วนแบบที่3ที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยกึ่งประธานาธิบดีนั้นต้นแบบที่เห็นได้ชัดเจนก็คือกรณีประเทศฝรั่งเศสนะครับก็คือหมายความว่าระบบนี้เนี่ยฝ่ายบริหารจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่ามีทั้งประธานาธิบดีและมีทั้งนายกรัฐมนตรีแต่ในระบบนี้ตัวประธานาธิบดีจะมีอำนาจจะมีบทบาทมากกว่านายกรัฐมนตรีนั่นเองนะครับกรณีฝรั่งเศสก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าบทบาทของประธานาธิบดีฝรั่งเศสนั้นมีมากกว่าตัวนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสหรือพูดง่ายๆก็คือว่านายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสนั้นก็มาจากการเลือกหรือคัดเลือกมาจากตัวประธานาธิบดีนั่นเองนะครับทีนี้ถัดมานะครับจะระบบประชาธิปไตยแบบไหนก็แล้วแต่นะครับก็อาจจะมีหลักการร่วมกันนะครับเช่นอันที่หนึ่งชัดเจนว่าถ้าเป็นประชาธิปไตยเมื่อไหร่หลักการอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนนะอำนาจอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศต้องเป็นของประชาชนนั่นเองหลังจากนั้นก็จะต้องมีเน้นเรื่องเสรีภาพเสมอภาคปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมและก็หลักเสียงข้างมากนะครับ4ข้อนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ผมคิดว่านักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมรายการคงจะเข้าใจดีอยู่แล้วในเรื่องของหลักการประชาธิปไตยถูกไหมครับก็คือประชาธิปไตยก็จะเน้นเรื่องเสรีภาพนะครับทุกคนมีเสรีภาพแต่ต้องไม่มีเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตนะครับหลังๆนี้ชักจะตีความว่าเสรีภาพหมายถึงการทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับในประชาธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยเน้นเสรีภาพแต่เป็นเสรีภาพภายใต้ขอบเขตนะครับเราไม่สามารถใช้เสรีภาพได้โดยเกินเลยขอบเขตหรือของกฎหมายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีเสรีภาพภายใต้กฎหมายนะครับมีเสรีภาพภายใต้กฎหมายนะครับอย่าคิดว่าเวลามีเสรีภาพเราจะทำอะไรก็ได้เมื่อเราทำผิดกฎหมายเสรีภาพเราไม่มีนะครับนะฮะอันที่3ก็คือหลักความเสมอภาคก็ถือว่าเป็นหลักประกันอย่างหนึ่งว่าทุกคนนั้นต้องเสมอภาคกันเสมอภาคกันในเรื่องอะไรเสมอภาคกันในทางการเมืองยกตัวอย่างคำว่าเสมอภาคกันในทางการเมืองอย่างน้อยทุกคนมี1เสียงเท่ากันถูกไหมครับหรือเสมอภาคกันในโอกาสทางสังคมเช่นว่าอาจจะเข้าถึงแหล่งงานได้เหมือนกันเข้าถึงการศึกษาได้เหมือนกันไม่มีการกีดว่าผู้หญิงต้องเรียนได้แค่นี้ผู้ชายต้องเรียนได้แค่นี้อะไรทำนองเนี้ยหรือผู้หญิงต้องได้เงินเดือนแค่นี้ผู้ชายต้องได้เงินเดือนแค่นี้เรามีหลักเรื่องความเสมอภาคหรือพูดง่ายๆการกีดกันกันอย่างไม่มีเหตุผลนั้นไม่สามารถดำเนินการได้แล้วก็หลักปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมทำไมเราต้องให้ความสำคัญของเรื่องของกฎหมายเพราะมองว่ากฎหมายนั้นมันมีที่มาจากประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าคนที่ทำหน้าที่ในการออกกฎหมายพิจารณากฎหมายคือใครก็คือฝ่ายนิติบัญญัติหรือส.ส.สินติบัญญัติหรือส.ส.มาจากใครก็คือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแล้วก็ถือหลักเสียงข้างมากในการที่จะตัดสินปัญหาใดๆก็ตามนะครับก็ยึดถือเสียงข้างมากทีนี้ระบบอีกระบบหนึ่งนะครับก็คือระบบที่เรียกว่าสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์นะครับอันนี้ก็ถือเป็นระบบที่2ในโลกยุคปัจจุบันนะครับแต่ก็อาจจะถูกมองว่าลดความสำคัญลงไปเมื่อเทียบกับเรื่องของประชาธิปไตย
นะครับเพราะระบบสังคมนิยมก็คือต้องการให้เกิดความเสมอภาคความเท่าเทียมกันของคนในสังคมเขาถึงเรียกว่าระบบสังคมนิยมนะครับส่วนคอมมิวนิสต์จริงๆแล้วคอมมิวนิสต์ก็คือสังคมนิยมรูปแบบนึงแต่ค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงเข้มข้นเข้มงวดกว่านะครับเพราะว่าต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับเป็นของสังคมเป็นของภาพรวมนะครับก็ไม่ก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับและจุดหมายปลายทางของคอมมิวนิสต์ก็คือหมายความว่าจะต้องเป็นอรัฐนิยมนั่นคือจุดมุ่งหมายปลายทางของคอมมิวนิสต์นะครับส่วนอีกระบบหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเข้มข้นรุนแรงก็คือระบบที่เรียกว่าเผด็จการหรือระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยมก็คือหมายความว่าอำนาจทั้งหลายทั้งปวงนะครับอยู่ที่ผู้ปกครองนะครับหรือผู้นำนั่นเองนะครับเผด็จการก็แบ่งออกเป็นเผด็จการแบบบุคคลหรือเผด็จการกลุ่มเล็กๆนะครับรวมไปถึงเผด็จการแบบฟาสซิสต์นาซีและคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการคอมมิวนิสต์นี่ก็คือระบบการเมืองการปกครองในสังคมซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ลักษณะก็คือประชาธิปไตยนะครับสังคมนิยมคอมมิวนิสต์แล้วก็เผด็จการนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของตอนที่พูดถึงระบบการเมืองการปกครองที่มีในสังคมนั่นเองเนื้อหาในตอนนี้นะครับเราก็จะพูดถึงการเมืองการปกครองในสมัยต่างๆหรือตรงจริงๆแล้วตรงนี้ก็คือว่าเราจะพูดถึงการเมืองการปกครองของไทยในสมัยต่างๆนั่นเองนะครับเนื้อหาตรงนี้จะเน้นเฉพาะของไทยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงการเมืองการปกครองในสมัยต่างๆของสังคมไทยเนี่ยนะฮะเราจะแบ่งยังไงนะครับในตอนต้นเราก็จะแบ่งการเมืองการปกครองไทยสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ. 2475นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดตัดหรือจุดเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับ2475ก็คือเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อน2475นะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ก่อนสุโขทัยเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เน้นเรื่องของอาณาจักรเก่าแก่ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าสมัยสุโขทัยนะครับรวมไปถึงสมัยสุโขทัยนะครับซึ่งสมัยสุโขทัยนั้นก็เป็นลักษณะการปกครองแบบที่เรียกว่าพ่อปกครองลูกนะครับเสร็จแล้วถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาสมัยอยุธยาก็อาจจะต่อเนื่องยาวนานนะครับ417ปีนะครับเป็นการปกครองในระบบที่เรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องมาในสมัยกรุงธนบุรีหรือสมัยพระเจ้าตากสินนะครับซึ่งอาจจะมีอายุที่ค่อนข้างสั้นก็คือแค่ประมาณสัก15ปีเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีพระมหากษัตริย์ก็แค่พระองค์เดียวนะครับหลังจากนั้นก็จะพูดถึงการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็คือตั้งแต่2325จนถึงก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือการเมืองการปกครองสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับซึ่งก็พูดง่ายยังไม่ได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั่นเองนะครับทีนี้ที่สำคัญและก็มีประเด็นต่างๆนานาเกิดขึ้นก็คือการเมืองการปกครองไทยสมัยหลังจาก2475เป็นต้นมาหรือพูดง่ายก็คือว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบันก็เกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับในช่วงยุคนี้สมัยนี้มากมายถูกไหมครับเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเขาก็บอกว่ามันพอที่จะแบ่งลักษณะต่างๆนานาตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยออกเป็น4ยุคยุคแรกเขาเรียกว่ายุคการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็คือพูดง่ายๆเป็นตอนต้นเป็นยุคแรกๆของการเริ่มเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าอยู่ในช่วง15ปีแรกก็คือตั้งแต่พ.ศ. 2475จนถึง2490เป็นต้นมาเพราะฉะนั้นในตอนต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างที่เคยพูดไปแล้วว่าอะไรก็ตามที่มันเพิ่งเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมันก็อาจจะยังไม่ลงตัวถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองการปกครองก็เช่นเดียวกันตั้งแต่2475จนประมาณ2490เนี่ยประชาธิปไตยมันก็ยังไม่สงบนิ่งถูกไหมครับเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนแปลงนะครับประชาชนคนทั่วไปก็อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของประชาธิปไตยเพราะมันไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินเลยเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับสังคมไทย
เพราะฉะนั้นในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแน่นอนมันเกิด

ปัญหาเกิดการเผชิญหน้าถูกไหมฮะเกิดการแย่งชิงอำนาจกันพูดง่ายๆระหว่างอำนาจเดิมอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงออกให้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าเกิดการทำรัฐประหารนะครับเพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองกลับไปเป็นแบบเดิมหรือเหตุผลอะไรก็แล้วแต่หลากหลายพูดง่ายก็คือว่าในช่วงต้นอาจจะยังไม่ลงตัวนั่นเองนะครับจนเวลาผ่านไปนะครับเข้าสู่ยุคที่2ที่เรียกว่ายุคเผด็จการอำนาจนิยมก็คือประมาณปี2490จนถึงปี2516ก็เป็นยุคที่พูดง่ายอำนาจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้อยู่ในมือประชาชนถูกไหมครับเพราะว่าประชาธิปไตยจำไว้เลยเป็นการปกครองที่อำนาจในทางการเมืองการปกครองต้องอยู่ในมือของประชาชนแต่ก็อย่างที่เรียนว่าประชาธิปไตยในยุคต้นๆนั้นคนไทยยังไม่คุ้นชินถูกไหมฮะคนไทยจำนวนมากหรือเกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ไม่เข้าใจสิ่งที่เรียกว่าการปกครองโดยตนเองหรืออำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นในยุคถัดมาเนี่ยอำนาจในทางการเมืองการปกครองจึงตกอยู่ในมือของผู้นำโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำทางการทหารนะครับหรือระบบราชการเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกว่ายุคเผด็จการอำนาจนิยมก็คืออำนาจในทางการเมืองแทนที่จะตกอยู่ในมือประชาชนไม่ได้เป็นอย่างนั้นอำนาจในทางการเมืองกลับตกอยู่ในมือของกลุ่มผู้นำทางการเมืองหรือว่าผู้นำทหารนั่นเองจนกระทั่งพัฒนาการมายุคถัดไปเข้าสู่ยุคที่3ที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานยุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็คือหมายความว่าประชาชนโดยทั่วไปนะครับหรือผู้นำประชาชนเช่นนิสิตนักศึกษานะครับเริ่มมีความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยและเริ่มมีการรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและเพราะฉะนั้นในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานนี้ก็อยู่ในช่วงพ.ศ. 2516ถึง2519ในช่วงเวลานี้ศาลองนึกดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถูกไหมครับทำไมถึงเรียกว่ายุคประชาธิปไตยเบ่งบานก็เพราะมีการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยและเกิดเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ก็คือเหตุการณ์14ตุลา16และ6ตุลา19เพราะนั้นก็คือเป็นการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยของนิสิตนักศึกษาและประชาชนนั่นเองและเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็คือเกิดการปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับอาจจะถูกเรียกว่าเป็นเหตุการณ์วันมหาวิปโยคก็ว่าได้ครับก็คือมีการพูดง่ายๆกระทำการรุนแรงกับกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั่นเองนะครับพอถัดมานะครับพ้นยุคประชาธิปไตยเบ่งบานหรือยุคที่มีการเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วก็เข้าสู่ยุคกึ่งประชาธิปไตยหรือยุคที่เรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คืออาจจะยังต้องมีการประนีประนอมกันอยู่ระหว่างฝ่ายเรียกร้องประชาธิปไตยกับฝ่ายของผู้มีอำนาจเพราะฉะนั้นก็อยู่ในช่วงปีพ.ศ. 2520ถึง2535คำว่าประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือหมายความว่านายกรัฐมนตรีอาจจะยังไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.และข้าราชการประจำสามารถไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้สองลักษณะนี้เป็นตัวชี้ให้เห็นสิ่งที่เรียกว่ายุคประชาธิปไตยครึ่งใบหรือกึ่งประชาธิปไตยนั่นเองพอมาถึง อันนี้ก็คือเป็นการอธิบายขยายความเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถัดมาก็คือจะพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมการเมืองในสังคมและก็แนวทางการพัฒนานะครับวัฒนธรรมทางการเมืองของไทยนี่ก็มีหลากหลายรูปแบบถูกไหมฮะเช่นวัฒนธรรมเรื่องเจ้าคนนายคนวัฒนธรรมเรื่องอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองถูกไหมครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวทางพัฒนาการเมืองไทยล่ะนะครับแน่นอนว่าเรามีแนวคิดที่ผ่านมารวมไปถึงณปัจจุบันเนี่ยเรามีแนวคิดในเรื่องของการปฏิรูปทางการเมืองและแนวคิดในการที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนะครับการปฏิรูปทางการเมืองเนี่ยเราก็มีการพูดถึงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วแต่บางยุคบางสมัยจะเป็นลักษณะยังไงนะครับแต่ไม่ว่าเราจะพัฒนาการเมืองไทยทั้งในเรื่องของการปฏิรูปทั้งในเรื่องของการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองนั้นจริงๆแล้วเราก็ต้องการนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือเพื่อความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นั่นเองไม่ใช่มีความเป็นประชาธิปไตยเฉพาะรูปแบบนะครับก็คือหมายความว่าไม่ใช่มีเฉพาะการเลือกตั้งไม่ได้มีเฉพาะรัฐธรรมนูญไม่ใช่มีเฉพาะพรรคการเมืองหรือนักการเมืองแต่ต้องมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาควบ

คู่กันไปถูกไหมครับเพราะว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานที่สําคัญเรื่องของระบบเศรษฐกิจนะครับระบบราชการให้มีประสิทธิภาพรวมถึงการพัฒนาด้านสังคมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาในเรื่องของการเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆซึ่งก็ไล่มาตั้งแต่สมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475แล้วก็ตั้งแต่2475จนถึงปัจจุบันนั่นเองนี่ก็คือเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทยสมัยต่างๆ

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทนี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

สำหรับในเรื่องของทักษะการอ่านเนี่ยจะตรงข้ามกับทักษะการพูดของที่อาจารย์วสันต์แล้วก็อาจารย์เจษดาได้บรรยายไว้นะครับตรงข้ามอย่างไรนะครับก็คือว่าทักษะการอ่านเนี่ยแสดงบทบาทเป็นผู้รับสารละนะครับในขณะที่เมื่อสักครู่2หน่วยก็คือหน่วยที่6กับหน่วยที่7เนี่ยบทบาทของการสื่อสารนั้นเขาจะเป็นบทบาทของผู้ส่งนะครับซึ่งแน่นอนเมื่อบทบาทของในกระบวนการสื่อสารต่างกันไปเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะได้จากการสื่อสารในครั้งนั้นเนี่ยย่อมต่างกันไปเป็นธรรมดานะฮะคราวนี้เราลองมาดูขอบข่ายของเนื้อหาในหน่วยที่8นะครับก็คือเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นหลักหรือ2ตอนหลักนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับการอ่านแล้วก็การพัฒนาทักษะการอ่านนะครับในส่วนของแนวคิดเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของความหมายความสำคัญนะครับแล้วก็การอ่านลักษณะต่างๆว่าแบ่งเป็นกี่ประเภทอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของการพัฒนาทักษะเนี่ยตรงนี้แหละเราจะก้าวเข้าไปสู่แล้วว่าถ้าเราจะเป็นไม่เป็นเพียงผู้อ่านได้แต่เราอยากจะเป็นผู้อ่านเป็นเนี่ยเราต้องทำอย่างไรนะครับคราวนี้ก่อนที่จะไปในส่วนนั้นเนี่ยอยากจะให้นักศึกษาเข้าใจก่อนว่าการอ่านคืออะไรนะครับการอ่านไม่ได้เป็นแปลว่าเป็นการออกเสียงตามหนังสือเท่านั้นไม่ใช่ครับการอ่านหมายถึงการแปลความหมายอันตรงนี้แหละคือจุดสำคัญแปลว่าเมื่อนักศึกษาลงมืออ่านแล้วต้องแปลความหมายของภาษาและสัญลักษณ์นั้นได้ด้วยสัญลักษณ์คืออะไรเช่นภาพประกอบนะครับหรือสีที่อยู่ในวัสดุการอ่านนั้นนักต้องแปลได้นะครับจริงๆแล้วความหมายที่ใช้ในการอ่านของหน่วยนี้มีแค่นี้เองนะครับแต่ถ้าเราจะขยายความหมายของการอ่านออกไปให้กว้างกันนะกว่านั้นเนี่ยก็ขยายไปว่ามันเป็นการแปลความหมายของการที่เราได้เห็นและได้ยินด้วยนะครับที่ได้เห็นและได้ยินเนี่ยนักศึกษาอาจจะเคยได้สัมผัสคำว่าอ้าวเธอลองอ่านความคิดเขาสิลองอ่านใจเขาสินะครับอ่านความคิดก็คือเมื่อเราได้ยินคำพูดเขามาแล้วเนี่ยเราแปลความคิดของเขาออกมานะครับซึ่งในหน่วยนี้เรายังไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นนะครับเราเพียงแค่แปลความหมายของตัวอักษรหรือภาษาออกมาเนี่ยให้เข้าใจเท่านั้นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นผู้รับสารที่ประสบความสำเร็จในการอ่านนะครับคราวนี้ความสำคัญของการอ่านเนี่ยมีหลายประเด็นเลยแต่พอจะสรุปออกมาได้3ส่วนก็คือเมื่ออ่านแล้วนะครับเราจะทำให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์ไม่เพียงแต่ประสบการณ์อย่างเดียวครับทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆด้วยหรือทำให้เราเป็นผู้มีความคิดที่รอบด้านแต่ในการอ่านบางประเภทยังทำให้เรามีวิจารณญาณด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้นักศึกษาจะได้เห็นเนื้อหาต่อไปว่าเอ๊ะเราจะมีวิจารณญาณอย่างไรนะครับนอกจากนี้การอ่านยังมีความสำคัญคือช่วยส่งเสริมการพัฒนาชีวิตและจิตใจนะครับแน่นอนครับว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะครับการพัฒนาชีวิตนักศึกษาจะกินยาเนี้ยให้ถูกตามการออกฤทธิ์ของยาต้องอ่านฉลากก่อนละว่ากินวันละกี่ครั้งก่อนหรือหลังอาหารครั้งละจำนวนเท่าไหร่เห็นไหมครับอันนี้แหละเป็นการอ่านที่เป็นพื้นฐานมากนะครับถ้าเราอ่านแล้วเราเข้าใจ1ขีด2ข้างล่างเนี่ยแปลไม่เข้าใจเราไม่รู้แล้วอันนั้นแปลว่าครึ่งอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมจึงได้บอกว่าการแปลความหมายนั้นไม่ใช่เป็นแปลแต่ตัวอักษรบางครั้งยังแปลสัญลักษณ์เครื่องหมายนะครับพวกนี้ก็ต้องแปลนะครับแล้วก็ความสำคัญของการอ่านประเด็นสุดท้ายคือเป็นสะพานเชื่อมนุษยชาตินะครับแน่นอนเราอยากจะรู้ว่าเอคนอเมริกันมีความคิดความเชื่อหรือมีทัศนคติต่อการมองโลกอย่างไรเราคงจะไปถามเขาได้ลำบากเพราะอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินแต่เราสามารถที่จะอ่านความคิดเขาได้จากงานเขียนของเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความสำคัญของการอ่านนะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าถ้าเราแบ่งประเภทการอ่านเนี่ย
เราแบ่งได้กี่ประเภทนะครับเราอาจจะแบ่งเป็นอ่านเอาความเอาเรื่องเอารสเอาประโยชน์นะครับคราวนี้เราลองมาดูในรายละเอียดแต่ละประเภทว่าอ่านเอาความเป็นอย่างไรนะครับชื่อบอกชัดเจนครับอ่านเอาความแปลว่าเราไม่ต้องการรายละเอียดของสิ่งที่เราอ่านเราต้องการเพียงข้อมูลคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านประเภทนี้จึงเป็นการอ่านคร่าวๆโดยมากจะใช้ในการอ่านค่าเวลานะครับถ้าเราจะยกตัวอย่างให้ชัดกว่านั้นจะเช่นการอ่านเรื่องย่อของนิยายหรืออ่านเรื่องย่อของละครหลังข่าวที่เราที่นักศึกษาอาจจะชอบดูพวกนี้บางครั้งเราอ่านเพียงต้องการแค่ทราบความเป็นมาเป็นไปของเหตุการณ์บางเหตุการณ์แต่เราไม่ต้องการรายละเอียดทั้งหมดนะครับการอ่านคร่าวๆอาจจะใช้กับการอ่านที่เรามีเวลาน้อยก็ได้นะครับเช่นโอ้ยเช้ามาก่อนออกไปทำงานเรามีเวลา5นาที10นาทีลองอ่านดูสิพาดหัวข่าวทั้งในหน้าหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่าอ๋อเหตุการณ์สำคัญอะไรบ้างนะครับการอ่านคร่าวๆเนี่ยยังเป็นการอ่านที่เราจะใช้ในการคัดเลือกเนื้อหาบางเนื้อหาที่เราต้องการและตัดเนื้อหาที่เราไม่ต้องการทิ้งไปนะครับแน่นอนหนังสือ1เล่มอาจจะมี500หน้า700หน้านะครับเราจะเลือกอ่านเฉพาะประเด็นที่เราสนใจเนี่ยเราใช้วิธีอ่านคร่าวได้นะครับอ่าน

คร่าวๆหรืออ่านเอาความได้นะฮะเพื่อสกัดว่าส่วนนี้ที่เราต้องการนะครับคราวนี้เราข้ามมาดูอ่านประเภทที่2ก็คืออ่านเอาเรื่องนะครับตรงนี้จะเริ่มละเอียดขึ้นเพราะเป็นการอ่านเพื่อให้ได้ความรู้นะครับอ่านเพื่อหาแนวคิดของเรื่องนะครับการอ่านแบบนี้เนี่ยอ่านจบแล้วเราต้องรู้ว่าถ้าเราอ่านเนื้อหาที่มีตัวละครมีเหตุการณ์เราต้องตอบให้ได้ว่าในเรื่องนั้นใครเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักตัวดำเนินเรื่องหลักนั้นเขามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าอ่านงานวิชาการเราต้องตอบได้ว่าประเด็นหลักของเนื้อหาที่เรากำลังอ่านอยู่เนี่ยอย่างในหน่วยที่8ทักษะการอ่านท่านนักศึกษาอ่านแล้วเนี่ยประเด็นหลักคืออะไรประเด็นรองคืออะไรส่วนไหนที่เราจะต้องไปอ่านจดจำต่อส่วนไหนที่เราพักเอาไว้ได้ถ้าเราเข้าใจแล้วนะครับคราวนี้เราลองมาดูการอ่านประเภทต่อมาคืออ่านเอารสนะครับอันนี้เราจะใช้เพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับอ่านลักษณะนี้เป็นเราอาจจะเรียกว่าอ่านเพื่อความจะโล่งใจก็ได้นะครับอ่านแล้วเราไม่ต้องการได้สาระความรู้มากนักนะครับแต่เป็นการอ่านเพื่อเราเสพรสความจากสิ่งที่เราอ่านนะครับการอ่านหนังสือที่เราใช้อ่านเช่นนวนิยายเรื่องสั้นกวีนิพนธ์พวกนี้เป็นการอ่านเอารสทั้งสิ้นนะครับต่อมาคืออ่านเอาประโยชน์ชื่อชัดเจนครับอ่านแล้วเราจะต้องได้ประโยชน์นะครับแล้วอ่านจบแล้วประโยชน์ที่ได้นั้นสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยเช่นเราต้องการรู้แล้วว่าเราจะทำไข่เจียวฟูเนี่ยทำอย่างไรนะครับเราลองไปดูซิตำราอาหารหรือเราอาจจะเข้าไปดูข้อมูลในสื่อออนไลน์เช่นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอ่านจบแล้วเราเอาประโยชน์ที่ได้นั้นไปทำไข่เจียวฟูให้ได้นะครับอันนี้แหละคืออ่านแล้วเอาไปใช้ประโยชน์หรืออ่านแล้วนะครับเราได้แง่คิดในการปรับใช้เช่นโอ้เราได้ทำไมเราเครียดกับชีวิตเหลือเกินเช้าตื่นมารู้สึกต้องรีบออกไปทำงานนะครับเราไปหางานเขียนที่อ่านแล้วเอาไปปรับวิธีคิดว่าอ๋อดีซะอีกถ้าเราออกจากบ้านแต่เช้าเราจะได้มีเวลาในการเตรียมตัวก่อนเข้างานเห็นไหมครับอันนี้อ่านแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ปรับวิธีคิดได้นะครับคราวนี้ถ้าเราเข้ามาดูในวิธีการอ่านล่ะเราจะอ่านแบ่งออกมาได้5วิธีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับประเภทแรกคืออ่านคร่าวๆครับอ่านคร่าวๆก็คืออ่านสำรวจหรืออ่านข้ามๆก็ได้นะครับอ่านเป็นจุดๆจุดไหนไม่สำคัญเราไม่อ่านนะครับอ่านเพื่ออะไรอ่านเพื่อให้รู้ว่าหนังสือที่เรากำลังเดินเข้าร้านหนังสือเนี่ยเรากำลังจะซื้อเนี่ยเสียเงิน300 400 500เนี่ยหนังสือเรื่องนี้อ่านแล้วเราได้ประโยชน์อะไรนะครับใช้วิธีอ่านคร่าวครับหรืออ่านคร่าวๆเพื่อดูว่าหนังสือเรื่องนี้ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่นะครับใช้วิธีอ่านคร่าวเพราะถ้าเรานั่งอ่านตั้งแต่ตัวอักษรบรรทัดแรกจนบรรทัดสุดท้ายร้านปิดเราอาจจะยังอ่านไม่จบนะครับคราวนี้เราข้ามวิธีอ่านมาเป็นวิธีที่2คืออ่านเก็บความคิดนะครับอ่านเก็บความคิดเนี่ยเป็นการอ่านในภาพรวมเพื่อให้เข้าใจว่าความคิดที่เราได้จากการอ่านนั้นคืออย่างไรอ่านแล้วเราต้องรู้ว่าใจความโดยรวมของเรื่องนั้นเป็นอย่างไรนะครับการอ่านวิธีนี้นักศึกษาต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับบางคนลงมืออ่านวิธีนี้ปุ๊บจะเริ่มอยากจะข้ามแล้วไม่ได้ครับเพราะการอ่านแบบนี้เราต้องเก็บความคิดอ่านจบแล้วต้องสรุปความให้ได้นะครับอันนี้จึงเป็นการอ่านเก็บความคิดเพราะถ้าเราสรุปความไม่ได้เราจะเก็บความคิดที่ได้จากเรื่องที่อ่านไม่ได้เลยนะการอ่านวิธีต่อมาคืออ่านละเอียดชื่อชัดเจนเลยอ่านละเอียดคืออ่านทุกคำทุกประโยคอ่านแล้วเราต้องเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราอ่านอย่างชัดเจนไม่ใช่อ่านแล้ว
มันงงๆแฮะอันนี้อ่ะข้ามไปก่อนไม่ได้ครับนะฮะอ่านละเอียดเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2ประเภทย่อยประเภทย่อยแรกคืออ่านละเอียดโดยทั้งหมดถ้านักศึกษาไม่เคยอ่านตำรามาก่อนหรือยังไม่ได้อ่านเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทยมาก่อนเนี่ยต้องอ่านละเอียดทั้งหมดก่อนเมื่อเราอ่านละเอียดทั้งหมดแล้วเรารู้และความหมายของถ้อยคำนั้นเป็นอย่างไรสาระมีอะไรนะครับเราจึงมาใช้วิธีอ่านรอบ2ว่าเป็นการอ่านละเอียดเฉพาะจุดเพราะเรารู้แล้วจุดนี้ไม่สำคัญข้ามได้ไม่จำเป็นต้องอ่านละเอียดนะครับอ่านข้ามๆพอโอ้เรื่องนี้เราพินิจพิเคราะห์ละเราเข้าใจละเราอธิบายได้เป็นอย่างดีละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ต้องอ่านละเอียดทุกคำทุกประโยคซ้ำเราอ่านคร่าวๆหรืออ่านข้ามได้นะครับเพราะฉะนั้นการอ่านละเอียดนักศึกษาต้องเลือกให้ถูกนะครับอ่านวิธีต่อมาคืออ่านจดจำนะครับอันเนี้ยนักศึกษาอ่านละเอียดแล้วไม่พอต้องอ่านแล้วจำให้ได้นะครับมีนักวิชาการการศึกษาหลายคนบอกว่าโอ้ยเราอ่านหนังสือหรือเราสอนเนี่ยอย่าสอนให้นักศึกษาท่องจำสินะครับแต่เมื่อเราลงมืออ่านแล้วเราอ่านแล้วเราต้องจำให้ได้นะครับนักวิชาการเขาบอกว่าอย่าสอนจำเพราะว่าความจำเป็นเรื่องพื้นฐานที่ผู้เรียนต้องรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนักศึกษาลงมืออ่านเนี่ยนักศึกษาต้องอ่านแล้วจำให้ได้ว่าเรื่องนี้มีเนื้อหาอะไรนำเสนอสาระอะไรและที่สำคัญอ่านแล้วไม่หยุดแค่นั้นครับอ่านแล้วเราต้องคิดต่อไปว่าเราได้รับความรู้ใหม่อะไรจากการอ่านในครั้งนั้นทำไมจึงต้องคิดครับเพราะถ้าเราคิดในที่เราอ่านจบแล้วเราจะจำเนื้อหานั้นได้นะครับมากกว่าการที่เราอ่านแล้วเรานั่งท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไปนะฮะเพราะฉะนั้นอ่านจบแล้วนักศึกษาลองทบทวนดูว่าเราได้ความรู้อะไรนะครับลักษณะเดียวกันวันนี้นักศึกษาฟังบรรยายมานะฮะใช้ลักษณะเดียวกันได้ฟังจบแล้วเราได้รับความรู้อะไรใหม่บ้างนะครับการที่เราคิดหรือทบทวนแบบนี้เนี่ยจะทำให้เรานำความรู้หรือลำเลียงความรู้ที่อยู่ในความจำระยะสั้นลงไปสู่ความจำระยะยาวนะครับอันนี้ผมให้ข้อสังเกตเอาไว้นะครับและวิธีต่อมาคือการอ่านทบทวนนะครับนักศึกษาอาจจะต้องใช้วิธีทั้งหมดนี้แหละในการอ่านนะครับอ่านละเอียดแล้วจำได้แล้วแต่เมื่อเวลาใกล้จะสอบนักศึกษาต้องมาทวนการอ่านนั้นใหม่ซึ่งการอ่านทบทวนไม่ได้แปลว่าให้นักศึกษาอ่านทุกคำทุกหน้าทุกข้อความแล้วนะครับเพราะการอ่านทบทวนเราจะเลือกอ่านในจุดที่เราคิดว่าเรายังเข้าใจไม่ทั้งหมดหรือเราคิดว่าเรายังจำเรื่องนี้กระท่อนกระแท่นนะครับเราจึงใช้วิธีทบทวนนะครับและการอ่านทบทวนที่ดีเราต้องรู้ว่าเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องนี้สำคัญน้อยทำไมจึงต้องคิดอย่างนั้นเพราะถ้าเรามีเวลาจำกัดเราต้องเลือกอ่านสิ่งที่สำคัญมากก่อนอ่านทบทวนในสิ่งที่สำคัญมากก่อนแต่ถ้าเรามีเวลาเหลือเราจึงไปทบทวนในสิ่งที่สำคัญรองลงมานะครับอันนี้จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะจัดการกับสิ่งที่เราอ่านได้นะครับคราวนี้หลักการอ่านขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด5ขั้นนักศึกษาเห็นได้ว่าเวลาที่เราลงมือจะอ่านหนังสือเนี่ยนักศึกษาจะกระโจนเข้าไปในขั้นที่4เลยก็คือลงมืออ่านเลยเปิดหนังสือแล้วเราก็ก้มหน้าก้มตาอ่านไม่ได้ครับนะฮะการอ่านหนังสือแต่ละครั้งต้องกำหนดขั้นตอนการอ่านแบบนี้ทุกครั้งนะครับขั้นแรกเราต้องกำหนดจุดประสงค์ก่อนวันนี้เราจะทบทวนเรื่องนี้ที่เราอ่านมา

วันนี้เราจะเติมเนื้อหาใหม่เข้าไปวันนี้เราจะผ่อนคลายจากการเรียนและเราจะมาอ่านนิยายหรือวันนี้เราจะมาฝึกพัฒนาจิตใจโดยไปอ่านหนังสือหรือวัสดุการอ่านที่ช่วยให้เรามีความคิดที่ดียิ่งขึ้นการกำหนดจุดประสงค์การอ่านนี่แหละครับเป็นการบังคับสมองและจิตใจไกลๆว่าเราต้องอ่านเพื่อให้ได้อะไรหรือเราต้องอ่านเพื่อให้บรรลุผลอะไรจากการอ่านครั้งนั้นแน่นอนครับถ้าเราจะอ่านนิยายเพื่อความสนุกเพลิดเพลินเราคงไม่ต้องจำข้อความทุกข้อความที่ตัวละครสองตัวสนทนากันนี่ไม่ต้องจำครับเห็นไหมฮะเราอ่านแล้วเราเพลิดเพลินเราอ่านแล้วเราใจเราหลุดเข้าไปอยู่ในสิ่งที่เราอ่านเราอ่านแล้วเราเกิดความผ่อนคลายอันนี้แสดงว่าตอบจุดประสงค์การอ่านครั้งนั้นละนะครับคราวนี้พอเรากำหนดจุดประสงค์แล้วเท่านั้นไม่พอเราต้องสำรวจข้อมูลด้วยนะครับว่าใครเขียนใครนะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นหลังจากสำรวจข้อมูลแล้วเราต้องศึกษาส่วนประกอบของเรื่องนะครับดูว่าสิ่งที่เรากำลังจะอ่านนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับมีคำนำไหมนักศึกษาจะมักจะข้ามคำนำนะครับแต่คำนำจะบอกสาระบางส่วนที่สำคัญเช่นเราเคยอ่านหนังสือเรื่องเนี้ยมาแล้วคำนำเขาบอกเลยเรื่องนี้พอพิมพ์ใหม่ปุ๊บปีนี้บอกหนังสือเรื่องนี้หนังสือในการพิมพ์ครั้งนี้พิมพ์เหมือนเดิมทุกประการนั่นแปลว่าเราอาจจะไม่ต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ก็ได้นะครับแต่พอเราอ่านคำนำแล้วเขาบอกหนังสือเรื่องนี้มีการปรับปรุงเนื้อหาในทุกบทและเขียนเนื้อหาเพิ่มใหม่อีก2บทโอ้แสดงว่าหนังสือเล่มเดิมของเราอาจจะเริ่มล้าสมัยแล้วเราต้องอาจจะต้องลงมืออ่านในส่วนที่เรายังไม่มีเนื้อหานั้นเห็นไหมครับแต่ละส่วนเราต้องศึกษาก่อนนะครับคราวนี้หลังจากนั้นจึงเข้ามาสู่สิ่งที่นักศึกษาคุ้นเคยก็คือลงมืออ่านอย่างมีสมาธิผมใช้คำว่ามีสมาธินะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราไม่มีสมาธิเราจะเก็บสาระไม่ได้หรือเมื่อไหร่ก็ตามเราจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการอ่านเราจะเสียเวลาไปโดยเปล่าๆเพราะใจเราไม่ได้อยู่หรือสมาธิเราไม่ได้อยู่กับสิ่งที่เราอ่านนะครับคราวนี้หลักการอ่านต่อมาก็คือต้องรู้จักตั้งคำถามเพื่อทบทวนเห็นไหมฮะผมจะย้ำว่าต้องทบทวนเสมอนะครับเพราะอะไรเพราะทำให้เราย้ำกับตัวเองว่าเรากำลังอ่านเรื่องนี้เนื้อหาสำคัญเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราอ่านนั้นเราตอบวัตถุประสงค์เพื่อเติมความรู้หรือเราอ่านเพื่อเราจะเอาไปใช้ประโยชน์อันนี้แหละครับจะทำให้เราไม่หลงประเด็นจากการอ่านนักศึกษาหลายคนเมื่อลงมืออ่านปุ๊บอ่านไปสักหน้าสองหน้าเอ๊ะเรากำลังอ่านเรื่องอะไรอยู่นั่นแปลว่าเราไม่ได้มีสมาธิจากการอ่านเท่านั้นไม่พอนั่นแปลว่าเราไม่เคยทบทวนกับตัวเองเลยว่าหัวข้อนี้เราอ่านนะเราได้อะไรจากการอ่านหรือเราได้รับสาระสำคัญจากเรื่องที่อ่านคืออะไรซึ่งตรงนี้ล่ะครับเป็นหลักการอ่านที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องไปฝึกพัฒนานะครับผมย้ำเสมอว่าขั้นตอนที่นักศึกษาเปิดหนังสือแล้วลงมืออ่านเลยนั้นเป็นขั้นตอนที่4แล้วนะครับเราจะต้องไม่ข้ามขั้นในการอ่านนะครับคราวนี้ในตอนที่2เนี่ยนะครับเขาก็จะพูดถึงเรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านซึ่งแน่นอนครับหลักการอ่านทั้ง4นะครับทักษะก็คือการอ่านจับใจความการอ่านวิเคราะห์การอ่านวินิจการอ่านวิจารณ์นักศึกษาจะต้องไม่ลืมหลักการอ่านที่ผมได้บรรยายไปก่อนหน้านั้นนะครับแน่นอนครับว่าการอ่านจับใจความก็มีลักษณะที่ต่างจากการอ่านวิเคราะห์นะครับคราวนี้เราลองมาดูว่าการอ่านจับใจความผมจะอธิบายในส่วนที่สำคัญ

เฉพาะบางประเภทเท่านั้นนะครับการอ่านจับใจความก็คือการอ่านเพื่อหาเนื้อหาหลักหรืออ่านเพื่อหาใจความหลักนะครับใจความหลักนั้นอาจจะเป็นประโยคหรือใจความหลักนั้นเป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องควานหาเอาเองจากการอ่านก็ได้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับการอ่านจับใจความมุ่งเพื่อที่จะจับสาระของสิ่งที่อ่านเท่านั้นนะครับหาอะไรอ่านจบแล้วเรารู้ว่าสาระหลักคืออะไรสาระรองคืออะไรนะครับนักศึกษาที่ทำข้อสอบได้มากนะครับเพราะเขาจับประเด็นจากการอ่านหรือจับใจความสำคัญจากการอ่านได้มากในขณะที่นักศึกษาเข้าไปอ่านแล้วมันงงไปหมดเลยข้อนี้ก็ถูกตัวลวงนี้ก็ถูกตัวเลือกนี้ก็ใช่นั่นแปลว่าเราจับสาระหลักอย่างไม่แม่นนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับการอ่านจับใจความจะนำไปซึ่งอีกทักษะหนึ่งของการใช้ภาษาคือการสรุปความซึ่งการสรุปความเป็นการใช้ภาษาที่จำเป็นสำหรับการเรียนในมสท. อย่างยิ่งเพราะนักศึกษาจะเห็นได้ว่าหนังสือของเรานั้นเล่มหนาทีเดียวแต่เราจะทำอย่างไรล่ะที่จะสกัดเอาความรู้ออกมาต้องใช้การสรุปความการสรุปความนั้นได้มาจากการอ่านจับใจความครับรู้ว่าส่วนไหนเป็นใจความหลักเอาใจความหลักนั้นแหละครับมาสรุปเป็นสาระสำคัญหรือสรุปความของเรื่องนะครับคราวนี้เราลองดูอ้าวตัวอย่างนะครับข้อความบอกว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาผ่านระบบการศึกษาทางไกลก่อตั้งเมื่อวันที่5กันยาพ.ศ. 2521และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเมื่อวันที่1ธันวาคมพ.ศ. 2523สาขาวิชาที่เปิดสอน3สาขาวิชาแรกคือศิลปศาสตร์ศึกษาศาสตร์และวิทยาการจัดการและได้เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นตามลำดับจนปัจจุบันมีสาขาวิชาทั้งสิ้น12สาขาวิชาเห็นไหมครับนักศึกษาข้อความมีจำนวนมากเลยแต่เมื่อเราอ่านเพื่อจับใจความหรือเพื่อจะไปสรุปความนักศึกษาต้องรู้ว่าใจความหลักของข้อความเนี่ยที่มีทั้งหมด7บรรทัดเนี่ยใจความหลักมีอยู่เพียงแค่บรรทัดครึ่งนี้เองที่เป็นตัวอักษรสีเหลืองนะครับเมื่อนักศึกษาอ่านจบแล้วต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือใจความหลักของเรื่องนี้อะไรคือสาระรองอะไรคือรายละเอียดแน่นอนครับสาระรองกับรายละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเรามีเวลาไม่พอเราจะไม่เลือกอ่านนะครับคราวนี้ผมจะพูดถึงการอ่านอีกประเภทหนึ่งคือการอ่านวิเคราะห์นะครับการอ่านวิเคราะห์เนี่ยจะต่อเนื่องจากในหน่วยที่เราได้พูดถึงเรื่องข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นแล้วเพราะการอ่านวิเคราะห์นั้นจะเป็นการอ่านเพื่อแยกแยะว่าเรื่องที่เราอ่านนั้นเป็นสารประเภทไหนประเภทใดนะครับสารประเภทใดสารนั้นอาจจะแบ่งเป็นร้อยแก้วร้อยกรองหรือถ้าเรารู้ว่าเป็นร้อยแก้วแล้วร้อยแก้วนี้เป็นประเภทย่อยไหนเป็นข่าวเป็นบทความหรือเป็นเรื่องปกิณกะนะครับมีรูปแบบอย่างไรมีเนื้อหาอย่างไรส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อคิดเห็นและมีการใช้ภาษาที่เหมาะกับงานเขียนนั้นหรือไม่นะครับในการอ่านวิเคราะห์นักศึกษาจำเป็นต้องแยกแยะให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับในการเรียนครั้งนี้ผมไม่ได้หวังว่านักศึกษาอ่านจบแล้ววิเคราะห์ได้ทั้งหมดแต่หลังจากที่นักศึกษาฟังคำบรรยายในครั้งนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาเข้าใจแล้วว่าอ๋อพอเราจะวิเคราะห์เราวิเคราะห์อะไรบ้างเราวิเคราะห์สิ่งที่อ่านวิเคราะห์ออกมาเป็นสารนี้เป็นประเภทไหนมีรูปแบบอย่างไรใช้ภาษาอย่างไรส่วนไหนเป็นข้อเท็จจริงส่วนไหนเป็นข้อคิดเห็นนะครับส่วนการอ่านอีก2ประเภทคือการอ่านวินิจและการอ่านเพื่อวิจารณ์
นะครับใช้หลักการอ่านพื้นฐานที่ผมได้สอนมาแล้วเพียงแต่เติมในรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นไปนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาที่มาฟังคำบรรยายเรื่องของทักษะการอ่านในวันนี้เนี่ยเรารู้และเราตระหนักแล้วว่าก่อนที่เราจะเปิดหนังสือ

0: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับ ท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2500

0: 1567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายและวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายจากนั้นผู้แทนผู้สำเร็จการศึกษานำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า
1: ข้าพเจ้ารับพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนาวินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จผู้ที่จะเป็นนายทหารที่ดีควรจะต้องมีความรู้พื้นฐานอย่างน้อย3ประการประกอบกันคือความรู้ในวิชาวิทยาการทางทหารอย่างลึกซึ้งความรู้ทั่วไปอันกว้างขวางเหมาะสมแก่กาลสมัยและความรู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตใจสำนึกในคุณธรรมจึงขอให้นายทหารทุกคนมันเสริมสร้างความรู้ดังกล่าวจากที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ให้เจริญงอกงามขึ้นไปพร้อมอวยพรให้นายทหารใหม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการและมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอที่2อิบฮัชฮุนไนแห่งราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อมั่นว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วม

เมื่อระหว่างกันไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับโลกเชฟ2026วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28หรือการประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลชั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมมากกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวด์นิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษโดยดร.ซิโมเน่คัมพาน่าในหัวข้อ HEP and Scientific Computing Future และศาสตราจารย์จาก Swiss Federal Institute of Technology Lausanne ในหัวข้อ From Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics ซึ่งสะท้อนความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:24 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแขนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนขมารามจังหวัดราชบุรีวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาจบแล้วสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประเคนผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับประกอบและถวายอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

0: องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชวันนี้เวลา 13:50 น.ณ วัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวัชราธรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระปริยัติวัชราธรเป็นพระราชวัชราธรบวรปริยกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปคือพระครูปลัด1รูปพระครูสังฆรักษ์1รูปพระครูสมุ1รูปและพระครูใบดีกา1รูปตั้งแต่วันที่7พฤษภาคม2569พระราชวัชราธรนามเดิมคือสมภูมิร่มโพทองเกิดวันที่21มีนาคม2513ที่บ้านสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่ออายุครบ20ปีได้อุปสมบทที่วัดสาลีได้ศึกษาพระปริยัติธรรมและกรรมฐานจากพระเกจิอาจารย์สายไทยและมอญหลายรูปในปี2568สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรโดยใช้ศัพท์วิชาต่างๆที่ร่ำเรียนมาช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นที่พึ่งทางใจแก่ญาติโยมทั้งยังมีบทบาทในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนเพื่อถ่ายทอดหลักธรรมไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมากขึ้นปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยและเป็นเลขานุการรองแม่กองบาลีสนามหลวงจำหนใต้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทชัฟสามัคคีประกันภัยจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลมการักษ์จังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยและโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดป่าสัทธารวมวัดสุทธาจินดาวัดวะผู่แก้ววัดศาลาลอยสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเท่าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสถาบันกันตนาและนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น9สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO บริษัท Korea Surgery Service Thailand และบริษัท Secret Amulet 159จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางไผ่วัดสมรโกฏจังหวัดนนทบุรีวัดโพศีขุนเมืองจังหวัดอุดรธานีวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดรและอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปเ วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดกาญจนบุรีและบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดทางนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์วันนี้ที่โรงแรม Royal River กรุงเทพเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้นผ่านช่องทางออนไลน์ RPK Live Creators ราชประชาซุปตาติดเลนส์มีนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมในพิธีการอบรมดังกล่าวมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคม2569มีครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เข้าร่วมอบรมจำนวน18ทีมรวมจำนวน72คนเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนและครูเพื่อฝึกทักษะการเป็นนักสร้างสรรค์เนื้อหาบนโลกออนไลน์เพิ่มทักษะการสื่อสารและเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักไลฟ์สดมืออาชีพโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอบรมให้ความรู้ในการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นักสร้างเนื้อหาบนแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียต่างๆเช่น TikTok พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการฝึกทำคลิปสร้างคอนเทนต์จากการทัศนศึกษานอกสถานที่ซึ่งโครงการมีความคาดหวังให้เด็กรุ่นใหม่ผลิตสื่อที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เป็นนักเล่าเรื่องมีทักษะการผลิตคลิปวิดีโอเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียและเป็นอีกเส้นทางอาชีพได้ในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ต พร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
5: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของขบวนกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนตักประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่

ไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อมวลชนหน่วยที่8ก็จะพูดคุยกันเรื่องสื่อใหม่นะคะเราก็จะแบ่งเป็น3ตอนนะคะตอนแรกจะพูดถึงความหมายคุณลักษณะแล้วก็พัฒนาการของสื่อใหม่เพราะว่านักศึกษาบางคนก็อาจจะไม่ค่อยทราบว่าตกลงสื่อใหม่สื่อเก่านี่มันคืออะไรนะคะสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงแล้วก็สื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมนะคะถ้าหากนักศึกษาเนี่ยอ่านครบนะคะทั้ง3ตอนเนี่ยรับรองเลยว่ากระจ่างนะคะในแนวคิดเนี่ยครูก็ได้พูดถึงว่านิยามสื่อใหม่เนี่ยโดยสรุปนะคะจากอาจารย์ท่านนี้ที่กล่าวถึงนะคะชื่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะอยู่มหาวิทยาลัยที่นู่นก็เป็นผู้ที่เขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องสื่อใหม่ไว้มากมายนะคะก็ได้นิยามสื่อใหม่ว่าหมายถึงสื่อที่มีการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็ใช้รหัสดิจิตอลซึ่งเกิดขึ้นในช่วงรอยต่อของศตวรรษที่20และ21ก็คือเกิดขึ้นมาไม่นานนะคะถ้าเป็นสื่อเก่าก็คือเราอาจจะใช้มานานแล้วนะคะสื่อใหม่ก็ไม่นานนี้คุณลักษณะของสื่อใหม่ก็ได้แก่มีการบูรณาการมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการเข้ารหัสดิจิตอลนั่นเองนะคะคุณสมบัติของสื่อใหม่เชิงสังคมวัฒนธรรมก็คือมีความเป็นนวัตกรรมมีลักษณะของการหลอมรวมมีอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ใช้กันเยอะแยะนำไปปรับใช้ได้มีความเป็นเครือข่ายเชื่อมต่อกันได้แล้วก็มีความเป็นสากลมีการโอนถ่ายวัฒนธรรมนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะไปกันได้ทุกแห่งทั่วโลกแล้วก็มีความไม่เท่าเทียมกันไม่เท่าเทียมกันเพราะอะไรคะบางคนมีใช้บางคนไม่มีใช้ก็อาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันได้เช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็มีการกล่าวถึงสื่อใหม่

ในการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะเพราะว่าก็จะเป็นการแพร่ภาพกระจายเสียงที่เปลี่ยนไปผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งครูก็ได้เกริ่นไว้ในหน่วยที่7แล้วพูดถึงเรื่อง OTT หรือว่า Over the Top หรือว่าการให้บริการภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะก็ผู้ให้บริการ OTT นั้นไม่ได้เป็นเจ้าของโครงข่ายไม่ได้เป็นเจ้าของอินเทอร์เน็ตเลยนะคะไม่ต้องลงทุนเรื่องโครงข่ายสัญญาณเลยแต่เขามีรูปแบบการทำธุรกิจของผู้ให้บริการ OTT ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการให้บริการได้หลายรูปแบบคือเก็บมีรายได้จากการเก็บค่าสมาชิกมีการหารายได้จากการเก็บค่าบริการเป็นรายครั้งหารายได้จากการโฆษณาก็มีค่ะหรือว่าจากการเก็บค่าบริการเพิ่มเสริมเป็นพิเศษหรืออาจจะไม่หารายได้เลยก็ได้เป็นการให้บริการฟรีเพื่อให้ลูกค้าประจำของตัวเองอ่ะที่ดูทีวีอยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดูย้อนหลังหรือว่าเข้าถึงบริการ OTT ของตนได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะมีรูปแบบหลายประการนะคะแนวคิดอีกด้านนึงก็จะพูดถึงเรื่องการให้บริการโทรคมนาคมที่เป็นสื่อใหม่เพราะว่าเราใช้โทรศัพท์กันมานานมากนะคะในยุค 1G 2G 3G 4G 5G เราก็จะมีการพูดถึงว่าปัจจุบันนี้นะคะการให้บริการ 5G ทำอะไรได้บ้างที่จะมาเป็นสื่อใหม่แล้วก็นำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนได้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็มีการกล่าวถึงเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า IoT ซึ่งก็มีการดำเนินการให้บริการแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แพร่หลายมากนักในประเทศไทยหรือว่าเราก็ยังไม่ทันสังเกตเห็นเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งก็คือเราจะมีระบบโครงข่ายที่รองรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อุปกรณ์ในครัวในบ้านนะคะในรถยนต์หรือว่าเอาไปใช้ในการให้บริการทางการแพทย์ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะการเกษตรทุกอย่างเลยสามารถเชื่อมต่อกันได้หมดนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะพูดกันถึงเรื่องสื่อใหม่ทีนี้ในตอนแรกเนี่ยในตอนที่ 8.1 เราจะพูดถึงความหมายคุณลักษณะและพัฒนาการของสื่อใหม่นะคะก็แบ่งเป็น3เรื่องนะคะเรามาดูสิคะสื่อใหม่มีความหมายครอบคลุมถึงการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีดิจิตอลอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากทีเดียวนะคะเราพูดถึงเราเห็นเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเครือข่ายหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่20ก็ใกล้ๆกับใกล้ๆคศ2000นะคะเทคโนโลยีที่ถูกนิยามว่าเป็นสื่อใหม่ส่วนมากเนี่ยจะมีคุณลักษณะที่บีบอัดสัญญาณได้เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายได้ทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็มีความเป็นกลางหมายถึงอะไรคะลองดูสิคะอย่างเช่นครูคลิกเข้าไปเนี่ยเราดูทีวีซึ่งเป็นสื่อเก่าทีวีดั้งเดิมในระบบแอนะล็อกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรได้คือเราเป็นผู้รับฝ่ายเดียวสถานีส่งอะไรให้เรามาดูเราก็นั่งดูตามนั้นตามเวลานั้นเราเลือกอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นทีวีดิจิตอลนะคะถ้ามีการให้บริการเนี่ยเราสามารถที่จะมีอินเตอร์แอคทิวิตี้หรือว่ามีปฏิสัมพันธ์แล้วก็สามารถที่จะส่งสัญญาณกลับไปได้เช่นถ้าเขาโหวตเลือกในรายการนี้จะให้ใครเป็นผู้ชนะในระบบทีวีดิจิตอลเนี่ยที่สมบูรณ์นะคะเราสามารถที่จะกดนะคะกดรีโมทในมือเราเนี่ยสามารถที่จะส่งย้อนกลับไปได้หรือพูดถึงปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นการใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กดเลือกอะไรก็ได้นะคะกดเลือกกดไม่เลือกอะไรก็ได้หมดนะคะเราจะเหมือนกับเป็นมีคนใช้เปรียบเสมือนมีคนใช้คอมพิวเตอร์อยู่อีกด้านหนึ่งตอบโต้ตอบกับเราตลอดเวลาหรือก็อาจจะมีคนจริงๆก็ได้เช่นเพื่อนเรานะคะหรือว่าคนอื่นๆที่คุยกับเราผ่านไลน์นะคะผ่านเว็บบอร์ดต่างๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ถึงเป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่ซึ่งสื่อเก่าไม่สามารถที่จะทำได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เราเห็นเครือข่ายโซเชียลมีเดียเราไม่ต้องคุยกับใครต่อใครเพียงคนเดียวแต่เราสามารถที่จะคุยกับคนทั่วโลกได้เลยอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่นะคะทีนี้สื่อใหม่เนี่ยก็เขาก็บอกว่าหมายความถึงอินเทอร์เน็ตก็ได้ไซต์มัลติมีเดียซีดีลอมดีวีดีใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสื่อใหม่ได้หมดนะคะและสื่อใหม่ไม่ได้หมายความรวมถึงรายการโทรทัศน์ภาพยนตร์วารสารหนังสือหรือสิ่งพิมพ์แบบเดิมแต่ถ้าหากว่าเป็นทีวีดิจิตอลนี่ก็ถือว่าเป็นสื่อใหม่ได้เพราะว่าเป็นระบบดิจิตอลซึ่งเราสามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะคะ

กับรายการต่างๆได้ในอนาคตนะคะโดยคุณลักษณะของความเป็นดิจิตอลแล้วนะคะก็ตามนิยามของที่อาจารย์ฟานไดค์ได้กล่าวถึงก็สรุปจากคุณลักษณะนะคะว่าจะต้องมีนักศึกษาคงเคยได้ยินคำว่าหลอมรวมสื่อใช่ไหมคะซึ่งเป็นคุณลักษณะของสื่อใหม่ประการหนึ่งเนี่ยนะคะกระบวนการหลอมรวมสื่อหรือภาษาอังกฤษที่เราเรียกกันว่า convergence เนี่ยนะคะก็จะเป็นการหลอมรวมของสื่อประเภทข้อมูลนะคะหรือว่า data communication บวกกับสื่อการสื่อสารทางไกลนะคะหรือที่เราเรียกว่า telecommunication แล้วก็สื่อประเภทสื่อสารมวลชนหรือว่า mass communication เข้ามารวมกันได้ยังไงนะคะภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นการนำเสนอวิวัฒนาการเมื่อ40ปีมาแล้วย้อนประมาณ40ปีมาแล้วย้อนหลังไปนะคะเราก็จะมีคอมพิวเตอร์นี่แหละค่ะคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กซึ่งแต่ก่อนก็ไม่สามารถที่จะส่งdata หรือว่าข้อมูลอะไรได้มากนักก็พัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งสามารถที่จะอินเทอร์เน็ตส่งข้อมูลได้น้อยจนกระทั่งส่งได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกันได้มากขึ้นนะคะส่วนโทรศัพท์สมัยก่อนก็เป็นโทรศัพท์ที่วิ่งผ่านสายในระบบต่างๆ ISDN DSL อะไรต่อมีอะไรจนกระทั่งเป็นสายใหญ่ๆไฟเบอร์ออปติกที่เราเรียกว่า Information Super Highway นะคะเช่นเดียวกันค่ะเทคโนโลยีวิทยุโทรทัศน์ก็เช่นเดียวกันแล้วก็มีวิวัฒนาการมาเป็นเคเบิลมีผ่านดาวเทียมอะไรต่างๆอย่างเงี้ยจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยก็จะมีการมีปฏิสัมพันธ์ก็คือสามารถส่งไปส่งกลับได้นะคะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็มีการหลอมรวมกันนะคะในบางระยะเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะทำงานด้วยกันหมดจนบางครั้งเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราใช้เนี่ยตกลงเป็นสื่อสารมวลชนหรือว่าเป็นเทเลคอมมิวนิเคชันหรือเป็นการให้บริการข้อมูลแบบคอมพิวเตอร์กันแน่หรือเป็นโทรศัพท์เพราะอะไรคะเราดูทีวีแต่เราก็ดูบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันเราก็ส่งข้อมูลต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้ดังนั้นเทคโนโลยีมันก็จึงเกิดการหลอมรวมโดยที่หลักนั้นมาจากเทคโนโลยี3กลุ่มนั่นเองค่ะลองดูนะคะไอ้กระบวนการหลอมรวมเนี่ยที่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยนะคะเดิมเนี่ยเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศตอนที่เขายังเป็นคอมพิวเตอร์หรือว่าเป็น IT เป็น Data Communication พอมี Mass Communication Telecommunication เข้าไปผสมการหลอมรวมเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดการประมวลผลในตัวได้แล้วก็สื่อสารกันได้ด้วยส่งข้อมูลต่างๆได้ด้วยก็เลยกลายเป็น ICT นะคะหรือว่าชื่อเดิมเราเรียก IT ตัว C นี่คือ Communication ซึ่งมาอยู่ตรงกลางเขาก็บอกว่าพัฒนาการของการพัฒนา ICT ในโลกนี้จะเห็นว่าเติบโตขึ้นอย่างมากเลยค่ะในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะการเติบโตเนี่ยนะคะจากที่เขาแสดงนะคะโมบายเซลลูลาร์เทเลโฟนจำนวนผู้ที่ใช้โมบายเนี่ยจะเติบโตสูงขึ้นมากนะคะในขณะที่โทรศัพท์แบบประเภทฟิกซ์โฟนนะคะพวกที่ใช้โทรศัพท์บ้านเนี่ยต่ำลงเห็นไหมคะเส้นมันจะน้อยลงในสมัยก่อนใช้โทรศัพท์แบบนั้นแต่สมัยนี้เราใช้โทรศัพท์โมบายกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิวัฒนาการของ ICT เนี่ยมองเห็นแล้วก็ประเมินได้ว่าทิศทางของโลกเนี่ยจะไปทางไหนนะคะทีนี้พอในตอนที่2เนี่ยเราก็จะมาลงให้เห็นชัดแล้วว่าสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพและกระจายเสียงเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างแล้วก็จะแบ่งเป็นระบบโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินแล้วก็มีการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT แล้วเราก็จะกล่าวถึงปัญหาอุปสรรคแนวโน้มของสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงนะคะนักศึกษาอย่าลืมนะคะว่าต้องไปอ่านเพิ่มเติมว่ารายละเอียดมีเยอะแยะเลยแล้วก็มีภาพประกอบเพื่อที่ให้เราเนี่ยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาวิชาซึ่งครูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยนักศึกษาอาจจะเรามีความหลากหลายบางท่านก็อาจจะมีอายุมากหน่อยหรือว่าไม่ค่อยคุ้นกับเทคโนโลยีนะคะก็จงอ่านซ้ำแล้วก็ดูภาพนะคะในตอนนี้เราจะพูดถึงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินซึ่งในตอนที่ในหน่วยที่7แล้วก็มีกล่าวถึงบ้างแล้วเล็กน้อยนะคะทีนี้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินเนี่ย
เราก็จะหมายถึงโทรทัศน์ภาคพื้นดินคือหมายถึงที่เรามีเสาอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่ส่งผ่านอากาศนะคะส่งสัญญาณในระบบดิจิตอลเนี่ยทำให้มีคุณสมบัติแตกต่างจากโทรทัศน์ระบบแอนาล็อกแบบเดิมเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยสามารถช่วยบีบอัดสัญญาณทำให้สามารถใช้คลื่นความถี่ได้มากช่องกว่าอันนี้เราก็พูดไปแล้วนะคะในหน่วยที่7แล้วก็สามารถนำคลื่นความถี่ไปใช้ในกิจการอื่นๆที่จำเป็นได้นะคะเช่นเพื่อความมั่นคงความปลอดภัยทำให้มีการใช้ทรัพยากรที่มีคุณค่าให้คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิมโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยเราก็จะให้บริการหลักๆเป็น2รูปแบบก็คือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดตามมาตรฐานเราจะเรียกว่าระบบ SD หรือว่า Standard Definition ถ้าหากว่าเราเคยได้ยินนะคะหรือว่าโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดสูงที่เราเรียกว่าระบบ HD หรือว่า High Definition ทีนี้ถามว่าถ้าหากคมชัดสูงแล้วมันดียังไงอ้าวมันก็จะมีภาพที่ดีคมชัดกว่าแล้วก็จะมีเสียงที่คมชัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่ครูกล่าวถึงว่าประโยชน์ของการออกอากาศในระบบดิจิตอลเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะทำให้คลื่นความถี่ที่เหลือเนี่ยสามารถเอาไปใช้แบบอื่นเช่นใช้เพื่อความมั่นคงนะคะความปลอดภัยเช่นในกรณีเอาไปใช้เป็นช่องวิทยุนะคะการสื่อสารเพื่อที่จะเตือนภัยเวลาเกิดสึนามิขึ้นหรือว่าอาจจะเอาไปใช้เป็นการสื่อสารในรถแท็กซี่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเราอาจจะไม่เคยมีมาก่อนในระบบแอนาล็อกเพราะว่าเราไม่มีช่องสัญญาณที่จะนำไปใช้แต่พอเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลโทรทัศน์ดิจิตอลแล้วจะมีคลื่นความถี่ที่เหลือเอาไปใช้พัฒนาให้มันเกิดประโยชน์กับสังคมความมั่นคงของประเทศชาติได้อีกมากมายนะคะมาทีนี้พอพูดถึงทีวีดิจิตอลแล้วเนี่ยก็ระบบความคมชัดจะเป็นมาตรฐานหรือจะเป็นความคมชัดสูงก็แล้วแต่นะคะอันนั้นก็เป็นระบบทีวีที่ออกอากาศแบบเป็นทีวีที่เราเรียกว่าฟรีทีวีนะคะทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าหากว่าทีวีที่เราผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราไม่ได้ผ่านขึ้นความถี่ทางอากาศละเราก็มาดูว่าการแพร่ภาพและเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือว่า OTT นะคะนักศึกษาที่ยังไม่คุ้นเนี่ยต่อไปนี้ท่านก็จะคุ้นกับคำนี้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าจำนวนการเติบโตของ OTT เนี่ยมีจำนวนมากจริงๆนะคะแล้วก็เติบโตอย่างรวดเร็วในขณะที่การเติบโตของผู้ชมรายการโทรทัศน์ธรรมดาเนี่ยเติบโตช้ามากเลยเพราะว่าคนหันไปหาชมทีวีที่ให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นแล้วนะคะ OTT ก็หมายถึงการส่งวิดีโอหรือโทรทัศน์หรือโปรแกรมประยุกต์แอปพลิเคชันต่างๆมาทางเครื่องรับโดยการผ่านอินเทอร์เน็ตแทนที่จะมาทางโทรทัศน์ภาคพื้นดินแบบเดิมนะคะภาคพื้นดินที่เราเรียกว่า Over the Air หรือว่า OTA นะคะก็ OTT กับ OTA ก็มีความคล้ายคลึงกันแต่ว่า OTA ก็เป็นการส่งโปรแกรมรหัสควบคุมการอัปเดตซอฟต์แวร์มาทางดาวเทียมหรือว่าทางอากาศแต่ OTT นี่คือต้องมาทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าผู้ให้บริการ OTT ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณเองนะคะก็ได้เปรียบอีกเราไม่ต้องลงทุนโครงข่ายสัญญาณในขณะที่ผู้ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแบบฟรีทีวีที่ผ่านอากาศนะจะต้องลงทุนนะคะค่าโครงข่ายด้วยนะคะอันนี้ OTT ก็มาแบบได้เปรียบเลยนะคะลองดูสิคะว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยการให้บริการ OTT เขานับเป็นครัวเรือนนะคะก็มีการภายใน2ปีก็มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีการเติบโตจากนะคะครัวเรือน 50,000 กว่าครัวเรือนตอนนี้ก็เป็น 60,000 กว่าแล้วนะคะใน2ปีที่ผ่านมาความนิยมก็ยังได้รับความนิยมสูงแล้วก็ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะผู้ให้บริการที่ครอบครองตลาดอยู่เป็นจำนวนมากเนี่ยจะเห็นว่ามีผู้ให้บริการเราอาจจะคุ้นแล้วเพราะเมืองไทยพวกนี้ก็มานะคะ Netflix นะคะพอเราบอกเอ้ยดูหนังอย่าง OTT บางคนไม่รู้จัก OTT อะไรอะแต่ว่ารู้จัก Netflix นะคะบอกว่าเอ้ยดูรายการ Netflix ถึงให้บริการหนังนะคะครองตลาดอยู่ถึง 78.8% เลย YouTube เราดู YouTube มันก็เป็น OTT ประเภทหนึ่งนะคะ Hulu หรือก็ Amazon Video อันนี้ก็เป็นการให้บริการในประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะมี Big 4ที่เขาเรียกว่า Big 4ก็คือ4เจ้ารายใหญ่ที่ให้บริการลองมาดูสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคม
สื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมแล้วก็จะพูดถึงพัฒนาการแล้วก็คุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือยุคใหม่แล้วก็มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งแล้วก็

มีปัญหาอุปสรรคและก็แนวโน้มของสื่อใหม่ด้านโทรคมนาคมนะคะก็เมื่อกี้ที่พูดถึงสื่อใหม่ด้านการแพร่ภาพกระจายเสียงเนี่ยครูก็ได้พูดถึงปัญหาอุปสรรคไปบ้างแล้วแหละเพราะที่บอกว่าทาง OTT มาแบบลอยลำใช้อินเทอร์เน็ตที่คนอื่นเป็นเจ้าของโครงข่ายตัวเองไม่ได้ใช้อะไรเลยรายการส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากเมืองนอกนะคะบางทีเนี่ยก็ลิขสิทธิ์ก็ยังไงอะไม่มีการเก็บภาษีด้วยนะคะลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะมีผู้ให้บริการบางรายไม่ยอมจ่ายลิขสิทธิ์รายการที่เขาเอามาอะไรอย่างเงี้ยเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเราก็ยังต้องแก้อยู่ขณะนี้ยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับให้ชัดเจนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารู้ว่าทางด้านโทรคมนาคมมีปัญหาอุปสรรคแล้วก็มีแนวโน้มยังไงนะคะลองมาดูสิคะพัฒนาการของมือถือยังยุค 1G 2G 3G 4G 5G เนี่ยหลายๆท่านอาจจะเคยใช้โทรศัพท์มือถือแต่ยุค 1G นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือในระบบแอนะล็อกซึ่งใช้สื่อสารด้วยเสียงได้อย่างเดียวเราไม่เคยคิดเลยตอนสมัยที่เราใช้ 1G ไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งโทรศัพท์จะดูทีวีได้นะคะเพราะเราโทรศัพท์ฮัลโหลกันด้วยเสียงอย่างเดียวส่งข้อมูลก็ไม่ได้ด้วยค่ะจนกระทั่งกลายเป็นยุค 2G เนี่ยเราจะเริ่มส่งเท็กซ์เป็นข้อมูลหรือว่าฝากเสียงไว้ก็ได้นะคะหรือฝากข้อความไว้ก็พัฒนาขึ้นมาพอยุค 3G นี่เริ่มเชื่อมต่อกันได้ละนะคะเปิดต่ออินเทอร์เน็ตได้ก็ส่งข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะใช้บริการมัลติมีเดียต่างๆมีภาพเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็จะเห็นชัดนะคะยุค 4G นี่ก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยเราจะเห็นว่าที่เราใช้สมาร์ทโฟนกันต่างๆเนี่ยในปัจจุบันนี้นะคะโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเนี่ยทำงานได้เหมือนคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทีเดียวนะคะแล้วก็เชื่อมกับอุปกรณ์ IoT หรือว่า Internet of Things ได้นะคะจำไว้เลยนะคะ IoT Internet of Things กำลังมานะคะเราจะสั่งทุกอย่างผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของเราเลยนะคะนี่ก็ภาพนี่ก็เป็นภาพประกอบให้เห็นนะคะวิวัฒนาการจากโทรศัพท์ 1G ที่ใช้เสียงได้อย่างเดียวเครื่องเบิ่มเลยค่ะมา 2G รูปแบบก็จะสลิมหรือว่าเล็กลงผอมบางลงเรื่อยๆแล้ว 5G ที่เราพูดถึงกันเนี่ยว่าจะมาถึงเนี่ยเรากำลังพัฒนาต่างๆเพื่อที่จะรองรับระบบ 5G นี่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆนะคะนอกจากโทรศัพท์ต่อโทรศัพท์ด้วยกันนะคะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆของใช้ในบ้านก็ได้รถยนต์ก็ได้อะไรก็ได้นะคะเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะคะเราจะต้องเจอกันในไม่ช้านี้ลองมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งหรือว่า Internet of Things หรือว่า IoT นะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดก็เกี่ยวกับการใช้ระบบโครงข่ายที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆได้มากมายเลยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยกันก็ได้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของใช้ในบ้านลองคิดดูสิคะว่าถ้าหากว่าเราสั่งเราก็เห็นรถยนต์ไร้คนขับแล้วใช่ไหมคะเทคโนโลยีมันไปถึงขนาดนั้นแล้วเราลองคิดดูสิคะว่าสักวันหนึ่งเราขับรถเข้าบ้านเนี่ยเราสั่งจากมือถือในมือเราเนี่ยให้ประตูบ้านเปิดรอรับไม่ต้องมีใครคอยเปิดไม่ต้องกดแตรเสียงดังแล้วค่ะประตูบ้านเปิดนะคะรอรับเราเอารถเข้าเรียบร้อยประตูบ้านเปิดไม่ต้องกดเก่งไม่ต้องไขกุญแจก็จะเปิดนะคะระบบต้องรองรับด้วยนะคะไม่ใช่ว่ามีมือถืออยู่เครื่องเดียวจะสั่งโดยที่ระบบเราไม่ได้รองรับไม่ได้ก็ต้องไปแก้ไอ้ระบบต่างๆเซตระบบต่างๆในบ้านเราด้วยนะคะเข้าไปแอร์เปิดรออยู่แล้วค่ะไปถึงไม่ต้องไปกดเปิดนะคะเรารู้ว่าเราใกล้จะถึงบ้านแล้วก็สั่งไว้หรืออาจจะตั้งเวลาไว้ล่วงหน้านะคะก็ได้ทุกวันนี้มันก็มีระบบแบบนั้นอยู่แล้วหรือว่าในต่างประเทศก็มีมานานละในตู้เย็นอัจฉริยะอะไรแบบนี้ค่ะเขาจะรู้ว่าเราเคยซื้อของใส่เราเอาอะไรออกไปทานก็มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะรู้ว่าของอะไรขาดหายไปส่งสัญญาณไปได้ยังร้านขายของแล้วก็จะมีบริการมาส่งให้เราเพราะว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อของสรรพสิ่งต่างๆแบบนี้นะคะก็เราจะพบกับความตื่นเต้นในอนาคตอันใกล้นะคะประเทศไทยนี่ก็พัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้ช้าไปกว่าประเทศอื่นมากนักนะคะแต่ถ้าพูดถึงภาพใหญ่นอกเหนือจากการใช้ในครัวเรือนแล้วเนี่ยการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเนี่ยสามารถที่จะทำประโยชน์ได้หลายด้านเช่นเขาเรียกว่าการเกษตรแม่นยำหรือการเกษตรอัจฉริยะนะคะก็คือว่าสามารถที่จะกำหนดเวลารดน้ำกำหนดเวลาเก็บเกี่ยวกำหนดเวลาพัฒนาด้านการเกษตรต่างๆเนี่ยโดยใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กำลังคนมากเพราะว่าระบบอินเทอร์เน็ตจะไปสั่งการทำงานของเครื่องจักรต่างๆแทนเรานะคะหรือว่าอุตสาหกรรมในระบบ

คมนาคมจัดการโลจิสติกนะคะว่าอะไรจะต้องไปส่งอะไรถึงไหนเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็จัดการได้การสาธารณูปโภคสาธารณสุขอัจฉริยะก็เหมือนกันนะคะเทคโนโลยีการเงินเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าในธุรกิจต่างๆมีการจ้างคนน้อยลงเพราะอะไรคะเพราะไม่จำเป็นต้องใช้คนแล้วไงคะก็ใช้การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งเนี่ยเป็นตัวดำเนินการแทนนะคะปัญหาต่างๆในอนาคตต่างๆก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าในขณะที่คนของเราเนี่ยอาจจะมีความรู้ที่ยังไม่สามารถที่จะรองรับแล้วก็ใช้งานได้เต็มที่กับเทคโนโลยีเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพัฒนาทักษะของผู้ใช้งานด้วยปัญหาที่จะตามมาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่ามันจะทำให้คนตกงานอีกจำนวนหนึ่งนะคะว่าเพราะว่าไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นดังนั้นก็จะขอบอกให้นักศึกษาเข้าใจไว้ว่าเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยสื่อใหม่ที่พามาเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นต้องพัฒนาตัวเราเองด้วยนะคะก็พัฒนาตัวเองให้เท่าทันแล้วก็มีการพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะของเราเนี่ยให้เทียบกับใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ถ้าหากเราเป็นคนที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เป็นแล้วก็โดนปลดออกจากงานเพราะว่าใช้เทคโนโลยีใหม่ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาอีกด้านนึงซึ่งในประเทศด้อยพัฒนาหรือประเทศกำลังพัฒนาต่างๆก็จะมีปัญหาเหล่านี้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตามเทคโนโลยีเหล่านั้นทันแล้วก็อาจจะสามารถที่จะปรับตัวเองไปทำงานที่ใหม่ๆขึ้นมาได้อีกในอนาคตนะคะอันนั้นก็เป็นการสรุปเนื้อหาสำหรับหน่วยที่8เรื่องสื่อใหม่นะคะ

0: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับเป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาน่าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิทัลครับ
1: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: ชชนนีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ไรบ้าง
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่แสดงว่าน้องกิ๊บไม่เคยฟังเพลงของวง Take That ชื่อเพลง Back for Good เมื่อปี1995แน่ๆเลยค่ะ
0: โอ้1995ค่ะคุณผู้ชมปีนี้ปี2018แล้วค่ะพี่ปุ๋ย
1: แล้วค่ะ
0: ไม่มีเพลงร่วมสมัยกว่านี้แล้วหรอคะมันเก่ามากบอกอายุเลยค่ะ
1: อุ้ยคุณผู้ชมคะวันนี้น้องกิ๊บแรงใส่ปุ๋ยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องไปเคลียร์เรื่องนี้กันก่อนค่ะแต่วันนี้ปุ๋ยมีเพื่อนรักจะไปทานข้าวแล้วคงจะไม่ชวนน้องกิ๊บไปแล้วค่ะคุณผู้ชมคะปุ๋ยกิ๊บขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกับ English Corner กันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: Well, I hope you enjoyed today's show, but unfortunately, it's all the time that we have. If you have any comments or suggestions you would like to give us, send it to the address on the screen. I'm your host, Bukrit Thrayrat. See you next time on Hello English. สวัสดีครับ

สัปดาห์หน้าพบกับรายการ Hello English รายการภาษาอังกฤษสำหรับคุณเราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักการนวดหน้าด้วยตัวเองให้หน้าสวยและหน้าใสกับครูทันใครที่รักสวยรักงามห้ามพลาดนะครับและพูดคุยกับน้องเติร์ดที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงและการเดินแบบพร้อมกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนำมาใช้ในชีวิตประจำวันกับอาจารย์ปุ๋ยและอาจารย์คิดชมรายการ Hello English ได้ทาง STOU Channel กันนะครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: อยู่ที่ไหนก็ได้เรียนทางไกลกับมสท
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสทเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสทมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
14: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึง

0: เพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
4: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชุดวิชา41341นะคะกฎหมายวิธีสบัญญัติ1นะคะในหน่วยที่8นะคะผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะเป็นการศึกษาเรื่องนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษาจะต้องดูนะคะจะมีอยู่2หลักนะคะด้วยการ1คือหลักเกณฑ์การดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะแล้วก็ข้อยกเว้นที่ไม่เป็นการดําเนินกระบวนพิจารณาซ้ำค่ะเรามาดูเรื่องแรกนะคะหลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะจะอยู่ภายใต้มาตรา144นะคะนักศึกษาลองดูนะคะจะบัญญัติว่านะคะเมื่อใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดนะคะคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วนะคะห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นนะคะซึ่งในมาตรา144เนี่ยนะคะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยมันจะมีความหมายกว้างนะคะเนื่องจากเป็นการห้ามดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำทั้งศาลและก็คู่ความนะและอาจจะเกิดจากการที่คู่ความเนี่ยฟ้องเป็นอีกคดีหนึ่งนะคะแล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วนะคะหรืออาจจะเกิดจากการที่คู่ความหรือศาลนี้ยกคดีเดิมนะคะที่มีอยู่คดีเดียวขึ้นดำเนินกระบวนพิจารณาใหม่แล้วเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะมันก็จะแยกนะคะได้เป็นทั้งหมด2ประการใหญ่ๆนะคะก็คือ1นะคะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในอีกคดีหนึ่งนะกับอีกอันนึงก็คือเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในคดีเดิมนะคะทีนี้นักศึกษานะคะเรามาดูกรณีแรกก่อนนะคะหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะในเรามาดูอันแรกนะคะในอีกคดีหนึ่งนะคะจะมีหลักทั้งหมดนะคะอยู่ประมาณ 4-5 หลักนะคะก็คือ1นะทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกันนะคะ2ทั้ง2คดีเนี่ยมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะคะ3ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้ว 4. นะคะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วยังไม่ถึงที่สุดนะคะแล้วก็ต้องเข้าประการสุดท้ายนะคะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะเพราะนั้นเนี่ยการที่นักศึกษาจะพิจารณาว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือเปล่านะคะก็คือต้องเป็นไปตามทั้ง5หลักเกณฑ์นี้นะคะเรามาเริ่มกรณีแรกนะคะทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกันนะคืออะไรนะคะคำว่าคู่ความเดียวกันเนี่ยอาจเป็นกรณีที่2คดีนั้นนะคะจำเลยในคดี1กลับเป็นโจทย์อีกในคดี1นะคะส่วนโจทย์นะในคดีหลังในคดีดังกล่าวกลับเป็นจำเลยนะคะหรือแม้ว่าคู่ความ

้นเนี่ยจะอยู่ในฐานะที่เป็นคู่ความฝ่ายเดียวกันนะเช่นคดีกรอยู่ในฝ่ายโจทก์ด้วยกันหรือฝ่ายจำเลยด้วยกันนะคะเมื่อกลับมาดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีหลังอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ศาลได้วินิจฉัยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้เช่นกันนะคะนักศึกษาลองมาดูนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะกรณีที่เป็นคู่ความเดียวกันนะคะอาจารย์จะลองยกตัวอย่างฎีกาอันหนึ่งนะคะฎีกาที่208/2540นะคะคดีก่อนจำเลยฟ้องโจทผู้ให้เช่าเป็นจำเลยนะเรียกเงินค่ามัดจำการเช่าอาคารจากโจทศาลชั้นต้นนะคะวินิจฉัยว่าจำเลยได้ซ่อมแซมทรัพย์ที่เช่าตามสัญญาแล้วนะคะไม่ได้ค้างชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดสัญญานะพิพากษาให้โจทคืนเงินมัดจำให้แก่จำเลยนะคะโจทอุทธรนะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โจทก์จึงฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้นะคะขอให้จำเลยชำระค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าที่ค้างนะรวมทั้งค่าขาดประโยชน์ที่ไม่สามารถใช้อาคารที่ให้เช่ารวมทั้งค่าซ่อมอาคารที่จำเลยซ่อมไม่เสร็จนะคะโดยยอมให้หักกบลบหนี้ต่างๆนะคะเงินมัดจำที่จำเลยวางไว้แก่โจทก์ดังนี้นะคะนะนักศึกษาลองฟังดีๆนะคดีนี้กับคดีก่อนนะคะตัวโจทก์กับจำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันนะคะประเด็นแห่งคดีที่ต้องวินิจฉัยคดีนี้กับคดีก่อนนะคะเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัยอย่างเดียวกันว่าโจทหรือจำเลยเนี่ยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่นะคะเมื่อคดีดังกล่าวเนี่ยศาลชั้นต้นได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดนะคะแล้วว่าจำเลยคดีนี้ไม่ผิดสัญญานะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่โจทฟ้องจำเลยคดีนี้จึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างกรณีที่เป็นคู่ความเดียวกันนะคะเราไปดูเงื่อนไขที่2นะคะทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกันนะการพิจารณานะคะว่าทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเนี่ยเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่เนี่ยพิจารณาได้จากอะไรนะคะพิจารณาได้จากสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างอันเป็นหลักแห่งข้อหาในคำฟ้องนะคะถ้าเป็นเรื่องนะคะที่ต้องวินิจฉัยเกี่ยวกับสัญญาฉบับเดียวกันนะคะในเรื่องมูลคดีทั้ง2คดีว่าคู่ความฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญานะคะถือว่ามีประเด็นแห่งคดีเป็นแบบเดียวกันนะคะเราไปดูเงื่อนไขที่3นะคะเงื่อนไขที่3ก็คือศาลนะคะได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดี1แล้วนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยนะการที่จะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะก็จะต้องเป็นกรณีที่ศาลเนี่ยได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีใดคดีหนึ่งแล้วนั่นเองนะคะโดยอาจจะมีการทำเป็นรูปแบบแบบคำพิพากษานะคะหรือคำสั่งนะซึ่งอาจเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีก็ได้นะคะเงื่อนไขที่4นะคะคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วยังไม่ถึงที่สุดจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำได้นะคะก็คือคดีนั้นจะต้องยังไม่ถึงที่สุดนั่นเองนี่คือการแยกระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำกับเรื่องฟ้องซ้ำนะคะอันนี้นักศึกษาต้องดูดีๆนะคะซึ่งหลักเกณฑ์ที่ว่าอะไรเนี่ยที่คดีถึงที่สุดหรือยังไม่ถึงที่สุดเดี๋ยวนักศึกษานะคะเดี๋ยวเราจะได้ศึกษาต่อไปนะนะคะเรามาดูนะคะเงื่อนไขสุดท้ายนะคะก็คือมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะกรณีจะมีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะในอีกคดีหนึ่งโดยหลักก็คือต้องมีการฟ้องในคดีหลังนั่นเองนะคะนะอันนี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็คือเป็นหลักเกณฑ์การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะมาดูอีกนิดนึงการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะคะคืออะไรนะการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในกรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ห้ามทั้งศาลแล้วก็ห้ามทั้งคู่ความนะคะถ้าศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วนะคะต่อมามีการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีดังกล่าวอีกนะคะโดยมิได้ฟ้องเป็นคดีใหม่ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในคดีเดิมนะทีนี้เรามาดูสุดท้ายนะคะข้อยกเว้นอะไรบ้างนะคะที่ไม่เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะก็จะอยู่ในมาตรา44นะคะนักศึกษาไปดูเองก็คือจะอยู่ตั้งแต่อนุ1 2 3 4นั่นเองนะคะอาจารย์มีคำถามนะคะที่จะลองให้นักศึกษาลองทำดูนะเรามาดูข้อ1

นะคะข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะ 1. ทั้ง2คดีมีคู่ความเดียวกัน 2. ทั้ง2คดีมีประเด็นแห่งคดีเป็นอย่างเดียวกัน 3. ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดคดีหนึ่งแล้ว 4. คดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีแล้วถึงที่สุด 5. มีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในอีกคดีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์นะคำตอบของอาจารย์ก็คือข้อ4นะคะเพราะว่าหลักเกณฑ์ของการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเนี่ยมันต้องไม่ถึงที่สุดนะคะอ่ะเราไปดูข้อ2นะคะคดีแรกนะในจันทร์ฟ้องขับไล่นายอังคารออกจากที่ดินพิพาทนะคะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นนะต่อมานายอังคารฟ้องในจันทร์ให้ออกไปจากที่ดินพิพาทรายเดียวกันนะคะในจันทร์ให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นของตนหากศาลชั้นต้นในคดีหลังพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของในจันทร์ฟ้องของในจันทร์จะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะข้อ1ไม่ชอบเพราะเป็นฟ้องซ้ำข้อ2ไม่ชอบเพราะเป็นฟ้องซ้อนนะคะข้อ3ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำข้อ4ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าฟ้องนะคะก่อนที่คดีหลังจะมีคำพิพากษานะคะข้อสุดท้ายนะคะชอบด้วยกฎหมายเพราะตอนฟ้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยนะคะคำตอบของอาจารย์ข้อนี้นะคะก็คือข้อ3ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะว่ามันเข้าทุกองค์ประกอบที่อาจารย์สอนนะคะอ่ะนี่คือเป็นรายละเอียดนะคะของหน่วยที่8นะคะผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำค่ะในเรื่องนี้นะคะนักศึกษาจะแบ่งการศึกษาเป็นทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความนะคะ2คำพิพากษาหรือคำสั่งที่มีผลผูกพันบุคคลภายนอก3คำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะคะเรามาดูกรณีแรกกันก่อนเลยนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งผูกพันคู่ความเนี่ยคืออะไรนะคะจะอยู่ในมาตรา145วรรค1นะคะนักศึกษาไปลองอ่านมาตรากันเองนะคะแต่ว่าหลักเกณฑ์นะคะของมาตรา145วรรค1เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะจะนะผูกพันคู่ความนะคะในกระบวนการพิจารณาของศาลที่พิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะผูกพันเมื่อไหร่นะผูกพันนับตั้งแต่วันที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งจนถึงวันที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะกลับหรืองดเสียนั่นเองนะแล้วก็นะคะมาตรา145วรรค1เนี่ยนะคะเราเนี่ยจะอยู่ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยอุทธรณ์ฎีกาแล้วก็การพิจารณาใหม่ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนิดนึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะที่ผูกพันคู่ความทีนี้เรามาดูว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยมันมีผลผูกพันบุคคลภายนอกหรือไม่อย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยนักศึกษานะคะดูในมาตรา145วรรค2นะคะในมาตรา145วรรค2เนี่ยนะเขาจะบอกว่านะคะโดยปกติเนี่ยคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะจะไม่มีผลผูกพันบุคคลภายนอกนะเว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะถึงจะมีผลผูกพันภายบุคคลภายนอกนะทีนี้นะคะเราลองมาดูนิดนึงนะว่าหลักเกณฑ์นะคะ145วรรค2นะที่อาจารย์บอกไปแล้วมันไม่ผูกพันบุคคลภายนอกนะคะเรามาดูว่าเอ๊ะมันมีข้อยกเว้นอะไรไหมนะคะที่สามารถเนี่ยให้ผูกพันบุคคลภายนอกได้ด้วยนะคะข้อยกเว้นแรกเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นข้อยกเว้นตามมาตรา142นะคะวงเล็บ1นะเป็นเรื่องของคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์นะคะข้อยกเว้นที่2เนาะก็จะเป็นกรณีตามมาตรา245นะคะเป็นเรื่องคำพิพากษาหรือคำสั่งชั้นอุทธรณ์ที่ให้มีผลไปถึงคู่ความนะคะไปถึงคู่ความฝ่ายที่ไม่ได้อุทธรณ์ในคดีนะคะข้อยกเว้นที่3กรณีตามมาตรา366นะคะเป็นกรณีที่มีบุคคลเข้าเป็นผู้ประกันในศาลนะคะโดยทำเป็นหนังสือหรือโดยวิธีอื่นๆเพื่อการชำระหนี้ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะข้อยกเว้นที่4นะคำพิพากษาเกี่ยวด้วยฐานะนะคะหรือความสามารถของบุคคลหรือคำพิพากษาสั่งให้เลิกนิติบุคคลนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคำสั่งเรื่องล้มละลายหรือบุคคลภายนอกจะยกขึ้นอ้างหรือจะใช้ยันแก่บุคคลภายนอกเหล่านี้ก็ได้นะคะข้อยกเว้นถัดไปนะ

คะเป็นกรณีที่คำพิพากษาวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินใดๆนะเป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้นะคะเว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่านั่นเองนะคะนะคะเมื่อกี้นะคะที่อาจารย์สอนไปเนี่ยก็ดูว่าคำพิพากษาเนี่ยผูกพันใครบ้างคู่ความเนาะแล้วก็บุคคลภายนอกผูกพันไหมโดยหลักไม่ผูกพันนะคะแต่ว่าก็จะมีข้อยกเว้นได้นะถัดไปเป็นเรื่องสำคัญนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเป็นที่สุดนะคะจากการที่นักศึกษาเคยได้ศึกษาเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำที่บอกว่ามันจะมีบอกว่าเป็นคดีถึงที่สุดหรืออะไรก็ตามนะคะอะไรคือถึงที่สุดนะนักศึกษาต้องดูมาตรานี้แหละนะคะนี่คือหัวใจเลยนะมาตรา147นะคะเป็นมาตราที่จะบอกว่าอะไรเอ่ยที่ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดนะคะใน147เนี่ยนักศึกษาไปอ่านเอาตัวมาตราเองนะคะแต่อาจารย์จะสรุปให้ฟังนะว่าอะไรนะคะถือว่ามีคำพิพากษาเนี่ยเป็นที่สุดนะ 1.1 นะคะ 1. คำพิพากษาหรือคำสั่งซึ่งตามกฎหมายจะอุทธรณ์หรือฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้นะคะให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นนะคะตามมาตรา140วรรคท้ายนะคะต่อไปนะคะอะไรบ้างที่ถือว่าเป็นที่สุดนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นะคะแต่ไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้นะให้ถือว่าเป็นที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้นะคะนะคะ 3. คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาใหม่ได้และได้อุทธรณ์ฎีกาหรือร้องขอให้พิจารณาใหม่ภายในเวลาที่กำหนดไว้นะคะแต่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาหรือศาลชั้นต้นนั่นเองเนี่ยนะซึ่งพิจารณาเรื่องนั้นเนี่ยให้มีคำสั่งจำหน่ายคดีเสียจากระบบความนะคะสุดท้ายนะคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลฎีกาให้ถือว่าเป็นที่สุดนะคะตั้งแต่วันที่อ่านคำพิพากษาศาลฎีกานั่นเองนะโอเคทีนี้นะคะนักศึกษาลองมาดูว่ามีคำถามอะไรนะคะที่อาจารย์นำมาถามนักศึกษานะเรามาดูนะคะข้อ1นะผลของคำพิพากษาผูกพันบุคคลใด1ศาล2ผู้สืบสิทธิ์ของคู่ความนะคะ3โจทก์และจำเลย4คู่ความฝ่ายเดียวกัน5ถูกทุกข้อนะคะคำตอบก็คือถูกทุกข้อนะคะผลของคำพิพากษาก็คือผูกพันนั่นเอง1 2 3 4เป็นทั้งศาลด้วยนะคะเรามาดูที่ข้อ2ต่อนะคะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคำพิพากษาหรือคำที่ถึงที่สุดนะคะ1คำพิพากษาถึงที่สุดนะคะหมายถึงคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่มีกฎหมายห้ามอุทธรณ์2คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่มีกฎหมายห้ามฎีกานะคะ3คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลฎีกา4คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาศาลที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุดนะคะ5คำพิพากษาถึงที่สุดหมายถึงคำพิพากษาที่ศาลตัดสินว่าให้เป็นที่สุดนะคะข้อนี้คำตอบก็คือข้อ5นะคะนั่นเองนะคะสำหรับนะคะเนื้อหานะคะตอนนี้นะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะ ในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่นักศึกษานะคะจะต้องดูเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะคือ1หลักเกณฑ์การฟ้องซ้ํา2ข้อยกเว้นนะคะที่ไม่เป็นการฟ้องซ้ํานะคะเรามาดูอันแรกนะคะหลักเกณฑ์ที่เป็นการฟ้องซ้ําเนี่ยจะอยู่ในมาตรา148นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตราที่สําคัญมากนะคะมาตรา148เนาะคดีที่ได้มีคําพิพากษาหรือคําสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะห้ามมิให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเว้นแต่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์นะจะเป็นการฟ้องซ้ำได้นะคะจะต้องมี3เงื่อนไข1นะคะคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว2นะคะคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกัน3คดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยนะคะเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะนักศึกษาต้องระวังนิดนึงคำว่าคดีหลังกับคดีก่อนนะคะเวลาเจอข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยนักศึกษาจะต้องดูว่าอันไหนคือคดีหลังอันไหนคือคดีก่อนนะคะเรามาดูเงื่อนไขแรกนะคะ
คดีก่อนนะคะศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะการจะเป็นฟ้องซ้ำเนี่ยจะต้องมีการฟ้องคดีเป็น2คดีนะโดยคดีก่อนหรือคดีเดิมเนี่ยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว

แล้วนะคะแล้วคู่ความเดียวกันกลับมาฟ้องเป็นคดีหลังหรือคดีใหม่เป็นอีกคดีหนึ่งในประเด็นเดียวกันถ้าคดีก่อนเนี่ยศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วนะคะแต่คดียังไม่ถึงที่สุดนะคะการฟ้องคดีของโจทก์ในคดีหลังจะไม่ใช่ฟ้องซ้ำนะคะถ้าทั้งสองคดีนะโจทก์เป็นคนเดียวกันจำเลยคนเดียวกันโดยคดีก่อนอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะคะอันนี้จะเป็นฟ้องซ้อนนะแต่หากจำเลยคดีก่อนกลับเป็นโจทก์คดีก่อนกลับเป็นจำเลยนะคะกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะนักศึกษาต้องแยกให้ได้ฟ้องซ้ำการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือการฟ้องซ้อนนะคะคดีถึงที่สุดเมื่อใดนะก็คือเป็นไปตามมาตรา147นั่นเองนะคะคำพิพากษาศาลฎีกานะคะที่ยังไม่ได้อ่านให้คู่ความฟังยังไม่มีผลเป็นการพิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะตามมาตรา140วรรคท้ายจึงถือว่าคดียังไม่ถึงที่สุดนะหรือคำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกานะคะหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ไม่ได้ถือว่าถึงที่สุดนับแต่วันที่อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกล่าวนั่นเองนะคะแต่คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อุทธรณ์ฎีกาหรือมีคำขอให้พิจารณาคดีใหม่ได้ถ้ามิได้มีการอุทธรณ์ฎีกาหรือขอให้พิจารณาคดีใหม่ภายในเวลาที่กำหนดนะคะถือว่าถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาเช่นนั้นได้สิ้นสุดลงนั่นเองนะนักศึกษาลองมาดูตัวอย่างฎีกาสัก1อันนะคะ 7720/2542 นะคดีก่อนศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่21ตุลาคม2540และไม่มีการอุทธรณ์ต่อไปคดีจึงถึงที่สุดตั้งแต่ระยะเวลาอุทธรณ์ได้สิ้นสุดลงนะคะคือวันที่21พฤศจิกายน2540โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2540ขณะคดีก่อนยังไม่ถึงที่สุดนะเพราะอยู่ระยะเวลาอุทธรณ์เพราะฉะนั้นจากฎีกานี้จะเห็นได้ว่าการที่โจทก์ฟ้องคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีก่อนนะคะนั่นเองนะเรามาดูเงื่อนไขที่2นะคะคู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกันคำว่าคู่ความคืออะไรนะคะนักศึกษาต้องทราบความหมายของคำว่าคู่ความคู่ความหมายความว่าบุคคลนะคะที่ยื่นฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลดังนั้นเนี่ยผู้ยื่นคำร้องขอต่อศาลในคดีไม่มีข้อพิพาทก็ถือว่าเป็นคู่ความเช่นกันนะคะหากผู้ร้องเป็นคู่ความเดียวกับคู่ความในคดีก่อนคดีของผู้ร้องก็เป็นฟ้องซ้ำได้ไม่จำต้องมีผู้คัดค้านในคดีก่อนจึงจะเป็นฟ้องซ้ำนะคะกรณีนะคะผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ฟ้องคดีแทนผู้ไร้ความสามารถหรือถูกฟ้องในนามของผู้ไร้ความสามารถนะคะต้องถือว่าผู้ไร้ความสามารถเป็นคู่ความแต่ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมฟ้องในนามส่วนตัวไม่ถือว่าผู้ไร้สามารถเป็นคู่ความจึงไม่ใช่คู่ความเดียวกันดังนั้นจึงไม่เป็นฟ้องซ้ำนะคะทีนี้อาจารย์ให้ดูอีกหนึ่งอันนะคะเป็นกรณีมรดกนะเมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายนะคะทรัพย์มรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทนะคะถ้ามิได้มีการทำพินัยกรรมไว้ก็จะตกแก่ทายาทโดยธรรมการที่ทายาทคนหนึ่งฟ้องเรียกทรัพย์มรดกนะจากบุคคลภายนอกผู้ครอบครองทรัพย์นะคะถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนนั่นเองนะถ้าคดีมันถึงที่สุดแล้วทายาทคนหนึ่งจะมาฟ้องบุคคลภายนอกเพื่อเรียกทรัพย์มรดกอีกไม่ได้เพราะอะไรนะคะเพราะถือว่าเป็นคู่ความเดียวกันการฟ้องเรื่องทรัพย์มรดกนี้รวมถึงการที่ทายาทคนหนึ่งฟ้องผู้จัดการมรดกให้มีการรับผิดนะคะเกี่ยวกับการจัดทรัพย์มรดกด้วยดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของทายาททุกคนนั่นเองนะคะเราไปดูต่อเงื่อนไขที่3นะคะคดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากนิดนึงนะคะคือนักศึกษาเนี่ยจะต้องดูว่าในคดีก่อนมีประเด็นอะไรคดีหลังมีประเด็นอะไรแล้วมันเป็นประเด็นแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นประเด็นอย่างเดียวกันนะคะก็ถือว่าจะเป็นฟ้องซ้ำได้นะคะลองมาดู1ตัวอย่างนะคะลองดูการฟ้องเกี่ยวกับโจทก์เคลือบคลุมนะคะฎีกา 7906/2538 นะในคดีที่จำเลยอ้างว่าเป็นฟ้องซ้ำศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยว่าไม่มีข้อเท็จจริงนะคะที่บรรยายว่าจำเลยมีหน้าที่อย่างใดที่จะต้องกระทำและละเว้นเสียตามคำฟ้องโจทก์จึงมิได้บรรยายว่าจำเลยได้กระทำละเมิดต่อโจทก์นะคะยังไม่ถือว่ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างโจทก์กับจำเลยที่จะเป็นเหตุให้โจทก์ใช้สิทธิเสนอคดีต่อศาลได้โดยพิพากษายกฟ้องนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ศาลยกฟ้องเพราะอะไรเพราะเหตุการบรรยายฟ้องของโจทก์นะคะยังไม่เข้าลั

ณะละเมิดโดยที่ศาลชั้นต้นเนี่ยยังไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีนะคะแปลว่าอะไรแปลว่ากรณีนี้เนี่ยก็คือไม่เป็นฟ้องซ้ำนั่นเองนะคะนะคะเรามาดูนิดนึงเอ๊ะฟ้องซ้ำนะคะถ้าสมมติว่าเข้าหลักเกณฑ์3ถึง4ข้อที่อาจารย์บอกแล้วเนี่ยมันเป็นฟ้องซ้ำทุกกรณีไหมนะคะคำตอบของอาจารย์ก็คือมันไม่เป็นฟ้องซ้ำทุกกรณีมันมีข้อยกเว้นนะคะอยู่ภายใต้มาตรา148นะคะตอนท้ายนะก็จะบอกว่าเว้นแต่ในกรณีใดบ้างนะคะก็จะมี1 2 3 1นะเมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะคะข้อยกเว้นที่2เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งได้กำหนดวิธีการชั่วคราวนะคะ อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเสียได้ตามพฤติการและข้อยกเว้นที่3เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่จัดสิทธิโจทก์ที่จะนำคำฟ้องมาใหม่ในศาลเดียวกันหรือในศาลอื่นนะคะนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องซ้ำนะคะนักศึกษาลองมาดูเนาะเป็นคำถามที่อาจารย์อยากให้นักศึกษาลองดูนะคะมาดูข้อแรกนะไปกันช้าๆนะคะฟ้องซ้ำเป็นเรื่องที่สำคัญข้อใดถือว่าเป็นหลักเกณฑ์การฟ้องซ้ำ 1. นะคะคดีก่อนศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้ว 2. คู่ความในคดีก่อนกับคู่ความในคดีหลังเป็นคู่ความเดียวกัน 3.คดีหลังมีประเด็นที่ศาลต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันกับประเด็นที่ศาลได้เคยวินิจฉัยในคดีก่อนนะคะ 4. คำบุคคู่ความเดียวกันรวมถึงผู้สืบสิทธิ์ด้วย 5. ทุกข้อกล่าวถูกต้องนะคะการที่นักศึกษาจะตอบข้อนี้ได้นักศึกษาจะต้องทราบหลักเกณฑ์ว่าเอ๊ะการฟ้องซ้ำนะคะอยู่ในมาตราไหนคำตอบอาจารย์ก็คืออยู่ในมาตรา148เพราะฉะนั้นเนี่ยในข้อนี้นะคะคำตอบก็คือข้อ5นะคะทั้งข้อ1 2 3 4นะถ้าครบทั้ง4อันนะคะก็คือถือว่าเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการฟ้องซ้ำนั่นเองสำหรับนะคะเนื้อหาในตอนนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
2: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: ฮัลโหล
5: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
4: งานนี้ผมขอแล้วกัน
5: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
4: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
6: รวมพลังคนไทย

0: ำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
1: แค่เอาชื่อชาวบ้านแล้วก็เซ็นกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายสบายแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
2: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงงบประมาณ

0: 02-5047788หรือ www.stou.ac.th
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะวันนี้นะคะมาคุยกันในตอนที่1นะคะเกี่ยวกับแนวคิดการจัดองค์การนวัตกรรมกันนะคะนักศึกษาอย่างที่บอกกันนะคะเวลาเราเรียนหนังสือมสทเนาะในเรื่องของเรื่องแรกเนี่ยเราพยายามจะปูพื้นฐานให้กับนักศึกษาในเรื่องของทั้งความหมายความสำคัญทำไมเราถึงต้องมาเรียนในเรื่องนั้นๆกันนะอย่างเช่นในเรื่องขององค์การนวัตกรรมเนี่ยเราก็ต้องมาดูความหมายของมันก่อนว่าเอองค์การเนี่ยมันแตกต่างจากองค์การทั่วไปยังไงถ้าต้องการเป็นองค์การนวัตกรรมนะคะซึ่งนักวิชาการเนี่ยก็ได้ให้ความหมายขององค์การนวัตกรรมไว้มากมายเลยถ้านักศึกษาในหนังสือจะเห็นเนาะทั้งTechbook ทั้งนักวิชาการในประเทศนะคะก็ได้ define นะคะความหมายขององค์การนวัตกรรมไว้ซึ่งหลังจากที่เรามาสังเคราะห์ความหมายต่างๆเข้าด้วยกันในทุกแง่มุมแล้วเนี่ยก็จะได้ความหมายขององค์การนวัตกรรมว่ามันเป็นองค์การนะคะที่สนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เนาะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของตัวบุคคลหรือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยแหละที่จะนำเอาความรู้ทักษะหรือวิธีการต่างๆในเรื่องที่เขาสามารถคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เนี่ยเพื่อสร้างเป็นนวัตกรรมในองค์กรนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยองค์กรนวัตกรรมก็เลยจะต้องมีกระบวนการในการที่จะดึงเอาทักษะหรือไอเดียต่างๆเหล่านี้นะคะนำมาใช้มันผสมผสานกับความสามารถทางด้านการจัดการขององค์กรนะคะเพื่อที่จะนำไปสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนั่นเองนะคะก็เป็นความหมายขององค์การนวัตกรรมนะคะแล้วทำไมองค์กรเนี่ยจะต้องพยายามผลักดันให้ไปสู่การเป็นองค์การนวัตกรรมล่ะมันมีความสำคัญอะไรนะก็การที่เราพยายามเจเนเรตไอเดียใหม่ๆอยู่อย่างสม่ำเสมอเนาะมันก็จะทำให้เรามีผลิตภัณฑ์หรือมีกระบวนการผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมันลิงก์ไปกับอะไรล่ะมันก็ลิงก์ไปกับในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะดีขึ้นลิงก์ไปกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจขึ้นนะคะซึ่งสุดท้ายมันยังไปสุดท้ายเป็นก็จะไปสู่เรื่องของการได้เปรียบในการแข่งขันอุตสาหกรรมหรือในตลาดนั้นๆ นั่นเองนะคะนอกจากนั้นแล้วความสำคัญของการที่เราพยายามเป็นองค์การนวัตกรรมก็จะเป็นในเรื่องของการช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้านะคะอย่างที่อาจารย์พยายามยกตัวอย่างในเรื่องของสินค้าและบริการเนาะว่าในอดีตเนี่ยปกติแล้วเราก็ไม่ได้มีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายถูกไหมคะยกตัวอย่างสมัยก่อนเราเรียกผงซักฟอกอะที่เราซักผ้ากันอะเราก็เรียกกันแต่แฟบใช่ไหมเราก็เอามาซักผ้ากันแต่ในปัจจุบันนะมันมีกี่แบรนด์นะเรามีกี่ทางเลือกล่ะทั้งผงซักฟอกสำหรับซักเครื่องสำหรับซักมือมีทั้งแบบสำหรับซักตอนกลางคืนก็ได้นะเออเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะไอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่มันแตกมันแหวกแนวมันมีอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรในองค์กรนวัตกรรมนั่นเองล่าสุดอาจารย์เห็นนะมีเรื่องของการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มนะที่สำหรับพระสงฆ์ก็ไม่เคยมีมาก่อนค่ะนักศึกษามันเป็นแบบใหม่มันเป็นการเจเนเรตไอเดียของผลิตภัณฑ์ที่แหวกแนวแล้วมันก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าด้วยเวลาเราจะซื้อปรับพนุ่มไปถวายพระนะคราวนี้เราก็มีทางเลือกที่เหมาะสมแล้วนะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์การนะคะก็องค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์มีโนว์ฮาวมีเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอมีการปรับตัวมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะก็จะเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าที่ใครก็อยากจะร่วมงานด้วยเนาะ

ยกตัวอย่างเช่นองค์กรใหญ่ๆ ในปัจจุบันเนาะก็มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้นะคะเช่นอาจารย์เคยไปสัมภาษณ์วิจัยมาเนาะก็มีการนำเอาเทคโนโลยี 3D Printing เข้ามาใช้ในเรื่องของการผลิตอะไหล่ในการซ่อมแซมเครื่องจักรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่ทุกองค์กรทำได้เฉพาะองค์กรที่เขาใส่ใจในเรื่องของ innovation ใส่ใจในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งทำได้เขาก็อาจจะมีในเรื่องของการไปโคกับสถาบันการศึกษาในการที่จะร่วมมือกันdevelop ชิ้นงานต่างๆด้วยเทคโนโลยี 3D Printing เนาะซึ่งตรงนี้แหละค่ะพอมันมีการออกข่าวประชาสัมพันธ์ออกไปทุกคนก็เห็นภาพลักษณ์ขององค์กรว่าเฮ้ยองค์กรนี้น่าทำงานจังมีการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเวลานะคะอีกหนึ่งความสำคัญของการเป็นองค์การนวัตกรรมนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการสนับสนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะคะไม่ใช่แค่องค์กรเราแบบพอขายผลิตภัณฑ์ได้ดีแล้วมีกำไรแล้วก็จะไม่ลิงก์กับส่วนอื่นๆเนาะจริงๆแล้วผลกำไรของบริษัทมันก็ลิงก์ไปกับการเติบโตของประเทศนั่นเองหรือการที่เราพยายามส่งออกสินค้าของเราไปขายในต่างประเทศเนี่ยมันก็ยังประโยชน์ไปยังกับภาพรวมของเศรษฐกิจระดับประเทศด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลของเรื่องความสำคัญขององค์การนวัตกรรมนะคะคราวนี้การที่องค์กรจะไปเป็นองค์กรนวัตกรรมได้เนี่ยมันก็จะต้องมีองค์ประกอบที่เอื้อหนุนนะคะเริ่มตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์ขององค์การมันเป็นภาพกว้างค่ะนักศึกษาเวลาเราอยู่ในบริษัทเนาะเราอยากจะรู้ว่าองค์กรเนี่ยจะเติบโตไปในทิศทางไหนเราต้องกลับไปดูค่ะว่าเรามีเป้าหมายอะไรวิชั่นขององค์กรของเราคืออะไรตามชื่อเลยค่ะวิสัยทัศน์เนาะมันเป็นภาพที่เราจะให้เห็นว่าเฮ้ยเราอยากให้องค์กรของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยดังนั้นการที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมได้เนี่ยตัววิชั่นก็ต้องชัดเจนนะว่ามีการเอานวัตกรรมมาใช้นะคะนอกจากนั้นแล้วจะเป็นองค์การนวัตกรรมก็ต้องมีการคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามีเรื่องของการพยายามแชร์ความรู้มีเรื่องของการสื่อสารร่วมกันดังนั้นวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้างในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเรื่องของการสื่อสารไม่งกความรู้มีการแชร์ความรู้ระหว่างกันเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นสิ่งสำคัญที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมได้นะคะอีกหนึ่งกรอบที่สำคัญเช่นเดียวกันในการที่จะซัพพอร์ตองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมก็จะเป็นในเรื่องของระบบสารสนเทศค่ะข้อมูลนะคะเป็นแบบทรัพย์สินที่สำคัญเลยในปัจจุบันซึ่งจะเห็นได้ว่าข้อมูลมันแบบมีการโฟลว์นะคะตลอดอย่างโซ่อุปทานเนาะอย่างในองค์กรของเราเนี่ยข้อมูลมันจะต้องโฟลตลอดโซ่อุปทานอะแล้วจะทำอย่างไรล่ะให้ข้อมูลเหล่านี้มันโฟลถึงกันได้อย่างสมูทมันก็ต้องเอาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยค่ะยกตัวอย่างเช่นลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะมีความต้องการอะไรถ้าเราไม่ได้รับข้อมูลอะเราไม่มีระบบสารสนเทศที่จะส่งผ่านเรื่องของข้อมูลความต้องการของลูกค้ามายังแผนก R&D อย่างเงี้ยมันก็ไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆได้ดังนั้นระบบสารสนเทศก็เลยเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญนะคะแล้วก็การที่จะพยายามผลักดันองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นะอย่างที่อาจารย์บอกไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการอาจจะเป็นการจัดประกวดนะไอเดียแชมเปี้ยนอย่างเงี้ยเนาะยกตัวอย่างเช่นบริษัทของเล่นเนี่ยซึ่งปีนึงอ่ะเขาต้องผลิตของเล่นออกมาให้เด็กเล่นอ่ะเพื่อที่จะทำให้เด็กพัฒนา IQ EQ อย่างเงี้ยทุกปีอ่ะมันก็อาจจะต้องจัดเป็นในเรื่องของไอเดียแชมเปี้ยนใครคิดของเล่นเด็กได้แบบเจ๋งๆเนี่ยแบบคูลๆออกมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการจัดประกวดการซัพพอร์ตให้องค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีเรื่องของการทำระบบเทรนนิ่งการแชร์ไอเดียการสอนงานซึ่งเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งมวลมันประกอบกันให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ขึ้นซึ่งก็จะไปซัพพอร์ตในเรื่องของการเป็นองค์การนวัตกรรมด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบเป็นเรื่องของการไหลของกิจกรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมเหมือนที่อาจารย์บอกไปแล้วเนาะเรื่องของการประกวดเป็นเรื่องของการฉลองชัยชนะเนาะบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นชัยชนะที่แบบสุดท้ายไฟนอลจนลอนช์โปรดักต์แต่บางครั้งแค่เล็กๆน้อยๆเช่นเราสามารถปรับยกตัวอย่างเช่นอัดในรายการผลิตเนาะเราอาจจะไปเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์อะไรในเครื่องจักรสักอย่างนึงอะแล้วทำให้ยิวดีขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่การลอนช์โปรดักต์ใหม่ที่ยิ่งใหญ่แต่มันเป็นเรื่องของการที่จะปรับโปรเซสการผลิตให้ดีขึ้นเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ต้องให้ความสำคัญเราอาจจะต้องมีการฉลองชัยชนะไปแต่ละสเต็ปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดมีนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กรของเราด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบองค์การนะคะซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวเรา

ไปเรียนรายละเอียดกันอีกทีนึงเนาะรูปแบบองค์กรที่เอื้อต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมก็อาจจะต้องมีในเรื่องของการเป็นองค์กรที่มีเป็นมัลติฟังชั่นอลมีเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกงานต่างๆมีเรื่องของการแชร์ข้อมูลการพูดคุยกันการปรึกษาปัญหาการแก้ปัญหาร่วมกันเนี่ยค่ะก็เป็นรูปแบบองค์กรตลอดจนเรื่องของการprocess ในการจัดการเรื่องของ HR เนาะตั้งแต่รับคนเข้ามาเลยรับคนเข้ามาก็จะต้องคัดคนที่มีความกระตือรือร้นที่จะคิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆไม่ใช่รับคนเข้ามาแล้วรู้สึกแบบเช้าชามเย็นชามอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ตลอดจนรับเข้ามาและเราจะพัฒนาเขาก็จะต้องมาจัดการในเรื่องของการ development การ training ให้มีหลักสูตรที่ช่วยซัพพอร์ตการเจเนเรตไอเดียใหม่ๆเขาเป็นเรื่องของการที่ซัพพอร์ตให้เขามีความรู้เพิ่มมากขึ้นในการที่จะคิดสร้างสรรค์อินโนเวชันใหม่ๆนะคะตลอดจนลิงก์ไปยังการประเมินด้วยนะว่าระบบการประเมินอาจจะต้องมีตัวเรื่องของอินโนเวชันการครีเอทการเจเนเรตไอเดียใหม่ๆเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์เป็นหนึ่งใน KPI ที่บุคลากรจะต้อง achieve ต้องบรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆนะคะนอกจากในเรื่องของผู้นำเองตัวผู้นำเนี่ยสำคัญมากเลยค่ะถ้าผู้นำไม่ได้แบบให้ความสำคัญกับเรื่องของอินโนเวชันแล้วผู้ตามก็ไม่เห็นความสำคัญที่ฉันจะต้องกระตือรือร้นในการที่จะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้แต่ถ้าผู้นำทั้งเป็นแบบเป็นโรลโมเดลทั้งกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเป็นผู้นำที่ดีในองค์กรนวัตกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพยายามสอนงานลูกน้องเป็นในเรื่องของการเปิดประตูให้ลูกน้องเข้ามาปรึกษาได้หมดทุกรูปแบบเลยค่ะและองค์ประกอบสุดท้ายก็เป็นตัวพนักงานเองนะคะซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆเลยเนาะอย่างที่บอกไปในองค์กรของเราเนี่ยเรื่องของทรัพยากรบุคคลบุคลากรเนี่ยเป็น human capital เป็นสิ่งสำคัญเลยว่าถ้าพนักงานของเรามีความ อยากจะศึกษาความรู้ใหม่รู้สึกรักในตำแหน่งงานที่ทำอยู่รู้สึกอยากที่จะปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นรู้สึกอยากจะซัพพอร์ตการเจเนเรตไอเดียใหม่ๆให้องค์กรมีผลิตภัณฑ์ที่จะลอนช์ออกสู่ตลาดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญขององค์การนวัตกรรมค่ะซึ่งขั้นตอนในการที่เราจะสร้างองค์การนวัตกรรมเองนะคะก็จะมี4ขั้นตอนที่สำคัญขั้นตอนแรกก็จะเป็นในเรื่องของการรับรู้ถึงความจำเป็นนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องพยายามผลักดันให้องค์กรของเรามีการเจเนเรตไอเดียใหม่ๆตลอดเวลาเอ๊ะหรือเป็นเพราะว่าเราอยากจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นหรือเราอยากจะพยายามสร้างผลกำไรผลประกอบการให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปวิเคราะห์เรื่องของneed นะคะว่าเอ้ย analysis ว่าอะไรคือความจำเป็นที่เราจะต้องพยายามสร้างนวัตกรรมใหม่ๆพอเรารู้ถึงความจำเป็นและไม่มีการทำงานใดๆปราศจากการวางแผนนะคะโดยเฉพาะนักศึกษาจัดการเรียนมาจะรู้ดีนะคะว่า process แรกที่สำคัญเลยไม่ว่าจะเริ่มการทำงานใดๆก็เป็นเรื่องของการวางแผนเนาะเป็นเรื่องของการ planning เป็นเรื่องของการลงรายละเอียดว่า1 2 3 4เราจะวางแผนทำงานอย่างไรใครจะเป็นคนรับผิดชอบในแต่ละกระบวนการมีเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องของการวางแผนแล้วถึงจะไปสู่ขั้นตอนที่3ในเรื่องของการดำเนินการได้นะคะซึ่งการดำเนินการเนี่ยพอเรามีแผนที่ชัดเจนละเราก็จะสามารถดำเนินการตามแผนตามแต่ละสเต็ปไปได้เนาะแต่ก็ขาดไม่ได้อีกเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของการประเมินผลกลับมาดูซิว่าไอการดำเนินการตามแผนเนี่ยมันมีข้อบกพร่องอะไรมีอะไรที่สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนาในการที่จะพยายามเป็นองค์กรนวัตกรรมได้อีกหรือไม่นะคะก็เป็น4ขั้นตอนสำคัญในการสร้างองค์การนวัตกรรมค่ะอย่างที่อาจารย์พูดไปเนาะจริงๆมันก็คล้ายๆกับเรื่องขององค์ประกอบของการสร้างองค์การนวัตกรรมของการเป็นองค์การนวัตกรรมเนาะก็จะมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างองค์การนวัตกรรมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ในรายละเอียดในตอนถัดไปนะคะว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่องค์การจะต้องรับเข้ามาใช้เพื่อที่จะช่วยให้เราสามารถ createหรือทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะในยุคที่ปัจจุบันที่มันเป็นยุคแห่งดิจิตอลอ่ะเทคโนโลยีใหม่ๆมันมานะไม่ว่าจะเป็น AI ไม่ว่าจะเป็นโรบอทไม่ว่าจะเป็นCloud Computing ไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้มันล้วนส่งผลต่อการที่เราจะเป็นองค์การนวัตกรรมทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของบุคคลค่ะเทคโนโลยีถึงมีไป
ก็สร้างนวัตกรรมไม่ได้หากขาดบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพขาดไอเดียสร้างสรรค์จากบุคคลจากมนุษย์ของเราเนี่ยแหละไม่ได้ดังนั้นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญค่ะอย่างที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อตอนต้นเนาะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสรรหาเลยนะเริ่มแต่กระบวนการแรกนะสรรหาคัดเลือกเข้ามาสู่เรื่องของการtraining development เรื่องของการประเมินผลงานตลอดจนเรื่องของการทำรงรักษาเนาะถ้าคนที่เขาแบบอยากทำงานนะอยากคิดไอเดียใหม่ๆแต่องค์กรไม่สนับสนุนอะพอเสนองานไปหัวหน้าก็เซโนอย่างเดียวเลยอะอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการแบบไม่อยากทำงานกับองค์กรนี้แล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการลาออกออกไปดังนั้นการจัดการทรัพยากรมนุษย์อีกปัจจัยค่ะที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมด้วยนะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์กลยุทธ์และโครงสร้างองค์กรนะซึ่งจะมีรายละเอียดในตอนที่2เป็นเรื่องของการปฏิบัติการเป็นเรื่องของการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมองค์กรเดี๋ยวไปเรียนรู้ในรายละเอียดกันค่ะคราวนี้เวลาเราเป็นองค์การนวัตกรรมแล้วเนี่ยหรือองค์กรต่างๆแหละทั่วไปก็มีในเรื่องของความเสี่ยงอยู่แล้วล่ะค่ะคราวนี้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องขององค์กรนวัตกรรมประกอบด้วยความเสี่ยงด้านใดบ้างอาจจะเป็นในเรื่องของการด้านกลยุทธ์ด้าน strategy ยกตัวอย่างเช่นองค์กรแบบผู้บริหารบอกนะว่าฉันอยากแบบเปลี่ยนแปลงโปรเซสการทำงานอยากเอาโรบอทเข้ามาใช้แต่ถ้าพนักงานเอ้าไม่เปลี่ยนด้วยอ่ะไม่ยอมรับอ่ะทำไงล่ะอาจจะเกิดการต่อต้านนะมีการประท้วงก็ได้ดังนั้นการที่เราจะนำเอาไอเดียหรือเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เนี่ยมันจะต้องเริ่มจากการพยายามใช้กลยุทธ์นะคะเข้ามาช่วยสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดให้ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นก่อนดังนั้นมันก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการนำเอากลยุทธ์มาใช้ด้วยนะหรือเป็นเรื่องของความเสี่ยงการดำเนินงานนะคะเช่นเราอาจจะพยายามเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้แต่จริงๆแล้วพอไม่ได้ศึกษาอย่างดีเนี่ยพอเอามาใช้แล้วแทนที่จะสร้างผลประโยชน์ผลกำไรให้กับองค์กรอาจจะขาดทุนก็ได้นะอันนี้ก็เป็นอีกความเสี่ยงด้านหนึ่งนะในการนำเอาการโปรเซสการทำงานใหม่ๆมาใช้หรือเป็นความเสี่ยงทางด้านการเงินการจัดสรรเงินแบบที่อาจจะไม่ได้วางแผนอย่างดีเช่นเราจะเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้แต่เราอาจจะไม่ได้จัดสรรเม็ดเงินมาเพื่อที่จะเพียงพอในการที่จะ adopt new technology อาจจะต้องไปกู้ยืมมาอ้าวแทนที่จะได้ผลกำไรอ่ะตายแล้วขาดทุนอีกก็จะต้องมีในเรื่องของการวางแผนทางด้านการเงินมาก่อนว่าเฮ้ยเราจะ createไอเดียใหม่ๆเราอยากจะมีอินโนเวชันใหม่ๆแล้วการเงินของเราล่ะอยู่ในสภาพที่สามารถทำได้หรือเปล่าก็จะต้องพิจารณาด้วยนะคะตลอดจนสุดท้ายก็อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นเรื่องของระเบียบข้อบังคับด้วยว่าไอผลิตภัณฑ์หรือโปรเซสใหม่ๆที่เราคิดขึ้นเนี่ยมันอะไรกับกฎหมายบ้านเมืองไหมมันแบบมันผิดปกติไหมหรือมันแบบขัดต่อศีลธรรมจรรยาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยนะก็จะต้องพิจารณาให้ครบถ้วนนะคะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่พนักงานนะคะอาจจะคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาแล้วลาออกไปทำกับองค์กรอื่นที่เป็นคู่แข่งของเราอะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงนะเพราะว่าองค์กรของเราอาจจะไม่ได้จับให้เขาใส่คอนแทคไว้นะว่าต้องห้ามเปิดเผยความลับในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เรื่องของพาเทนต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะการที่เกิดเขาเรียกว่าอะไรอะลีกของไอเดียใหม่ๆเนาะจากการที่พนักงานลาออกไปทำงานในอีกองค์กรหนึ่งก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้แล้วเราจะมีวิธีการในการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างไรล่ะเขาก็มีการนำเอาแนวความคิดของโคโซค่ะเข้ามาช่วยนะคะในการที่จะจัดการความเสี่ยงเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรให้สามารถตอบรับกับการเจเนเรตไอเดียใหม่ๆการปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็นโครงสร้างองค์กรที่อาจจะเป็นแฟลตมากขึ้นเนาะคือเดิมเนี่ยถ้าเป็นทอออร์แกไนเซชันเป็นโครงสร้างองค์กรที่มีลำดับขั้นกลางการบังคับบัญชาสูงกว่าข้อมูลที่ลูกน้องเสนอไปถึงหัวหน้าเนี่ยบางครั้งมันแบบหล่นหายไปตามทางนะแต่ถ้าสมมติว่าเราพยายามปรับโครงสร้างองค์กรของเราให้มันแฟลตมากขึ้นเวลาลูกน้องเสนอไอเดียไปสามารถส่งตรงไปยังหัวหน้าได้ผู้บริหารตอบรับจะเนเรตเป็นโปรเซสการทำงานใหม่จะเนเรตเป็นโปรดักต์ใหม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมภายในองค์กรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องของกลยุทธ์เป็นกระบวนการทำงานใดๆต่างๆก็จะช่วยลดความเสี่ยงนะคะในการที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมได้แล้วก็จะต้องมีในเรื่องของการกำหนดว
ัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเนาะไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ที่องค์กรตั้งเป้าในแต่ละปียกตัวอย่างเช่นปีนี้เราอาจจะตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยเราจะลอนช์ผลิ

ตภัณฑ์ใหม่1ตัวเนาะเราจะหรือเราอาจจะตั้งเป้าว่าเราจะมีการ adopt เอาเทคโนโลยีมาใช้นะคะภายในภายในคิวไหนอ่ะก็ว่ากันไปก็ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนเพื่อที่คนทำงานจะได้ go ไปในทิศทางเดียวกันเนาะประมาณนั้นและสุดท้ายไม่สุดท้ายแล้วถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการบ่งชี้เหตุการณ์ค่ะความเสี่ยงอะค่ะมันเกิดขึ้นได้เราก็จำเป็นจะต้องพยายามดูซิว่าเหตุการณ์ความเสี่ยงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ใดแล้วมันก็จะลิงก์ไปต่อกับข้อถัดไปนะคะในเรื่องของการประเมินด้วยพอเรารู้ว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดความเสี่ยงเราเข้าไปประเมินซิว่าไอเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยที่มันบอกว่ามันจะเกิดความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเลเวลไหนแล้วเราจะตอบสนองความเสี่ยงอย่างไรเราจะแชร์ความเสี่ยงไปกับบุคคลอื่นไหมเราจะลดความเสี่ยงได้อย่างไรหรือเราจะปรับให้ความเสี่ยงมันลดน้อยลงหรือพยายามทำให้ความเสี่ยงมันอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้ก็เป็น3ข้อที่ต่อกันตั้งแต่เรื่องของการพยายามไปดูเหตุการณ์ที่มันจะเกิดเป็นความเสี่ยงไปประเมินซิว่าไอ้ความเสี่ยงเนี้ยมันรับได้หรือรับไม่ได้เป็นความเสี่ยงที่จะต้องตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นๆโดยการที่จะพยายามตัดทอนพยายามแบ่งปันหรือพยายามลดได้อย่างไรนะคะแล้วก็จะต้องพยายามควบคุมค่ะกิจกรรมการคอนโทรลเนี่ยขาดไม่ได้เนาะก็จะต้องกลับไปดูซิว่าการประเมินความเสี่ยงการตอบสนองต่อความเสี่ยงกิจกรรมต่างๆที่เราพยายามกำจัดความเสี่ยงเนี่ยมันยังมีประสิทธิภาพไหมเราคอยคอนโทรลมันอยู่เสมอถ้าไม่มีประสิทธิภาพเราจะปรับปรุงกิจกรรมนั้นๆอย่างไรนะคะนอกจากนั้นแล้วอาจจะต้องมีในเรื่องของการสื่อสารเนาะแล้วก็ติดตามควบคุมติดตาม follow up เนี่ยค่ะก็เป็นในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงตามแนวคิดของโคโซนะคะซึ่งเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงในองค์กรนวัตกรรมด้วยในตอนที่2นะคะเราก็จะมาคุยในรายละเอียดขององค์การนวัตกรรมกันนะคะว่าอะไรเป็นส่วนสำคัญขององค์การนวัตกรรมเหมือนที่อาจารย์พูดไปในสไลด์ก่อนหน้านี้เนาะในตอนที่1ที่เราคุยกันว่าการที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมได้ก็จะมีปัจจัยที่มาส่งผลกระทบนะคะต่อการ create นวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิสัยทัศน์กลยุทธ์และโครงสร้างองค์การนวัตกรรมอย่างที่บอกไปไอ้ตัววิชั่นเนี่ยมันเป็นภาพที่เราตั้งไว้คือเป็นวอร์ดดิ้งที่เวลาเราเดินเข้าไปในบริษัทเราต้องเห็นเนาะองค์กรต่างๆก็จะมีการตั้งวิชั่นมิชชั่นขององค์กรไว้เพื่ออะไรล่ะเพื่อที่ให้ทุกคนที่อยู่ในองค์กรรับรู้นะว่าเราจะเดินทางไปในทิศทางเดียวกันอะไรคือเป้าหมายที่องค์กรอยากจะเป็นมันคือภาพที่เราอยากจะเห็นองค์กรเป็นอย่างนั้นดังนั้นการตั้งวิสัยทัศน์ในองค์กรนวัตกรรมก็จะต้องมีความชัดเจนค่ะในที่นี้ยกตัวอย่างของวิสัยทัศน์นะคะของบริษัทนะคะมาให้ดูเช่นวิสัยทัศน์เขาอาจจะกำหนดไว้ว่าเฮ้ยเราอยากให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชนแล้วเอ๊ะตัวมิชชั่นวิชั่นมันก็ต้องไปด้วยกันอะไรกันไปเนาะจะทำอย่างไรล่ะที่เราจะให้บริการความสะดวกกับทุกชุมชนได้เราก็จะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความผูกพันกับลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่เราผลิตด้วยความเปี่ยมด้วยนวัตกรรมพอเห็นวิชั่นมิชชั่นอย่างนี้ชัดแล้วองค์กรนี้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมต้องเป็นองค์การนวัตกรรมแน่ๆมีการพยายามผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมีการพยายามคิดสร้างสรรค์บริการใหม่ๆเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเนาะนอกจากนั้นแล้วองค์กรนี้ชัดในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนและสังคมด้วยเพื่ออะไรล่ะเพื่อที่เราอยากจะเห็นรอยยิ้มของลูกค้าด้วยทีมงานที่มีความสุขนะคะอันนี้ก็คือชัดเจนเป็นวิสัยทัศน์เป็นวิชั่นเป็นมิชชั่นเป็นปรัชญาขององค์กรที่ชี้ชัดว่าเฮ้ยเราให้ความสำคัญกับนวัตกรรมแล้วเราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราจะส่งมอบให้กับลูกค้านั่นเองนะคะตัวกลยุทธ์ล่ะในเล่มในตอนต้นของหนังสือเราก็เรียนเกี่ยวกับกลยุทธ์มาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระดับองค์การระดับธุรกิจและระดับหน้าที่แล้วอาจารย์ก็เน้นแล้วด้วยว่ากลยุทธ์แต่ละระดับมันต้องอะไรไปด้วยกันเช่นเดียวกันค่ะการที่เราเป็นองค์การนวัตกรรมกลยุทธ์ในแต่ละระดับมันก็จะต้องทำงานสอดประสานไปด้วยกันเช่นระดับองค์การเนี่ยเราบอกว่าเราจะเติบโตนะเราอยากจะไปเอาไอเดียใหม่ๆเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้เพื่อที่จะเติบโตในอุตสาหกรรมใหม่ๆ
กลยุทธ์ระดับธุรกิจล่ะมันก็จะต้องไปด้วยกันระดับธุรกิจเอ๊ถ้าอยากจะเติบโตเราจะลดต้นทุนอย่างเดียวไอ้อาจจะไม่ได้เราอยากเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพื่อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเราอาจจะต้องใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นแบบ product differentiation อ่ะกลยุทธ์ระดับ

ธุรกิจมาและอะไรกับระดับองค์กรที่เป็นแบบเติบโตนะแล้วระดับหน้าที่ล่ะอย่างที่เรียนไปเนาะระดับหน้าที่มีทั้งหน้าที่หลักหน้าที่สนับสนุนก็จะต้องมา R&D เริ่มและเริ่มคิดผลิตภัณฑ์เริ่มหา innovation เริ่มหาไอเดียใหม่ๆที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีที่แตกต่างจากลูกค้าที่แตกต่างเพื่อที่จะซัพพอร์ตความต้องการของลูกค้าเข้ามานะคะหรือการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับปรุงกระบวนการผลิตนะคะให้ดีขึ้นให้ยิวดีขึ้นเนาะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปเอา 3D Printing มาปริ้นอะไหล่เครื่องจักรแทนที่เวลาเครื่องจักรพังเราจะต้องหยุดนะเกิดดาวน์ไทม์แล้วก็เอา 3D Printing มาผลิตอะไหล่สามารถเครื่องรันต่อได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของการcreate ไอเดียใหม่ๆกันนำเอา innovation มาใช้นะคะซึ่งกลยุทธ์แต่ละระดับมันก็ต้องอะไลน์ไปด้วยกันนะคะโครงสร้างองค์กรจริงๆอาจารย์ก็พูดไปเยอะแล้วเนาะในตอนต้นเน้นกันอีกทีนึงค่ะองค์กรโครงสร้างองค์กรที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรมได้ก็จะต้องมีในเรื่องของการสื่อสารแบบเปิดเผยนะให้โอกาสพนักงานที่จะสื่อสารความคิดได้นะคะมีการเปิด channel ให้พบกับผู้บริหารเพื่อที่จะสามารถแชร์ไอเดียได้หรือมีในเรื่องของการจัดตั้งทีมงานข้ามสายงานที่มีพนักงานแต่ละแผนกมารวมกันทำงานแชร์ไอเดียด้วยกันได้ R&D ปรึกษากับตลาดได้ว่าลูกค้าต้องการความต้องการแบบใดฝ่ายขายแชร์ได้ว่าเฮ้ยเนี่ยลูกค้าอยากได้แบบบันเดิลนะ อยากได้แบบใดเนี่ยก็แชร์กันได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำงานแบบทีมงานข้ามสายงานนะคะหรืออาจจะต้องมีโครงสร้างองค์กรที่ flexible มากขึ้นเนาะสามารถที่จะrotate คนไปทำงานในแผนกต่างๆเพื่อที่จะเอาความรู้นะคะในแผนกต่างๆเนี่ยมาปรับใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับองค์การได้นะคะในรายละเอียดของโครงสร้างนะคะก็ย่อยๆอาจารย์ก็เน้นในส่วนที่สำคัญให้นะคะไปศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือได้อีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีค่ะเทคโนโลยีในสมัยใหม่มีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอา DSS เนาะ Decision Support System ซึ่งเราเรียนกันแล้วในอีกชุดวิชาหนึ่งเนาะมันเป็นระบบที่จะช่วยประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะประมวลผลอาจจะ generate ออกมาเป็นข้อมูลที่ดูง่ายขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลตรงเนี้ยมาประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้นหรือการเอาระบบที่เป็น Group Support System เทคโนโลยีในเรื่องของการประชุมทางไกลการทำงานร่วมกันผ่านซูมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ให้เกิดการสื่อสารร่วมกันการตัดสินใจร่วมกันได้ดีขึ้นเพื่อซัพพอร์ตองค์กรนวัตกรรมของเราก็ได้หรือเป็นเรื่องของการเอา GIS เนาะการเก็บข้อมูลที่เป็นเรื่องของภูมิศาสตร์เรื่องของสภาพแวดล้อมการขนส่งต่างๆมาช่วยซัพพอร์ตในการตัดสินใจเรื่องของทำเลที่ตั้งเรื่องการขนส่งก็ได้การเอา AI การเอา NNC นะคะคอมพิวเตอร์โครงข่ายใยประสาทซึ่งมีการทำงานเหมือนสมองคนเลยอะมาช่วยประมวลผลข้อมูลซัพพอร์ตการตัดสินใจก็ได้หรือพยากรณ์ก็ได้เนาะหรือสุดท้ายมีระบบเสมือนจริงเข้ามาช่วยในการเรื่องของการเทรนนิ่งบุคลากรก็ได้นะบุคลากรอาจจะใส่อุปกรณ์อะไรสักอย่างแล้วก็เหมือนอยู่ในโลกเสมือนเนาะอย่างเช่นเฮ้ยเป็นพนักงาน KFC ใส่อุปกรณ์เหมือนเราไปทอดไก่อยู่จริงแต่จริงๆเราไม่ได้อยู่เนาะก็อาจจะมาในเรื่องของการเทรนนิ่งก็ได้ก็เป็นเรื่องของการเอาเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรนวัตกรรมค่ะนะคะในส่วนรายละเอียดอื่นๆปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรนวัตกรรมนักศึกษาก็สามารถไปศึกษาได้เนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทบาทผู้นำที่อาจารย์บอกแล้วว่าผู้นำสำคัญค่ะผู้นำไม่ไปแบบสู่การพยายามสร้างอินโนเวชันใหม่ๆผู้ตามก็ไม่ไปดังนั้นผู้นำที่ดีต้องทั้งสุดขั้วนะกล้าเสี่ยงด้วยไม่ยึดติดกับกลยุทธ์เดิมๆกล้าที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์อยู่เสมอกล้าที่จะต้องพยายามเปลี่ยนความคิดของผู้ตามให้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงไปยังเทคโนโลยีใหม่ๆต้องมีการสื่อสารให้เข้าใจสื่อสารด้วยความมั่นใจลูกน้องก็จะสามารถก็จะรู้สึกมั่นคงเนาะรู้สึกมั่นใจที่จะเดินตามเจ้านายอ่ะก็เป็นเรื่องของบทบาทผู้นำนะคะซึ่งบทบาทในนวัตกรรมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเราอาจจะดูในเรื่องของนวัตกรรมใน2แง่เนาะในเรื่องของแมทริกซ์อาจารย์ก็ฝากนักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเนาะว่าการที่จะเป็นอินโนเวเตอร์การที่จะเป็นครีเอเตอร์หรือเป็นแค่แอดมินิสเตเตอร์หรือเลเบอร์เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกอะไรอะความสามารถในการที่จะครีเอทไอเดียใหม่ๆแตกต่างกันแล้วถ้าเราอยากจะไปสู่ระดับการเป็นอินโนเวเตอร์ล่ะเราจะต้องทำอย่างไรก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือค่ะอันนี้ก็ครอบคลุมทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะสำหรับเรื่องของการเป็นองค์การนวัตกรรมนะคะก็การที่องค์กรต่างๆเนี่ยพยายามเจเนเรตไอเดียใหม่ๆหรือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานมีการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้สม่ำเสมอเนี่ยก็เป็นเรื่องดีขององค์กรเองที่จะพยายามสร้าง

0: competency ขององค์กรให้เกิดเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าตัวองค์กรเองสามารถสนับสนุนบุคลากรให้พยายาม create ไอเดียใหม่ๆอย่างนี้ได้ก็จะทำให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
3: ตอนที่1 นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีนวัตกรรมนะนวัตกรรมเองหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น innovation นะครับก็จะเน้นในเรื่องของความใหม่นะความคิดนะครับแล้วก็ความสามารถในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์นะความใหม่ในที่นี้ก็คือมันต้องถูกคิดค้นขึ้นมาใหม่นะหรือไม่ก็พัฒนาจากเดิมต่อยอดจากเดิมขึ้นมาใหม่เนาะเราจะถ้ามันเป็นการก๊อปปี้หรือไปการคัดลอกเนี่ยเราจะไม่เรียกว่ามันเป็นนวัตกรรมนะครับอันที่สองคือมันต้องมีความคิดก็คือความคิดสร้างสรรค์ใส่ลงไปในตัวผลิตภัณฑ์นะและสุดท้ายก็คือเมื่อเราออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มันมีนวัตกรรมออกมาแล้วเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ของเรามันต้องสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้เช่นมันสามารถสร้างรายได้แห่งการหรือมันสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนวัตกรรมเองก็เป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขันสำหรับเศรษฐกิจในยุคสำหรับในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้นะครับทั้งนี้ก็เพื่อสร้างธุรกิจนะครับซึ่งก็ตือตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆนะครับที่มีความโดดเด่นและก็แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันนะในส่วนของรูปแบบนวัตกรรมนะครับก็แบ่งออกมาเป็น3รูปแบบก็คือ1นวัตกรรมผลิตภัณฑ์นะก็คือเป็นตัวสินค้านะที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในตลาดนะครับรูปแบบที่2เป็นนวัตกรรมการบริการนะยกตัวอย่างก็เช่นรูปแบบการบริการใหม่ๆนะครับการให้บริการรูปแบบใหม่ๆแบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนอันที่3รูปแบบที่3ก็คือนวัตกรรมกระบวนการเนาะเช่นยกตัวอย่างเช่นกระบวนการผลิตใบไม้นะครับกระบวนการดำเนินงานใหม่ๆหรือบางทีเราอาจจะมีการพัฒนาให้มันดีขึ้นจากเดิมเราก็ถือว่ามันเป็นนวัตกรรมนะครับในส่วนของประเภทของนวัตกรรมเนาะก็แบ่งออกมาเป็น4ประเภทนะครับตามระดับของความใหม่ขององค์ประกอบและระบบการทำงานโดยรวมที่เกี่ยวข้องเนาะเขาก็จะแบ่งออกมาเป็น4ประเภทนวัตกรรมคือ incremental นะครับก็คือนวัตกรรมที่มีการพัฒนาองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งให้มันดีขึ้นกว่าเดิมแต่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบนะครับประเภทที่2เราเรียกว่าเป็นโมดูล่านะก็มีการพัฒนาองค์ประกอบขึ้นมาใหม่เลยนะครับแต่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานโดยรวมนะรูปแบบที่หรือประเภทที่3นะคือ architectural นะครับก็คือมีการพัฒนาองค์ประกอบให้มันดีขึ้นจากเดิมนะครับและก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานใหม่นะครับส่วนประเภทที่4คือ radical นะครับก็คือมีการพัฒนาองค์ประกอบขึ้นใหม่นะครับและมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานโดยรวมใหม่เลยนะครับในส่วนของทฤษฎีที่เราจะเรียนกันเนาะก็คือทฤษฎีคลื่นยาวที่เราเรียกว่าเป็น long wave circle นะครับทฤษฎีคลื่นยาวก็เขามีความเชื่อนะว่ามีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงของแต่ละของเทคโนโลยีในแต่ละรอบเนี่ยนะครับมันจะใช้ระยะเวลาโดยประมาณนะ50ปีนะโดยวัฏจักรที่1นะครับก็เริ่มเกิดขึ้นในช่วงของยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะและก็เชื่อว่าในปัจจุบันเนี่ยนะมันมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมาจนถึงวัฏจักรที่5แล้วนะครับซึ่งเป็นยุคปัจจุบันเนาะก็เป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การสื่อสารโทรคมนาคมนะครับแล้วก็เทคโนโลยีชีวภาพ

าพนะครับไอ้เจ้าส่วนทฤษฎีคลื่นยาวเนี่ยครับมันก็แบ่งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีออกมาเป็นวัฏจักรออกมาเป็น4ช่วงนะโดยลักษณะของการพัฒนาเทคโนโลยีและการแข่งขันในแต่ละช่วงเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับนะเห็นไหมเราก็จะแบ่งออกมาเป็นวัฏจักรเฟื่องฟูรุ่งเรืองถดถอยแล้วก็ตกต่ำนะครับโดยในช่วงฟื้นฟูนะครับก็เป็นช่วงที่ทำไมครับมีการคิดค้นนวัตกรรมนะเกิดการพัฒนานวัตกรรมในตัวของสินค้าและบริการนะครับแน่นอนพอมันเริ่มมีนวัตกรรมขึ้นมาใหม่นะผู้ผลิตก็สามารถตั้งราคาขายที่มันสูงได้นะครับผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการก็ได้รับผลกำไรที่ดีซึ่งก็เป็นแรงจูงใจเนาะนะกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเจ้าอื่นที่เห็นนวัตกรรมเนี่ยนะครับเริ่มเข้ามาแข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้นมันเลยทำให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเกิดการเติบโตของตลาดไปอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากช่วงฟื้นฟูก็จะเป็นช่วงรุ่งโรจน์นะครับก็เป็นช่วงที่นวัตกรรมเริ่มกระจายเข้าสู่ตลาดอย่างกว้างขวางนะมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นนะครับนวัตกรรมมันก็เริ่มเป็นที่รู้จักแล้วเนาะมันเลยส่งผลให้กีการลงทุนเพิ่มขึ้นรวมทั้งมันเกิดการลอกเลียนแบบนะตามมามากมายเพราะว่าผู้ประกอบการเจ้าอื่นๆก็ต้องการผลกำไรที่ดีเช่นเดียวกันจากการพัฒนานวัตกรรมนะครับช่วงที่3เป็นช่วงถดถอยก็เป็นช่วงที่ระดับการแข่งขันเพิ่มสูงมากขึ้นมีการพัฒนาเทคโนโลยีและรูปแบบความหลากหลายของสินค้าและบริการนะหมายความว่ารูปแบบความหลากหลายของสินค้าและบริการเนี่ยมันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะครับนะมีการแข่งขันด้านราคานะครับนะทำให้ธุรกิจมีกำไรยากขึ้นเพราะแข่งขันด้านราคาปุ๊บทำไมครับผู้ผลิตต้องเริ่มลดราคาสินค้าใช่ไหมเพื่อที่จะได้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นตัวกำไรก็จะลดน้อยลงนะครับทำให้ธุรกิจเนี่ยต้องกลับมาพิจารณาหาวิธีการในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเพราะทำไมครับผู้ประกอบการก็อยากได้กำไรเท่าเดิมเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องทำอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานหรือประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับและช่วงสุดท้ายเป็นช่วงตกต่ำเนาะก็เป็นช่วงสุดท้ายของวัฏจักรการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะก็เป็นช่วงที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการเติบโตของตลาดเนี่ยนะครับมันถึงจุดอิ่มตัวเต็มที่เลยนะครับการแข่งขันด้านราคาเข้าสู่ขั้นวิกฤตทำให้บริษัทมีกำไรลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับนะซึ่งช่วงดังกล่าวเนี่ยนะบริษัทเองก็ควรจะต้องเริ่มมีการคิดค้นนวัตกรรมพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูของวัฏจักรเทคโนโลยีถัดไปในตอนที่2นะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ในการจัดการนวัตกรรมนะครับก็มีแนวคิดนะครับที่เกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมนวัตกรรม2แนวคิดก็คือ1แนวคิดแบบสมเหตุสมผลและ2ก็คือแนวคิดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะแนวคิดแบบสมเหตุสมผลนะครับก็ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักในการวางกลยุทธ์นะครับก็คือ1เราจะต้องประเมินสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องซึ่งเราก็แบ่งออกมาเป็นปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็คือปัจจัยที่อยู่ข้างนอกองค์การไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมมันได้นะครับส่วนปัจจัยภายในก็คือปัจจัยที่อยู่ภายในองค์การซึ่งองค์การสามารถกำหนดควบคุม manage หรือจัดการมันได้นะครับขั้นตอนที่2ก็คือการตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมนะครับก็โดยการวิเคราะห์สถานการณ์ที่องค์การประสบอยู่นะครับแล้วก็ทำไมครับมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมนะส่วนขั้นตอนที่3นะครับซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการดำเนินการนะโดยยึดถือตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้นะครับนะแนวคิดแบบสมเหตุสมผลเนี่ยครับก็อิทธิพลมาจากการวางกลยุทธ์ทางด้านทหา

เนาะซึ่งมุ่งเน้นไปที่การกวาดล้างศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับดังนั้นแนวคิดนี้นะครับเมื่อนำมาปรับใช้ในธุรกิจเนี่ยมันจึงมีความเป็นไปได้ในแผนกลยุทธ์ที่จะเน้นในเรื่องของการกำจัดคู่แข่งขันทางการค้านะแล้วก็พยายามสร้างอำนาจเหนือตลาดหรืออำนาจผูกขาดมากเกินไปนะครับจนบางครั้งเนี่ยเราก็ละเลยแนวทางในการแสวงหาผลกำไรจากการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนะครับส่วนแนวคิดต่อมานะครับก็เป็นแนวคิดIncrementalist นะครับก็เป็นแนวคิดที่มุ่งไปที่การปรับตัวหรือปรับรูปแบบกลยุทธ์ขององค์การให้เหมาะสมกับสภาวะการเป็นหลักนะซึ่งก็ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักๆในการวางแผนกลยุทธ์เริ่มต้นจาก1มีการดำเนินงานนะครับหรือปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้นนะครับขั้นตอนที่2มีในส่วนของการประเมินผลหรือผลกระทบจากการดำเนินงานนะและขั้นตอนที่3คือมีการปรับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับจากนั้นจึงเลือกแนวทางในการปฏิบัติหรือวิธีในการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไปนะครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการลองผิดลองถูกนะมีการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็เพื่อให้องค์การสามารถปรับตัวภายได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่องและก็ตลอดเวลานะครับนะไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับทางการตลาดเองสภาพแวดล้อมในการแข่งขันสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของลูกค้าและก็เทรนด์ในการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจสังคมและก็เทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับซึ่งกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขององค์การเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกำหนดกลยุทธ์ด้านนวัตกรรมนะครับก็ควรจะมีทิศทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์การนะครับต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์องค์การเช่นเดียวกันในส่วนของตอนที่3นะครับก็เป็นกระบวนการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมนะซึ่งมันก็มีกระบวนการจัดการบริหารนวัตกรรมก็จะเกี่ยวข้องกับเนื้อหา3เรื่องด้วยกันก็คือ1ในเรื่องของการเงินการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมนะครับอันที่2ก็จะเป็นปัจจัยด้านการตลาดต่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการบริหารจัดการระบบภายในองค์การนะครับในส่วนของเรื่องแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเงินและก็การลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมนะก็จะเกี่ยวข้องกับรูปแบบแล้วก็ลักษณะของแหล่งเงินทุนต่างๆเนาะที่องค์การจะเอามาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามช่วงระยะเวลาของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะซึ่งสามารถประเมินได้จากลักษณะของกระแสเงินสดหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นแคชโฟลว์นะครับที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมนะครับจากภาพนะครับนักศึกษาก็จะพบว่ากระแสเงินสดที่มันเกิดขึ้นตลอดกระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยนะครับมันจะมีกระแสเงินสดติดลบเนาะนะครับตลอดกระบวนการเลยนะครับและกระแสเงินสดเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเป็นบวกเมื่อนวัตกรรมเริ่มผลิตออกมาเป็นสินค้าและสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์การเนาะแน่นอนช่วงแรกๆในการพัฒนานวัตกรรมเราต้องใช้เงินทุนเนาะเพราะฉะนั้นกระแสเงินสดจะติดลบต่อมาพอสินค้ามันล้นออกสู่ตลาดสร้างรายได้ให้กับองค์การแล้วเนี่ยกระแสเงินสดมันก็เลยเพิ่มขึ้นค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับนะในส่วนของเรื่องที่2ในเรื่องของปัจจัยด้านการตลาดต่อการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมนะครับก็สามารถจำแนกผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามระดับความใหม่เนาะนะของเทคโนโลยีและตลาดที่เกี่ยวข้องนะครับก็สามารถแบ่งออกมาเป็น4รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเราเรียกว่าเป็น differentiateนะครับก็เกิดขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีตลาดเดิมในตลาดเดิมด้วยนะครับเทคโนโลยีเดิมๆในตลาดเดิมนะโดยผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้อาศัยความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ด้านราคาและการบริการเป็นหลักนะครับ

0: รูปแบบที่2เรียกว่าเป็น architectural นะครับเกิดขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีเดิมแต่ในตลาดใหม่นะเป็นลักษณะของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของตลาดนะครับที่เราเรียกว่าเป็น niche market นะซึ่งมักเกิดขึ้นจากความต้องการของผู้ใช้งานหรือ user ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับรูปแบบที่3นะครับเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีนะเกิดขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่แต่ในตลาดเดิมนะโดยผลิตภัณฑ์ในลักษณะนี้ก็จะมีจุดแข่งขันในเรื่องของคุณสมบัตินะครับมีในเรื่องของประสิทธิภาพที่โดดเด่นที่เหนือกว่าคู่แข่งขันนะครับนะมากกว่าการมุ่งเน้นแข่งขันทางด้านราคาหรือคุณภาพนะครับและสุดท้ายรูปแบบสุดท้ายเราเรียกว่าเป็นคอมเพล็กซ์นะก็เกิดขึ้นบนพื้นฐานของเทคโนโลยีใหม่ในตลาดใหม่ด้วยนะครับซึ่งมักเริ่มจากการพัฒนาร่วมกันระหว่าง developer กับผู้ใช้งานเริ่มแรกนะจนทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะครับในส่วนของการบริหารจัดการระบบภายในนวัตกรรมภายในองค์การนะครับระบบการทำงานภายในองค์การก็ประกอบไปด้วย4ขั้นตอนหลักๆนะครับเริ่มต้นจากขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการค้นหานวัตกรรมนะองค์การก็ต้องค้นหาเนาะว่ามันมีนวัตกรรมอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับหากสภาวะแวดล้อมที่เป็นปัจจัยภายนอกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับมันมีเทรนไหนที่สามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้นได้บ้างนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาเลือกสรรนวัตกรรมนะหมายความว่าเราก็จะมาคิดค้นเลือกนวัตกรรมที่มันมีความเหมาะสมมากที่สุดกับองค์การธุรกิจของเรานะครับและเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็จะดำเนินการพัฒนานวัตกรรมนะแล้วพอเราพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้เพื่อต่อยอดนวัตกรรมหมายความว่าเราจะไม่หยุดอยู่กับที่นะครับเราจะเรียนรู้พัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการของเราให้มันมีเขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์มีมูลค่าเพิ่มต่อไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็เพื่อสร้างผลสำเร็จให้กับองค์การให้องค์การของเรามีการพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืนขึ้นในอนาคตนะครับในส่วนของตอนที่4นะครับก็จะเป็นระบบนวัตกรรมแห่งชาตินะตัวระบบนวัตกรรมแห่งชาติเองนะครับก็จะมีรูปแบบโครงสร้างองค์การที่ใช้กันโดยทั่วไปเนาะอยู่ด้วยกันโครงสร้างนะครับก็คือโครงสร้างตามหน้าที่โครงสร้างแบบแบ่งฝ่ายนะครับโครงสร้างบนพื้นฐานของโครงการนะมีโครงสร้างแบบเครือข่ายและสุดท้ายก็คือโครงสร้างแบบองค์การย่อยนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่ตัวแรกก่อนนะเป็นโครงสร้างตามหน้าที่นะครับก็คือเราจะจัดแบ่งพนักงานภายในองค์การเนี่ยนะออกเป็นกลุ่มตามความชำนาญเฉพาะทางหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเช่นพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดก็มาจับรวมกันให้อยู่ในแผนกของฝ่ายการตลาดเป็นต้นนะครับโครงสร้างองค์การลักษณะนี้ก็จะช่วยให้ผู้บริหารเนี่ยครับสามารถควบคุมการดำเนินงานขององค์การได้อย่างรัดกุมนะละเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันภายในฝ่ายนะครับเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ๆระหว่างกลุ่มงานนะครับซึ่งโทษทีนะครับอันนี้ผิดนะครับนะขอเริ่มตรงนี้ใหม่นะครับครับผมโครงสร้างองค์การตามหน้าที่ลักษณะนี้นะครับก็จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานขององค์การได้อย่างรัดกุมนะครับแต่มักจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้หรือแนวคิดใหม่ๆระหว่างพนักงานเนี่ยค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพนักงานทำงานร่วมกันอยู่ในแผนกเดียวกันมีความเชี่ยวชาญเหมือนๆกันเพราะฉะนั้นความคิดก็จะไม่ค่อยหลากหลายนะครับมันเลยทำให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมภายในองค์การนะในส่วนของโครงสร้างแบบที่2นะครับเป็นโครงสร้างแบบแบ่งฝ่ายเนาะนะครับเราก็จะแบ่งการดำเนินงานขององค์การออกเป็นส่วนงานตามประเภทของสินค้าที่ผลิตขึ้น นะครับหรือตลาดก็ได้นะโดยแบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่มตามความสามารถเฉพาะทางเหมือนกันตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคนลักษณะเดียวกับโครงสร้างตามหน้าที่เลยนะครับการวางโครงสร้างองค์การในลักษณะนี้ก็จะช่วยให้เกิดการพัฒนาสินค้านะครับหรือการทำการตลาดนะครับสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคล่องตัวมากขึ้นนะอย่างไรก็ตามแล้วเนี่ยนะครับการพัฒนานวัตกรรมภายใต้โครงสร้างแบบแบ่งฝ่ายเนี่ยก็มักจะเป็นนวัตกรรมรูปแบบ incremental ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนโครงสร้างแบบที่3เป็นโครงสร้างแบบบนพื้นฐานของโครงการนะก็จะเป็นการวางโครงสร้างองค์การโดยเน้นการทำงานตามโครงการที่ดำเนินงานอยู่นะครับโดยพนักงานก็ยังคงมีแผนกที่ตนเองสังกัดอยู่นะดังนั้นแล้วเนี่ยในแต่ละโครงการก็จะมีสมาชิกจากหลายๆแผนกงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันพัฒนาโครงการนะซึ่งการวางโครงสร้างองค์การในลักษณะนี้ก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแนวคิดใหม่ๆแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้การทำงานมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามโครงสร้างองค์การแบบนี้ก็มีจุดอ่อนเหมือนกันคือมันสามารถใช้ได้กับเฉพาะองค์การที่มีรูปแบบการทำงานเป็นแบบโครงการเท่านั้นนะครับโครงสร้างแบบที่4เป็นโครงสร้างแบบเครือข่ายก็เป็นรูปแบบโครงสร้างองค์การที่มีขนาดเล็กแต่มันมีการเชื่อมโยงกันของบริษัทกับองค์การอื่นๆมากมายเลยซึ่งก็จะช่วยประสานงานดำเนินงานในส่วนที่ไม่สามารถดำเนินงานได้นะครับโครงสร้างองค์การในลักษณะนี้ก็จะเน้นการให้เอาท์ซอร์สนะครับมาช่วยดำเนินงานนะครับในส่วนที่องค์การไม่มีความชำนาญนะครับนะซึ่งองค์การหลักเองก็จะทำหน้าที่ในการวางแนวทางการบริหารในเรื่องของการตลาดหรือการพัฒนานวัตกรรมเท่านั้นนะครับส่วนโครงสร้างสุดท้ายนะครับก็เป็นโครงสร้างแบบองค์การย่อยนะก็เป็นการสร้างธุรกิจย่อยซึ่งอาจเป็นธุรกิจใหม่ภายใต้กรอบธุรกิจเดิมหรือภายในองค์การเดิมก็ได้นะครับโดยการสร้างกลุ่มงานใหม่ขึ้นมาเพื่อพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความสะดวกและเกิดความคล่องตัวในการบริหารโครงการนวัตกรรมต่างๆขององค์การนะครับในส่วนของระบบนวัตกรรมแห่งชาตินะก็เป็นการจัดการให้เกิดปฏิสัมพันธ์ขึ้นอย่างเป็นระบบนะเกิดความเชื่อมโยงแบบเครือข่ายนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนนะครับในการที่จะส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในตัวของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมบริการหรือนวัตกรรมกระบวนการนะครับวัตถุประสงค์นะครับก็เพื่อให้เกิดการส่งต่อความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทักษะเทคโนโลยีต่างๆและประสบการณ์เพื่อผลักดันให้เกิดการผลิตและเกิดการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในระดับประเทศนะครับในส่วนของนโยบายด้านนวัตกรรมของไทยนะครับในประเทศไทยก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีนโยบายนวัตกรรมเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะโดยมีการเชื่อมโยงกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในด้านต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมที่มีการใช้นวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจนะตลอดจนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆที่มีการได้เปรียบมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะก็ยังเป็นแรงกระตุ้นหลักที่ทำให้เกิดนโยบายอุตสาหกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นโดยเริ่มตั้งแต่แนวนโยบายการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับในช่วงของการฟื้นฟูประเทศหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจและก็ต่อมามีการยอมรับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถทางการแข่งขันระหว่างประเทศด้วยครับจะเห็นได้ว่าตัวนวัตกรรมมีความสำคัญ นะครับต่อการพัฒนาองค์การการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับซึ่งการที่องค์การจะมีนวัตกรรมเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจาก3องค์ประกอบที่สำคัญเนาะไม่ว่าจะเป็น1ในเรื่องของความใหม่ใช่ไหมครับความใหม่ในที่นี้ที่อาจารย์เน้นก็คือ1มันต้องไม่ไปก๊อปปี้ผลิตภัณฑ์ของใครเข้ามาเนาะแต่มันต้องถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือพัฒนาต่อยอดขึ้นมาใหม่นะครับ2องค์ประกอบที่2คือมันต้องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์นะมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมนะครับและสุดท้ายเลยนวัตกรรมจะไม่มีประโยชน์เลยถ้ามันไม่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสินค้าที่เป็นนวัตกรรมต้องขายได้สร้างผลกำไรให้กับธุรกิจให้กับองค์การนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีมุมมองที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินเนาะนวัตกรรมมันอาจจะสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การธุรกิจของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการพัฒนานวัตกรรมนะครับของบริษัทเองเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโครงสร้างขององค์การเนาะนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับนโยบายภาครัฐเองนะครับก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมขององค์การธุรกิจนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานอื่นๆเข้ามาช่วยส่งเสริมซัพพอร์ตนะครับมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยก็เพื่อผลักดันให้ประเทศของเรานะครับมีการพัฒนามีการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
6: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
7: เฮ้ย
6: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
7: อาจารย์สวัสดีครับ
6: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
8: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
9: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจาก คณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
10: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้ว

0: ปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
1: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครใหม่แล้ววันนี้โทร025042

0: หารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ครับสวัสดีนักศึกษาทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ชุดวิชา32326นะฮะวันนี้จะเป็นเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อสร้างนวัตกรรมนะครับโดยผู้บรรยายคืออาจารย์วัชรีตรีดร.ภูริพัฒน์ชาญกิจนะครับวันนี้มีวัตถุประสงค์หลักๆนะฮะทั้งหมดอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือเรื่องที่1ก็คืออยากให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแนวคิดนะฮะเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์นะครับว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเรื่องที่สองนะครับจะเป็นการอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการนะครับแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือนะฮะที่ช่วยในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เรานะครับซึ่งเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นั้นเนี่ยจะต้องค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ต้องอาศัยเทคนิคหรือเครื่องมือที่นักวิชาการเนี่ยนะครับมาช่วยทำให้เราเนี่ยนะครับเกิดความคิดใหม่ๆนะครับได้อย่างคล่องแคล่วและว่องไวนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับนะก็จะเป็นเรื่องของการบรรยายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการนะครับในการจัดการความคิดสร้างสรรค์นะครับเพื่อสร้างนวัตกรรมนะครับมาดูที่เรื่องของความหมายกันก่อนนะครับนะถ้าท้าความนิดนึงคือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ติดตัวมนุษย์มานานแล้วนะครับเพราะว่าสังเกตได้จากมนุษย์เราเนี่ยมักจะมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอๆนะครับซึ่งเรามักจะเผชิญกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความร้อนนะครับอากาศร้อนไปอากาศหนาวไปเราก็พยายามหาวิธีการในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งสมัยอดีตนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้มีวิทยาการล้ำสมัยเหมือนในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นความคิดของมนุษย์นั้นเนี่ยมักจะเผชิญกับการแก้ไขปัญหาอยู่เสมอนะครับมีนักวิชาการหลายท่านนะครับให้นิยามนะครับเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์เอาไว้หลากหลายเลยนะครับแต่อาจารย์ก็ขอนำเป็นข้อสรุปนะครับเกี่ยวกับความหมายก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็คือการขยายขอบเขตนะครับของความคิดเดิมนะฮะไปสู่กรอบความคิดใหม่นะครับที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลนะครับซึ่งจะช่วยให้เกิดผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตใหม่ๆหรืออาจจะเป็นแนวทางใหม่ๆในการแก้ไขปัญหาก็ได้นะครับสังเกตได้จากในปัจจุบันนะครับเราจะเห็นบริษัทชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือ Alibaba นะครับพยายามที่จะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆผ่านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานในบริษัทของพวกเขานะครับองค์ประกอบของคิดสร้างสรรค์นะครับองค์ประกอบของคิดสร้างสรรค์นั้นเนี่ยโปรเฟสเซอร์นะฮะJP Gifford นะครับได้นำเสนอนะครับเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สร้างสรรค์เอาไว้นะครับว่าประกอบไปด้วยทั้งหมด4องค์ประกอบที่สำคัญนะครับได้แก่ความคิดที่เริ่มนะครับความคิดคล่องแคล่วนะครับความคิดยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ความคิดแบบละเอียดละออนะครับมาดูรายละเอียดของแต่ละตัวกันนะครับความคิดที่เริ่มคืออะไรนะครับหรือเราเรียกว่า originality นะครับก็คือการคิดสิ่งใหม่ๆนั่นเองเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยอาจจะเอานะครับสิ่งที่เคยคิดได้ในอดีตมาปรับปรุงผสมผสานกับสิ่งใหม่ๆจนเกิดกลายเป็นสิ่งใหม่ก็ได้นะครับ2นะครับก็คือความคิดแบบคล่องแคล่วนะครับเป็นลักษณะการสร้างแนวคิดได้หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะให้แบบทดสอบนะครับว่าให้คุณลองคิดถ้อยคำนะครับที่มีตัวอักษรที่ผสมระหว่างกอไก่องูนะครับบางคนก็จะมีความคิดคล่องแคล่วในการที่จะสร้างถ้อยคำใหม่ๆหรือประโยควลีใหม่ๆขึ้นมานะครับแบบที่3นะครับคือการคิดแบบยืดหยุ่นนะครับเป็นลักษณะของการคิดที่เน้นการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้มีความเหมาะสมนะครับเช่นการคิดที่เกิดขึ้นโดยทันทีนะครับโดยที่เราอาจจะเรียกว่าปิ๊งขึ้นมาในไอเดียของเราโดยที่ไม่ได้มีใครมาสอนหรือว่ามีใครมาเสนอแนะนะครับอันนี้เป็นลักษณะของความคิดที่ยืดหยุ่นนะครับเป็นการดัดแปลงให้เกิดประโยชน์มากที่สุดส่วนองค์ประกอบที่4เป็นองค์ประกอบสุดท้ายนะครับก็คือความคิดละเอียดละออนะครับลักษณะการลำดับความคิดแบบสุดท้ายนี้จะมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับผู้คิดจะมีการลงรายละเอียดนะครับสามารถอธิบายขั้นตอนนะครับของการคิดนั้นได้สามารถอธิบายประโยชน์นะครับที่เกิดขึ้นจากความคิดที่เรียงได้ไต่ตรองขึ้นมานะครับอันนี้คือองค์ประกอบนะครับของความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมด4ขั้นตอนจากองค์ประกอบ4องค์ประกอบหลักเมื่อสักครู่นี้นะครับเรื่องต่อมาที่อยากจะให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจคือกระบวนการคิดนะครับของมนุษย์นั้นที่นำไปสู่การคิดสร้างสรรค์มันมีกระบวนการอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเครื่องมือ

นะครับที่นักวิชาการได้พัฒนาขึ้นเนี่ยที่ช่วยทําให้พวกเราเนี่ยสามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีขึ้นเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยพวกเราได้บ้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูในแต่ละเรื่องกันนะครับเรื่องที่1 นะครับก็คือกระบวนการนะฮะกระบวนการคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านเลยนะครับอาจารย์ขอหยิบยกเอาแนวคิดของProfessor Wallace นะครับซึ่งพูดถึงกระบวนการคิดสร้างสรรค์นะครับว่าจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4ขั้นตอนสำคัญนะครับขั้นตอนที่1 นะครับโดยปกติแล้วมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มต้นจากขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนหรือว่าเรียกว่า preparation นะครับมนุษย์จะเริ่มแสวงหาข้อมูลต่างๆนะฮะแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อใช้ในกระบวนการคิดนะครับซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมนุษย์นั้นจะใช้เขาเรียกว่าส่วนประสาทขั้นพื้นฐานนะครับเช่นตาดูหูฟังนะครับก็คือการสังเกตนั่นเองนะครับผสมผสานกับความสนใจของตัวบุคคลนะครับซึ่งความสนใจนี้นะครับจะช่วยทำให้มนุษย์นั้นเนี่ยสามารถที่จะคอนเซนเทรตนะครับก็คือโฟกัสหรือว่าพิจารณารายละเอียดของข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นนะครับในลำดับที่2นะฮะหรือขั้นตอนที่2เนี่ยก็คือเป็นขั้นของความคิดกำลังฟักตัวนะครับก็คือเป็นการที่มนุษย์นั้นได้นำข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเข้าสู่กระบวนการคิดนะอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับมีการปล่อยให้ความคิดนั้นนะครับมีการประมวลผลแล้วเกิดเป็นข้อสรุปขึ้นมาขั้นต้นนะครับซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อาจจะเกิดความคิดแทรกซ้อนเข้ามานะครับเขาเรียกว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่อาจจะได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้างจากสิ่งที่เราเห็นแปลกใหม่บ้างหรือบางทีนอนอยู่เฉยๆเกิดความคิดขึ้นมาใหม่แทรกขึ้นมานะครับพวกนี้ก็คือเป็นเรื่องธรรมชาตินะเขาเรียกว่าความคิดกำลังฟักตัวนะครับลำดับที่3นะครับก็คือขั้นของความคิดกระจ่างชัดนะครับหรือเขาเรียกว่าการเกิดความคิดนั่นเองนะฮะขั้นที่3นี้จะมีลักษณะพิเศษก็คือเราได้เรียกว่าเกิดไอเดียใหม่ๆขึ้นมาแล้วนะครับจากความที่เราสับสนวุ่นวายใช่ไหมฮะเราได้ใช้เวลาในการไตร่ตรองข้อมูลนะครับเราใช้เวลาในการพินิจพิเคราะห์นะครับใช้เรื่องของเหตุและผลในการแก้ไขปัญหาต่างๆจนตอนนี้ไอความคิดที่เราสับสนทั้งหมดเนี่ยได้ถูกเรียบเรียงนะครับแล้วก็ถูกกลั่นกรองจนเชื่อมโยงเป็นภาพใหญ่ทำให้เราเห็นรายละเอียดของปัญหานะครับหรือเริ่มเห็นแนวทางแก้ไขต่างๆอย่างชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะครับก็เรียกว่าตกตะกอนทางความคิดนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเขาเรียกว่าขั้นทดสอบความคิดนะครับหรือว่าพิสูจน์นะครับในขั้นตอนนี้เป็นเรื่องของการประเมินปรับปรุงไอเดียให้มันดีขึ้นนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยมนุษย์จะเริ่มนำความคิดที่ตัวเองมีความเชื่อนะครับว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนำมาสู่กระบวนการทบทวนปรับปรุงประเมินว่าความคิดเหล่านั้นเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่านะครับสามารถแก้เหล่านั้นได้จริงหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่ายังได้คำตอบไม่ถูกต้องก็จะมีการปรับปรุงนะครับเพื่อให้ความคิดนั้นเกิดความสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือกระบวนการคิดของวอลลัสนะครับส่วนอีท่านหนึ่งนะครับก็เป็นของคนไทยเรานะครับก็คือท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์ศักดิ์นะครับซึ่งท่านได้เสนอขึ้นมาว่านะครับกระบวนการคิดของมนุษย์นั้นเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการที่ต้องเริ่มต้นจาก1ไป2ไป3นะครับซึ่งท่านบอกว่าระดับขั้นของกระบวนการคิดของมนุษย์นั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคือขั้นที่1ก็คือขั้นกำหนดเป้าหมายการคิดนะครับก็คือมนุษย์นั้นจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายนะครับยกตัวอย่างเช่นเจอปัญหาบางอย่างมนุษย์อยากจะทำการหาวิธีการที่ดีที่สุดในการแก้ไขนะครับเช่นได้ทำยังไงนะทำให้รายได้ของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยเราเจอปัญหานะครับเพราะงั้นเราจะเริ่มกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าเราต้องการจะแก้ไขปัญหาเรื่องอะไรนะครับลักษณะของขั้นกำหนดเป้าหมายการคิดนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการตั้งคำถามเป็นหลักนะฮะเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงประเด็นนะครับส่วนขั้นที่สองนะครับก็คือขั้นของการแสวงหาแนวคิดใหม่นะครับในขั้นนี้เนี่ยมนุษย์จะเริ่มพยายามคิดหาวิธีต่างเพื่อให้ได้คำตอบตามที่ตัวเองตั้งคำถามขึ้นแล้วก็พยายามที่จะหาคำตอบนั้นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตัวเองได้ตั้งขึ้นมานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการแสวงหาความคิดใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ใส่ข้อจำกัดอะไรเพื่อให้สมองนั้นเปิดโล่งนะครับได้คิดได้ใครควรคิดในเรื่องต่างๆอย่างครอบคลุมแล้วก็รอบด้านด้วยนะครับขั้นที่3นะฮะขั้นที่3คือขั้นประเมินและนะครับเป็นขั้นประเมินและคัดเลือกแนวคิดต่างๆที่ตัวเองได้คิดหลากหลายแนวทางหลากหลายมิตินะครับนะในขั้นนี้เนี่ยเราจะเริ่มใช้เหตุและผลนะครับในการคัดกรองแนวคิดต่างๆนะครับว่าแนวคิดใดที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับผู้คิดมักจะมีทักษะนะครับหลายๆอย่างเข้ามาผสมนะฮะเช่นทักษะในการคิดวิเคราะห์ทักษะในการคิดแบบรวบยอดนะครับหรือเรื่องของการคิดเชิงอนาคตว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการบูรณาการกับเรื่องอะไรได้บ้างนะครับซึ่งจะทำให้มนุษย์นั้นสามารถที่จะช่วยในการตัดสินนะครับเรื่องของความคิด

ต่างๆได้ดีขึ้นนะครับต่อมานะครับมาทำความรู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมือบ้างในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเรานะครับโดยปกติแล้วเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นนั้นเนี่ยมันจะถูกพัฒนาเพื่อช่วยนะฮะช่วยให้ความคิดของมนุษย์นั้นเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นนะครับนะแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองความต้องการตนเองและสังคมได้อย่างดีนะครับเครื่องมือที่นิยมกันเอามาใช้นะครับก็คือ1ก็คือเรื่องของเทคนิค6หมวกการคิดหรือว่า Six Thinking Hat นะครับเครื่องมือที่2ก็คือแผนที่ความคิดนะครับหลายคนเคยใช้กันอยู่นะครับก็คือเรื่องของการใช้ Mind Mapping นะครับเทคนิคที่3ก็คือเทคนิคการระดมสมองอันนี้พวกเราน่าจะทำกันอยู่ประจำอยู่แล้วตอนที่ทำงานใช่ไหมครับก็คือเรื่องของ brainstorming นะครับแล้วก็เทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือเทคนิค scamper นะครับเทคนิคของการตั้งคำถามเพื่อหาทางออกนะครับมาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันนะครับ6หมวกการคิดนะครับของดร.เอ็ดเวิร์ดเดอโบโนนะครับก็คือเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้นะครับท่านมองว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยสามารถที่จะใช้วิธีมุมมองที่หลากหลายเพื่อใช้ในการจัดระเบียบความคิดของตนเองได้นะครับโดยสมมุติหมวกเป็นลักษณะของสถานการณ์สมมุติขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่นในมุมมองของบุคคลที่ทำการสวมหมวกสีขาวสมมุติหมวกสีขาวนะครับสีขาวนี่หมายถึงอะไรที่มันเป็นสิ่งสะอาดนะครับเป็นเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นบุคคลที่กำลังแสดงตนเป็นลักษณะของผู้สวมหมวกสีขาวนั้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นบุคคลที่กำลังใช้ความคิดนะครับให้คิดอย่างไตร่ตรองคิดเพื่อหาข้อสรุปนะครับพยายามนำข้อเท็จจริงต่างที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยมาใช้ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างความคิดใหม่ๆขึ้นมานะครับหมวกสีแดงนะฮะหมวกที่2นะครับเป็นลักษณะของหมวกที่แสดงถึงความรู้สึกอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สวมหมวกสีดำจะแสดงความรู้สึกของตนเองในลักษณะที่แบบค่อนข้างใช้อารมณ์ใช้สัญชาตญาณเป็นหลักนะครับเช่นฉันไม่ชอบอะไรฉันชอบอะไรนะครับสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีนะครับโดยจะตัดรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุและผลออกไปบ้างนะครับหมวกที่3นะครับคือหมวกสีดำลักษณะของหมวกสีดำนี้เป็นหมวกที่พิจารณาจุดด้อยนะครับการพิจารณาจุดด้อยในที่นี้ก็คือการใช้ความคิดเพื่อวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ปรับปรุงนะครับสิ่งที่มันไม่ดีนะครับมีอะไรที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับมีการหาสิ่งต่างๆนะครับโดยเฉพาะเป็นจุดด้อยนะครับนะเพื่อที่จะได้เข้าใจจุดด้อยนั้นแล้วก็แสวงหานะครับแนวทางในการแก้ไขมันนะครับหมวกต่อมานะครับก็จะเป็นหมวกสีเหลืองนะครับก็คือหมวกของการมองหาข้อดีเรียกง่ายเป็นการมองโลกในแง่ดีนั่นเองนะครับจะตรงข้ามกับหมวกสีดำเมื่อสักครู่นี้เนาะนะครับก็คือผู้คิดเนี่ยจะเริ่มแสวงหาแนวทางในเชิงบวกนะครับเป็นการคิดเชิงบวกนะครับโดยอาศัยความสงสัยใครรู้นะครับเพื่อที่จะแสวงหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุดนะครับหมวกต่อมาคือหมวกสีเขียวนะครับก็คือหมวกแห่งการเจริญเติบโตนะครับหมวกนี้จะเป็นการคิดแบบนอกกรอบนะครับเป็นแนวคิดที่ต้องการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆนะครับโดยผู้คิดนั้นเนี่ยอาจจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวของตนเองนะครับหรือข้อมูลที่ตัวเองเคยผ่านมาเนี่ยนะครับมาใช้ในการพัฒนาความคิดนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้กับตนเองในเรื่องของความคิดใหม่ๆด้วยนะครับหมวกที่5นะครับเป็นหมวกของสีน้ำเงินนะครับเป็นหมวกของการควบคุมแล้วก็สรุปนะครับนะก็คือเป็นหมวกที่พูดถึงเรื่องของการกระบวนการคิดนะฮะการจัดระเบียบความคิดนะครับการมองเห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดนะครับเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปสุดท้ายนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของหมวกทั้งหมด6หมวกนะครับนะอาจารย์ก็นำเสนอตัวอย่างมาให้ดูแล้วกันนะครับเป็นลักษณะของตัวอย่างของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับนะถ้าสมมติคุณจะใช้หมวกสีขาวเป็นจุดเริ่มต้นคุณอาจจะต้องใช้วิธีการในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดใช่ไหมครับความต้องการของลูกค้ามาใช้ในกระบวนการคิดของคุณนะครับหรือถ้าคุณใช้หมวกสีดำนะมันเป็นเรื่องของเนกาทีฟนะดูข้อบกพร่องใช่ไหมฮะเราอาจจะต้องดูความเสี่ยงนะดูข้อเสี่ยงของผลิตภัณฑ์เรามีอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ปรับปรุงมันใช่ไหมครับหรือถ้าเป็นหมวกสีน้ำเงินเนาะก็คือหมวกของการสรุปข้อมูลทั้งหมดนะครับวางแผนขั้นตอนต่างๆทั้งหมดเอาข้อมูลต่างๆมาใช้ในการสรุปผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเรื่องต่อมานะครับคือเรื่องของแผนที่ความคิดหรือ mind mapping นะครับหลายคนเคยเอามาใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับ mind mapping เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดระเบียบความคิดนะฮะโดยเริ่มจากหัวข้อหลักนะครับแล้วก็แตกแยกย่อยเป็นหัวข้อรองไล่ไปลักษณะของมันคล้ายๆเหมือนกับกิ่งก้านของต้นไม้เรานะครับหรือบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะของเส้นประสาทของเราที่กระจายออกไปเรื่อยๆให้เห็นรายละเอียดจุดเล็กๆน้อยๆในแต่ละความคิดนั้นนะครับจริงๆแล้วแผนที่ความคิดเนี่ยประยุกต์ความรู้นะฮะในเรื่องของสมองมาปรับใช้ในการเรียนรู้ของมนุษย์ด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างรูปภาพนะฮะของแผนที่ความคิด
นะครับนะก็จะมีตรงกลางเป็นท็อปปิกคือหัวเรื่องที่เราจะทำการคิดใช่ไหมฮะแล้วก็แตกประเด็นย่อยๆออกไปเป็นเมนพอยต์เป็นซับพอยต์ต่างๆนะครับนะอันนี้ก็มาดูรายละเอียดกันนะครับเรื่องของขั้นตอนการเขียนแผนที่ความคิดนะครับนะก็จะเริ่มต้นจาก1เอาหัวข้อก็คือตรงกลางเมื่อสักครู่นี้เนาะนะก็คือเขียนหัวข้อหลักไว้ตรงกลางนะครับเช่นหัวข้อเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มแตกหัวข้อย่อยละก็คือว่าเส้นกิ่งออกไปเป็นหัวข้อย่อยๆเช่นตลาดเป้าหมายต้นทุนการออกแบบนะครับคราวนี้ในแต่ละกิ่งหัวข้อย่อยเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มใส่รายละเอียดของเรียกว่าเป็นการแตกกิ่งก้านออกไปอีกนะครับเช่นถ้าสมมติเราจะโฟกัสไปที่ตลาดเป้าหมายมันมีอะไรบ้างล่ะอาจจะมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มที่รักษาสุขภาพเป็นต้นนะครับนะซึ่งในการแตกรายละเอียดออกไปเหล่านั้นเนี่ยเราอาจจะมีคำสำคัญมีภาพประกอบเสริมเข้าไปได้นะครับซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมของความคิดเราทั้งหมดนะครับและสุดท้ายเราก็จะได้ทำการตรวจสอบและปรับปรุงนะครับส่วนที่ขาดหายไปนะครับระดับขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูเทคนิคสุดท้ายนะครับเทคนิคสุดท้ายเขาเรียกว่าเทคนิคสแคมเปอร์นะครับเทคนิคสแคมเปอร์เป็นเทคนิคที่ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ผ่านการตั้งคำถามนะครับในมุมมองที่หลากหลายเนี่ยนะครับโดยแนวคิดสแคมเปอร์เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นโดยบ๊อบอีเวอร์ลี่นะครับซึ่งใช้รูปแบบการระดมสมองแบบหนึ่งนะครับมาใช้ในการแก้ไขปัญหานะครับโดยใช้คำถามเป็นตัวนำนะครับมีทั้งหมด6องค์ประกอบที่สำคัญนะครับองค์ประกอบที่1ก็คือเรื่องของการทดแทนนะครับผู้ที่ใช้เทคนิคนี้นะครับจะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามนะครับเกี่ยวกับการหาสิ่งใหม่ๆนะครับวิธีการใหม่ๆส่วนประกอบใหม่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราสามารถนำส่วนประกอบใหม่ๆอะไรบ้างนะครับเพื่อนำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนเก่าที่มันล้าหลังหรือที่มันไม่พัฒนานะครับ2นะครับก็คือเรื่องของการผสมผสานนะครับเป็นลักษณะของการตั้งคำถามเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นนะครับโดยคิดว่าส่วนใดของปัญหาหรือกระบวนการใดของปัญหาที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือลดทอนลงไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมที่พักนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะพัฒนานะครับไปยังตลาดใหม่ๆนะครับเราอาจจะผสมผสานแนวคิดเรื่องของโรงพยาบาลนะครับนะมาผสมผสานทำให้รูปแบบของโรงพยาบาลเรานั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่งไปก็ได้ก็เรียกว่าเป็นการผสมผสาน2แนวคิดเข้ามาไว้ด้วยกันหรือ2เรื่องที่ต่างกันเข้ามาผสมผสานเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแนวคิดองค์ประกอบที่3นะครับคือตัว adapt คือการปรับเปลี่ยนนะครับการปรับเปลี่ยนที่นี้คือลักษณะของการตั้งคำถามเพื่อดัดแปลงปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงแก้ไขบางส่วนนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะตั้งคำถามว่าเราสามารถดัดแปลงผลิตภัณฑ์นะครับนะตรงส่วนไหนบ้างนะครับเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับต่อมานะครับองค์ประกอบที่4นะครับก็คือ modify นะครับก็คือเรื่องของการตั้งคำถามเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นะครับยกตัวอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะมีใครสามารถใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์นี้ได้บ้างนะครับนะองค์ประกอบที่5นะครับก็คือเรื่องของการนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นๆนะครับเป็นลักษณะของการตั้งคำถามเพื่อประยุกต์สิ่งที่มีอยู่เข้ากับสิ่งอื่นๆนะครับเช่นนะครับใครสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้นะครับหรือตัวอย่างจากกลุ่มกล่องผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนำไปใช้ซ้ำได้อย่างไรนะครับนะตัวที่6นะครับก็คือการตัดออกนะครับนะเป็นลักษณะของการตั้งคำถามเพื่อพัฒนานะครับโดยการตัดส่วนประกอบต่างๆหรือฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นนะฮะออกไปเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นบางครั้งอาจจะมีการตั้งคำถามนะครับว่าเราจะลดทอนความสลับซับซ้อนของผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างไรนะครับหรือมีชิ้นส่วนไหนที่มันไม่จำเป็นแล้วนะครับนะตัดออกทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการจัดเรียงใหม่หรือเปลี่ยนทิศทางใหม่นะครับองค์ประกอบสุดท้ายนี้นะครับจะเป็นรูปแบบการตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดระบบใหม่ทั้งหมดนะครับนะยกตัวอย่างเช่นกระบวนการนะครับหรือขั้นตอนอะไรที่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจัดเรียงลำดับใหม่ได้หรือไม่นะครับซึ่งก็มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์บางอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนาฬิกานะครับนะสมัยก่อนเราก็จะดูเฉพาะหน้าปัดด้านบนใช่ไหมฮะตอนหลังก็จะมีการใช้แนวคิดเนี้ยนะครับมาปรับเปลี่ยนใหม่เช่นด้านหลังออกแบบด้านหลังของนาฬิกานะครับให้มันกลายเป็นจุดเด่นนะครับเป็นตัวเรือนที่โปร่งเห็นกลไกข้างในนะครับแล้วก็กลายเป็นแฟชั่นต่อมานะครับนี่คือลักษณะของการคิดโดยคิดเปลี่ยนวิธีนะครับเปลี่ยนลำดับการคิดใหม่นะครับอันนี้คือองค์ประกอบทั้งหมดนะครับของเทคนิคสแคมเปอร์ครับครับเรื่องต่อมาจะเป็นเรื่องของบรรยากาศที่สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมนะครับ
ถ้าพูดถึงบรรยากาศนะครับถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะช่วยทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นได้ดีนะครับโดยส่วนมากแล้วเนี่ยมนุษย์จะต้อง

0: ได้รับความละนะครับในการใช้เวลาในการคิดนะครับหรือถ้าเกิดอยู่ในที่ทำงานนะครับมนุษย์อาจจะอาศัยนะครับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานนะมาช่วยสนับสนุนเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ก็ได้เช่นกันนะครับบรรยากาศในการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์นั้นเนี่ยนะครับอาจเกิดขึ้นได้หลากหลายที่นะครับไม่จำเป็นต้องเกิดในที่บ้านอย่างเดียวเนาะนะครับบางครั้งอย่างเมื่อสักครู่เนี้ยเรารู้หลายเทคนิคแล้วนะครับนะบางครั้งอาจจะได้ความคิดจากเพื่อนนะครับที่ทำงานในทีมของเรานะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะใช้ความคิดของตัวเองนี่แหละนะมาถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้สิ่งที่เขาเห็นนะครับจากประสบการณ์ของเขานะครับเมื่อเราได้รับฟังความคิดเห็นของพวกเขาแล้วเนี่ยเราอาจจะได้ไอเดียใหม่ๆนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้นได้นะครับนอกจากนี้แล้วนะครับองค์การยังสามารถช่วยสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมนะครับต่างๆในการสนับสนุนนะครับการให้รางวัลหรือแรงกระตุ้นต่างๆนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการมอบหมายงานที่ท้าทายนะส่วนมากแล้วงานที่ท้าทายมักจะเป็นงานที่ยากงานที่เราไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพยายามแสวงหาแนวทางในการแก้ไขมันนะครับก็ถือว่าเป็นการได้ใช้ความคิดของเราในการแก้ไขปัญหานะครับตัวอย่างนะครับในเรื่องของการสร้างบรรยากาศในองค์การนะครับอาจารย์ก็ขอหยิบยกนะครับบริษัทชั้นนำนะครับก็คือ Google นะครับหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินอยู่ว่าเป็นบริษัทนวัตกรรมนะครับที่มีบรรยากาศที่ทำงานที่น่าทำงานมากเลยนะครับนะเขามีการสนับสนุนการเรียนรู้ของพนักงานหลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับให้พนักงานนั้นได้เกิดบรรยากาศที่สะดวกสบายนะครับมีความผ่อนคลายนะครับนะไม่รับรู้ถึงแรงกดดันมากนักนะครับมีสถานที่นั่งเล่นนะครับนะหรือแม้แต่ใช้สีนะครับในเรื่องของการช่วยกระตุ้นนะสมองให้เกิดความคิดสร้างสรรค์นะครับพวกสีแดงสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆนะครับนะให้เกิดความสุขในการทำงานนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่ทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกถึงความอบอุ่นรู้สึกถึงความมั่นคงนะครับนะแล้วก็มีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายนะครับต่างจะได้เห็นจากในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ของ Google หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ก็ดีนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่าในองค์กรของเขาเนี่ยนะครับมีการสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในทุกระดับนะครับเรื่องต่อมานะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในการจัดการความคิดสร้างสรรค์นะครับเราอาจจะใช้เทคนิคนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคสแคมเปอร์ก็ได้นะครับหรืออีกเทคนิคนึงนะครับที่อยากจะมานำเสนอก็คือเทคนิคที่ชื่อว่าทริกนะครับทริกเนี่ยนะจะเป็นตัวช่วยนะครับในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเรานะครับเทคนิคหรือทฤษฎีทริกเนี่ยนะครับนะเป็นเทคนิคหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งละกันที่ช่วยในการลดเวลาในการลองผิดลองถูกของมนุษย์นะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนานวัตกรรมนะครับในรูปแบบของการประดิษฐ์ก็ได้นะครับนะถูกพัฒนาโดยโปรเฟสเซอร์เกลิสอัลชูเลอร์นะครับคราวนี้ขั้นตอนในการใช้ทริกนั้นมีอะไรบ้างนะครับนะก็สรุปเป็นขั้นตอนคร่าวๆได้ดังนี้นะครับนะขั้นตอนที่1 นะครับถ้าท่านอยากจะหรือนักศึกษาอยากจะใช้ทริกในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับควรจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่ตัวเองต้องการจะแก้ไขก่อนนะครับโดยระบุปัญหาหลักก่อนว่ามันคืออะไรนะครับเช่นผลิตภัณฑ์ยังไม่มีประสิทธิภาพนะผลิตภัณฑ์มีจุดอ่อนนะครับไม่สามารถแข่งขันได้หรือได้รับคำแนะนำหรือคอมเพลนจากลูกค้าในเรื่องของความคงทนอะไรต่างๆนะครับปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราสามารถที่จะรวบรวมทรัพยากรต่างๆในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยในการแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคตได้นะครับขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ความขัดแย้งนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการแปลงปัญหาที่ซับซ้อนให้เป็นแบบจำลองขึ้นมานะครับซึ่งจะการคิดวิเคราะห์นะครับโดยใช้เครื่องมือหรือหลักการที่เรียกว่าการระบุความขัดแย้งนะครับนะผสมผสานนะครับกับหลักการของทริกขึ้นมานะมีอีกเรื่องนึงก็คือหลักการที่ชื่อว่าหลักการพื้นฐานการประดิษฐ์นะครับซึ่งมีทั้งหมด40ข้อนะลองไปดูในหนังสือที่อยู่ในตำราของเราได้นะครับหลักการพื้นฐานการประดิษฐ์40ข้อนี้จะช่วยทำให้เราเริ่มคิดหาแนวทางได้อย่างถูกต้องนะครับเช่นถ้าเราต้องการจะปรับปรุงเนาะนะสิ่งของบางอย่างให้มีน้ำหนักนะเบาขึ้นใช่ไหมฮะเบาขึ้นนะครับแต่เมื่อเราต้องการปรับปรุงแล้วเนี่ยจุดด้อยมันจะเกิดขึ้นมาทันทีก็คือสิ่งที่บางสิ่งที่เบาเนี่ยนะมักจะเปราะนะมักจะไม่แข็งแรงนะครับเพราะงั้นเราจะหาวิธีการอะไรนะที่จะช่วยทำให้เสริมแรงให้วัตถุนั้นเนี่ยสามารถใช้งานได้ยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมอยู่นะครับตามวัตถุประสงค์ของเรา นะฮะเราอาจจะไปเสริมหรือรักษาความเข้มแข็งเอาไว้ในบางส่วนให้เกิดความแข็งแกร่งขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะได้แนวทางจากการนำหลักพื้นฐานการประดิษฐ์นะครับหรือตัวหลักการพื้นฐานการประดิษฐ์40ข้อของคริสนั่นเองขั้นตอนที่3นะครับก็คือขั้นตอนของการแก้ไขปัญหานะครับขั้นตอนนี้เป็นการใช้หลักพื้นฐานเนี่ยมาลงรายละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนนี้เป็นการนำแบบจำลองต่างๆนะครับโดยการนำแนวทางของหลักการประดิษฐ์พื้นฐาน40ข้อเนี่ยมาช่วยในการคิดวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมีข้อไหนที่เหมาะสมกับการพัฒนาปรับปรุงนะครับนะซึ่งเราอาจจะไม่ได้ทั้งหมด40ข้อก็ได้แต่เราจะทำการเลือกบางข้อที่มีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ในการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของเรานะครับอาจารย์ขอยกตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างของการนำทฤษฎีหรือแนวคิดทริสเนี่ยนะครับมาใช้ในการพัฒนาเกี่ยวกับตัวพวกผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราจะพูดถึงที่นี้ก็คือมิดโกนหนวดนะครับปัญหาของมันก็คือในอดีตก็คือมิดโกนเนี่ยจะต้องมีความคมเพื่อโกนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเมื่อมันคมมากเนี่ยนะครับมันก็จะด้อยในเรื่องของความปลอดภัยนะครับมันอาจจะทำร้ายผิวของเรานะครับหรือทำให้เกิดอันตรายได้นะครับเพราะงั้นแนวทางที่เราต้องการคือเราต้องการอยากได้ใบมิดโกนเนาะที่มันดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ยังช่วยทำให้รักษาผิวพรรณเราได้ด้วยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อการใช้งานด้วยนะครับนะเพราะงั้นเราสังเกตนะว่าในปัจจุบันเนี่ยใบมีดมันมีถึง3ชั้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีแถบหล่อลื่นด้านบนเนี่ยนะครับซึ่งกว่าจะมาเป็นขั้นตอนนี้ได้เนี่ยเขาก็ใช้แนวคิดทริสเนี่ยแหละครับมาช่วยนะครับมาดูแนวทางของเขานิดหนึ่งนะครับวิธีการใช้ก็คืออันหนึ่งนะครับก็คือเริ่มต้นจากการวิเคราะห์ปัญหานะครับก็คือเราต้องการตั้งโจทย์ก่อนว่าเอ๊ะหนึ่งเราต้องการให้ใบมีดนั้นเนี่ยยังคงมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราต้องการแก้ไขจุดด้อยก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับซึ่งอาจจะไปทำลายผิวหรือว่าทำให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างที่มีการใช้ใบมีดโกนนะครับนะเพราะฉะนั้นเราตั้งปัญหาวิเคราะห์ขึ้นมาแล้วนะครับสองนะครับก็คือการสร้างแบบจำลองนะครับโดยเราใช้ลำดับขั้นตอนอย่างนี้นะครับก็คือ1การใช้ความขัดแย้งทางกายภาพนะครับโดยกำหนดไว้ว่า1ใบมีดเนี่ยต้องมีความคมนะครับและต้องโกนได้ดีแต่ความคมนั้นจะต้องไม่คมจนทำให้เราเกิดปัญหาหรืออันตรายได้นะครับนะ2นะครับใช้ตัวหลักการประดิษฐ์พื้นฐาน40ข้อของคริสนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็หยิบเอามา2ตัวนะครับที่มีความเป็นไปได้นะครับก็คือหลักข้อที่24ก็คือการใช้ตัวกลางการใช้ตัวกลางคืออะไรเขาบอกไว้ว่าก็คือเราอาจจะเพิ่มสิ่งของบางอย่างนะครับเพื่อช่วยในเรื่องของการลดแรงเสียดทานหรือป้องกันการบาดนะก็เรียกว่าใช้ตัวกลางมาใช้ในการประดิษฐ์นะครับส่วนหลักการที่5ที่อาจารย์หยิบมาใช้ก็คือเรื่องของการรวมเข้าไว้ด้วยกันนะครับก็คือถ้าเราอยากจะให้มันมีความคมนะครับถ้าใบมีดเดียวมันคมไม่พอก็อาจจะเสริมนะครับเป็นใบมีด2ชั้น3ชั้นนะครับเพื่อเป็นการกระจายแรงแล้วก็ลดความเสี่ยงในการบาดนะครับนะเพราะฉะนั้นแนวทางการแก้ปัญหานะครับก็นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในปัจจุบันนะครับก็คือเราจะเห็นว่าเรามีใบมีดโกนที่มีใบมีดหลายชั้นนะครับพร้อมกับแถบหล่อลื่นนะแถบป้องกันผิวนะครับเพื่อให้เราสามารถโกนนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือแบบรูปภาพนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในเรื่องของการนำแนวคิดหรือทฤษฎีคิดมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครับ
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: จัดแถวหนึ่ง
6: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยเพ ร้อมเพรียง

0: มสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
3: ตอนที่1 นะครับเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขันเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าสภาพแวดล้อมคืออะไรนะครับสภาพแวดล้อมก็เป็นการจัดเตรียมสถานที่ทำงานให้กับพนักงานนะครับทุกคนได้ปฏิบัติงานอย่างสะดวกสบายนะมีบรรยากาศในการทำงานที่สนับสนุนให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการทำงานนะครับเช่นในเรื่องของมีระบบระบายอากาศที่ดีมีแสงสว่างที่เหมาะสมนะมีการตกแต่งภายในด้วยสีสันที่เหมาะสมกับการทำงานนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกปลอดโปร่งนะสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของประเภทของสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกันนะครับก็แบ่งออกมาเป็น4ประเภทนะซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมนะครับประเภทแรกนะครับก็คือเป็นสภาพแวดล้อมด้านกายภาพนะ physical environment นะครับก็คือสิ่งที่พนักงานสามารถสัมผัสด้วยได้สัมผัสด้วยประสาทสัมผัสนะครับยกตัวอย่างเช่นเสียงดนตรีสีแสงและก็อุณหภูมินะครับรวมถึงสถานที่อำนวยความสะดวกในการทำงานอื่นๆด้วยเช่นห้องทำงานห้องประชุมห้องน้ำนะครับก็เป็นสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพนะครับถ้านักศึกษาดูจากรูปเนาะก็จะเห็นห้องประชุมใหญ่ของบริษัท Google ในประเทศไทยนะครับเห็นไหมครับหน้าเข้าไปฟังประชุมไหมครับนะก็จะมีบรรยากาศที่ปลอดโปร่งมีแสงมีสีที่เหมาะสมนะครับในส่วนของประเภทที่2ก็เป็นสภาพแวดล้อมทางด้านจิตใจนะก็หมายถึงสถานที่ที่มีผลต่อจิตใจของพนักงานในขณะที่ทำงานให้กับองค์การนะครับยกตัวอย่างเช่นสถานที่ที่สามารถลดความเหนื่อยล้านะครับที่เกิดจากการทำงานนะครับพอเรามาใช้สถานที่นี้ปุ๊บมันช่วยลดความเหนื่อยล้าและมันก็จะทำให้พนักงานมีพลังทางบวกเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นบริษัท Google ไทยมีตู้น้ำให้พนักงานได้มาหยิบนะครับแก้ดับกระหายในขณะที่ทำงานอยู่นะครับมันก็จะช่วยลดความผ่อนคลายนะช่วยให้พนักงานเนี่ยลดความเหนื่อยล้าเกิดความผ่อนคลายมากขึ้นในการทำงานนะครับประเภทที่3เป็นสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและปลอดภัยนะหมายถึงว่าสถานที่ที่ใช้ในการทำงานเนี่ยนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นในบริษัทอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรมีสารเคมีอันตรายต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับพนักงานที่เข้าทำงานเนี่ยจะต้องได้รับความปลอดภัยจากการใช้เครื่องจักรใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานนะครับเช่นในการทำงานเนี่ยนะอาจจะต้องมีการอบรมให้พนักงานเข้าใจรู้จักกระบวนการในการทำงานของเครื่องจักรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงานนั่นเองนะครับป้องกันไม่ให้เครื่องจักรนะหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆเนี่ยนะเป็นอันตรายกับตัวของพนักงานนะครับและสุดท้ายก็เป็นสภาพแวดล้อมด้านเวลาในการทำงานนะเช่นบางบริษัทมีการทำงานเป็นกะมีการทำงานยกโทษนะครับบางบริษัทมีการทำงานเป็นกะก็ควรจะอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของพนักงานนะครับในส่วนของการจัดการความไม่แน่นอนทางการแข่งขันเนี่ยนะครับผู้บริหารขององค์การเองก็ต้องทำไมครับวางแผนบริหารจัดการกลยุทธ์นะครับต่างๆเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิด

ขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอย่างมีหลักการนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะประกอบไปด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆเนาะเพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะครับกับบริบทหรือปัจจัยภายในของบริษัทนะครับซึ่งปัจจัยภายในก็เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในบริษัทซึ่งองค์การสามารถเข้าไปบริหารเข้าไปจัดการเข้าไปควบคุมหรือคอนโทรลมันได้เช่นโครงสร้างองค์การทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่อย่างจำกัดขององค์การนะปริมาณกำลังการผลิตหรือทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานนะครับเราก็ทำไมครับสามารถเพิ่มพูนทักษะเพิ่มพูนความรู้เพิ่มพูนความสามารถให้กับพนักงานได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่ามันเป็นปัจจัยภายในองค์การเช่นเดียวกันนะครับนะในส่วนของกระบวนการจัดการความไม่แน่นอนของการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการแข่งขันนะครับก็จะแบ่งออกมาเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆด้วยกันนะโดยเริ่มจากการตระหนักถึงความไม่แน่นอนในการพัฒนานวัตกรรมนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีปัจจัยแวดล้อมภายนอกต่างๆเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเติบโตก้าวหน้าของเทคโนโลยีใช่ไหมครับอำนาจและสิทธิ์ในเทคโนโลยีความต้องการของผู้บริโภคเราก็คอนโทรลมันไม่ได้ใช่ไหมครับห่วงโซ่อุปทานหรือแม้แต่แล้วหรือรูปแบบหรือขั้นตอนการผลิตสินค้าและบริการนะเพราะฉะนั้นแล้วองค์การเองก็ต้องตระหนักถึงความไม่แน่นอนในการพัฒนานวัตกรรมนะครับจากนั้นเราก็จะสร้างความพร้อมให้กับกระบวนการนวัตกรรมและสุดท้ายก็คือความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมนะในส่วนของความตระหนักถึงความไม่แน่นอนทางนวัตกรรมเนี่ยนะครับองค์การก็ต้องตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะนะครับในเรื่องของด้านการจัดการความรู้โดยเริ่มต้นตั้งแต่การค้นหาแหล่งความรู้จากภายนอกองค์การนะการสร้างความเข้าใจในเรื่องของความรู้ที่ได้มานะครับมีการดัดแปลงความรู้ให้เหมาะสมกับงานของตนแล้วก็ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประสิทธิผลสูงที่สุดนะครับผู้ผลิตที่มีโครงการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยนะครับยังต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีจากบริษัทแม่หรือสำนักงานใหญ่อยู่นะครับเนื่องจากบริษัทในไทยเนี่ยนะครับยังเป็นผู้รับเทคโนโลยีมากกว่าการเป็นผู้สร้างสรรค์นะซึ่งการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะทำให้บริษัทของประเทศไทยประสบกับความไม่แน่นอนทางนวัตกรรมขึ้นด้วยนะครับนะในส่วนของประเภทของสิทธิบัตรเองนะครับก็แบ่งออกมาเป็น3ประเภทเนาะคือประเภทแรกก็คือสิทธิบัตรทางเรื่องของการประดิษฐ์นะครับก็จะหมายถึงการคิดค้นเกี่ยวกับกลไกโครงสร้างส่วนประกอบของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกลไกของกล้องถ่ายรูปกลไกของเครื่องยนต์หรือแม้กระทั่งยารักษาโรคเองนะครับประเภทที่2เราเรียกว่าเป็นสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็เป็นการออกแบบเกี่ยวกับรูปร่างนะครับลวดลายสีสันที่เราสามารถมองเห็นจากภายนอกได้และสุดท้ายนะครับเป็นอนุสิทธิบัตรนะก็เป็นการปรับปรุงเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้มันมีประโยชน์ใช้สอยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการสร้างความพร้อมให้กับกระบวนการนวัตกรรมนะครับผู้พัฒนานวัตกรรมเองก็จะต้องเข้าใจถึงสาเหตุและปัจจัยที่มันมีผลกับความไม่แน่นอนทางนวัตกรรมที่มันจะยับยั้งกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะครับและสามารถเล็งเห็นวิธีการเตรียมความพร้อมให้กับทีมพัฒนานวัตกรรมโดยการกำหนดวิธีการรับมือกับปัญหาและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการพัฒนานวัตกรรมนะครับในส่วนของความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรมนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมการสร้างทักษะการวิเคราะห์ความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของนักพัฒนานวัตกรรมนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลให้สามารถลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียยอดขายส่วนแบ่งการตลาดหรือ market share ให้กับคู่แข่งนะครับอีกทั้งมันยังช่วยพัฒนานวัตกรรมให้สามารถเสริมสร้างและกระตุ้นให้เกิด

ความคิดใหม่ๆให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนและนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจนะครับความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมนะครับก็สามารถวัดได้3ลักษณะนะครับคือ1ความเป็นสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมที่มันเกิดขึ้นเนาะมันก็ต้องเกิดขึ้นจากสิ่งใหม่ๆหรือการพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันที่2ก็คือความพึงพอใจของผู้บริโภคนะครับและสุดท้ายก็คือประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมนะครับในส่วนของการเพิ่มความสามารถเชิงพลวัตในการแข่งขันนะก็เป็นความสามารถขององค์การนะครับในการบูรณาการเสริมสร้างแล้วก็จัดรูปแบบศักยภาพทั้งภายในและภายนอกองค์การเพื่อตอบรับกับสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งความสามารถเชิงพลวัตนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวผู้บริหารองค์การเองและความสามารถของพนักงานทุกๆคนที่อยู่ในองค์การนะในการที่จะร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการปฏิบัติงานให้มันสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะครับและให้มันสามารถขับเคลื่อนองค์การไปในทิศทางเดียวกันได้นะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวองค์ประกอบของความสามารถทางเชิงพลวัตนะครับก็เริ่มต้นจากการสามารถในการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเนาะซึ่งมันก็ถูกกระตุ้นจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับหลังจากนั้นก็คือจะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ซึ่งเกิดขึ้นจากการทบทวนการปฏิบัติงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันนะครับจากนั้นคือเป็นความสามารถในการบูรณาการนะครับก็คือการรวบรวมความรู้ใหม่ๆเนาะที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกนะครับมาบูรณาการกว่าความรู้เดิมที่เรามีอยู่นะครับและสุดท้ายก็คือความสามารถในการประสานงานนะก็คือการเชื่อมโยงเนื้องานทรัพยากรและกิจกรรมต่างๆของงานที่ทำนะครับในส่วนของตอนที่2นะครับก็จะเป็นการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันทางนวัตกรรมนะซึ่งกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันนะครับก็แบ่งออกมาเป็น6รูปแบบเนาะได้แก่กลยุทธ์เชิงรุกกลยุทธ์เชิงรับนะครับกลยุทธ์เรียนแบบกลยุทธ์อิสระกลยุทธ์แบบดั้งเดิมและกลยุทธ์เชิงโอกาสเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันในแต่ละกลยุทธ์นะครับในส่วนของกลยุทธ์เชิงรุกนะครับก็เป็นการที่องค์การนำเสนอนวัตกรรมออกสู่ตลาดก่อนคู่แข่งขันรายอื่นๆในตลาดนะเป็นผู้นำตลาดนั่นเองนะครับแสดงว่าองค์การต้องมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นลงทุนในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์นะลงทุนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเช่นเราจะคิดค้นนวัตกรรมใช่ไหมครับเราต้องมีการพัฒนามีการวิจัยมีการลงทุนในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในการประดิษฐ์สินค้าและบริการที่มันเป็นนวัตกรรมนะครับโดยกลยุทธ์เนี้ยนะครับจะทำให้องค์การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนะเนื่องจากว่าสินค้าเราเกิดขึ้นเป็นเจ้าแรกในตลาดเนาะเราก็เลยเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนะเป็นที่จดจำนะครับและเป็นที่รู้จักของตลาดหรือผู้บริโภคนั่นเองนะครับในส่วนของกลยุทธ์ที่2คือกลยุทธ์เชิงรับนะครับก็คือการที่องค์การตอบรับการนำเสนอนวัตกรรมของคู่แข่งในตลาดเพื่อสังเกตแนวโน้มการตอบรับจากที่มีต่อนวัตกรรมนั้นๆก่อนนะครับโดยการให้ตลาดเนี่ยนะได้ใช้นวัตกรรมของคู่แข่งขันเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนนะครับจะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมนั้นได้และพอมารู้ปัญหาปุ๊บเราก็จะมาแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนที่เราจะนำสินค้าออกสู่ตลาดนะเพื่อเป็นทางเลือกในที่ดีกว่านะครับของผู้ไม่โทษนะครับเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีกว่านวัตกรรมของผู้ผลิตซึ่งเป็นคู่แข่งของเรานะครับเราเลยเรียกว่ามันเป็นกลยุทธ์

ยุทธ์เชิงรับนะครับในส่วนของกลยุทธ์ที่3เป็นกลยุทธ์เรียนแบบนะก็คือองค์การผู้ตามผลิตก็คือองค์การผู้ตามเนี่ยนะผลิตนวัตกรรมที่เหมือนกับผู้นำในตลาดเนื่องจากองค์การไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอในการทำวิจัยนะและก็สร้างสรรค์นวัตกรรมดังนั้นเลยต้องทำไมครับเรียนแบบแนวคิดของผู้นำตลาดนะครับซึ่งองค์การเองก็ไม่จำเป็นต้องไล่ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสมอไปนะครับแต่จะพยายามเรียนแบบลักษณะของการใช้งานรูปลักษณ์ที่มันมีความใกล้เคียงกับเจ้าตลาดเราที่เป็นผู้นำนะครับเพื่อแย่งชิง market share หรือส่วนแบ่งการตลาดนะครับทำให้องค์การนี้สามารถอยู่รอดในธุรกิจได้นะครับส่วนกลยุทธ์ที่4เป็นกลยุทธ์อิสระนะก็คือการที่องค์การพัฒนานวัตกรรมต่างๆได้อย่างอิสระเลยนะครับกลยุทธ์ที่5เป็นกลยุทธ์แบบดั้งเดิมเนาะก็คือการที่องค์การดำเนินการเปลี่ยนแปลงนะครับด้านนวัตกรรมเล็กน้อยที่สุดเพราะไม่ต้องการเพิ่มต้นทุนนะแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ นะครับและกลยุทธ์สุดท้ายนะครับเป็นกลยุทธ์เชิงโอกาสนะครับก็คือการที่องค์การค้นหาตลาดที่มีความต้องการที่แตกต่างจากตลาดมวลชนซึ่งเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่นะหรือเป็นการค้นหาตลาดเฉพาะกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นนิชมาร์เก็ตนะครับเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับตลาดในกลุ่มนั้นๆ นะครับทีนี้โครงสร้างองค์การเชิงนวัตกรรมเพื่อการแข่งขันเนาะก็แบ่งออกมาเป็น3โครงสร้างนะครับคือโครงสร้างแบบหน้าที่ก็เป็นโครงสร้างองค์การที่เหมาะสมกับองค์การขนาดใหญ่เนาะที่มีพนักงานจำนวนมากนะครับพนักงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแตกต่างกันแต่มีจำนวนมากนะเราก็จัดแบ่งพนักงานออกเป็นฝ่ายต่างๆนะครับนะแล้วก็องค์การเนี่ยนะมีการจัดระเบียบงานหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจนนะครับมีการกำหนดกฎระเบียบต่างๆในการควบคุมการดำเนินงานนะครับมีการแบ่งสายการบังคับบัญชาชัดเจนนะใครเป็นหัวหน้างานใครเป็นลูกน้องใครเป็นเจ้าหน้าที่ระดับบริหารใครเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดกลุ่มงานตามหน้าที่นี้นะครับก็จะแบ่งออกมาเป็นแผนกต่างๆที่เขามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะเช่นฝ่ายการตลาดอย่างเงี้ยเป็นต้นฝ่ายการผลิตนะครับฝ่ายวิจัยและพัฒนาหรือแม้กระทั่งฝ่าย HR เองก็มีความเชี่ยวชาญด้านบุคคลด้านบุคลากรใช่ไหมครับโครงสร้างแบบที่2เป็นโครงสร้างแบบองค์การนะก็ถูกจัดแบ่งกลุ่มเป็นทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมเพื่อดำเนินงานเป็นโครงการต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นทีมงานพัฒนาโครงการรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกที่มาจากทั้งฝ่ายการตลาดฝ่ายออกแบบการผลิตฝ่ายวิศวะหรือฝ่ายอื่นๆมารวมตัวกันนะทำงานร่วมกันภายใต้การควบคุมดูแลและการบริหารจัดการโดยผู้จัดการโครงการนะโดยไม่ต้องรายงานไปยังผู้จัดการของฝ่ายอื่นๆที่เรามารวมตัวกันนะแต่เราอยู่ในส่วนของการควบคุมของผู้จัดการโครงการนะครับและสุดท้ายก็คือโครงสร้างแบบเมทริกนะครับก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างโครงสร้างแบบโครงการซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยจะส่งตัวแทนที่มาทำงานในโครงการนวัตกรรมนะมีผู้บังคับบัญชาที่เหนือกว่าใน2สายงานคือสายการบังคับบัญชาประจำฝ่ายกับสายการบังคับบัญชาโครงการนั่นเองนะครับในส่วนของวัฒนธรรมองค์การเชิงนวัตกรรมนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะวัฒนธรรมองค์การก็สามารถแบ่งได้ตามความแตกต่างใน2มิติด้วยกันนะครับก็คือ 1. ความยืดหยุ่นต่อสภาวะแวดล้อมภายนอกหรือความมั่นคงนะครับอันที่2ก็คือการมุ่งเน้นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกนะครับนะความแตกต่างทั้ง2มิติเนี่ยนะครับมันเลยทำให้เกิดวัฒนธรรมองค์การขึ้น4ประเภทก็คือ 1. วัฒนธรรมองค์วัฒนธรรมแบบเครือญาตินะครับ2วัฒนธรรมแบบปรับตัวนะครับ3วัฒนธรรมแบบราชการและ4วัฒนธรรมแบบมุ่งผลสำเร็จนะครับ

ในส่วนของการสื่อสารภายในองค์การเชิงนวัตกรรมนะครับก็แบ่งประเภทของการสื่อสารได้หลากหลายประเภทนะครับถ้าเราจะแบ่งตามทิศทางนะเราก็แบ่งออกมาได้เป็นการสื่อสารแนวราบแนวดิ่งและแนวทะแยงนะการสื่อสารแนวราบก็คือเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ในแรงกิ้งหรือระดับเดียวกันในแนวราบเนาะนะครับหรือระหว่างคนต่างระดับกันที่ไม่มีอำนาจในการบังคับบัญชาซึ่งกันและกันเช่นการสื่อสารระหว่างพนักงานระดับปฏิบัติการร่วมกันนะครับก็เป็นการสื่อสารแนวราบส่วนการสื่อสารแนวดิ่งนะครับก็เป็นการสื่อสารระหว่างพนักงานที่อยู่ฝ่ายเดียวกันนะแต่อยู่คนละระดับกันเช่นพนักงานฝ่ายการตลาดนะเป็นการสื่อสารของพนักงานฝ่ายการตลาดสื่อสารกันระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องนะครับเขาก็แบ่งออกมาเป็น2ประเภทย่อยๆก็คือการสื่อสารจากบนลงล่างนะก็คือการสื่อสารจากหัวหน้างานมาสู่ลูกน้องเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนะครับต่างๆนะการ motivation การจูงใจแบบนี้เป็นต้นส่วนการสื่อสารจากล่างขึ้นไปข้างบนก็เป็นการสื่อสารจากลูกน้องไปหาหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชานะครับเช่นในระหว่างการทำงานเกิดปัญหาอะไรเกิดการติดขัดตรงไหนก็ต้องรีพอร์ตรายงานไปที่หัวหน้างานใช่ไหมครับนะก็เป็นการสื่อสารจากล่างขึ้นไปบนนะส่วนอีกการสื่อสารประเภทหนึ่งคือการสื่อสารแนวทะแยงนะครับง่ายๆเลยมันเป็นการสื่อสารข้ามฝ่ายข้ามระดับกันนั่นเองนะครับหากแบ่งตามความเป็นทางการนะเราก็จะแบ่งการสื่อสารออกมาเป็นแบบเป็นทางการกับแบบไม่เป็นทางการนะครับการสื่อสารแบบเป็นทางการก็คือกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลโดยวิธีการที่มันมีขั้นตอนที่แน่นอนชัดเจนเช่นการประชุมประจำสัปดาห์นะการจัดทำรายงานบันทึกข้อความต่างๆเราถือว่าเป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการนะครับส่วนการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการตรงกันข้ามกันเลยนะครับก็คือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันโดยไม่ผ่านช่องทางหรือสื่ออื่นใดเลยนะเช่นการพบปะแบบไม่เป็นทางการการพูดคุยกันในช่วงพักกลางวันระหว่างพนักงานแบบนี้เป็นต้นนะการสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์เมื่อเกิดปัญหาอย่างกระทันหันแบบนี้เป็นต้นนะครับหากเราแบ่งตามช่องทางการสื่อสารก็จะแบ่งออกมาเป็นการสื่อสารแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบผ่านโทรศัพท์หรือการประชุมโดยเสียงและแบบพบหน้ากันหรือแบบเผชิญหน้าเนาะนะครับในส่วนของแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็คือเราต้องใช้สื่อในการสื่อสารนะไม่ว่าจะเป็นอีเมลในการส่งผ่านข้อมูลกันนะซึ่งอีเมลก็สามารถส่งผ่านข้อมูลได้ตลอดเวลาจำนวนมากหลายๆคนใช่ไหมครับที่มันมีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะมีการสื่อสารแบบผ่านโทรศัพท์หรือการประชุมโดยเสียงปัจจุบันก็มีความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระยะไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับมันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและมันดีกว่าอีเมลเนาะเพราะมันสามารถสื่อสารโต้ตอบกันได้ทันทีใช่ไหมครับและสุดท้ายเป็นการสื่อสารแบบพบหน้ากันหรือแบบเผชิญหน้านะ face to face communication นะครับเช่นเราไปประชุมกันในห้องประชุมนะมีการประชุมกันทางไกลแบบนี้เป็นต้น

พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2550

0: 568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
1: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: ใครๆก็เข้าใจนะครับว่าโรคกลัวน้ำระบาดเฉพาะหน้าร้อนเท่านั้น
2: ผิดครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดได้ทุกฤดู
4: ว้าว
5: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
8: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
9: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มครับพ่อ
10: แล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
11: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
12: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
10: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
6: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
13: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
14: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ NCOU Channel

ครับสวัสดีครับนักศึกษาเรามาพบกันในหน่วยที่9นะครับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากรนะครับหน่วยนี้จะเป็นหน่วยแรกนะครับของภาษีอากรนะครับนักศึกษาก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษีอากรว่าเอ๊ภาษีอากรคืออะไรนะครับเพื่อจะเอาไปต่อยอดในส่วนในหน่วยของที่10ถึงหน่วยที่15นะครับวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มนะครับผมก็จะมีรูปภาพมาให้นะครับว่าอาจจะเป็นภาพของแบบนะแบบแสดงรายการภาษีให้บุคคลธรรมดาพ.ง.ด.90นะครับจะเราจะไม่อ่านว่าเป็นพ.ง.ด.90นะครับเราอ่านว่าพ.ง.ด .90 นะครับเป็นปีภาษี2559นะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าภาษีเนี่ยนะครับบางคนก็คุ้นเคยกันแล้วในชีวิตประจำวันนะครับที่ผมเอามาให้ก็จะเป็นรูปแบบของหน้าตาใบเสร็จนะครับใบเสร็จทับใบกำกับนะครับบางคนบอกเอ๊ะภาษีคืออะไรนะครับอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าให้เห็นรูปภาพเนี่ยก็จะนึกภาพออกง่ายนะครับที่นักศึกษาเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับทางของบริษัทนะครับบริษัททั้งสองบริษัทนะแล้วก็เป็นแบบฟอร์มซึ่งถ้าใครทำงานแล้วก็จะนึกภาพออกนะว่าแบบแสดงรายการเนี่ยเป็นแบบแสดงรายการเพื่อยื่นเพื่อยื่นเสียภาษีนะครับคนที่มีรายได้ตั้งแต่40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ8นะครับเรามาดูเนื้อหาของเรานะครับว่าเอ๊ภาษีคืออะไรนะครับทำไมเราถึงต้องเสียภาษีด้วยนะครับแล้วภาษีอากรที่ดีเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกหน่วยนี้ก็สำคัญนะครับไม่แพ้หน่วยที่10ถึงหน่วยที่15เพราะว่าเป็นหน่วยพื้นฐานถ้านักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่ดีก็จะไปต่อยอดในหน่วยที่10ถึง15ได้แล้วก็ไปต่อยอดในบัญชี32447ได้นะบัญชีการวางแผนภาษีแล้วก็บัญชีภาษีอากรนะครับเรามาดูเรื่องของภาษีอากรนะคอนเซปต์ว่าภาษีคืออะไรนะครับภาษีก็คือเป็นสิ่งที่นะครับที่รัฐบาลนะครับบังคับเก็บจากประชาชนนะเป็นการเคลื่อนย้ายทรัพยากรจากภาครัฐทั่วจากประชาชนนะผู้เสียภาษีมาสู่ภาครัฐนะครับโดยที่รัฐบาลไม่ได้ผลตอบแทนโดยตรงนะครับแต่อาจจะเอาเงินภาษีของเรานะครับไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะครับเช่นในเรื่องของโรงพยาบาลนะครับไปจ่ายเรื่องของการสร้างโรงเรียนนะครับแล้วก็ต้องนำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมเอาอาจจะไปสร้างถนนหนทางนะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของภาษีอากรนะว่าเป็นการเคลื่อนย้ายนะครับเป็นการบังคับเก็บจากประชาชนนะครับที่เสียภาษีนะครับเพื่อเอาเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศโดยรวมนะครับถัดมาเรามาดูในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับในการจัดเก็บภาษีว่าเอ๊ะรัฐบาลเนี่ยเก็บภาษีไปเพื่ออะไรนะครับหนึ่งเลยก็คือเพื่อเป็นรายได้ของภาครัฐนะครับอย่างที่บอกว่ารัฐบาลต้องมีรายได้เข้ามาบริหารประเทศนะครับสองเพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมนะครับสามเพื่อไปชำระหนี้สินนะครับบางครั้งรัฐบาลนะครับวางแผนแล้วเกิดขาดดุลนะครับขาดดุลก็ต้องมีการกู้หนี้ยืมสินจาก IMF จากหน่วยงานภายนอกนะครับของภายนอกประเทศพอเวลาที่ไปกู้หนี้ยืมสินไปแล้วก็ต้องมีดอกเบี้ยต้องไปจ่ายเพราะฉะนั้นก็จะต้องจัดเก็บภาษีตรงนี้นะครับเอาไปจ่ายชำระนะครับถัดไปข้อที่4ก็คือเพื่อควบคุมหรือว่าส่งเสริมพฤติกรรมของเศรษฐกิจนะครับ5คือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับ6คือเพื่อส่งเสริมทางเศรษฐกิจนะครับเรามาดูกันทั้ง6ข้อนะครับเพื่อเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกนะครับว่าวัตถุประสงค์ทั้งหมด6ข้อนี้มีอะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเพื่อเป็นรายได้ของรัฐนะครับรัฐบาลนะครับก็ต้องมีหน้าที่ดูแลนะครับทุกสุขของประชาชนนะครับเช่นการศึกษาสาธารณูปโภคนะครับการสังคมสงเคราะห์การเคหะชุมชนศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็สาธารณูปโภคนะครับก็รัฐบาลก็จัดเก็บภาษีไปนะครับเพื่อใช้ในการดูแลของประชาชนดูแลอย่างเช่นในช่วงโควิดนะครับก็อาจจะเอาไปซื้อนะครับซื้อวัคซีนเพื่อเอามาฉีดให้กับประชาชนนะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19นะครับก็ในเรื่องของสาธารณูปโภคนะครับหรือว่าเรื่องของการศึกษาก็นำไปในส่วนนำไปสร้างโรงเรียนนะครับสร้างมหาวิทยาลัยนะครับหรือเอานำเงินภาครัฐนะครับนำเงินของภาษีไปจ่ายเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับราชการเงินราชการนะครับถัดไปเรื่องของการกระจายรายได้ให้เป็นธรรมนะครับก็ประชาชนไม่ควรจะมีรายได้แล้วก็ทรัพย์สินแตกต่างกันมากนะครับควรจะมีรายได้ทรัพย์สินที่เท่าเทียมกันนะครับอันที่3ก็คือเพื่อชำระหนี้สินของภาครัฐนะครับอย่างที่บอกว่าในบางครั้งนะครับรัฐบาลอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะครับมากกว่ารายรับดังนั้นเพื่อให้เกิดความสมดุลรัฐบาลก็อาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาจากต่างประเทศนะครับแล้วพอเวลาที่กู้หนี้ยืมสินแล้วก็ต้องมีการชดเชยนะครับ

ชดเชยเรื่องของการจ่ายเงินต้นแล้วก็การจ่ายดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องนำเงินภาษีที่เราที่เก็บจากประชาชนนะครับไปจ่ายตรงนี้นะครับถัดมาก็คือเพื่อควบคุมนะครับหรือส่งเสริมพฤติกรรมของเศรษฐกิจนะครับเช่นการควบคุมการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับสินค้าบางอย่างนะครับถ้าฟุ่มเฟือยไปก็อาจจะขึ้นภาษีนะครับให้มันแพงขึ้นนะครับหรือสินค้าบางอย่างทำลายสุขภาพนะครับก็อาจจะเข้ามาควบคุมนะครับด้วยการขึ้นภาษีนะครับหรือใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมนะครับการสร้างพลเมืองอันที่5นะเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับภาวะเงินฝืดนะครับก็อาจจะมีมาตรการลดภาษีนะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมาใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับเช่นที่ผ่านมาเมื่อตอนต้นปี67นะครับก่อนที่จะมีการอัดเทปนะครับก็ทางหน่วยงานกรมสรรพากรก็จะมีการออกมาตรการมาใช่ไหมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนมาจับจ่ายใช้สอยนะครับเพื่อเป็นการให้คนมาจ่ายเงินนะครับก็มีการออกรณรงค์เรื่องของใบกำกับนะถ้าเกิดว่าไปซื้อสินค้ากับบริษัทนะครับห้างร้านที่มีใบกำกับภาษีนะครับแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะสามารถเอาไปลดหย่อนได้ตอนที่เรามีการไปยื่นแบบภาษีในบุคคลธรรมดานะครับถัดไปในเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะครับก็อาจจะถ้ารัฐบาลอาจจะมีการเพิ่มนะมาตรการภาษีนะเพื่อนำเงินเข้าภาครัฐเพิ่มมากขึ้นนะเช่นมีการเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจาก 7% เป็น 10% นะครับถัดไปเพื่อส่งเสริมนะทางเศรษฐกิจนะครับอาจจะมีการจัดเก็บภาษีก็เป็นเครื่องมือนึงในการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับเช่นมีการส่งเสริมเรื่องของการลงทุนนะ BOI ก็มีการให้สิทธิ์ยกเว้นนะครับภาษีตัว Corporate Income Tax นะครับ3-8 ปีนะครับขึ้นอยู่ที่พื้นที่นะครับว่าผู้ประกอบการตั้งอยู่ที่ไหนโรงงานตั้งอยู่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับแหลมฉบังนะครับกับเขตนิคมอุตสาหกรรมลำพูเนี่ยก็พื้นที่นะครับสิทธิ์ในการยกเว้นก็จะต่างกันลักษณะของภาษีอากรที่ดีก็คือ1เป็นสร้างความเป็นธรรมนะมีความแน่นอนชัดเจนมีความเป็นกลางการอำนวยรายได้แล้วก็ความยืดหยุ่นแล้วก็เรื่องของความสะดวกแล้วก็ความมีประสิทธิภาพนะครับลักษณะของภาษีอากรที่ดีทั้ง7ข้อนี้นะก็ถ้านักศึกษาอ่านหรือว่าฟังคลิปของอาจารย์ไปอย่าเพิ่งฟังเพลินนะก็อาจจะต้องจดช็อตโน้ตไปด้วยเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ดีก็อาจจะนำไปออกข้อสอบได้นะครับมีความเป็นธรรมก็คือทั้ง2ฝ่ายนะครับทั้งผู้เสียภาษีแล้วก็ภาครัฐนะมีความสมัครใจนะที่จะจ่ายภาษีนะครับถัดไปก็มีความแน่นอนชัดเจนนะครับว่าเราจะต้องจ่ายภาษีเมื่อใดนะครับเมื่อไหร่เสียด้วยวิธีการใดนะครับเสียภาษีผ่านช่องทางใดก็มีความแน่นอนชัดเจนกรมสรรพากรก็ประกาศออกมาว่าจะต้องมีการเสียภาษีเมื่อไหร่ก็คือผ่านทางเว็บไซต์นะครับมีความเป็นกลางนะครับก็หมายถึงภาษีอากรจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงหรือว่ากระทบกับรูปแบบการแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้านะครับมีการอำนวยรายได้นะครับจัดเก็บภาษีให้เพียงพอต่อการต่อรายจ่ายของภาครัฐนะครับมีความยืดหยุ่นนะครับก็ระบบภาษีอากรที่ดีก็สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมนะครับมีความสะดวกนะภาครัฐก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บภาษีอากรเช่นมีบุคลากรที่เพียงพอนะครับมีคู่มือในการแนะนำนะในการชำระภาษีนะครับมีเว็บไซต์นะในการยื่นแบบนะเมื่อก่อนตอนที่อาจารย์ยังเรียนอยู่นะครับก็อาจจะต้องไปยื่นแบบที่พื้นที่ใช่ไหมพอปัจจุบันนี้ก็มีแพลตฟอร์มในการยื่นแบบผ่านเว็บไซต์นะครับก็ค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกมากนะครับถ้าเกิดว่าไปยื่นแบบที่พื้นที่นะต้องไปยื่นแบบภายใน3 โมงครึ่ง4 โมงครึ่งใช่ไหมปัจจุบันนี้4-5 ทุ่มก็สามารถยื่นแบบได้นะครับนะมี one stop service นะครับเอาไว้คอยบริการประชาชนภาครัฐนะครับมีความมีประสิทธิภาพนะครับก็คืออาจจะต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีนะว่าอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่น้อยนะครับก็อันนี้ก็เป็นการสรุปนะครับลักษณะของภาษีอากรที่ดีว่ามีทั้งหมด7นะครับมีเรื่องของหลักความเป็นธรรมหลักความแน่นอนหลักความเป็นกลางหลักการอำนวยรายได้หลักความยืดหยุ่นแล้วก็หลักความสะดวกแล้วก็หลักความมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่บอกตรงนี้ก็ถ้านักศึกษาฟังอาจารย์ก็อย่าเพิ่งฟังเพลินนะครับก็อาจจะหาช็อตโน้ตอะไรมานะครับตัวเข้มๆนะครับหรือว่าหลักของอากรภาษีหลักภาษีอากรที่ดีมีอะไรบ้างทั้งหมด

7ข้อนะครับอาจจะได้ใช้เป็นแนวทางในการที่จะสอบในรายวิชานี้เพื่อให้นักศึกษาสอบผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพนะตอนที่1ก็อาจจะมีข้อสอบประมาณสัก 2-3 ข้อนะครับก็สำหรับนะครับตอนที่1ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเวลาที่นักศึกษาอ่านก็พยายามฟังก็อย่าฟังเพลินนะครับเขียนช็อตโน้ตสรุปแนวคิดสรุปวิธีการเป็นไมด์แมปนะก็จะสามารถทำให้นักศึกษานะครับสอบผ่านในหลายวิชานี้ได้อย่างง่ายดายนะครับก็คือไม่ยากนะไม่เหมือนกับเคสที่ผมเล่าให้นักศึกษาฟังในช่วงตอนประถมนิเทศนะครับเพราะว่านักศึกษาอาจจะวางแผนในการเรียนผิดนะครับโอเคก็เดี๋ยวพบกันในตอนที่2ต่อครับผมครับเรามาสู่นะครับตอนที่2กันต่อนะครับเรื่องของหลักการจัดเก็บภาษีอากรแล้วก็ประเภทของภาษีอากรนะครับหลังจากที่เราได้ศึกษาตอนที่1ไปแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับระหว่างที่ฟังอาจารย์ไปด้วยก็อย่าฟังเพลินนะครับก็ฟังไปด้วยแล้วก็จดช็อตโน้ตไปด้วยนะครับจะได้ทำให้นักศึกษาสอบผ่านในรายวิชานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วบางทีก็อาจจะได้ออนเนอร์นะครับถ้าทำตามวิธีที่ผมบอกนะครับเรามาดูนะครับเรื่องของหลักการจัดเก็บภาษีอากรแล้วก็ประเภทภาษีอากรนะครับมีทั้งหมด2หัวข้อนะครับมาดูหัวข้อแรกเรื่องของหลักการจัดเก็บภาษีอากรนะครับก็จะมีทั้งหมด3หลักนะครับ1หลักแหล่งเงินได้นะครับ2หลักถิ่นที่อยู่3หลักสัญชาตินะครับเอ๊แล้วทั้ง3หลักเนี่ยต่างกันยังไงนะครับเรามาดูหลักแรกก่อนเรื่องของหลักแหล่งเงินได้นะครับหลักแหล่งเงินได้นะครับก็คอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยก็คือว่าทางเรามีเงินได้เรามีรายได้ที่ไหนนะครับเราก็เสียภาษีให้กับรัฐบาลให้กับประเทศนั้นนะครับนะผู้มีเงินได้จากหลักแหล่งเงินได้นะในรัฐใดก็ต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐนั้นนะโดยไม่คำนึงว่าเป็นคนสัญชาติใดนะเช่นสมมุติว่าถ้าผมจะเป็นคนสัญชาติไทยแล้วไปทำงานที่ออสเตรเลียนั่นหมายความว่าผมต้องเสียภาษีเงินได้นะตามหลักแหล่งเงินได้ให้กับประเทศออสเตรเลียนะครับอย่างที่บอกว่าเขาดูแหล่งเงินได้ว่าเกิดว่านักศึกษาได้เงินได้ที่ประเทศไหนนะครับโดยทั่วไปนะครับการพิจารณาหลักแหล่งเงินได้จะพิจารณาจากการประกอบกิจการในรัฐใดก็คือในประเทศใดหรือจากทรัพย์สินที่อยู่ในรัฐใดหรือจากเงินได้ที่จ่ายโดยนายจ้างในรัฐใดเป็นเกณฑ์นะครับทั้งนี้เพราะถือว่าผู้มีเงินได้ในรัฐใดย่อมแสดงว่าได้มีการใช้ทรัพยากรนะในรัฐนั้นให้สิ้นเปลืองไปก็คือเหมือนถ้าอย่างบางคนใช่ครับอาจจะเป็นคนสัญชาติจีนมาทำงานที่ประเทศไทยนะก็ต้องเสียภาษีกับประเทศไทยเพราะว่ามีเงินได้นะจากหลักแหล่งเงินได้ที่ประเทศไทยใช่ไหมครับพอจะนึกภาพออกไหมครับอาจจะมีคนญี่ปุ่นสัญชาติญี่ปุ่นมาทำงานที่ประเทศไทยนะ12เดือนเลยนะครับเป็นประธานบริษัทนะเป็นเทคนิคเชียลนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานที่ประเทศคนที่เป็นคนญี่ปุ่นนะมาทำงานในประเทศไทยก็ต้องยื่นแบบพ.ร. 91นะให้กับรัฐบาลไทยด้วยอันนี้ถือว่าเป็นหลักแหล่งเงินได้นะครับคือเงินได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับนะอันนี้เป็นหลักแหล่งเงินได้เป็นสรุปเป็นไมด์แมปนะครับว่าเงินได้เกิดในประเทศไทยก็คือเกิดมาจากงานหรือกิจการที่ทำในประเทศไทยนะเกิดมาจากกิจการของนายจ้างนะเกิดมาจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเรามาดูหลักที่2นะครับหลักถิ่นที่อยู่นะครับก็คือผู้เสียภาษีครับอยู่ถิ่นไหนนะครับอยู่ที่อาศัยอยู่ที่ไหนก็ต้องเสียภาษีให้กับประเทศนั้นนะครับคอนเซ็ปต์คือมีประมาณนี้นะครับเรามาดูตัวแรกใช่ป่ะผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐใดต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐนั้นอันนี้คือชัดเจนมากเลยนะครับคนญี่ปุ่นครับคนสัญชาติญี่ปุ่นมาอยู่ที่ประเทศไทยใช่ป่ะก็พำนักพักพิงอยู่ที่ประเทศไทยต้องใช้ถนนหนทางใช่ป่ะก็ต้องเสียภาษีโดยใช้หลักถิ่นที่อยู่นะครับโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นผู้มีสัญชาติใดก็คือตรงอย่างที่ผมบอกนะครับทั้งนี้เพราะว่าถือว่าผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐใดก็ต้องย่อมได้รับประโยชน์ใช่ป่ะใช้ประโยชน์ใช้ทรัพยากรของประเทศนั้นของรัฐนั้นนะเช่นใช้ถนนหนทางนะใช้บริการสาธารณสุขนะเป็นต้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนที่1ตอนคลิปแรกเลยว่าภาษีที่เราจ่ายไปเนี่ยรัฐบาลนะครับเขาก็นำเงินมาใช้ในการพัฒนาประเทศในการสร้างถนนในการสร้างโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเราจ่ายเกินภาษีไปใช่ไหมรัฐบาลก็ตอบแทนมาในรูปของถนนที่ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับตอบแทนมาในลักษณะของโรงพยาบาลนะครับ3นะครับอันนี้ผมบอกไปแล้วนะครับว่าผู้ที่มีเงิน

ได้จากต่างประเทศแล้วก็นำเงินเสียมาเสียภาษีให้กับถิ่นที่อยู่ต้องมีความสัมพันธ์กันครบทั้ง3ข้อนะก็คือต้องเป็นผู้ที่มีเงินได้จากหน้าที่การงานนะแล้วก็ต้องอยู่ในประเทศไทย180วันนะครับหลักสัญชาตินะครับโดยส่วนมากจะแต่ละประเทศก็จะใช้หลักถิ่นที่อยู่ในการพิจารณาในการจัดเก็บภาษีนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเทศไทยก็จัดเก็บภาษีตามหลักแหล่งเงินได้แล้วก็หลักถิ่นที่อยู่นะครับ2หลักแรกอันนี้เป็นประเภทภาษีอากรนะครับคือจำแนกนะตามหน่วยงานผู้จัดเก็บนะจำแนกตามการผักภาระภาษีจำแนกตามวิธีการประเมินภาษีแล้วก็จำแนกตามประเภทวิธีการอื่นๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนี่ก็อาจจะออกเป็นข้อสอบสัก 1-2 ข้อนะครับว่าสังเกตให้ดีว่าภาษีอากรรัฐบาลกลางเป็นผู้จัดเก็บกับท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บนะว่ามีภาษีอะไรบ้างนะครับกรมสรรพากรจัดเก็บภาษีอะไรบ้างนะครับกรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีอะไรบ้างกรมศุลจัดเก็บภาษีอะไรบ้างก็ลองอ่านแล้วก็ลองหาวิธีการหาเทคนิคในการที่จะจำเข้าใจแล้วก็นำไปใช้นะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นการจัดเก็บตามการผักภาษีนะครับถัดไปก็เป็นวิธีการประเมินภาษีนะว่าภาษีอากรเขาประเมินยังไงนะครับตามราคาตามมูลค่าตามปริมาณหรือว่าตามสภาพนะครับอันนี้เป็นการประเมินตามราคาหรือว่าตามมูลค่าเป็นการจัดเก็บตามฐานภาษีนะครับตัวอย่างเช่นภาษีของ Corporate Income Tax ก็เก็บในอัตรา120ของกำไรสุทธินะครับอันนี้เป็นภาษีตามปริมาณหรือว่าตามสภาพนะครับเช่นภาษีรถยนต์นะครับก็จัดเก็บนะครับตาม CC ความจุนะครับอันนี้เป็นการจำแนกตามประเภทหลักเกณฑ์นะครับนะการจำแนกตามหลักเกณฑ์อื่นๆที่กล่าวมาอย่างเช่นเรื่องของการใช้เงินภาษีก็แบ่งออกเป็นภาษีเพื่อกิจการทั่วไปนะภาษีเพื่อกิจการเฉพาะนะแล้วก็ความถาวรของกฎหมายภาษีอากรก็แบ่งออกเป็นเรื่องของภาษีถาวรภาษีปกติแล้วก็ภาษีชั่วคราวนะครับนะก็สำหรับตอนที่2นะครับก็มีข้อสอบที่น่าสนใจหลายข้อเลยนะนักศึกษาก็ลองฟังแล้วก็ลองช็อตโน้ตไปนะครับเช่นในเรื่องของภาษีนะครับหลักถิ่นที่อยู่เป็นยังไงนะครับเราก็ลองไปสรุปดูนะครับหลักรายได้เป็นยังไงนะครับหลักสัญชาติเป็นยังไงทั้ง3หลักแตกต่างกันในเรื่องไหนนะครับสมมติว่าถ้าอาจารย์ยกเคสมาให้1เคสแล้วก็ให้นักศึกษาสรุปนะให้นักศึกษาตอบว่าเคสที่อาจารย์ยกมาให้เนี่ยถือว่าเป็นหลักแหล่งเงินได้นะหรือว่าเป็นหลักถิ่นที่อยู่นะหรือว่าเป็นหลักสัญชาติเนี่ยนักศึกษาสามารถจะวิเคราะห์ได้ไหมนะครับเช่นสมมุติว่าถ้ามีคนญี่ปุ่นนะครับมาทำงานที่ประเทศไทยมีรายได้นะในประเทศไทยนะครับเดือนละ 100,000 บาทปีละ 1,200,000 บาทเนี่ยจะเสียภาษีจากหลักไหนนะครับก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับนะหรือว่ากรมสรรพากรนะครับมีภาษีประเภทไหนบ้างนะครับก็ต้องตอบให้ได้นะว่ากรมสรรพากรมีภาษีจัดเก็บภาษีจากประเภทไหนบ้างนะครับหรือว่าข้อใดที่กรมสรรพากรไม่ได้จัดเก็บภาษีนะภาษีในข้อใดที่กรมไม่ได้จัดเก็บภาษีก็ต้องลองตอบได้นะเพราะว่าถ้านักศึกษาไปทําบัญชีก็ต้องตอบได้เวลาไปสอบเป็นผู้ตรวจสอบเวลาไปสอบเป็นCPA นะครับก็อาจจะมีข้อสอบลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะครับก็หวังว่านะครับตอนที่2ก็อาจจะมีประโยชน์นะถ้านักศึกษาฟังอยู่แล้วก็อย่าลืมช็อตโน้ตด้วยนะครับลองฝึกนะครับลองเอากระดาษขึ้นมาสัก 1-2 แผ่นลองถามคำถามลองตอบตัวเองฝึกเขียนฝึกตั้งโจทย์ฝึกถามตอบนะเพื่อวิธีการนี้นักศึกษาอาจจะทำให้นักศึกษาสามารถตอบคำถามอาจารย์ได้ลองคิดซิว่าถ้านักศึกษาเป็นอาจารย์เนี่ยลองเดาใจอาจารย์ว่าอาจารย์จะออกข้อสอบประมาณแบบไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในตอนที่3ต่อนะครับตอนที่3เนี่ยก็จะมีโครงสร้างของภาษีอากรนะครับเรื่องของภาระภาษีคืออะไรฐานภาษีคืออะไรนะอัตราภาษีมีอัตราอะไรบ้างอัตราภาษีทางตรงเป็นยังไงอัตราภาษีก้าวหน้าเป็นยังไงถดถอยเป็นยังไงนะครับแล้วก็องค์ประกอบอื่นของโครงสร้างภาษีอากรนะครับเรามาดูเรื่องของภาระภาษีนะครับก็หมายถึงภาระการชำระภาษีอากรของภาคเอกชนที่มีกับภาครัฐนะซึ่งการจัดเก็บภาษีอากรต้องก่อให้เกิดภาระภาษีกับภาคเอกชนนะครับก็ต้องหาเงินมาจ่ายภาษีนะครับปัญหาสำคัญในการพิจารณาเรื่องภาระภาษีก็คือเรื่องของภาระดังกล่าวต้องตกอยู่กับผู้เสียภาษีอากรนะครับการผลักภาระภาษีก็หมายถึงการที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะต้องมีภ
ภาระภาษีบางส่วนนะหรือว่าทั้งหมดนะให้กับผู้อื่นก็จะมีทั้งหมด2วิธีการนะครับก็คือการผลักภาระภาษีไปข้างหน้าก็คือเหมือนให้ผู้บริโภคเป็นคนจ่ายภาษีนะครับเช่นผู้ผลิตสินค้านะ

มีหน้าที่เสียภาษีอากรนะครับเสียภาษีจากการที่เขาผลิตสินค้านะครับเขาก็อาจจะผลักภาระภาษีไปให้กับผู้บริโภคนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือ2อาจจะผลักไปข้างหลังนะครับก็คือ backward shifting นะครับคือผลักไปให้กับผู้ผลิตนะครับไปให้กับผู้ที่นะเขาซื้อปัจจัยการผลิตมานะครับถัดไปเรามาดูเรื่องของฐานภาษีนะครับก็หมายถึงสิ่งที่เป็นเกณฑ์ในการนำไปคำนวณเพื่อจัดเก็บภาษีนะครับหรือเป็นฐานในการประเมินภาษีโดยใช้นะฐานภาษีคูณกับอัตราภาษีจะได้จำนวนภาษีต้องชำระนะครับนะอย่าลืมนะใช้ฐานภาษีนะคูณกับอัตราภาษีนะซึ่งภาษีแต่ละตัวก็จะมีอัตรานะแตกต่างกันนะถ้าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดาเขาจะเริ่มตั้งแต่ 5-35% ถ้าจะเป็นภาษีนิติบุคคลก็จะเริ่มนะตั้งแต่ 15-20% นะครับก็ลองดูนะครับฐานภาษีก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด4ฐาน1ฐานเงินได้2ฐานการบริโภค3ฐานทรัพย์สิน4ฐานอื่นนะครับเรามาดูฐานเงินได้เนาะฐานเงินได้นะครับก็คือรายได้ของผู้มีเงินได้นะครับใช้เป็นฐานนะเรียกเก็บภาษีฐานเงินได้เป็นฐานภาษีที่นิยมใช้แพร่หลายเพราะว่าเพราะเชื่อว่ารายได้เป็นเครื่องมือนะเป็นมาตรวัดนะความสามารถในการเสียภาษีก่อนนะเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับก็ในความหมายนี้คือเงินได้สุทธินะครับถ้าคนที่มีรายได้เยอะก็เสียภาษีเยอะนะครับ2ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็คำนวณจากกำไรสุทธินะครับฐานการบริโภคนะครับก็หมายถึงการนำรายจ่ายในการบริโภคสินค้าหรือบริการมาเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีนะครับซึ่งตรงนี้ก็หมายถึงอาจจะหมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างที่บอกไปแล้วนะครับฐานทรัพย์สินก็เป็นการนำทรัพย์สินที่มีในการครอบครองมาเป็นฐานในการคำนวณนะครับเช่นภาษีการรับมรดกนะครับถ้าใครมีมรดกเยอะก็เสียภาษีจากฐานนี้นะครับถัดไปฐานภาษีอื่นๆนะครับเช่นฐานภาษีพิเศษนะครับเช่นผู้ที่รับสัมปทานปิโตรเลียมนะครับก็จะต้องเสียภาษีจากฐานนี้นะครับมาดูอัตราภาษีนะครับอัตราภาษีก็อย่างที่บอกนะว่า1ก็อัตราคงที่นะครับก็อย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเป็นอัตราคงที่ 7% นะครับอัตราภาษีก้าวหน้านะภาษีก้าวหน้าก็อย่างเช่นว่าถ้ามีเงินได้สุทธิเยอะนะครับก็เสียภาษีเยอะนะก็ให้นึกถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะว่าเริ่มต้นที่ 5% นะครับถ้าเกิดว่าคนมีรายได้ประมาณ 26,000 ขึ้นไปนะก็จะเสียภาษีอัตรานี้ถ้าเกิดว่าคนที่มีรายได้สมมติเดือนละ 100,000 ปีนึงก็ประมาณ 1.2 ก็ต้องเสียภาษีเยอะนะครับอาจจะ30-35นะก็ว่ากันไปนะหรืออัตราภาษีถอยหรือว่าถอยหลังนะครับว่าถ้ามีทรัพย์สินเยอะก็เสียภาษีน้อยถ้ามีทรัพย์สินน้อยก็เสียภาษีเยอะซึ่งก็ค่อนข้างจะงงนะครับก็ปัจจุบันนี้นะหลักเกณฑ์ยังมีอยู่นะครับแต่ภาษีที่ก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นภาษี ที่ดินนะครับก็เปลี่ยนไปนะทั้งหมดมีทั้งหมด3อัตรานะครับก็น่าสนใจนะสำหรับอัตราภาษีว่าอาจจะเอาไปนำไปออกข้อสอบนะครับว่าถ้าคนที่มีเงินเดือนเยอะนะมีรายได้เยอะนะเสียภาษีเยอะเนี่ยนักศึกษาวิเคราะห์สิว่าคนเนี้ยเสียภาษีอัตราใดนะครับนะอัตราคงที่นะครับอย่างที่บอกไปก็เป็นของภาษีเงินได้นิติบุคคลก็คืออัตรายังคงเดิมนะแต่ฐานภาษีเพิ่มขึ้นนะหรือว่าลดลงก็อัตรายังคงเดิมอยู่นะครับอัตราภาษีก้าวหน้านะครับอันนี้ก็เป็นภาษีเช่นนะถดถอยหรือว่าอัตราภาษีลดลงเมื่อฐานภาษีลดลงนะครับนะที่อัตราภาษีก้าวหน้านะครับสังเกตว่าตั้งแต่ 5% ถึง 35% นะครับอันนี้อัตราภาษีถดถอยหรือว่าถอยหลังนะครับนะปัจจุบันภาษีนี้ไม่มีแล้วนะครับก็คือตัวทฤษฎียังมีอยู่นะครับแต่ก็ไม่มีการจัดเก็บภาษีนี้ก็เป็นจัดเก็บภาษีเรื่องของภาษีตัวอื่นไปนะครับก็ในส่วนของตอนที่3นะครับก็อย่างที่บอกว่าก็มีข้อสอบที่น่าสนใจอยู่หลายข้อเลยนะครับนักศึกษาก็ลองพยายามนะครับลองฟังแล้วก็ลองอ่านช็อตโน้ตดูนะครับว่าเอ๊มีเรื่องไหนบ้างที่ลองเดาใจอาจารย์ลองเดาใจผู้เขียนนะว่ามีเรื่องไหนบ้างที่น่าจะออกข้อสอบนะครับอย่างเช่นที่ผมบอกไปนะว่าหลักในการจัดเก็บภาษีนะมีอะไรบ้างนะประเภทภาษีมีอะไรบ้างนะครับหลักในการจัดเก็บภาษีนะใช้หลักไหนในการจัดเก็บภาษีนะครับประเภทภาษีอัตราภาษีมีอะไรบ้างฐานภาษีมีอะไรบ้างนะครับลองดูนะแล้วนอกจากอย่างที่บอกนะว่าอย่าจำอย่างเดียวนะครับลองช็อตโน้ตแล้วก็ลองวิเคราะห์นะลองนึกสถานการณ์ดูนะครับอย่างที่บอก

0: นะว่าเราเรียนในมหาวิทยาลัยนะอย่างหนึ่งเนี่ยทางมหาวิทยาลัยนะครับก็ไม่อยากจะให้นักศึกษานะคือจำอย่างเดียวก็ต้องเอาไปแอปพลายลองเอาไปใช้ด้วยนะครับสำหรับชุดวิชาภาษีนะครับในหน่วยที่9นะผมก็หวังว่านะก็อาจจะมีประโยชน์นะสำหรับนักศึกษาที่กำลังจะเตรียมตัวในการที่จะไปสอบนะครับสอบปลายภาคนะสอบไฟนอลนะอย่าลืมนะว่าชุดนี้ก็เป็นหน่วยนี้ก็เป็นหน่วยที่สำคัญหน่วยหนึ่งนะเป็นพื้นฐานของหน่วยที่10ถึงหน่วยที่15นะครับแล้วก็จะเป็นพื้นฐานในส่วนของชุดวิชา32447ด้วยนะการบัญชีภาษีอากรแล้วก็การวางแผนภาษีอากรนะครับก็อย่าลืมนะครับข้อสอบมีทั้งหมด120ข้อก็ก่อนที่จะส่งข้อสอบนะครับเข้าสู่ระบบนะลองเช็คคำตอบให้ดีนะว่าเรากาข้อสอบครบไหมนะครับข้อสอบมีทั้งหมด120ข้อก็อย่าลืมว่ากาให้ครบนะครับทั้งหมด120ข้อบางครั้งเราอาจจะเริ่มที่ข้อ2แล้วไปสิ้นสุดที่100ไปสิ้นสุดที่ข้อที่121นะซึ่งก็เอ๊ะอาจารย์หนูทำได้แต่ทำไมผมหนูถึงตกนะก็มีนะครับหรือบางคนอาจจะกาไม่ครบนะครับแล้วก็เหลือเวลา5นาทีสุดท้ายนะครับลองเช็คคำตอบให้ดีให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้ามีคำถามเกี่ยวกับหน่วยที่9นะครับทั้ง3ตอนก็สามารถโทรมาปรึกษาอาจารย์ได้นะครับที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับก็เบอร์โทร025048181นะครับแล้วอาจจะพบกันในหน่วยอื่นๆต่อไปสำหรับวันนี้อาจารย์ขออนุญาตทิ้งไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
5: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
6: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
5: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181ถึง6โทรสาร025033612
7: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราช
1: ตอนที่1ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเราจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะคะหัวข้อที่1ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหัวข้อที่2หลักการจัดเก็บภาษีความหมายและประเภทของเงินได้พึงประเมินหัวข้อที่3การยกเว้นภาษีผู้มีหน้าที่เสียภาษ

สีหรือหน่วยภาษีเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือบุคคลธรรมดานะคะกลุ่มที่2พูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีคำว่าปีภาษีเนี่ยหมายถึงวันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของแต่ละปีหรือปีปฏิทินนั่นเองนะคะนั้นผู้ที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีเนี่ยจะต้องนำนะคะรวบรวมเงินได้ที่เกิดขึ้นก่อนตายรวมถึงทรัพย์สินมรดกหลังตายที่ก่อให้เกิดเงินได้เนี่ยมาเสียภาษีส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบในการเสียภาษีแทนผู้ตายก็คือตัวทายาทนะคะผู้จัดการมรดกหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกค่ะในปีถัดจากปีที่ตายถ้าตัวทรัพย์สินกองมรดกของผู้ตายเนี่ยยังไม่ได้แบ่งนะคะก็จะมีภาระเรื่องของการเสียภาษีในนามของกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งโดยกลุ่มเดียวกันนะคะอาจจะเป็นทายาทผู้จัดการมรดกหรือทายาทหรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดกนะคะเป็นผู้จัดการในเรื่องของการเสียภาษีเงินได้สำหรับกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลกับคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยความเหมือนกันของเขาก็คือการรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปนะคะตกลงจะทำกิจกรรมร่วมกันนะคะหวังผลจะให้ได้ประโยชน์หรือกำไรเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันระหว่าง2กลุ่มนี้ก็คือตัวห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยผู้เป็นหุ้นส่วนเนี่ยหวังที่จะเอากำไรนั้นมาแบ่งปันกันส่วนคณะบุคคลนะคะอาจจะยังวัตถุประสงค์อาจจะยังไม่ต้องการเอากำไรมาแบ่งปันกันหรืออาจจะเอากำไรก้อนนั้นเนี่ยไปทำประโยชน์อย่างอื่นเช่นนะคะชมรมแม่บ้านนะคะรวมตัวกันทำกิจกรรมรวมทุนกันทำกิจกรรมนะเพื่อหาทุนสร้างโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นนะคะหลักการจัดเก็บค่ะนะประเทศไทยใช้หลักการจัดเก็บ2หลักนะคะหลักแหล่งเงินได้และหลักถิ่นที่อยู่สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในหลักแหล่งเงินได้ก็หมายถึงมีแหล่งเงินได้ในประเทศไทยจากหน้าที่งานที่ทำค่ะจากกิจการของนายจ้างที่อยู่ในประเทศไทยจากกิจการที่ทำในประเทศไทยรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยนะคะโดยไม่คำนึงถึงตัวสัญชาติหรือว่าถิ่นที่อยู่นะของผู้มีเงินได้ขอให้มีแหล่งเงินได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะจากหน้าที่ทำกิจการของนายจ้างกิจการที่ทำรวมถึงทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยหลักถิ่นที่อยู่คือกรณีมีเงินได้เกิดขึ้นนอกประเทศนะคะต้องนำเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศหน้าที่งานที่ทำจากหน้าที่งานที่ทำนะคะทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศหรือกิจการที่ทำนอกประเทศเนี่ยให้เสียภาษีในประเทศไทยก็ต่อเมื่อนะคะนำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยในปีเดียวกับปีที่เกิดเงินได้นะคะและเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นคำว่าผู้อยู่ในประเทศไทยนะคะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลา1หรือหลายระยะเวลารวมกันถึง180วันในปีภาษีสำหรับในปีภาษี2567เป็นต้นมานะคะกรมสรรพากรออกแนวปฏิบัตินะคะเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัตินะนิดน้อยนะคะก็คือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยที่ต้องเสียภาษีให้ไทยเนี่ยก็คือนะคะกรณีมีเงินได้นอกประเทศนะคะจากหน้าที่งานที่ทำทรัพย์สินที่อยู่นอกประเทศรวมถึงกิจการที่อยู่นอกประเทศนะคะนำเงินได้นั้นเข้ามานะคะเงินได้นั้นเกิดขึ้นในปี1มกราคม2567นะคะคือปีภาษี2567เอาเข้ามาในปีภาษีที่ตัวเองอยู่ในประเทศไทยผู้มีเงินได้อยู่ในประเทศไทยถึง180วันนะคะมีหน้าที่ต้องนำมันรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีให้กับประเทศไทยตามหลักถิ่นที่อยู่ค่ะความหมายของเงินได้พึงประเมินนะคะมีเงินมีทรัพย์สินประโยชน์นะคะที่ได้รับจริงหมายถึงเราใช้เกณฑ์เงินสดในการพิจารณาได้รับเงินได้รับทรัพย์สินได้รับประโยชน์นะคะในปีภาษีใดนำมาลงคำนวณเพื่อเสียภาษีในปีภาษีนั้นนะคะรวมถึงค่าภาษีที่ผู้อื่นออกให้ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าภาษีที่ผู้อื่นออกให้หมายถึงเงินได้พึงประเมินนะคะภาษีที่ผู้อื่นออกให้นะคะทุกทอดให้ถือว่าเป็นเงินได้พึงเมินทุกทอดภาษีที่ผู้อื่นออกให้สำหรับปีภาษีใดให้ถือเป็นเงินได้ของปีภาษีนั้นรวมถึงภาษีที่ผู้อื่นออกให้สำหรับประเภทเงินได้ใดให้ถือเป็นเงินได้พึงเมินของเงินได้ประเภทเดียวกันนะคะเครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยกฎหมายกำหนดเพื่อนะคะบรรเทาภาระหรือว่าลดความซับซ้อนในการเสียภาษีนะคะรวมแล้วนะคะความหมายของเขาว่าเงินได้พึงเมินหมายถึงเงินทรัพย์สินประโยชน์นะคะภาษีที่ผู้อื่นออกให้รวมถึงเครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดด้วยนะคะประเภทของเงินได้พึงประเมินเราจัดกลุ่มออกเป็น8ประเภทนะคะประโยชน์ของการจัดประเภทของเงินได้พึงประเมินก็คือเพื่อการคำนวณหักค่าใช้จ่ายเพราะเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีนะคะวิธี1วิธี2เพื่อประโยชน์ในการยื่นแบบครึ่งปีสิ้นปีนะคะเพื่อประโยชน์ในการหักหน้าที่จ่ายนะคะนั้นความสำ

การของคําว่าเงินได้พึงเมินแปดประเภทเราจะต้องจัดให้ได้นะคะว่าเงินได้ที่ได้รับเนี่ยเป็นเงินได้พึงเมินประเภทใดประเภทที่1นะคะคือกลุ่มของการจ้างแรงงานนะคะประเภทที่2คือกลุ่มของการรับทํางานให้นะคะหวังผลสําเร็จของงานนะคะสําหรับกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันนะคะแตกต่างกันตรงที่ความสม่ําเสมอหรือความแน่นอนของการได้รับเงินได้นะคะสําหรับการจ้างแรงงานจะมีความสม่ําเสมอแล้วก็ความแน่นอนของการได้รับเงินได้ค่อนข้างแน่นอนส่วนกลุ่มที่2ประเภทที่2เนี่ยรับทํางานให้เนี่ยจะหวังผลสําเร็จของงานนะคะทําเสร็จได้เงินไม่เสร็จไม่ได้เงินทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยทํานองนี้นะคะกลุ่มที่3เป็นเรื่องของกลุ่มค่าสิทธิ์ค่ะสิทธิต่างๆเช่นค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้ารวมถึงสิทธิ์อื่นๆที่ได้ตามผลของกฎหมายตามคําพิพากษาตามพินัยกรรมนะคะจะเป็นกลุ่มที่3กลุ่มที่4จะเป็นเงินได้ที่ได้งอกเงินมาจากตัวต้นทุนที่เป็นเงินเช่นดอกเบี้ยเงินปันผลกําไรจากการขายหุ้นกำไรจากการขายโทเค็นคริสโตเคอเรนซีนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่4กลุ่มที่5เป็นเรื่องของค่าเช่านะคะค่าเช่าก็คือการส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินที่เช่าให้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์กลุ่มที่6นะคะวิชาชีพอิสระ6อาชีพก็จะมีกลุ่มของการประกอบโลกศิลปะกฎหมายบัญชีนะคะวิศวกรรมสถาปัตย์นะคะปาณิชย์ศิลปกรรมนะกลุ่มที่7ค่ะเป็นการรับเหมานะคะรับเหมาซึ่งผู้รับเหมาเนี่ยจะต้องจัดหาสัมภาระนอกเหนือจากเครื่องมือนะคะก็จะลงทุนมากหน่อยนะคะก็คือต้องรับเหมาทั้งค่าแรงค่าของทํานองนี้กลุ่มที่8ค่ะธุรกิจพาณิชย์นะคะพวกทำเปิดร้านอาหารเปิดร้านขายเสื้อผ้านะทำเป็นธุรกิจนะคะจะเป็นกลุ่มที่8รวมถึงเมื่อพิจารณาแล้วนะคะไม่เข้าหลักเกณฑ์เป็นเงินได้พึงเมินประเภทที่1ถึงประเภทที่7เราจะจัดให้อยู่ในกลุ่มของประเภทที่8นะคะการยกเว้นภาษีค่ะในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะมีกรณีที่ได้รับยกเว้นตามกฎหมายต่างๆเช่นพระราชบัญญัตินะคะส่งเสริมการลงทุนนะคะประมวลรัษฎากรเองกฎกระทรวงต่างๆนะคะเยอะมากนะคะในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งจะจัดกลุ่มออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆก็คือตัวบุคคลที่ได้รับยกเว้นค่ะตัวเงินได้พึงประเมินที่ได้รับมาได้รับยกเว้นกับภาษีเมื่อคำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่กฎหมายบอกว่าให้ได้รับยกเว้นนะคะตอนที่2การหักค่าใช้จ่ายและการหักค่าลดหย่อนนะคะการในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาค่าใช้จ่ายคือต้นทุนของการได้มาซึ่งเงินได้ค่ะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะแบบเหมาหรือตามความจำเป็นและสมควรตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยคือภาษาตามกฎหมายนะคะอาจารย์ใช้คำว่าตามจริงซึ่งผู้จะใช้ผู้ที่จะหักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรเนี่ยจำเป็นต้องทําบัญชีรับจ่ายอย่างง่ายเพื่อแสดงต่อกรมสรรพากรนะคะว่ามีการได้รับได้จ่ายเงินได้พึงประเมินได้มีการหักค่าใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะตามที่เกิดขึ้นจริงนะคะเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภทหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันค่ะถ้าเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่1นะคะกลุ่มของค่าแรงเนี่ยให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวร้อยละ50ของเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 100,000 บาทถ้ามีเงินได้พึงประเมินประเภทที่2คือรับทํางานให้นะคะให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวนะคะร้อยละ50นะคะไม่ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 100,000 บาทกรณีมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่1และมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ให้นําเงินได้2ประเภทนี้มารวมกันก่อนนะคะแล้วค่อยคํานวณหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวร้อยละ50ของเงินได้พึงประเมินที่รวมกันนั้นนะคะแต่ไม่เกิน 100,000 บาทกรณีมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่3จัดออกแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะโทษนะคะแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มของค่าสิทธิ์ที่มีต้นทุนเช่นค่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้านะคะรวมถึงสิทธิของการได้มาซึ่งการประกอบกิจการนะคะใบอนุญาตประกอบกิจการพวกนี้อยู่ในกลุ่มของค่าสิทธิ์ซึ่งมีต้นทุนนะคะให้เลือกได้ค่ะว่าจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรหักแบบเหมาได้ร้อยละ50แต่ไม่เกิน 100,000 บาทค่ะกลุ่มที่ไม่มีต้นทุนอย่างเช่นพวกเงินปีนะคะเงินที่ได้รับตามคำพิพากษาตามนิติกรรมต่างๆหรือพินัยกรรมกลุ่มนี้ไม่มีต้นทุนกฎหมายจึงไม่ให้หักค่าใช้จ่ายค่ะกลุ่มที่4นะคะเป็นเงินได้ที่ได้งอกเงินมาจากตัวต้นทุนที่เป็นเงินนะคะเพราะดังนั้นตัวดอกเบี้ยเงินปันผลมันเป็นสิ่งที่เป็นกําไรนะคะกำไรจากการขายหุ้นเป็นกําไรอยู่แล้วไม่มีต้นทุนแฝงอยู่กฎหมายจึงไม่ให้หักค่าใช้จ่ายค่ะ
ประเภทที่5ค่าเช่านะคะเลือกได้ค่ะว่าจะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็ได้หักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของทรัพย์สินที่ให้เช่าถ้าเป็น

เงินได้จากการผิดสัญญาเช่าซื้อกับผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้วิธีเดียวค่ะเงินได้พึงเงินประเภทที่6นะคะเฉพาะกลุ่มของการประกอบโลกศิลปะนะคะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็ได้หักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้ถ้าหักแบบเหมาได้ร้อยละ60นะคะอีก5ประเภทก็คือกฎหมายบัญชีนะคะสถาปัตย์วิศวะแล้วก็ปานิชศิลปกรรมอันนี้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาก็ได้หักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้แบบเหมาได้ร้อยละ30ค่ะของเงินได้พึงประเมินเงินได้พึงประเมินประเภทที่7นะคะการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องจัดหาสัมภาระนอกเหนือจากเครื่องมือนะคะก็เลือกได้ว่าหักแบบเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้หักแบบเหมาได้ร้อยละ60ของเงินได้พึงประเมินค่ะประเภทที่8นะคะจะมีความหลากหลายนิดนึงนะคะถ้าเป็นเงินได้ที่เราเรียกว่าส่วนแบ่งกำไรที่รับจากห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทที่8นะคะเนื่องจากมันเป็นส่วนแบ่งกำไรก็คือส่วนของกำไรไม่มีต้นทุนจึงไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะมีเงินได้พึงประเมินกลุ่มนึงนะคะประมาณ43รายการซึ่งเลือกได้ว่าจะหักแบบเมาส์หรือหักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้อย่างเช่นเปิดร้านอาหารเปิดร้านเสริมสวยนะคะนักแสดงสาธารณะกลุ่มนี้เลือกได้ค่ะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาหรือหักตามความจำเป็นและสมควรก็ได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มของนักแสดงสาธารณะนะคะในกลุ่มที่2เนี้ยให้หักค่าใช้จ่ายแบบมีเพดานนะคะแบบเหมาร้อยละ40ร้อยละ60แต่รวมกันแล้วเนี่ยใน2ช่วงไม่เกิน 600,000 บาทนอกนั้นให้หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ร้อยละ60หรือจะหักตามความจำเป็นสมหรือสมควรก็ได้นะคะส่วนอื่นๆนะคะเงินได้ประเภทอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ใน3กลุ่มนี้ให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นแล้วสมควรหรือหักตามจริงได้เท่านั้นค่ะค่าลดหย่อนนะคะค่าลดหย่อนคือสิ่งที่รัฐกำหนดเพิ่มเติมขึ้นให้หักเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีเงินได้นะคะคือซึ่งจะแบ่งออกเป็นนะคะกลุ่มต่างๆกลุ่มลดหย่อนทั่วไปนะคะกรณีที่สามีภรรยาต่างฝ่ายต่างมีเงินได้กรณีที่ผู้มีเงินได้มีได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยกรณีที่ผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีค่ะกรณีที่ผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะผู้มีเงินได้เป็นห้างส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลผู้มีเงินได้แต่ละคนเนี่ยหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นกลุ่มของการหักลดหย่อนกรณีทั่วไปนะคะตัวผู้มีเงินได้เนี่ยหักไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไทยหรือไม่นะคะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยหรือไม่ถ้ามีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะหักค่าใช้จ่ายโทษนะคะหักค่าลดหย่อนนะคะตนเองได้เสมอ 60,000 บาทคู่สมรสนะคะ 60,000 บาทบุตรนะคะ 30,000 สำหรับบุตรคนที่2ซึ่งเกิดในวันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปจะเพิ่มจาก 30,000 เป็น 60,000 นะคะต่อบุตร1คนนะคะเบี้ยประกันชีวิตนะคะรวมแล้วจะหักได้เท่าที่ใจจริงไม่เกิน 100,000 บาทนะคะเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่าที่ใจจริงไม่เกิน 10,000 บาทนะคะส่วนที่เกิน 10,000 ไม่เกิน 490,000 จะอยู่ที่ยกเว้นนะคะดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกู้ยืมซื้อบ้านนะคะรวมแล้วหักค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนได้นะคะไม่เกิน 100,000 บาทเท่าที่ใจจริงไม่เกิน 100,000 บาทนะคะหักค่าลดหย่อนอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดานะคะต่อบิดา 30,000 บาทมารดา 30,000 บาทนะคะอุปการะเลี้ยงดูคนพิการนะคะที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูเนี่ยได้ 60,000 บาทที่สำคัญก็คือต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการรวมถึงคนทุพพลภาพซึ่งต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการพิสูจน์นะคะว่าเป็นคนพิการหรือคนทุพพลภาพในปีภาษีนั้นๆเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเท่าที่จ่ายจริงค่ะบริจาคพรรคการเมืองนะคะจะเป็นเงินเป็นทรัพย์สินเป็นประโยชน์ก็ได้นะคะเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 10,000 บาทบริจาคเงินบริจาคเพื่อการกุศลชนะการศึกษาการกีฬาต้องเป็นเงินเท่านั้นนะคะหักได้นะคะไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนรายการอื่นๆแล้วการหักค่าลดหย่อนสำหรับสามีภรรยานะคะซึ่งต่างฝ่ายต่างมีเงินได้จะมีหลักเกณฑ์คำนวณกรณีที่รวมยื่นกันหรือแยกยื่นคำนวณกันนะคะผู้มีเงินได้ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะหักค่าลดหย่อนสำหรับคู่สมรสบุตรบิดามารดาคนพิการนะคะที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดูได้แต่เฉพาะกลุ่มคนเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นคำว่าอยู่ในประเทศไทยก็คือ180วันเหมือนกันนะคะกรณีผู้มีเงินได้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีให้หักลดหย่อนกับผู้นั้นยังไม่ตายไม่ต้องเฉลี่ยใดๆทั้งสิ้นนะคะก็หักลดหย่อนตัวเองได้ 60,000 คู่สมรสได้ 60,000 บุตรคน 30,000 60,000 ตามกรณีเลยเหมือนกับเขายังไม่ตายนะคะผู้มีเงินได้เป็นกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะให้หักได้รายการเดียวก็คือตัวผู้มีเงินได้ 60,000 บาทนะคะถ้าผู้มีเงินได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้หักได้สำหรับผู้มีเงินได้นะคะที่เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นบุคคลในคณะบุคคลได้

0: ละ60,000แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินนะคะ120,000 บาทค่ะตอนที่3ฐานภาษีอัตราภาษีการคำนวณภาษีการยื่นแบบแสดงรายการและบทกำหนดโทษสำหรับฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะจะแบ่งเป็น2ฐานนะคะฐานเงินได้สุทธิซึ่งเป็นฐานหลักในการคำนวณนะคะมีเงินได้พึงเมินทุกประเภทใช้ฐานเงินได้สุทธิในการคำนวณเราจะใช้อัตราภาษีแบบอัตราก้าวหน้านะคะก็คือยิ่งฐานภาษีสูงขึ้นเท่าไหร่จะเสียภาษีในอัตราที่สูงขึ้นเท่านั้นนะคะฐานที่2คือฐานเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง8เราจะใช้เงินได้พึงเมินที่ได้รับทั้งหมดนะคะมาคำนวณเพื่อเสียภาษีในอัตราคงที่นะคะอัตราคงที่ก็คือฐานภาษีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็จะเสียภาษีในอัตราเท่าเดิมนะคะการคำนวณภาษีจะมีการคำนวณสิ้นปีกับครึ่งปีนะคะการคำนวณภาษีสิ้นปีนะคะให้นำเงินได้พึงเมินทุกประเภทตลอดปีภาษีมารวมคำนวณนะคะช่วงปีภาษีอย่างที่บอกนะคะก็คือในช่วงวันที่1มกราถึง31ธันวาของทุกปีนะคะให้ยื่นแบบสิ้นปีด้วยแบบพงดนะคะถ้าเป็นเงินได้พึงเมินประเภทที่1ประเภทเดียวถ้ามีเงินได้พึงเมินประเภทที่1ประเภทเดียวให้ใช้แบบพงด91นอกนั้นนะคะให้ใช้แบบพงด90ยื่นภายในเดือนมีนานะคะของปีภาษีถัดจากปีที่มีเงินได้ก็คือวันที่31ภายในวันที่31มีนาของปีภาษีถัดจากปีที่มีเงินได้นะคะมี2วิธีนะคะ3ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือคำนวณวิธีที่1ก่อนวิธีที่1คือกรณีนำเงินได้พึงเมินที่ได้รับนะคะหักเงินได้ที่ได้รับยกเว้นคงเหลือเท่าไหร่ให้หักค่าใช้จ่ายตามประเภทของเงินได้ที่เมื่อกี้เราเรียนมานะคะแล้วก็เหลือเท่าไหร่ให้หักค่าลดหย่อนนะคะซึ่งผู้มีเงินได้แต่ละคนหักค่าลดหย่อนได้ไม่เท่ากันนะคะเหลือเท่าไหร่ให้หักเงินบริจาคนะคะได้เท่าที่จ่ายจริงนะคะไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อนรายการอื่นๆแล้วนะคะสุดคงเหลือเงินได้สุทธินะคะนำเงินได้สุทธิไปคำนวณตามตารางอัตราภาษีนะคะตารางอัตราภาษี7ขั้นบันไดนะคะหรือว่าอัตราก้าวหน้าช่วงนะคะเงินได้สุทธิตั้งแต่1บาทจนถึง 150,000 บาทกฎหมายกำหนดให้ได้รับยกเว้นนะคะช่วง 151,000 บาทจนถึง 300,000 บาทนะคะเสียภาษีในอัตราร้อยละ5 300,000 ถึง 500,000 อัตราร้อยละ10 500,000 ถึง 750,000 ร้อยละ15 750,000 ถึง 1 ล้านบาทร้อยละ20นะคะ1ล้านถึง2ล้านร้อยละ25นะคะ2ล้านถึง5ล้านร้อยละ30และ5ล้านขึ้นไปร้อยละ35ค่ะขั้นตอนที่2ให้คำนวณวิธีที่2ก็คือนำเงินได้พึงเมินประเภทที่2ถึง8ในปีภาษีนะคะถ้าในปีภาษีนั้นๆเนี่ยมีเงินได้พึงเมินประเภทที่2ถึง8ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไปให้คำนวณวิธีที่2ด้วยนะคะคำนวณวิธีที่2โดยนำเงินได้พึงเมินนะคะมารวมกันคูณด้วย 0.005 หรือ 0.5% หรือ5ส่วนพันนะคะผลลัพธ์ออกมาถ้าผลลัพธ์นะตัวภาษีที่คำนวณออกมาแล้วไม่เกิน 5,000 บาทกฎหมายให้ได้รับยกเว้นสรุปก็คือถ้าเรามีเงินได้พึงประเมินประเภทที่2ถึง8นะคะเกิน1ล้านบาทนะคะถ้า1ล้านบาทพอดีคูณ5ส่วนพันจะเท่ากับ 5,000 ซึ่งได้รับยกเว้นตามวิธีที่2นะคะถ้าเกิน1ล้านบาทจะมีภาษีที่คำนวณได้นะคะให้เสียภาษีตั้งแต่บัตรแรกนะคะไม่ใช่ส่วนที่เกิน 5,000 บาทนะคะขั้นตอนที่3คือนะนำผลลัพธ์นะคะของการคำนวณวิธี1นะคะภาษีที่คำนวณได้ตามวิธี1กับผลลัพธ์ก็คือภาษีที่คำนวณได้ตามวิธี2มาเปรียบเทียบกันวิธีใดทำให้เสียภาษีมากกว่านำจำนวนนั้นนะคะมายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีถ้าผู้มีเงินได้มีเครดิตภาษีต่างๆเช่นภาษีที่ถูกหักในที่จ่ายเอาไว้นะคะภาษีที่เสียภาษีไว้แล้วครึ่งปีก็เป็นเครดิตภาษีตัวนึงนะคะภาษีเงินได้ที่ชำระไว้ล่วงหน้าตามแบบพงด93หรือเครดิตภาษีเงินปันผลที่เราคำนวณได้นะคะให้หักออกก่อนนะคะถ้าเรามีภาษีที่คำนวณได้มากกว่าเครดิตภาษีเราก็ชำระเพิ่มเติมในส่วนต่างถ้าเรามีเครดิตภาษีนะคะอย่างเช่นหักในจ่ายมากกว่าภาษีที่คำนวณได้เราก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือมีสิทธิ์ขอคืนจากกรมสรรพากรได้ค่ะกรณีการคำนวณภาษีครึ่งปีนะคะกรณีมีเงินได้พึงเมินประเภทที่5นะคะถึงประเภทที่8ที่ได้รับตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนาก็คือช่วง6เดือนแรกของปีภาษีนะคะนำมารวมคำนวณยื่นแบบพงด94ค่ะนะคะให้ยื่นภายในเดือนกันยาของปีภาษีนั้นมีการคำนวณ2วิธี3ขั้นตอนเหมือนกันนะคะว วิธีขั้นตอนที่1ให้คำนวณวิธีที่1ก่อนนะคะวิธีการคำนวณเดียวกันนะคะก็คือเอาเงินได้พึงเมินนะคะหักเงินได้ที่รับยกเว้นหักค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนหักเงินบริจาคเหลือเท่าไหร่เรียกว่าเงินได้สุทธิเพียงแต่ว่าตัวหักค่าลดหย่อนค่ะถ้าเต็มปีหักได้เท่าไหร่ครึ่งปีเราจะยื่นแบบครึ่งปีเพราะนั้นค่าลดหย่อนครึ่งปีจะหักได้แค่กึ่งหนึ่งนะอย่างเช่นตัวผู้มีเงินได้เต็มปีหักได้ 60,000 นะคะครึ่งปีก็จะหักได้ 30,000 เป็นต้นนะคะได้เงินได้สุทธิแล้วนะคะนำไปรวมคำนวณนะคะตามตารางอัตราภาษีใช้ตารางเดียวกันนะคะเรทเดียวกัน50 15 20 25 30 35นะคะเดียวกัน7ขั้นบันไดนะคะขั้นตอนที่2คือคำนวณวิธีที่2โดยเฉพาะเอาเงินได้พึงเมินประเภทที่5ถึง8เท่านั้นนะคะที่ได้รับ6เดือนแรกมารวมคำนวณนะคะคูณ5ส่วน 1,000 นะคะถ้าเกินถ้าไม่เกิน 5,000 นะคะก็ได้รับยกเว้นเหมือนกันนะคะเลือกค่ะขั้นตอนที่3คือเลือกเปรียบเทียบนะคะว่าผลลัพธ์ที่คำนวณได้จากวิธีที่1นะคะกับวิธีที่2วิธีใดทำให้เสียภาษีมากกว่าให้ใช้วิธีนั้นในการยื่นแบบแสดงรายการครึ่งปีนะคะถ้ามีเครดิตภาษีก็หักออกเหมือนกับปลายปีเลยค่ะนะคะเหมือนกับสิ้นปีเลยค่ะแต่ว่าถ้ามีหักในที่จ่ายนะคะมากกว่านะคะภาษีที่คำนวณได้ยังไม่มีสิทธิ์ขอคืนเนื่องจากว่าภาษีครึ่งปียังไม่ใช่ไฟนอลแท็กนะคะเกณฑ์การยื่นแบบนะคะกฎหมายกำหนดเรื่องของเกณฑ์การยื่นแบบเอาไว้นะคะว่ามีเงินได้พึงประเมินเกินจำนวนใดนะคะให้ยื่นแบบแสดงรายการแม้ว่าเมื่อคำนวณแล้วอาจจะไม่มีภาษีต้องชำระก็ตามอย่างเช่นนะคะเป็นโสดนะคะมีเงินเดือนอย่างเดียวมีเงินได้พึงประเมินประเภทที่1ประเภทเดียวเกิน 100,000 บาท 120,000 บาทนะคะขึ้นไปก็ให้ยื่นแบบแสดงรายการแม้ว่าหากให้ใจหักลดหย่อนแล้วจะไม่มีภาษีต้องชำระก็ตามนะคะแต่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอยู่นะคะกรณีมีเงินเดือนอย่างเดียวนะคะเป็นโสดนะคะสมรสนะคะมีเงินเดือนนะคะคู่สมรสมีเงินเดือนเหมือนกันนะอย่างเดียวเหมือนกันก็ 200,200 อย่างนี้เป็นต้นนะคะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการยื่นแบบค่ะโดยปกติแล้วก็ตัวผู้มีเงินได้เองนะคะต้องยื่นแบบหรือว่าจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปยื่นให้ก็ได้นะคะสำหรับผู้มีเงินได้ที่มีข้อจำกัดในเรื่องความสามารถในการแสดงเจตนาเช่นผู้เยาว์นะคะก็ให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นผู้ทำหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการนะคะคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถตามที่ศาลสั่งนะคะถ้าเป็นคนไร้ความสามารถให้ผู้อนุบาลยื่นแบบนะคะแสดงรายการแทนให้ถ้าศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถให้ผู้พิทักษ์นะคะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการแทนนะคะผู้มีเงินได้ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยให้ผู้ที่จัดการนะคะกิจการในประเทศไทยเป็นคนยื่นแบบแทนให้ผู้ที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีกับกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะคะให้ผู้จัดการมรดกทายาทผู้ครอบครองทรัพย์มรดกเป็นผู้ทำหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการห้างหุ้นส่วนนะคะให้ผู้จัดการนะดำเนินการยื่นแบบให้นะคะคณะบุคคลให้ผู้อำนวยการของคณะบุคคลเป็นคนดำเนินการค่ะแบบแสดงรายการนะคะก็จะมีแบบพงด90ใช้กับกรณียื่นแบบสิ้นปีนะคะยื่นภายในเดือนมีนาของปีภาษีถัดไปพด91ใช้กับกรณียื่นแบบนะมีเงินได้พึงเมินประเภทที่1ประเภทเดียวนะคะยื่นภายในเดือนมีนาของปีภาษีถัดไปนะคะพด93ใช้กรณียื่นก่อนหมดยื่นก่อนนะคะถึงกำหนดเวลาการยื่นแบบนะคะพงด94ใช้กับกรณียื่นนะคะครึ่งปีนะคะกรณีมีเงินได้พึงเมินประเภทที่5ถึง8นะคะยื่นภายในเดือนกันยาของปีภาษีนั้นนะคะการยื่นแบบนะคะยื่นที่สรรพากรพื้นที่สาขานะคะในระบบอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางไปรษณีย์เฉพาะในกรุงเทพมหานครหรือว่าหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารนะคะกรณีที่ไม่ยื่นแบบหรือไม่ชำระภาษีให้ครบถ้วนถูกต้องก็จะมีการกำหนดโทษนะคะโทษทางแพ่งก็จะมีเงินเพิ่มกับเบี้ยปรับนะคะเงินเพิ่มจะเป็นลักษณะของดอกเบี้ยผิดนัดนะคะ 1.5 ต่อปีโทษนะคะ 1.5 ต่อเดือนเศษของเดือนถือเป็น1เดือนค่ะกรณีที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลานะโดยอธิบดีกรมสรรพากรก็อาจจะลดเหลือ 0.5 0.75 นะคะต่อเดือนได้นะคะส่วนเบี้ยปรับเป็นกรณีไม่ยื่นแบบหรือยื่นแบบในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยอาจจะมีเบี้ยปรับกรณีที่มีการแจ้งการประเมินนะคะโทษทางอาญานะคะก็จะมีกรณีไม่ยื่นแบบไม่ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีสำหรับเนื้อหาของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะขอให้นักศึกษาได้ศึกษาเพิ่มเติมในหนังสือ คำบรรยายนะคะรวมถึงศึกษาเพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากรนะคะ www.rd.go.th ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้นักศึกษาโชคดีในการทำข้อสอบนะคะ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
7: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
8: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
11: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
12: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
13: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
14: I returned here for just one reason I fell in love
15: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

อนที่1ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะความรู้เกี่ยวกับเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการจัดเก็บหลักของการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะหลักของการจัดเก็บภาษี

ด้านนิติบุคคลก็จะเป็นตามหลักถิ่นที่อยู่แล้วก็หลักแหล่งเงินได้ตามพื้นฐานของภาษีเลยค่ะหลักถิ่นที่อยู่นะคะลองมองง่ายๆว่าในกรณีที่นิติบุคคลใดที่จดทะเบียนในประเทศไทยถือว่ามีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยก็จะต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยแม้ว่าจะมีรายได้จากที่ใดก็ตามในโลกนี้นะคะก็จะต้องรวบรวมรายได้ทั้งหมดแล้วก็นำมาเสีย

และนิติบุคคลสำหรับแหล่งที่2ค่ะก็คือแนวคิดคือหลักแหล่งเงินได้นะคะหลักแหล่งเงินได้เนี่ยหมายถึงมองง่ายๆว่าถ้าเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนต่างประเทศแต่ว่าเขามีเงินได้จากประเทศไทยพอเวลาที่เขามีแหล่งเงินได้ในประเทศไทยปุ๊บเขาก็ต้องเสียภาษีให้ประเทศไทยค่ะผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะจะกำหนดอยู่ที่มาตรา39แห่งประมวลรัษฎากรค่ะก็จะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามต่างกฎหมายต่างประเทศก็ตามซึ่งจะสอดคล้องกับที่เราคุยกันเมื่อกี้ในเรื่องของหลักแหล่งเงินได้นะคะแล้วก็โดยที่รวมถึงกิจการซึ่งเป็นทางค้าหรือหากำไรที่ประกอบกิจการโดยรัฐบาลต่างประเทศนะคะกิจการร่วมค้ามูลนิธิหรือสมาคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนรวมค่ะโดยที่แต่ละนิติบุคคลที่ได้กล่าวมานะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะเสียภาษีตามฐานค่ะโดยที่เรียกว่าฐานภาษีฐานภาษีแบ่งออกเป็น4ฐานคือ 1. ฐานกำไรสุทธิซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันที่หน่วยที่ 11.2 ฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆฐานเงินได้พึงประเมินบางประเภทที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยและฐานกำไรที่จำหน่ายออกจากประเทศไทยนะคะซึ่ง3ฐานหลังเนี่ยเราจะเรียนกันที่หน่วยที่ 11.3 ค่ะตอนที่2ค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธินะคะเราจะต้องมามองกันที่รอบระยะเวลาบัญชีก่อนค่ะรอบระยะเวลาบัญชีเนี่ยคือการตัดเป็นระยะเวลาเป็นช่วงในการที่จะวัดผลการดำเนินงานของกิจการค่ะซึ่งถ้าเรามองกันง่ายๆว่าอุ๊ยถ้าบริษัทนึงตั้งขึ้นมากว่าเราจะรู้ว่าบริษัทนี้ประสบความสำเร็จหรือเปล่ามีกำไรสุทธิเท่าไหร่เราก็คงต้องรอตั้งแต่เปิดบริษัทเลยจนถึงสิ้นสุดก็คือปิดบริษัทเลยจริงไหมคะซึ่งระยะเวลาตรงนั้นมันคงจะอีกยาวนานมากดังนั้นในการที่จะวัดผลการดำเนินงานของกิจการเราควรจะต้องตั้งเป็นระยะเวลาเป็นช่วงระยะเวลาค่ะเราก็เลยเรียกว่ารอบระยะเวลาบัญชีโดยที่กำหนดขึ้นมาเป็นระยะเวลา12เดือนซึ่งอันนี้มันก็จะมีความสอดคล้องกับทางบัญชีด้วยนะคะทางบัญชีก็จะกำหนดที่12เดือนเช่นกันทางภาษีก็ให้กำหนดรอบเดียวกับทางบัญชีเช่นเดียวกันค่ะรอบระยะเวลาบัญชีนะคะมันจะมีเหมือนกันที่มีน้อยกว่าหรือมากกว่า12เดือนเช่นการเริ่มต้องตั้งบริษัทใหม่หรือว่ามีการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีการเลิกกิจการการควบรวมกิจการหรือในกรณีที่บริษัทปิดบัญชีแล้วแต่ว่าแจ้งเลิกแล้วค่ะเลิกกิจการแต่ว่ายังไม่เสร็จการชำระบัญชีก็อาจจะมีการมากกว่า12เดือนนะคะความสัมพันธ์ของกำไรทางบัญชีกับกำไรทางภาษีค่ะในลักษณะของการจัดทำบัญชีนะคะบริษัทหนึ่งในการวัดผลกำไรวัดผลการดำเนินงานของกิจการเนี่ยค่ะก็จะทำภายในช่วงของรอบระยะเวลาบัญชีดังนั้นบริษัทก็จะมีผู้ทำบัญชีจัดทำงบการเงินแล้วก็ได้กำไรสุทธิทางบัญชีออกมาคราวนี้เราก็จะต้องมาคำนวณกันค่ะว่าภาษีเนี่ยเสียที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะจากกำไรสุทธิทางบัญชีเราต้องนำตัวนั้นมาแล้วมองเงื่อนไขที่มันเป็นความแตกต่างระหว่างบัญชีกับภาษีค่ะที่ทางประมวลรัษฎากรได้กำหนดไว้นะคะโดยกำไรตัวเนี้ยหรือเงื่อนไขต่างๆเนี้ยค่ะก็จะเป็นการปรับปรุงกำไรทางภาษีเป็นการปรับปรุงจากกำไรทางบัญชีที่เป็นผลการดำเนินงานของบริษัทจริงๆนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะมาปรับปรุงตามเงื่อนไขทางภาษีทางประมวลรัษฎากรไว้แล้วก็จะออกมาเป็นกำไรทางภาษีค่ะซึ่งเป็นฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะกำไรในตัวเงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะมีทั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับรายได้เงื่อนไขเกี่ยวกับรายจ่ายหรือว่าเงื่อนไขในการตีราคาทรัพย์สินหรือหนี้สินค่ะอย่างเช่นว่ารายได้บางชนิดทางบัญชีให้รับรู้เป็นรายได้แต่ทางภาษียกเว้นให้เพราะทางภาษียกเว้นให้ทำให้กำไรที่เราตั้งต้นไว้คือกำไรทางบัญชีใช่ไหมคะกำไรทางบัญชีจะสูงไปค่ะเพราะว่า
ทางภาษียกเว้นรายได้ตัวนี้

แต่รายได้บางตัวทางบัญชีมิได้รับรู้เป็นรายได้แต่ทางภาษีให้รับรู้เป็นรายได้ดังนั้นกำไรทางบัญชีที่เราตั้งต้นก็จะต่ำไปค่ะเราก็ต้องบวกเพิ่มนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงื่อนไขด้านรายจ่ายรายจ่ายบางตัวค่ะทางกฎหมายภาษีบอกว่าไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายจะไปถือเป็นรายจ่ายตามอำเภอใจไม่ได้ดังนั้นตัวนี้เราก็จะทางศัพท์ในทางการปรับปรุงนะคะเรียกว่าการปรับปรุงบวกกลับค่ะการปรับปรุงบวกกลับนี้ก็จะทำให้กำไรทางภาษีสูงขึ้นกว่ากำไรทางบัญชีนั้นนะคะทีนี้เราก็จะต้องมาเรียนรู้กันค่ะว่าเงื่อนไขต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับรายได้เกี่ยวกับรายจ่ายเกี่ยวกับการตีราคาทรัพย์สินหนี้สินเนี่ยนะคะมีอะไรบ้างโดยตรงนี้จะกำหนดอยู่ในประมวลรัษฎากรมาตรา65นะคะทั้ง65ทวิและ65ตรีซึ่งจริงๆแล้วต่างๆเนี่ยมีหลายข้อมากแล้วทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเน้นในเรื่องที่มีความน่าจะมีความสำคัญและใช้เหมือนกันในหลายๆกิจการนะคะขั้นแรกเรามาดูเรื่องของรายได้กันก่อนค่ะรายได้จากการประกอบกิจการก็คือรายได้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทค่ะอย่างเช่นกิจการมีการขายกิจการมีการให้บริการนะคะรายได้ที่เนื่องจากการประกอบกิจการหมายถึงว่าเป็นรายได้ของบริษัทเช่นกันแต่มิใช่ตามวัตถุประสงค์หลักของกิจการอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีการค้ากับต่างประเทศเราก็อาจจะมีกำไรจากการจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบนั้นนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกำไรจากการขายทรัพย์สินที่เราได้ใช้งานค่ะตามประมวลรัษฎากรนะคะกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิการคำนวณกำไรสุทธิต้องใช้เกณฑ์สิทธิ์หมายถึงให้นำรายได้รายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีแม้จะยังไม่ได้รับเงินหรือจ่ายเงินในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นมาเป็นรายได้หรือรายจ่ายในรอบบัญชีนั้นด้วยคล้ายๆกับเกณฑ์คงค้างของบัญชีนั่นเองค่ะเราเรียกว่าเกณฑ์สิทธิ์นะคะกรณีเกณฑ์สิทธิ์เนี่ยค่ะการรับรู้รายได้ก็จะมองว่าการกรณีของการขายสินค้าจะใช้หลักการในการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญในความเป็นเจ้าของสินค้านั้นค่ะถือว่าเกิดรายได้ในการให้บริการนะคะก็คือการให้บริการสิ้นสุดลงหรือว่าเฉลี่ยตามส่วนงานบริการที่ทำเสร็จในแต่ละรอบบัญชีนั้นค่ะคือมองว่าเมื่อการให้บริการสิ้นสุดลงเรามีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าตอบแทนนั่นคือจุดที่ก่อให้เกิดรายได้แล้วค่ะในประมวลรัษฎากรนะคะก็จะมีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องรายได้นะคะไว้ที่ทป.1 ทับ 2528 ค่ะพ.ศ. 2528 นะคะกำหนดไว้ตรงนี้จะกำหนดไว้เป็นในลักษณะของประเภทกิจการที่มีความแตกต่างกันแต่ละกิจการที่จะต้องรับรู้รายได้ต่างกันค่ะอย่างเช่นอันนี้ขอยกตัวอย่างนะคะเช่นธนาคารพาณิชย์เงินบริษัทเงินทุนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์หรือเครดิตฟองซีเอกิจการประเภทนี้รายได้หลักของเขาคือดอกเบี้ยค่ะเมื่อใดก็ตามที่เขาถูกลูกหนี้หรือลูกค้าผิดนัดชำระจริงๆแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องเกิดตามระยะเวลาในการให้กู้ยืมใช่ไหมคะแต่ในเมื่อเขาถูกผิดนัดชำระค่ะทางประมวลรัษฎากรเนี่ยก็เลยยกเว้นให้ค่ะถ้าเกิดว่ามีการผิดนัดติดต่อกัน3เดือนยกเว้นหลังจาก3เดือนไปไม่ต้องรับรู้รายได้นะคะหรืออย่างเช่นกิจการขายฝากค่ะกิจการขายฝากนะคะในกรณีที่เรานำของนำสินค้าไปฝากให้อีกบุคคลหนึ่งขายนะคะเราจะเห็นว่าการฝากขายตัวนี้ค่ะในทางบัญชีมองว่านี่คือการนำสินค้าไปฝากขายไปฝากไว้ยังไม่ได้ขายจริงแต่ในทางภาษีเนี่ยค่ะการส่งมอบสินค้านั้นถือว่ามีการขายสินค้าแล้วนะคะดังนั้นสิ่งนี้จะเกิดความแตกต่างค่ะทำให้กำไรทางบัญชีที่เมื่อกี้เราคุยกันว่าเราต้องนำกำไรทางบัญชีมาตั้งก่อนใช่ไหมคะทางบัญชียังไม่ได้รับรู้รายได้ค่ะแต่ทางภาษีกำหนดว่าคุณต้องรับรู้รายได้แล้วดังนั้นกำไรทางภาษีจะสูงขึ้นค่ะเงื่อนไขต่อมานะคะในลักษณะอย่างเช่นการยกเว้นรายได้
การยกเว้นรายได้นะคะตามมาตรา65ทวีวงเล็บ10ค่ะเป็นลักษณะของรายได้เงินปันผลค่ะรายได้เงินปันผลเนี่ยมองภาพนะคะบริษัทของเราเนี่ยค่ะไปถือหุ้นอีกบริษัทหนึ่งมีการลงทุนพอเรามีการลงทุนแล้วเนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้รับตอบแทนกลับมาก็คือเงินปันผลเงินปันผลตัวเนี้ยค่ะมองนะคะว่าถ้าเราเป็นผู้รับนะคะในกรณีที่เราเป็นผู้รับเงินปันผลนั้นเรามีรายได้พอเรามีรายได้เนี่ยค่ะเราต้องมองที่ตัวเราถ้าเราเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะเราจะได้รับยกเว้นรายได้เงินปันผลนั้นทั้งจำนวนแต่ถ้าในกรณีที่เราเป็นบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยแต่เราไม่ได้เป็นบริษัทในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราโดยพื้นฐานเราจะได้กึ่งหนึ่งก็คือครึ่งหนึ่งได้รับยกเว้นครึ่งหนึ่งนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเงื่อนไขในการที่เราเนี่ยถือหุ้นในบริษัทนั้นเกินกว่าร้อยละ25ของบริษัทนั้นนะคะของบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลโดยที่ถือไว้เนี่ยก่อนถือหุ้นก่อนวันประกาศจ่าย3เดือนและหลังวันประกาศจ่ายอีก3เดือนนะคะเท่ากับว่าระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันอย่างน้อยต้องเป็นเวลา6เดือนนะคะอันนั้นเราจะได้รับยกเว้นรายได้ทั้งจำนวนค่ะต่อมาเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับด้านรายจ่ายบ้างนะคะตัวอย่างเกี่ยวกับด้านรายจ่ายอย่างเช่นการหักค่าเสื่อมราคาค่ะบริษัทมีสินทรัพย์ก็จะต้องมีการหักค่าเสื่อมราคาเป็นค่าใช้จ่ายทยอยกับการค่าในการใช้สินทรัพย์นั้นนะคะคราวนี้ตัวค่าเสื่อมราคาเนี่ยค่ะทางประมวลรัษฎากรเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าค่าเสื่อมราคาจะต้องหักไม่เกินร้อยละของมูลค่าต้นทุนนะคะแล้วก็หักได้ในอัตราที่กำหนดจริงๆตรงนี้ต้องแนะนำให้นักศึกษาไปดูในอัตราตามที่ตามเอกสารคำบรรยายนะคะว่าแต่สินทรัพย์แต่ละชนิดสามารถหักได้ในจำนวนเท่าไหร่ตรงนี้มีความสำคัญตรงที่ว่ามีความแตกต่างกันระหว่างบัญชีกับภาษีเหตุเพราะว่าการคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราที่ไม่เท่ากันของบัญชีกับภาษีมันก็อาจจะมีทำให้ค่าใช้จ่ายทางบัญชีสูงไปหรือค่าใช้จ่ายทางบัญชีต่ำกว่าในทางภาษีก็จะมีผลกระทบที่จะต้องทำให้ปรับปรุงนะคะค่ะในการตีราคาทรัพย์สินนะคะทางภาษีเนี่ยมองว่าสินทรัพย์ทรัพย์สินที่เราใช้งานอยู่ไม่ใช่สินทรัพย์ที่ เรายังไม่ได้เกิดการขายพอเรายังไม่ได้เกิดการขายปุ๊บการที่อย่างเช่นที่ดินเนี่ยมีราคาขึ้นใช่ไหมคะตามราคาประเมินแต่ในเมื่อสินทรัพย์นั้นยังไม่ได้เกิดการขายไปทางบัญชีเนี่ยเขาอาจจะสามารถที่จะประเมินราคาสินทรัพย์ให้สูงขึ้นได้เขาก็จะเกิดกำไรจากการตีราคาแต่ในทางภาษียังไม่ให้ยอมรับค่ะมองว่าตรงนั้นยังไม่ได้เกิดกำไรที่แท้จริงดังนั้นก็คือ เกิดยังไม่เป็นรายได้ในทางภาษีนะคะจริงๆแล้วมีอีกหลายๆค่าใช้จ่ายนะคะที่ต้องฝากให้นักศึกษากลับไปดูอย่างเช่นตัวนี้มีการตีราคาสินค้าคงเหลือค่ะทางบัญชีกับภาษีนะคะเหมือนกันมีเงื่อนไขทั้งที่แตกต่างและเงื่อนไขที่เหมือนกันอย่างเช่นการตีราคาสินค้าคงเหลือเนี่ยทางภาษีก็บอกว่าให้คำนวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่าค่ะสามารถที่จะเลือกราคาตลาดที่ต่ำกว่าได้จริงๆไม่ใช่การเลือกค่ะแต่เป็นการที่ต้องใช้ราคาตลาดที่ต่ำกว่านะคะอีกตัวนึงนะคะที่เป็นรายจ่ายที่มีความแตกต่างที่สำคัญก็คือการจำหน่ายหนี้ศูนย์ค่ะในทางบัญชีนะคะหากเรามีลูกค้าที่เขาล้มละลายเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากเขาได้อีกแล้วใช่ไหมคะแต่ในทางภาษีเนี่ยค่ะเราจะต้องมีหลักเกณฑ์ก่อนนะคะว่าเราจะสามารถตัดตัวนั้นเป็นหนี้ศูนย์ได้อย่างไรเช่นข้อที่1เราจะต้องมองก่อนว่ากิจลูกหนี้นั้นนะคะต้องเป็นลูกหนี้จากการประกอบกิจการนะคะไม่ใช่กรรมการของบริษัทไม่ใช่ผู้ถือหุ้นของบริษัทข้อที่แล้วก็ต้องเป็น
ลื่นหนี้ที่ไม่ขาดอายุความค่ะและต้องมีหลักฐานโดยชัดเจนมีการฟ้องร้องได้มีการติดตามทวงถามหนี้ด้วยนะคะโดยหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะนักศึกษาต้องควรไปศึกษาเพิ่มว่าตั้งแต่ลูกหนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ระดับโดยที่ระดับที่1ก็คือระดับที่มากกว่า2ล้านเป็นต้นไปนะคะลักษณะของลูกหนี้ขั้นที่2ขั้นลงมาก็คือลูกหนี้ที่อยู่ระหว่าง 200,000 ถึง2ล้านค่ะและลูกหนี้อีกประเภทนึงก็คือลูกหนี้เล็กๆที่ไม่เกิน 200,000 นะคะ 200,000 200,000 ถึง2ล้านและ2ล้านขึ้นไปมาถึงเรื่องของรายจ่ายต้องห้ามค่ะที่เรียกว่ารายจ่ายต้องห้ามนะคะทั้งหมดเลยจะอยู่ที่มาตรา65ตรีค่ะมาตรา65ตรีนะคะก็จะมีรายจ่ายต้องห้ามให้เห็นอย่างเช่นว่า เงินจากการสำรองเงินสำรองต่างๆเนี่ยค่ะการที่เป็นรายจ่ายต้องห้ามเหตุก็เพราะว่าเงินนั้นเนี่ยมันแค่เป็นการสำรองไว้ยังไม่ได้เกิดการจ่ายขึ้นจริงค่ะการให้โดยเสน่หานะคะการให้โดยเสน่หาการให้การกุศลหรือว่าเป็นการถือว่าเป็นการให้โดยส่วนตัวค่ะค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นและเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการค่ะมิใช่ให้ได้ตามอำเภอใจในการให้เช่นการให้สวัสดิการพนักงานจะต้องมีความสม่ำเท่าเทียมกันในทุกๆคนนะคะจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้อันนี้นักศึกษาขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะมาตรา65ตรีจะมีแยกย่อยเป็น20ข้อค่ะหลังจากที่เราได้เรียนกันมาแล้วนะคะว่ากำไรทางบัญชีมีการปรับปรุงเป็นกำไรทางภาษีโดยเงื่อนไขในทางด้านรายได้เงื่อนไขด้านรายจ่ายแล้วก็เงื่อนไขด้านสินทรัพย์ต่างๆนะคะจากนั้นเนี่ยค่ะพอเราได้กำไรในทางภาษีออกมาแล้วเราจะได้เป็นกำไรตัวนึงเป็นกำไรทางภาษีแล้วเอากำไรตัวนั้นล่ะค่ะที่เรียกว่าฐานกำไรสุทธิมาคูณกับอัตราภาษีค่ะซึ่งเราจะแบ่งเป็นโดยพื้นฐานนะคะโดยทั่วไปจะเป็นอัตราร้อยละ20ค่ะและกิจการที่เป็นกิจการขนาดเล็กค่ะหรือกิจการที่มีรายได้จากการขายไม่เกิน30ล้านนะคะแล้วก็มีสินทรัพย์ไม่เกิน30ล้านแล้วก็มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน5ล้านค่ะจะเป็นลักษณะอัตราที่เป็นขั้นบันไดค่ะยกเว้น 300,000 บาทแรกและ15ร้อยละ15ของกำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน 300,000 บาทแต่ไม่ถึง3ล้านบาทและร้อยละ20ของกำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน3ล้านบาทขึ้นไปค่ะตอนที่3ค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานอื่นก็คือจะเหลืออีก3ฐานนะคะก็คือฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลจากรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนะคะและฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศค่ะฐานภาษีที่เกิดจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆจะมีอยู่3ประเภทกิจการค่ะกิจการที่1กิจการขนส่งระหว่างประเทศมูลนิธิหรือสมาคมและกองทุนรวมค่ะสำหรับกิจการขนส่งระหว่างประเทศนะคะก็คือผู้มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่บริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศผ่านประเทศไทยค่ะโดยมีหลักเกณฑ์ง่ายๆนะคะการที่บริษัทขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยมีการขนส่งแบ่งออกเป็น2ประเภทคือขนส่งคนโดยสารและขนส่งของนะคะการขนส่งคนโดยสารและขนส่งของค่ะ เราจะเก็บจากฐานเงินได้ในแบ่งเป็น2ประเภทก่อนขั้นที่1ขนส่งผู้โดยสารเก็บจากเงินค่าบริการที่รับในประเทศไทยและถ้าเกิดว่าเป็นขนส่งขนของนะคะจะเก็บจากการขนสินค้าขาออกเท่านั้นขอให้นักศึกษาไปดูตัวอย่างนะคะอาจารย์จะแบ่งไว้ตามตารางนี้ซึ่งจะน่าจะเข้าใจได้นะคะมูลนิธิหรือสมาคมค่ะมูลนิธิหรือสมาคมที่มีหน้าที่เสียภาษีได้แก่มูลนิธิหรือสมาคมที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายของต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการที่มีรายได้ไม่ได้ดำเนินการทางการค้าหรือหากำไรแต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมที่ได้ประกาศเป็นองค์การการกุศลสาธารณะค่ะมูลนิธิหรือสมาคมเราจะแบ่งรายได้ออกเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือมูลนิธิหรือสมาคมที่มีรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ1ถึงวงเล็บ7อันนี้จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ
80ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมูลนิธิหรือสมาคมที่

0: มีรายได้ตามมาตรา40วงเล็บ8นะคะอันนี้จะเสียภาษีในอัตราร้อยละ2ค่ะสำหรับกองทุนค่ะสำหรับกองทุนนะคะเป็นกองทุนรวมค่ะซึ่งกองทุนรวมเนี่ยจะเสียภาษีจากรายได้ประเภทเดียวคือมาตรา40วงเล็บ4กอไก่นะคะซึ่งวงเล็บ4กอไก่เนี่ยจะเป็นลักษณะของรายได้ที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยพันธบัตรดอกเบี้ยเงินฝากต่างๆโดยที่จะนำในอัตราร้อยละ15เลยค่ะขั้นถัดมาฐานภาษีตัวที่3นะคะก็คือภาษีที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มาจากฐานของรายจ่ายเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยค่ะลักษณะของภาษีประเภทนี้นะคะผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือนิติบุคคลต่างประเทศค่ะนิติบุคคลต่างประเทศเหล่านั้นเนี่ยค่ะมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่เขามีรายได้จากประเทศไทยค่ะรายได้ที่จ่ายจากประเทศไทยโดยที่รายได้ของเขานั้นนะคะเป็นเงินได้พึงประเมินประเภท2 3 4 5 6นะคะถ้าเกิดในกรณีนี้นะคะเขาก็จะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ15ค่ะยกเว้นเรื่องของเงินปันผลที่จะเสียในอัตราร้อยละ10นะคะโดยผู้มีหน้าที่นำส่งเนี่ยคือผู้ที่จ่ายเงินได้ค่ะนำส่งตามแบบพ.ง.ด.54นะคะฐานที่4ค่ะภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานการจำหน่ายกำไรไปต่างประเทศผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะคะก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจำหน่ายเงินกำไรหรือเงินประเภทอื่นที่กันไว้จากกำไรหรือถือว่าเงินกำไรนั้นออกไปจากประเทศให้เสียภาษีเงินได้โดยหักไว้จากจำนวนเงินที่จ่ายทั้งนี้ตามมาตรา70ทวีค่ะอัตรากำไรอัตราของภาษีตัวนี้นะคะก็จะหักไว้โดยเป็นอัตราร้อยละ10ค่ะยื่นแบบพ.ง.ด.54เช่นกันนะคะตอนที่4ค่ะการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีนะคะการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องคงจะต้องให้นักศึกษาเนี่ยย้อนกลับไปศึกษาตั้งแต่ตอนที่เราแบ่งว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีคือใครนะคะแล้วเสียภาษีจากฐานใดการที่เสียภาษีจากฐานที่แตกต่างกันจะมีแบบนำส่งแบบแสดงรายการภาษีที่แตกต่างกันนะคะโดยอาจจะมองง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นฐานกำไรเป็นฐานกำไรสุทธิก็จะต้องมีการยื่นแบบพ.ง.ด.50นะคะภายใน150วันนับตั้งแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีอย่างที่เราเคยบอกกันไว้แล้วว่ารอบระยะเวลาบัญชีไม่จำเป็นที่จะต้องเป็น31ธันวาอาจจะเป็นไว้รอบระยะเวลาที่บัญชีที่กำหนดก็ได้หรือรอบระยะเวลาบัญชีใดที่น้อยกว่าหรือมากกว่า12เดือนที่บอกไว้นะคะดังนั้นก็คือจะนับที่150วันโดยใช้แบบพ.ง.ด.50นะคะแต่สำหรับฐานของรายรับก่อนหักรายจ่ายนะคะฐานของรายรับก่อนหักรายจ่ายเช่นตามมูลนิธิหรือสมาคมก็จะใช้แบบพ.ง.ด.55นะคะดำเนินการยื่นเนี่ยภายใน150วันเช่นเดียวกันแต่ในลักษณะของฐานภาษีที่เป็นยอดการจ่ายจากในประเทศไทยจ่ายจากประเทศไทยตัวนั้นจะต้องนำส่งโดยแบบพ.ง.ด.54ภายใน7วันค่ะหลังนับตั้งแต่สิ้นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยมองง่ายๆว่าถ้าเป็นลักษณะของนิติบุคคลที่มีการดำเนินการในประเทศไทยและต้องคิดกำไรทางภาษีออกมานะคะตัวนั้นเขาจะคิดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีก็จะมีการเป็นการจ่ายในครั้งปีละ1ครั้งนะคะแต่ละนิติบุคคลก็จะมีปีละ1ครั้งแล้วก็นับไป150วันใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้นำส่งเองไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเองก็จะนับตั้งแต่วันที่เขาได้รับเงินนะคะวันที่เขาได้รับเงินพอสิ้นเดือนปุ๊บผู้มีหน้าที่ที่จ่ายเงินให้เขานี่แหละค่ะต้องเป็นผู้นำส่งดังนั้นก็จะต้องส่งหลังจาก7วันหลังจากสิ้นเดือนของเดือนที่ได้จ่ายเงินนั้นนะคะในกรณีของภาษีเงินได้ที่คิดจากฐานกำไรสุทธิจะมีต้องมีการยื่นแบบครึ่งปีด้วยค่ะเรียกว่าแบบพ.ง.ด.51นะคะแบบพ.ง.ด.51เนี่ยเป็นการยื่น ภายในครึ่งปีนะคะเป็นรายได้ครึ่งปีแรกก็คือเดือนที่1ถึงเดือนที่6ของรอบระยะเวลาบัญชีจะมีกำหนดในระยะเวลาในการยื่นเนี่ยภายใน2เดือนนับตั้งแต่วันครบ6เดือนค่ะดังนั้นนะคะในการที่ดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าเป็นเดือนมิถุนาก็จะเป็นเดือนสิงหาใช่ไหมคะกำหนดระยะเวลาการยื่นในการที่ยื่นพ.ง.ด.51เนี่ยค่ะมี2หลักเกณฑ์ค่ะก็คือเป็นมี2กลุ่มของนิติบุคคลนะคะนิติบุคคลที่ดำเนินการอย่างเช่นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะใช้รอบระยะรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลาจริง6เดือนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิติบุคคลทั่วไปนะคะก็จะใช้การประมาณการค่ะประมาณการว่าในการ6เดือนแรกผลประกอบการออกมาถ้าประมาณการว่าในความจริงแล้วเราควรประกอบกิจการไปถึงสิ้นปีจะมีกำไรเท่าไหร่แล้วคิดภาษีออกมาค่ะแล้วก็คือคิดกำไรออกมาแล้วคิดภาษีจากกึ่งหนึ่งของกำไรทั้งปีที่เราได้ประมาณการนั่นเองนะคะคราวนี้ในช่วงท้ายนะคะอาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาเนี่ยจะต้องสามารถเรียงลำดับความคิดได้ว่านิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นประเภทใดแต่ละประเภทเสียภาษีจากฐานใดนะคะแต่ละฐานมีการคำนวณกำไรและอย่างเช่นฐานกำไรสุทธินะคะมีอัตราภาษีโดยพื้นฐาน 20% ฐาน เงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศมีอัตราภาษีโดยพื้นฐาน 15% แล้วฐานแต่ละฐานเนี่ยล่ะค่ะนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เสียภาษีจากต่างฐานที่แตกต่างกันจะมีการใช้แบบแสดงรายการภาษีที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นถ้าเราแยกได้ตั้งแต่ต้นว่านิติบุคคลนั้นมีฐานภาษีใดใช้อัตราภาษีใดแล้วเราก็จะทราบได้ว่านิติบุคคลนั้นต้องใช้แบบแสดงรายการใดและมีกำหนดระยะเวลาในการยื่นเมื่อใดนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
4: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047
5: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์นะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะพูดถึงในภาพรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตมป์ภาพรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มธุรกิจเฉพาะและอากรสแตมป์นะคะภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ value add tax หรือ VATก็คือการเก็บภาษีอากรจากการขายสินค้าหรือการให้บริการในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและจำหน่ายผลิตสินค้าหรือบริการนะคะทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศเป็นภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากฐานการบริโภคจัดเก็บจากมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตและการจำหน่ายสินค้าหรือการบริการนะคะ ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบไปด้วย 1. ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเป็นปกติที่เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีนะคะเป็นผู้ประกอบกิจการที่ขายสินค้าหรือให้บริการซึ่งมีแผนงานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้มีการดำเนินการและเตรียมการประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีนะคะผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรโดยมีตัวแทนอยู่ในราชอาณาจักรให้ตัวแทนเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะคำนวณได้โดยนำยอดภาษีขายทั้งหมดหักด้วยยอดภาษีซื้อทั้งหมดการชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะต้องชำระเป็นรายเดือนภาษีและต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้1ก็คือการออกใบกำกับภาษี2ต้องจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม3ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม4ต้องชำระภาษีภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะต่อไปภาพรวมของภาษีธุรกิจเฉพาะภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นภาษีทางอ้อมที่จัดเก็บจากกิจการเฉพาะอย่างเช่นกิจการธนาคารกิจการเงินทุนหลักทรัพย์กิจการประกันชีวิตกิจการค้าอสังหาริมทรัพย์เป็นต้น 2. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะต้องคำนวณภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆนะคะแล้วก็ต้องจัดทำรายงานภาษีธุรกิจเฉพาะยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเป็นรายเดือนภาษีภายในเวลาที่กฎหมายได้กำหนดไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็ประกอบไปด้วย1บุคคลธรรมดา2คณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล3กองมรดก4ห้างหุ้นส่วนสามัญ5กองทุน6หน่วยงานหรือกิจการของเอกชนที่กระทำโดยบุคคลธรรมดาที่ตั้งแต่2คนขึ้นไปอันมิใช่นิติบุคคลนะคะ7องค์กรของรัฐบาลสหกรณ์และองค์กรอื่นๆที่กฎหมายได้กำหนดไว้ให้เป็นนิติบุคคลนะคะกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือการธนาคารการประกอบกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ธุรกิจเครดิตฟองซีเอกองมรดกนะคะการประกันชีวิตการรับจำนำการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไรไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีการใดๆก็ตามนะคะทีนี้โดยภาพรวมของอากรสแตมป์อากรสแตมป์เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการกระทำตราสารบางประเภทที่กฎหมายได้กำหนดไว้ที่จะต้องปิดอากรสแตมป์หรือเสียอากรสแตมป์นะคะผู้ที่มีหน้าที่ในการเสียอากรสแตมป์คือผู้ที่กระทำตราสารวิธีการเสียอากรสแตมป์มีหลายวิธีเช่นใช้สแตมป์ปิดทับให้เจ้าหน้าที่ประทับสแตมป์ดุลแล้วก็ชำระเป็นตัวเงินสดแทนการปิดสแตมป์นะคะหลังจากที่เราได้ศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและก็อากรสแตมป์แล้วเนี่ยต่อไปเราก็มาพูดถึงแต่ละเรื่องนะคะว่าแต่ละเรื่องมีข้อมูลใดๆที่เกี่ยวข้องบ้างนะคะตอนที่1เนี่ยเราจะพูดถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Add Tax หรือ VAT จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าภาษีมูลค่าเพิ่มกฎหมายได้กำหนดให้ผู้ประกอบการมีหน้าที่ในการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนะคะเมื่อผู้ขายสินค้าหรือให้บริการแล้วจะต้องจัดทำใบกำกับภาษีแล้วส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทุกครั้งที่ เกิดการซื้อการขายสินค้าหรือการรับบริการนะคะ 2. ภายหลังหากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องออกใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้จะต้อง จะทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ 3. ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีมูลค่า

พิ่มเป็นรายเดือนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันก็จะประกอบไปด้วย2อัตราก็คือ1อัตราร้อยละ7ซึ่งเดิมเนี่ยเราจะใช้ร้อยละ10แต่ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2553จนกระทั่งถึงปัจจุบันกรมสรรพากรได้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 6.3 บวกกับภาษีที่ต้องจัดสรรให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นในอัตรา1ใน9ของอัตราภาษีที่จัดเก็บนะคะรวมแล้วเป็นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งสิ้นร้อยละ 7.0 นะคะ2อัตราร้อยละ0นะคะผู้ประกอบการที่มีหน้าที่ต้องคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องชำระเป็นรายเดือนโดยคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากการเอาภาษีขายมาหักด้วยภาษีซื้อนะคะการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก e-service ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นในปี2564ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขฉบับเพิ่มเติมฉบับที่53ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มต่างประเทศที่เรียกเก็บเกินที่มีรายได้เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีจากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ให้บริการในประเทศไทยซึ่งไม่ใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะ 2. ยื่นแบ่งรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับภาษีจาก e-service นะคะ 3. มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นแบบแสดงรายการและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากรและ 4. คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจากการนำภาษีขายมาหักด้วยภาษีซื้อนะคะธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนและดำเนินการทางภาษีได้แบ่งออกเป็น5กลุ่มดังนี้ 1. ธุรกิจที่ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับขายของออนไลน์ 2. ธุรกิจที่ให้บริการโฆษณาออนไลน์ 3. ธุรกิจที่ให้บริการจองโรงแรมที่พักและการเดินทาง 4. ธุรกิจที่ให้บริการเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 5. ธุรกิจที่ให้บริการสมาชิกดูหนังฟังเพลงออนไลน์เกมและแอปพลิเคชันต่างๆนะคะเหล่านี้ที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะตัวอย่างการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มหรือธุรกิจที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสมมุติว่าบริษัทเกรด A จำกัดประกอบกิจการให้บริการนำเที่ยวในประเทศไทยมีรายรับต่อปีประมาณปีละ 2.4 ล้านบาทจะเห็นว่า 2.4 ล้านบาทเนี่ยเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีนะคะคำถามก็คือบริษัทเกรด A จำกัดมีหน้าที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่แนวคำตอบของตัวอย่างนี้บริษัทเกรด A จำกัดจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 82/1 และต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากที่มีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีต่อไปตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2เนี่ยนางเกาใจมีหอพักให้นักศึกษาเช่า40ห้องห้องละ 5,000 บาทต่อเดือนมีรายรับประมาณ 2.4 ล้านบาทต่อปีเหมือนกันแนวคำถามก็คือนางเกาใจเนี่ยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่แนวคำตอบก็คือนางเกาใจไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากการประกอบธุรกิจให้นักศึกษาเช่าได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะมูลค่าของฐานภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวนเงินหรือสินทรัพย์ค่าตอบแทนค่าบริการหรือประโยชน์ใดๆที่คำนวณได้เป็นเงินมูลค่าของฐานภาษีซึ่งไม่รวม 1. ส่วนลดหรือค่าลดหย่อนที่ผู้ประกอบการลดให้ในขณะที่ขายสินค้านะคะหรือให้บริการและได้แสดงไว้อย่างชัดเจนในใบกำกับภาษี 2. เงินชดเชยหรือเงินอุดหนุนตามที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด 3. ภาษีขายและ 4. ก็คือค่าตอบแทนที่มีลักษณะและเงื่อนไขตามที่อธิบดีกรมสรรพากรได้กำหนดไว้นะคะ
สำหรับฐานภาษีของการขายสินค้าหรือบริการให้ถึงมูลค่าทั้งหมดที่ผู้ประกอบการได้รับหรือพึงได้รับจากการขายสินค้าหรือการให้บริการเป็นฐานภาษียกเว้นหากผู้ประกอบการต้องเสียภาษีสรรพสามิตเช่นผู้ผลิตหรือนำเข้าสุรายาสูบไพ่เครื่องดื่มเป็นต้นนะคะให้ถือรวมภาษีสรรพสามิตเป็นมูลค่าของฐานภาษีด้วย 2. สำหรับการส่งออกได้แก่มูลค่าของสินค้าตามราคา FOB นะคะราคาสินค้าณด่านศุลกากรไม่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งจากด่านศุลกากรส่งออกไปต่างประเทศบวกด้วยภาษีสรรพสามิตและภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นแต่ไม่รวมถึงอากรขาออกนะคะ 3. สำหรับการขนส่งระหว่างประเทศกรณีที่รับขนส่งโดยสารฐานภาษีก็คือมูลค่าของค่าโดยสารนะคะค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บไม่ว่าในราชอาณาจักรหรือนอกราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใดๆเกี่ยวกับการรับขนส่งโดยสารนั้นๆ นะคะแต่ถ้ากรณีที่รับขนสินค้าถ้ารับขนสินค้าฐานภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือมูลค่าของค่าระวางค่าธรรมเนียมและประโยชน์อื่นใดที่เรียกเก็บในราชอาณาจักรก่อนหักรายจ่ายใดๆเกี่ยวกับการรับขนสินค้านั้นๆออกนอกราชอาณาจักรนะคะตัวอย่างการคำนวณภาษีที่เราได้ศึกษาไปเมื่อสักครู่นี้โดยการนำภาษีขายหักภาษีซื้อนะคะทีนี้มารู้จักกับคำว่าภาษีขายและภาษีซื้อว่าหมายถึงอะไรนะคะภาษีขายก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนได้เรียกเก็บหรือพึงเรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการซึ่งการเรียกเก็บภาษีขายกับการกำหนดราคาสินค้ามี2วิธีก็คือวิธีที่1เรียกเก็บภาษีขายโดยแยกออกจากราคาสินค้าหรือบริการเช่นค่าสินค้า 10,000 บาทต้องเรียกเก็บภาษี 7% ก็คือ 10,000 คูณด้วย 7% ก็จะได้ 700 บาทวิธีที่2เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีขายโดยการรวมภาษีขายอยู่ในค่าสินค้าแล้วยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำมัน 2,000 บาทอัตราภาษี 7% ซึ่ง 2,000 บาทนี้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเราจะคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไรนะคะการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะนำ 2,000 บาทคูณด้วย7หารด้วย107เราจะได้ภาษีที่รวมอยู่ในค่าสินค้าแล้วก็คือภาษี 130.84 บาทนะคะส่วนภาษีซื้อหมายถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่นเรียกเก็บจากการซื้อสินค้าหรือรับบริการภาษีซื้อที่สามารถนำไปเครดิตภาษีขายได้สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายได้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้1. จะต้องเป็นภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการที่อยู่ในขายที่จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มยกตัวอย่างเช่นต้นทุนของสินค้าหรือบริการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานเครื่องจักรค่าส่งเสริมการขายเป็นต้น 2. ภาษีซื้อที่เกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานค่าน้ำมันเครื่องดื่มแบบฟอร์มของพนักงานเป็นต้นภาษีซื้อที่มีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบและเป็นในใบกำกับภาษีที่ต้นฉบับเว้นแต่กรณีที่ใบกำกับภาษีที่จัดทำในลักษณะที่เป็นเอกสารออกเป็นชุดนะคะ 4. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่มีรายการครบถ้วนสมบูรณ์ตามกฎหมายที่กำหนดไว้และ 5. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบหรือเพิ่มใบเพิ่มหนี้ที่ออกโดยผู้ประกอบที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องนะคะส่วนภาษีซื้อต้องห้ามประกอบไปด้วย 1. กรณีที่ไม่มีใบกำกับภาษีหรือมีใบกำกับภาษีแต่ไม่อาจแสดงได้ชัดเจนว่าเป็นภาษีที่มีการชำระภาษีซื้อยกเว้นกรณีที่เกิดใบกำกับภาษี
ที่เกิดเหตุสุดวิสัยเช่นเกิดอัคคีภัย

ภัยเกิดวาตภัยเกิดอุทกภัยเป็นต้น 2. กรณีใบกำกับภาษีมีรายการไม่ถูกต้องนะคะไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ 3. ภาษีซื้อที่ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อดำเนินกิจการโดยเฉพาะนะคะ 4. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองเช่นค่าที่พักค่าอาหารค่าเครื่องดื่มเป็นต้น 5. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการออกใบกำกับภาษี 6. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อการเช่าซื้อการเช่าหรือการรับโอนรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10คนนะคะตัวอย่างของการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือยกตัวอย่างเช่นบริษัทความเข้าใจเนี่ยดำเนินกิจการมาหลายปีดำเนินกิจการโดยการขายกระเป๋าสตรีนะคะมีของคงเหลืออยู่ในคลังเนี่ย 30,000 หน่วยข้อมูลในเดือนมิถุนายนมีการซื้อการขายสินค้าดังต่อไปนี้มีการซื้อกระเป๋าในเดือนมิถุนายนจำนวน 300,000 บาทจากโรงงานนะคะภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของ 300,000 ก็คือสักครู่นะคะ 7% ของ 300,000 ก็คือ 21,000 บาทภาษีซื้อนะคะส่วนในเดือนเดียวกันก็จะมีการขายสินค้า 330,000 บาทเสียภาษี 7% ของ 330,000 ก็คือ 23,100 เพราะฉะนั้นการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนมิถุนายนก็จะคำนวณโดยเริ่มต้นคำนวณภาษีขายนะคะ 7% ก็จะได้ 23,100 ภาษีซื้อ 7% ก็จะได้ 21,000 เพราะฉะนั้นนำภาษีขาย 23,100 หักด้วยภาษีซื้อ 21,000 ก็จะเหลือภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะต้องส่งให้กรมสรรพากร 21,000 นะคะต่อไปตัวอย่างที่2บริษัทสรรสร้างจำกัดเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคมีรายรับและรายจ่ายจากการขายสินค้าในเดือนกรกฎาคม 25X1 ก็คือมีรายรับ2รายการก็คือค่าขายสินค้าในประเทศ 3,600,000 บาทมีค่าเช่าสำนักงาน 50,000 บาทนะคะส่วนรายจ่ายก็จะมีรายจ่าย1. ซื้อสินค้าจากโรงงาน 2,800,000 บาทซื้อน้ำมันรถบรรทุก 35,000 บาทซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 30,000 บาทนะคะค่าเบี้ยประกันภัยรถบรรทุก 26,000 บาทค่าวัสดุสำนักงาน 6,000 บาทจ่ายเงินเดือนพนักงาน 125,000 บาทนะคะอันนี้คือรายรับที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมแล้วก็รายจ่ายที่เกิดขึ้นทีนี้เราจะมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มโดยคำนวณภาษีขายภาษีซื้อภาษีขายคำนวณได้จากรายรับอะไรได้บ้างภาษีซื้อคำนวณได้จากรายจ่ายข้อใดได้บ้างนะคะรายรับที่สามารถนำมาคำนวณภาษีขายได้ก็คือค่าขายสินค้า 3,600,000 บาทภาษี 7% ก็จะได้ 252,000 บาทค่าเช่าสำนักงาน 50,000 บาทค่าเช่าสำนักงานตัวนี้จะได้รับการยกเว้นสรุปแล้วภาษีขายเกิดขึ้น 252,000 บาทส่วนภาษีซื้อรายการแรกที่นำมาหักภาษีขายได้ก็คือซื้อสินค้าจากโรงงาน 2,800,000 บาท 7% ก็จะได้ 196,000 บาทรายการที่2ซื้อน้ำมันรถบรรทุก 35,000 บาท 7% ก็จะได้ 2,450 บาทรายการที่3ซื้อคอมพิวเตอร์นะคะภาษี 7% ก็จะได้ 2,100 แล้วก็ค่าเบี้ยประกันภัยที่จะนำมาคำนวณภาษีซื้อได้ 1,800 สรุปแล้วรายจ่ายที่จะนำมาคำนวณภาษีซื้อได้มี4รายการคือรายการที่1 2 3และ5นะคะส่วนรายการที่เหลือไม่สามารถที่จะมานำมาคำนวณภาษีได้ก็คือค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์นั่งนะคะค่าวัสดุสำนักงานแล้วก็เงินเดือนพนักงานซึ่งเงินเดือนพนักงานเนี่ยไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มแต่เราจะหักภาษีหน้าที่จ่ายไว้นะคะสรุปแล้วตัวอย่างนี้ภาษีขาย 252,000 บาทภาษีซื้อคำนวณได้ 22,370 บาทเราจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากรภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อก็จะต้องจ่ายเพิ่ม 49,630 นะคะต่อไปใบกำกับภาษี

หรือ tax invoice ก็คือเอกสารที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้องออกให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนะคะใบกำกับภาษีรวมถึงใบกำกับภาษีอย่างย่อใบเพิ่มหนี้หรือใบลดหนี้ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการได้ออกให้ด้วยนะคะใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบก็จะประกอบไปด้วยชื่อที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการหมายเลขกำกับของใบกำกับภาษีชื่อชนิดประเภทปริมาณเหล่านี้คือสาระสำคัญของข้อมูลที่จะต้องอยู่ในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนะคะส่วนใบกำกับภาษีอย่างย่อก็จะประกอบไปด้วยใบกำกับภาษีอย่างย่อชื่อหรือที่อยู่และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ประกอบกิจการหมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีนะคะชื่อชนิดประมาณประเภทนะคะและมูลค่าของสินค้าราคาสินค้าวันเดือนปีข้อมูลนะคะตอนที่2ก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือ Specific Business นะคะ Tax นะคะอย่างที่ได้เกริ่นนำไปแล้วในส่วนแรกก็คือภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นการเก็บจากผู้ประกอบกิจการเฉพาะอย่างผู้มีหน้าที่ในการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบไปด้วยผู้ที่ทำกิจการประเภทธนาคารธุรกิจเงินทุนการประกอบกิจการโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์และการขายสังหาริมทรัพย์กองมรดกห้างหุ้นส่วนสามัญกองทุนเป็นต้นนะคะกิจการที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็คือ1กิจการธนาคารแห่งประเทศไทย2กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์3กิจการเฉพาะอย่างที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะจะคำนวณจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใดๆคูณด้วยอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องมีหน้าที่ในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะจัดทำรายงานแสดงรายรับยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนดไว้กฎหมายกำหนดไว้นะคะตอนที่3ก็จะพูดถึงในเรื่องของอากรสแตมป์นะคะจากที่ได้เกริ่นนำไปแล้วว่าอากรสแตมป์เป็นอากรตามประมวลรัชากรประเภทหนึ่งซึ่งเก็บจันกระทำตราสารประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้โดยการกระทำตราสารนั้นไม่ว่าจะเป็นการลงลายมือชื่อหรือไม่ว่าจะเป็นการประทับตาก็จะต้องเสียภาษีประเภทอากรสแตมป์นะคะเมื่อมีการกระทำตราสารด้วยการลงลายมือชื่อต้องมีการเสียอากรสแตมป์และตราสารใดๆที่ไม่ได้มีการปิดอากรสแตมป์หรือปิดอากรสแตมป์แบบไม่สมบูรณ์จะใช้ต้นฉบับจะใช้คู่ฉีกหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในการกรณีที่มีข้อกฎหมายทางคดีแพ่งนะคะไม่ได้ถ้าเกิดไม่มีการเสียอากรสแตมป์นั้นๆ นะคะอากรสแตมป์ก็คือภาษีที่เก็บจากการกระทำตราสารตราสารก็คือการลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานหรือการประทับตราบุคคลที่ทำตราสารนั้นไว้เป็นหลักฐานและการกระทำที่ปิดอากรสแตมป์เรียบร้อยมีการคิดค่าเรียบร้อยก็จะเป็นเอกสารตราสารที่สมบูรณ์นะคะที่จะต้องเสียอากรสแตมป์ก่อนนะคะต่อไปการยกเว้นอากรสแตมป์เราจะยกเว้นอากรสแตมป์ที่กำหนดไว้ในบัญชีของตราสารที่กำหนดอัตราอากรสแตมป์ลักษณะตราสารต่างๆและยังมีการยกเว้นเช่นรัฐบาลยกเว้นให้รัฐบาลยกเว้นให้เจ้าพนักงานที่กระทำงานของรัฐบาลโดยมีหน้าที่หรือโดยหน้าที่นะคะบุคคลหรือผู้กระทำการในนามของรัฐบาลองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสภากาชาดไทยวัดวาอารามองค์การศาสนาในราชอาณา

อาณาจักรซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นต้นนะคะทีนี้อากรสแตมป์ก็จะมีเงื่อนไขพิเศษก็คือข้อ1ค่าอากรสแตมป์ที่มีจำนวนไม่ถึง1บาทให้เศษของ1บาทได้รับการยกเว้นอากรสแตมป์นะคะข้อ2ค่าอากรสแตมป์กรมธรรม์ประกันชีวิตถ้ามีจำนวนสูงกว่า20บาทให้ลดลงเหลือแค่20บาทข้อ3ตราสารใดที่ไม่ได้ปิดอากรสแตมป์โดยบริบูรณ์หรือไม่มีการขีดค่าอากรสแตมป์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับหรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีการติดอากรสแตมป์ให้สมบูรณ์ให้เรียบร้อยจนกว่าจะได้ปิดสแตมป์เรียบร้อยลงลายมือชื่อเรียบร้อยอัตราอากรสแตมป์ต้องปิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้จำนวน28ลักษณะนะคะซึ่งจะต้องมีการเสียเงินเพิ่มด้วยกรณีที่ไม่ปิดอากรสแตมไม่ลงลายมือชื่อไม่มีการคิดค่าอากรสแตมนะคะจะจบในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วก็อากรสแตม

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สำหรับวันนี้จะมาบรรยายในหน่วยที่7นะคะเรื่องกลยุทธ์การดำเนินงานในธุรกิจระหว่างประเทศและการนำเข้าและการส่งออกสินค้าค่ะแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ในการดำเนินงานในธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็คือถ้าเราจะมาถามว่าคำว่ากลยุทธ์เนี่ยนะคะมันมีความหมายว่ายังไงแล้วก็มีที่มาที่ไปยังไงนะคะกลยุทธ์เนี่ยคือส่วนผสมขององค์ประกอบที่นะคะมาจากเรื่องของไอเดียหรือว่าแนวคิดนะคะวิสัยทัศน์ก็คือวิชั่นแผนงานก็คือแพลนนะคะแล้วก็กิจกรรมที่ธุรกิจหรือว่าองค์กรได้ทำการเลือกแล้วนะคะว่าจะใช้กิจกรรมนั้นในการดำเนินงานธุรกิจนะคะก็คือ select activities นะคะทุกอย่างเนี้ยจะถูกออกแบบแล้วก็วางแผนมาเพื่อนะคะที่จะเป็นตัวชี้นำทิศทางให้กับองค์กรนะคะในการที่องค์กรเนี้ยค่ะจะดำเนินกิจกรรมเหล่านี้นะคะเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้นะคะซึ่งลักษณะของกลยุทธ์เนี่ยมันก็จะนะคะมักจะถูกออกแบบโดยผู้บริหารนะคะขององค์กรซึ่งมันก็จะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะคะบางครั้งมันก็อาจจะมีการพลิกแพงลื่นไหลหรือว่ามันอาจจะมีความซับซ้อนได้นะคะซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าความคิดแล้วก็ประสบการณ์ของผู้ออกแบบหรือวางกลยุทธ์นั่นเองนะคะถามว่ากลยุทธ์เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงก็ต้องบอกว่าสำหรับองค์กรที่ประสบความสำเร็จแล้วนะคะไม่มีองค์กรใดที่จะดำเนินไปได้โดยปราศจากกลยุทธ์นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับองค์กรในการบริหารจัดการก็ควรจะมีการวางแผนงานหรือการวางกลยุทธ์ให้ดีนะคะในการดำเนินธุรกิจเพื่อที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้ได้นะคะ

สำหรับจุดประสงค์ของการออกแบบแล้วก็วางแผนกลยุทธ์ขององค์การนี้นะคะก็คือนะคะองค์การนี้หลักๆแล้วต้องการที่จะนะคะสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันหรือว่า competitive advantage นะคะมันก็คือเป็นการที่เริ่มมาจากองค์การนี้ต้องรู้ก่อนว่าตัวธุรกิจเองหรือตัวองค์การเองเนี่ยมีดีเรื่องอะไรนะคะมีความโดดเด่นเรื่องอะไร

เป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อยนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมที่ส่งเสริมลักษณะเด่นหรือจุดเด่นขององค์การหรือความเชี่ยวชาญขององค์การนะคะก็จะทําให้องค์การได้ผลลัพธ์ตามจุดประสงค์นะคะคราวนี้นะคะอันนี้เป็นโมเดลของรูปแบบเลเวลนะคะของกลยุทธ์ในองค์การนะคะว่าทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันนะมันก็จะเป็นลักษณะเป็นพีระมิดนะคะที่ด้านบนสุดด้านท็อปสุดนะคะมันก็จะเป็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ของผู้บริหารนะคะหรือที่เราเรียกว่า corporate strategy หรือว่ากลยุทธ์ระดับองค์การนั่นเองซึ่งกลยุทธ์ในระดับองค์การหรือในระดับบริหารนี้นะคะก็มักจะเป็นกลยุทธ์ที่เป็นตัวชี้นำทิศทางที่องค์การจะมุ่งไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะหรือรูปแบบของธุรกิจที่องค์การจะเข้าไปสู่หรือว่าต้องการจะเข้าไปทำการแข่งขันในธุรกิจนั้นนะคะสำหรับตรงกลางของพีระมิดนะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นการบริหารจัดการในระดับกลางหรือที่เราเรียกว่า business strategy นะคะก็เป็นกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจตรงนี้นะคะก็จะมีความเป็น practical หรือว่ามีลักษณะของการปฏิบัติมากขึ้นนะคะมากกว่าที่จะเป็นนโยบายในระดับบริหารอย่างเช่น corporate strategy นะคะสำหรับกลยุทธ์ในระดับหน่วยธุรกิจเนี่ยมักจะเป็นรูปแบบของการที่นะคะองค์การพยายามที่จะผลักดันองค์การให้มีระดับหรือว่ามีสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะคะกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายกลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตต่างๆขององค์การนะคะส่วนเลเวลสุดท้ายนะคะอยู่ที่ตรงฐานพีระมิดเลเวลล่างสุดนะคะก็คือ functional strategy หรือว่า operational strategy นะคะมันก็คือกลยุทธ์ในระดับปฏิบัติการหรือระดับหน้างานนั่นเองที่พนักงานนะคะมักจะเป็นส่วนที่จะต้องเผชิญกับลูกค้านะคะตรงนี้ก็กลยุทธ์ก็จะมีความเรียกว่ามีความเป็นแนวทางของการปฏิบัติอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่หน้างานเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะชี้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเวลาที่เขาดำเนินธุรกิจไปได้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะทำให้องค์การสามารถออกแบบส่วนมากจะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นการทำแผนโปรโมชั่นสินค้าการทำแผน PRต่างๆนะคะหรือการนโยบายลดขั้นตอนในการผลิตที่ซับซ้อนหรือขั้นตอนการผลิตที่มันก่อให้เกิดความสูญเสียในการผลิตนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน่วยของตรงฐานพีระมิดที่เราเรียกว่า functional strategy นะคะนี้ลักษณะของกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพนะคะจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้นะคะก็คือกลยุทธ์นั้นจะต้องสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้นะคะโดยเฉพาะองค์การธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยที่มีการบริหารจัดการในตลาดที่มันแตกต่างออกไปจากตลาดภายในประเทศนะคะมันมักจะมีเรื่องที่เข้ามากระทบให้การดำเนินกิจการของธุรกิจเนี่ยนะคะสามารถที่จะลื่นไหลหรือว่าติดขัดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่จะออกแบบไปมันก็ควรจะมีความ flexible หรือที่เรียกว่ามีความยืดหยุ่นนะคะสามารถปรับเปลี่ยนได้นะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะจากนั้นนะคะกลยุทธ์ก็ควรจะนะคะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจได้นะคะเช่นมันทำให้การบริหารจัดการในส่วนงานบางส่วนนั้นเกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะเช่นกลยุทธ์ในเรื่องของการจัดส่งสินค้าให้ทันต่อเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะคะจากนั้นนะคะกลยุทธ์ก็ไม่ควรที่จะนะคะเป็นความที่มันแบบไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นะคะหรือวัตถุประสงค์ขององค์การก็ควรจะเป็นในทิศทางเดียวกันนะคะเช่นองค์การที่อาจจะเน้นในเรื่องของ pricing strategy นะคะก็คือการประหยัดต้นทุนในการผลิตนะคะอันนี้ก็ในระดับกลยุทธ์ของการปฏิบัติงานต่างๆก็ควรจะมีนโยบายที่นะคะช่วยเช่นช่วยในการซอร์สหาหรือว่าไปหาแหล่งสินค้าที่มีต้นทุนในการผลิตถูกนะคะอันนี้ก็เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์องค์การที่จะคีปต้นทุนหรือว่าทำให้ต้นทุนอยู่ในระดับต่ำนะคะจากนั้นก็กลยุทธ์นั้นนะจะให้มันเกิดผลดีจริงๆก็คือมันต้องมีความเป็นไปได้นะคะในการที่จะทำนะคะจากนั้นนะคะในเรื่องของการที่จะ process กลยุทธ์นะคะก็คือลำดับขั้นตอนในการดำเนินงานกลยุทธ์นะคะอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะองค์การเนี่ยจะต้องเรียกว่า
รู้จักตัวเองก่อนนะคะในขั้นตอนแรกก็คือ

องค์การควรจะบอกได้ว่าทิศทางที่องค์การจะไปสู่เป็นแบบไหนยกตัวอย่างเช่นนะคะเช่นบริษัทเทสลานะคะซึ่งเป็นบริษัทผลิตรถยนต์นะคะที่เจ้าของก็คืออีลอนมัสก์นะคะซึ่งเป็นชาวแอฟริกาใต้แล้วก็ไปทำธุรกิจจนเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีเรียกว่ามีวิชั่นที่ชัดเจนว่าองค์การเขานะคะจะเป็นองค์การแห่งเทคโนโลยีที่จะผลิตรถยนต์ต้นแบบแห่งโลกอนาคตนะคะแล้วก็จะเป็นการที่จะรักษาพลังงานพยายามที่จะนะคะถนอมสภาพแวดล้อมไปด้วยในขณะเดียวกันนะคะคราวนี้ทุกกระบวนการในบริษัทของอีลอนมัสก์เนี่ยค่ะก็จะถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนนะคะวิชั่นของบริษัทนะคะหรือว่าทิศทางของบริษัทในเรื่องนี้นะคะคราวนี้นะคะพอองค์การได้รู้ถึงว่าวิชั่นของตัวเองหรือว่าทิศทางที่องค์การจะมุ่งไปแล้วนะคะจากนั้นองค์การก็ลืมไม่ได้ว่าต้องนึกถึงลูกค้าด้วยว่าความต้องการของลูกค้าเป็นยังไงนะคะแล้วธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จมักจะเป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าทำนายความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้นะคะไม่ได้อยู่แค่กับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันนะคะแต่สามารถที่จะออกแบบสินค้าหรือบริการนะคะเพื่อรองรับความต้องการที่มากขึ้นได้ก่อนที่ลูกค้าจะรู้ตัวเองซะอีกนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อนะคะเราไปทำการนะคะสำรวจลูกค้าสอบถามหรือว่า observe รูปแบบการใช้ชีวิตพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของลูกค้านะคะอันนี้ก็จะมาช่วยสนับสนุนในขั้นตอนแรกนะคะก็คือเราจะต้องรู้จักองค์การเองแล้วก็รู้จักลูกค้าจากนั้นนะคะจึงนำสิ่งเหล่านี้นะคะไปออกแบบเป็นกลยุทธ์ว่าเราจะผลิตสินค้าหรือบริการอย่างไรนะคะเพื่อที่จะให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดหรือลูกค้านั่นเองนะคะจากนั้นนะคะก็จะนะคะธุรกิจก็จะนำกลยุทธ์ที่ได้คิดไว้แล้วว่าเราจะมุ่งไปในประมาณนี้นะคะจะมุ่งไปในระดับนี้ก็เอาไปเขียนเป็นร่างนะคะออกแบบกิจกรรมต่างๆในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพในการผลิตนะคะหรือว่ามันสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการได้นะคะจากนั้นพอร่างเสร็จนะคะก็จะส่งให้ผู้บริหารนะคะได้ตรวจสอบดูว่ามันสอดคล้องไปกับทิศทางหรือว่าวิชั่นขององค์การไหมนะคะซึ่งถ้าผู้บริหารผ่านแล้วกลยุทธ์นั้นก็จะนะคะถูกนำมาปฏิบัตินะคะในส่วนงานต่างๆเมื่อนะคะมีการนำไปปฏิบัติแล้วอีกอย่างนึงที่จะลืมไม่ได้นะคะก็คือจะต้องมีการตรวจสอบกลยุทธ์นั้นเสมอนะคะว่าหลังจากที่เราได้ออกแบบกิจกรรมที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของเราไปแล้วเนี่ยนะคะผลจากการปฏิบัติแบบนั้นมันเป็นอย่างไรบ้างเพื่อที่นะคะองค์การจะสามารถนำมาสรุปได้ว่านั่นเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีนะคะแล้วก็ยึดถือให้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไปนะคะซึ่งถ้าขาดในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะว่าไม่มีการประเมินผลกลยุทธ์นะสิ่งที่ทำมามันก็ค่อนข้างจะเสียเปล่าเพราะไม่มีการเก็บเป็นสถิติเลยว่ามันประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์การและตรงนี้นะคะก็จะมาถึงในเรื่องของนะคะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโมเดลนะคะห่วงโซ่แห่งคุณค่าของนักกลยุทธ์หรือว่ากูรูด้านกลยุทธ์ระดับโลกนะก็คือไมเคิลอีพ็อกเตอร์นะคะที่เขาเรียกว่าเขาไปผ่าตัดนะคะส่วนงานต่างๆในองค์การนะคะแล้วก็เอามาแยกย่อยดูโดยนำมาใส่นะคะในโมเดลนี้โดยแยกออกเป็นนะคะส่วนที่เป็นกิจกรรมหลักของบริษัทนะคะก็คือกิจกรรมเช่นนะคะประเภทการขนส่งสินค้านะคะการตลาดการขายแล้วก็งานบริการนะคะส่วนที่เป็นกิจกรรมสนับสนุนนะคะก็จะแยกออกเป็นเหมือนเป็นกิจกรรมหลังบ้านนะคะซึ่งก็จะได้แก่นะคะเช่นการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีนะคะแล้วก็การซอร์สหาสินค้าการหาสถานที่ในการผลิตต่างๆเพื่อที่จะประหยัดต้นทุนอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งทุกกิจกรรมเนี่ยจะถูกนำมาตรวจสอบโดยละเอียดนะคะเพื่อที่องค์การจะได้นะคะรู้ว่าตรงไหนที่เป็นจุดเด่นหรือว่าตรงไหนที่เป็นจุดอ่อนนะคะแล้วก็พยายามที่จะสนับสนุนหรือสร้างกระบวนการที่สนับสนุนกิจกรรมที่มันเป็นจุดเด่นตรงนั้นให้โดดเด่นแล้วก็กลายเป็นจุดแข็งขององค์การนะคะแล้วก็จะก่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การขึ้นนะคะอย่างเช่นบริษัท Inditex นะคะหรือบริษัท Zara Inditex เนี่ยจัดจำหน่ายพวกสินค้า Apparel หรือว่าเสื้อผ้านะคะหลากหลายยี่ห้อเลยในโลกนี้นะคะแต่ว่าบ้านเราก็จะรู้จักกันดีก็คือเสื้อผ้า Zara

นะซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสเปน Inditex เนี่ยมีจุดเด่นนะคะเขาก็ทำอย่างนี้แหละกลยุทธ์ของเขานะคะก็คือเอาห่วงโซ่คุณค่าเนี่ยนะคะมาวางนะคะแล้วก็เข้าไปดูแต่ละกิจกรรมย่อยของบริษัท Inditex ก็พบว่าตัวเองเนี่ยนะคะมีความโดดเด่นในเรื่องระบบโลจิสติกก็คือระบบการจัดการขนส่งสินค้าหรือการสต็อกสินค้าที่ดีเยี่ยมเขาก็ออกแบบทุกกิจกรรมในบริษัทให้ลื่นไหลนะคะแล้วก็สอดคล้องกับนะคะกับจุดเด่นนี้ของบริษัทก็คือความรวดเร็วนะคะหรือความทันต่อเวลานะคะหรือทันต่อความต้องการของลูกค้าในการจัดจำหน่ายสินค้านะคะ Inditex นะคะก็เลยมีการที่ส่งดีไซเนอร์นะคะเข้าไปนั่งอยู่ข้างรันเวย์เลยเพื่อออกแบบเสื้อผ้านะคะลอกแบบจากรันเวย์มานะคะจากนั้นก็นะคะเอาเข้าสู่โรงงานผลิตซึ่งดีไซเนอร์ก็ทำงานอยู่ในจุดเดียวกับพนักงานตัดเย็บเลยนะคะแล้วก็จากนั้น Inditex ก็จะออกแบบเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะเขาก็จัดการรีดจากโรงงานให้เรียบร้อยเลยนะคะเราจะเห็นว่าตามร้านค้าต่างๆบางทีตามห้างเราจะเห็นพนักงานเนี่ยยืนรีดสินค้าก่อนที่จะแขวนใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับเสื้อผ้าซาร่าแล้วจะถูกรีดไปจากโรงงานแล้วก็แพ็คอย่างดีเมื่อไปถึงร้านแล้วนะคะเขาก็จะเดินทางขนส่งสินค้าด้วยรถของบริษัทเองด้วยถ้าเป็นการขนส่งภายในประเทศนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะเอาไปวางในร้านค้าด้วยความรวดเร็วสินค้าของซาร่าจะถูกจัดจำหน่ายเร็วมากภายใน2-3 สัปดาห์นะคะถ้าเราไม่ซื้อนะนักศึกษาไปเดินเล่นเดินดูเนี่ยนะคะถ้า 2-3 สัปดาห์กลับไปอีกทีจะไม่เจอรูปแบบเดิมแล้วเพราะก็มีการเปลี่ยนคอลเลกชันเร็วมากแล้วก็ทำเหมือนกันทั่วโลกด้วยนะคะในประเทศที่บริษัทมีสาขาอยู่นะคะอันนี้คือถือว่า Inditex เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกของบริษัทนะคราวนี้นะคะในเรื่องของปัจจัย7ประการนะคะที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดกลยุทธ์นะคะอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องคุณภาพของสินค้าหรือบริการนะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องต้นทุนในการผลิตแล้วอย่างที่3ก็คือความสามารถในการผลิตนะคะหรือผลิตภาพของบริษัทซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับนะคะทักษะของแรงงานในบริษัทเทคโนโลยีที่บริษัทได้นำมาใช้นะคะแล้วก็การบริหารจัดการในบริษัทเองจากนั้นก็จะเป็นเรื่องการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เรื่องโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทโครงสร้างพื้นฐานก็อย่างเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกให้ธุรกิจสามารถเป็นไปได้โดยราบรื่นนะคะอย่างเช่นอาคารสำนักงานอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะน้ำประปาไฟฟ้านะคะสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่างนะคะจัดเป็นโครงสร้างพื้นฐานและเป็นต้นทุนของบริษัททั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งข้อนะคะในปัจจัย7ประการแล้วก็ส่วนข้อที่4นะคะก็คือการส่งมอบสินค้าอย่างทันเวลาและอย่างเช่นบริษัท Inditex ที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้นะคะจากนั้นก็คือเรื่องความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในการผลิตก็คือความปลอดภัยต่อตัวพนักงานแล้วก็ความปลอดภัยในการใช้สินค้าของลูกค้านะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะโดยเฉพาะในธุรกิจระหว่างประเทศซึ่งบางประเทศนะคะมีการเรียกว่าลงโทษมากนะคะลงโทษสูงหรือปรับเป็นเงินจำนวนมากนะคะสำหรับบริษัทที่ไม่สามารถดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ลูกค้าได้อย่างเช่นบริษัทอีเกียนะคะที่พวกเรารู้จักกันดีว่าเป็นบริษัทจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมคะอีเกียเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนนะคะได้ไปเป็นบริษัทสัญชาตินอร์เวย์เนาะเขาไปบริหารจัดการก็คือไปเปิดร้านค้านะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาคราวนี้มันมีตู้รุ่นหนึ่งของนะคะมันมีตู้รุ่นหนึ่งของบริษัทอีเกียเนี่ยซึ่งเป็นตู้เก็บของเล่นเด็กเขาจะต้องออกแบบมาให้มันแข็งแรงเพราะมันเป็นตู้ที่มีน้ำหนักมากนะคะแล้วเวลาที่เอาตู้ไปตั้งเนี่ยนะคะมันก็ควรจะต้องยึดติดกับผนังคราวนี้นะคะอีเกียเนี่ยก็คือไม่ได้ทำให้มันเรียกว่าแน่นหนานะคะทำให้ตู้เนี่ยเมื่อครอบครัวซื้อไปใช้แล้วมันล้มทับเด็กเสียชีวิตไปหลายคนเลยนะคะในโลกนะคะในหลายประเทศทั่วโลกแต่คราวนี้นะเด็กน่าจะเสียไปเกือบ10รายได้นะคะจากการที่ไปเกาะตู้สินค้าแล้วตู้มันล้มทับนะคะคราวนี้ก็ทำยังไงสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีกฎหมายรุนแรงมากด้านนี้นะคะครอบครัวของเด็กก็ที่เสียชีวิตก็เลยฟ้องร้องนะคะแล้วก็อีเกียจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่นะคะผู้บริโภคเกิดอันตรายจากสินค้าที่เขานำไปใช้เป็นพันล้านบาทนะคะถือเป็นความสูญเสียอย่างมากของอีเกียแล้วอีเกียก็จำเป็นต้องเรียกเก็บตู้ที่จัดจำหน่ายรุ่นนั้นจากร้านค้าทั่วโลกเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะว่านะคะจะต้องใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยนะคะจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะว่าบริษัทก็นะคะถ้าอยากจะเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ควรจะต้องนะคะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมหรือว่าตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยนะคะแล้วก็ในข้อที่7ก็คือจรรยาบรรณหรือว่าจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทนะคะก็คือองค์การ

ควรจะนะคะมีคุณธรรมหรือมีเมตตาธรรมแล้วก็รู้จักที่จะตอบแทนแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะคะคราวนี้ข้อต่อไปนะคะก็คือความสูญเสียใน5รูปแบบนะคะสำหรับองค์การที่ขาดการวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ดีความสูญเสียแรกนะคะก็คือ over production นะคะการผลิตเกินจำนวนทำยังไงผลิตเกินจำนวนนะคะผลิตไปแล้วนะคะเสียต้นทุนในการผลิตไปแล้วสินค้าที่ผลิตได้ยังไม่เป็นที่ต้องการในตลาดอีกนั่นคือความสูญเสียของบริษัทที่ไม่รู้จักวางแผนการผลิตให้ดีหรือบางทีนะคะเรียกว่าระบบทำนายความต้องการของสินค้าในตลาดเนี่ยมันไม่แม่นยำพอทำให้ผลิตเกินความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนะซึ่งตรงนี้นอกจากที่สินค้าสูญเสียแล้วว่าผลิตเกินความต้องการไปบริษัทยังจะต้องสิ้นเปลืองในเรื่องนะคะการจัดหาคนนะคะมาดูแลรวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าที่ผลิตเกินหรือว่าต้องเอาไปสต็อกพวกนี้ด้วยนะคะซึ่งมันอาจจะขายไม่ได้ในอนาคตแล้วกลายเป็นสินค้าเสียก็ได้นะคะจากนั้นความสูญเสียอย่างที่2ก็คือนะคะเรื่องของnon effectiveนะคะprocess ก็คือกระบวนการที่มันขาดประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะคะสำหรับองค์การที่วางแผนการดำเนินงานได้ไม่ดีเท่าไหร่นะคะหรือละเลยไปเนี่ยก็เราจะเห็นว่ามันจะมีความซ้ำซ้อนนะคะหรือปฏิบัติงานซ้ำกันนะหรือการใช้เวลาในการผลิตที่มากเกินกว่าปกตินะคะจากนั้นนะคะข้อที่3นะคะก็คือ เรื่องของสินค้าในการผลิตที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือเสียหายนะไม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพของบริษัทเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนำมาผลิตใหม่หรือว่าตีเป็นสินค้าสูญเสียไปนะคะว่าไม่ได้มาตรฐานในการจัดจำหน่ายอันนี้ก็เป็นความสูญเสียอีกประเภทนึงที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะจากนั้นข้อที่4นะคะก็คือความสูญเสียในเรื่องของการใช้เวลาในการผลิตที่นานเกินไปซึ่งบางทีอ่ะมันเริ่มได้ตั้งแต่การที่องค์การวางแผนแผนผังการจัดตั้งโรงงานที่ไม่ดีนะคะหรือว่าอยู่ห่างไกลจากสถานที่บางสถานที่เกินไปมันทำให้เสียเวลาในการดำเนินงานมากกว่าปกตินะคะหรือว่าการต้องรออะไรเป็นเวลานานนะแทนที่มันจะรวบรัดได้มากกว่านี้นะคะจากนั้นข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะก็คือความสูญเสียในการขนส่งสินค้านะคะการที่ไม่คัดเลือกบริษัทขนส่งสินค้าให้ดีก็อาจจะเกิดความเสียหายในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะคะเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องการนำเข้าและการส่งออกนะคะความหมายของการนำเข้าและการส่งออกก็คือการที่นะคะเรานำซื้อสินค้ามาจากต่างประเทศนี่คือการนำเข้านะคะสินค้านั้นสามารถเดินทางได้ทุกรูปแบบเลยนะคะทางบกทางน้ำทางอากาศทางท่อนะคะซึ่งนะคะผลกระทบที่เกิดจากการนำเข้าสินค้าเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะถ้าเรานำเข้าสินค้ามาเนี่ยมันก็ส่วนมากเราจะนำเข้าสินค้าที่ไม่มีขายในประเทศเรานะคะคราวนี้พอเรานำสินค้าพวกนั้นเข้ามาแล้วก็ทำให้นะคะผู้บริโภคภายในประเทศที่หาสินค้าบางอย่างไม่ได้โดยเฉพาะบางทีสินค้าทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยเราก็ได้มีใช้หรือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราก็นำเข้ามาเหมือนกันนะคะก็ทำให้ผู้บริโภคภายในประเทศมีสินค้าใช้ในหมวดที่เราไม่สามารถผลิตได้นะคะหรือเครื่องจักรที่ทันสมัยที่ต่างประเทศผลิตได้เราก็นำมาใช้พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพในการผลิตในบ้านเราได้นะคะคราวนี้การนำเข้าที่มากเกินไปเนี่ยนะคะก็สามารถทำให้ประเทศเราเนี่ยค่ะในภาพรวมแล้วนะคะเกิดการขาดดุลการค้านะมีการซื้อมากเกินไปกว่าที่เราขายออกไปการขายออกไปก็คือการส่งออกนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เรียกว่าขาดเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจหรือว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศไม่ดีนักเมื่อนำเข้าเยอะเกินไปนะเราควรจะไปมุ่งเน้นที่การส่งออกมากกว่านะความหมายของการส่งออกก็คือการที่ธุรกิจภายในประเทศนี่แหละนำสินค้าหรือบริการนะคะข้ามชายแดนข้ามฝั่งไปหรือว่าข้ามประเทศไปจัดจำหน่ายอย่างต่างประเทศนะส่งออกเนี่ยถือว่าเป็นวิธีเริ่มต้นในการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่เซฟที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าเราผลิตภายในประเทศไม่ต้องไปตั้งโรงงานผลิตต่างประเทศแล้วเราส่งออกไปต่อเมื่อเรามีออเดอร์สินค้าเข้ามาเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนะคะของการส่งออกว่าเราไม่สามารถทำกำไรได้มากอย่างที่เราต้องการเนื่องจากมันมีออเดอร์เข้ามาใช่ไหมเท่ากับว่าเรามีตัวกลางในการซื้อนะคะคนนั้นเขาจะเป็นการไปเพิ่มราคาเองโดยที่เรานะคะสามารถเก็บได้แค่ราคาที่เราผลิตภายในประเทศเท่านั้นนะคะคราวนี้สินค้านำเข้าสำคัญของประเทศเรานะคะก็จะเป็นสินค้าที่เราผลิตไม่ได้นะคะน้ำมันเนี่ยเราก็นำเข้าเยอะนะคะเครื่องจักรกลส่วนประกอบเครื่องจักรไฟฟ้านะคะเคมีภัณฑ์แผงวงจรไฟฟ้าต่างๆโดยประเทศที่เป็นแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยนะคะก็คือประเทศจีนเลยจีนเนี่ยนะคะทั้งนำเข้าทั้งส่งออกนะคะที่แบบเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับต้นของไทยนะคะแล้วก็รองลงไปก็คือประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาประเทศไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้นะคะเห็นว่า4ประเทศอยู่ในเอเชียทั้งสิ้นเลยนะคะยกเว้นสหรัฐอเมริกา

กาสินค้าส่งออกของประเทศไทยนะคะส่งออกเนี่ยพอมีมากแล้วมันช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะคะทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศดีขึ้นความเป็นอยู่ของคนในประเทศดีขึ้นแล้วก็ลดการพึ่งพิงสินค้าจากต่างประเทศด้วยนะคะสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยนะคะมีทั้งหมวดของการเกษตรนะคะหรือสินค้าอาหารจำพวกนะคะผลไม้สดอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปอาหารทะเลต่างๆนะคะกลุ่มพลังงานเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ยางเคมีภัณฑ์นะเม็ดพลาสติกนะกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เรามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็กลุ่มยานพาหนะเรามีรถยนต์แล้วก็ตอนนี้นะคะรถยนต์เราเรียกว่ามันเป็นสินค้าปลายน้ำคือในอดีตเนี่ยประเทศไทยผลิตยนต์ได้ทั้งคันเราผลิตแค่ชิ้นส่วนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ต่างชาตินำเข้ามาก็ทำให้ประเทศไทยเราสามารถผลิตรถยนต์ได้จนเสร็จสมบูรณ์เป็นคันและส่งไปจัดจำหน่ายยังต่างประเทศได้นะคะคราวนี้การเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำเข้าหรือส่งออกนะคะก็มันก็จะแยกเป็นนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะก็คือเรื่องของเงินทุนนะคะสถานที่ในการดำเนินงานบุคลากรนะคะแรงงานความน่าเชื่อถือกับลูกค้าต่างๆนะคะหรือเราก็จะมาดูเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคลนะคะการจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกสินค้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะดำเนินธุรกิจส่งออกหรือนำเข้านะคะจากนั้นเราก็จะไปพิจารณาในเรื่องของตลาดนะคะว่าด้านการตลาดแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยขนาดของตลาดเป็นยังไงนะมีศักยภาพในการที่เราจะทำกำไรไหมนะคะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะเราต้องรู้จักลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราก่อนนะคะที่จะนำสินค้าไปจัดจำหน่ายเนาะจากนั้นก็เป็นเรื่องของอัตราภาษีนะคะในการที่ประเทศนั้นนำเข้าสินค้านั้นซึ่งสินค้าบางอย่างถ้าเสียภาษีสูงเกินไปนะคะเราก็จะเลี่ยงว่าเราไม่ทำสินค้าประเภทนั้นดีกว่าเพราะว่าอาจจะได้ไม่คุ้มนะคะคราวนี้จากนั้นก็จะดูในเรื่องของนะคะใบอนุญาตในการนำเข้าของฝั่งประเทศที่เป็นปลายทางนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะมาดูในเรื่องของระบบเอกสารที่จะต้องผ่านศุลกากรต่างๆสำหรับด้านการนำเข้าส่งออกนะคะซึ่งจะต้องผ่านหน่วยงานที่เรียกว่าศุลกากรซึ่งเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการที่จะอนุญาตการนำเข้าหรือการส่งออกนะองค์การก็ควรจะต้องนะคะมีความรู้ในเรื่องของพิธีการทางศุลกากรแล้วก็เรื่องเอกสารนะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดนะคะหรือถ้าองค์การกลัวที่จะผิดพลาดนะคะในการดำเนินงานหรือว่าไม่มีความถนัดเนี่ยก็สามารถที่จะพึ่งนะคะบริษัทฟรีดฟอร์วาร์เดอร์นะคะหรือบริษัทที่เป็นตัวแทนบริษัทชิปปิ้งต่างๆที่ช่วยเหลือในเรื่องการนำเข้าแล้วก็ส่งออกสินค้านะคะคือลักษณะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็มีทุกรูปแบบเลยแต่รูปแบบที่นิยมที่สุดก็คือการขนส่งทางน้ำนะคะหรือ water transportation ก็คือการใช้เรือในการขนส่งนะคะเพราะว่าเรือเนี่ยทำไมถึงนิยมมากเพราะมันราคาถูกแล้วก็ขนสินค้าได้คราวละมากๆนะคะแล้วก็จะใช้วิธีขนส่งโดยบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งนี่เป็นมาตรฐานทั่วโลกแต่ก่อนที่จะนำสินค้านะคะส่งออกไปเนี่ยก็ต้องสำรวจเรื่องภาษีให้ดีนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดกับทางศุลกากรว่าเราเป็นผู้จงใจที่จะหลบเลี่ยงภาษีหรือเปล่าเพราะว่าเช็คภาษีไม่ถูกต้องซึ่งถ้าใช้บริษัทชิปปิ้งนี่ก็อาจจะตัดความสำคัญใจเรื่องนี้ออกไปได้นะตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งก็มีหลากหลายแบบนะคะที่นิยมมากๆก็จะเป็นนะคะตู้ประเภท general purpose ก็คือตู้แห้งทั่วไปนะคะไม่มีระบบทำความร้อนไม่มีระบบทำความเย็นหรือระบบระบายอากาศใดๆทั้งสิ้นนะคะใช้สำหรับขนสินค้าที่แบบว่าเรียกว่าแพ็คไปเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ขนส่งสินค้าที่ใหญ่ๆก็เช่นแฟตแล็กนะคะมันจะมีลักษณะนะคะที่แบบว่าแบนราบไปเลยแล้วก็มีที่กั้นแค่หัวกับท้ายแค่นั้นอันนี้ก็จะใช้ขนส่งสินค้านะคะประเภทไม้ซุงนะคะท่อไปอะไรต่างๆนะคะหรือรถยนต์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เขานิยมใช้กันแล้วอีกแบบนึงก็คือเป็นตู้เย็นนะคะอันนี้ก็สำหรับสินค้าที่เน่าเสียได้ง่ายเมล็ดกาแฟเมล็ดโกโก้สินค้าผลไม้อาหารทะเลต่างๆนะคะคราวนี้ลักษณะการบรรจุตู้นะคะมีทั้งแบบบรรจุให้เต็มตู้เลยสำหรับบริษัทที่ขนส่งมากๆก็จะช่วยนะคะเรียกว่าประหยัดเพราะคุณขนส่งมากนะคะแล้วก็คุณใช้เจ้าเดียวเลยเนาะไม่มีใครมาแชร์ตู้กับคุณนะคะมันก็เกิดความสะดวกมากกว่าเพราะว่าถ้าคนที่มาแชร์ตู้กับเราเขาขนส่งสินค้าต้องห้ามหรือสินค้าผิดกฎหมายมันจะโดนทั้งตู้เลยเวลาที่ศุลกากรตรวจจับนะคะคราวนี้ถ้าเป็นประเภทที่2 LCL คือ Less Than Container Load คือขนไม่เต็มตู้สำหรับบริษัทที่อาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำการขนส่งสินค้านะคะอันนี้ก็จะโหลดได้ไม่เต็มตู้แต่ก็จะต้องแชร์พื้นที่กับคนอื่นนะคะคราวนี้เอกสารสำคัญในการนำเข้าส่งออกให้นักศึกษาไปศึกษาดูรายละเอียดของแต่ละตัวนะคะก็ตัวสำคัญก็จะเป็นพวก invoice นะคะหรือใบเสร็จต่างๆนะคะแล้วก็จะมีใบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าในแต่ละประเภทนะคะคราวนี้เอกสารสำคัญอีกตัวนึงนะคะคือ certificate

0: เขต of origin ประเภท E นะคะหรือฟอร์ม E ใบนี้เนี่ยเราจะใช้เพื่อขอลดหย่อนภาษีนะฟอร์ม E สำคัญยังไงจริงๆมีทั้งฟอร์ม D นะคะฟอร์ม A แล้วอีกหลายๆฟอร์มแต่ฟอร์ม E เนี่ยค่ะสำคัญมากเพราะปัจจุบันเนี่ยคนไทยนำเข้าสินค้าจากจีนเยอะมากใบนี้เป็นตัวลดหย่อนภาษีสินค้าที่เรานำเข้าจากประเทศจีนโดยเฉพาะนะคะซึ่งมีเป็นหมื่นรายการเลยนะคะนักศึกษาสามารถใช้ชิปปิ้งตรวจสอบได้ถ้าเราจะนำเข้าสินค้ามาขายซึ่งมันก็ลดหย่อนไปถึงขนาดที่อัตราภาษีคือ 0% ไม่ต้องเสียภาษีเลยสินค้านำเข้าจากจีนนะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องการลดต้นทุนในการนำเข้าได้อย่างมากเลยค่ะคราวนี้นะคะหน่วยงานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องนะคะก็ที่เรารู้จักกันดีก็คือกรมศุลกากรที่จะทำหน้าที่นะคะตรวจสอบทั้งเอกสารแล้วก็สินค้าที่เราจะขนส่งออกไปยังนอกประเทศหรือว่านำเข้ามาภายในประเทศนะคะแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงพาณิชย์นะกระทรวงพาณิชย์ปัจจุบันก็มีการส่งเสริมโดยเฉพาะส่งเสริมการส่งออกนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ออกเอกสารประเภท Certificate of Originเอกสารที่แสดงแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีด้วยนะคะคราวนี้กระทรวงพาณิชย์ยังส่งเสริมการส่งออกด้วยการที่ไปจัดนะคะงานออกร้านต่างๆงานเทรดโชว์เทรดแฟร์ต่างๆในต่างประเทศซึ่งนะผู้ที่สนใจจะส่งออกก็สามารถที่จะติดต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อไปออกร้านกับกระทรวงพาณิชย์ได้ในต่างประเทศนะคะคราวนี้หน่วยงานเอกชนบริษัทชิปปิ้งหรือว่าฟรีดฟอร์วาร์ดเดอร์เนี่ยก็คือเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวแทนที่จะช่วยสำหรับผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าที่ไม่ถนัดที่จะทำเรื่องเอกสารผ่านศุลกากรเองนะคะเขาก็จะช่วยดูแลเรื่องเอกสารแล้วก็เรื่องการโหลดสินค้าต่างๆให้นะคะค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่อง Free Trade Agreement นะคะหรือการข้อตกลงการค้าเสรีนะคะซึ่งข้อตกลงนี้นะคะก็มีขึ้นปัจจุบันก็คือนะประเทศต่างๆทั่วโลกก็ได้เข้าร่วมนะคะในการที่จะเปิดให้พื้นที่ภายในประเทศของตัวเองนะคะสามารถที่จะค้าขายได้โดยเสรีแล้วก็มีความเท่าเทียมกันแล้วก็มีการลดหย่อนภาษีในการนำเข้าหรือส่งออกระหว่างกันนะคะก็ทำให้ประเทศต่างๆสามารถค้าขายได้โดยอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะเรื่องสุดท้ายตรงนี้นะคะ non-tariff measure มาตรการเดิมเนี่ยเวลาที่เราส่งออกหรือนำเข้าสินค้านะคะมันจะต้องเสียภาษีซึ่งมันจะทำให้ต้นทุนของเราเพิ่มสูงขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยด้วยนโยบายการลดภาษีต่างๆระหว่างประเทศที่เป็นกลุ่มสมาชิกกันมันทำให้ภาษีตรงนี้ถูกยกเลิกไปเกือบหมดแล้วนะคะองค์การก็เลยต้องที่จำเป็นที่จะต้องนะคะหามาตรการอื่นมาเพื่อช่วยปกป้องธุรกิจภายในประเทศคือไม่มีประเทศไหนที่ต้องการที่จะนำเข้ามากนะคะเพราะมันจะขาดดุลการค้าเนาะคราวนี้เขาก็เลยต้องเอามาตรการอื่นมานั่นก็คือไม่เก็บภาษีแล้วแต่เป็นการกำหนดมาตรฐานต่างๆแทนนะคะเช่นมาตรฐานทางอาหารทางพืชนะคะเพื่อที่จะป้องกันการนำเข้าที่มากเกินไปนะอันนี้ก็ให้นักศึกษาไปศึกษาด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบันค่ะ
1: สำหรับในหน่วยที่8นี้นะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้นโดยผมดร.ศิระสัตยไพศาลคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับวันนี้เรามาคุยกันครับว่าในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเนี่ยนะครับบางคนก็จะรู้สึกว่ามันยากนะเพราะตอนนี้ครับมันเป็นนโยบายของชาตินะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานก็เอามาใช้ความรู้สึกคือเรื่องใหญ่ไหมใหญ่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อสุดท้ายแล้วนะครับการจัดการของโซ่อุปทานเนี่ยก็จะไปสู่เรื่องของการสร้างความสามารถการแข่งขันระดับประเทศเลยนะครับรวมถึงการที่จะอยู่ความยั่งยืนของความสำเร็จได้ต้องมาคุยครับว่าแล้วมันคืออะไรเหรอถ้าเราเข้าใจนะครับเราจะรู้ครับว่าจริงๆมันเรื่องง่ายมากเลยครับถ้าเรามองถึงธุรกิจนะครับในเรื่องของการดำเนินงานเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยโอเคเป็นเรียกว่าตลาดของผู้ผลิตนั่นคือเราผลิตของมาแล้วก็ผลักสินค้าออกไปให้กับผู้ซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับผู้ผลิตมักจะมีสินค้าตัวเองซัพพลายตัวเองทั้งหมดครับเพื่อลดต้นทุนทั้งหมดแต่แน่นอนครับว่าในปัจจุบันเนี่ยความต้องการลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปมากครับไม่ใช่ตลาดของผู้ผลิตต่อไปนะครับจะเป็นตลาดผู้ซื้อดังนั้นเนี่ยการดำเนินธุรกิจนะครับเขาจะเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบก็คือเอ๊ะเราเก่งอะไรครับอะไรเราไม่ถนัดอย่าทำดีกว่าครับไม่คุ้มกันก็จะมีหลายคำที่เรารู้จักครับเช่นคำว่าเอาซอร์สนะครับจากการดีลกันเป็นคู่ค้าเป็นพันธมิตรต่างๆนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการนี้แล้วเนี่ยเราจะมาดูคำนิยามเลยครับว่าเอ๊ะแล้วการจัดการของโซ่อุปทานเนี่ยนะครับคืออะไรต้องบอกก่อนครับว่าด้วยความที่เป็นทฤษฎีที่ใหญ่มากนะครับมีมา

ทั่วโลกดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับจะมีกูรูมีผู้ที่จะนิยามค่อนข้างเยอะครับเรามาขมวดง่ายๆเลยครับอย่างที่บอกนะครับว่าจะเห็นว่าในการผลิตในการดำเนินธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวดังนั้นมันเป็นเรื่องขององค์กรนะครับที่มากกว่าหนึ่งองค์การก็คือ2องค์การขึ้นไปและแน่นอนครับว่าแต่ละองค์การเองก็ไม่ใช่เจ้าของเดียวกันดังนั้นเรื่องแนวคิดต่างๆหลักการต่างๆก็แตกต่างกันนี่แหละครับคือสิ่งที่การจัดการห่วงโซ่อุปทานมาดำเนินการให้ครับโดยการทำให้ทุกองค์การที่เลยครับทำงานร่วมกันได้ดังนั้นนะครับจากนิยามนะครับจะบอกว่าเป็นการบริหารการจัดการกิจกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การมากกว่า2องค์การที่เกี่ยวข้องกันครับจะมีคำศัพท์อยู่นะครับคำว่าต้นน้ำและปลายน้ำนะครับต้นน้ำก็คือในเรื่องของการจัดการวัตถุดิบก็คือเรื่องของซัพพลายเออร์นะครับไปถึงตรงปลายน้ำซึ่งแน่นอนครับว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าสำเร็จรูปนะครับซึ่งอาจจะเป็นสินค้าหรือบริการก็ได้ครับปลายน้ำก็คือลูกค้านั่นแหละครับซึ่งมีการต่อเชื่อมกันครับยาวเหมือนโซ่นะครับโดยมีการไหลนะครับถ้าเราสามารถเห็นในรูปได้นะครับจะมีการไหลอยู่3แบบนะครับก็คือการไหลของตัวสินค้าเองครับการไหลของตัวเงินและการไหลของข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งในการไหลนะครับเราต้องการให้การไหลเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับตั้งแต่ซัพพลายเออร์จนไปถึงผู้บริโภคเลยครับโดยความสำคัญก็คือเราจะต้องใช้ข้อมูลเนี่ยร่วมกันได้นะครับนี่ถ้าเราแยกดูนะครับก็คือการไหลถ้าเป็นการไหลแรกนะครับก็คือการไหลของตัวสินค้าหรือบริการครับตัวเนี้ยครับเวลาเราพูดสินค้าและบริการนะครับเรามักจะพูดถึงเรื่องการผลิตแน่นอนครับว่าถ้าในแนวคิดปัจจุบันนี้นะครับเราจะพูดถึงการไหลของคุณค่าไม่ใช่การไหลของตัวสินค้าจริงๆทำไมผู้ชนีครับเพราะว่าเราคงสังเกตนะครับว่าทุกวันนี้ครับเราซื้อสินค้าเราซื้อสินค้าเพราะตัวสินค้าจริงๆหรือเปล่ายกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเราเรียกว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามีราคาตั้งแต่ 1,000 บาทจนไปถึงราคา 50,000 60,000 บาทถึงแสนบาทถ้าเรามองถึงสินค้าจริงๆนะครับจะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือมือถือเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอุ้ยเราออกจากออฟฟิศถูกไหมครับเราขับรถทางถนนแล้วลูกค้าต้องคุยออฟฟิศคุยไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาซื้อเขาจะเลือกถามเลยครับว่าสัญญาณดีไหมยังไงบ้างแต่ปัจจุบันนี้เห็นไหมครับว่าเวลาเราเลือกซื้อเราไม่เคยถามครับว่าสัญญาณดีไหมรับสายดีไหมเราไปถามว่ามีสีอะไรกล้องกี่ตัวถูกไหมครับความละเอียดเท่าไหร่ความจุฮาร์ดดิสก์เท่าไหร่นะครับพวกนี้แหละครับมันเป็นเรื่องของคุณค่าที่เรายอมจ่ายเงินให้เขาครับเพราะฉะนั้นการไหลของตัวผลิตภัณฑ์นะครับจะเป็นการไหลที่เขาเรียกว่าทิศทางไปทางเรื่องว่าดาวสตรีมหรือว่าปลายน้ำครับโดยมีต้นทางจะอยู่ที่ซัพพลายเออร์นะครับลามไปถึงเรื่องของผู้ผลิตนะครับไปถึงการกระจายสินค้าก็คือไปที่ค้าส่งค้าปลีกแล้วก็ไปจบที่ตัวลูกค้าครับงั้นต้นน้ำของการไหลของตัวผลิตภัณฑ์ก็คือซัพพลายเออร์ปลายน้ำคือลูกค้าเช่นกันนะครับในทางกลับกันก็คือเรื่องการเงินครับการเงินเมื่อลูกค้าซื้อของแล้วก็จะจ่ายเงินออกมาเพราะเงินจะไหลไปที่ทางเรียกว่าเป็นแบบต้นน้ำหรืออัพสตรีมโดยที่ต้นทางหรือต้นน้ำจะเป็นลูกค้าปลายน้ำจะเป็นซัพพลายเออร์ง่ายๆเห็นไหมครับว่าย้อนทางกันส่วนในเรื่องของตัวการไหลของข้อมูลข่าวสารนะครับอันนี้ก็สองทางครับอย่างที่บอกครับว่าพจนิยามบอกแล้วครับว่าจะต้องให้ทุกหน่วยงานสามารถเห็นข้อมูลร่วมกันดังนั้นการไหลของตัวอินฟอร์เมชันนะครับตรงนี้ก็จะไหลในสองทิศทางครับส่วนการไหลอีกอันนึงนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือการไหลของที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ย้อนกลับครับอันนี้ส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยพูดในทฤษฎีปกตินะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของสินค้าซึ่งอาจจะเป็นสินค้าที่มีปัญหาส่งกลับส่งคืนแก้ไขก็ได้หรืออาจจะเป็นส่วนประกอบก็ได้ครับเช่นเราจ้างให้ผลิตเสื้อผ้านะครับแล้วก็ให้ผลิตไปแต่เราจะส่งตัวป้ายยี่ห้อหรือป้ายแบรนด์เนี่ยไปให้เขาเพื่อเย็บดังนั้นเขาสามารถผลิตได้แต่ไม่สามารถผลิตตัวแบรนด์หรือยี่ห้อเราได้
นะครับ

แค่นี้เองครับนี่คือถ้าเราเข้าใจนะครับเห็นว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานไม่ใช่เรื่องยากเลยครับส่วนในเรื่องของประเภทของห่วงโซ่อุปทานนะครับด้วยความที่เราพูดถึงห่วงโซ่อุปทานคือการที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นสายโซ่ดังนั้นนะครับถ้าเรามองแค่องค์ประกอบหลักง่ายๆครับก็คือจะมีคนกลางนะครับซ้ายมือต้นทางต้นน้ำก็คือตัวซัพพลายเออร์ขวามือปลายน้ำก็คือลูกค้าถ้าเป็นเบื้องต้นนะครับก็จะมีแค่นี้เองครับเราก็สามารถบริหารจัดการให้เราสามารถเอาของซัพพลายเออร์ถูกต้องตามความต้องการลูกค้าและส่งมอบสินค้าหรือส่งมอบคุณค่าไปให้ลูกค้าตรงความต้องการนั่นเองครับแต่ในลักษณะความเป็นจริงครับหน่วยงานมากกว่านั้นครับดังนั้นเนี่ยห่วงโซ่อุปทานก็จะเป็นเลเวลที่2ก็คือห่วงโซ่อุปทานที่มีการขยายตัวออกไปนะครับหมายความว่าในส่วนซัพพลายเออร์ก็จะมีซัพพลายเออร์ของซัพพลายเออร์อีกทีนึงนะครับเช่นกันนะครับส่วนลูกค้าก็จะมีลูกค้าระดับที่1ระดับที่2ไปเรื่อยๆจนถึงลูกค้าสุดท้ายนะครับอันนี้ครับจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการที่ค่อนข้างยุ่งยากขึ้นนะครับเพราะว่าการที่ซัพพลายเออร์มีการซับซ้อนมากขึ้นแน่นอนครับว่าเวลาของการส่งข่าวสารก็จะช้าลงอีกทั้งอาจมีการสูญเสียข้อมูลบางส่วนได้นะครับเพราะว่าซัพพลายเออร์ของ1ส่งให้ซัพพลายที่2 2ส่งให้ซัพพลายที่3แน่นอนครับว่าซัพพลายที่3ไม่ได้รับข้อมูลตรงๆจากผู้ผลิตเลยดังนั้นอาจจะมีการสูญหายของข้อมูลได้ครับดังนั้นต้องมีการจัดวางระบบให้ดีมากขึ้นนะครับส่วนถ้าใหญ่มากขึ้นนะครับขยายตัวมากขึ้นอาจจะเป็นการทำงานระดับชาตินะครับหรือว่าระดับต่างชาติขึ้นมานะครับอันนี้ครับจะเริ่มมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นนะครับเห็นว่าปัจจุบันนี้นะครับถ้าเรามองง่ายๆครับการทำธุรกรรมต่างๆนะครับการซื้ออีคอมเมิร์ซต่างๆนะครับเราคงไม่ได้ซื้อของจากในประเทศอย่างเดียวเราซื้อของจากต่างประเทศนะครับจากจีนนะครับจากทางยุโรปจากทางอเมริกาดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าการส่งของต่างๆระบบต้องมีมากขึ้นครับต้องมีการให้บริการด้านโลจิสติกในพื้นที่นั้นๆนะครับอาจจะมีเรื่องของการดูแลและการเงินต่างๆนะครับอีกทั้งแน่นอนครับว่าลูกค้าในแต่พื้นที่เองก็มีความต้องการไม่เหมือนกันดังนั้นอาจต้องมีการทำเรื่องของงานวิจัยนะครับว่าเอ๊ะแต่ละพื้นที่ที่เราจะทำธุรกรรมด้วยเนี่ยนะครับลักษณะนั้นเป็นยังไงบ้างดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงระดับของการจัดการของโซ่อุปทานนะครับเราจะจัดระดับง่ายๆครับอยู่3ระดับก็คือระดับกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีและก็ระดับปฏิบัติการนะครับระดับกลยุทธ์แน่นอนครับเป็นแผนระยะยาวอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็คือพูดถึงในเรื่องของนโยบายอะไรครับว่าเราจะมีแผนงานยังไงมีโครงสร้างยังไงครับเราจะมีกิจกรรมเรายังไงบ้างนะครับเราจะซื้อจัดซื้อยังไงนะครับเราจะส่งมอบของยังไงนะครับเราจะทำขนส่งยังไงบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นเรื่องของนโยบายอันนี้เป็นแผนระยะยาวครับถ้าแผนระยะกลางนะครับก็คือเป็นระดับยุทธวิธีอันนี้แหละครับส่วนใหญ่แล้วจะเห็นครับว่าจะเป็นคำว่าแผนส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเรื่องของการดูแนวทางการวางเป้าหมายต่างๆการจัดวัตถุประสงค์ขององค์กรนะครับเห็นว่าส่วนใหญ่ก็เป็นแผนครับแผนอุปสงค์ต่างๆแผนการจัดซื้อนะครับแผนการผลิตแผนคงคลังต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าแผนตรงนี้นะครับจะส่งผลไปถึงในเรื่องของระดับปฏิบัติการนั่นเองครับก็คือแผนระยะสั้นนะครับอันนี้ตรงๆชื่อตรงๆเลยครับก็คือเป็นเรื่องของวิธีการดำเนินงานครับอันนี้ครับก็จะเป็นตารางแผนระยะสั้นเลยครับเช่นเมื่อเรามีแผนการจัดซื้อแล้วนโยบายนะครับว่าเราจัดซื้อยังไงเป็นแผนประจำปีนะครับซื้อกี่รอบเท่าไหร่บ้างต่อครั้งนะครับนั้นพอแผนยุทธวิธีก็จะบอกเลยครับว่าเราจะซื้อยังไงมีการส่งมอบยังไงนะครับแผนระยะสั้นพูดง่ายๆก็คือเอ๊ะเรามีของแล้วเราจะใช้ยังไงนั่นเองครับนึกง่ายๆก็คือเหมือนเรามีออเดอร์แล้วเหรอครับแล้วเราจะผลิตเรามีของอยู่แล้วเราจะบริหารจัดการของที่มีอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็คือระดับของการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบง่ายๆนะครับในส่วนหนึ่งของการจัดการของโซ่อุปทานที่
มีผลต่อการดำเนินธุรกิจมากครับอันนึงก็คือในเรื่องของการจัดการให้ทุกอย่างมันราบรื่นที่สุดกับสิ่งคำหนึ่งครับที่เราเรียกว่าปรากฏการณ์แซ่ม้าภาษาอังกฤษเรียกว่า Bullwhip Effect นะครับปรากฏการณ์แซ่ม้าคืออะไรนะครับปรากฏการณ์แซ่ม้าชื่อบอกครับเหมือนแซ่ม้าเหมือนเราบางคนจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์สะบัดแซ่ครับสังเกตครับว่าสะบัดแซ่ก็คือพอเราสะบัดข้อมือปั๊บเนี่ยนะครับตัวแซ่เล็กเนี่ยครับมันจะห่างขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับในปลายเท้าห่างเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่มันเกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาครับการจัดการของโซ่อุปทานจะทำหน้าที่ในการลดไม่ให้เออร์เรอร์ได้มากขึ้นมันเกิดได้ยังไงครับเอาง่ายๆเลยครับสมมติว่าครับจากรูปเห็นนะครับว่าตรงคอนซัมชันหรือว่าการบริโภคครับจุดเล็กๆเองครับถูกไหมครับแต่พอไปที่ลูกค้าซื้อครับปริมาณมากขึ้นพอเป็นค้าส่งนะครับค้าปลีกเพิ่มขึ้นค้าส่งมากขึ้นไปถึงซัพพลายเออร์เห็นว่ามันใหญ่โตมากเลยครับอ่านยกง่ายๆครับนึกสมมติว่านะครับผมใช้สบู่นะครับอาบน้ำใช้สบู่ครั้งหนึ่งก้อนถูกไหมครับคงไม่มีใครใช้เกินครั้งหนึ่งก้อนเนาะเพราะหนึ่งผมซื้อหนึ่งก้อนนะครับถ้าเราไปห้างสรรพสินค้านะครับจะต่างกับเราไปพวกที่เป็นโชว์ห่วยหรือร้านสะดวกซื้อถูกไหมครับเพราะว่าพวกนี้เราซื้อโอเคเราต้องการสบู่ก้อนหนึ่งเราไปสะดวกซื้อแถวบ้านนะครับซื้อก้อนหนึ่งมาใช้ก็มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่เรามักจะไปตามห้างสรรพสินค้าซึ่งแน่นอนครับว่าก็จะขายเป็นแพ็คถูกไหมครับซื้อ1ก้อนนะครับแต่ซื้อ4ก้อนถูกกว่าซื้อเป็นแพ็คเป็นโหลต่างๆแน่นอนครับว่าเราก็เอ๊ะเราจะซื้อก้อนเดียวทำไมถูกไหมครับเพราะเดี๋ยวหมดก็ต้องซื้ออีกเราก็ซื้อ4ก้อนสังเกตไหมครับว่ากลายเป็นว่าความต้องการก้อนเดียวแต่พอลูกค้าซื้อ4ก้อนแน่นอนครับว่าผู้ค้าปลีกก็รับการซื้อ4ก้อนและหลักการในการทำธุรกิจนะครับก็คือยังไงก็ได้ครับขออย่าให้ของขาดดังนั้นเกิดการสต็อกแล้วครับดังนั้นเนี่ยค้าปลีกจะต้องเก็บของเกิน4ชิ้นเพื่อซัพพอร์ตลูกค้าก็จะแจ้งไปที่ค้าส่งว่าฉันขอ8ก้อนนะพอค้าส่งรับออเดอร์ว่าขอ8ก้อนแน่นอนครับก็ส่งคำสั่งเนี่ยไปที่ผู้ผลิตก็ต้องผลิตเกิน8ก้อนอาจจะเป็น10ก้อน12ก้อนและผู้ผลิตเองก็ต้องส่งข้อมูลนี้ไปที่ตัวซัพพลายเออร์ว่าฉันขอวัตถุดิบนะสำหรับการผลิตของ12ก้อนหรือ16ก้อนซัพพลายเออร์ก็ต้องเตรียมของเกินนั้นอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ของขาดอันนี้แหละครับคือทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์แซ่ม้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเห็นว่าเบื้องต้นลูกค้าต้องการสบู่ก้อนเดียวแต่กลายเป็นว่าซัพพลายเออร์ต้องเตรียมของสำหรับการผลิตสบู่ถึง16ก้อนนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือครับเราต้องการให้ทำยังไงครับถึงจะทำให้การสั่งตรงจริงๆครับดังนั้นที่บอกครับว่าการไหลข้อมูลข่าวสารถึงมีสองทางไงครับว่าซัพพลายเออร์ก็ต้องเห็นนะครับว่าความต้องการลูกค้าจริงๆคือเท่าไหร่และตัวลูกค้าเองก็ต้องเห็นระดับไปถึงซัพพลายเออร์เหมือนกันนะครับว่าฉันจะมีของไหมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามครับเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลได้หมายความว่าซัพพลายเออร์เองหรือผู้ผลิตเองก็จะทราบจริงว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่และลูกค้าเองก็จะทราบว่าขอไม่ขาดแน่เพราะรู้เรื่องของข้อมูลในการผลิตนะครับอันนี้คือสิ่งทำให้การจัดการของโซ่ประทานนะครับทำให้ไปลดเรื่องของตัวปรากฏการณ์นี้ได้นะครับสิ่งต่อมานะครับในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับแต่ที่กล่าวมาแล้วครับถ้าเราสามารถเห็นข้อมูลซึ่งกันและกันได้ถูกไหมครับทำให้การดำเนินงานสะดวกขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงใส่เป็นสมการนะครับว่าความสามารถการมองเห็นบวกด้วยการดำเนินงานจะทำให้เกิดตัวประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าการทำความสามารถในการมองเห็นเนี่ยทำให้เกิดการวางแผนร่วมกันได้ครับซึ่งแน่นอนครับพอวางแผนร่วมกันได้ปั๊บเนี่ยทำให้สามารถปรับสถานะของการแข่งขันได้สูงขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับว่าในเรื่องของการรวมกันดำเนินงานร่วมกันเนี่ยนะครับ
ไม่ใช่1 บวก 1เป็น 2นะครับเพราะว่า

ทุกส่วนเมื่อทำงานได้ทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยสูงขึ้นมากกว่า1บวก1เท่ากับ2ได้ครับในการดำเนินงานนะครับของการของโซ่ประทานเนี่ยนะครับจะสามารถแบ่งเป็น2ส่วนได้นะครับก็คือเรื่องของการวางแผนของโซ่ประทานแล้วก็การดำเนินงานครับในเรื่องของการวางแผนของโซ่ประทานนะครับจะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งมอบสินค้าและบริการและข้อมูลสารสนเทศจากผู้ส่งมอบสินค้าสู่ลูกค้าตัวสำคัญนะครับคือการสร้างสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานนั่นเองครับซึ่งแผนหลักนะครับแน่นอนครับก็จะประกอบด้วยในเรื่องของการออกแบบครับการจัดการเครือข่ายเรื่องของแผนการผลิตตำราหลักครับครับเรื่องของแผนความต้องการนะครับเรื่องของการกำหนดการผลิตนะครับเรื่องของไม่ว่าผลิตเรื่องของคนเรื่องของเครื่องจักรเรื่องของวัตถุดิบต่างๆนะครับซึ่งพอการวางแผนของโซ่ประทานได้แล้วนะครับสิ่งต่อมาคือเรื่องของการดำเนินงานนะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยนะครับจะเป็นขั้นตอนของการไหลของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะของโซ่ประทานจำได้นะครับว่าการไหลมี3อย่างนะครับการไหลของคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์ครับซึ่งถ้าเป็นจับต้องได้ก็คือการไหลของตัวผลิตภัณฑ์นั่นแหละนะครับอันที่2คือการไหลของเรื่องของตัวเงินและ3คือการไหลของเรื่องของข้อมูลข่าวสารนั่นเองนะครับเพราะการดำเนินการนะครับจะทำให้การไหลของกิจกรรมเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมีความราบรื่นขึ้นนะครับทั้งไม่ว่าเรื่องของการผลิตเองนะครับการจัดเก็บการเคลื่อนที่ของวัตถุดิบต่างๆครับเรื่องของการเคลื่อนที่สินค้าระหว่างกระบวนการนะครับที่เราเรียกว่าวิปนะครับแล้วก็เรื่องของสินค้าเสร็จรูปแล้วก็ตามซึ่งกระบวนการในการวางแผนนะครับจะพิจารณาจากเรื่องของสภาวะองค์การนะครับซึ่งตัวนี้ครับเวลาเราวิเคราะห์นะครับจะวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกองค์การนะครับซึ่งจะมีทฤษฎีตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าตัว SWOT นะครับก็คือวิเคราะห์ถ้าภายในจะวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนขององค์การถ้าภายนอกนะครับจะวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคครับขององค์การที่มากระทบนะครับตรงนั้นเสร็จแล้วก็มาดูครับว่าเป้าหมายของการดำเนินงานนี่คืออะไรซึ่งตรงนี้ครับก็จะพิจารณาจากตัววิสัยทัศน์นะครับจากพันธกิจต่างๆที่มีการร่วมกันขององค์การต่างๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการดำเนินการนั้นนะครับจะต้องกำหนดถึงวัตถุประสงค์นะครับในการกำหนดทรัพยากรที่มีเพราะอย่าลืมครับว่าในการดำเนินธุรกิจนะครับเราจะมีทรัพยากรที่จำกัดดังนั้นเราต้องใช้ให้คุ้มค่าที่สุดซึ่งจากโครงสร้างนะครับของโซ่ประทานเนี่ยนะครับเราจะจำแนกกระบวนการนะครับได้อยู่3กระบวนการก็คือห่วงโซ่ประทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตครับที่เราเรียกว่าเป็น upstream supply chain นะครับอันเนี้ยผู้เกี่ยวข้องก็คือตัวซัพพลายเออร์นั่นเองครับเพราะว่าเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบนะครับอันที่2ก็คือห่วงโซ่ประทานภายในกระบวนการผลิตอันนี้เรียกว่า internal supply chain ครับอันนี้จะประกอบด้วยกระบวนการที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงก็คือการเพิ่มคุณค่าที่เคยกล่าวคุณนั่นแหละนะครับโดยมีผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือผู้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นระวังนะครับอันนี้อย่าสับสนนะครับถ้าเป็นห่วงโซ่ที่เข้าสู่ผู้ผลิตก็คือมาจากซัพพลายเออร์นะครับแต่ถ้าเป็นภายในกระบวนการอันเนี้ยผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือผู้ผลิตครับแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ลูกค้าครับสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการกระจายสินค้าท่านเองครับอันนี้เรียกว่า downstream supply chain ครับซึ่งหลักการจัดการนะครับเนื่องจากว่ามีลูกค้านะครับถ้าเป็นลูกค้าคนเดียวไม่ชิลังยากถูกไหมครับแต่คราวนี้ถ้าเรามองในภาพธุรกิจครับการจัดซื้อนะครับการสั่งซื้ออาจจะเป็นเรื่องของหน่วยงานเรื่องของการทำแบบเรียกว่า B2B นะครับธุรกิจต่อธุรกิจดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าการส่งมอบสินค้าอาจจะไม่ใช่ส่งมอบสินค้าไปที่ลูกค้าเจ้าเดียวหรือถ้าเป็นเจ้าเดียวเช่นบริษัทเดียวกันอาจจะแยกหน่วยงานข้างในอีกก็ได้เช่นถ้าหน่วยงานต้องการซื้อซัพพลายเช่นกระดาษก็ได้ครับสมมติกระดาษสัก10 รีมนี้ครับอาจจะไม่สุดจัดซื้อก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเรียบง่ายอาจจะส่งไปที่แต่ละแผนกได้เลยบางแผนกอาจจะ3รีม

0: สองริมที่ไม่เท่ากันดังนั้นนะครับในการจัดการถูกต้องนะครับจะมีอยู่เรียก7ไรท์นะครับไรท์แปลว่าถูกต้องนะครับแม้ว่าจะแปลว่าข้างขวาด้วยก็ตามแต่ว่าในความหมายนี้ก็คือ7ไรท์หรือ7 R นะครับคือ7ถูกต้องก็คือ1สินค้าถูกต้องไหมนะครับลักษณะตามความต้องการลูกค้าจริงหรือเปล่านะครับ2คือจำนวนถูกต้องหรือเปล่านะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะจำนวนถูกต้องนี่คือของขาดหรือนะครับคำว่าถูกต้องหมายความว่าขาดก็ไม่ได้เกินก็ไม่ดีนะครับหลายคนถามว่าเกินไม่ดียังไงเหรอนะครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่าในการผลิตนะครับสินค้าเราต้องการให้ของมาแล้วผลิตแล้วออกจำหน่ายเลยนะครับทุกอย่างเป็นการลงทุนนะครับถ้าของขาดทำให้การผลิตติดขัดแต่ถ้าของเกินคำถามคือเราจะเอาของที่เกินนั้นไปเก็บที่ไหนครับถูกไหมครับเพราะว่าแน่นอนครับการที่มีของมาเกินมากองไว้1คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นได้2คือเสียพื้นที่3คือเสียค่าจัดเก็บนะครับดังนั้นทุกอย่างค่าใช้จ่ายหมดนะครับสภาพถูกต้องนะครับสั่งมาแล้วสภาพไม่แตกเสียหายนะครับสถานที่อย่างที่บอกครับส่งที่ไหนเวลานะครับอย่างที่บอกครับหลายที่นะครับเร็วไปก็ไม่ดีนะครับอย่างที่บอกครับเร็วไปก็เอาไปกองไว้ซึ่งยังไม่ใช่เวลาใช้นะครับช้าไปก็ทำให้การดำเนินการมีปัญหานะครับต้นทุนนะครับอันนี้ก็ต้องถูกต้องนะครับตามที่เราตกลงกันไว้และสุดท้ายคือลูกค้าอย่างที่บอกครับว่าเป็นไปได้ครับที่สินค้า1ล็อตอาจจะมีลูกค้าย่อยที่ต่างกันอยู่ต้องสมมอบถูกต้องนะครับอันนี้คือ7ไรท์ที่ต้องคำนึงถึงในการวัดผลว่าเราทำการดำเนินงานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพหรือไม่ครับในเรื่องต่อมาของห่วงโซ่อุปทานนะครับจะมีคำหนึ่งครับที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานแบบผลักและแบบดึงครับหลายคนสงสัยครับเอ๊ะแบบผลักแบบดึงคืออะไรนะครับจริงๆแล้วนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวไว้แล้วครับว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานก็คือการจัดการการดำเนินธุรกิจนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจเองนะครับก็จะมี2คำเหมือนกันครับก็คือการผลิตแบบผลักกับแบบดึงคำว่าผลักกับดึงนะครับจะพูดถึงการดำเนินงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับถ้ามองง่ายๆตอนนี้ก็คือมองถ้ามองเป็นโซ่อุปทานก็คือซัพพลายเออร์กับผู้ผลิตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแบบผลักก็คือเราผลักสินค้าไปให้ลูกค้าครับอันนี้คือการดำเนินธุรกิจแบบตั้งเดิมนะครับแบบเป็นตลาดของผู้ผลิตหมายความว่าผลิตมาแล้วลูกค้าอยากซื้ออะไรก็เอาซื้อไปแต่ปัจจุบันนี้นะครับเป็นแบบดึงก็คือจะดึงจากความต้องการของลูกค้าเพื่อมาผลิตนั่นเองดังนั้นโซ่อุปทานนะครับก็จะมี2 อย่างคือผลักกับดึงนั่นเองครับถ้าผลักก็คือผลักจากซัพพลายเออร์ผ่านผู้ผลิตผู้ค้าส่งค้าปลีกไปถึงลูกค้านะครับส่วนแบบดึงเช่นกันนะครับก็จะดึงข้อมูลจากลูกค้าผ่านผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งมายังผู้ผลิตและก็ยังซัพพลายเออร์ดังนั้นนะครับถ้าเป็นแบบผลักข้อดีแน่นอนครับก็คือเราสามารถผลิตเป็นเรียกว่าแมสได้คือจำนวนมากเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าดังนั้นเนี่ยต้นทุนต่ำแน่นอนครับเพราะเราผลิตจำนวนเยอะๆถูกไหมครับแต่ที่บอกครับว่ามันเหมาะกับสินค้าที่ยังไงลูกค้าซื้อแน่ๆเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคไปได้แต่ปัจจุบันนี้ครับอย่างที่บอกครับว่าความต้องการลูกค้าเปลี่ยนไปมากด้วยความเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็วดังนั้นเนี่ยการผลิตเองนะครับเราสามารถผลิตได้ตามความต้องการลูกค้าได้มากมายมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานแบบดึงจึงมีบทบาทมากขึ้นมากในปัจจุบันนี้นะครับแต่ถามว่าแบบผลักแบบดึง 100% ทำได้ไหมยากครับถ้าแบบผลักนะครับก็คือเป็นสินค้าที่ลูกค้าไม่ต้องถามใช้ได้เลยเป็นสินค้าที่จำเป็นจริงๆนะครับถึงทำได้หรือถ้าแบบดึงนะครับ 100% เลยก็เช่นสินค้าแฮนด์เมดอันนี้ครับเพราะว่าเราไม่สามารถผลิตก่อนได้ถึงจะได้จริงๆแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับรูปแบบจริงๆในปัจจุบันเนี่ยครับจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างผลักกับดึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เลยกลายเป็นรูปที่3นะครับก็คือห่วงโซ่อุปทานแบบดึงและผลักนั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายนะครับในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับอย่างที่ได้กล่าวแล้วครับว่า การส่งมอบการไหลจริงๆนะครับเป็นการไหลของตัวคุณค่าสินค้าดังนั้นมันเลยมีอีกหนึ่งตัวขึ้นมาครับเรียกว่าโซ่คุณค่าหรือว่า value chain ครับซึ่ง value chain นะครับจะเป็นการบริหารจัดการกิจกรรมหลักทั้งหมดขององค์กรครับให้สามารถดำเนินงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับโดยที่เขาจะแบ่งกิจกรรมออกเป็น2กิจกรรมคือกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนนะครับหลายคนสงสัยครับโอ้ยมีเยอะแยะจำยังไงครับนึกง่ายๆครับกิจกรรมหลักคือกิจกรรมที่ทุกองค์กรต้องทำอยู่แล้วครับเราลองนึกถึงธุรกิจง่ายๆครับเช่นผมทำธุรกิจง่ายๆอันหนึ่งผมทำอะไรบ้างถูกไหมครับ1ผมต้องหาของมาขาย2ผมต้องขายของและ3ผมต้องเก็บเงินถูกไหมครับหลักการง่ายๆของธุรกิจมีแค่นี้เองดังนั้นนะครับในเรื่องของกิจกรรมหลักก็คือกิจกรรมที่ทำสับสน3ตัวหลักนี่แหละครับก็คือ1หาของก็คือเรื่องของ inbound logistics ก็คือการจัดหาวัตถุดิบนะครับและทำการผลิตออกมาถูกไหมครับอันที่2ที่บอกครับการขายถูกไหมครับก็เรื่องของการตลาดและการ marketing ขายของครับและสุดท้ายคือเราต้องกระจายสินค้าไปลูกค้าและเก็บเงินและทำยังไงให้ลูกค้าซื้อซ้ำครับนั่นคือเรื่องของการบริการและการขายเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมหลักของทุกองค์การที่ต้องมีอยู่แล้วก็คือเรื่องของจัดหาวัตถุดิบการผลิตนะครับกระจายสินค้านะครับเรื่องของการตลาดการขายและเรื่องของการบริการและการขายนั่นเองซึ่งแน่นอนครับว่าการทำให้5อย่างนี้ทำงานได้อย่างดีมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือจะต้องมีกิจกรรมสนับสนุนครับ4ตัวทั้งหมดครับอันแรกก็คือโครงสร้างพื้นฐานอาคารดีไหมครับสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมดดีหรือเปล่าครับทำงานง่ายขึ้นไหมนะครับ2คือเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ครับคนเหมาะสมหรือเปล่าถูกไหมครับอย่าลืมครับแรงงานเป็นหัวใจสำคัญการทำงานอยู่นะครับอันที่3เรื่องของเทคโนโลยีครับมีการช่วยเหลือไหมมีระบบคอมพิวเตอร์มีระบบต่างๆช่วยเหลือดีหรือเปล่านะครับอันสุดท้ายคือการจัดหาครับจัดหาถูกต้องไหมต้นทุนไม่สูงมากไปนักนะครับต่างๆพวกนี้นั่นคือการให้เกิดโซ่คุณค่าขึ้นมาครับทำไมถึงเรียกโซ่คุณค่าเพราะว่าที่พูดทั้งหมดนะครับจะเป็นการดำเนินงานแค่1องค์การเองและอย่างที่เราคุยกันครับว่าการจัดการของโซ่อุปทานก็คือการดำเนินการที่เกิดการทำร่วมมือกันระหว่างองค์การที่มากกว่า1องค์การคือ2 3 4 5ขึ้นไปดังนั้นทุกองค์การต้องมีโซ่คุณค่าเนี่ยที่ไปในรูปแบบเดียวกันและต่อเชื่อมโยงซึ่งกันและกันไปเลยกลายเป็นเรียกว่าโซ่คุณค่าท่านเองครับดังนั้นนะครับรูปสุดท้ายที่เราเข้าใจง่ายๆนะครับว่าหลายคนสับสนครับระหว่างคำว่าโลจิสติกโซ่อุปทานโซ่คุณค่าต่างกันยังไงนะครับถ้าจากรูปที่ได้ปรากฏนะครับเห็นว่าในการทำงานจริงๆนะครับหมายความว่าเราจะเริ่มจากตัวลูกค้านะครับผู้ลูกค้าต้องการคุณค่าอะไรก็จะส่งความต้องการไปที่ผลิตถูกไหมครับพอแล้วปั๊บเราก็จะดีไซน์นะครับเรียกว่า product design ออกมาสินค้าซึ่งพอเราต้องการดีไซน์เรียบร้อยแล้วเราก็ยังต้องการผลิตก็ต้องหาครับว่าเอ๊ะแล้วซัพพลายเออร์เราไปขายได้บ้างถูกไหมครับพอซัพพลายเออร์เสร็จปั๊บนะครับหน้าที่ต่อมาก็คือทำการเพิ่มคุณค่าสินค้าไปเรื่อยจนได้สินค้าสำเร็จรูปและเราก็ส่งมอบคุณค่านี้ไปที่ลูกค้าครบลูปถูกไหมครับแน่นอนครับว่าจากต้นของเรานะครับก็คือตัวเคลื่อนที่ในระหว่างการเพิ่มคุณค่าอันนั้นคือโลจิสติกก็คือการเคลื่อนย้ายของต่างๆถูกไหมครับและเมื่อเราทำการส่งมอบแล้วนะครับเรามองภาพจากต้นน้ำที่เราบอกครับก็คือตัวซัพพลายเออร์ไปถึงปลายน้ำของลูกค้านั้นคือซัพพลายเชนหรือโซ่อุปทานนะครับโดยที่คุณค่าทั้งหมดในการส่งมอบทั้งหมดทั้งรูปเมื่อกี้นั่นคือโซ่คุณค่าตนเองนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของการจัดการห่วงโซ่อุปทานเบื้องต้น
1: หน่วยที่9การศึกษาความเป็นไปได้ความต้องการของตลาดและความพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับในชุดวิชา32343ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อุปทานนะครับ ในหน่วยเนี้ยจะบอกว่าศึกษา

ต้องตลาดต้องการอะไรแล้วเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงเพื่อตอบโจทย์ตลาดได้นะครับเป็นตลาดที่ต่างประเทศที่เราต้องการดูนะครับนั่นคือสิ่งแรกเราคือศึกษาความต้องการของลูกค้าแนวคิดการศึกษาความต้องการลูกค้าเรามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูว่าแนวคิดการศึกษาความต้องการของ

นะไม่ใช่เราไปขายเครื่องดื่มร้อนขณะอากาศร้อนอย่างนี้ลูกค้าก็ไม่รับนั้นต้องดูว่าลูกค้าต้องการอะไรที่สองคือปรับปรุงปฏิบัติของบริษัทให้มีสิทธิภาพเหมือนว่าตอนเนี้ยคุณเห็นว่านักศึกษาเห็นว่าหลายบริษัทเนี่ยที่ขายตอนนี้หน้าร้อนผลิตภัณฑ์น้ำนี่ออกมาเต็มเลยน้ำนู่นน้ำนี่น้ำวิตามินอะไรต่างๆเนี่ยเขาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เนี่ยคือเขามีอยู่แล้วว่าเขาทำน้ำขวดขายน้ำจืดน้ำดื่มนะธรรมดาขายนะครับเขาก็ปรับปรุงว่าเอ้ยพอขนาดร้อนเนี่ยลูกคนต้องการน้ำดื่มเขาจะฉีกหนีคู่แข่งขันยังไงเขาก็บอกปรับเป็นน้ำแร่เป็นน้ำวิตามินซีเป็นน้ำอะไรต่างพัดลดติ่งต่างออกมานะครับสามคือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการถ้าเราสามารถศึกษาความต้องการของลูกค้าแล้วได้แล้วนะทำให้เราไม่ต้องไปวิเคราะห์ออกนอกกรอบหมายว่าลูกค้าต้องการแบบนี้เราก็ตอบโจทย์ลูกค้าไม่ใช่ว่าเราไปสมัยก่อนเนี่ยธุรกิจเนี่ยจะดึงลูกค้ามาหาทำสินค้าให้ลูกค้ามาซื้อแต่แนวคิดสมัยใหม่เนี่ยต้องทำสิ่งที่บริษัทต้องทำสินค้าที่ลูกค้าต้องการกลายเป็นลูกค้าเป็นเซนติกคือเป็นลูกค้าเป็นศูนย์กลางไม่ใช่บริษัทศูนย์กลางแล้วนะครับกระบวนการตอบสนองความต้องการของลูกค้าน่ะทำยังไงคือหนึ่งเราต้องระบุคือการระบุคือระบุว่าลูกค้าต้องการอะไรจริงๆในสินค้าในขณะนี้ปัจจุบันนี้ลูกค้าต้องการอะไรนะเสร็จแล้วก็กระจายไปคือกระจายความตอบสนองลูกค้าเป็นอย่างไรนะความคิดต่างๆว่าลูกค้าเนี่ยต้องการอย่างนี้นะแตกกระจายมาลูกค้าต้องการส่วนในส่วนนี้นะครับสามคือมาดูว่าเราจะสร้างสรรค์ยังไงสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ว่าอย่างที่ผมบอกน้ำจืดขวดนึงเนี่ยเราซื้อมาเราขายกันเนี่ยเราจะคิดสร้างสรรค์ไงทำให้ลูกค้ามาซื้อเครื่องดื่มเราหรือซื้อกาแฟกระป๋องเราหรือกาแฟแช่เย็นเรานะครับสี่คือรวบรวมข้อมูลแล้วพอหาได้พอรวบเสร็จแล้วเนี่ยมาสร้างก็รวบรวมข้อมูลมาทำสู่กระบวนการต่อไปนะครับนั้นแนวคิดของการศึกษาต้องมีดูว่าปัจจัยการศึกษาเนี่ยเรามองเป็น2อย่างคือบริการด้านผลิตภัณฑ์และด้านบริการทั้ง2อย่างในความต้องการลูกค้าเนี่ยต่างกันนะครับในด้านผลิตภัณฑ์เนี่ยความต้องการปัจจัยที่มันพิจารณาคือผลิตภัณฑ์เราทำงานอย่างไรนะครับว่าเราบอกเราจะขายรถยนต์เราเนี่ยเป็นรถน้ำมันอย่างเดียวหรือว่ารถไฟฟ้าอย่างเดียวหรือว่าทั้งน้ำมันไฟฟ้าการทำงานผลิตภัณฑ์เป็นอย่างไรนะครับเพื่อสนองความต้องการลูกค้าสองคือราคาเนี่ยลูกค้าสามารถซื้อหาได้ไหมบางทางแล้วกำหนดราคาสูงลูกค้าไม่ซื้อก็เสียหายนะครับสามคือความสะดวกลูกค้าใช้สินผลิตภัณฑ์แล้วมีความสะดวกสบายไหมว่าซื้อรถมาแล้วเนี่ยขับทางไกลได้ไหมหรือว่าซื้อรถไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยสมัยก่อนเราบอกว่ารถไฟฟ้าวิ่งได้80 กิโลไม่เกิน80หรือ100 กิโลต้องชาร์จแบตทีต้องชาร์จไฟฟ้าทีปัจจุบันเนี้ยเราบอกว่าบริษัทพัฒนาว่าขับ300 กิโลแล้วค่อยชาร์จอย่างเงี้ยเพื่อความสะดวกสบายให้ลูกค้า4คือประสบการณ์ลูกค้ามีประสบการณ์การซื้อรถเป็นอย่างไรนะครับซื้อรถแล้วถึงว่าซื้อมาไม่เคยซ่อมเลยลูกค้าก็มีความภูมิใจว่าเฮ้ยซื้อยี่ห้อก็ไม่เคยเสียอะไรหรือซื้อมาแล้วเสียประสบการณ์ไม่ดีเขาไม่ซื้อ5คือการออกแบบ ออกแบบยังไงให้สินค้าเราเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเช่นลูกค้าชอบเที่ยวท่องเที่ยวรถควรจะออกแบบอย่างไรทนสภาวะยังไง6คือความน่าเชื่อถือว่าสินค้าแล้วเนี่ยลูกค้ามีความเชื่อถือไหมถ้าไม่มีความเชื่อถือเราจะทำให้เกิดความเชื่อถือได้7คือการทำให้บรรลุผลสำเร็จก็คือความต้องการลูกค้าเนี่ยเราสามารถบรรลุความต้องการสำเร็จของลูกค้าไหมลูกค้าตอบโจทย์ลูกค้าไหมที่8คือประสิทธิภาพสินค้าเราเนี่ยมีประสิทธิภาพเพียงพอไหมที่สนองความต้องการลูกค้า9คือความเข้ากันได้หมายความว่าลูกค้ามีสินค้าอยู่แล้วเนี่ยสินค้าเราเนี่ยสามารถไปตอบโจทย์นักศึกษาจะเห็นว่าตอบโจทย์ลูกค้านักศึกษาเห็นว่าบางอย่างเนี่ยอย่างซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนึงเนี่ยพอลูกค้าซื้อซอฟต์แวร์ตัวใหม่สามารถลงเครื่องเราได้ไหมไม่ซื้อมาแล้วลงเครื่องโน้ตบุ๊กซื้อแล้วไปไม่ได้อย่างเงี้ยนั้นลูกค้าก็จะไม่เอานั้นก็ต้องดูว่าสินค้าสองอย่างที่ลูกค้ามีอยู่กับเรามีอยู่เนี่ยเข้าด้วยกันได้ไหมสิบคือดูว่าคุณสมบัติของสินค้านั่นแหละเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการไหมนะครับว่าซอฟต์แวร์ตัวนี้สามารถดาวน์โหลดนี้ได้เล่นเกมนี้ได้อะไรได้อย่างเงี้ยหรือว่าสมบัติคุณสมบัติตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการหมายว่าซื้อรถยนต์แล้วประหยัดน้ำมันไหมนะครับมีความทนไหมมีความอดทนไหมต่างๆนะครับอันนี้คือเรื่องประสิทธิภาพพอดูเรื่องปิดใจความศึกษาการความเป็นได้ของลูกค้าเนี่ยทางด้านบริการเนี่ยหลังจากการขายบริการเป็นการหลังการขายหรือว่าเป็นสินค้าภาคบริการลูกค้าจะดูว่าเราเอาใจใส่เขาขนาดไหนเราต้องเอาใจใส่ลูกค้าไหมว่าพอซื้อสินค้าแล้วมีประกัน

หลังเงื่อนขายไหมนะฮะสองคือความยุติธรรมราคาที่เราขายลูกค้ากับสินค้ามูลค่าที่ลูกค้าได้รับเนี่ยมีความสมดุลกว่ามียุติธรรมไหมไม่ใช่ขายราคาแพงแล้วสินค้าราคาต่ำหรือการบริการราคาไม่ดีนะครับสามคือความโปร่งใสคือลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าแล้วเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยตรงตามที่เขากำหนดมีความโปร่งใสนะครับมีความได้สี่การควบคุมหมายความว่าบริการเนี่ยสินค้าเราปล่อยในตลาดเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ไหมหลังการขายไม่ใช่เพราะขายแล้วจบกันอย่างนี้ไม่ได้ลูกค้าไม่ต้องการนั้นลูกค้าต้องการว่าสินค้าซื้อไปแล้วเนี่ยดูแลต่อไหมอย่างว่านักศึกษาจะเห็นว่าเมื่อปีที่ผ่านมามีบริษัทรถขนาดใหญ่ของอเมริกาประกาศปิดไปแล้วก็เอารถมาขายหลังการปรากฏว่าลูกค้าบางกลุ่มซื้อบางกลุ่มไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะดูว่าหลังจากที่บริษัทได้เลิกกิจการในประเทศไทยแล้วใครจะรับซ่อมต่อการควบคุมดีไหมคุณภาพดีไหมนี่เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคมองอยู่ลูกค้ามองอยู่นะครับเป็นการบริการหลังขายดีไหมที่ห้ามตัวเลือกนะครับลูกค้าเนี่ยเมื่อซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยมีออปชันลูกค้าเลือกไหมว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยคุณได้อัปเกรดฟรีนะซื้อซอฟต์แวร์มาแล้วอัปเกรดฟรีนะไม่ใช่อัปเกรดอะไรจะซื้อมาต้องเสียเงินอยู่เรื่อยนั้นลูกค้าจะดูว่าตัวโจทย์ที่เขาได้รับมาเนี่ยบริการเนี่ยมีเบนฟิตเข้าไหมนะครับที่6คือข้อมูลสารสนเทศหมายความว่าหลังจากลูกค้าบริการเนี่ยลูกค้าขายซื้อผลิตภัณฑ์ด้านบริการไปเนี่ยข้อมูลที่ให้ลูกค้ามีความเพียงพอไหมว่าบอกเราจะซื้อเกมมาเล่นนะว่าเกมเล่นข้อมูลเกมเนี่ยเพียงพอไหมเหมาะสำหรับเราไหมหรือว่ามีความยากไงไม่ใช่พอเล่นไปเก็บค่าเกมออนไลน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นลูกค้าก็จะเดือดร้อนนะครับจะคือการเข้าถึงลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการแล้วได้ไหมหมายว่าซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยซื้อว่านักศึกษาซื้อรถมาหนึ่งคันเกิดขับไปคืนแล้วรถเสียสามารถโทรเรียกบริษัทผู้ขายได้ไหมให้มาดูแลได้ไหมนะหรือว่านักศึกษาสามารถเข้าทางคอมพิวเตอร์เข้าถึงบริษัทรู้ข้อมูลต่างๆได้ไหมเกี่ยวกับที่บริการลูกค้าได้ไหมนะครับนี่คือการเข้าถึงนั้นจะเห็นว่าความต้องการของลูกค้าเนี่ยผลิตภัณฑ์กับบริการจะแยกกันนะครับนั่นพฤติกรรมผู้บริโภคต่อมาเนี่ยพฤติกรรมบริโภคเนี่ยปัจจัยที่มีต่อพฤติกรรมบริโภคเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนนะครับคือวัฒนธรรมเป็นอย่างไรในการของลูกค้ากลุ่มนั้นวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างนี้วัฒนธรรมย่อยเป็นอย่างนี้แล้วชนชั้นในสังคมคือเราต้องการสินค้าเราให้ใครแล้วชนชั้นเขาเป็นยังไงหรือวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงว่าเราบอกเราจะทำน้ำพริกจากภาคใต้ซึ่งมีรสเผ็ดจะไปขายภาคอีสานเนี่ยบางทีมันขายไม่ได้เพราะอะไรว่าวัฒนธรรมการกินมันต่างกันวัฒนธรรมทางการใช้ต่างกันนั้นบางอย่างเนี่ยลองดูว่าถ้าทำที่เราสามารถเข้าได้เนี่ยต้องผลิตภัณฑ์ต้องเหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆด้วย2 สังคมนะครับสังคมเราพิจารณากลุ่มและเครือข่ายสังคมหรือครอบครัวบทบาทเพราะกลุ่มเครือข่ายสังคมพวกนี้นะฮะจะมีบทบาทตัดสินใจผู้บริโภคว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อได้เมื่อถ้าเราในว่านักศึกษาเห็นว่าคนเราจะเฮบอกไปซื้อสินขนมร้านนี้อร่อยมากคนก็แถวยาวเหยียดเลยเพราะสังคมในเครือข่ายบอกเฮ้ยเนี่ยอร่อยไปซื้อเลยนั้นอิทธิพลจากสังคมเครือข่ายเนี่ยทำให้เกิดการสร้างยอดขายได้นั้นส่วนบุคคลหมายความว่าอายุหรืออาชีพหรือต่างๆของบุคลิกนะรายได้หรือว่าอายุของคนต่อสินค้าเนี่ยต่างกันบางครั้งเนี่ยสินค้าบางอย่างเนี่ยเราต้องการขายคนเรียกอะไรคนกลางคนนั้นเราจะดูว่าสินค้ากลางคนเนี่ยขายคนกลางอายุกลางคนจะขายยังไงหรือสินค้าผู้สูงอายุเราจะขายคนสูงอายุเพื่อรักษาเราจะขายยังไงรายได้แต่ละคนพิจารณาว่าส่วนบุคคลเขาเป็นอย่างไรนะครับจิตวิทยานะครับเราใช้จิตวิทยาดึงจูงใจไงให้ลูกค้าน่ะมาซื้อหรือว่าสังคมเมืองแรงจูงใจคือการรับคือต้องเรียนต้องมีข้อมูลให้เขารู้นะว่ามีอย่างไรเพื่อเขาได้ซื้อขายตัดสินใจถูกต้องหรือว่าการชักจูงโดยความเชื่อหรือความแต่เป็นทัศนคติว่าเราบอกว่าแต่ไปนั้นเราเห็นว่าพอเราซื้อไอโฟนอย่างเงี้ยเราซื้อไอโฟนสิ่งที่ทุกคนดูคือนะแรงจูงใจเราคืออะไรถ่ายภาพดีไม่ได้ดูว่าสัญญาณเสียงดีนะเราดูว่ากล้องไอมือไอโฟนเราตัวนั้นนะถ่ายภาพดีไหมภาพคมชัดไหมแต่ว่าแรงจูงใจมันต่างกันในวัตถุดิบที่เราเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายคือไอโฟนเนี่ยต้องการสื่อสารแต่ว่าแรงจูงใจเนี่ยกลายเป็นคุณภาพกล้องดีไหมตัดต่อดีไหมเสริมดีไหมเนี่ยต่างกันนั้นคือสุดท้ายแล้วคือ
สุดท้ายก็คือจิตวิทยาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถโน้มน้าวผู้ซื้อเนี่ยให้มาซื้อสินค้าได้

ะครับการประเภทของพฤติกรรมการซื้อเนี่ยมันมีเขาแบ่งเป็น4พฤติกรรมคืออันแรกคือพฤติกรรมการซื้อที่ซับซ้อนคนเหล่านี้กว่าจะซื้อของได้เนี่ยมักจะเป็นซื้อที่ของของแบรนด์เนมนะครับมีราคาสูงต้องคิดพิจารณาเปรียบเทียบคือพวกนี้เขาจะพิจารณาถึงว่ามูลค่าที่เขาไปเนี่ยเหมาะสมกับสังคมเขาไหมหรือว่าเขาสามารถทำอะไรได้ต่อบ้างนะครับสองคือพฤติกรรมที่ลดที่ซื้อลดลงอย่างไม่แน่นอนคือซื้อมาแล้วกว่าจะซื้อได้อีกนานอย่างนี้นะครับสามพฤติกรรมการซื้อเป็นนิสัยคือเจอเป็นซื้อไม่ได้สนใจราคาเลยว่าถูกใจเป็นซื้ออย่างนี้ป่ะว่านักศึกษาบอกว่าวันนี้ต้องการซื้อเสื้อแฟชั่นเป็นคนชอบซื้อเสื้อผ้าพอเห็นถูกใจปุ๊บซื้อเลยถูกใจซื้อเลยนี่คือซื้อจะเป็นนิสัยนะครับหรือว่าเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อเราบอกเช้านี้ไปสะดวกซื้อต้องซื้อกาแฟ1แก้วแล้วก็ซื้อกาแฟนี่เป็นนิสัยเรื่อยๆนะครับนี่สิคือการซื้อที่มีความแสวงหาความหลากหลายคือจะซื้ออะไรอย่างเนี่ยต้องดูว่าเราจะซื้อน้ำขวดนึงเนี่ยยี่ห้อนี้กับยี่ห้ออื่นเป็นอย่างไรมีการเปรียบเทียบตลอดเวลาดูความหลากหลายนะครับว่านั้นจะดูว่าน้ำยี่ห้อบริษัทนี้เป็นน้ำแร่นะจากไหนนั้นราคาแต่ราคาขายไม่ต่างกันนั้นเป็นการเปรียบเทียบหรือแสวงหาความหลากหลายนะครับต่อมาคือกระบวนการตัดสินใจการซื้อเนี่ยผู้ซื้อผู้บริโภคเนี่ยต้องการรับรู้ถึงเราต้องการรับรู้ความต้องการผู้บริโภคก่อนว่าเขาต้องการอะไรนะครับแล้วค้นหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมบอกอ่ะคุณจะเอาผลิตภัณฑ์เครื่องแกงภาคใต้ไปขายอีสานเนี่ยบางทีไม่ได้เราต้องค้นดูว่าความจริงแล้วถ้าจะเอาไปขายในภาคอีสานเราต้องไปดูว่ากลุ่มวัฒนธรรมภาคใต้มีอยู่ตรงจังหวัดไหนมากเราสามารถไปเจาะกลุ่มนั้นก่อนไม่ใช่ไปวางปั้งเนี่ยไม่ได้เพราะว่าไม่ทำไม่ตรงกันข้อมูลไม่ตรงกันแล้วก็ประเมินทางเลือกว่าถ้าเราทำเงี้ยเหมือนว่าที่ผมบอกไงว่าถ้าเราจะเอาวัฒนธรรมภาคใต้อาหารภาคใต้ไปวางในภาคอีสานเราต้องดูว่าจังหวัดไหนที่คนอีสานอยู่เยอะคนภาคใต้อยู่เยอะเช่นในสถาบันการศึกษานะนะอยู่เยอะนั้นนักศึกษาที่เป็นชนภาคใต้อยากจะชาวภาคใต้เนี่ยอยากชอบอาหารพื้นเมืองก็สามารถซื้อนั้นเจาะตลาดไปเรื่อยเหมือนอันตัวนึงที่ประเทศจีนไฮเออร์เนี่ยที่เราเห็นผลิตภัณฑ์ไฮเออร์ในบ้านเราเนี่ยเดิมเนี่ยเขาเจาะตลาดโดยให้นักศึกษาจีนใช้ฟรีไม่ว่าแอร์ตู้เย็นเตาทุกอย่างเครื่องใช้ฟ้าให้ฟรีเลยให้นักศึกษาจีนใช้ฟรีในอเมริกาแล้วปรากฏว่าพอใช้เนี่ยคนอเมริกันเห็นเฮ้ยเอามาจากไหนเนี่ยเขาก็เป็นการบอกต่อนั้นสามารถเจาะตลาดได้ต่างประเทศได้นะครับสิ่งเราประเมินทางเลือกแล้วเราก็ตัดสินใจซื้อจะซื้อแบบไหนนะครับแล้วก็พฤติกรรมการซื้อเนี่ยหลังการซื้อเป็นอย่างไรนะครับสำหรับลูกค้านะครับสองคือการวิจัยและกลยุทธ์การตอบสนองความต้องการตลาดเราวิจัยเพื่ออะไรนะครับเพื่อค้นหาตลาดใหม่เราดูวิจัยว่าเราวิจัยเนี่ยเพื่อเราต้องการตลาดเนี่ยวิจัยหลักคือต้องการหาตลาดใหม่นะครับหรือทำแบ่งส่วนแบ่งตลาดขึ้นแล้วเราครองตลาดส่วนแล้วนะกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเราวิจัยเพื่อต้องการเพิ่มส่วนยอดขายหรือเปลี่ยนประเมินทัศนคติลูกค้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมจากเดิมเนี่ยคนเมืองเนี่ยจะมีสายต้องการความสุขสบายรีบร้อนคนต่างจังหวัดอาจจะไม่รีบร้อนเท่าของเมืองเนี่ยพฤติกรรมทัศนคติเป็นอย่างไรนั้นการคาดการณ์ในอนาคตไว้ว่าถ้าการปีนี้เราขายสินค้าได้ร้อยชิ้นปีหน้าเราขายเท่าไหร่คาดการณ์ได้ว่าเราควรจะเพิ่มผลผลิตยังไงนะครับสี่คือห้าคือลดต้นทุนการตลาดเราจะลดต้นทุนในงานไงว่าเขาต้นทุนการตลาดจะเหลือเท่าไหร่นะครับห้าคือปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องความต้องการนั่นคือช่วยกำหนดนโยบายราคาเหมือนคือกำหนดราคาเนี่ยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดนะครับที่แปดคือเผชิญการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพหมายว่าในการแข่งขันในตลาดเนี่ยจะมีการแข่งขันมากเราจะแข่งขันยังไงอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาอันที่9คือประสานงานกับผู้บริโภคขั้นสูงสุดหมายความว่าคือทำให้ผู้บริโภคเนี่ยประทับใจในสินค้าเรานะครับดูว่าผู้บริโภคต้องการอะไรนะครับ10คือวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกว่าเป็นอย่างไรกระทบต่อการค้าเราไหมนะครับประเภทการวิจัยก็มีวิจัยผลิตภัณฑ์นะครับวิจัยช่องทางการจำหน่ายเป็นอย่างไรกำหนดราคาเป็นไงและการโฆษณาเป็นไงความสำคัญของนโยบายของการวิจัยการตลาดคือระบุปัญหาและโอกาสในตลาดที่ผมบอกนะ
แล้วกำหนดกลยุทธ์หรือสนองความต้องการลูกค้าแล้วก็มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหรือปรับปรุงกิจการการขายให้ดีขึ้นหรือพยากรณ์การขายว่าจะเป็นอย่างไรหรือฟื้นฟูแบรนด์เนมเราเนี่ยว่าแบรนด์เนมเราตอนนี้ในตลาดเริ่มตกต่ำแล้วหรือเริ่มขาดหายไปแล้วเราต้องฟื้นฟูแบรนด์เรายังไงหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าตลาดอย่างไรนะครับนักกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดเนี่ยเราแบ่งกลยุทธ์ตอบสนองความต้องการเป็น7กลยุทธ์คือกลยุทธ์แรกคือสร้างความแตกต่างผลิตภัณฑ์เรามีความแตกต่างคนอื่นอย่างไรนะครับที่2คือเราจะแบ่งส่วนตลาดด้วยวิธีอะไรจะแบ่งส่วนอะไรคือการค้าเนี่ยเราไม่ต้องการขายแค่ปีนึงยอด 10% อยู่ตลอดทุกปีเราต้องการยอดที่เพิ่มตลอดเวลาเพื่อขยายส่วนแบ่งตลาด2 3คือแล้วกำหนดกลยุทธ์ราคากลยุทธ์ราคาจะกำหนดแบบไหนกำหนดเพื่อเราได้ผลประโยชน์อย่างน้อยกระโดดเนี่ยต้องให้ได้ผลตอบแทนกลับมาที่เราแล้วลูกค้าพึงพอใจซื้อสินค้าเราสี่คือกลยุทธ์คุณภาพสินค้าเราควรมีคุณภาพแบบไหนนะครับเหมาะสมกับลูกค้าไหมที่5คือกลยุทธ์การส่งมอบคือเราส่งมอบสินค้าเนี่ยให้ลูกค้าอะไรยังไงได้ทันเวลาไหมนักศึกษาเห็นว่าตอนนี้มีการที่ว่าเราสั่งซื้อข้าวออนไลน์เงี้ยสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดรถจะมาส่งเวลาเนี่ยสินค้าต้องมาถึงบ้านเราอาหารเนี่ยต้องร้อนอย่างเงี้ยคือการส่งมอบกลยุทธ์จะส่งมอบยังไงให้ไวที่สุดถึงลูกค้าเพื่ออะไรเพื่อเลยได้เก็บเงินไวที่สุดนะครับที่6คือกลยุทธ์การบริการหลังจากที่เราขายสินค้าแล้วจะบริการลูกค้าอย่างไรนะครับให้ข้อมูลลูกค้ายังไงนะครับที่7คือกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่สังคมเน้นคือถ้าเราสร้างมวลภาวะให้สังคมเนี่ยหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดนต่อต้านทันทีนั้นกลยุทธ์ใหม่ที่ทำผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับขั้นตอนที่3คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่ออะไรทำไมต้องพัฒนาเพื่อความอยู่รอดขององค์กรถ้าผลิตภัณฑ์ไม่มีการพัฒนาหมายความว่าเราพัฒนาสินค้ามาอย่างแล้วเนี่ยทำสินค้ามาอย่างแล้วอยู่เฉยๆเลยไม่ทำอะไรต่อคือเคยขายข้าวสารยังไงก็เคยสารข้าวสารอย่างนั้นนะครับนั้นเราอยู่ไม่รอดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่จะซื้อข้าวสารว่าร้านข้าวสารเนี่ยนักศึกษาเห็นว่าขายข้าวสารอย่างเดียวทั้งชีวิตเลยรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตาเนี่ยก็ขายข้าวสารแต่รุ่นใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่จะเริ่มไม่ซื้อจะเริ่มไม่เวลาหุงข้าวแล้วนั้นร้านขายข้าวสารต้องเปลี่ยนสถานที่ตัวเองกลยุทธ์ตัวเองคือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แทนจะขายข้าวสารกลายเป็นขายข้าวสวยข้าวสุกนะข้าวสุกที่เราทำแล้วแพ็กเกจแล้วเนี่ยพร้อมรับประทานโดยไปอุ่นเอาอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาเห็นว่าหลายอย่างบริษัทข้าวเนี่ยบริษัทผลิตข้าวเนี่ยนะเริ่มทำอย่างนี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดนะครับสองคือวัตถุพัฒนาคือเพื่อความเติบโตถึงแม้นักศึกษาเห็นว่าไอ้เงี้ย PC เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่ามีการพัฒนาฟีเจอร์อยู่เรื่อยเพื่ออะไรเพื่อให้ยอดขายเพิ่มเยอะเลยเพราะเราบอกว่าในช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเสร็จละถึงขั้นตกต่ำแล้วเพราะอะไรเพราะมันมี iPad เข้ามาแต่นักศึกษาเห็นว่าในโน้ตบุ๊กยังอยู่ได้ในปัจจุบันก็อยู่ได้และยังเติบโตได้อยู่เพราะอะไรเพราะเขามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันอยู่เรื่อยให้มีฟีเจอร์ต่างๆที่รองรับการแข่งขันได้นะครับสามมีความยืดหยุ่นไหมครับว่าเอามองง่ายๆอย่าง PC เนี่ยผมไม่ต้องไกลนะเห็นว่า PC มีความยืดหยุ่นไหมสามารถโหลดข้อมูลได้เพิ่มไหมหรือว่าสามารถทำมัลติมีเดียได้มากไหมเนี่ยมีความยืดหยุ่นในการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับ4คือความสามารถในการขยายปรับขยายหมายความว่าบริษัทเนี่ยผลิตภัณฑ์มาผลิตภัณฑ์นึงนะสามารถปรับขยายสายการผลิตได้ไหมนะครับหรือความยืดหยุ่นในการที่จะสร้างว่าสินค้าเส้นหนึ่งอย่างหนึ่งเนี่ยนักศึกษาเห็นว่าบริษัทเดียวเนี่ยอย่างยาบริษัทยาสีฟันเนี่ยยาสีฟันอย่างเดียวเนี่ยบริษัทเดียวเนี่ยผลิตไม่รู้กี่ยี่ห้อเลยเพราะอะไรเพราะเขาดูว่าลูกค้ากลุ่มนี้เขาเซิร์ฟอย่างนี้ในราคาอย่างนี้ลูกค้ากลุ่มนี้ในราคาอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อเขาก็เข้าไปทุกเซกเตอร์ของลูกค้าบางอย่างเนี่ยนักศึกษาไปดูผลิตภัณฑ์ยาสีฟันง่ายๆเนี่ยจะเห็นว่าราคาต่างกันแต่ส่วนผสมข้างในเนี่ยไม่ต่างกันเลยแต่เขาขายความแตกต่างตรงแบรนด์เนมตรงเนมที่เขาขายว่ายี่ห้อเนี้ยเน้นยี่ห้อเนี้ยราคาอย่างนี้ในของยี่ห้อราคาอย่างนี้แต่ส่วนผสมเนี่ยเหมือนกันโดยเขาแบ่งส่วนแบ่งตลาดนะครับนั้นความสัมพันธ์ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยคือ1ยอดขายเพิ่มขึ้นต่ออายุการใช้งานของสินค้านะครับไม่ใช่พอซื้อพอขายมาซื้อมาครับเห็นว่าหลายอย่างนักลงทุนไทยเนี่ยผลิตสินค้ามาขายไปดูกันแล้วเลิกกำไรเลิกแล้วไม่สนใจแล้วอย่างเงี้ยในการลงทุนมันต้องลงทุนทุกปีทุกปีทุกปี
นั้นถ้าเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนี่ยสามารถใช้ยุทธยืนยาวนะครับผมว่าเราทราบว่าจากชาวบ้านเนี่ยSME หรือต่างๆเนี่ยผลิตน้ำมาขวดนึงเนี่ยสามารถขายได้ทุกฤดูไหมนะครับสองคือความพัฒนาต้องการกำไรที่เพิ่มขึ้นพอเราพัฒนาแนวใหม่เนี่ยสร้างไอเดียใหม่ๆให้ผู้บริโภคให้มาสับซื้อสินค้าเรานั้นกำไรได้เพิ่มขึ้นนะครับสามคือความพัฒนาดีต่อผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นสินค้าบางอย่างเนี่ยถ้าดีแต่ไม่พัฒนาลูกค้าก็จะหายไปเพราะว่าแบรนด์มันมีแบรนด์คู่แข่งเข้ามาเรื่อยๆนั้นต้องพัฒนาให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อเนื่องนะครับสี่คือโอกาสในการขายต่อที่มากขึ้นคือเมื่อเราซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยกลับถึงบ้านแล้วเนี่ยลูกค้าต้องกลับมาซื้อต่อไม่ใช่พอลูกค้าซื้อทีเดียวแล้วก็เลิกไม่มาอีกแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้เราพยายามขายสินค้าแล้วค้าเนี่ยกลับมาซื้อสินค้าเราต่อนะครับที่ห้าคือตอบสนองความต้องการตลาดที่มากขึ้นนะครับสินค้าเราเนี่ยพัฒนาสินค้าคือถ้าลูกค้าต้องการว่าวันเนี้ยตลาดวัยรุ่นต้องการเกมเราตอบสนองตลาดเกมอย่างไรนะครับหรือตลาดเอนเตอร์เทนเนี่ยเป็นยังไงว่าตอนนี้โควิดทุกคนอยู่บ้านเราจะขายผลิตภัณฑ์ยังไงให้คนอยู่บ้านได้ใช้หรือได้มีความสุขในการที่อยู่บ้านนะครับหกคือต้องการตำแหน่งผู้นำที่ยั่งยืนในตลาดนะครับหมายความว่าเราเป็นผู้นำลีดเดอร์ในตลาดนะครับปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ตลาดก็คือเรื่องส่วนผสมว่าตลาดเป็นอย่างไรระดับผลิตภัณฑ์เราเป็นอย่างไรประเภทสินค้าเราเป็นความแตกต่างผลิตภัณฑ์เป็นไงองค์ประกอบของแบรนด์เราเนี่ยนมน้าวไหมออกแบบผลิตภัณฑ์ตอบสนองเข้าไหมหรือว่าส่วนผสมผลิตภัณฑ์เนี่ยตอบโจทย์ไหมส่วนผสมผลิตภัณฑ์เนี่ยต่างกับส่วนผสมตลาดนะส่วนผสมผลิตภัณฑ์หมายว่าส่วนผสมในว่าอาหารเราเนี่ยซอสพริกเนี่ยทั้งในมีอะไรบ้างเนี่ยเรียกส่วนผสมผลิตภัณฑ์เป็นพริกเท่าไหร่เป็นกระเทียมเท่าไหร่เป็นน้ำต้มเท่าไหร่เนี่ยเป็นส่วนผสมแต่ตลาดก็คือว่า 4P นะครับการวางแผนพัฒนาเนี่ยคือถึงนั้นคือสำรวจดูว่าตลาดเป็นยังไงแล้วก็วิเคราะห์ช่องว่างตลาดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็รายงานคุณลักษณะของสินค้าต้องการเป็นไงแล้วก็ระดมสมองดิสคัทกันว่าเราควรจะพัฒนาและกำหนดคุณสมบัติที่สัมพันธ์กันในสินค้านะครับในกระบวนการประเมินผลเนี่ยจะมีการสร้างความคิดนะครับมีการต่างๆสุดท้ายแล้วนะในการกระบวนการสร้างความคิดเนี่ยต้องตอบเชิงพาณิชย์ให้ได้นะครับถ้าพัฒนาแล้วกระบวนการพัฒนาแล้วไม่ตอบเชิงนี้เลิกทันทีนะครับกระบวนการมีสิ่งแก่ขั้นตอนคือสร้างความคิดเป็นยังไงคัดกรองความคิดมาแล้วพัฒนาการทดสอบความคิดอย่างไรนะครับสองคือการพัฒนากลยุทธ์ตลาดเนี่ยแบ่งมันก็คือตัวสัดส่วนอธิบายตลาดเป้าหมายก่อนแล้วกำหนดกลยุทธ์แล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือการขายระยะยาวนะครับอธิบายการขายระยะยาวกระบวนการมีขั้นตอนก็คือวิเคราะห์ต่างๆนะครับที่เราบอกว่าวิเคราะห์ธุรกิจยังไงพัฒนายังไงแล้วก็ทดสอบตลาดยังไงต้องมีการทดสอบตลาดนะครับเพื่อหาความแน่นอนในการขยายธุรกิจนะครับถ้าหากว่าผลตอบแทนตลาดต่ำอัตรากำไรซื้อสูงก็ผลิตต่อนะครับต้องดูว่าเราจะทำอย่างไรให้ลูกค้ามาใช้ของเรานะครับนั้นกระบวนการพัฒนาทั้งหมด8ขั้นตอนก็คือเชิงพาณิชย์ผมบอกแล้วต้องเข้าตลาดรายแรกไหมตลาดคู่ขนานไหมหรือตลาดวันวาชาไหมนะครับกระบวนการประเมินก็ดูจากรายได้ความพึงพอใจลูกค้าสินค้าเหลือแล้วก็ส่วนแบ่งตลาดว่าเราเป็นอย่างไรนะครับในวงจรพัฒนาวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งสำคัญอย่างเมื่อกี้ผมบอกอ่ะมันมีอะไรต่างมันมีขั้นตอนวงจรผลิตภัณฑ์เนี่ยจะรู้ละสินค้าเราที่เข้าตลาดเนี่ยมันเป็นสินค้าอะไรช่วงไหนหมายว่านักศึกษาจะเห็นว่าในช่วงถ้ายอดขายเนี่ยการผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยยอดขายขึ้นแต่ว่าต้องดูผลกำไรคือกำไรละเส้นแดงเราเนี่ยเส้นสีแดงนะว่ามีผลตอบแทนเป็นอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่ายอดขายขึ้นแล้วยอดขายขึ้นแต่ว่ากำไรเราตกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะครับงั้นวงจรการพัฒนามันจะดูว่าช่วงการพัฒนาช่วงเนี้ยช่วงที่1เนี่ยเป็นช่วงการพัฒนาคือสินค้าเนี่ยเป็นช่วงแนวความคิดเป็นความแนวคิดว่าจะพัฒนาอะไรช่วงเนี้ยจะไม่มีรายได้เลยมีแต่การค่าใช้จ่ายนั้นตั้งใจเห็นว่าเส้นแดงเนี่ยมันจะลงค่าจ่ายเพิ่มขึ้นล่ะเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในแนวคิดว่าพัฒนาอย่างไรนะครับพอมาช่วง2เป็นช่วงแนะนำนะครับแล้วความคิดเราเนี่ยที่เราได้อยู่เนี่ยมาผลิตแล้วเข้าสู่ตลาดแนะนำนักศึกษาเห็นว่าในช่วงแนะนำเนี่ยรายได้เราจะไม่ได้เลยเพราะเราต้องโปรโมทสินค้าเข้าไปในตลาดให้รับเมื่อสินค้าเริ่มกราฟเริ่มขึ้นค่อยมีกำไรเพียงเล็กน้อยนะครับกำไรเพียงน้อยนะครับช่วงเนี้ยจะนำเสนอสินค้าใหม่แล้วจะเจาะตลาดอย่างไรนะครับพอมาช่วงที่3เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเริ่มกำไรแล้วตลาดเราสินค้าเราเข้าได้แล้วเป็นช่วงเจริญเติบโตเราต้องพัฒนายังไงจะขยายสายการผลิตไหมผลิตได้100ชิ้น
ตลาดมีความต้องการเราผลิตเป็น200ชิ้นได้ไหมนะครับนั้นกำไรเราจะเพิ่มขึ้น

0: พอมาช่วงที่4คืออิ่มตัวแล้วสินค้าอิ่มตัวแล้วไปไหนไม่ได้แล้วนะครับกำไรเริ่มตกแล้วแข่งขันยังไงเราต้องสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์เราแตกต่างยังไงเพื่ออะไรเพื่อให้สามารถคงกำไรได้อยู่นะครับพอช่วงที่5ช่วงตกต่ำสินค้าเราเริ่มไม่รับการตลาดแล้วเราจะทำอย่างไรมันมี2ใช้วิธีคือเราจะสู้ต่อนะครับคือสู้ต่อคือพยายามรักษาสินค้าเราเปลี่ยนแปลงคุณภาพของสินค้าเรานะครับหน่วยเนี้ยไอ้พัฒนาเนี้ยระยะเนี้ย PC เคยใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยเคยใช้นะครับคือมันหลังจากสู้ iPad ไม่ได้ช่วงนึงคนไม่ซื้อละพอช่วงตกต่ำปุ๊บเนี่ยคนเริ่มซื้อน้อยลงเนี่ยเขาปรับปรุงฟีเจอร์นั้นเราเอาสินค้าเนี่ยมาปรับปรุงฟีเจอร์มาปรับปรุงฟีเจอร์ให้สามารถต่อตลาดโจทย์ได้ถ้าดึงได้เมื่อไหร่นะสินค้าจะมากลับอยู่ตรงนี้ในช่วงที่2นั้นแต่ว่าในช่วงเนี้ยกำไรต่างๆเนี่ยจะเริ่มลดลงในกรณีอันนึงคือถ้าเรามองว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่สร้างรายได้ละไม่สร้างรายได้ให้กับบริษัทละง่ายคือเลิกผลิตนะครับเหมือนที่นักศึกษาเห็นว่าหลายๆองค์กรเนี่ยหลายองค์กรเนี่ยใช้การเลยหลังสินค้าเลยขายสินค้าเลยเพราะว่าเขาไปต่อไม่ได้นะครับอย่างสมัยก่อนจะเห็นได้ชัดว่าสมัยก่อนเราจะบันทึกในการบันทึกสินค้าหรือบันทึกข้อมูลเนี่ยเราซื้อจากเทปคาสเซ็ตมาเลิกไปมันเป็นซีดีเลิกละขายไม่ได้แล้วก็มาเป็นแฟลชไดรฟ์พอแฟลชไดรฟ์เนี่ยเมมโมรี่น้อยก็เริ่มไม่ได้ละเพราะคนมันเทคโนโลยีมันเพิ่มขึ้นกลายเป็นต้องเป็นแฟลชที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็น2เทราไบต์ 2 เทราไบต์ 3 เทราไบต์เกิดขึ้นนั้นพวกนี้ในการทำงานพวกนี้ตรงนี้เป็นการที่ติดต้องว่าต้องพิจารณาดีว่าสินค้าเราอยู่ช่วงไหนสินค้าเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นอยู่ช่วงขึ้นไวตกไวนั้นเวลาเราจะวางแผนในด้านการพัฒนาสินค้าเนี่ยเราต้องมาดูว่าสินค้าเราเนี่ยอยู่ในช่วงไหนของตลาดเราเป็นสินค้าใหม่ใช่ไหมถ้าสินค้าใหม่เราไปอยู่ตรงนี้เลยว่าเราจะสร้างไอเดียใหม่ในตลาดไม่เหมือนใครเราก็อยู่ตรงนี้นั้นในตรงนี้มันเป็นจุดเสี่ยงเหมือนกันคือในจุดเริ่มต้นเนี่ยเริ่มต้นการพัฒนาถ้าพัฒนาเรามีแนวคิดแล้วพัฒนาไม่ตรงตามกว่าแนวคิดเราเนี่ยตรงนี้ต้นทุนจะสูงเพราะเรามีค่าใช้จ่ายอยู่เกิดขึ้นนะครับแล้วพอเราคิดว่าเราพัฒนาเสร็จแล้วจะเข้าตลาดนะครับตลาดมีความต้องการไหมบางอย่างนะสายเห็นว่าสินค้าบางอย่างเนี่ยเข้าตลาดแล้วไม่เกิน3เดือนแล้วหายไปเลยเพราะอะไรเพราะหลังจากเขาพัฒนาตรงในช่วงที่1แล้วพอขั้นที่2เข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เขาจะมีค่าใช้จ่ายสูงไม่ว่าโฆษณาค่าพนักงานค่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นสูงมากถ้ายอดขายไม่ขึ้นหมายความว่าเส้นสีแดงเนี่ยจะอยู่ขาดทุนตลอดนะครับดังนั้นบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยถ้าวางแผนถึงวางแผนวงจรผลิตภัณฑ์มาใหม่ดีแต่ว่าไม่ได้ศึกษาความต้องการตลาดเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไปไม่ได้นั้นการศึกษาความรู้การต้องการตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่นักธุรกิจหรือการดำเนินธุรกิจในการผลิตภัณฑ์สินค้าเนี่ยต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วตลาดต้องการอะไร
1: สำหรับแนวคำถามคำตอบท้ายบทเรียนนะคะข้อแรกก็คือในเรื่องของขั้นตอนการวางแผนการดำเนินกลยุทธ์นะเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจขององค์การธุรกิจระหว่างประเทศนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือนะคะการที่องค์การได้รู้จักนะคะถึงจุดแข็งหรือว่าจุดเด่นของตัวเองนะคะแล้วก็พยายามที่จะหากิจกรรมนะคะเพื่อสนับสนุนจุดเด่นนั้นนะคะให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกหรือสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การนะคะแล้วก็สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ข้อต่อไปนะคะก็คือเราต้องนอกจากดูในฝั่งผู้ขายแล้วเราก็ต้องไปดูในฝั่งของผู้ซื้อด้วยว่าความต้องการของผู้บริโภคในตลาดเป็นยังไงนะคะแล้วก็มีผู้บริโภคมีลักษณะพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือว่าการซื้อเป็นอย่างไรนะคะจากนั้นนะองค์การจึงนะคะนำข้อมูลเหล่านั้นนะคะไปวางแผนเพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ที่องค์การจะมุ่งหน้าหรือว่าดำเนินไปนะคะในส่วนที่2นะคะในเรื่องของการ define ก็คือการกำหนดกลยุทธ์ขึ้นมาแล้วนะคะว่าองค์การอาจจะนะคะดึงความโดดเด่นในเรื่องของการเป็นผู้นำในด้านราคานะคะอย่างเช่นเป็น price leader ในตลาดอย่างนี้นะคะก็จริงๆไม่จำเป็นว่าจะต้องขายสินค้าที่ราคาถูกเสมอไปสินค้าราคาแพงก็สามารถเป็นผู้นำตลาดในด้านราคาได้เช่นกันนะคะอย่างเช่น Apple ที่จัดจำหน่าย iPhone นะคะก็ใช้กลยุทธ์ด้านราคาเช่นกันเป็นแต่ว่าเขา มันก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของเขาคือเขาจับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงนะคะด้วยการที่ Apple ก็เน้นความแตกต่างของสินค้าด้วยนะคะเพื่อที่จะให้สอดรับกับเรื่องการตั้งราคาที่สูงในตลาดนะคะส่วนองค์การที่เน้นในเรื่อง pricing strategy เหมือนกันนะคะแต่ว่าทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับ Apple นะคะก็เช่นโทรศัพท์บริษัทโทรศัพท์ของ Xiaomi นะคะที่เป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือในราคาที่ถูกนะคะไม่ใช่ราคาพรีเมียมแบบที่ Apple ทำนะแต่ว่าเขาก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้าในประเทศที่เขาจัดจำหน่ายนั่นก็คือประเทศอินเดียนะคะซึ่ง Xiaomi ไปตีตลาดประเทศอินเดียได้แล้วก็มีรายได้แซง Apple แบบที่ไม่เห็นฝุ่นเลยนะคะอันนี้ก็คือเลือกสิ่งที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่เป็น Target Market หรือเป็นลูกค้ากลุ่มหลักเป็นกลุ่มที่องค์การตั้งเป้าไว้ว่านี่แหละนะคะเป็นลูกค้าของเรานะคะจากนั้นพอเราได้ในเรื่องของกลยุทธ์ที่เราจะมุ่งหน้าไปแล้วเป็นทิศทางของบริษัทแล้วนะคะเราก็ไปทำการนะคะเรียกว่า brainstorm นะคะหรือว่ารวบรวมนะแนวคิดต่างๆของพนักงานในบริษัทนะคะก็คือมาช่วยกันคิดว่าจะมีการออกแบบกระบวนการนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างไรเพื่อที่จะให้สนับสนุนกลยุทธ์หลักของบริษัทนะคะอย่างเช่นบริษัทที่ดำเนินการในเรื่องการประหยัดต้นทุนนะคะเราก็ต้องนะคะช่วยกันออกแบบวิธีการดำเนินธุรกิจที่ช่วยสนับสนุน strategy ตรงนี้นะคะว่าทุกอย่างก็ควรจะต้องทำให้มันต้นทุนต่ำเอาไว้นะคะจากนั้นนะคะก็เป็นการที่นะคะเอาไปร่างนะคะพอร่างเป็นก่อนที่จะออกเป็นแผนหรือนโยบายร่างแล้วก็ให้ฝ่ายบริหารตรวจสอบนะคะเมื่อตรวจสอบแล้วฝ่ายบริหารโอเคนะคะเห็นด้วยว่าสามารถนำไปใช้ได้และมันสอดคล้องกับแผนหลักของบริษัทหรือวิชั่นนะคะหรือว่าแนวคิดหลักของบริษัทก็ให้นำไปดำเนินการได้นะคะเมื่อนำไปดำเนินการกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆของบริษัทแล้วนะคะก็อย่าลืมว่านะคะจะต้องมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือ test and learn หรือขั้นตอนการevaluate นะคะหรือว่าการประเมินผลกิจกรรมที่เราได้ออกแบบมานะคะว่ามันเกิดผลดีหรือว่าผลเสียยังไงมีตรงไหนที่เราต้องปรับปรุงหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะในการวางแผนการกำหนดกลยุทธ์แล้วก็นำไปใช้ในองค์การนะคะส่วนข้อที่2นะคะเป็นเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการที่องค์การจะกำหนดกลยุทธ์นะคะก็สามารถอิงมาจากข้อแรกได้เลยนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลเนี่ยเราก็ดูนะคะได้จากลูกค้าหลักในตลาดของเรานะคะว่าลูกค้ามีความต้องการเป็นยังไงซึ่งเราก็สามารถนำสิ่งนั้นมาเป็นตัวเป็นไกด์ไลน์ในการที่จะกำหนดกลยุทธ์ได้นะคะจากนั้นก็ดูในเรื่องของความมุ่งหวังของผู้บริหารนะคะว่าต้องการที่จะนะคะประสบความสำเร็จหรือว่ามีเป้าประสงค์อย่างไรในการทำธุรกิจนะคะจากนั้นก็จะต้องไปดูเรื่องของผู้มีส่วนได้เสียในธุรกิจนะคะหรือว่า stakeholder ซึ่งก็นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเจ้าของอย่างเดียวนะพนักงานในบริษัทนะคะหรือว่าลูกค้าล้วนเป็น stakeholder หรือผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจทั้งสิ้นนะคะจากนั้นก็จะต้องดูในเรื่องของคู่แข่งนะยิ่งโดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศนะคะก็อาจจะมีคู่แข่งมากด้วยซ้ำนะคะก็ต้องดูด้วยว่านโยบายของคู่แข่งเป็นยังไงการกำหนดราคาสินค้าในตลาดของคู่แข่งนะคะหรือเทคโนโลยีของคู่แข่งไปถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะที่องค์การจำเป็นต้องพิจารณานะคะจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของนโยบายต่างประเทศก็คือนโยบายของรัฐบาลในประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมายของเราด้วยนะคะว่าเขามีนโยบายสนับสนุนสินค้าหรือบริการในหมวดที่เราเลือกลงทุนหรือไม่นะคะคราวนี้เหล่านี้นะคะคือปัจจัยที่องค์การจะสามารถนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์การได้จากนั้นนะคะผลเสียข้อที่3นะคะผลเสียที่จะเกิดขึ้นได้สำหรับองค์การที่ไม่มีการวางแผนกลยุทธ์นะคะหรือการขาดแผนกลยุทธ์ที่ดีนะก็สามารถทำให้เกิดความสูญเสียได้ใน5เรื่องด้วยกันนะคะให้นักศึกษาไปดูในเรื่องของผลเสีย5ข้อนะคะที่อาจเกิดขึ้นได้ข้อแรกก็คือ over production การผลิตเกินกว่าความต้องการในตลาดนะคะข้อที่2ก็คือนะกระบวนการผลิตที่ขาดประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดการทำงานซ้ำซ้อนการสิ้นเปลืองเวลาในการผลิตอันที่3นะคะก็คือข้อผิดพลาดในการผลิตสินค้าทำให้สินค้านะคะไม่ตรงตามมาตรฐานหรือต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือจำเป็นต้องผลิตใหม่นะอันนี้ก็เสียต้นทุนในการผลิตเสียเวลาเสียกำลังคนด้วยนะคะจากนั้นนะคะข้อ4ก็คือความล่าช้าในการผลิตนะคะซึ่งอาจจะเป็นกิจกรรมที่ยืดเยื้อหรือว่าเสียเวลาในการรอคอยมากนะคะจากนั้นก็เป็นในเรื่องของระบบ transportation หรือการขนส่งสินค้าซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่งได้นะคะนี่เป็นการสูญเสีย5เรื่องค่ะสำหรับนะคะ คำถามท้ายบทในส่วนของเรื่องการนำเข้าและการส่งออก

0: คะข้อแรกเลยนะคะก็คือขั้นตอนในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อการนำเข้าหรือการส่งออกนะคะอันนี้ให้นักศึกษาไปศึกษาดูในหนังสือนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้ทำเป็นแผนผังด้วยซ้ำนะคะว่ามีขั้นตอนอย่างไรนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยขั้นตอนมันก็ง่ายขึ้นมากเพราะว่านะคะผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเนี่ยสามารถที่เข้าไปลงทะเบียนแล้วก็นะคะซับมิทหรือว่ายื่นเอกสารทั้งหมดผ่านระบบ e-custom ของกรมศุลกากรได้ด้วยตัวเองเลยนะคะซึ่งก็ทำให้ลดระยะเวลาในการนะคะในการปฏิบัติมากขึ้นเนาะแต่ถ้านะคะเราไม่มีความถนัดก็อย่างที่อาจารย์บอกสามารถไปพึ่งบริษัทที่เป็นตัวแทนได้ก็คือบริษัทชิปปิ้งหรือว่าฟรีดฟอร์เวิร์ดเดอร์ต่างๆนะคะคราวนี้ขั้นตอนในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรนะคะได้มีเป็นกราฟเอาไว้แล้วนะคะสามารถไปศึกษาได้ทั้งการนำเข้าแล้วก็การส่งออกนะคะส่วนรายการเอกสารสำคัญในการนำเข้าส่งออกนะคะก็จำเป็นที่ต้องเรียนรู้เนื่องจากมันมีหลายตัวมากเลยนะคะนะคะอย่างเช่นนะคะบัญชีราคาสินค้าอันนี้อาจารย์ใส่ไว้ในตำราแล้วก็รวมถึงมีตัวอย่างนะคะก็คือมีหน้าตาเอกสารมาให้ดูด้วยนะคะบัญชีราคาสินค้าหรือ commercial invoice คำว่า invoice ก็คือใบเสร็จนะอันนี้ก็คือใบเสร็จสุดท้ายที่ต้องแนบไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้รู้ว่าสินค้าเนี้ยได้มีการชำระเงินไปถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะแล้วก็มีบัญชีรายละเอียดสินค้าหรือหีบห่อนะคะก็คือ packing list รายการที่ทำการบรรจุลงในกล่องในลังนะคะหรือในแพ็กเกจนั้นมีอะไรบ้างใบตาส่งสินค้านะคะเป็นเอกสารอีกตัวนึงที่สำคัญก็คือเรียกย่อๆว่าใบ BL หรือว่า Bill of Lading นะคะก็สำหรับเป็นเอกสารที่ผู้ขนส่งสินค้าออกให้กับผู้นำเข้าหรือผู้ส่งออกเพื่อเป็นนะคะหลักฐานว่าเขารับที่จะขนส่งสินค้าให้เราแล้วนะคะรวมถึงใบนี้เราต้องส่งให้ปลายทางด้วยเพื่อที่เขาจะไปติดต่อยื่นใบนี้ต่อกรมศุลกากรปล่อยสินค้าได้นะคะก็จะมีเอกสารสำคัญหลายๆตัวแต่ก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของนำเข้าหรือส่งออกนะคะแต่ว่าใบนึงที่สำคัญที่ต้องมีนะคะก็คือใบอนุญาตนะคะในการเป็นผู้นำเข้าหรือส่งออกสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะส่วนเอกสารอีกตัวนึงที่สำคัญที่ลืมไม่ได้นะคะคือ Certificate of Origin E นะคะที่เอาใบฟอร์ม E มาให้ดูแล้วพูดถึงฟอร์ม E บ่อยๆเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยมีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมากในปัจจุบันฟอร์ม E เนี่ยเป็นใบขอลดหย่อนภาษีนะคะโดยการแสดงแหล่งกำเนิดของสินค้าว่านะคะสินค้านั้นมีการใช้วัตถุดิบนะคะหรือมีการผลิตในประเทศที่ได้รับการนะคะยกเว้นจากนะคะจากข้อตกลงนะคะระหว่างอาเซียนกับจีนนะคะว่าจะได้รับการยกเว้นภาษีเป็น 0% ในหมวดสินค้าซึ่งมีเป็นหมื่นรายการเลยนะคะซึ่งก็สามารถใช้ชิปปิ้งตรวจสอบให้ได้แต่ว่าใบฟอร์ม E เนี่ยจะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยให้มีความถูกต้องในลักษณะทุกตัวอักษรนะคะเพราะไม่งั้นก็นะคะทางกรมศุลกากรนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอลดหย่อนภาษีของผู้นำเข้าได
1: ้สำหรับแนวการตอบของคำถามในหน่วยนี้นะครับเรามาดูกันครับตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของ 8.1.1 นะครับเรื่องของพื้นฐานการจัดการห่วงโซ่อุปทานครับถ้าถามว่าการจัดการห่วงโซ่อุปทานจะเป็นการจัดการการไหลของผลิตภัณฑ์การเงินและข้อมูลสารสนเทศข้อใดคือปลายน้ำในการไหลของการเงินจำได้ไหมครับว่าการไหลมี3อย่างถูกไหมครับคือการไหลของผลิตภัณฑ์การเงินและข้อมูลข่าวสารการไหลของผลิตภัณฑ์จะไหลจากซัพพลายเออร์ไปที่ลูกค้าถูกไหมครับมันต้นน้ำคือซัพพลายเออร์ปลายน้ำคือลูกค้าย้อนกลับครับการเงินจะเป็นการไหลจากลูกค้าไปถึงซัพพลายเออร์จำได้ไหมครับเพราะย้อนทางกันอยู่ดังนั้นต้นน้ำของการเงินก็คือลูกค้าปลายน้ำของการเงินก็คือซัพพลายเออร์เห็นไหมครับง่ายๆนะครับถึงบอกครับว่าเข้าใจหลักการแล้วคำถามง่ายมากครับลองดูต่อนะครับถ้าในเรื่องของ 8.1.3 ครับระดับการจัดการห่วงโซ่อุปทานโจถามว่าในการดำเนินงานด้วยการใช้ห่วงโซ่อุปทานนั้นนะครับจะต้องมีการแบ่งระดับงานเพื่อให้ทราบถึงความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อใดคือสิ่งที่ต้องใช้ในระดับยุทธวิธีครับอันนี้อาจต้องใช้ความจำความเข้าใจเยอะนิดนึงนะครับ

จนว่าระดับของห่วงโซ่อุปทานจะมี3ระดับถูกไหมครับก็คือระดับที่เป็นระยะยาวระยะกลางระยะสั้นจำได้ไหมครับระดับยาวคือกลยุทธ์นะครับจะเป็นเรื่องของนโยบายระดับยุทธวิธีระยะกลางจะเป็นเรื่องของการดำเนินงานนะครับต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของการวางแผนถูกไหมครับและถ้าเป็นเรื่องของระดับปฏิบัติการจะเป็นเรื่องของการทำงานเลยดังนั้นน่าเจ๋งนะครับว่าถ้าเรามองโจทย์แค่นี้นะครับเรื่องนโยบายอันแรกชัดเจนถูกไหมครับก็คือเป็นระดับยุทธวิธีนะช่องทางการกระจายสินค้าต่างๆนะครับก็คือเป็นระดับกลยุทธ์ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของจัดตารางการผลิตจัดตารางเครื่องจักรเองจัดเส้นทางจัดส่งพวกนี้ก็เป็นระดับล่างถูกไหมครับดังนั้นแน่นอนครับคำตอบก็คือการวางแผนการผลิตนั่นเองซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับยุทธวิธีนะครับในเรื่องของ 8.1.4 นะครับในเรื่องของปรากฏการณ์แซ่ม้านะครับหรือเราเรียกว่าบูวิฟเอฟเฟกต์นะครับโจทย์ถามว่าในการใช้การจัดการของสู้ประทานทำการแก้ไขปัญหาในการบริหารการผลิตจากปรากฏการณ์แซ่ม้าจะต้องมีการทำในข้อใดครับข้อที่1ครับใช้ข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องข้อ2ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศข้อ3เน้นใช้ข้อมูลการผลิตครับข้อ4มีการเก็บสินค้าคงคลังจำนวนมากเพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้าและข้อสุดท้ายก็คือทำงานร่วมกันระหว่างองค์การเป็นกระบวนการครับจำได้ไหมครับว่าถ้าเราจำหลักการของการจัดการของโซ่อุปทานได้มันคือการทำงานร่วมกันระหว่างองค์การมากกว่า1องค์การขึ้นก็คือ2ขึ้นไปถูกไหมครับซึ่งไม่ใช่ของเดียวกันในที่ต่างกันนะครับและต้องให้ทำงานประสานกันจากข้อมูลเห็นตรงกันดังนั้นจะเห็นครับว่า4ข้อแรกนะครับเป็นเรื่องของการทำงานตัวใครตัวมันครับแน่นอนครับคำตอบก็คือข้อ5นะครับก็คือทำงานร่วมกันระหว่างองค์การเป็นกระบวนการอันนี้คือจุดหลักเลยนะครับของการจัดการของโซ่อุปทานซึ่งแน่นอนครับก็ทำให้แก้ไขปัญหาในเรื่องของปรากฏการณ์แซ่ม้านั่นเองครับต่อมานะครับในเรื่องของ 8.2.1 ครับสมมุติว่าเราคุยเรื่องของแบบจำลองการวางแผนและการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานครับในการพิจารณาจากโครงสร้างของห่วงโซ่อุปทานข้อใดเป็นลักษณะของห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตได้ไหมครับคำตอบคือนะครับอันแรกพวกเกี่ยวข้องหลักคือซัพพลายเออร์2พวกเกี่ยวข้องหลักคือผู้ผลิต3พวกเกี่ยวข้องหลักคือผู้กระจายสินค้า4มีการเพิ่มคุณค่าวัตถุดิบและข้อสุดท้ายก็คือเป็นกระบวนการในการส่งมอบสินค้าให้ผู้บริโภคจะได้นะครับถ้าเรามองจากโจทย์เห็นว่าเป็นลักษณะห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนที่ผมเคยพูดไปแล้วครับว่าข้อควรระวังก็คือในการเข้าสู่จะมีอยู่3อย่างถูกไหมครับคือเข้าสู่ผู้ผลิตเข้าสู่กระบวนการและเข้าสู่การกระจายสินค้าหรือลูกค้านั่นเองดังนั้นนะครับถ้าเข้าสู่ผู้ผลิตนะครับคนที่เอาของให้ผู้ผลิตก็คือซัพพลายเออร์นั่นเองดังนั้นนะครับคำตอบก็คือผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือซัพพลายเออร์ข้อควรระวังที่ผมเคยแจ้งไว้ก็คือข้อ2ครับผู้เกี่ยวข้องหลักก็คือผู้ผลิตอันนี้จะไม่ใช่ในส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิตนะครับแต่จะเป็นเข้าสู่กระบวนการการผลิตนะครับจำได้นะครับมันจะสับสนนะครับส่วนผู้เกี่ยวข้องหลักคือผู้กระจายสินค้าก็จะเป็นลักษณะห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่การกระจายสินค้าไปสู่ลูกค้านั่นเองครับส่วนข้อ4ข้อ5นะครับที่บอกว่ามีการเพิ่มคุณค่าของวัตถุดิบนั่นคือเป็นกระบวนการในการผลิตนั่นเองถูกไหมครับก็คือข้อ2ในกระบวนการนะครับและในเรื่องของกระบวนการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้านั่นก็คือในเรื่องของการกระจายสินค้านะครับในเรื่องของห่วงโซ่อุปทานแบบผลักและแบบดึง

0: ะครับคำถามถามว่าครับในกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานสามารถแบ่งได้2แบบหลักก็คือกระบวนการดึงและกระบวนการข้อใดคือลักษณะในห่วงโซ่อุปทานแบบดึง 1. เป็นการไหลจากซัพพลายเออร์ไปสู่ลูกค้า 2. ผู้ผลิตใช้ข้อมูลจากคำสั่งซื้อของคลังสินค้า 3. ได้ประโยชน์จากการผลิตครั้งมากๆ 4. เป็นการตลาดที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและสุดท้ายคือมีการวางแผนการส่งมอบสินค้าให้ผู้บริโภคจากผู้ค้าส่งจำได้ไหมครับว่าแบบผลักและแบบดึงผลักและดึงหมายถึงใครนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการที่ง่ายครับแบบผลักก็คือผลักจากผู้ผลิตไปสู่ลูกค้านะครับแบบดึงจะหมายถึงดึงจากความต้องการลูกค้าไปสู่ผู้ผลิตดังนั้นครับในข้อนี้โจทย์ถามเรื่องของลักษณะห่วงโซ่อุปทานแบบดึงดังนั้นนะครับเห็นครับว่าในข้อ1เป็นการไหลจากซัพพลายเออร์ไปสู่ลูกค้าก็คือผลักถูกไหมครับจากซัพพลายเออร์ไปลูกค้าอันที่2คือใช้คำสั่งซื้อนะครับจากคลังสินค้าถูกต้องไหมครับพออย่าลืมครับแบบดึงคือต้องดึงคำสั่งซื้อมาจากลูกค้านะครับอันที่3คือได้ประโยชน์ผลิตมากๆอันนี้แบบผลักถูกไหมครับเพราะอย่างที่จำได้นะทฤษฎีแบบผลักก็คือเราผลิตเยอะๆแล้วเราผลักไปให้ลูกค้าต้นทุนจะถูกนะครับและอันที่5นะครับส่งมอบสินค้าจากผู้ผลิตผู้บริโภคเหมือนกันครับก็คือจากผู้ผลิตส่งไปดังนั้นคำตอบคือข้อ4ครับเป็นการตลาดที่มีลูกค้าศูนย์กลางนั่นคือเราดึงจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆถ้าเราเข้าใจในโครงสร้างในหลักการของมันนะครับคำตอบเนี่ยแม้จะหลอกกันก็ตามนะครับง่ายมากเลยครับข้อสุดนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งครับในข้อ 8.3.2 ครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจด้วยห่วงโซ่อุปทานจำได้นะครับว่าห่วงโซ่อุปทานจะแบ่งกิจกรรม2อย่างเป็นกิจกรรมหลักกับกิจกรรมสนับสนุนนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจในกิจกรรมก่อนครับว่าหลักคืออะไรสับสนคืออะไรนะครับโจทย์ถามแค่ว่าข้อใดเป็นกิจกรรมย่อยในกิจกรรมหลักของห่วงโซ่อุปทานโทษครับห่วงโซ่คุณค่าดังนั้นจำได้นะครับกิจกรรมหลักของห่วงโซ่คุณค่าก็คือกิจกรรมหลักของธุรกรรมนั่นเองก็คือหาของขายของเก็บเงินตามลูกค้าให้ได้ดังนั้นกิจกรรมหลักแน่นอนครับก็คือ1เรื่องของการนำเข้าครับวัตถุดิบนะครับ2คือเรื่องของการผลิต3เรื่องของการกระจายสินค้า4เรื่องของการขายการตลาดและ5สุดท้ายคือเรื่องของการติดตามผลนะครับดังนั้นแน่นอนครับในเรื่องของห่วงโซ่คุณค่าก็คือข้อสุดท้ายนั่นเองครับก็คือเรื่องของการบริการการขายนั่นเองเห็นไหมครับว่าถ้าเราเข้าใจหลักการนะครับการตอบคำถามง่ายจริงๆครับ
1: ครับต่อไปเป็นแนวตอบของการทดสอบของหน่วยที่9นะครับเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหรือมองในการที่จะตอบแบบสอบถามหรือในตอนทดสอบได้นะครับแนวตอบในคำถามแรกเนี่ยเขาถามว่าผลิตภัณฑ์สามารถสร้างความประทับใจลูกค้าจัดเป็นปัจจัยข้อใดในการศึกษาความต้องการลูกค้าด้านผลิตภัณฑ์นะครับเจนก็ถามความประทับใจนะครับความประทับใจความประทับใจหมายว่าถ้ามองจากคำถามเนี่ยจะแสดงว่าสิ่งที่ลูกค้าเคยประสบกับของเราเนี่ยประทับใจอะไรหรือว่าไม่ใช่ไปเจอแล้วประทับใจไม่มีครับคือสินค้าเนี่ยลูกสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าประทับใจลูกค้าต้องมีการใช้มาก่อนนั้นการใช้มาก่อนเนี่ยหมายความว่าสินค้านั้นๆน่ะสามารถลูกค้ามีความพึงพอใจยังไงต้องกลับไปซื้อนะครับนั้นพอเราเห็นข้อมูลนี้ปุ๊บแบบเราเห็นว่าถ้าบอกการทางมาสินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าใหม่อาจจะไม่ประทับใจก็ได้เพราะลูกค้าไม่เห็นต้องซื้อถึงไปใช้งานได้หรือราคาเนี่ยบางทีไม่ประทับใจเพราะยังไม่รู้คุณค่าของสินค้าสร้างความสะดวกสบายบางทีเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วซื้อไปแล้วสะดวกสบายไหมได้เป็นภาระไหมหรือการออกแบบการออกแบบเนี่ยไปทับใจไหมบางอย่างเราดูเห็นแค่ทับใจแต่ว่าความทับใจในการด้านของสินค้าเนี่ยเราถือว่าสิ่งประทับใจนั้นอยู่ในความลึกของลูกค้าคือประทับใจเห็นแล้วต้องการเลยนะครับหรือมีประสบการณ์นั้นเลยนั้นโจทย์ข้อนี้จะต่อเรื่องประสบการณ์ลูกค้ามีประสบการณ์ในการใช้สินค้าแล้วมีความประทับใจอย่างไรนะครับ

นั้นในทางธุรกิจเนี่ยเราจะมองว่าความประทับใจลูกค้าเนี่ยคือต้องเป็นความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีต่อสินค้านั้นนะครับนั้นข้อนี้คือต่อประสบการณ์นะครับต่อมาเรื่องประเภทพฤติกรรมการซื้อลูกค้าในข้อใดที่แสดงออกว่าถึงบุคลิกภาพและชนชั้นทางสังคมของบริโภคนั้นนั้นสายว่าพฤติกรรมที่การซื้อซ้อนเป็นอย่างไรนะครับกว่าจะซื้อได้ซื้อของแพงนะจะออกหรือที่สองพฤติกรรมคือซื้อแล้วลงอย่างไม่แน่นอนนะครับซื้อแล้วก็นานๆทีซื้อทีซื้อเป็นนิสัยหรือซื้อความหลากหลายแสวงความหลากหลายในการซื้อข้อที่5เนี่ยพฤติกรรมการซื้อซ่อนเล่นเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นคำถามลวงคำตอบลวงนะครับพฤติกรรมไม่มีตัวนี้นั่นเห็นว่าบางคนบอกเฮ้ยมันซ่อนเล่นก็เหมือนซับซ้อนเปล่าไม่ใช่นะครับซ่อนเล่นก็คืออยู่ภายในลูกค้าไม่นั้นข้อ5เนี่ยไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับนั้นเห็นว่าถ้าลูกค้าเนี่ยที่ผมเคยอธิบายว่าลูกค้าซื้อสินค้าที่ซับซ้อนว่าซื้อสินค้าราคาแพงแบรนด์เนมนั้นคนซื้อแบรนด์เนมหมายว่าเขาถือว่าเขามีชนชั้นทางสังคมที่มองถือว่าอีกสถานะหนึ่งนะครับนั้นบางคนเนี่ยอยู่ในว่าวันนี้เราอยู่ในชนชั้นกลางเราเพิ่งทำงานเราอยู่ในชนชั้นกลางมีงานทำแต่เมื่อวันใดที่เราซื้อสินค้าแบรนด์เนมมาใช้เนี่ยซื้อแบรนด์เนมเราจะถูกมองไม่ใช่ชนชั้นกลางแล้วเป็นคนชั้นสูงเพราะอะไรเพราะเรามีกำลังซื้อมีรายได้ที่มากกว่านั้นถือว่าเป็นการซื้อทางซับซ้อนคือกว่าจะตัดสินใจซื้อเนี่ยนะได้นานแต่ว่าซื้อครั้งเดียวเนี่ยยอมซื้อราคาสูงเพื่ออะไรเพื่อยกระดับฐานะทางสังคมตัวเองขึ้นมานะครับนั้นเป็นการซื้อที่ซับซ้อนนะครับสองคือต่อมาคือบริษัทดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของคู่แข่งนะครับจัดอยู่ในวัตถุประสงค์ข้อใดในการวิจัยการตลาดนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าลูกรักษาดูว่าบริษัทเนี่ยจะวิจัยไงเพื่อให้สามารถแข่งขันตอบสนองกลยุทธ์ลูกค้าของคู่แข่งขันได้ว่าลูกค้าคู่แข่งขันบอกว่าทำธุรการลดราคาเราจะกำหนดกลยุทธ์ยังไงนะครับจะปรับปรุงคุณภาพไหมนะหรือจะกำหนดนโยบายราคาใหม่หรือแข่งขันอย่างมีสภาพหรือสร้างแผนสั่งงานผู้บริโภคชั้นสูงหรือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนั้นคำตอบมันเนี้ยจะอยู่ที่การแข่งขันอย่างมีสภาพนักศึกษาดูได้ว่ากลยุทธ์เนี่ยเขาเขียนว่ากลยุทธ์ของคู่แข่งขันนะครับเพื่อตอบสนองกลยุทธ์คู่แข่งขันหมายความว่าเราต้องการแข่งขันกับคู่แข่งขันเราให้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นถ้าเราปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์แล้วแข่งขันคู่ต่อสู้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะปรับปรุงนะครับหรือนโยบายราคาสินค้าเนี่ยนะครับเรากำหนดของเราโดยไม่แข่งขันแม้ก็มีประโยชน์นะครับหรือประสานงานเพื่อบริโภคเนี่ยชั้นสูงเนี่ยเพื่อให้ซื้อสินค้าเราก็ไม่ใช่นะครับวิเคราะห์ภาพไปแล้วนั้นเราต้องลูกค้าจะแข่งขันลูกค้าได้นะต้องดูว่าเราวางกลยุทธ์ไงแข่งขันยังไงที่มีประสิทธิภาพเหมือนลูกค้าทำสินลดราคามาเราจะกลยุทธ์ลดราคาสู้ไหมลูกค้าสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์เราใช้กลยุทธ์แข่งขันทั้งแตกต่างผลิตภัณฑ์ไหมต่างๆพวกนี้นั้นถ้ามีการแข่งขันเมื่อไหร่เป็นยุทธการแข่งขันทันทีนะครับต่อมาคือข้อต่างๆบริษัท A กำหนดให้รถเมื่อส่งสินค้าเสร็จต้องรับจ้างบรรทุกสินค้ากลับมาจะเป็นกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในข้อใดนะครับนักศึกษาเห็นว่าหมายว่ารถสินค้าเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็วิ่งกลับมาเนี่ยทำให้บริษัทลดต้นทุนการขนส่งอย่างน้อยๆรถก็วิ่งไปแล้วนะครับไม่สร้างมลภาวะแล้วนะครับนั้นถ้ากลับมาเนี่ยมันก็หมายความว่าบริษัทลดต้นทุนบริษัทสามารถสร้างได้เพิ่มรถก็ไม่ตีเปล่ากลับมาคือไม่สูญเสียพลังงานในการขับเคลื่อนกลับมานะครับนั้นกรณีคนนี้บริการใช่ไหมบริการหมายความว่าเราผู้ปลายทางพอใจการบริการของเรานะครับวิ่งแบ่งส่วนตลาดหมายความว่าเราสามารถทำกรณีนี้สามารถแย่งตลาดได้ส่วนแบ่งตลาดได้กรณีคุณภาพหมายความว่าเราสร้างสินค้าที่มีคุณภาพได้ข้อที่ห้าคือกรณีส่งมอบเห็นว่าในข้อนี้นะครับมันมีหลอกอยู่สองตัวคือสิ่งแรกคือส่งสินค้าเสร็จนะครับนี่คือกลยุทธ์การส่งมอบแต่โจทย์ข้อนี้บอกว่าแต่เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยให้บรรทุกกลับมาบรรทุกสินค้ากลับมาหมายความว่าส่งเสร็จแล้วกลยุทธ์ได้เสร็จกลยุทธ์ส่งแล้วนั้นกลยุทธ์ข้อนี้คืออะไรคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือรถเนี่ยไม่ตีเปล่ากลับมาอย่างไรก็ไว้ต้องสร้างมลภาวะทางพิษทางถนนเพิ่มขึ้นโดยที่สูญเสียเสียเปล่าหมายว่าบริษัทจ่ายค่าน้ำมัน100บาทขับรถกลับมาถ้าไม่มีอะไรขนมาเนี่ยก็เสีย100บาทไปเลย
แต่ถ้าขนกลับมาอาจจะได้มากกว่า100นั้นต้นทุนเนี่ยบริษัทได้ไปทั้งไปทั้งกลับแล้วก็สร้างมลพิษมลภาวะเป็นพิษในถนนเนี่ยเท่าเดิมนะครับนั้นข้อสอบเนี่ยมันมีหลอก2งานคือกลยุทธ์การส่งมอบกลยุทธ์การผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนักศึกษาต้องดูว่าส่งเสร็จแล้วนะขากลับมานะครับถ้าส่งอย่างเดียวเนี่ยการจัดส่งนะครับต่อมาคือแนวคิดกับการที่บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นว่าเป็นจัดเป็นความสำคัญในข้อใดในการพัฒนาสินค้านะครับสร้างความเชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นหมายความว่าเราพัฒนาให้ดูว่าให้ลูกค้าเนี่ยเห็นแล้วเห็นสินค้าเราเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยใช่เลยต้องซื้อยี่ห้อนี้เหมือนว่านักศึกษาบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะเรียนหนังสือโดยที่ทำงานด้วยเนี่ยเราเชื่อมั่นว่ามสทเนี่ยเป็นมีผลิตภัณฑ์ในที่ตรงกับเรานั้นเราเชื่อมั่นว่ามสทมาเรียนมสทเราจบปริญญาตรีเหมือนกันหรือปริญญาโทปริญญาเอกเหมือนกันนะครับนั้นต้องสร้างความเชื่อมั่นยังไงนั้นความเชื่อมั่นเนี่ยจัดเป็นความสำคัญด้านไหนยอดขายใช่ไหมไม่ใช่ยอดขายยุคการใช้งานก็เราก็เชื่อมั่นในระดับหนึ่งนะครับในเชื่อมั่นที่ผมบอกว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเนี่ยต้องมีความภักดีจงรักภักดีในส่วนลึกอย่างลึกซึ้งต่อสินค้านั้นนั้นอัตรากำไรเพิ่มขึ้นไหมก็ไม่ได้นะอันที่ถูกคือความภักดีต่อผลิตภัณฑ์นั้นเพิ่มขึ้นหมายความว่าถ้าลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นั้นแล้วเนี่ยผมว่าบางคนเนี่ยซื้อรถยนต์ต้องซื้อยี่ห้อนี้นะทั้งชีวิตฉันเชื่อมั่นว่ามันดีที่สุดเวลาขายต่อได้ราคาดีสุดเนี่ยคือความเชื่อมั่นซื้อกี่ครั้งก็ซื้อยี่ห้อนี้นะครับนะนั้นหลังจากซื้อแล้วเนี่ยโอกาสขายต่อเป็นไงจะเห็นว่าเราต้องวัดความเชื่อมั่นก่อนโอกาสที่ขายต่อจะมีมากขึ้นนะครับสายที่สองคือพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่จัดเป็นกิจการกระบวนการในพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับสามารถตอบสนองความวัตถุประสงค์ของบริษัทเนี่ยนะครับบริษัทต้องการอะไรนะครับนั้นเราเห็นว่าในการที่พัฒนากระบวนการเนี่ยความคิดเนี่ยมันอยู่ในกระดาษนะครับยังดูอยู่คัดกรองความคิดได้ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็พัฒนาแนวคิดการทดสอบเป็นอย่างไรแล้วก็พัฒนาหรือเสร็จแล้วก็วิเคราะห์ธุรกิจว่าสินค้าเราเนี่ยนะสินค้าเราพัฒนาใหม่มาเนี่ยจริงๆแล้วตอบธุรกิจได้ไหมนะครับเป็นการพิจารณาวิเคราะห์ของธุรกิจนะครับต่อมาคือวงจรพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับเพิ่มขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคจัดเป็นเกณฑ์ในข้อใดในวัตถุในช่วงของการพัฒนาวงจรผลิตภัณฑ์ส่งมอบให้แก่ลูกค้านะครับส่งมอบมาการพัฒนาไม่ใช่อยู่ในแล็บมันอยู่การแนะนำยังไม่ใช่เพราะเราเพิ่มกำลังสินค้าการเจริญเติบโตนะครับจริงๆแล้วอยู่ในช่วงการเจริญเติบโตเพราะอะไรนะเพราะเราต้องนำสินค้าส่งมอบให้ลูกค้าไวที่สุดเพราะอะไรเพราะการช่วงเติบโตเนี่ยมันจะแข่งขันกันสูงนั้นการส่งมอบให้ลูกค้าถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงการเจริญเติบโตนะครับครับนั้นในแนวตอบเนี่ยนักศึกษาพิจารณาจากข้อมูลดูนะ

ัสดีครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในหน่วยที่9เรื่องสภาพแวดล้อมของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับซึ่งในหน่วยที่9นี้เนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3ตอนนะครับ แต่เรามาพูดคุยกันในตอนที่1นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับซึ่งในตอนนี้ก็จะมีอยู่2หัวเรื่องสำคัญนะครับเรื่องที่1ว่าด้วยเรื่องของความหมายและความสำคัญของสภาพแวดล้อมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเรื่องที่2ว่าด้วยเรื่องขององค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับสำหรับความหมายและความสำคัญของสภาพแวดล้อมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับความหมายของสภาพแวดล้อมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยก็จะหมายถึงองค์ประกอบต่างๆนะครับที่ประกอบกันขึ้นเป็นสภาพแวดล้อมในการเจรจาต่อรองนะครับก็สังเกตจากคำว่าสภาพแวดล้อมนะครับมันก็คือองค์ประกอบนะครับที่ประกอบกันขึ้นนะครับเพื่อนำมาใช้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยแยกออกเป็น2 องค์ประกอบสำคัญนะครับก็ได้แก่องค์ประกอบทางกายภาพ

ครับแล้วก็อารมณ์ของคู่เจรจานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในเรื่องของอุณหภูมิในสถานที่ถ้าร้อนเกินไปก็อาจจะทำให้ผู้เจรจาเนี่ยหงุดหงิดนะครับไม่สบายกายไม่สบายตัวเองในการเจรจานะครับสภาพแวดล้อมเองเนี่ยก็มีส่วนที่จะช่วยสร้างความไว้วางใจนะครับซึ่งกันและกันของคู่เจรจาทั้งสองฝ่ายนะครับงั้นเมื่อเกิดการไว้วางใจกันของคู่เจรจาเนี่ยก็จะนำไปสู่กระบวนการเจรจาต่อรองที่ราบรื่นนะครับเกิดประสิทธิภาพนะครับให้ความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็นำไปสู่ผลการเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จได้นะครับนั้นประเด็นสำคัญนะครับของความสำคัญของสภาพแวดล้อมในการต่อรองทางธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของข้อตกลงร่วมกันนะครับอันนี้คือความสำคัญสูงที่สุดที่เราคาดหวังว่าเราจะได้รับจากสภาพแวดล้อมในการเจรจาต่อรองที่เหมาะสมนะครับซึ่งความสำคัญของสภาพแวดล้อมเนี่ยหากเราจะจำแนกออกเป็นเรื่องย่อยๆนะครับเราก็จะจำแนกความสำคัญเนี่ยออกได้เป็น4เรื่องนะครับเรื่องที่1นะครับก็มีความสำคัญต่อผู้เจรจาต่อรองเองนะครับยกตัวอย่างถ้าเราไปเจรจาต่อรองกับคนอื่นนะครับสภาพแวดล้อมก็มีความสำคัญกับตัวเราเองนั่นแหละเป็นลำดับแรกเลยนะครับเช่นสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะช่วยให้เราเนี่ยสบายใจนะครับผ่อนคลายนะครับแล้วก็มีทัศนคติในเชิงบวกนะครับทัศนคติที่ดีต่อการเจรจาต่อรองนั้นนะครับลดความเครียดของเราลดความเหนื่อยล้าของเราซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเจรจาต่อรองได้ดีขึ้นนะครับนี่ก็คือความสำคัญลำดับที่1ก็คือต่อตัวเราเองนะครับความสำคัญลำดับที่2ก็คือมีความสำคัญต่อกระบวนการในการเจรจาต่อรองนะครับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเนี่ยยกตัวอย่างเช่น การจัดห้องให้เหมาะสมกับการเจรจาต่อรองนะครับการจัดโต๊ะที่นั่งนะครับของการเจรจานะครับการจัดระยะห่างที่เหมาะสมระหว่างคู่เจรจานะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อกระบวนการในการเจรจาต่อรองนะครับทำให้เกิดการพูดคุยกันหรือการเจรจาต่อรองกันในลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นการสื่อสารแบบเปิดก็คือเต็มใจที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับทำให้กระบวนการเจรจาต่อรองเนี่ยมันดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไปในทิศทางที่ให้ความร่วมมือกันในการเจรจาต่อรองนะครับความสำคัญลำดับที่3นะครับก็จะเป็นความสำคัญต่อผลลัพธ์ของการเจรจาต่อรองซึ่งเรื่องที่3นี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นจุดประสงค์หลักเลยของการเจรจาต่อรองเพราะการเจรจาต่อรองเนี่ยสิ่งที่คู่เจรจาทั้ง2ฝ่ายอยากได้ก็คือผลลัพธ์ของการเจรจาต่อรองนะครับงั้นสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะมีผลนะครับต่อผลลัพธ์นะครับอย่างที่เรียนว่ามีผลต่อตัวเราในฐานะผู้เจรจามีผลต่อกระบวนการนะครับอันที่3ก็คือมีผลต่อผลลัพธ์นะครับยกตัวอย่างเช่น การตำแหน่งของการนั่งที่โต๊ะนะครับใครนั่งตรงไหนอย่างไรอันนี้มีผลนะครับมันจะทำให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างผู้เจรจานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผู้เจรจาทั้งสองฝ่ายเกิดความเคารพกันเกิดการให้เกียรติกันนะครับมันก็จะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการได้นะครับนอกเหนือจากนี้นะครับสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ย ยังมีผลต่อมีความสำคัญต่อประเด็นอื่นๆอีกนะครับเช่นเราอาจจะใช้สถานที่ในการเจรจาต่อรองเนี่ยมาเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการเจรจาได้นะครับในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะได้พูดกันในตอนต่อๆไปนะครับงั ้นองค์ประกอบนะครับหลักๆเลยก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางภาษาและวัฒนธรรมในองค์ประกอบทางกายภาพเนี่ยนะครับอะไรที่มันเป็นทางกายภาพเนี่ยก็คือมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะจับต้องได้สัมผัสได้ยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิแสงสีเสียงนะครับเทคโนโลยีนะครับอันนี้เราจัดอยู่ในกลุ่มขององค์ประกอบทางกายภาพนะครับส่วนองค์ประกอบที่2นะครับก็คือองค์ประกอบทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งในองค์ประกอบนี้เนี่ยก็จะแยกเป็นองค์ประกอบย่อยอยู่2ประการนี่คือองค์ประกอบทางภาษากับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของภาษานะครับหลักๆเลยก็คือภาษาที่เราจะใช้ในการเจรจาต่อรองนะครับว่าเราจะใช้ภาษาอย่างไรนะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังพูดถึงในเรื่องของความสำคัญของภาษาในเชิงความเข้าใจนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าองค์ประกอบทางภาษาเนี่ยก็จะว่าด้วยเรื่องของทักษะในการใช้ภาษานั่นแหละนะครับความเข้าใจการตีความนะครับศัพท์แสลงคำศัพท์เทคนิคซึ่งมีผลอย่างยิ่งครับต่อความเข้าใจแล้วก็การให้เกียรติคู่เจรจานะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของคู่เจรจาฝ่ายตรงข้ามนะครับว่า

วัฒนธรรมของคู่เจรจานั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นเราเจรจากับคนญี่ปุ่นกับเจรจากับคนทางฝั่งยุโรปหรือฝั่งอเมริกันวัฒนธรรมต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีความเข้าใจในวัฒนธรรมนะครับของคู่เจรจาก็จะทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ถูกนะครับมันก็ทำให้เกิดการให้เกียรติเกิดการไว้วางใจกันนะครับซึ่งก็นำไปสู่ผลการเจรจาที่ดีนะครับงั้นในเรื่องขององค์ประกอบเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราแสดงเป็นแผนภาพนะครับเราก็จะได้แผนภาพตามที่ เห็นอยู่ในสไลด์นะครับตรงกลางนะครับก็คือสภาพแวดล้อมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจองค์ประกอบบนล่างนะครับองค์ประกอบด้านบนเนี่ยก็คือองค์ประกอบทางด้านกายภาพนะครับซึ่งหลักๆนะครับในเนื้อหาในหน่วยนี้เนี่ยก็จะจำแนกองค์ประกอบออกเป็น4ประการหลักๆนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือก็คืออันที่1เทคโนโลยีและอุปกรณ์นะครับอันที่2ก็ว่าด้วยเรื่องของสถานที่ห้องเจรจาและรวมถึงการจัดห้องด้วยนะครับองค์ประกอบส่วนที่3นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานที่เจรจานะครับอันสุดท้ายก็คือสีเสียงแสงอุณหภูมิในสถานที่เจรจาเนี่ยจะเห็นว่าองค์ประกอบทางกายภาพทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเห็นได้จับต้องได้สัมผัสได้นะครับเราจึงเรียกว่าเป็นองค์ประกอบทางกายภาพส่วนองค์ประกอบด้านภาษาและวัฒนธรรมนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่าจะประกอบไปด้วยภาษาและวัฒนธรรมนะครับงั้นอันนี้ก็คือเนื้อหาสำหรับตอนที่ 9.1 นี้เราจะมาคุยกันต่อในเรื่องของตอนที่ 9.2 นะครับที่ว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะครับอย่างที่ได้เรียนไปว่าองค์ประกอบนะครับของสภาพแวดล้อมของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยเราจะมีองค์ประกอบอยู่2องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับองค์ประกอบที่1ก็ว่าในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับซึ่งจะอยู่ในตอนที่ 9.2 ในองค์ประกอบทางกายภาพนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปว่าจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบอยู่4องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับเรื่องที่1ว่าด้วยเรื่องของสถานที่นะครับก็คือห้องการจัดห้องนะครับเรื่องที่2ว่าด้วยเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานที่ที่เราจะทำการเจรจากันนะครับอันที่3นะครับก็ด้วยเรื่องของสีเสียงนะครับแสงนะครับอุณหภูมินะครับซึ่งมีผลต่อการเจรจาแล้วก็เรื่องที่4นะครับก็ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณ์นะครับทีนี้เราก็จะมาดูในรายละเอียดเป็นเรื่องๆกันไปนะครับสำหรับสถานที่ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยนะครับหลักๆนะครับเราก็จะแยกได้ออกเป็น3กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือคู่เจรจาทั้ง2ฝ่ายเนี่ยพยายามที่จะดึงให้เกิดการเจรจาภายในสถานที่ที่ตัวเองได้เปรียบนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยเป็นเจ้าบ้านว่าง่ายๆนะครับเราก็เรียกว่าเป็นสถานที่เจรจาต่อรองของเรานะครับคือเราเป็นเจ้าบ้านกรณีนี้เนี่ยแน่นอนว่าใครเป็นเจ้าบ้านคนนั้นก็ได้เปรียบนะครับก็เหมือนการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยนะครับแข่งขันบ้านใครคนนั้นก็ได้เปรียบเพราะมีกองเชียร์เยอะในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับถ้าเจรจาที่บ้านของเราสถานที่ของเราออฟฟิศของเรานะครับเราก็จะมีความคุ้นเคยกับสถานที่เหล่านั้นนะครับผลทางจิตวิทยามันก็เป็นไปในทางบวกใช่ไหมครับมันเหมือนกับเจรจาที่บ้านเรานะครับข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลเอกสารประกอบเอกสารซัพพอร์ตต่างๆมันสามารถหาได้ง่ายนะครับพนักงานโดยรวมก็เป็นของเราเพราะฉะนั้นกรณีที่1ก็เป็นการเจรจาต่อรองณสถานที่ของเรานะครับกรณีที่2นะครับก็ไปเจรจาต่อรองที่บ้านของเขาแหละนะครับของฝ่ายของคู่เจรจาครับซึ่งก็แน่นอนว่าฝ่ายเจ้าบ้านเขาก็ได้เปรียบนะครับตัวเราเองที่ไปบ้านเขาก็อาจจะเกิดการเสียเปรียบนิดหน่อยในเชิงของจิตวิทยาที่เหมือนกับเดินเข้าไปในบ้านของเขานะครับแต่ถามว่ามีข้อดีไหมข้อดีก็มีนะครับเช่นเราก็สามารถที่จะรับทราบรับรู้นะครับเกี่ยวกับความเป็นไปของเขานะครับเดินเข้าไปในบ้านเขาเห็นความเป็นไปนะครับเห็นสภาพแวดล้อมต่างๆก็พยายามมองในเรื่องของการไปเจรจาต่อรองณสถานที่ของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยให้เป็นข้อได้เปรียบของเรานะครับอันที่3ครับเมื่อตกลงกันไม่ได้ว่าจะเจรจาณสถานที่ของใครนะครับก็ไปเจรจาต่อรองณสถานที่ที่เป็นกลางนะครับเช่นอาจจะไปเจรจาต่อรองกันในห้องประชุมในโรงแรมนะครับซึ่งไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นสถานที่ในการเจรจาเนี้ยจะเกิดขึ้นที่ใดก็เป็นเรื่องของการตกลงกันระหว่างคู่เจรจานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานที่ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
นะครับเมื่อไปถึงสถานที่แล้วนะครับแคบลงไปอีกนะครับก็จะว่าด้วยเรื่องของห้องเจรจานะครับเมื่อมีห้องเจรจาก็เป็นเรื่องของการจัดห้องเจรจานะครับงั้นห้องเจรจาเนี่ยนึกภาพนะครับก็เหมือนห้องทั่วๆไปนี่แหละเพียงแต่ว่าการตกแต่งห้องนั้นเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้สภาพแวดล้อมนั้นเนี่ยมันมีความเหมาะสมนะครับหรือสนับสนุนต่อการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของห้องสถานที่ตั้งของห้องรูปทรงของโต๊ะการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ข้างในนะครับทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อกระบวนการเจรจาทั้งนั้นนะครับในกรณีของโต๊ะนะครับหรือเฟอร์นิเจอร์ที่จะใช้ในการนั่งเจรจาต่อรองนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมได้แยกรูปทรงของโต๊ะเจรจาเนี่ยเอาไว้เป็น2รูปทรงนะครับรูปทรงที่1ก็คือรูปทรงโต๊ะทรงวงกลมนะครับกับรูปทรงที่2ก็คือว่าด้วยเรื่องของโต๊ะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับจากแผนภาพนี้เนี่ยเป็นการจำลองโต๊ะในรูปวงกลมนะครับงั้นเราจะเห็นว่าโต๊ะเจรจาในรูปของวงกลมนี้เนี่ยเราจะแยกไม่ออกว่าตำแหน่งที่1 2และ3นี้เนี่ยใครนะครับที่จะเป็นคนที่มีอิทธิพลสูงสุดในการเจรจาใครจะเป็นหัวหน้าทีมนะครับเนื่องจากว่ามันไม่รู้ว่าใครนั่งตรงไหนยังไงตำแหน่งที่1ใครใหญ่ตำแหน่งที่2ใครใหญ่นะครับงั้นโต๊ะวงกลมเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะเหมาะกับการเจรจาในลักษณะที่เป็นการหารือเพื่อที่จะหาข้อสรุปร่วมกันในลักษณะที่ไม่ได้เป็นการเจรจาต่อรองแบบเผชิญหน้านะครับซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างจากการจัดโต๊ะเจรจารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับอย่างที่แสดงในแผนภาพนี้เนี่ยเราจะพบว่ามันเป็นการเจรจาต่อรองที่มีลักษณะของการเผชิญหน้ากันนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายนะครับซึ่งผมจะแสดงด้วยตัวเลข1 2 3กับอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งแสดงตัวอักษรกไก่ขไข่เนี่ยเราจะพบว่าทั้ง2ฝ่ายนี้เนี่ยนั่งตรงข้ามกันนั่งเผชิญหน้ากันนะครับแล้วก็มีหัวหน้าทีมนะครับในการเจรจาหรือประธานของแต่ละฝ่ายเนี่ยนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามซ้ายและขวาในลักษณะที่เผชิญหน้ากันนะครับตำแหน่งที่2นะครับที่ติดอยู่กับตำแหน่งที่1เนี่ยก็มักจะเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญรองลงมานะครับแล้วก็ตำแหน่งที่3ก็สำคัญรองลงไปนะครับทางฝั่งซ้ายมือคือกอไก่ตำแหน่งขอไข่ก็จะเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญรองลงไปจากประธานก็คือกอไก่นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของการจัดโต๊ะในรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีประธานในการเจรจานะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสำหรับโต๊ะสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เนี่ย ก็จะมีการจัดวางเก้าอี้ในลักษณะที่ไม่มีหัวโต๊ะละนะครับแต่ทั้ง2ฝ่ายเนี้ยนั่งเผชิญหน้ากันในลักษณะที่เป็นหน้ากระดานนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับเช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งที่มีความสำคัญสูงสุดเนี่ยนะครับมักจะนั่งอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นในแผนภาพนี้ตำแหน่งที่1กับตำแหน่งกอไก่ก็คือหัวหน้าทีมของแต่ละฝ่ายนะครับซ้ายขวาในตำแหน่งที่ติดกับหัวหน้าทีมคือตำแหน่งที่2หรือตำแหน่งขอไข่ก็จะมีความสำคัญรองลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับของการจัดโต๊ะเจรจานะครับเนื่องจากแผนภาพนี้เราก็จะเห็นภาพจริงนะครับซึ่งเป็นการนั่งในลักษณะที่ทั้ง2ฝ่ายเผชิญหน้าเข้าหากันนะครับแล้วก็มีประธานนั่งอยู่ตรงกลางของแต่ละฝ่ายนะครับ ทีนี้ในเรื่องของสภาพแวดล้อมในเรื่องสถานที่นะครับปัจจุบันก็มีการเจรจาต่อรองทางออนไลน์เยอะนะครับเพราะว่าสะดวกรวดเร็วนะครับซึ่งการเจรจาต่อรองผ่านทางออนไลน์เนี่ยก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีก็คือสะดวกนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับ อยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะทำการเจรจาต่อรองได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยการเจรจาต่อรองผ่านทางออนไลน์เนี่ยยังสามารถที่จะทำการบันทึกภาพบันทึกเสียงนะครับซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการที่จะแชร์ข้อมูลแบ่งปันข้อมูลกันได้เร็วไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสถานที่นะครับในบางครั้งเนี่ยการเจรจาต่อรองไม่มีความต้องการนะครับคือพูดง่ายๆคือไม่ต้องการที่จะเปิดเผยตัวตนนะครับก็สามารถที่จะปิดกล้องก็จะไม่ทราบว่าคู่เจรจาต่อรองนั้นเป็นใครนะครับก็เป็นข้อดีนะครับเช่นเดียวกันนะครับข้อเสียเองก็มีเยอะนะครับเช่นเมื่อมันไม่ได้เห็นหน้ากันนะครับงั้นบางทีมันอาจจะไม่มีความไม่เข้าใจกันในเรื่องของภาษาในเรื่องของกริยาท่าทางนะครับงั้นอาจจะทำให้เข้าใจกันได้ยากขึ้นนะครับปัญหาในเรื่องของความไม่เสถียรของระบบสื่อสารนะครับก็อาจจะทำให้การเจรจาต่อรองติดขัดนะครับมีการรบกวนสมาธิจากคนอื่นๆนะครับเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนอกห้องนะครับนี่ก็ทำให้กระบวนการเจรจาต่อรองไม่มีประสิทธิภาพนะครับ
ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันอาจจะทำให้เราเสียโอกาสในการที่เราจะพบปะคู่เจรจาไปนะครับเพราะการเจรจาต่อรองไม่จำเป็นที่ต้องเป็นศัตรูกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไม่ได้เจอหน้ากันก็จะเสียโอกาสในการที่จะได้พบปะกันนะครับ ในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกในสถาน

ที่เจรจาอันนี้สำคัญมากนะครับมันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดความสะดวกสบายนะครับยกตัวอย่างเช่นการมีห้องน้ำนะครับในสถานที่ที่ไม่ไกลเกินไปมีเครื่องดื่มมีอาหารว่างหรือบางครั้งอาจจะมีอาหารมื้อหลักนะครับมีพื้นที่พักเบรกมี Wi-Fi ให้บริการในระหว่างพักการเจรจานะครับมีสิ่งอำนวยสะดวกด้านความปลอดภัยนะครับงั้นสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการหนึ่งเลยนะครับของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับ สีเสียงแสงสว่างนะครับห้องจะเห็นว่าภาพซ้ายกับภาพขวาเนี่ยอารมณ์ของห้องมันต่างกันมืดกับสว่างลักษณะอย่างนี้ก็มีผลกับจิตวิทยาเสียงรบกวนต่างๆนะครับห้องใหญ่ใช้ไมโครโฟนชัดเจนไหมนะครับแสงสว่างแยงตาไหมอุณหภูมิร้อนเกินไปหรือไม่เย็นเกินไปหรือไม่นะครับยันพวกนี้เนี่ยก็จะมีผลทั้งสิ้นนะครับกับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะครับนั้นเทคโนโลยีนะครับที่จะใช้ในการนำเสนอเนี่ยนะครับก็ประกอบด้วยเทคโนโลยีในการนำเสนอในการแบ่งปันข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ใช้ในการควบคุมสภาพแวดล้อมนะครับนี่ก็เป็นเนื้อหาของตอนที่ 9.2 ครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่ 9.3 นะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายสำหรับหน่วยที่ 9 นี้นะครับที่ว่าด้วยเรื่องของสภาพแวดล้อมทางภาษาและวัฒนธรรมนะครับก็อย่าลืมนะครับว่าสภาพแวดล้อมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยเราแบ่งเป็น2เรื่องใหญ่ๆนะครับตอนที่2ว่าด้วยเรื่องของสภาพแวดล้อมทางกายภาพนะครับตอนนี้เราก็จะมาพูดกันในเรื่องของสภาพแวดล้อมทางภาษาและวัฒนธรรมซึ่งก็จะประกอบไปด้วย2เรื่องใหญ่ๆก็คือภาษาและวัฒนธรรมนะครับในเรื่องของภาษานะครับภาษาที่ใช้ในการต่อรองทางธุรกิจเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันบ้างกับภาษาใช้ทั่วๆไปนะครับภาษาพูดภาษาคุยอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นแตกต่างกันอย่างไรนะครับประเด็นหลักๆเนี่ยอันที่หนึ่งนะครับเราจะพบว่าภาษาที่ใช้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยจะมีความเป็นทางการมากกว่านะครับกับภาษาที่เราใช้กันโดยทั่วไปนะครับเช่นภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการเจรจาต่อรองทางธุรกิจหลายๆเรื่องนะครับหรืออาจจะเกือบทุกเรื่องเนี่ยมันจะมีผล กับในเรื่องของข้อตกลงทางการค้าว่าด้วยเรื่องของสัญญานะครับว่าเรื่องของการเจรจาข้อพิพาทต่างๆนะครับข้อพิพาทด้านแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีการเจรจากันที่ต้องมีข้อตกลงซึ่งเป็นความผูกพันในทางกฎหมายเนี่ยภาษาที่ใช้ก็ต้องเป็นภาษาที่เป็นทางการนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่ชัดเจนประการที่1 นะครับกรณีที่2ครับการเจรจาทางธุรกิจเนี่ยหลายๆครั้งนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีศัพท์เทคนิคหรือศัพท์เฉพาะในเรื่องนั้นๆเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เจรจาก็ต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีในความหมายของศัพท์เทคนิคพวกนั้นนะครับเช่นศัพท์เทคนิคทางด้านวิศวกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับยาเวชภัณฑ์นะครับพวกนี้ก็จะใช้เยอะนะครับศัพท์เทคนิคอันที่3ครับภาษาที่ใช้ในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ย อย่างที่ผมได้เรียนไปก็คือว่าเรามุ่งเน้นไปในเรื่องของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับหรือที่จะได้รับจากการเจรจาต่อรองเพราะฉะนั้นการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยนะครับมันจึงภาษาอังกฤษเรามีคำว่า hit to the point นะครับก็คือตรงไปตรงมาสั้นๆกระชับชัดเจนนะครับเพราะเราจะมุ่งเน้นไม่เหมือนภาษาทั่วๆไปที่อาจจะมีเกริ่นมีอารัมภบทมีบรรยายพูดง่ายๆก็คือว่ามีน้ำมากกว่ามีเนื้อนะครับแต่การเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องกระชับนะครับสั้นชัดเจนได้ใจความนะครับอันที่5ครับการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเราก็ต้องทำให้คู่เจรจาเนี่ยนะครับคล้อยตามนะครับในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นมันจะมีวาทศิลป์มีศิลปะมีกลยุทธ์ในการใช้ภาษาเพื่อที่จะจูงใจโน้มน้าวให้คู่เจรจาเนี่ยเห็นด้วยกับเรานะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นลักษณะทั่วๆไปของความแตกต่างของภาษาที่ใช้ในการเจรจากับภาษาทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราจำแนกประเภทของภาษาลงไปอีกแล้วสำหรับภาษาที่ใช้ในการเจรจาต่อรองนะครับอันที่1เป็นทางการนะครับหรือเราเรียกว่าเป็น formal language นะครับแต่ก็ไม่เสมอไปนะครับในบางครั้งเนี่ยการเจรจาต่อรองซึ่งต้องการการผ่อนคลายนะครับเพื่อให้บรรยากาศมันลดความตึงเครียดลงก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีการใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการบ้างนะครับแทรกเข้าไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันจะเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับความเป็นทางการนะครับมีเป้าหมายในการโน้มน้าวจูงใจนะครับซึ่งเราก็เรียกภาษาในลักษณะนี้ว่าเป็น persuasive และ

language นะครับก็คือโน้มน้าวจูงใจให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเห็นคล้อยตามในสิ่งที่เราต้องการนะครับมีศัพท์เทคนิคมีภาษาเฉพาะนะครับ อันที่5เนี่ยนะครับที่เราเรียกว่าภาษาสำหรับการเจรจาต่อรองเนี่ยก็หมายถึงว่าเราก็เอาภาษาประเภทต่างๆนั่นแหละครับที่เราพูดถึงไปเนี่ยมาใช้ผสมปนเปกันไปนะครับไม่ได้หมายถึงว่าถ้าฉันใช้เป็นทางการแล้วฉันก็จะต้องเป็นทางการตลอดไม่ใช่ทางการบ้างไม่เป็นทางการบ้างโน้มน้าวบ้างนะครับกดดันบ้างผ่อนคลายบ้างลักษณะอย่างเนี้ยเมื่อเราเอามาผสมผสานกันเนี่ยเราก็เลยเรียกรวมๆว่าเป็นภาษาสำหรับการเจรจาต่อรองนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีภาษาประเภทอื่นๆเนี่ยปะปนเข้ามานะครับเพื่อทำให้การเจรจาต่อรองมันดำเนินไปได้อย่างดีอย่างมีประสิทธิภาพรักษาบรรยากาศที่ดีนะครับเช่นอาจจะมีภาษาที่ใช้แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกันนะครับเราก็เรียกภาษาประเภทนี้ว่าเป็น emotional language ยกตัวอย่างเจรจาในเรื่องของข้อพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องมีภาษาประเภท emotional เห็นใจกันเข้าใจกันเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างนะครับบางครั้งให้เกียรติคู่เจรจานะครับให้เขารู้สึกว่าเราให้เกียรติเขานะครับก็อาจจะมีภาษาที่มีการอิงวัฒนธรรมของคู่เจรจาเข้าไปบ้างนะครับก็จะทำให้คู่เจรจารู้สึกดีว่าเราเองเนี้ยมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของเขานะครับซึ่งก็จะเป็นผลดีกับการเจรจานะครับหรือนะครับสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็นภาษาที่ทำให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างคู่เจรจานะครับคำพูดบางคำพูดนะครับก็พูดออกไปในลักษณะที่พูดแล้วทำให้เกิดความร่วมมือกันนะครับมันก็จบได้ง่ายนะครับเราก็เรียกภาษาประเภทนี้ว่า collaborative นะครับซึ่งแปลว่าความร่วมมือกันนะครับนั้นเราจะเห็นว่าประเภทของภาษาที่ใช้ในการเจรจาต่อรองการทางธุรกิจเนี่ยมันหลากหลายนะครับจุดประสงค์หลักก็คือเพื่อให้จบนะครับเจรจาได้ผลสำเร็จนะครับโอเคนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับเราแยกใหญ่ๆออกเป็นภาษาพูดกับภาษากายนะครับภาษาพูดหรือที่เราเรียกว่าวัจนภาษานะครับก็คือภาษาที่ใช้สื่อสารกันนี่แหละนะครับไทยจีนอังกฤษนะครับก็ต้องมีทักษะที่ดีมีความเข้าใจนะครับตีความได้นะครับศัพท์แสลงต่างๆนะครับส่วนภาษากายอันนี้สำคัญมากนะครับบางครั้งเนี่ยภาษากายเนี่ยสามารถที่จะแสดงความหมายได้ดีกว่าภาษาพูดด้วยซ้ำไปนะครับพยักหน้าส่ายหัวกอดอกชี้นิ้วกระแทกเสียงนะครับโทนเสียงมีขึ้นมีลงนะครับมันจะแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกของผู้พูดได้ดีเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ผสมกันนะครับแล้วมันก็จะสื่อความหมายให้ดีประเด็นสำคัญก็คืออะไรครับประเด็นสำคัญก็คือว่าแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมีการตีความของภาษาคล้ายที่แตกต่างกันไปนะครับบางวัฒนธรรมการโผงกหัวไม่ได้หมายถึงการยอมรับการส่ายหัวไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธนะครับเราก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอวัจนภาษาให้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความแตกต่างทางวัฒนธรรมในหน่วยนี้นะครับก็จะพูดถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมซึ่งทำการศึกษาโดย บุคคลที่ชื่อว่าฮอปสตีนะครับก็แยกวัฒนธรรมออกเป็น6เรื่องนะครับเป็นเรื่องที่เราก็ต้องไปทำการศึกษานะครับว่าในชนในประเทศต่างๆเนี่ยเขามีวัฒนธรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างเช่นบางวัฒนธรรมเนี่ยยอมรับนะครับในความมีอำนาจของกลุ่มคนยกตัวอย่างเช่นสังคมไทยอย่างเงี้ยครับเรามีผู้นำนะครับเรามีพ่อนะครับเรามีผู้นำทางการเมืองแต่บางวัฒนธรรมอาจจะบอกว่าคนทุกคนมีความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูนะครับว่าคู่เจรจาของเราเนี่ยเขามาจากวัฒนธรรมแบบไหนบางวัฒนธรรมนะครับชอบอยู่กันเป็นกลุ่มคนบางวัฒนธรรมชอบอยู่กันเดี่ยวๆยกตัวอย่างสังคมไทยสังคมจีนเนี่ยสังเกตง่ายๆครับปีใหม่ที่สงกรานต์ที่ตรุษจีนที่เนี่ยรวมกลุ่มกันนะครับแต่ทางฝั่งยุโรปทางฝั่งตะวันตกเนี่ยอาจจะไม่มีวัฒนธรรมประเภทนี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับทางฮอปสติดก็ได้ศึกษาแล้วก็จำแนกเอาไว้ออกเป็น6กลุ่มนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะไปศึกษาในรายละเอียดของวัฒนธรรมพวกนี้ได้นะครับอันนี้เมื่อเราเข้าใจในวัฒนธรรมแล้วนะครับเราก็ต้องเอาไปประยุกต์ใช้ว่าแล้วเราจะเอาความรู้ในเรื่องนี้ไปประยุกต์ใช้กับการเจรจาต่อรองได้อย่างไรนะครับก็เป็นเรื่องของรูปแบบการสื่อสารการตัดสินใจการให้ความสำคัญในเรื่องของเวลานะครับพวกนี้นะครับ โอเคนะครับในเรื่องขององค์ประกอบด้านภาษาก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าภาษากายนะครับก็มีหลายประเภทนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับของฮอปสตีดนะครับก็มีการจำแนกไว้เป็น6กลุ่มนะครับก็ลองไปศึกษาดูว่าความแตกต่างของแต่ละกลุ่มนั้นเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเรื่องของสภาพแวดล้อมทั้ง

0: 3ตอนนะครับก็มีเนื้อหาอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
4: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
7: สวัสดีค่ะวันนี้สำหรับวิชาการสื่อสารและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสมัยใหม่เราจะมาพูดถึงหน่วยที่10นะคะซึ่งเป็นกระบวนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจโดยกระบวนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยแบ่งเป็นการวางแผนการเจรจาต่อรองทางธุรกิจและการดำเนินการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเราจะมาดูกันนะคะว่ากระบวนการต่อรองทางธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมี3ขั้นตอนใหญ่ๆคือการวางแผนการเจรจาต่อรองก่อนที่เรา

จะไปเจรจาต่อรองใดๆเนี่ยเราต้องวางแผนก่อนนะคะว่าเราจะไปคุยกับใครเราจะคุยเนื้อหาอะไรแล้วเราจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะแล้วคนที่จะมาเจรจาหรือคู่เจรจาของเราเนี่ยเป็นใครและเมื่อเราไปดำเนินการต่อรองแล้วเราจะเห็นว่าช่วงระหว่างการดำเนินการต่อรองเนี่ยเราจะทำการดำเนินการต่อรองเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างการเปิดการเวลาเราเจอคู่สนทนาหรือคู่เจรจาของเราแล้วเนี่ยการต่อรองที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องดำเนินการตั้งแต่การทักทายไปจนถึงการให้ข้อมูลการควบคุมการดูแลการอ่านความต้องการของคู่ต่อรองของเรานะคะและหลังจากเราดำเนินการเจรจาต่อรองแล้วเนี่ยต่อไปจะเป็นการติดตามผลการเจรจาต่อรองว่าการเจรจาต่อรองที่เราได้กระทำไปก่อนหน้านี้เนี่ยประสบผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนหรือเราต้อง follow up ยังไงเรามี feedback ยังไงแล้วเราต้องดำเนินการหลังจากการเจรจาต่อรองอะไรบ้างค่ะอันนี้เรามาดูภาพใหญ่กันว่ากระบวนการวางแผนเตรียมการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเนี่ยตอนที่วางแผนเนี่ยนะคะเรามีขั้นตอนอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเลยการวางแผนเราต้องรู้ก่อนว่าวันนี้วัตถุประสงค์ของการเจรจาต่อรองทางธุรกิจของเราอะจะทำอะไรเราไปเพื่อเจรจาต่อรองอะไรอย่างเช่นวันนี้เราไปเพื่อเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาสินค้าที่เราอยากได้หรือเราไปเพื่อการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาสินค้าที่เราอยากขายหรือการเจรจาต่อรองวันนี้เราไปเพื่อที่จะสร้างความร่วมมือแนะนำตัวหรือการเจรจาต่อรองทางธุรกิจอันนี้เพื่อที่จะสร้างความร่วมมือร่วมกันให้ออกมาเป็นข้อตกลงระหว่างหน่วยงานหรือเจรจาเพื่อให้ได้ resolve หรือสิ่งที่เราคิดว่าจะทำให้เกิดผลสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์ก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการเจรจาต่อรองของเราเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1 2 3 4 5เรามีทั้งหมดกี่ข้อแล้วเราอยากได้ผลจากการเจรจาต่อรองยังไงบ้างเสร็จแล้วเรามาศึกษาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ของการเจรจาทางธุรกิจนะคะเราก็จะได้มาดูว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเราจะไปต่อรองเราจะไปคุยเรื่องธุรกิจเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างเรามีข้อมูลคู่เจรจาว่าคู่เจรจาต้องการอะไรเราต้องการอะไรและสถานการณ์ตอนนี้เราเป็นต่อหรือเขาเป็นต่อหรือเรามีข้อมูลเชิงวิเคราะห์อย่างไรบ้างเราต้องศึกษาหาข้อมูลเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อที่ว่าพอไปถึงการเจรจาต่อรองแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะมีผลกับการที่เรานำข้อมูลเหล่านี้ไปคุยไปเจรจาแล้วก็ไปสร้างความน่าเชื่อถือหรือไปทำข้อตกลงกับคู่เจรจานะคะพอเราศึกษาหาข้อมูลวิเคราะห์สถานการณ์แล้วว่าเราได้เปรียบเสียเปรียบยังไงนะคะทางนู้นได้เปรียบเสียเปรียบยังไงในที่ประชุมจะมีคู่เจรจากี่ท่านเราต้องกำหนดทางเลือกที่ได้เปรียบที่สุดที่ผู้เจรจาสามารถทำได้นะคะในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้นะคะเราก็ต้องดูว่าเราอยากได้เงื่อนไขแบบนี้เราอยากได้ผลจากการเจรจาแบบนี้ทีนี้เราต้องดูว่าถ้าสมมุติว่าการเจรจามันไม่ได้ไปตามที่เราอยากได้เป๊ะๆสิ่งที่เราจะทำได้คืออะไรบ้างสิ่งที่โซนที่เราสามารถจะตกลงกันได้นะคะว่า best alternative ของการเจรจาต่อรองอันเนี้ยเราไปได้มากได้ไกลที่สุดแค่ไหนนะคะแล้วก็เราก็บอกว่ากำหนดจุดที่ยอมรับได้ว่าอันนี้คือโซนของการเจรจานะกำหนดจุดที่เราจะยอมรับได้ว่าเท่านี้เราถึงจะตอบตกลงเท่านี้เราถึงจะไม่ตอบตกลงนะคะเท่านี้เราไม่ไหวเท่านี้เราถอยแล้วหรือคราวหน้าต้องกลับมาถามผู้มีอำนาจตัดสินใจในองค์กรเราหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เราก็ต้องพัฒนากลยุทธ์ว่างานในการเจรจาครั้งนี้พอเรารู้ข้อมูลแล้วอะเราสามารถพัฒนากลยุทธ์ยังไงได้บ้างเราสามารถพัฒนากลยุทธ์ว่าเรามีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรแล้วข้อได้เปรียบเสียเปรียบอันนี้มันนำไปสู่กลยุทธ์อะไรบ้างเมื่อเราเปิดการเจรจาเราจะใช้กลยุทธ์ไหนเราจะให้ข้อมูลเขาอย่างไรเราจะคุยกับใครแล้วเราจะมีวิธีการเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างไรนี่นะคะเพราะนั้นกลยุทธ์เนี่ยก็คือการกำหนดแล้วก็วางแผนก่อนหลังว่าอะไรอยู่ในโซนที่รับได้อะไรอยู่ในโซนที่รับไม่ได้แล้วเราต้องคาดหวังก่อนว่ากลยุทธ์นี้พอเราคุยกับคู่เจรจาของเราเพราะเรารู้จักคู่เจรจาของเราดีเมื่อเราทำการศึกษาเข้ามาแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่า
คู่เจรจาเราจะเป็นแบบนี้เราต้องพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่ทำให้เราสามารถสร้างข้อได้เปรียบและสามารถปิดข้อตกลงการเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนากลยุทธ์และกลยุทธ์เนี่ยไม่ได้มีแค่กลยุทธ์เดียวเราจะมีกลยุทธ์1 2 3 4 5เพื่อที่ว่ากลยุทธ์แรกถ้ากลยุทธ์แรกไม่ได้ผลไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่เราอยากได้เราเอาออกถ้ากลยุทธ์นี้ได้ประสิทธิภาพเสร็จแล้ว next step หรือครั้งต่อไปกลยุทธ์ต่อไปที่เราจะนำมาใช้เพื่อทำให้การเจรจาต่อรองสำเร็จผลเป็นอย่างไรบ้างนะคะทีนี้พอเราพัฒนากลยุทธ์แล้วยังไม่พอเราต้องพัฒนาทีมงานด้วยเราต้องคัดเลือกทีมงานที่เรานำไปเจรจาการต่อรองธุรกิจด้วยทีมงานที่ไปกับเราเป็นใครมีหน้าที่อะไรแล้วมีความรับผิดชอบอะไรมีส่วนร่วมยังไงในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจใครจะเป็นอย่างเช่นนะคะใครจะเป็นคนพรีเซนต์นำเสนอข้อมูลใครจะเป็นคนเสนอข้อตกลงใครจะเป็นคนสรุปใครจะเป็นคนแบ็กอัพข้อมูลให้ในกรณีที่การตกลงการเจรจาไม่ได้เป็นตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการคัดเลือกทีมงานเนี่ยต้องคัดเลือกว่าใครเหมาะกับหน้าที่อะไรนอกจากนี้แล้วต้องคัดเลือกต่อด้วยว่าหน้าที่เหล่านี้ใครจะทำเมื่อไหร่อย่างไรและจะส่งต่อบทบาทในการเจรจาในทีมกันอย่างไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราต้องมองว่าการเจรจาต่อรองของเราอ่ะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ช่วยให้ใครทำได้อย่างไรบ้างเพื่อที่ว่าเมื่อเราไปทำการเจรจาจริงๆแล้วเนี่ยการต่อรองที่เกิดขึ้นมันจะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยประสบผลสำเร็จเพราะทำงานเป็นทีมนะคะทีนี้เราพอเราได้ทีมแล้วเนี่ยเราต้องวางแผนการสื่อสารวางแผนการสื่อสารคือการทำอะไรวางแผนว่าเราจะสื่อสารกับคู่เจรจาเรายังไงไปถึงเราจะทักทายแบบไหนสื่อสารด้วยภาษาอะไรใช้ข้อมูลอะไรใช้วิธีการสื่อสารแบบไหนเราจะไปด้วย PowerPoint Presentation เราจะไปด้วยบุ๊กเลตเราจะไปด้วยข้อมูลต่างๆนะคะการวางแผนการสื่อสารเนี่ยต้องดูว่าเราสื่อสารแบบไหนแล้วใครมีหน้าที่สื่อสารเมื่อไหร่อย่างไรในทีมต้องมีความชัดเจนและมีจังหวะและได้รับการวางแผนที่ชัดเจนนะคะต่อมาจากนี้การสร้างความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเราและคู่เจรจาเราดูซิว่าเราสามารถสร้างความสัมพันธ์เขาก่อนที่เราจะไปเจรจาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะการสร้างความสัมพันธ์อาจจะส่งเมสเซจส่งอีเมลหรือคุยล่วงหน้าว่าสิ่งที่เราต้องการจากการเจรจานี้แนะนำตัวเองไปล่วงหน้าอาจจะใช้อีเมลหรือโทรไปคุยก่อนที่เราจะไปเจรจาในการเจรจาครั้งใหญ่นะคะเสร็จแล้วเมื่อเราสร้างความสัมพันธ์แล้วนี่ไม่ใช่สร้างแค่คนเดียวเราต้องสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานของคู่เจรจาเพื่อที่เราจะรู้ว่าใครเหมือนเราเตรียมทีมงานเราก็ต้องศึกษาทีมงานเขานะคะว่าทีมงานเขาเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรแต่ละท่านมีอำนาจการตัดสินใจหรือมีบทบาทในการตัดสินใจอย่างไรบ้างนะคะเสร็จแล้วเราต้องมากำหนดเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะคะข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดคือคู่เจรจาทีมเจรจาหัวข้อการเจรจาวัตถุประสงค์การเจรจากลยุทธ์ที่จะใช้ในการเจรจาแล้วก็จุดที่ยอมรับได้ในการเจรจาแล้วก็ทางเลือก ที่เราจะให้คู่เจรจาของเราเลือกในการเจรจานะคะทั้งหมดทุกขั้นตอนที่เราพูดมานะคะแล้วก็การวางแผนการสื่อสารว่าเราจะวางยังไงเสร็จแล้วเรามากำหนดวาระหัวข้อแล้วก็ลำดับความสำคัญของประเด็นการเจรจาเมื่อเรามีข้อมูลทั้งหมดที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้วนะคะเรานำมากำหนดวาระหัวข้อว่าวาระแรกจะเริ่มด้วยอะไรให้ข้อมูลเปิดอย่างไรหัวข้อที่เราจะพูดเนี่ย1 2 3 4 5มีหัวข้ออะไรบ้างนะคะแล้วก็ลำดับความสำคัญของประเด็นการเจรจาว่าในการเจรจาที่เราจะไปทำการเจรจาเนี่ยอะไรสำคัญที่สุดอะไรที่มีความจำเป็นมากว่ายังไงก็ต้องพูดประเด็นนี้ห้ามหลุดห้ามหายห้ามออกไปจากตรงนี้นะคะประเด็นการเจรจาเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการจากการเจรจาประเด็นที่1 2 3 4 5เป็นยังไงบ้างเราอยากให้การเจรจาอย่างนั้นออกมาเป็นแบบไหนนะคะและสุดท้ายเมื่อเรากำหนดวาระแล้วนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาฝึกซ้อมกลยุทธ์แล้วก็ต่อรองแล้วก็พัฒนาเทคนิคที่จะสื่อสารกับทีมงานว่าเมื่อเรากำหนดกลยุทธ์แล้วเนี่ยเราจะมาฝึกซ้อมกลยุทธ์การต่อรองเทคนิค
เมื่อเราบอกว่ากลยุทธ์ที่เราจะใช้อย่างเช่นเรามีกลยุทธ์ที่1กลยุทธ์ที่2กลยุทธ์ที่3กลยุทธ์ที่4นะคะแล้วแต่ละกลยุทธ์เนี่ยเราจะเอาเทคนิคการเจรจาสื่อสารต่อรองกับทีมงานน่ะมาใช้ยังไงบ้างแล้วทีมงานคนไหนมีหน้าที่พัฒนาหรือศึกษากลยุทธ์อันไหนแล้วในบทบาทการเจรจาต่อรองสมาชิกในทีมคนนี้จะทำหน้าที่อะไรเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบไหนหรือเมื่อเกิดข้อเสนออย่างไรขึ้นมานะคะกลยุทธ์เหล่านี้เป็นการที่เตรียมทีมงานว่าเมื่อเราทำให้ทุกคนเข้าใจกลยุทธ์ตรงกันและอย่าลืมนะคะไม่ใช่แค่ซ้อมทีมงานว่าจะพูดอะไรเราต้องบอกทีมงานเราด้วยว่ากำหนดทางเลือกไว้แล้วนะถ้าสมมุติคู่เจรจาเราบอกมาว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นเราต้องตอบยังไงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ไม่ใช่แค่การวางแผนการส่งการสื่อสารออกไปแต่เป็นการวางแผนตอบโต้หรือวางแผนที่จะรับข้อมูลจากคู่เจรจาที่จะเกิดขึ้นในบทสนทนาจากการเจรจาของเราขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมเนี่ยก็ต้องเริ่มตั้งแต่การเปิดการเจรจาเลยว่าใครมีหน้าที่อะไรบทบาทอะไรแล้วจะพูดอะไรยังไงเมื่อไหร่ในกลยุทธ์ไหนและในวาระไหนอะไรที่เป็นประเด็นสำคัญก่อนหลังฝึกซ้อมให้ดีเมื่อเราฝึกซ้อมแล้วเนี่ยยิ่งเราฝึกซ้อมมากเท่าไหร่เนี่ยความสามารถในการงานให้เข้ากันกับทีมงานของเราเนี่ยก็จะเป็นไปได้ดีมากขึ้นเท่านั้นทีมงานเราเนี่ยก็จะมีความสามารถในการจัดการบริหารงานแล้วก็ช่วยในการเจรจาต่อรองของเราได้มากที่สุดนะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเจรจาต่อรองของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่เรามุ่งหวังไว้นะคะเมื่อฝึกซ้อมแล้วเนี่ยพอเราคุ้นเคยกับการฝึกซ้อมแล้วพอเราไปเจรจาจริงเนี่ยทั้งผู้นำการเจรจาแล้วก็ทีมงานก็จะสามารถเจรจาได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลสัมฤทธิ์มากที่สุดค่ะค่ะสำหรับเมื่อกี้เราคุยกันไปถึงขั้นตอนของการเตรียมการต่อรองวางแผนการเจรจาต่อรองธุรกิจมาแล้วนะคะส่วนนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันว่าแต่ละส่วนเนี่ยเราควรจะมีอะไรที่เป็นองค์ประกอบสำคัญบ้างนะคะองค์ประกอบที่สำคัญของการวิเคราะห์คู่เจรจาต่อรองธุรกิจนะคะประกอบไปด้วยว่าเราต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรความต้องการและวัตถุประสงค์ของเขาคืออะไรแล้วประเภทของคู่เจรจาเขาเป็นใครเขามีตำแหน่งอะไรในองค์กรเขามีหน้าที่อะไรและเขาต้องการอะไรจากเราและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นในข้อ3คือเราต้องระบุว่าใครในทีมเจรจาของคู่เจรจาเราเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจนะคะและนอกจากนี้เรายังต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคู่เจรจาด้วยว่าปัจจุบันคู่เจรจาของเราเป็นใครสถานการณ์ทางธุรกิจเขาเป็นอย่างไรนะคะอย่างเช่นตอนนี้เขามีความต้องการที่จะปิดการเจรจาที่จะมาเจรจากับเรามากน้อยแค่ไหนเขาอยู่ในสภาวะที่เป็นต่อได้เปรียบกับเราหรือเขาอยู่ในสภาวะที่จำเป็นมากที่จะต้องได้ข้อตกลงอันนี้ไปด้วยเงื่อนไขอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าข้อมูลเกี่ยวกับคู่เจรจาอย่างเช่นถ้าตอนนี้ธุรกิจเขามีปัญหายังไงเขาก็ต้องขายกิจการออกมาเรารู้แล้วว่าเขามีความจำเป็นในการขายกิจการอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเรารู้ว่าธุรกิจเนี้ยต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราแต่ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราเนี่ยมีอยู่ในตลาดแค่จำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นน่ะยังไงเขาก็ต้องใช้ของของบริษัทเราเราจะได้รู้ว่าข้อได้เปรียบหรือข้อเสียเปรียบหรือว่าเขาเรียกว่า position หรือสถานการณ์ในการต่อรองของเรากับคู่เจรจาต่างกันอย่างไรมีความสามารถในการเจรจามีแต้มเขาเรียกถ้าเป็นธุรกิจแล้วว่าเรามีแต้มต่อทางธุรกิจยังไงนะคะเมื่อเรารู้สถานการณ์ปัจจุบันของคู่เจรจาเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้กลยุทธ์อะไรในการเจรจาหรือเราจะนำเสนอข้อมูลหรือข้อตกลงแบบไหนที่จะทำให้เกิดวินวินทั้งสองฝ่ายคือได้ประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วเราก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าในอดีตบริษัทเหล่านี้เนี่ยหรือว่าองค์กรทางธุรกิจที่เราจะไปทำการในการต่อรองเจรจาเนี่ยเราจะเจอเขาเนี่ยกลยุทธ์รูปแบบต่อรองในอดีตเขาใช้กลยุทธ์แบบไหนเขาใช้กลยุทธ์แบบว่าให้ข้อมูลมาก่อนแล้วก็
มีการบอกว่าต้องได้แบบนี้แบบนี้เป็นกลยุทธ์ในเชิงรุกหรือกลยุทธ์ในเชิงรับหรือเป็นกลยุทธ์แบบที่ให้ข้อมูลวานมาในปริมาณมากแล้วให้เลือกหรือมีหลายแบบมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเขาเรียกว่าแพทเทิร์นนะคะหรือ strategy หรือกลยุทธ์ที่คู่ต่อรองของเราเคยใช้ในอดีต

นะคะมาใช้เราจะได้เข้าใจว่าเอาวิธีการคิดของเขาเป็นยังไงพอเราเข้าใจเอาวิธีการคิดของเขาเป็นยังไงเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องสร้างกลยุทธ์หรือเตรียมทีมงานให้ทีมงานของเราเนี่ยสามารถเจรจาต่อรองกับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรนะคะทีนี้หรือแม้กระทั่งโทรไปคุยปรึกษาผู้เกี่ยวข้องในอดีตเราจะทำการเจรจากับสมมติบริษัทนี้แต่เรามีเพื่อนโทรไปถามเพื่อนซิเคยคุยกับบริษัทนี้ไหมเขาเป็นยังไงหรือเคยทำการค้าขายกับบริษัทนี้ไหมเขาเป็นยังไงมีข้อเด่นข้อด้อยอย่างไรนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจทางเลือกในการยุติการเจรจาของคู่เจรจารู้ว่าเขาต้องการอะไรเมื่อไหร่ที่ถ้าเขาได้แบบนี้แล้วการเจรจาจะจบและเสร็จสิ้นและประสบผลสำเร็จเราต้องรู้ว่าสิ่งที่คู่เจรจาของเราต้องการคืออะไรแล้วเราให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนเราปรับล่วงหน้าเลยแล้วก็ยังไม่พอวิเคราะห์ผลกระทบและโอกาสว่าถ้าเราให้ผลการเจรจาแบบนี้เรานำเสนอข้อเสนอแบบนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นยังไงโอกาสที่เกิดขึ้นเป็นยังไงนะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงโซนที่สามารถตกลงกันได้โซนที่สามารถตกลงกันได้หรือโซปา zone of possible agreement นะคะเราบอกว่าโซนที่สามารถตกลงกันได้คือเวลาเราไปเจรจาแล้วเนี่ยมันคือพื้นที่หรือขอบเขตที่ทั้งสองฝ่ายใช้ในการต่อรองเพื่อที่จะยอมรับแล้วก็เห็นด้วยในเรื่องที่กำหนดโดยฝ่ายการเจรจาสามารถประสานงานกับฝ่ายอีกฝ่ายนึงเพื่อกำหนดขอบเขตของโซนนั้นๆโดยทั่วไปโซนที่สามารถตกลงกันได้มักจะเป็นพื้นที่หรือขอบเขตหรือสิ่งต่างๆเงื่อนไขข้อตกลงที่เป็นตัวเลขหรือให้ขอบเขตที่เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเป็นการตกลงเรื่องที่ไม่ได้มีความสำคัญชัดมากน้อยเท่าไหร่นะคะตัวอย่างของบริเวณที่เป็นไปได้ในการตกลงอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะต่อรองราคากันราคาที่เราต่อรองแล้วเรามั่นใจได้เนี่ยอยู่ในระหว่างมันต้องเป็นช่วงราคาว่าเอช่วงนี้เรารับได้ทั้งคู่นะคะทางคนขายผู้ซื้อก็อยากขายในราคาประมาณเท่านี้ผู้ขายก็อยากขายในราคาประมาณที่ผู้ซื้อก็ยินดีที่จะซื้อในราคาโซนนี้ดูซิว่ามันมีความใกล้เคียงกันเหมือนเราต่อรองราคาเวลาเราไปซื้อของนะคะระยะเวลาหรือบางคนบอกว่าเราไม่ได้ไปเพื่อต่อรองเจรจาการซื้อขายแค่ราคาหรือตัวเลขอย่างเดียวระยะเวลาว่าจะดำเนินการทำธุรกิจร่วมกันจะทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันเนี่ยระยะเวลากี่ปีกี่เดือนกี่วันเพื่อที่ได้มั่นใจว่ามันใกล้เคียงกันจริงๆนะคะมันสามารถเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ข้อกำหนดแล้วก็เงื่อนไขระบุข้อกำหนดเงื่อนไขที่สอดคล้องกับทั้งสองฝ่ายพยายามทำให้การเจรจาออกมาแล้วทั้งสองฝ่ายได้สิ่งที่ตัวเองต้องการทั้งคู่นะคะการแบ่งส่วนและการร่วมลงทุนหรือการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆร่วมกันแล้วก็การแบ่งปัญหาและการแก้ไขข้อขัดแย้งด้วยกันทีนี้เมื่อเราคุยกับลูกค้าแล้วเรากำหนดโซนที่เราสามารถที่เราจะรับได้แล้วต่อไปนี้เรามาดูขั้นตอนการเปิดการเจรจาธุรกิจง่ายๆนะคะเมื่อเราไปถึงที่นัดหมายแล้วอย่างแรกสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะมีอะไรวันนี้เป็นอย่างไรการจราจรเป็นยังไงแต่ละคนมาอย่างไรนะคะทำให้รู้สึกว่าเป็นกันเองสร้างบรรยากาศให้มันน่าคุยสนุกสนานสร้างความสัมพันธ์ที่น่าเชื่อถือได้นะคะก็แนะนำตัวเองบอกว่าเราเป็นใครยังไงนะแล้วก็มีดูว่าใครมีหน้าที่บทบาทอย่างไรมีอำนาจการตัดสินใจอย่างไรแล้วก็ระบุประเด็นหลักที่ต้องการเจรจาแล้วก็ตั้งกติกาแล้วก็กรอบการเจรจานะคะแล้วก็แสดงจุดยืนเบื้องต้นแล้วก็ผลประโยชน์ที่ต้องการของแต่ละฝ่ายเมื่อไปถึงในเปิดการเจรจาแล้วทุกคนต้องตั้งฉันอยากได้อะไรกรอบการเจรจาแล้วก็นี่คือจุดยืนของเราแล้วก็พูดแสดงความเข้าใจว่าเราเข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะเราเห็นด้วยกับสิ่งนี้อีกฝ่ายนึงเห็นด้วยไหมนะคะแล้วก็แสดงความเห็นอกเห็นใจว่าเราก็เข้าใจของอีกฝ่ายนึงนะคะแล้วก็ความต้องการของทั้งสองฝ่ายเนี่ยเราเอามาคุยกันแล้วก็มุ่งสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่ทุกฝ่ายร่วมชนะด้วยกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยการเจรจาต่อรองประสิทธิภาพเนี่ยต้องมีประกอบไปด้วย7ขั้นตอนอันที่1คือสร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่เหมาะสมทำให้ทุกคนเนี่ยไว้วางใจในการคุยในการคุยร่วมกันมีสร้างปรับบรรยากาศให้สบายๆนะคะแล้วก็สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพฟังอย่างตั้งใจเวลาเราคุยกับคู่เจรจาของเราเนี่ยเราฟังเขาอย่างตั้งใจแล้วก็ทบทวนแบบนี้ใช่ไหมคะแบบนี้ใช่ไหมคะด้วยน้ำเสียงสุภาพมั่นคงนะคะชัดเจนแล้วเราก็แยกแยะผลประโยชน์จากจุดยืนแล้วก็ระบุผลประโยชน์ที่แท้จริงว่าเราพยายามที่จะสำเร็จอะไรเราอยากได้อะไร

0: แล้วก็สร้างทางเลือกแสวงหาผลประโยชน์ร่วมเสนอทางเลือกต่างๆเพื่อสร้างคุณค่าทำยังไงให้ทั้งสองฝ่ายได้ผลประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วเรามีการประนีประนอมเราเสียบ้างได้บ้างนะคะต้องมีความยืดหยุ่นในการเจรจาแล้วก็เตรียมแผนรองรับในการเจรจาแล้วก็สรุปจัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเมื่อการทำลายลักษณ์อักษรเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่าพอเรามาทำแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์กับเราเมื่อมาดูทีหลังจะได้เห็นว่าอันนี้ทำแล้วทั้งคู่เห็นร่วมกันนะคะแล้วก็เราเคารพการเจรจาต่อรองคือเราปฏิบัติตามข้อตกลงที่ตกลงร่วมกันไว้แล้วอย่างเคร่งครัดแล้วก็ซื่อสัตย์แล้วก็สามารถสื่อสารตามการดำเนินการแล้วเราก็จะมาติดตามผลว่าสิ่งที่เราตกลงกันเป็นยังไงได้บ้างนะคะนั่นคือ7ขั้นตอนการเจรจาต่อรองธุรกิจที่มีประสิทธิภาพนะคะเสร็จแล้วเมื่อเราเจรจาเสร็จแล้วเนี่ยเรามาถึงช่วงที่เราต้องปิดการเจรจาต่อรองทางธุรกิจแล้วเราปิดยังไงสวยๆเราปิดยังไงให้ทุกคนได้ตามนั้นอันแรกพอเราตกลงกันเสร็จแล้วเราต้องสรุปข้อตกลงเป็นไปตามนี้นะคะ1 2 3 4 5มีอะไรค้างไหมแก้ไขประเด็นนั้นกำหนดกรอบเวลาที่ขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อตกลงยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรรับรองและลงนามในข้อตกลงประเมินความสำเร็จสิเราอยากได้เท่านี้เราได้จริงเท่าไหร่แล้วเราโอเคกับมันไหมเอกสารที่ต้องใช้เราต้องเซ็นสัญญาไหมเราต้องมี agreement อะไรหรือเปล่าเราประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเจรจานี้แล้วเราก็ส่งมอบข้อมูลให้ทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยตรงกันและจัดการความสัมพันธ์นะคะว่าเราสนุกมีความสัมพันธ์เราสรุปออกมาแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายเนี่ยจากการเจรจาเป็นยังไงบ้างพอเราสรุปแล้วเราต้องมาเรียนรู้การสรุปและเรียนรู้คือเราสรุปเสร็จกลับมาในทีมเราคุยกันเนี่ยเจรจาครั้งนี้เป็นยังไงเราเรียนรู้จากวิธีการเจรจาอันนี้ยังไงได้บ้างนะคะแล้วครั้งต่อไปเราจะสามารถทำการเจรจาให้มันดีขึ้นอย่างไรได้บ้างนะทีนี้ขั้นตอนสำคัญของการติดตามผลการเจรจาพอเราเจรจาเสร็จแล้วใช่ไหมเราเรียนเราสรุปผลแล้วเราปิดการเจรจาแล้วทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นการติดตามผลก็คืออันที่หนึ่งกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนในการติดตามผลว่าผลการเจรจาที่เราอยากได้เนี่ยมันต้องมีตัวชี้วัดและเป้าหมายอะไรบ้างติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอทุกเดือนทุก2เดือนหรือตามที่กำหนดไว้แล้วก็สื่อสารอย่างชัดเจนและโปร่งใสกับลูกค้าระหว่างคู่ค้าผลการเจรจาเป็นแบบนี้เราทำออกมาแล้วได้แบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็บันทึกแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานในการดำเนินการอย่างเป็นระบบเราบันทึกซิเราได้อะไรเรารวบรวมหลักฐานการดำเนินการอย่างเป็นระบบได้อะไรออกมานะแล้วประเมินผลรวมในช่วงสิ้นสุดข้อตกลงและนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการต่อไปเห็นไหมคะเรากำหนดตัวชี้วัดเราติดตามความคืบหน้าเราสื่อสารเสร็จเรายังไม่พอทุกอย่างบันทึกให้เป็นหลักฐานแล้วก็ประเมินผลเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับการดำเนินงานครั้งต่อไปนะคะเราก็มาดูว่าตัวอย่างตัวชี้วัดในการเจรจาธุรกิจอย่างเช่นเราบอกว่าถ้าเป้าหมายเราเนี่ยต้องการเพิ่มยอดขายจากการเจรจาธุรกิจใหม่แล้วเราก็บอกว่าเราก็ตัวชี้วัดของเราคือเราบอกว่าภายใน6เดือนหลังจากการเจรจายอดขายเราเพิ่มไหมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จำนวนลูกค้าที่ได้ใหม่จากการเจรจาครั้งนี้ลูกค้าเพิ่มขึ้นกี่รายค่ะนี่เป็นตัวอย่างการปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าดูซิคะแนนความพึงพอใจของลูกค้าเมื่อก่อนอาจจะได้3จาก5ตอนนี้จะขึ้นเป็น4เป็น5ไหมหรือว่านอกจากคะแนนความพึงพอใจแล้วการรับข้อเรียนร้องเรียนที่เป็นเชิงลบเนี่ยมันมีลูกค้าคอมเพลนออกมาน้อยลงไหมลูกค้าแปลว่าถ้าลูกค้าคอมเพลนน้อยลงเขาพอใจเรามากขึ้นหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างเช่นทำอะไรให้ต้นทุนลดลงระยะเวลาในการส่งมอบลดลงความแม่นยำในการส่งมอบที่เพิ่มขึ้นไม่มีการส่งผิดพลาดไม่มีการทำอะไรทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างจะเห็นได้ว่าเรากำหนดเป้าหมายเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่วัดได้นะคะชั่งตวงได้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลทำเห็นชัดเจนเมื่อยิ่งมีความชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยตัวชี้วัดก็จะส่งผลให้เราเห็นว่าประสิทธิภาพจากการดำเนินการเจรจาต่อรองธุรกิจที่เราได้มาจากการเจรจาเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแล้วมันมีผลแล้วมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนเพื่อที่ว่าต่อไปเราจะได้ส่งผลหรือเราจะได้เรียนรู้จากการเจรจาครั้งนี้นะคะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหร ือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
3: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
2: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
3: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
2: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
4: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
5: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
6: ้จะเรียนมสท.ได้หรอ
7: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: วันนี้อาจารย์เนชวนมาคุยกันถึงเรื่องของการเจรจาต่อรองธุรกิจค่ะทำยังไงให้เจรจาต่อรองได้อย่างมีกลยุทธ์ก่อนอื่นอาจารย์เนกริ่นก่อนนะคะว่าเจรจาต่อรองธุรกิจไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะอย่าไปคิดถึงเรื่องของการเจรจาครั้งใหญ่ๆที่ต้องเปิดโต๊ะเจรจาหรือความขัดแย้งอะไรที่ยิ่งใหญ่มากมายค่ะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจเกิดได้ตลอดเวลาในชีวิตเราค่ะอย่างเช่นวันนี้เราไม่สามารถไปประชุมได้ติดงานอยากจะต่อรองให้เพื่อนไปประชุมแทนหรือเราอยากจะต่อรองเดดไลน์การส่งงานกับหัวหน้างานเราค่ะหรือเราอยากจะขอต่อรองราคากับซัพพลายเออร์หน่อยได้ไหมที่จะทำให้เราได้ราคาที่ถูกลงหรือไล่ดีลการจ่ายเงินที่ยาวขึ้นหรือเราอยากจะเช่าสำนักงานใหม่ค่ะทำยังไงถึงจะได้ราคาที่เราจับต้องได้ไม่แพงจนเกินไปค่ะพวกนี้ล่ะค่ะล้วนแต่เป็นการเจรจาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราค่ะดังนั้นเรามาเรียนรู้กันนิดนึงดีไหมคะว่าการเจรจาต่อรองไม่ใช่การพูดไปเฉยๆในสิ่งที่เราอยากได้ค่ะจริงๆเราต้องมีกลยุทธ์ด้วยค่ะดังนั้นบทนำนี้อาจารย์จะชวนมารู้จักความหมายและความสำคัญค่ะว่าทำไมเราต้องเจรจาต่อรองอย่างมีกลยุทธ์ค่ะความหมายของกลยุทธ์การเจรจาต่อรองคือแผนหรือชุดกลยุทธ์ที่ใช้ในการเจรจาเพื่อทำให้เราบรรลุเป้าหมายที่เราอยากได้ค่ะรวมถึงการเตรียมตัวเตรียมการวางแผนตัดสินใจและปรับตัวหน้างานด้วยนะคะเพื่อทำให้เราบรรลุความสำเร็จในการเจรจาต่อรองค่ะนี่คือความหมายของกลยุทธ์การเจรจาต่อรองค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเข้าสู่การเจรจาต่อรองอย่าลืมประเมินด้วยนะคะว่าเราไปเจรจาต่อรองนี้ควรจะใช้วิธีการใดเราจะวางแผนอย่างไร

การเจรจาต่อรองนี่คุ้มไหมนะคะควรใช้รูปแบบใดคู่เจรจาเป็นอย่างไรค่ะแล้วเมื่อเราเข้าสู่การเจรจาต่อรองแล้วถ้าเรามีกลยุทธ์ค่ะมีความสำคัญอยู่ถึง5ประการค่ะความสำคัญแรกค่ะถ้าเราเจรจาต่อรองได้ดีทำให้ธุรกิจเราเติบโตค่ะเพราะเราอาจจะมีต้นทุนที่ลดลงหรือเราอาจจะได้ดีลอะไรบางอย่างที่สำคัญ

จาต่อรองช่วยบรรเทาช่วยจัดการได้ค่ะอย่างเช่นขาดทุนไม่มีกำไรไม่มีเงินจ่ายเจรจาต่อรองยังไงดีพวกนี้กลยุทธ์เหล่านี้ช่วยได้ค่ะหรือเพิ่มพูนมูลค่าทางธุรกิจค่ะหลายๆบริษัทขนาดใหญ่นะคะก็เจรจาต่อรองให้มีคู่ค้านะคะหรือมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะมาช่วยทำให้มูลค่าธุรกิจสูงขึ้นค่ะนะคะสามารถได้ซัพพลายเออร์ดีๆได้หุ้นส่วนดีๆจากการเจรจาต่อรองค่ะ 4 ค่ะการเจรจาต่อรองที่ดีแบบมีกลยุทธ์ค่ะทำให้เราบรรลุผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายค่ะตั้งเป้าหมายอย่างไรเราได้แบบนั้นหรือถ้าจะด้อยกว่าเป้าหมายก็ด้อยในจุดที่เรายอมรับได้ค่ะหรือดีกว่านั้นคือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้ค่ะตั้งใจจะต่อรองได้ประมาณ10ล้านปรากฏว่าได้ราคา8ล้านนะคะนั่นคือกำไรที่เราได้ค่ะจากการเจรจาต่อรอง5ค่ะเราสามารถใช้การเจรจาต่อรองปรับปรุงการดำเนินงานได้ค่ะทำให้การดำเนินงานธุรกิจเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีคนมาช่วยเรามากขึ้นนะคะหรือธุรกิจเรานะคะสามารถดำเนินงานไปได้ในจุดมุ่งหมายที่เจ้าของกิจการต้องการค่ะนี่คือความสำคัญของกลยุทธ์การเจรจาต่อรองค่ะอย่าลืมนะคะกระจะเจรจาต่อรองเวทีไหนต้องใช้กลยุทธ์ค่ะอาจารย์ได้ขอยกตัวอย่างเคสสตาร์ดี้นึงนะคะของบริษัท Salesforce.com ค่ะเป็นบริษัทที่ทำในเรื่องของซอฟต์แวร์แพ็กเกจต่างๆที่ใช้โดยเฉพาะการใช้ในกระบวนการขายต่างๆนะคะแล้วก็กระบวนการดำเนินงานในธุรกิจค่ะ Salesforce เป็นบริษัทดังระดับโลกนะคะแล้วหลายๆบริษัทใหญ่ๆในประเทศไทยก็ใช้ Salesforce.com ด้วยค่ะถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสำคัญที่ช่วยทำให้สร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน Salesforce ตัดใจซื้อกิจการค่ะของบริษัท Slack ค่ะบริษัท Slack นี่ก็คล้ายๆกับ Microsoft Teams นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการการประชุมการจัดการการดำเนินงานเช่นกัน Salesforce เชื่อว่าการซื้อ Slack เนี่ยจะช่วยทำให้กิจการการดำเนินงาน Salesforce ดีขึ้นได้องค์ความรู้มากขึ้นค่ะดังนั้นการเจรจาของ Slack กับ Salesforce นะคะมีการเจรจามูลค่ากันประเด็นสำคัญค่ะคือ Salesforce ได้ราคาที่ Salesforce สามารถจ่ายได้แล้วนอกจากนี้ในช่วงการเจรจาค่ะมีการประเมินมูลค่าของบริษัทร่วมกันสามารถตกลงราคากันได้ซึ่งดีลนี้นี่เป็นหลายๆล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวผลที่ได้คือราคาถูกใจของ Salesforce ที่สามารถซื้อ Slack ได้แล้วนอกจากนี้นะคะหลังจาก Salesforce ซื้อค่ะคุณค่าที่มาร่วมกันนี้ทำให้นะคะราคาหุ้นของ Salesforce พุ่งขึ้นอีกค่ะนะคะหุ้น Slack ก็พุ่งขึ้นด้วยนะคะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับทั้งคู่ค่ะนี่คือตัวอย่างของการเจรจาต่อรองแล้วส่งผลทำให้เพิ่มมูลค่าธุรกิจทำให้ธุรกิจก้าวหน้ามากขึ้นค่ะสงสัยคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่ากลยุทธ์มันมีอะไรกันบ้างคะกลยุทธ์การเจรจาต่อรองคือแผนหรือชุดของกลยุทธ์ค่ะเพื่อทำให้เราบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่เราวางไว้ค่ะมีความสำคัญใน5ด้านหลักๆเลยนะคะเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจลองไปทบทวนกันดูค่ะสิ่งที่สำคัญนะคะเราจะได้โอกาสทางธุรกิจและได้ความสัมพันธ์ด้วยนะคะจากการเจรจาต่อรองที่มีกลยุทธ์ค่ะอยากให้เราลองถามตัวเองนะคะว่าในชีวิตปัจจุบันนะคะในการงานปัจจุบันเราต้องเจรจาต่อรองในเรื่องการงานยังไงบ้างค่ะลองทบทวนคิดดูนะคะเพื่อเราจะไปฟังคลิปต่อไปค่ะว่าถ้าเราต้องเจรจาในเรื่องต่างๆราวนี้เราจะต้องใช้กลยุทธ์ไหนบ้างซึ่งเดี๋ยวอาจารย์เนทจะรีวิวให้ฟังนะคะว่ากลยุทธ์สำคัญนะคะที่เราใช้ในการเจรจาธุรกิจมีอะไรกันบ้างค่ะอย่าลืมนะคะห้ามพลาดติดตามในคลิปหน้าเจรจาต่อรองทางธุรกิจให้ดีต้องมีหลักการค่ะก่อนจะไปถึงตัวกลยุทธ์นะคะอาจารย์เนจะแนะนำถึงหลักการที่สำคัญก่อนค่ะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้นะคะเราจะเข้าใจว่าที่มาที่ไปของกลยุทธ์จะต้องเป็นยังไงค่ะอย่าลืมนะคะในทุกการเจรจาต่อรองเราไม่ได้ใช้กลยุทธ์เดียวค่ะเราต้องประเมินก่อนค่ะว่าแต่ละการเจรจาต่อรองควรจะเอากลยุทธ์ไหนมาใช้ดีถึงจะชนะค่ะนะวางแผนให้ดีไม่มีวันแพ้ค่ะดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยถึงหลักการค่ะที่หนังสือเจรจาต่อรองธุรกิจในระดับโลกล้วนจะใช้กันค่ะหลักการนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมีตัวย่อให้แบบรัวๆเลยนะคะต้องตั้งใจฟังกันไปอย่าได้พลาดทีเดียวหลักการสำคัญนะคะ4ประการเลยค่ะของการเจรจาต่อรองหลักการแรกอาจารย์เนจะเรียกว่าบาทนาค่ะ best alternative นะคะคือเราต้องมีทางเลือกที่ดีที่สุดค่ะหากตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังค่ะว่าตรงนี้หมายถึงยังไงนะคะนั่นคือเราต้องมีแบ็กอัพไว้ข้างหลังละถ้าตกลงกันไม่ได้เรามีทางเลือกอะไรอยู่นะคะมีอะไรรองหลังไว้สักนิดนึงก่อนเข้าไปเจรจาต่อรองค่ะนี่คือหลักการของบาทนาค่ะอันที่2ค่ะเขาเรียกว่าราคาตัดใจค่ะราคาตัดใจคือคิดเอาไว้ก่อนเลยนะคะว่าจุดต่ำสุดจุดสูงสุดที่ฉันยอมรับได้คืออะไรซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นราคาก็ได้ค่ะเป็นข้อเสนอตัดใจก็ได้นะคะถึงจุดนี้เมื่อไหร่ฉันจะตัดใจละ

นะคะหรือสูงสุดที่ฉันไปได้ฉันจะไปได้แค่ไหนนั่นคือโซปาค่ะที่3ค่ะนะคะเป็นโซนออฟอะกรีเมนต์เลยค่ะโซนออฟพอสซิเบิลอะกรีเมนต์นั่นคือบริเวณนะคะที่การตกลงจะเกิดขึ้นได้ค่ะถ้าพ้นจากบริเวณนี้ไปการตกลงเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะเราต้องถอนตัวจากโต๊ะเจรจาค่ะหลักการที่4ค่ะอย่าลืมนะคะการเจรจาไม่ใช่การเอาดาบมาฟันกันนะคะไม่ใช่การเชือดเฉือนคารมกันนะคะมันคือการที่สร้างคุณค่าด้วยกันค่ะเธอได้ฉันได้ค่ะถ้าเราคิดถึงเรื่องนี้ปุ๊บนะคะมุมมองในการเจรจาเราจะเป็นอีกแบบนึงเราจะผันให้คู่เจรจามาตกลงกับเราได้ค่ะเพราะแน่นอนค่ะก่อนเข้าโต๊ะเจรจาทุกคนอยากจะกวาดอยากจะโกยได้เยอะที่สุดใช่ไหมคะแต่ช่วงในการเจรจาต่อรองเราต้องสร้างกลยุทธ์ที่เรียกว่าสร้างคุณค่าร่วมกันค่ะมาดูแต่ละอันทีไปทีละอันเลยนะคะเริ่มจากบาร์นาก่อนค่ะนะคะความหมายมันย่อออกมาจาก best alternative to negotiated agreement ค่ะ best alternative ก็คือทางเลือกที่ดีที่สุดอย่าลืมนะคะทุกการตัดสินใจคือการเลือกค่ะนะคะแล้วก็ to negotiated agreement เพื่อไปสู่จุดที่เราตกลงร่วมกันได้ค่ะดังนั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะเพื่อไปสู่จุดที่เราร่วมตกลงกันได้ทางเลือกนั่นก็คือเราต้องรู้นะคะว่าเราเลือกที่จะไปเจรจาเพื่อให้ได้อะไรแล้วถ้าไม่เจรจาเราจะได้อะไรที่อาจารย์เนยบอกว่ามันเป็นเบาะรองหลังเราอะค่ะถ้าเราไปต่อไม่ได้เรามีเบาะรองหลังนะคะมีเก้าอี้สำรองอะไรอยู่นะคะเราต้องรู้เรื่องนี้กันทีเดียวเลยค่ะดังนั้นทางเลือกนี้นะคะเราจะเป็นแบ็กอัพไว้ทำให้เราเนี่ยไม่ถึงทางตันค่ะนะคะเรารู้สึกว่าเรามีทางเลือกอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์เนี่ยมีที่อยู่ที่หนึ่งนะคะนะคะสมมตินะแหมอยากมีตรงนี้จังเลยอยู่บริเวณสาทรนะโซนเนี้ยเกิดมีคนมาขอเช่านะคะอาจารย์เนี่ยก็ต้องมี best alternative ค่ะนั่นคือมีบาร์นาไว้ก่อนว่าถ้าคนที่มาขอเช่านี้เขาเช่าด้วยราคา 80,000 บาทนะคะต่อเดือนนะคะไอ้ที่บริเวณนี้ถ้าอาจารย์นี้ไม่ให้เช่าอาจารย์นี้ทำอะไรนะคะเรามี best alternative อยู่นะคะดังนั้นถ้าเขามาขอเช่า 80,000 บาทต่อเดือนถ้าอาจารย์นี้ไม่ให้เช่าอาจารย์นี้อาจจะทำเป็นที่จอดรถให้บริเวณแถวนั้นเนาะเพราะแน่นอนสาทรนะไม่ค่อยมีที่จอดรถถ้าเป็นทำที่จอดรถอาจารย์นี้เก็บนะคะล็อกละ 5,000 บาทต่อเดือนนะคะสมมุติว่าทำทั้งหมดเลยนะคะได้20ล็อกนะคะคนมาเต็มก็จะได้แสนบาทต่อเดือนละนะคะทีนี้โอกาสที่จะแสนบาทต่อเดือนมีแค่ไหนนะคะอาจารย์นี่ก็มองว่าโอ้ยแถวสาทรเนี่ยมีโอกาสที่คนมาเช่าแน่นอนนะคะดังนั้นคิดว่า 70% น่ะน่าจะมีคนมานะคะมาลงแน่ๆดังนั้นโอกาสที่ถ้าอาจารย์นี่คิดนะคะ20ล็อกนะคะ 70% นะคะมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณ14ที่นะคะก็จะได้เงินอยู่ประมาณ 70,000 บาทเจ้าหนี้มาขอเช่า 80,000 อ่ะแสดงว่า 80,000 นี้มันดีกว่าทางเลือกที่อาจารย์เนมีอยู่ค่ะดังนั้นรับค่ะรับข้อเสนอนี้เลยเพราะว่ามันดีกว่าบาทนาที่มีอยู่แต่สมมติว่าบาทนาอาจารย์เนมองว่าโค้ยคนเช่าเต็มแน่เลย20ล็อกฉันต้องได้เงินประมาณแสนนึงแล้วเผลอๆปีหน้านะคะขึ้นราคาค่าเช่าได้อีกนะคะเพราะว่าฉันจะทำหลังคาอีกนะคะดังนั้นบาทนาอาจารย์เนจะเปลี่ยนค่ะเป็นแสนนึงทันทีค่ะดังนั้น 80,000 ไม่เอาต้องเข้าไปเจรจาต่อรองให้ได้เยอะกว่าแสนค่ะเธอจ่ายฉันเยอะกว่าแสนไหมถ้าเยอะกว่าแสนฉันให้เช่าเพราะถ้าฉันไม่ให้เธอเช่าฉันไปทำที่จอดรถฉันได้แสนหนึ่งละนี่คือสิ่งที่เรียกว่า best alternative ค่ะหาตรงนี้ให้เจอค่ะแล้วทำให้มันแข็งแรงเข้าไว้นะคะแล้วคุณจะไปต่อรองได้ด้วยความมั่นใจเพราะท่าทีอาจารย์นี่จะเปลี่ยนไปทันทีเลยค่ะถ้าไม่มีบาทนาไม่มีเบาะรองอยู่ข้างหลังโอ้ 80,000 ก็โอเคเพราะฉันไม่รู้จะไปทำอะไรนะคะหรือให้ 70,000 ฉันก็ยอมละแต่ถ้าจะมีบาทนาปุ๊บเสียงจะเปลี่ยนเลยจะมีความมั่นใจนะให้เยอะกว่านี้หน่อยแล้วเผลอไปบอกก็ได้นะคะโอ้ถ้าให้ 80,000 เนี่ยโอ้อาจจะเอาไปทำที่จอดรถล่ะเพราะว่ามีแผนอยู่จะทำที่จอดรถอย่างนี้มีเขาเรียกว่ามีศักดิ์มีสีในการเจรจาต่อรองค่ะนิคนานะคะทุกคนชอบไหมมาที่ราคาตัดใจค่ะราคาตัดใจคือคุณกำหนดไว้เลยค่ะจุดต่ำสุดสูงสุดที่จะยอมรับได้นะคะอย่างเช่นเมื่อกี้นะคะเคสมาขอเช่านะคะ 80,000 นะคะสมมุติอาจารย์เนี่ยตั้งราคาไว้ที่ 80,000 อาจารย์เนี่ยอาจจะมีจุดต่ำสุดนะคะบอกว่าถ้าใครมาขอเช่าแล้วมาขอต่อเหลือ 70,000 ฉันไม่เอานะนี่คือราคาต่ำสุดที่เป็นราคาตัดใจค่ะตั้งตรงนี้ไว้ก่อนเลยก่อนจะเข้าไปเจรจาต่อรองนะพอเขามาดูที่เราเขามาขอต่อ 60,000 ต่อเดือนได้ไหมเราจะบอกไม่ได้นะคะแต่เราก็ยังไม่บอกนะคะว่าราคาตัดใจเราอยู่ที่ 70,000 ค่ะนะก็บอกเขาไป 80,000 ค่ะ
นะเขายังต่ออีกลดให้หน่อยได้ไหมครับพี่ผมอยากจะขอเช่านะโอ้ผมเป็นแค่นักศึกษาเองนะคะผมอยากเช่าที่ตรงนี้ตรงสาทรผมจะไปทําร้านอาหารนะผมต้องลงทุนอีกเยอะเลยเราอาจจะสงสารนักศึกษานึกออกไหมนะคะเราก็อาจจะไปลดได้ที่ราคาตัดใจค่ะ 70,000 ถ้าน้องได้ก็คือได้นะไม่ได้คือไม่เอานั่นคือคุณมีเกณฑ์มีหลักการไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาไปเจรจาต่อรองคุณจะมีมาตรฐานของคุณในการเจรจาต่อรองค่ะนี่คือราคาตัดใจไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเงินเสมอไปนะคะที่อาจารย์เนี่ยยกตัวอย่างเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะต่อรองกันเรื่องเงินค่ะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ค่ะนะคะอย่างเช่นต่อรองเรื่องเพื่อนไปช่วยประชุมแทนฉันได้ไหมนะคะนะถ้าเกิดว่าเจอต่อรองมาเราอาจจะมีตัดใจค่ะถ้าเพื่อนไม่ได้เพื่อนคนนี้ไม่ได้นะคะฉันจะทำยังไงฉันจะไปที่อื่นไหมนะคะหรือจะตัดใจว่าฉันจะกลับไปต่อรองยังไงนี่คือจุดที่เราจะต้องตัดใจค่ะนะเป็นเส้นแบ่งค่ะว่าเราจะเข้าสู่การเจรจาไหมนะคะมาที่ zone of possible agreement ค่ะบริเวณค่ะต้องบอกว่าบางทีเราต้องคิดบริเวณไว้เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่าการเจรจาเราอย่าไปมีจุดเดียวค่ะเราต้องมี range นิดนึงมีขอบเขตนิดนึงว่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ที่ฉันรับได้ค่ะนะคะเช่นเดียวกันกับราคาค่าเช่านะคะอาจารย์ได้เปิดให้เช่าแถวสาทรนะคะก็อย่าไปคิดนะคะว่าราคาที่ตั้งไว้นะคะ 80,000 บาทต่อเดือนมันจะคือราคานี้ให้มี range ไว้ค่ะฉันจะรับได้อยู่ที่บริเวณ 75,000 ถึง 90,000 นะนี่คือ rangeค่ะนะคะเสร็จแล้วยังไงคะเวลาใครมาถามก็บอกราคาที่สูงสุดไปก่อนเลยถ้าเขาถามเราก่อนเนาะ 90,000 แล้วเราก็รู้ว่าต่อลงได้ถึงเท่านี้นะคะนี่คือ zone of possible agreement ค่ะให้มีบริเวณที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้เช่นเดียวกันไม่ต้องเป็นตัวเลขเสมอไปค่ะอย่างเช่นเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะมอบหมายให้เพื่อนไปประชุมแทนเราอย่างเงี้ยเราอาจจะมี possible agreement นะคะอย่างเช่นถ้าเธอไปประชุมทั้งหมดแทนฉันไม่ได้นะคะเธอช่วยไปประชุมเฉพาะช่วงต้นได้ไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวฉันไปตามต่อที่ประชุมเองเธอเข้าไปแค่ครึ่งชั่วโมงก็พอนี่คือ possible agreement ค่ะไม่ต้องเข้าประชุมทั้ง3ชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้เป็นเกณฑ์ต่ำสุดของฉันละนะคะนี่คือเราต้องทำให้มันเป็นขอบเขตที่มันกว้างเข้าไว้ค่ะถึงจะเกิดข้อตกลงในการเจรจากันได้ดังนั้นเพื่อนจะพอเข้าใจว่าเออฉันไปแทนแค่ครึ่งชั่วโมงอันนี้พอตกลงกันได้เออมาที่การสร้างคุณค่าร่วมกันค่ะเช่นเดิมเราจะเจรจาอะไรเราต้องมีคุณค่าค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างการให้เช่าอย่างเงี้ยนะคะสมมุตินะคะคนมาเช่าอาจารย์เนี่ยเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยผมไม่มีตังค์ครับพี่ผมจ่ายเงินค่าเช่า 80,000 ให้พี่ไม่ได้หรอกนะผมมาจากจะเช่าแค่ 60,000 ได้ไหมเรารู้มันเกินราคาตัดใจเราแล้วเราบอกว่าเอาอย่างงี้ไหมนะพี่ขอราคา 80,000 เท่าเดิมแต่พี่ช่วยคือช่วยทำรั้วให้ในที่ดินนี้นะคะนั่นคือเราสร้างคุณค่าให้เขาไม่ต้องลงทุนเรื่องนี้นะคะนะแต่ว่าเขาก็ยอมเราตรงที่ว่าเขายอมจ่ายค่าเช่าที่แพงขึ้นที่อาจารย์เนตรับได้เพราะอาจารย์เนตไม่อยากเสียราคานี่คือการสร้างคุณค่าร่วมกันแบบนี้ถึงจะตกลงกันได้ค่ะเพราะเรารู้ว่าน้องเขาจะต้องไปสร้างร้านอาหารต่อนะคะเราก็ช่วยสร้างรั้วให้เลยยังไงรั้วก็เป็นของเราเดี๋ยวพี่ติดปั๊มน้ำให้อีกนะเออนะเดี๋ยวพี่ปูพื้นให้อย่างเงี้ยนะเพื่อทำให้เราได้ราคาค่าเช่าที่แพงขึ้นโดยการสร้างคุณค่าร่วมกันค่ะดังนั้นนี่ทำให้การเจรจาต่อรองถึงจะตกลงกันได้ค่ะนะเราต้องมีหลักการสิ่งนี้ค่ะดังนั้นสำคัญเลยนะคะอาจารย์ได้ทวนหลักการค่ะบาทนาต้องมีค่ะเบาะรองหลังเก้าอี้สำรองนะคะเราต้องเตรียมไว้ก่อนเสมอถ้าฉันไม่นั่งตกลงในเก้าอี้นี้ฉันจะไปอยู่ในเก้าอี้ไหนนะคะเก้าอี้ตัวนี้นะคะมีจุดยืนอยู่ที่เท่าไหร่นะคะขณะเดียวกันมีจุดตัดใจค่ะถ้าฉันไม่ได้ตรงนี้ปุ๊บฉันจะเลิกละไม่เจรจาต่อรองเช่นเดียวกันเราต้องมีโซนค่ะตั้งเป็นโซนไว้นะคะว่าฉันจะตกลงกันอยู่ที่บริเวณนี้นะคะโซนตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เท่านั้นซึ่งไม่ได้จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินเสมอไปแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะอย่าลืมสร้างคุณค่าร่วมกันค่ะบางครั้งสิ่งที่เราอยากได้กับสิ่งที่เขาอยากได้นะคะบางครั้งถ้ามาเถียงกันบนจุดยืนนะคะมันไม่จบเถียงกันที่ตัวเงินไม่จบเราไปสร้างคุณค่าอย่างอื่นได้ไหมที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขายอมเราได้มากขึ้นหรือไปขอให้เขาสร้างคุณค่าอย่างอื่นได้ไหมอ่ะพี่ยอมลดค่าเช่าให้เธอ 60,000 นะแต่เธอช่วยทำตรงนี้เพิ่มให้พี่หน่อยเพื่อทำให้ที่ดินพี่ดูดีขึ้นอย่างนี้เห็นไหมคะดังนั้นนี่คือการประยุกต์ใช้ค่ะอาจารย์เนตลองยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ในการเจรจาซื้อรถยนต์นะคะอย่างเช่นบาทนาเราคือถ้าเราไม่ซื้อรถยี่ห้อนี้นะคะนะอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์เนตอยากได้รถยี่ห้อใหม่นะคะอาจารย์เนตถ้าไม่ซื้อยี่ห้อนี้อาจารย์จะไปซื้อยี่ห้ออื่นนะคะซึ่งราคาเท่าไหร่นี่คือบาทนาที่มีค่ะหรือถ้าไม่ซื้อรถเลยฉันไปเช่าแทนได้ไหมนะคะนี่คือบาทนาทางเลือกค่ะแจกแจงมาให้หมดค่ะนะคะเสร็จแล้วปุ๊บพอซื้อรถเสร็จปุ๊บตั้งใจเลยค่ะจะไปต่อรองนะคะเราต้องมีราคาในใจอ่ะถ้าไม่ได้ราคาเท่านี้ฉันจะไม่ซื้อแล้วก็เธอนะคะนี่คือราคาตัดใจแต่ขณะเดียวกันเราตั้งเป็นโซนไว้ค่ะ
นะคะดังนั้นโซนที่เรารับได้อยู่ที่เท่าไหร่นี่คือโซปาค่ะแล้วก็สร้างคุณค่าค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะฉันซื้อรถฉันขอลดราคาแต่ฉันจ่ายเงินสดได้ไหมเพื่อสร้างคุณค่าให้ดีลเลอร์ยอม

จ่ายให้เราค่ะนะคะหรือถ้าฉันไม่ได้ราคาตามที่ฉันตัดใจฉันขอของแถมได้ไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องสร้างคุณค่าร่วมกันค่ะเพื่อทำให้รู้สึกว่ามันเจรจาตกลงกันได้ค่ะเข้าใจหลักการ4ข้อนี้แล้วเดี๋ยวไปต่อนะคะคลิปหน้ากลยุทธ์ในการเจรจาต่อรองค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะเมื่อกี้ถ้าเราเข้าใจหลักการแล้วกลยุทธ์ง่ายเลยค่ะกลยุทธ์แบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะแบบแรกค่ะแบ่งประเภทตามผลลัพธ์ค่ะผลลัพธ์ที่เราได้ค่ะนะคะแบ่งออกเป็น2 อย่างค่ะแบบแบ่งสรรปันส่วนซึ่งกันและกันกับแบบบูรณาการค่ะนะเดี๋ยวอาจารย์ได้อธิบายให้ฟังค่ะอีกอันนึงคือกลยุทธ์ตามกระบวนการค่ะแบบใช้หลักการแบบทีมแบบหลายฝ่ายแล้วก็แบบเป็นศัตรูค่ะเอาที่อันแรกก่อนค่ะกลยุทธ์ตามผลลัพธ์ค่ะกลยุทธ์ตามผลลัพธ์คือเรามองว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงค่ะนะคะมีมุมมองอยู่2แบบค่ะแบบแรกเขาเรียกว่าแบ่งสรรปันส่วนคือมองว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นซีโร่ซัมค่ะผลลัพธ์มันฟิกอยู่แค่นั้นอะดังนั้นใครดีใครได้ค่ะนี่คือมุมมองแบบนั้นนะใครดีใครได้มักจะพบกับการเจรจาต่อรองที่มันแบบสั้นๆไม่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ค่ะนะตีหัวแล้วเลิกเลยนะคะอย่างเช่นเราไปเจรจาต่อรองซื้อเสื้อผ้าตามตลาดนัดนึกออกไหมมันเจอกันแค่สั้นๆน่ะนะคะใครดีใครได้ก็คือถ้าเราลดราคาได้เยอะเราก็ได้ถ้าแม่ค้าเรายอมแม่ค้าแบบตั้งราคาแล้วตั้งได้สูงแม่ค้าก็ได้นี่คือการเจรจาแบบผลลัพธ์ค่ะนึกว่าผลลัพธ์มันมีจำกัดหรือถ้าเราทะเลาะกับน้องเงี้ยนะคะนะทะเลาะกับน้องแย่งกันพิซซ่าเงี้ยนะคะนะถ้าพี่ได้เกินครึ่งหนึ่งพี่ก็ชนะน้องได้ไปแค่1ใน3น้องก็แพ้นะคะเพราะว่าพิซซ่ามันมีอยู่แค่นั้นค่ะนั่นคือกลยุทธ์ตามผลลัพธ์เลยคือผลลัพธ์มันมีจำกัดเนาะแค่พิซซ่าอีกแบบนึงคือแบบบูรณาการค่ะเป็นแบบเจรจาที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์มักจะใช้กับการเจรจาธุรกิจค่อนข้างเยอะกว่าเพราะเรามองว่าเรารักษาความสัมพันธ์ด้วยเราคิดว่าผลลัพธ์เนี่ยมันสามารถเพิ่มพูนได้ค่ะจากการใช้หลักการที่ว่าเราสามารถสร้างคุณค่าร่วมกันได้นะคะดังนั้นอันนี้จะมองว่าผลลัพธ์เราช่วยกันเพิ่มได้ถมได้ไม่มีใครชนะค่ะมีแต่ทุกคนต้องพร้อมจะชนะไปด้วยกันไม่มีใครแพ้ดังนั้นอันนี้เขาเรียกว่าแบบบูรณาการค่ะทุกคนต้องเอาคุณค่ามาวางบนโต๊ะนะคะร่วมกันนะคะเรียกว่าเป็นผลลัพธ์นะคะมันจะไม่ซีโร่ซัมละมันจะขยายได้จากการที่เราเอาคุณค่ามาแชร์กันแบ่งปันกันแล้วทุกคนก็กวาดเก็บไปในส่วนที่เราพอใจค่ะนี่คือกลยุทธ์ตามผลลัพธ์ค่ะดังนั้นอาจารย์ได้สรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะว่ากลยุทธ์แบบแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยมันจะมีความการชนะการแพ้นะคะถ้าเธอได้เยอะเธอชนะถ้าฉันได้น้อยฉันแพ้นะคะมันจะมีลักษณะเหมือนการแบ่งขนมนะคะแบ่งชิ้นเค้กกันเนี่ยนะคะลักษณะมันคือต่างฝ่ายต่างต้องปิดบังตัวเองนะคะปิดบังข้อมูลอย่าให้เขารู้ไต่เรานะคะแล้วเราเน้นจุดยืนค่ะนะคะจุดยืนก็คืออย่างเช่นต่อรองราคาเนี่ยเน้นจุดยืนฉันต้องได้ราคาที่แบบถูกนะคะขณะเดียวกันแม่ค้าก็บอกฉันต้องได้ราคาที่แพงนะคะเน้นจุดยืนค่ะนะคะมุ่งจะเอาชนะนะคะดังนั้นมันอาจจะเป็นออกแนวก้าวร้าวนิดนึงนะคะนี่คือการกลยุทธ์แบบแบ่งสรรปันส่วนนะคะกลยุทธ์แบบบูรณาการแนะนำให้ใช้กับธุรกิจมากกว่าค่ะเน้นการทำวินวินค่ะนะคะทุกคนมาสร้างคุณค่าร่วมกันนะคะเปรียบเหมือนการขยายชิ้นเค้กให้มันใหญ่ขึ้นแล้วค่อยมาแบ่งกันค่ะดังนั้นเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลค่ะเน้นความต้องการค่ะเน้นการร่วมมือค่ะอย่างเช่นเราไปต่อรองราคาเสื้อผ้าเงี้ยค่ะเห็นใจหน่อยอะไรนะคะช่วยลดให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะมาซื้ออีกนะเราจะมาเป็นลูกค้าประจำเลยบ้านเนี้ยอยู่ใกล้ๆกับตลาดนัดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาอีกบ่อยๆเลยเดี๋ยวก็อยากได้นอกจากเสื้ออยากได้กางเกงด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเพิ่มคุณค่าให้มากขึ้นค่ะขนาดเดียวกันแม่ค้าก็บอกว่าลดไม่ได้ค่ะราคานี้ถูกแล้วนะคะแต่เดี๋ยวแถมให้นะคะนะซื้อเสื้อแถมเข็มขัดให้ด้วยนะคะแต่ขอราคานี้ได้ไหมนี่คือเอาคุณค่ามาถมเพิ่มค่ะนี่คือกลยุทธ์แบบบูรณาการทำให้เกิดความสัมพันธ์ค่ะอีกหน่อยลูกค้าก็มาเป็นลูกค้าประจำเนาะดังนั้นถ้าเปรียบเทียบนะคะ2กลยุทธ์นะคะจะนี้มีตารางเปรียบเทียบให้เราลองไปดูกันนะคะทางธุรกิจจะแนะนำว่าอยากให้เจรจาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เจรจาแล้วตีหัวเข้าบ้านได้ความสัมพันธ์ไปด้วยดังนั้นแบบบูรณาการเราใช้ค่อนข้างบ่อยค่ะนะกลยุทธ์ที่สำคัญนะคะเราใช้หลักการนะคะอย่างที่บอกหลักการของการใช้กลยุทธ์ถ้าอยากจะบูรณาการคือมุ่งเน้นที่เราได้ประโยชน์ร่วมกันมุ่งเน้นการวินวินนะคะแล้วสนใจที่ความต้องการนะคะสิ่งที่เขาอยากได้ไม่ใช่จุดยืนค่ะไม่ใช่จุดยืนเรื่องราคานะคะไม่งั้นเราคุยกันไม่จบค่ะนะคนซื้ออยากได้ราคาถูกคนขายอยากได้ราคาแพงเอาไม่จบกันนะคะมันต้องมีคนหนึ่งแพ้คนหนึ่งชนะแต่ถ้ามุ่งเน้นด้วยความต้องการนะคะเปลี่ยนเป็นคนซื้ออยากได้ของที่คุณภาพดีคนขายอยากได้ลูกค้าประจำแบบเนี้ยคุยกันได้ค่ะเราแยกอารมณ์ออกจากปัญหาค่ะนะคะพยายามไม่ต่อรองด้วยอารมณ์นะคะแล้วก็ใช้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานค่ะนะเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานที่สังคมยอมรับนะคะ

0: างเช่นเกณฑ์ของแบบนี้มันควรจะราคาเท่าไหร่นะคะนี่คือหลักการของการต่อรองนอกจากนี้ยังมีรูปแบบอีกนะคะเราจะใช้รูปแบบไหนในการเจรจาค่ะบางครั้งเป็นการเจรจาคนเดียวนะคะ1ต่อ1หรือการเจรจาเป็นทีมนะคะซึ่งจะซับซ้อนมากขึ้นนะคะอาจจะต้องแบ่งหน้าที่กันในการเจรจาแบ่งบทบาทกันหรือเจรจาแบบหลายฝ่ายค่ะอันนี้เหมาะกับเรื่องสำคัญแล้วก็มีหลายฝ่ายเข้ามาร่วมกันค่ะนะคะอย่างเช่นกันสมมุติว่าเราจะไปก่อสร้างตึกสักแห่งหนึ่งนะคะจะต้องมีเจรจากันระหว่างผู้รับเหมาหลายกลุ่มนะคะช่างไฟกลุ่มโครงสร้างนะคะกลุ่มด้านน้ำเนี่ยมาเจรจากันเพื่อทำให้งานมันลงตัวแบบนี้มันมีหลายฝ่ายค่ะหรือยกให้ใหญ่ขึ้นค่ะเจรจาระหว่างประเทศเนาะเราประชุมแบบอีโคโนมิกฟอรัมเนี่ยมีหลายประเทศมาลงโต๊ะเจรจากันนะคะว่าเราจะทำสนธิสัญญากันยังไงบางครั้งซับซ้อนมากจนต้องมีผู้แทนมาช่วยในการเจรจาค่ะเราต้องมีการจดบันทึกการเจรจาแล้วก็มีตารางในการแบ่งเลยค่ะว่าใครตกลงอะไรใครได้อะไรใครเสียอะไรเพื่อทำให้มันยุติธรรมทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่คือแบบหลายฝ่ายค่ะนะเราคงเคยได้ยินนะคะมัลติโคเลตทอรอลอะกรีเมนต์นะคะโอ้โหนี่แบบนี้เลยนะคะบางทีมันต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาต่อรองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะดังนั้นส่วนใหญ่ในธุรกิจถ้าในธุรกิจเล็กๆของเรามักจะเป็นทีมมากกว่านะคะคือคนเข้าไปเจรจาคนนะคะมีทั้งไฟแนนซ์นะคะมีทั้งบัญชีมีทั้งผู้จัดการ CEO ฝ่ายขายเข้าไปเจรจาแล้วค่ะเจรจาธุรกิจร่วมกันเนาะก็แบ่งบทบาทกันไปว่าใครทำอะไรสิ่งที่สำคัญนะคะการเจรจาต่อรองนะคะเราต้องไม่ลืมหลักการค่ะว่าเราต้องเจรจาด้วยความเป็นธรรมนะคะมีการเอาคุณค่ามาแบ่งร่วมกันนะคะตกลงแล้วทุกคนยอมรับได้รักษาความสัมพันธ์อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอาจารย์เนี่ยอยากให้ความสำคัญกับตรงนี้นะคะไม่ว่าเราเจรจาในรูปแบบไหนอย่างตัวอย่างที่เจรจาระหว่างซัพพลายเออร์กับลูกค้าแบบนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะเราพยายามเลือกกลยุทธ์ที่เป็นแบบบูรณาการจะดีที่สุดค่ะนะคะแต่บางครั้งเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะมีกลยุทธ์ที่อยู่ในหน่วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นเจรจาแบบศัตรูแบบนี้ค่ะบางครั้งหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะบางครั้งมันมีการเจรจาซึ่งเช่นไล่ซื้อที่ดินอย่างเงี้ยนะคะให้ครบนะคะเพื่อสร้างโครงการแบบนี้บางครั้งเราใช้หลายรูปแบบนะคะแบบบูรณาการละเขายังไม่เห็นคุณค่าเราอีกบางครั้งต้องเป็นแบบศัตรูอีกเหมือนกันนะคะนะเพราะว่าเขาจะถูกรอบล้อมด้วยที่ดินของเราเหลือที่ของเขาที่เดียวนะอะไรอย่างเงี้ยนะรับรองได้เลยนะเราไม่รับประกันว่าอยู่แล้วจะแบบยังคงไว้อยู่จะมีความสุขไหมอะไรบางทีก็เป็นแบบศัตรูอีกเหมือนกันนะคะเราเลือกใช้ยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่าขอให้ได้บรรลุผลลัพธ์แล้วขณะเดียวกันนะคะเป็นการเจรจาที่เป็นธรรมนะคะนะเราไปใช้แบบศัตรูจริงแต่เราก็ต้องให้ราคาที่เป็นธรรมนะคะดังนั้นเลือกให้เหมาะสมค่ะโดยที่อาจารย์นี้ให้เกณฑ์ไว้เลยนะคะ1เลือกที่ลักษณะความสัมพันธ์ค่ะเราอยากจะให้ความสัมพันธ์มันสั้นมันยาวแค่ไหนความสำคัญของข้อตกลงนี้ข้อตกลงนี้สำคัญต่อธุรกิจมากน้อยแค่ไหนอำนาจต่อรองของแต่ละฝ่ายค่ะนะคะมีอำนาจแค่ไหนเวลาที่มีค่ะเรายืดเยื้อได้มากน้อยแค่ไหนความซับซ้อนของประเด็นในการเจรจาต่อรองค่ะถ้าซับซ้อนมากมันต้องเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมอาจจะต้องไปเป็นทีมนะคะอาจจะต้องมีการวางแผนมากขึ้นเพื่อสร้างคุณค่าค่ะดังนั้นหวังว่าทุกคนคงได้ไอเดียนะคะสำหรับกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและนำไปใช้ค่ะนะคะสิ่งที่อาจารย์ได้ฝากไว้เป็นคำถามค่ะการเจรจาต่อรองของเราที่เรามีอยู่นะคะในชีวิตของเราในการทำงานของเราเราจะเลือกกลยุทธ์แบบไหนนะคะลองไปคิดดูนะคะสำหรับแต่ละเรื่องไม่ได้มีคำตอบตายตัวค่ะไปคำนึงถึงปัจจัยนะคะอะไรที่จะมีผลกับการเจรจาต่อรองเราบ้างเราต้องรักษาความสัมพันธ์แค่ไหนซับซ้อนแค่ไหนนะคะแล้วไปเลือกใช้ให้เหมาะสมแต่สิ่งที่สำคัญค่ะเราต้องมีกลยุทธ์และเราต้องวางแผนเราถึงจะบรรลุความสำเร็จได้ค่ะอะไรที่ไม่ได้วางแผนคือคุณกำลังวางแผนไปสู่ความล้มเหลวค่ะ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท่องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบาง

0: พูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181 ถึง6โทรสาร02503-3612
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสท.ไม่รู้จะเรียนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
6: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
5: ผิดเพราะเราไม่รู้เลยว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม
7: ่ว้าวเพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
5: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
8: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้เราจะมาพบกันในหน่วยที่12นะคะหน่วยนี้จะประกอบกันด้วย3เรื่องหลักๆสำหรับเรื่องแรกเราจะมาพบกันในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจค่ะสำหรับเรื่องของสมรรถนะนะคะอย่างแรกที่ต้องทำความเข้าใจกับนักศึกษาเลยก็คือความหมายค่ะสมรรถนะหรือ competency หมายถึงอะไรนะคะในตัวบุคคลนึงนะคะจะมีหลายสิ่งในตัวเรานะคะเมื่อก่อนถ้าเป็นการวัดผลการทำงานเราอาจจะวัดแค่ความรู้กับทักษะนะคะแต่จริงแล้วเรายังมีสิ่งอื่นซ่อนอยู่นะคะนั่นก็คือคุณลักษณะอื่นๆที่แสดงออกมาซึ่งรวมๆแล้วเราก็เลยเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าสมรรถนะค่ะโดยสรุปแล้วนะคะสมรรถนะเองน่าจะประกอบไปด้วยความรู้ทักษะความสามารถและคุณสมบัติลักษณะอื่นๆในตัวเรานั่นเองนะคะและในทางการทำงานนะคะโดยเฉพาะการเจรจาต่อรองเราก็จะประเมินไปถึงความสามารถต่างๆที่จะทำให้เราทำงานได้ประสบความสำเร็จนะคะตามที่องค์กรหรือตัวเราตั้งเป้าหมายไว้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นโมเดลนะคะเรียกว่าไอซ์เบิร์กโมเดลสำหรับสมรรถนะนะคะโดยง่ายๆแล้วก็คือถ้าเรามองเห็นนะคะระดับพื้นน้ำสิ่งที่โผล่พ้นออกมาที่เราวัดกันได้โดยง่ายนะคะก็คือส่วนที่อยู่พ้นน้ำเนี่ยก็คือความรู้กับทักษะนะคะแต่ส่วนที่อยู่ภายใต้น้ำนะคะหรือเป็นส่วนที่เราผลักดันพฤติกรรมเนี่ยมีอีกมากเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองอุปนิสัยที่ซ่อนอยู่นะคะหรือภาพลักษณ์ที่เรามองต่อตัวเรานะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกภูเขาน้ำแข็งของสมรรถนะในตัวบุคคลเรานั่นเองนะคะดังนั้นในการเจรจาต่อรองเองนะคะเราจะมีองค์ประกอบของสมรรถนะในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจแบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนหลักนะคะส่วนแรกเรียกว่าองค์ความรู้นะคะก็คือเล่าเรียนกันได้เป็นความรู้ที่เราไปเรียนเราไปฟังเราไปอ่านเราไปดูแล้วก็เรารู้ในสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนที่2เรียกว่าทักษะหรือสกิลนะคะสกิลนี่พูดง่ายว่าถ้าเกิดเราไม่เก่งแล้วเราไม่ทำมันจะไม่เกิดนะคะเช่นเราไม่เคยพูดเลยแล้วเราบอกว่าไม่งั้นเมื่อไหร่จะพูดเก่งเราจะไม่มีทางทำได้เพราะนั้นคือทักษะนะคะนี่ก็คือส่วนและแน่นอนส่วนสุดท้ายเรียกว่า attribute หรือคุณลักษณะอื่นๆก็คือเป็นเรื่องความเชื่อความมั่นใจหรือทัศนคติที่เรามีต่อโลกมีต่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือรวมกันแล้วจะเรียกว่าสมรรถนะในการเจรจาต่อรองนั่นเองนะคะนี่ก็คือองค์ประกอบทั้ง3ส่วนค่ะมาทีละองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอาจารย์จะพาไปรู้จักในส่วนแรกเรียกว่าความรู้แน่นอนความรู้หรือ knowledge นะคะเป็นเรื่องที่เราเรียนเราไปฟังเรา

ไปอ่านเราไปดูหนังเราไปดูหนังสือพูดง่ายเรารับมาแล้วเกิดการประมวลผลนะคะว่าเออเรารับรู้เรื่องอะไรได้บ้างนะคะความรู้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่แสดงออกแล้วก็วัดได้ง่ายเหมือนเวลาเราสอบของมสทนะคะส่วนใหญ่เราจะวัดองค์ความรู้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราได้ผ่านตาจดจำมานะคะแล้วก็ผ่านความเข้าใจสรุปมาเป็นความรู้ดังนั้นในเรื่องการเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะคะสรุปหลักๆแล้วต้องมีความรู้อย่างน้อย6เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเลยแน่นอนเราเรียนกันมาในชุดวิชานี้นะคะต้องรู้เรื่องหลักการและกระบวนการในการเจรจาต่อรองนะคะหลักการพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเราจะเจรจากับใครกระบวนการต่อรองจะเริ่มที่ตรงไหนนะคะเริ่มแต่เราเตรียมข้อมูลเลยไหมหรือว่าตั้งเป้าในการเจรจาต่อรองอย่างไรเนี่ยเรียกว่าประเด็นที่1 นะคะประเด็นเรื่องหลักการและกระบวนการเจรจาต่อรองค่ะในเรื่องที่2ที่ถ้าเราจะเป็นนักเจรจาต่อรองต้องรู้นะคะก็คือเรื่องกลยุทธ์และเทคนิคนะคะกลยุทธ์ก็คือเราจะเป็นวินวินก็คือชนะทั้ง2ฝ่ายหรือว่าเราจะเป็นฝ่ายได้เปรียบนะคะเรียกว่ากลยุทธ์แล้วจะทำยังไงให้เกิดสิ่งนั้นนะคะแน่นอนก็ต้องมีเทคนิคเช่นต้องมีการให้มีการต่อรองยังไงได้บ้างต้องมีคนกี่คนในการนั่งเจรจาหรือว่าต้องมีรูปแบบการเจรจาอย่างไรก็คือเรียกว่ากลยุทธ์และเทคนิคนะคะอันนี้เป็นประเด็นความรู้ที่2นะคะประเด็นความรู้ที่3แน่นอนการเจรจาต่อรองโดยเฉพาะในโลกธุรกิจนะคะมีหลักเกณฑ์มีกฎหมายใหญ่ของประเทศเราครอบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกฎหมายกับข้อบังคับต่างๆเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนที่จะไปเริ่มเจรจานะคะในประเด็นข้อที่4สำหรับด้านธุรกิจก็คือเราต้องรู้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งของตัวเราและก็ของคู่เจรจานะคะว่าเขามีความต้องการอย่างไรมีผลิตภัณฑ์บริการอะไรที่เราจะเจรจาต่อรองกันได้นะคะประเด็นที่5ก็คือเรื่องตลาดและอุตสาหกรรมในภาพรวมค่ะเช่นเราตอนนี้ตลาดของประเทศนะคะเป็นตลาดขาลงถ้าเราไม่รู้นะคะแล้วเราไปต่อรองเอาผลประโยชน์มากๆอาจจะไม่เกิดผลสำเร็จอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของตลาดและอุตสาหกรรมที่เรากำลังจะเจรจาธุรกิจกันเราก็ต้องมีความรู้และสุดท้ายค่ะต้องเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมและปัจจัยทางสังคมของทั้งตัวเราและคู่เจรจาต่อรองเพราะว่าวัฒนธรรมที่ต่างกันจะทำให้การเลือกเทคนิคกับกลยุทธ์ก็ต่างกันนะคะเช่นถ้าเราไปดีลหรือไปเจรจากับชาวยุโรปนะคะซึ่งเขาตรงไปตรงมาก็ต้องพูดเข้าประเด็นแต่ถ้าเราไปพูดตรงๆเลยกับชาวจีนหรือชาวญี่ปุ่นซึ่งเขามีวัฒนธรรมเรื่องสังคมในการอ่อนน้อมถ่อมตนต้องเป็นเพื่อนกันก่อนเนี้ยค่ะเรื่องต่างเหล่านี้เราก็จำเป็นต้องมีความรู้นะคะเมื่อมีประเด็นความรู้เสร็จแล้วก็ต้องมาเข้าสู่เรื่องของทักษะค่ะแน่นอนทักษะต่างจากความรู้ตรงไหนอาจารย์ก็ยกตัวอย่างไปแล้วนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีความรู้ต่อให้เรามีดูคลิปอ่านหนังสือการว่ายน้ำนะคะแต่ไม่เคยฝึกว่ายเลยทักษะการว่ายน้ำย่อมไม่เกิดขึ้นนะคะเพราะทักษะหรือสกิลก็คือเราต้องลงมือทำสิ่งนั้นจึงเกิดนะคะเช่นเดียวกันกับการเจรจาต่อรองนะคะจะมี4ทักษะย่อยที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เราสามารถเจรจาต่อรองได้สำเร็จทักษะแรกนะคะซึ่งปัจจุบันให้ความสำคัญมากนะคะก็คือทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking skill นะคะตอนนี้เราต้องยอมรับว่าข้อมูลของเราอะมหาศาลนะคะเราจะไปเสิร์ช Google ไปเสิร์ช AI Chat GPT ต่างๆเราจะได้ข้อมูลจำนวนมากแต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นประโยชน์ข้อมูลเหล่านั้นใช้ได้จริงนะคะจึงต้องมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking นะคะซึ่งจะมีรายละเอียดย่อยๆก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ที่ตรงที่ถูกต้องเลือกข้อมูลมาวิเคราะห์ได้เหมาะสมการประเมินผลข้อมูลนะคะว่าไม่ใช่เฟกนิวไม่ใช่ข้อมูลปลอมหรือไม่ใช่ข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือวิธีประเมินมันถูกต้องเหมาะสมไหมนะคะเข้าใจถึงอคติที่เกี่ยวข้องในการนำเสนอข้อมูลเช่นถ้ามีช่วงนึงเราจะรู้ว่าตอนประเทศเรามีเกลาสีทางการเมืองใช่ไหมคะถ้าเรารับข้อมูลฝ่ายเดียวแน่นอนเกิดอคติแน่นอนเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกรับข้อมูลให้ครบด้านโดยไม่มีอคติอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นหนึ่งในทักษะ critical thinking และสุดท้ายคือเราต้องมีการสร้างตรรกะคือเชื่อมโยงข้อมูลว่าสิ่งนี้เป็นเหตุเป็นผลกันหรือไม่นะคะนี่ก็คือทักษะแรกที่รวมๆกันเรียกว่าทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์หรือ critical thinking ค่ะทักษะต่อมานะคะสำคัญมากๆเช่นกันในการเจรจาต่อรองหรือการสื่อสารทุกประเภทนั่นก็คือทักษะการฟังหรือ listening skill นะคะเราอาจจะบอกอุ๊ยเราฟังทุกวันแต่การฟังทุกวันไม่ได้แปลว่าเรามีทักษะการฟั

เพราะว่าการฟังเนี่ยแบ่งได้เป็น5ระดับนะระดับแรกก็คือฟังนะคะฟังอย่างเดียวแต่ข้อมูลเข้าหัวหรือเปล่าไม่รู้นะคะเรียกว่า passive listening นะคะบางคนก็เรียกว่าการฟังแบบนี้คืออาจจะฟังแต่ไม่ได้ยินคือเราอาจจะปิดใจอยู่อาจจะคิดเรื่องอื่นเราฟังอย่างเดียวข้อมูลไหลไปไหนไม่รู้คนโบราณก็อาจจะเรียกว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานี่คือการฟังระดับที่1 นะคะแน่นอนถ้าเราฝึกให้ดีขึ้นมันจะเป็นการฟังระดับที่2ก็คือการฟังแบบเลือกรับข้อมูลหรือ selectiveระดับนี้ก็คืออย่างน้อยเราก็ตั้งใจฟังแต่ว่าอาจจะยังมีอคติอยู่คือเราจะรับฟังเฉพาะสิ่งที่เราเห็นด้วยนะคะอันนี้ระดับที่2นะคะระดับที่3ก็คือเรียกว่าการฟังแบบใส่ใจหรือ active listening นะคะก็คือใส่ใจทั้งที่เราเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยการฟังแบบสุดท้ายเรียกว่าการฟังแบบวิเคราะห์คือนอกจากรับข้อมูลครบถ้วนแล้วยังมีการคิดวิเคราะห์ให้เห็นตามจริงไปด้วยนะคะและแน่นอนสุดท้ายก็คือระดับการฟังแบบองค์รวมนะคะนอกจากจะเข้าใจคิดตามวิเคราะห์ไปด้วยเนี่ยยังสามารถคาดการณ์แล้วก็ประเมินแนวโน้มหรือรายละเอียดต่างๆเพิ่มได้นะคะทักษะที่3นะคะก็คือทักษะการตั้งคำถาม questioning skill นะคะก็คือถ้าเราตั้งคำถามได้ดีเราจะได้คำตอบที่ดีคำถามที่ชัดตรงประเด็นนะคะเราก็จะได้คำตอบที่ชัดทักษะที่4นะคะก็คือทักษะการโน้มน้าวใจนะคะก็คือแน่นอนว่าเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเห็นด้วยได้ถ้าไม่ฝึกทักษะการโน้มน้าวใจนะคะเพราะคนเราจะมีพื้นฐานการคิดแตกต่างกันแต่ถ้าเราอยากเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีเราต้องฝึกทำให้คนที่คิดต่างมาเห็นกับเราได้เรียกว่าทักษะการโน้มน้าวใจค่ะและนี่ก็คือทักษะสำคัญในการเจรจาต่อรองนะคะส่วนที่5เลยนะคะเป็นส่วนของสมรรถนะสุดท้ายก็คือคุณลักษณะสำคัญค่ะแน่นอนมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักๆก็คือเรื่องของบุคลิกลักษณะที่ดีนะคะบุคลิกลักษณะเนี้ยจะเป็นอะไรที่เราเห็นชัดตั้งแต่แรกแล้วเราก็ที่สำคัญคือเราฝึกฝนกันได้ค่ะทักษะ5ด้านของการเป็นบุคลิกนักเจรจาต่อรองที่ดีนะคะอย่างแรกก็คือเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประเด็นที่2ก็คือต้องมีความอดทนและหนักแน่นเพราะบางเรื่องกว่าจะเจรจาสำเร็จมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะบุคลิกที่3ก็คือการมีความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นนะคะความยืดหยุ่นอาจจะเห็นได้ชัดเช่นตอนคุยกันแล้วเขาไม่ใช่เถียงอย่างเดียวนะคะหรือเราไม่ได้เถียงอย่างว่ายอมรับฟังและยืดหยุ่นนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ก็คือถ้าประเด็นแรกไม่ยอมรับไปการแก้ปัญหาในข้อ2ดีไหมนะคะก็คือมีทางออกใหม่ๆให้นะคะบุคลิกที่4ก็คือมีความเป็นผู้นำอันนี้ก็อาจจะเห็นได้ตั้งแต่ความมั่นใจการกล้าตัดสินใจหรือว่าการแสดงออกว่าเรายินดีรับผิดชอบในฐานะผู้นำนะคะและบุคลิกที่5ก็คือการมีความฉลาดทางอารมณ์หรือ emotional intelligence ก็คือเวลาโมโหคุมเองได้ไหมนะคะหรือเวลาไม่พอใจเราสามารถเก็บอารมณ์ได้ดีหรือเปล่าอย่างนี้เรียกว่าความฉลาดทางอารมณ์นะคะคุณลักษณะอีกประเภทหนึ่งก็คือเรียกว่าทัศนคติค่ะอันนี้จริงๆเป็นเบื้องลึกที่สำคัญมากคนที่มีทัศนคติที่ดีต่อการเจรจาต่อรองกับมีทัศนคติที่ลบนะคะจะส่งผลต่อพฤติกรรมหรือสมรรถนะที่ต่างกันมากนะคะเพราะฉะนั้นทัศนคติที่ดีของการเป็นนักเจรจาต่อรองมีสรุปอย่างน้อย4ประการนะคะก็คือมีทัศนคติที่ดีต่อการเจรจามีทัศนคติที่เป็นกลางตั้งแต่แรกเลยนะคะไม่เอ็นเอียงมากจนเกินไปมีทัศนคติของความยืดหยุ่นและเปิดรับในการปรับตัวเปิดรับในความคิดของคนอื่นนะคะและทัศนคติสุดท้ายก็คือทัศนคติแห่งการมุ่งสู่ผลลัพธ์ที่ยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เน้นประโยชน์ส่วนตนฝ่ายเดียวนะคะทัศนคติเหล่านี้ก็เป็นคุณลักษณะสำคัญของการเป็นนักเจรจาต่อรองค่ะสำหรับประเด็นที่2ที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็คือการพัฒนาสมรรถนะของนักเจรจาต่อรองทางธุรกิจค่ะเมื่อเราทราบถึงความหมายและองค์ประกอบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ทักษะแล้วก็คุณลักษณะอื่นๆที่จะทำให้เราเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีในตอนนี้นะคะเราจะมารู้ถึงแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะเหล่านั้นกันค่ะการพัฒนาสมรรถนะของนักเจรจาต่อรองทางธุรกิจนะคะเราถ้าเราอยู่ในองค์กรเนี่ยแล้วเราเป็นฝ่าย HR หรือเป็นฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะคะก็คือแบ่งเป็นส่วนแรกก็คือส่วนของระดับผู้ปฏิบัติงานต้องเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าสมรรถนะในการเจรจาต่อรองธุรกิจเนี่ยแบ่งได้เป็นหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นลักษณะสมรรถนะส่วนบุคคลก็คือเป็นอะไรที่อาจจะ

ไม่ระบุกับงานตรงๆแต่ว่าถ้าเรามีแล้วมันจะเกิดประโยชน์นะคะหรือเป็นสมรรถนะเฉพาะงานเช่นถ้าเราเป็นฝ่ายขายเราต้องมีสมรรถนะของการขายหรือถ้าเราเป็นฝ่ายช่างเราต้องมีสมรรถนะเฉพาะงานอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สมรรถนะหลักหรือสมรรถนะใดๆก็ตามที่เข้าสู่องค์กรนี้แล้วองค์กรต้องการนะคะแล้วสุดท้ายก็คือสมรรถนะตามหน้าที่เช่นบางคนอย่างเป็นเลขาเงี้ยนะคะแน่นอนเขาต้องมีหน้าที่ติดต่อประสานงานหรือเป็นนักการทูตก็ต้องมีสมรรถนะตามหน้าที่ของการเจรจาต่อรองทางการทูตเงี้ยนะคะเรียกว่าสมรรถนะตามหน้าที่เพราะฉะนั้นเวลาเราพัฒนาสมรรถนะระดับผู้บริหารงานเราก็ต้องคำนึงถึงประเภทของสมรรถนะเหล่านี้นะคะทีนี้มาดูแนวทางในการพัฒนาสำหรับผู้ปฏิบัติงานนะคะมีแบ่งเป็นแนวทางแรกคือแนวทางดั้งเดิมเลยนะคะเวลาเราจะพัฒนาคนหรือพัฒนาบุคลากรเนี่ยแนวทางดั้งเดิมที่เราใช้มานานอยู่แล้วเรียกว่า traditional approach นะคะก็มี3วิธีการหลักๆนะคะอย่างแรกเลยคือการฝึกอบรมนะคะฝึกอบรมเนี่ยจะเน้นการพัฒนาความรู้กับทักษะระยะสั้นเช่นถ้าเกิดแบบเพิ่งเข้ามาทำงานใหม่ๆอยากฝึกให้เราเป็นนักเจรจาต่อรองเลยแน่นอนสิ่งแรกที่องค์กรจะทำก็คือส่งเราไปฝึกอบรมแล้วก็ประเมินผลภายใน6เดือนถึง1ปีนะคะว่าเราดีขึ้นจริงไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเราไปฝึกอบรมกับวิทยากรฝึกให้เราทำกรณีศึกษาต่างๆนะคะอันนี้เรียกว่าการฝึกอบรมนะคะรูปแบบที่2ก็คือการให้การศึกษาค่ะจะเป็นเน้นผลระยะยาวขึ้นมาหน่อยนะคะอาจจะเป็นให้การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเช่นส่งเราไปเรียนปริญญาโทหรือส่งเราไปอบรมหลักสูตรระยะยาวกันพัฒนาผู้นำที่เรียนกันเป็นปีแล้วก็ส่งให้เราแบบมีส่วนนึงฝึกเรื่องการเจรจาต่อรองอะไรเงี้ยนะคะแน่นอนการศึกษามันจะไม่วัดผลระยะสั้นแล้วก็ไม่ได้หวังผลเร็วๆอย่างฝึกอบรมนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบที่2รูปแบบที่3นะคะก็คือการให้พัฒนาส่วนบุคคลอันนี้ก็จะเป็นการตั้งผลในระยะยาวของแต่ละบุคคลเช่นความก้าวหน้าในอาชีพหรือให้มีพี่เลี้ยงมาช่วยดูแลเราให้มีการฝึกอบรมหน้างานด้วย on the job training นะคะคือหลากหลายรูปแบบซึ่งจะเน้นให้บุคคลเนี้ยหาเขาเรียกช่องว่างว่าตัวเรายังไม่เก่งตรงไหนยังขาดตรงไหนนะคะแล้วก็เลือกแนวทางพัฒนาที่หลากหลายมาเสริมในการพัฒนาบุคลากรส่วนตัวนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้มาเนิ่นนานแล้วแล้วก็ยังมาใช้ในการพัฒนาทักษะในการทักษะหรือความรู้ในการเจรจาต่อรองให้ระดับผู้บริหารงานอยู่เสมอนะคะรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะคะเรียกว่าการพัฒนาสมรรถนะตามตัวแบบ70 20 10นะคะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างชัดนะคะ70มาจากอะไรนะคะ70ก็คืออยากให้เรียนรู้จากหน้างานเลยเช่นเราตามรุ่นพี่ตามเจ้านายไปร่วมเจรจาต่อรองนะคะอันนี้คือเรียนรู้หน้างานจริงเป็นหลักปัจจุบันองค์กรยุคใหม่โดยเฉพาะองค์กรในต่างประเทศนะคะจะเน้นในรูปแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าบางครั้งเราฝึกอบรมกันทั้งปีแต่ทำไมความรู้ทักษะหรือคุณลักษณะอื่นมันพัฒนาได้น้อยกว่าที่คาดหวังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีงานวิจัยแบบนึงว่างั้นก็ปฏิบัติงานโดยเรียนรู้จากงานจริงจะง่ายขึ้นนะคะจึงเน้นที่70สัดส่วน 70% มาที่เรียนรู้จากงานจริงนะคะอีก 20% ก็คือเรียนรู้จากคำแนะนำของท่านอื่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หัวหน้างานเพื่อนร่วมงานหรือวิทยากรนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญและอีกสัดส่วน 10% ค่อยเป็นการไปส่งฝึกอบรมนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วก็คือใช้รูปแบบเดิมมาดัดแปลงสัดส่วนในแบบใหม่นั่นเองค่ะโดยสรุปแล้วนะคะสำหรับผู้ปฏิบัติงานเองนะคะเราก็ยังคงใช้การให้ฝึกอบรมการให้การศึกษาการให้การพัฒนาส่วนบุคคลแต่ว่ามีการเปลี่ยนสัดส่วนนะคะให้เน้นที่การเรียนรู้จากงานจริงมากขึ้นเพราะว่ามีงานวิจัยมากมายนะคะที่บอกว่ารูปแบบนี้จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะสมรรถนะด้านการเจรจาต่อรองเนี่ยทำให้เราพัฒนาได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเป็นตามโมเดล70 20 10นะคะถ้าเกิดเราเรียนรู้จากงานจริงเช่นมอบหมายเลยนะคะให้ไปเข้าร่วมกันเจรจาต่อรองแล้วก็ไปดูว่าหน้างานนะคะต้องทำอะไรต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะถ้าเกิดเรียนรู้จากผู้อื่นเช่นตามพี่เลี้ยงบางทีก็ให้พนักงานไปเป็นเรียนแบบนะคะเรียนแบบก็คือไปเป็นผู้สังเกตการแล้วก็ไปดูให้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆเขาทำให้ดูนะคะและการฝึกอบรมก็แน่นอนเข้า

การฝึกอบรมตามปกติหรือเข้าสัมมนาเข้าเวิร์กช็อปได้ฝึกนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่เป็นตัวอย่างค่ะสำหรับระดับต่อมานะคะก็คือการพัฒนาด้านการเจรจาต่อรองสำหรับระดับผู้บริหารระดับผู้บริหารเองนะคะถูกคาดหวังคือเป็นบทบาทที่ต้องเรียกว่าถูกคาดหวังจากองค์กรมากขึ้นแล้วก็มักได้รับความรับผิดชอบในการเจรจาต่อรองที่มีผลลัพธ์หรือให้ผลกระทบที่สูงนะคะมากกว่าระดับผู้ปฏิบัติงานดังนั้นรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการเจรจาต่อรองของผู้บริหารเนี่ยจะเน้นในรูปแบบตัว10 20 10เป็นหลักนั่นเองนะคะโดยถ้าเราลงรายละเอียดใน4รูปแบบนะคะอย่างแรกเลยการฝึกอบรมก็ยังใช้อยู่นะคะเพียงแต่เป็นสัดส่วนที่น้อยการฝึกอบรมของผู้ระดับผู้บริหารเองเนี่ยจะเน้นการเวิร์กช็อปหรือประเชิงปฏิบัติการให้มากขึ้นนะคะรวมทั้งมีการนำเรื่องของสติมูเลชันหรือสถานการณ์จำลองหรือโรลเพย์บทบาทมาพัฒนาให้มากขึ้นกว่าในระดับผู้ปฏิบัติงานรวมและการระบุนะคะเรื่อง KPI หรือคือ Key Performance Index ก็คือการวัดประเมินที่มากขึ้นในการทำงานของระดับผู้บริหารนะคะนี่ก็เป็นรูปแบบแรกค่ะรูปแบบที่2นะคะก็คือการสอนงานโดยผู้มีประสบการณ์จริงแน่นอนผู้บริหารเองเนี่ยก็มีผู้บริหารหลายระดับนะคะถ้าผู้บริหารระดับสูงนะคะอาจจะมีผู้บริหารระดับสูงที่ซีเนียร์ก็คือเป็นรุ่นพี่มากกว่ามาคอยแนะนำก็คือพาไปดูงานจริงแล้วก็ช่วยเหลือได้นะคะรวมทั้งมีเรื่องของการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ knowledge sharing ก็คือเป็นผู้บริหารอาจจะมาคุยกันแบบไม่เป็นทางการแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือมีเขาเรียกว่าแชร์ลิงบอร์ดนะคะไปเจออะไรมาเจอประสบการณ์อะไรมานะคะนำมาเขียนบล็อกหรือมาให้สัมภาษณ์แลกเปลี่ยนพูดคุยความรู้กันนะคะแล้วก็รูปแบบที่4ก็คือการทบทวนกรณีศึกษานะคะก็นำเหตุการณ์จริงมาแลกเปลี่ยนกรณีศึกษากันก็จะเป็นการพัฒนาสมรรถนะระดับผู้บริหารค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายที่เราจะเรียนรู้กันในหน่วยนี้นะคะก็คือเรื่องของการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะในการเจรจาต่อรองค่ะแน่นอนเมื่อเราพัฒนาสมรรถนะแล้วนะคะเราก็อยากรู้อยากทราบว่าสิ่งที่เราพัฒนาไปนะคะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะคะเราจึงต้องมาเรียนรู้กันในการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะในการเจรจาต่อรองค่ะอย่างแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือกระบวนการในการประเมินผลสมรรถนะนะคะจริงๆการประเมินผลสมรรถนะในการเจรจาต่อรองหรือสมรรถนะอื่นๆในการทำงานเนี่ยคล้ายคลึงกันมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าตอนเลือกนะคะตัวชี้วัดเท่านั้นเองนะคะที่แต่ละสมรรถนะจะมีการประเมินที่ต่างกันนะคะเราก็เลยมาดูนะคะแนวทางการกระบวนการนะคะทั้ง7ขั้นตอนหลักๆของการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะกันนะคะข้อแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการประเมินแน่นอนประเมินสมรรถนะเนี่ยค่ะเราต้องครอบคลุมนะคะทั้งเรื่องของความรู้ทักษะและคุณลักษณะอื่นๆนะคะแล้วก็ต้องตั้งว่าเราจะวัดในเรื่องใดเป็นหลักนะคะเช่นประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลซึ่งต่างกันเนาะประสิทธิภาพก็คือดูกระบวนการนะคะส่วนประสิทธิผลก็คือดูผลลัพธ์เช่นคุ้มค่าการลงทุนไปหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะเรียกว่ากำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะคะข้อ2เมื่อรู้แล้วว่าเราจะประเมินมุ่งไปจุดไหนนะคะก็ออกแบบวิธีการประเมินให้สอดคล้องค่ะโดยสมรรถนะเนี่ยนะคะนอกจากจะมีการวัดในเชิงแบบทดสอบก็คือวัดความรู้นะคะอาจจะประเมินไปถึงพฤติกรรมโดยให้หัวหน้างานประเมินหลังจากที่ได้รับการพัฒนาไปแล้วนะคะหรือระดับผู้บริหารระดับสูงบางที่เนี่ยจะมีการเรียกสัมภาษณ์นะคะเรียกว่า post interview ว่าสิ่งที่องค์กรให้การพัฒนาไปแล้วนะคะผู้บริหารมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เรียกว่าออกแบบวิธีประเมินนะคะขั้นตอนที่3ก็คือกำหนดตัวชี้วัดและก็เกณฑ์ประเมินนะคะตัวชี้วัดเนี่ยเราเรียกว่า key performance หรือย่อว่า KPI นะคะก็จะดูว่าวัดตรงไหนวัดพฤติกรรมวัดความรู้วัดทักษะเราจะวัดกันอย่างไรจะเน้นตรงไหนอย่างเรื่องเจรจาต่อรองนะคะ
จะเน้นไปที่จะสำเร็จได้กี่ครั้งหรือว่าจะเน้นไปดูที่พฤติกรรมพัฒนาขึ้นไหมนะคะจากที่เคยมีความกังวลสูงตอนนี้ไม่กังวลแล้วนะคะจะวัดอย่างไรเนี่ยเรียกว่าเป็นการกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินนะคะขั้นที่4นะคะจะเป็นขั้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเรามีออกแบบการประเมินออกแบบรูปแบบประเมินเรียบร้อยแล้วแน่นอนเราก็ไปเก็บข้อมูลนะคะจากผู้ที่ได้รับการพัฒนาแล้วเราก็นำมารวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แบบทดสอบแบบสัมภาษณ์นะคะหรือแบบประเมินพฤติกรรมนะคะก็เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลขั้นที่5นะคะเมื่อได้ข้อมูลมาฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบก็จะต้องวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเหล่านี้นะคะว่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์แล้วเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเราวิเคราะห์แล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนที่6นะคะก็คือขั้นสรุปและรายงานผลนะคะถ้าเราทำงานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เมื่อองค์กรทำงานมาระดับนึงนะคะจะมีเขาเรียกรูปแบบรายงานผลที่เป็นมาตรฐานนะคะเอาไว้นะคะสำหรับทุกสมรรถนะซึ่งก็รวมถึงสมรรถนะในการเจรจาต่อรองด้วยนะคะและเมื่อรายงานผลแล้วข้อ7นะคะก็คือส่งผลประเมินเนี้ยนะคะมาดูกันว่ามันคุ้มค่ามันคุ้มทุนเป็นประโยชน์อย่างที่องค์กรคาดหวังมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าได้ตามนั้นจะพัฒนายังไงต่อดีถ้ายังไม่ได้จะปรับปรุงการพัฒนาไปยังไงต่อนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนทั้ง7ของการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะนะคะอาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะแนวทางของการประเมินสมรรถนะในการเจรจาต่อรองนะคะถ้ารูปแบบการประเมินเป็นการฝึกอบรมนะคะแน่นอนตัวชี้วัดนะคะก็อาจจะดูที่ผู้เข้าร่วมการอบรมเนี่ยผ่านเกณฑ์ทดสอบความรู้ไหมผ่านที่กี่เปอร์เซ็นต์อาจจะกำหนดไว้ที่ 90% นะคะแล้วก็กำหนดเรื่องของระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับฝึกอบรมนะคะว่าตอบแบบสอบถามว่าพอใจกันได้การพัฒนามากน้อยแค่ไหนคิดว่าตัวเองได้ประโยชน์มากน้อยหรือไม่นะคะเกณฑ์โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้อง 80% ขึ้นไปนะคะหรือ4จาก5แต้มอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นรูปแบบอื่นๆนะคะเช่นอย่างให้การพัฒนาแบบ on the job training ก็คือการไปดูหน้างานนะคะอาจจะมีเป้าหมายเกณฑ์ชี้วัดที่ได้เข้าไปดูหน้างานจริงในหน่วยงานเราเนี่ยสมมุติว่าในไตรมาสหนึ่งมีการเจรจากัน5รอบเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างน้อยสัก4รอบหรือไม่อย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นถ้างานเราต้องเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะเช่นถ้าเราเป็นฝ่ายจัดซื้อแน่นอนเราต้องมีการเจรจากับผู้จัดซื้ออยู่ตลอดนะคะเรามีส่วนเข้าไปดูสังเกตการได้ถึง 80% หรือไม่นะคะเรียกว่าอันนี้เกณฑ์เชิงปริมาณนะคะส่วนเกณฑ์เชิงคุณภาพก็ไปวัดที่ถ้าเราเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วงานเจรจาที่เราเข้ามีส่วนร่วมอะค่ะประสบความสำเร็จสักกี่เปอร์เซ็นต์ของการที่เราเข้าไปอยู่ณจุดนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็จะมีเกณฑ์เชิงคุณภาพเรียกว่าอัตราความสำเร็จของการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมนะคะส่วนถ้าเป็นแนวทางการพัฒนาแบบmentorship ก็คือมีพี่เลี้ยงหรือการให้คำปรึกษานะคะก็อาจจะไปวัดเชิงปริมาณเช่นที่ปรึกษาที่เขาได้รับมอบหมายดูแลเราเขามาให้เราเข้าไปปรึกษาเขาได้กี่ครั้งต่อเดือนอย่างเงี้ยนะคะถ้าถี่เยอะแปลว่าการพัฒนาเนี้ยน่าจะสำเร็จใช่ไหมคะเชิงปริมาณแล้วก็วัดผลประเมินทั้งจากตัวพี่เลี้ยงแล้วก็ทั้งจากตัวคนที่ได้รับการดูแลจากพี่เลี้ยงว่ามีความพึงพอใจรูปแบบนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างน้อยก็คือต้องพึงพอใจ4จาก5อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือการพัฒนาที่ดูตัวชี้วัดจากผลลัพธ์นะคะเราก็ไปดูว่าการประเมินผลสุดท้ายเลยนะคะผลของการพัฒนาเองต้องสะท้อนมาในผลการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะแน่นอนก็ต้องไปดูว่าตอนสุดท้ายแล้วหลังจากได้รับการประเมินการพัฒนาทุกอย่างนะคะคะแนนผลปฏิบัติงานมันดีขึ้นโดยเฉพาะถ้าเมื่อก่อนเราเคยเจรจาแล้วไม่สำเร็จตอนหลังอุ๊ยพบว่าผลงานเราดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะหัวหน้าประเมินให้มากกว่า 80% อย่างเงี้ยก็เป็นตัวชี้วัดที่ชัดกับการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะของเรานะคะหรือเรื่องของการบรรลุผลเป้าหมายการเจรจาต่อรองได้กี่เปอร์เซ็นต์มากน้อยยังไงนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะแนวทางการประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะในการเจรจา

0: ิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
1: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
2: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
3: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
4: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
5: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
4: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิทย์นาคแป้นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเคยไหมครับว่าที่รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนวันนี้ช่วงอยู่ดีกินดีเรามีตัวอักษรที่จะมาเป็นกุญแจสำคัญสู่สุขภาพที่ดีทั้งกายและใจนั่นก็คือตัวอักษร F ครับเราจะมาเจาะลึกอาหารสำคัญที่เริ่มต้นด้วยตัว F ทั้งไฟเบอร์และ fermented food ที่จะช่วยปรับสมดุลลำไส้และสร้างความสุขให้กับชีวิตไปติดตามกับอาจารย์ X กันเลยครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงตัวอักษรที่มีความสำคัญต่อสุขภาพของเรามากๆนะครับนั่นก็คือตัวอักษร F นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง F 2ตัวด้วยกันตัวแรกเลยก็คือไฟเบอร์หรือใยอาหารนะครับ F ตัวที่2ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนั่นเองซึ่งทั้ง2ตัวนี้มีส่วนช่วยในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางกายรวมไปถึงสุขภาพทางใจครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเจาะลึกกันในเรื่องของไฟเบอร์แล้วก็ในเรื่องของอาหารหมักดองนะครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจกับคุณผู้ชมในสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับ F 2ตัวนี้นั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไมโครไบโอมในลำไส้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าในลำไส้ของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบคทีเรียนะครับตัวราแล้วก็ตัวไวรัสนั่นเองนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนจะเรียกกลุ่มพวกจุลินทรีย์พวกนี้ว่าเป็นอวัยวะที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเราเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับที่เรียกแบบนี้เพราะว่ากลุ่มของจุลินทรีย์ชนิดดีเหล่านี้นะครับมีส่วนช่วยที่จะดูแลสุขภาพของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของเรานั้นสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการช่วยลดการอักเสบในร่างกายของเราแล้วก็ทำให้เซลล์ลำไส้ในร่างกายของเราเองเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือลำไส้ของเราเนี่ยมันมีเส้นทางพิเศษนะครับที่เชื่อมต่อไปยังสมองของเราซึ่งเป็นที่มาของคำที่เรียกว่าเป็นแกนลำไส้สมองหรือกัด brain axis นั่นเองนะครับซึ่งมีงานวิจัยนะครับก็พบว่าในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของไมโครไบโอมในลำไส้ก็ส่งผลเชื่อมโยงต่อสุขภาพจิตของเราด้วยถ้าสมมติว่าจุลินทรีย์ในลำไส้ของเรามีแต่ตัวที่ไม่ดีเยอะๆนะครับก็อาจจะทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตอย่างเช่นเพิ่มความเสี่ยงใน

เรื่องของภาวะซึมเศร้าหรือมีความวิตกกังวลเพิ่มมากขึ้นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการดูแลไมโครไบโอมในลำไส้ของเราจึงมีความสำคัญมากๆนะครับและในเรื่องของการกินโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีไฟเบอร์แล้วก็อาหารหมักดองเนี่ยถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในการดูแลสุขภาพในประเด็นนี้นั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับเรามาเริ่มกันที่ไฟเบอร์หรือใยอาหารนั่นเองนะครับหน้าที่หลักของ

0: มีประโยชน์มากกว่านั้นครับคุณผู้ชมก็คือช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักด้วยแล้วก็ช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลในเส้นเลือดซึ่งถือได้ว่าเป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีเราต้องการให้ปริมาณ LDL นั้นน้อยนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีงานวิจัยพบว่าในเรื่องของการกินไฟเบอร์หรือใยอาหารอย่างเพียงพอเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิดอย่างเช่นโรคเบาหวานประเภทที่2รวมไปถึงในเรื่องของโรคมะเร็งบางชนิดด้วยแล้วเราจะต้องกินใยอาหารหรือไฟเบอร์ปริมาณเท่าไหร่นะครับคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเขาให้ตัวเลขมาว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการพลังงาน 1,000 กิโลแคลอรี่เราต้องการใยอาหาร14กรัมดังนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการพลังงานอยู่ที่ 2,000 แคลอรี่ก็ต้องการใยอาหารอยู่ที่28กรัมนั่นเองแต่การคำนวณอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับทางที่ง่ายที่สุดก็คือเราควรที่จะเน้นการเพิ่มใยอาหารเข้าสู่อาหารที่เรารับประทานในทุกๆมื้อนั่นเองนะครับซึ่งอาหารที่มีอาหารสูงก็ไม่ยากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผักผลไม้นะครับธัญพืชไม่ขัดสีพืชตระกูลถั่วรวมไปถึงในเรื่องของเมล็ดพืชชนิดต่างๆก็มีใยปริมาณที่เยอะเช่นเดียวกันนะครับมาถึง F ตัวที่2ในวันนี้ก็คือ fermented food หรืออาหารหมักดองนะครับในอาหารหมักดองนั้นมีความพิเศษนะครับเพราะว่าเขามีสิ่ง2สิ่งนะครับที่มีความสำคัญต่อร่างกายของเราอันแรกเลยเราเรียกว่าเป็น prebiotic นะครับซึ่ง prebiotic ก็คืออาหารที่จะช่วยเลี้ยงจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายของเรานะครับแล้วก็ตัวที่2ที่อยู่ในนั้นก็คือ probiotic นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการเติมแบคทีเรียชนิดดีๆจากอาหารเข้าสู่ร่างกายของเรานั่นเองนะครับดังนั้นโปรไบโอติกในอาหารหมักดองเนี่ยจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการรักษาสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราให้มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็สนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนั่นเองนะครับซึ่งอาหารหมักดองที่เราสามารถเลือกรับประทานได้นั้นก็มีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโยเกิร์ตก็ดีซึ่งเราจะคุ้นชินในประเด็นนี้นะครับรวมไปถึงในเรื่องของอาหารชนิดอื่นๆอย่างเช่นตัวกิมจินะครับคอมบูชารวมไปถึงผักดองชนิดต่างๆก็มีสารที่ดีๆที่เราต้องการที่จะเติมเข้าสู่ร่างกายนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุดในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารหมักดองก็คือเราต้องดูด้วยว่าอาหารหมักดองเนี่ยยังมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นโยเกิร์ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูฉลากได้เพราะว่าโยเกิร์ตบางชนิดเขาก็จะมีการการันตีว่าจุลินทรีย์ที่อยู่ในโยเกิร์ตนั้นยังเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่นั่นเองนะครับดังนั้น F 2ตัวเนี่ยถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการช่วยดูแลสุขภาพของเราการเพิ่มใยอาหารรวมไปถึงการรับประทานอาหารหมักดองนะครับในแต่ละวันก็จะช่วยทำให้สุขภาพของเรานั้นดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: การเพิ่มไฟเบอร์ในผักผลไม้และเติม fermented food อย่างโยเกิร์ตหรือกิมจิเป็นกุญแจสำคัญที่เชื่อมโยงทั้งสุขภาพกายและใจครับอย่าลืมนำหลักง่ายๆ2ข้อนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะครับมาต่อกันที่สิทธิประโยชน์น่ารู้วันนี้ท่านผู้ชมครับทุกวันนี้การมีรถยนต์สักคันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปเพราะหลายคนเลือกเช่าซื้อแทนการซื้อสดเพื่อให้ผ่อนได้อย่างสบายกระเป๋าแต่ทราบไหมครับว่าเบื้องหลังสัญญาเช่าซื้อมีรายละเอียดที่ควรรู้มากกว่าการจ่ายค่างวดให้ตรงเวลาทั้งเรื่องสิทธิ์ของผู้เช่าซื้อการคำนวณดอกเบี้ยไปจนถึงสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้ในระหว่างสัญญาเราจะพาท่านผู้ชมไปทำความเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของการเช่าซื้อรถยนต์ให้ชัดขึ้นเพื่อให้ท่านวางแผนได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัยก่อนตัดสินใจครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะครับมาทำความรู้จักกับสัญญาเช่าซื้อนะครับซึ่งในเรื่องของสัญญาเช่าซื้อวันนี้จะเป็นกรณีของการเช่าซื้อรถยนต์นะครับการเช่าซื้อรถยนต์นะครับนะฮะในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยนะครับมีนิติกรรมประเภทนี้นะครับทำกันออกมามากนะครับเนื่องจากว่านะครับมีนโยบายของรัฐนะฮะในการที่จะให้โอกาสการซื้อรถยนต์คันแรกนะครับนะทีนี้นะครับนะฮะในปัจจุบันเนี่ยนะครับถามว่ายังมีมากไหมก็ยังมีพอสมควรอยู่นะครับนะยังมีการซื้อขายนะครับนะหรือเรียกว่าเช่าซื้อนี่แหละนะครับเช่าซื้อนะครับรถยนต์เนี่ยมากเลยทีเดียวนะครับนะฮะการมีรถยนต์เนี่ยสำคัญไหมบางทีก็อาจเรียกว่าเป็นปัจจัยที่5นะครับนะฮะของใครหลายๆคนเพราะต้องอาศัยรถยนต์ในการไปทำงาน

ไปทำหน้าที่นะครับต่างๆมากมายนะครับแต่ด้วยว่ารถยนต์เนี่ยหากเป็นมือหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนก็มีมูลค่ามากมายหลายแสนจนไปถึงหลักล้านแล้วก็หลายๆล้านนะครับดังนั้นนะครับเราก็ควรที่จะรู้ว่าในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของการเช่าซื้อรถยนต์นั้นนะฮะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักหรือเขามีหลักว่าอย่างไรนะครับนะซึ่งนะฮะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยเขาวางหลักเกี่ยวกับกฎหมายเช่าซื้อไว้ว่าการที่ผู้ให้เช่าซื้อยินยอมให้ผู้เช่าซื้อใช้หรือครอบครองทรัพย์สินโดยผู้เช่าซื้อตกลงจะชำระค่าเช่าซื้อเป็นงวดนะครับและเมื่อชำระครบถ้วนแล้วกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจึงจะโอนมาเป็นของผู้เช่าซื้อนะครับเราก็จ่ายไปก่อนอย่างรถเนี่ยก็จ่ายบริษัทจ่ายไฟแนนซ์ไปก่อนนะฮะแต่รถเรามาใช้เราก็ผ่อนนะครับนะพอผ่อนเสร็จนะฮะเอาง่ายๆนะครับใช้คำที่เข้าใจง่ายเลยผ่อนเสร็จรถเป็นของเรากรรมสิทธิ์โอนมาเป็นของเราทันทีนะครับนะฮะแต่ก็ต้องมีการไปดำเนินการจดทะเบียนนะครับนะต่างๆตามมาอีกนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับผู้เช่าซื้อต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานะครับซึ่งเงื่อนไขในบางข้อเนี่ยก็เป็นเงื่อนไขสำคัญเช่นนะฮะชำระค่างวดให้ตรงนะตรงเวลานะนะครับนะฮะถ้าไม่ชำระนะฮะเท่านั้นเท่านี้งวดเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้ฝ่ายผู้เช่าซื้อเนี่ยผิดสัญญาได้นะครับนะฮะแล้วก็ต้องดูแลทรัพย์สินนั่นก็คือรถยนต์ที่เราเช่าซื้อมาเนี่ยให้ดีนะนะครับดูแลให้ดีนะครับแล้วก็ห้ามโอนสิทธิ์นะครับหรือให้ผู้อื่นเช่าต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับนะหากผิดสัญญาเช่นนะค้างงวด3เดือนขึ้นไปเนี่ยนะครับนะผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยเขาก็สามารถที่จะบอกเลิกสัญญาได้อย่างที่ผมกล่าวเนี่ยนะครับบอกเลิกครับแล้วก็อะไรครับยึดรถคืนมานะครับนะยึดรถคืนมานะอันนี้เป็นสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าซื้อนะครับต่อมาในกรณีสิทธิและหน้าที่ของนะฮะผู้ให้เช่าซื้อนะฮะหรือเรามักจะเรียกว่านะฮะภาษาพูดกันเนี้ยนะครับชาวบ้านเขาจะเรียกว่าไฟแนนซ์นะครับเพราะส่วนใหญ่นะครับนะฮะก็จะเป็นบริษัทไฟแนนซ์นี่แหละนะฮะเป็นผู้ให้เช่าซื้อเอารถออกมาให้ประชาชนได้เช่าซื้อนะครับนะฮะสิทธิหน้าที่ของไฟแนนซ์เนี่ยก็คือ1ตรวจสอบประวัติครับประวัติการชำระเงินนะติดบูโรหรือเปล่านะมีประวัติในการติดบูโรมีประวัติไม่ดีในทางการเงินหรือไม่นะครับนะฮะ2ก็คือคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดนะครับนะฮะบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยจะต้องคิดดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดไม่เกินอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยท่านได้กำหนดไว้นะครับนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับในกรณีที่ผู้เช่าซื้อผิดนัดผู้ให้เช่าซื้อเนี่ยก็สามารถบอกเลิกสัญญาและยึดรถนะครับนะฮะแต่ก็อาจจะต้องคืนเงินส่วนที่ผู้เช่าซื้อได้ชำระเกินไว้หลังหักค่าเสียหายตามความเป็นจริงแล้วนะครับนะฮะนะครับซึ่งนะครับนะในการทำสัญญานะครับการทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ก็มีข้อควรระวังนะครับข้อควรระวังอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะก็ได้แก่เรื่องแรกท่านต้องอะไรครับต้องตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและยอดผ่อนรวมทั้งหมดนะฮะเราอย่าเอาความอยากได้เป็นตัวชี้วัดนะฮะเพราะอยากได้แต่ไม่สามารถที่จะผ่อนได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังนะฮะปัญหาที่ว่าก็อย่างอาจจะถูกยึดรถในภายหลังได้นะครับนะฮะอ่านรายละเอียดเงื่อนไขในเรื่องค่าปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ให้ดีนะครับว่ามีค่าปรับอย่างไรไม่ใช่ไปโวยวายในภายหลังว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่ทราบหนูไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้ก็อาจจะฟังไม่ขึ้นเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วสัญญาในทางเช่าซื้อเนี่ยจะเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อยู่แล้วนะครับนะฮะระวังค่าธรรมเนียมแฝงครับค่าธรรมเนียมแฝงคืออะไรนะครับค่าธรรมเนียมที่นะฮะไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมายนะครับนะแต่ถูกเรียกเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนะฮะหรือในกรณีการบังคับซื้อประกันภัยเพิ่มเติมอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของเรานะฮะเก็บหลักฐานการชำระเงินและเอกสารสัญญาไว้เสมอนะครับเก็บไว้แต่ว่านะฮะหลายคนก็เก็บไว้ดีเกินจนลืมไปนะฮะว่าตัวเองเก็บไว้ที่ไหนอันนี้ก็ต้องเก็บไว้แล้วให้ตัวเองหาเจอด้วยนะครับเมื่อผ่อนครบนะฮะผ่อนซื้อรถครบแล้วนะครับกรรมสิทธิ์ก็จะโอนมานะครับนะฮะ
โอนมาแต่ผิดสัญญาผู้ให้เช่าซื้อก็สามารถยึดรถคืนและบังคับคดีเพื่อเรียกส่วนที่ยังขาดอยู่ได้นะครับนะฮะโดยสรุปครับนะฮะการเช่าซื้อรถยนต์คือการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแต่ก็เต็มไปด้วยข้อผูกพันในทางกฎหมายนะครับคุณผู้ชมครับการเข้าใจสิทธิและหน้าที่และข้อควรระวังจะช่วยให้คุณเป็นเจ้า

0: ของรถยนต์ที่ถูกต้องและไม่ตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบครับนี่คือเรื่องราวของการเช่าซื้อรถยนต์ครับนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้สิทธิ์ในการเช่าซื้อรถยนต์ของท่านอย่างรอบคอบและปลอดภัยครับ
1: ท่านผู้ชมครับจะเช่าซื้อรถสักคันไม่ใช่เรื่องของเงินผ่อนต่อเดือนแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจในสัญญาทั้งหมดครับเพราะสิทธิ์ของเรามีอยู่จริงเพียงแค่ต้องรู้ว่าจะใช้มันอย่างไรท่านผู้ชมครับยุคนี้ AI ไม่ได้แค่คิดแทนเราได้เท่านั้นนะครับแต่ยังพูดคุยกับเราได้อย่างเป็นกันเองและหนึ่งในเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ก็คือ Gemini Life ระบบใหม่จาก Google ที่ออกแบบมาให้ตอบโต้ได้อย่างลื่นไหลและเป็นธรรมชาติสุดๆเราจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าจะฉลาดและสื่อสารกับเราได้ใกล้เคียงมนุษย์ขนาดไหนไปติดตามกับอาจารย์พี่ฉ่างกันเลยครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่วงรู้ทันไอทีกับอาจารย์พี่ฉ่างครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์พี่ฉ่างก็ยังอยู่ที่ Google Gemini นะครับต้องบอกเลยว่าความสามารถของเขาไม่ธรรมดาเลยนอกจากในคลิปก่อนๆของเราเนี่ยที่ได้เรียนรู้นะครับในส่วนของการตกแต่งภาพนะครับการทำสติกเกอร์นะครับหรือเรียนรู้ความสามารถในการแชทพูดคุยกับ AI ไปบ้างแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยอาจารย์พี่ฉ่างก็จะมาแนะนำนะครับโหมดGemini Life นะครับซึ่งความสามารถของ Gemini Life เนี่ยมีความสามารถที่น่าทึ่งนะครับเราสามารถเปิดนะครับคำสั่งนะครับ Gemini Life ขึ้นมาเพื่อให้ AI นะครับทำการสื่อสารกับเรานะครับด้วยการพูดแล้วก็เป็นการเปิดกล้องทำให้ AI เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นภาพต่างๆแล้วก็นำภาพเนี่ยมาประมวลผลให้กับเราได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอาจารย์พิชังมีตัวอย่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันเริ่มต้นนะครับเราจะเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Gemini ของเรานี่แหละครับที่ให้โหลดเอาไว้แล้วเราหาปุ่มหรือสัญลักษณ์นะครับที่อยู่ข้างๆไมโครโฟนนะครับตรงนี้นะครับเรามีปุ่มนี้นะครับไลฟ์นะครับขวาล่างหน้าจอโปรแกรมก็จะทำการเปิดขึ้นมานะครับโอเคสวัสดี Gemini Live ได้ยินเสียงผมไหมครับ
3: ได้ยินเสียงคุณชัดเจนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรให้ดิฉันช่วยดูแลเป็นพิเศษไหมคะ
2: มีครับวันนี้ผมอยากจะทดสอบความสามารถของคุณหน่อย
3: ได้เลยค่ะคุณอยากจะเริ่มทดสอบความสามารถของดิฉันด้านไหนก่อนดีคะ
2: โอเคผมจะขออนุญาตเปิดกล้องนะครับปึ๊บเดี๋ยวก่อนครับเปิดกล้องก่อนปึ๊บตรงนี้นะครับมาแล้วคุณเห็นไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนครับ
3: ว้าวห้องสตูดิโอของคุณดูน่าสนใจมากเลยนะคะมีฉากหลังสีเขียวสดใสโต๊ะไม้ดีไซน์เก๋แล้วก็ยังมีภาพวาดสีสันสวยงามอีกด้วยค่ะไม่ทราบว่าคุณอยากให้ดิฉันช่วยอะไรต่อดีคะ
2: ช่วยวิเคราะห์ผลงานภาพนี้หน่อยได้ไหมครับว่ามันเป็นอย่างไรเป็นลายเส้นแบบใดครับ
3: ภาพวาดนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพวาดสไตล์คิวบิสนะคะซึ่งเป็นสไตล์ที่ศิลปินจะมองวัตถุจากหลายๆมุมแล้วเอามาประกอบกันใหม่ให้ดูเหมือนเป็นรูปทรงเรขาคณิตค่ะคุณอยากรู้รายละเอียดส่วนไหนของภาพอีกไหมคะ
2: การใช้สีสันทำไมเขาถึงใช้สีสันแบบนี้ครับ
3: สีสันในภาพนี้ดูสดใสและมีชีวิตชีวามากเลยนะคะศิลปินอาจจะต้องการสื่อถึงอารมณ์สนุกสนานและความมีชีวิตชีวาของดนตรีแจ๊สก็เป็นได้ค่ะคุณชอบสีสันในภาพนี้ไหมคะ
2: ผมก็โอเคครับแต่ไม่ค่อยอินครับผม
3: เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมคุณถึงรู้สึกอย่างนั้นสีที่ใช้ในภาพนี้อาจจะดูฉูดฉาดไปบ้างสำหรับบางคนแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามันดึงดูดสายตาได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
2: โอเคครับงั้นเรามาดูดอกไม้กันได้ไหมครับดอกไม้ที่คุณเห็นนี้เป็นสีอะไรครับผม
3: ดอกไม้เหล่านั้นสีชมพูสวยหวานมากเลยค่ะคุณชอบดอกไม้สีชมพูไหมคะหรือว่าชอบสีอื่นมากกว่ากัน
2: ผมชอบสีที่ดูแล้วสดใสครับผมสีที่สดใสควรจะมีสีอะไรบ้างครับ
3: สีที่ดูแล้วสดใสก็มีหลายสีเลยค่ะเช่นสีเหลืองสีส้มหรือสีเขียวอ่อนสีพวกนี้จะให้ความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวาและมองแล้วสบายตาค่ะ
2: โอเคครับคุณพอจะมองเห็นรูปปั้นที่อยู่บนด้านหน้าแจกันไหมครับว่าเป็นรูปอะไรครับผม
3: ใช่แล้วค่ะนั่นมันรูปปั้นปลาสองตัว

0: บนโต๊ะนั่นเองค่ะคุณชอบปลาชนิดนี้ไหมคะหรือว่าชอบสัตว์ชนิดอื่นมากกว่ากัน
1: ผมก็ดูแล้วสวยงามดีครับมันน่าจะเป็นของตกแต่งบ้านได้ดีใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะรูปปั้นปลาคู่นี้ดูสวยงามและมีเอกลักษณ์เหมาะกับการนำมาตกแต่งบ้านให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ
1: โอเคครับอันนี้คือความสามารถที่ผมได้เห็นจากคุณเรียบร้อยแล้ว
0: ขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้ดิฉันได้แสดงความสามารถของตัวเองในวันนี้หากคุณมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันยินดีเสมอค่ะ
1: ครับสมมุติว่าเราสามารถใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยกับการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมครับ
0: แน่นอนค่ะเครื่องมือนี้มีประโยชน์มากในชีวิตประจำวันเลยนะคะเช่นถ้าคุณอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพวาดก็แค่ส่องกล้องไปที่ภาพดิฉันก็จะบอกรายละเอียดให้คุณได้เลยค่ะหรือถ้าคุณอยากรู้ชื่อดอกไม้ในแจกันก็ทำได้เช่นกันค่ะคุณอยากลองใช้เครื่องมือนี้กับอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
1: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณมากครับ
0: ด้วยความยินดีค่ะหากมีอะไรให้ดิฉันช่วยอีกก็บอกได้เลยนะคะดิฉันพร้อมเสมอค่ะ
1: ครับจากที่เห็นมาทั้งหมดนี้เนี่ยครับก็เป็นตัวอย่างการใช้ Gemini Life นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือให้ท่านเนี่ยครับสามารถนำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อได้นะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งนะครับกับรายการต่อไปครับผมสวัสดีครับ
2: ไม่ว่าจะสั่งงานพูดคุยหรือว่าถามคำถามก็สามารถโต้ตอบได้อย่างราบรื่นเลยนะครับถือเป็นอีกก้าวสำคัญของโลกไอทีที่กำลังเปลี่ยนไปเลยครับมาต่อกันเลยนะครับในช่วงชีวิตดีมีสุขเราไปพบกับคุณวีรดาละลิตนันทวงศ์หรือว่าป้าเหมียวอดีตผู้จัดรายการแข่งแรลลี่รายใหญ่เป็นเจ้าของนิตยสารรถยนต์ที่ผ่านวิกฤตในชีวิตมากมายแต่ถึงอย่างนั้นนะครับปัจจุบันในวัยเกษียณท่านก็ยังคงปรับตัวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีในยุค 5G ปัจจุบันครับด้วยการทำนิตยสารออนไลน์และเป็นผู้จัดรายการแข่งขันเครื่องเสียงรถยนต์อีกด้วยครับไปพบกับเรื่องราวที่ไม่หยุดนิ่งและเต็มไปด้วยพลังของป้าเหมียวกันเลยครับ
3: เป็นบรรณาธิการบริหารเมสเซนเจอร์ฝ่ายเก็บเงินเหมาหมดเลยค่ะทั้งออฟฟิศตั้งแต่มีโซเชียลมีอะไรต่างๆซึ่งเราสู้ไม่ได้ละเราหนีไปทำเกี่ยวกับเว็บไซต์ซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นแล้วเราคิดว่าเราทำได้ทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะชื่อวีรดานะคะลลิตนันทวงศ์หรือคนในวงการส่วนมากเขาจะรู้จักในนามของป้าเหมียวจบเศรษฐศาสตร์จุฬาจุดหักเหที่เรียนจบแล้วเนื่องจากว่าชอบเที่ยวชอบกิจกรรมพอจบแล้วเนี่ยได้แต่วิชาถ่ายรูปมาเพราะว่าสมัยนั้นจำได้ว่าเป็นประธานถ่ายภาพของคณะทีนี้ปรากฏว่าจบแล้วไม่รู้ไปไหนก็เลยเห็นหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันสมัยนั้นประกาศรับช่างภาพก็เลยรีบไปสมัครช่างภาพเลยนะคะมาเป็นนักข่าวมาเป็นบรรณาธิการบริหารทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็มีความรู้สึกอยากโตก็ไปขอหัวทำเองเพราะว่าทุกขั้นตอนเรารู้ละการทำนิตยสารเนี่ยทำยังไงพอทำนิตยสารรถเองได้ก็เริ่มแข่งรถก็แข่งแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยจัดที่ไหนแข่งแรลลี่ที่ไหนก็ไปนะคะมีรุ่นพี่คนหนึ่งมาเตือนบอกว่าพอได้แล้วจัดเองเถอะก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยจัดแรลลี่เองจนกระทั่งเราเป็นผู้จัดแรลลี่เจ้าใหญ่ที่สุดของวงการเมื่อสมัยนั้นหลังจากช่วงนั้นผ่านมาเราก็พยายามลุกขึ้นอะไรที่เราไม่ถนัดเราทิ้งหมดเลยก็ถนัดแต่เรื่องของนิตยสารรถเพราะว่าเราเติบโตมาจากตรงนี้นิตยสารรถมีอายุน่าจะ40กว่าปีอะค่ะที่ทำต่อเนื่องกันมานะคะคนสูงวัยนะคะเราต้องพยายามเรียนรู้กับพัฒนาการเทคนิคอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปเพื่อเราจะได้พูดรู้เรื่องกับโลกปัจจุบันกับคนสมัยใหม่เมื่อก่อนนี้ทำนิตยสารเล่มใหญ่วางทั่วประเทศแล้วก็เปลี่ยนเป็นทำนิตยสารเล่มเล็กๆเล่มละ40หน้าข้างในทั้งหมดอีก36หน้าเนี่ยทุกเล่มเหมือนกันหมดในล็อตนั้นคนที่ซื้อปกเราก็จะให้

0: ปกหน้าปกหลังทั้งหมด4แผ่นใช่ไหมคะเมื่อยุคก่อนนั้นเวลาขึ้นปกปกหนึ่งแสนกว่าบาทคุณจะสั่งเล่มก็ได้2เล่มก็ได้50เล่มก็ได้อันนี้คือจุดเปลี่ยนของเราที่คนอื่นเขาไม่ได้ทำหลังจากช่วงที่เป็นมีเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเข้ามาก็เลยหันไปทำเว็บไซต์ทำนิยสารออนไลน์งานช่างภาพก็ไม่ทิ้งก็ทำมาเรื่อยเปลี่ยนจากรถยนต์มาเป็นวงการเครื่องเสียงเครื่องเสียงเนี่ยพอเราทำมากๆเข้าเราก็หันมาจัดแข่งเพราะว่าเราเป็นออร์แกไนซ์แรลลี่มาทั้งชีวิตทีนี้บลูทูธเนี่ยเราก็เรียนแบบมาจากเครื่องเสียงรถยนต์ก็คือบลูทูธก็มี SQL SPL SPL ก็คือแข่งเสียงดังให้วัด dB ว่าใครมี dB เท่าไหร่อ่านจากหน้าจอใครชนะก็ดูจากหน้าจอ SQL ก็จะเป็นการแข่งเสียงดังฟังเพราะแปลว่ารถคันนี้จอดไป5เมตร10เมตร15เมตรหรือ100เมตรก็ตามเนี่ยผู้ตัดสินเขาจะฟังว่าคุณจูนขึ้นมาเนี่ยเสียงดีไม่ดีอะไรยังไงแต่ว่าเวลาเราจัดเราจะไปด้วยกันทั้งเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งบลูทูธไปด้วยกันพวกเด็กๆที่เขาทำบลูทูธขายเนี่ยเขาก็หันมาสนใจเพื่อที่จะมาแข่งและเราก็ไปจัดทั่วประเทศเลยแล้วก็มีเว็บไซต์มี Facebook มีอะไรต่างๆซึ่งมีคนติดตามเราเยอะมากพอสมควรมันคือความสนุกความชอบความสุขแล้วคนอื่นมีความสุขกับเราด้วยอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำไม่ไหวคือคนเราไม่จำเป็นจะต้องเรียนอะไรมาแล้วจะต้องทำสิ่งนั้นมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสทำแล้วมีความสุขสำคัญต้องมีความสุขด้วยนะคะบางคนเนี่ยทำงานตรงเป้าที่เรียนมาแต่ไม่มีความสุขก็มีการทำนิตยสารรถยนต์เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เลยอะไรเลยแต่เราก็เอาตัวรอดมาได้เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอื้อมไปถึงยอดพีระมิดเราต้องประมาณตัวเองทุกวันนี้เลี้ยงแมวมีน้องแมวเป็นเพื่อนเราไม่เหงามันเหมือนกับชีวิตเหมือนกับลูกหลานเราอย่างเงี้ยค่ะแมวที่เราได้มาก็คือแมวจรตัวแรกชื่อนานะแปลว่าเลข7ฮัจจิตัวที่2เป็นเลข8ตัวที่ได้มาสุดท้ายคือเด็กผู้หญิงฮานะฮานะแปลว่าดอกไม้เพราะลูกเขาชอบภาษาญี่ปุ่นในครอบครัวอยู่กับลูกชายเนี่ยเมื่อก่อนที่ไม่พูดไม่จาอะไรกันเลยจนเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มีความอบอุ่นคุยกันแต่เรื่องแมวเวลาแม่ทำอะไรเสียงดังเขาก็จะเอ็ดแม่เขานอนอยู่เขายังไม่ตื่นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องน่ารักในครอบครัวที่เรามีความสุขคนสูงวัยทั่วไปก็คงจะต้องเรื่องสุขภาพเรื่องอาหารการกินแล้วเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญที่สุดถ้าใครอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมอย่างอื่นเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งในการออกกำลังกายแต่สำหรับบอกเราเองแล้วเนี่ยการออกกำลังเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเลยเพราะว่าเราจะไม่ได้อยู่กับที่เราก็จะเคลื่อนไหวจัดงานไปอะไรไปเรื่อยๆคือถ้าสมมติว่าเดือนไหนไม่ได้ออกไปจัดงานเนี่ยมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันหงุดหงิดจังเลยถึงแม้จะอยู่กับแมวก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่ตลอดเวลาแต่ยังไงก็ตามการออกกำลังก็ยังสำคัญที่สุดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยนะคะระยะเวลาหลายๆปีที่เราอยู่ในวงการเครื่องเสียงแล้วเราก็เป็นศูนย์กลางของข่าวสารของทุกๆคนที่เขาจะจัดงานหรืออะไรก็ตามเนี่ยกรณีที่คนในวงการใครประสบอุบัติเหตุใครเสียชีวิตหรือเจอปัญหาหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะเป็นศูนย์กลางในการประกาศขอความช่วยเหลือกับเพื่อนๆอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ทำเพื่อสังคมก็แปลกอย่างนึงว่าในทุกๆครั้งที่เราจวนตัวมากๆมีปัญหามากๆเนี่ยมักจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้และทำให้เรามีกำลังใจในการอยู่ต่อในสังคม
1: ขอขอบคุณเรื่องราวและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากป้าเหมียวคุณวีรดาลลิตนันทวงศ์ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจให้เอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ

0: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสทค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

วัสดีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์โมดูลที่8เรื่องอารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการการปฏิรูปศาสนาและการพัฒนาสู่รัฐชาติในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือ 1. การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 2. งานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ 3. การปฏิรูปศาสนาและ 4. การพัฒนารัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 17ทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อที่1สามารถอธิบายปัจจัยสำคัญและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้2ยกตัวอย่างงานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการในแต่ละด้านได้3อธิบายสาเหตุและผลของการปฏิรูปศาสนาได้และ4อธิบายการพัฒนารัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17ได้เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1การฟื้นฟูศิลปวิทยาการแบ่งออกเป็น2เรื่องคือเรื่องที่1ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาการ2สภาพทั่วไปและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ1อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้ 2. อธิบายสภาพทั่วไปของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้และ 3. อธิบายลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการได้เรามาเริ่มกันเรื่องที่ 1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือว่ายุคเรเนซองส์เนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาของโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดใหม่หรือการหวนกลับไปรื้อฟื้นอารยธรรมกรีกและโรมันเนื่องมาจากการตื่นตัวทางภูมิปัญญาของผู้คนในโลกตะวันตกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่14ถึง16โดยในระยะแรกของศูนย์กลางการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยจะอยู่ตามเมืองต่างๆแถบบริเวณเมืองของแหลมอิตาลีเนื่องจากเป็นเมืองที่เติบโตในปลายยุคกลางนะครับเช่นฟลอเรนซ์มิลานเวนิสและโรมแม้ว่าการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในช่วงแรกจะจำกัดอยู่ในหมู่วงชั้นสูงปัญญาชนชนชั้นนำก็ตามแต่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเชิงภูมิปัญญาความคิดของสังคมยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งจึงถือว่ายุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปด้วยสำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระแสการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับมีมาจากสาเหตุสำคัญดังนี้คือประการแรกสงครามครูเสดนะครับการทำสงครามแย่งชิงนครเยรูซาเล็มอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างชาวคริสต์กับชาวอิสลามเนี่ยทำให้ชาวตะวันตกนะครับมีโอกาสได้เข้าไปพบกับภูมิปัญญาความรู้ศิลปะวัฒนธรรมกรีกโรมันต่างๆที่อยู่ในบริเวณจักรวรรดิไบเซนไทน์นะครับอารยธรรมคลาสสิกเหล่านี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่สะท้อนความคิดมนุษย์นิยมสนใจให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ความมีเหตุมีผลเน้นสติปัญญาและคุณค่าทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นงานศิลปะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอารยธรรมในยุคกลางของยุโรปที่เน้นความศรัทธาในคริสต์ศาสนารวมถึงเกิดการรื้อฟื้นความคิดเชิงปรัชญาผ่านงานเขียนของนักคิดคนสำคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของโซเครติสเพโตอริสโตเติลรวมไปถึงวรรณกรรมคลาสสิกที่เชิดชูคุณค่าความเป็นมนุษย์

ซึ่งต่างจากพวกตะวันตกที่เคยสัมผัสมาก่อนในยุคกลางนะครับขั้นต่อมาเมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลแตกลงเมื่อปี1453เนี่ยทำให้นักปราชญ์จำนวนมากของจักรวรรดิแห่งนี้หลั่งไหลเข้าสู่โลกตะวันตกมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ต่อโลกตะวันตกในห้วงระยะเวลาต่อมาด้วยประการที่2ก็คือการขยายตัวของเมืองการค้าและระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรานะครับการขยายตัวของเมืองในห้วงดังกล่าวนะครับก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ก็คือชาวเมืองหรือว่าบูร์ชัวซีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าเสรีชนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งมีชีวิตอยู่กับระบบเงินตราต้องการเป็นอิสระจากระบบศักดินาสวามิภักดิ์สนใจชีวิตทางโลกทางวัตถุมากกว่าสนใจชีวิตทางธรรมนะครับเนื่องจากอยู่กับการค้าเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยมองโลกด้วยความเป็นจริงอยากมีความสุขในโลกนี้มากกว่าสุขนิรันดร์ในโลกหน้าตามแนวคิดทางศาสนาในห้วงดังกล่าวคนเหล่านี้เองเนี่ยก็เลยพยายามจะดิ้นรนที่จะเป็นอิสระจากการครอบงำของศาสนาประการที่3นะครับก็คือบรรดากลุ่มผู้ปกครองที่อยู่ตามเมืองท่าการค้าต่างๆมีบทบาทสำคัญต่อการสนับสนุนกระแสฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ปกครองในเมืองตามแหลมของอิตาลีเนี่ยนะครับมีบทบาทในการอุปถัมภ์แล้วก็สะสมงานศิลปกรรมต่างๆก็เลยเป็นแรงเร่งให้เกิดกระแสการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการขึ้นในโลกตะวันตกในห่วงเวลาดังกล่าวนั่นเอง 2. สภาพทั่วไปและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการก็คือมีความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาความคิดและก็ค่านิยมไปจากยุคกลางนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นแรกก็คือผู้คนเนี่ยมีสำนึกความเป็นมนุษย์นิยมนะครับให้ความสัมพันธ์กับมนุษย์ในฐานะผู้มีสติปัญญาความสามารถไม่ใช่ผู้มีบาปกำเนิดตามความเชื่อในคริสต์ศาสนาแบบยุคกลางอีกต่อไปที่สำคัญก็คือมีความคิดในเชิงความเป็นปัจเจกชนนิยมขึ้นมานะครับประการที่2ผู้คนเนี่ยมีความต้องการที่จะเป็นอิสระเสรีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าชาวเมืองที่มีความคิดว่าตนเองสามารถเติบโตมั่งคั่งขึ้นมาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบศักดินาสวามิภักดิ์อีกต่อไปนะครับประการต่อมาก็คือการที่ผู้คนเนี่ยรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์เชื่อในความมีเหตุมีผลช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นทำให้ในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นยุคของอัจฉริยะเพราะว่ามีบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่นักบวชแต่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเนี่ยก้าวขึ้นมีบทบาทมากขึ้นเช่นลีโอนาร์โดดาวินชีรวมไปถึงการตื่นตัวในความรู้ใหม่ๆอย่างดาราศาสตร์ชีววิทยาและก็องค์ความรู้ใหม่ๆที่ท้าทายคำสอนศาสนาแบบดั้งเดิมนะครับประการต่อมาก็คือห่วงดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญในโลกระหว่างโลกใบเก่ากับใบใหม่และในห่วงระยะเวลาต่อมานะครับในศตวรรษที่16ถึง17เนี่ยก็ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มนุษย์ในห่วงดังกล่าวเนี่ยสนใจทฤษฎีสุริยะจักรวาลการค้นคว้าด้านดาราศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติทางภูมิปัญญาที่สำคัญนะครับประการต่อมาก็คือเกิดการปฏิวัติการพิมพ์ในปีค.ศ. 1450นะครับโดยโยฮันกูเทนเบิร์กชาวเยอรมันเนี่ยได้ประดิษฐ์แท่นพิมพ์ขึ้นผลกระทบก็คือว่าเกิดแรงกระเพื่อมทางภูมิปัญญานำไปสู่การแพร่กระจายตัวของสื่อสิ่งพิมพ์นำไปสู่การแพร่ขยายขององค์ความรู้ต่างๆได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านการเขียนและขบคิดของผู้คนเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นในห้วงระยะเวลาดังกล่าวตอนที่2งานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่1ด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ตอนที่2ด้านวรรณกรรมและตอนที่3ด้านศิลปกรรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ได้2อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ของนักเขียนด้านวรรณกรรมได้และตอนที่3อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมของศิลปินได้ด้านที่1 นะครับด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ในยุคดังกล่าวเนี่ยก็จะมีนักคิดคนสำคัญที่ก้าวขึ้นมีบทบาททางความคิดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิโคโลมาเคเวลลี่ชาวอิตาเลียนนะครับมีผลงานชิ้นสำคัญก็คือเรื่องเจ้าผู้ครองนะครับหรือว่า The Prince วิเคราะห์การเมืองการปกครองของนครรัฐอิตาลีในห้วงการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะครับโดยสาระสำคัญเนี่ยงานเขียนของเขาเนี่ยชี้ว่ารัฐเนี่ยควรใช้วิธีการในการแสวงหารักษาอำนาจโดยไม่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมต่อให้ต้องใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆในการได้มาซึ่งอำนาจก็ตามทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งเหตุผลของรัฐซึ่งหมายถึงการดำรงอยู่และการขยายอำนาจซึ่งแนวคิดดังกล่าวของมาร์คเคเวลลี่เนี่ยได้รับการขานรับจากบรรดาเจ้าผู้ปกครองนครในห้วงดังกล่าวเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าแนวคิดดังกล่าวเนี่ยส่งเสริมการมีอำนาจเพิ่มมากขึ้นของผู้ปกครองนคร
ครับต่อมาอีกท่านหนึ่งก็คือเซอร์โทมัสมอร์นะครับแนวคิดของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากปัญหาทางการเมืองของอังกฤษในขณะนั้นก็คือนโยบายทางศาสนาของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ที่ทรงตั้งนิกายอังกฤษขึ้นนะครับดังนั้นเขาจึงเขียนหนังสือเรื่องยูโทเปียเพื่อบรรยายสังคมในอุดมคตินะครับโดยสมมติสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะเพื่อสะท้อนภาพสังคมอังกฤษที่ผู้คนอยู่กันอย่างไร้ระเบียบขาดสติสัมปชัญญะนะครับสำหรับโทมัสมอร์นะครับสังคมในอุดมคติก็คือสังคมที่สงบสุขมีความมั่นคงทั้งกายใจอิสระเสรีที่สำคัญเลยก็คือว่าจะต้องเป็นดินแดนที่ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ผู้คนนะครับอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทก็คืออิราสมุสนะครับผู้บุกเบิกปรัชญามนุษยนิยมโดยการผสานแนวคิดมนุษยนิยมแบบกรีกโรมันเข้ากับศาสนาคริสต์ได้อย่างโดดเด่นโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกปรัชญามนุษยนิยมนะครับงานเขียนที่สำคัญก็คือสดุดีความเขาหรือ Place of Folly นะครับวิพากษ์วิจารณ์ทากถางบรรดาพระและก็นักบวชในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนให้ผู้คนเนี่ยงมงายในความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆงานเขียนอีกชิ้นนึงที่สำคัญก็คือความเรียงว่าด้วยเจตจำนงเสรีหรือว่า Essay on Free Will ที่เสนอว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพสูงส่งที่จะพัฒนาตัวเองตามกรอบของศีลธรรมได้นะครับซึ่งแนวคิดของอิราสมุสเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อกระบวนการปฏิรูปศาสนาในห้วงระยะเวลาต่อมาด้วย 2. ด้านวรรณกรรมนะครับในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวรรณกรรมที่สำคัญเกิดขึ้นก็คือประการแรกมีการใช้ภาษาพื้นเมืองแทนภาษาลาตินที่เคยใช้กันมาแต่เดิมนะครับการใช้ภาษาท้องถิ่นของฟลอเรนซ์แทนภาษาลาตินเนี่ยทำให้เกิดกระแสการใช้ภาษาท้องถิ่นเนี่ยแพร่หลายไปยังดินแดนอื่นๆทั่วยุโรปด้วยซึ่งการกลับมาใช้ภาษาถิ่นดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการก่อตัวของรัฐชาติที่กำลังก่อตัวขึ้นในห้วงเวลาดังกล่าวด้วยประการที่2ก็คือการรับอิทธิพลจากวรรณกรรมกรีกและลาตินเข้ามาในงานประพันธ์นะครับทำให้นักเขียนจำนวนมากเนี่ยหันมาเขียนโครงกลอนสั้นๆแบบกรีกและการเขียนแบบร้อยแก้วตามแบบวรรณกรรมลาตินมากกว่างานเขียนมหากาพย์ซึ่งเป็นที่นิยมในยุคกลางนะครับสำหรับบรรดานักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยตัวอย่างเช่นจิโอวานนี่บ็อกคาชิโอนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของชนชั้นกลางใหม่ในอิตาลีผลงานเขียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องร้อยแก้วเช่นเรื่องเดคาเมรอนนะครับที่รวบรวมเรื่องสั้นร้อยแก้วนะครับเล่าเรื่องราวของชาย3หญิง7ที่อพยพหนีภัยกาฬโรคในเมืองฟลอเรนซ์นะครับสะท้อนถึงค่านิยมใหม่ของชนชั้นกลางที่จะมีบทบาทต่อสังคมไม่น้อยไปกว่าชนชั้นสูงในห่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือฟรานซิสโกเพทาร์กนะครับซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวรรณคดีสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการงานเขียนของเขาเนี่ยแสดงถึงความเจตจำนงสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกบรรยายความงามในเชิงสรีระของสตรีออกมาอย่างเสรีสะท้อนการปลดปล่อยอารมณ์และก็ออกนอกขนบการประพันธ์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในสมัยกลางนะครับซึ่งแนวคิดของเขาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากภาษาและวรรณคดีคลาสสิกผสานเข้ากับแนวคิดมนุษยนิยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งมนุษยนิยมนะครับอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือวิลเลียมเชกสเปียร์นะครับนักกวีและนักประพันธ์เรืองนามชาวอังกฤษลักษณะโดดเด่นของบทละครก็คือโครงเรื่องแบบสุขนาฏกรรมและโศกนาฏกรรมถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทุกรูปแบบทั้งความอิจฉาอาฆาตพยาบาทความรักงานเขียนที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือโรมิโอจูเลียตซึ่งเป็นงานที่สะท้อนถึงปรัชญาสัจนิยมเน้นความสมจริงมากกว่าความเป็นอุดมคติ 3. ศิลปกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการในเชิงภาพรวมนะครับห่วงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยเกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อคุณค่าทางศิลปะที่มีความโดดเด่นในตัวเองและเป็นอิสระจากศาสนาแบบที่เคยเป็นมาในช่วงยุคกลางเน้นความงามสมบูรณ์ของงานสร้างสรรค์และแสดงถึงฝีมือของศิลปินเป็นหลักไม่ใช่เป็นงานศิลปะที่มุ่งรับใช้ศาสนาเพียงอย่างเดียวนะครับประการต่อมาก็คือการสร้างสรรค์งานศิลปะเหล่านี้เนี่ยเป็นไปเพื่อชนชั้นสูงและชนชั้นกลางซึ่งกำลังมีบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจในห่วงดังกล่าวผ่านการก่อสร้างปราสาทราชวังที่ตกแต่งด้วยความวิจิตรนะครับรวมถึงสะท้อนถึงการอุปถัมภ์ศิลปินที่มีฝีมือด้วยความก้าวหน้าด้านเทคนิคนะครับงานศิลปะในช่วงนี้เนี่ยจะมีความก้าวหน้าสมจริงมากขึ้นมีการให้แสงเงาที่ถูกต้องเน้นสรีระกล้ามเนื้อที่สมจริงรวมถึงการใช้ทัศนียภาพเพื่อสร้างมิติความลึกของภาพให้ตรงตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
นะครับตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นนะครับอาทิเช่นมาซาซิโอจิตรกรชาวอิตาเลียนผลงานที่มีชื่อเสียงก็คือภาพการเก็บภาษีซึ่งใช้เทคนิคแสงและเงาสะท้อนบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับรวมถึงภาพการถูกขับออกจากสวรรค์ซึ่งเป็นภาพของอดัมกับอีฟตอนถูกขับออกจากสวรรค์นะครับเดินเอามือปิดหน้าทำท่าเสียใจซึ่งวาดออกมาได้เสมือนจริงทั้งในเชิงสรีระการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความรู้สึกนะครับศิลปินอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับ

ภาพวาดของเขาเนี่ยก็มีลักษณะสมจริงตามธรรมชาติเนื่องจากดาวินชีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ทางกายวิภาคมีการใช้แสงและเงาให้มิตินะครับผลงานชิ้นสำคัญที่เป็นที่รู้จักกันก็คือเดอะลาสซัปเปอร์ซึ่งเป็นภาพวาดพระกายหันมือสุดท้ายของพระเยซูรวมไปถึงภาพที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือภาพวาดโมนาลิซานะครับซึ่งเป็นสตรีที่มีรอยยิ้มอันเป็นปริศนานะครับก็จะเห็นได้ว่าผลงานศิลปะต่างๆเหล่านี้ในห่วงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยจะสะท้อนถึงความสมจริงในแนวสัจจนิยมแล้วก็เน้นความสามารถของศิลปินซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นของงานศิลปกรรมในห่วงดังกล่าวศิลปินอีกท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือไมเคิลแองเจโลนะครับมีผลงานการแกะสลักที่มีชื่อเสียงก็คือเปเอต้านะครับเป็นรูปพระนางมาเรียกำลังอุ้มพระเยซูหลังจากปลดลงมาจากไม้กางเขนแสดงถึงความงดงามเชิงสรีระลายพริ้วของผ้าแต่ก็สื่อให้ถึงความรู้สึกโศกเศร้าได้อย่างสมจริงนะครับนอกจากนี้ยังมีรูปสลักเดวิดนะครับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่มิกาลันเอ็งเจโลเนี่ยสลักขึ้นระหว่างปีค.ศ.1501ถึง1504ซึ่งถือว่าเป็นรูปสลักหินที่มีความงดงามมากที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะการปฏิรูปศาสนานะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ตอนหลักก็คือตอนที่1สาเหตุของการปฏิรูปศาสนาและ2ผลของการปฏิรูปศาสนาซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1อธิบายสาเหตุของการปฏิรูปศาสนาได้ข้อที่2อธิบายผลของการปฏิรูปศาสนาได้และข้อที่3ระบุนักปฏิรูปและอธิบายความคิดของแต่ละนิกายได้สาเหตุของการปฏิรูปศาสนานะครับการปฏิรูปศาสนาหรือว่า The Reformation เนี่ยเป็นสำคัญในประวัติศาสตร์ตะวันตกเพราะนำมาซึ่งความแตกแยกเป็น2นิกายหลักของศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมานำโดยกลุ่มที่เรียกว่าผู้ต่อต้านหรือว่า Protestant นะครับต่อต้านคริสตจักรสากลที่อยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปาที่นครรัฐวาติกันกรุงโรมนะครับในเบื้องแรกขบวนการปฏิรูปเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อต้องการปฏิรูปคำสอนแนวการปฏิบัติให้มีความบริสุทธิ์ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไบเบิลมากขึ้นไม่ได้ต้องการตั้งนิกายใหม่แต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะยิ่งการกลับไปศึกษาคำสอนที่แท้จริงในพระคัมภีร์และใช้คำสอนเหล่านั้นในการต่อต้านประเพณีปฏิบัติของพระศาสนาจักรและอำนาจของพระสันตะปาปานะครับสำหรับสาเหตุของการปฏิรูปศาสนาเนี่ยมีดังนี้นะครับข้อ1การเปลี่ยนแปลงทางความคิดของมนุษย์นะครับเกิดจากความไม่พอใจของบรรดาผู้ปกครองและชนชั้นกลางต่อศาสนาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของศาสนาจักรเนี่ยตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมาที่มีอำนาจครอบงำชีวิตของผู้คนในทุกด้านไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์นะครับโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดนะครับต่อมาเนี่ยในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเมื่อผู้คนเนี่ยรับอิทธิพลแนวคิดมนุษย์นิยมมากขึ้นเหตุผลนิยมมากขึ้นทำให้เกิดความไม่พอใจในการใช้อำนาจของศาสนาจักรมากขึ้นส่วนพวกกษัตริย์เองเนี่ยก็ต้องการเป็นอิสระจากอำนาจของพระสันตะปาปานะครับเช่นเดียวกับพวกพ่อค้าที่ไม่เห็นด้วยกับคำสอนที่กีดขวางการสะสมความมั่งคั่งทางการค้าประการต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในของศาสนาจักรมีการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมีการขายใบไถ่บาปเพื่อระดมเงินมาใช้ในการก่อสร้างมหาวิหารของศาสนาจักรนะครับประกอบกับความประพฤติของนักบวชเนี่ยย่อหย่อนลงอย่างมากนับตั้งแต่พระสันตะปาปาลงมานะครับทำให้เกิดความไม่พอใจต่อศาสนาจักรมากยิ่งขึ้นนะครับบุคคลสำคัญในกระบวนการปฏิรูปศาสนานะครับก็คือท่านแรกก็คือมาร์ตินลูเทอร์นะครับลูเทอร์ไม่พอใจบทบาทของศาสนาจักรในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอย่างมากนะครับมีการโจมตีศาสนาจักรอย่างรุนแรงโดยการเขียนคำประกาศ95ข้อปิดไว้ที่ประตูโบสถ์ที่วิตเทนเบิร์กนะครับเมื่อปี1517โดยเฉพาะยิ่งการขายใบไถ่บาปของพระสันตะปาปานะครับการกระทำของเขาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยถูกขับออกจากศาสนาจักรนะครับนำมาสู่การก่อตั้งลัทธิลูเทอร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนิกายโปรเตสแตนต์นะครับโดยมีแนวคิดที่เน้นการศึกษาพระคัมภีร์เป็นหลักแทนการเคารพเชื่อฟังในบาทหลวงและศาสนาจักรโดยไม่ตั้งคำถามโดยลัทธินี้เนี่ยแพร่หลายในหมู่ชนชั้นกลางเยอรมันยุโรปตอนเหนือและสแกนดิเนเวียนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือจอห์นคาวินนะครับผู้ก่อตั้งลัทธิคาวินนะครับเขามีแนวคิดว่ามนุษย์เนี่ยจะพบทางรอดได้เพราะศรัทธาในพระเจ้าเน้นการสอนให้ผู้คนรู้จักการประหยัดมัธยัสถ์ความมีระเบียบวินัยเรียกคนที่นับถือลัทธินี้ว่าพวกพิวริตันนะครับซึ่งเน้นความเรียบง่ายไม่เน้นความหรูหราของพิธีกรรมก็ได้รับความนิยมจากบรรดาพ่อค้าและชาวเมืองในยุโรปแถบเหนือเป็นอย่างมาก
ส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับก็คือการก่อตั้งลัทธินิกายอังกฤษหรือว่า Church of England หรือว่า Anglican Church ขึ้นซึ่งแตกต่างจากนิกายอื่นๆเพราะว่าเกิดจากปัญหาการเมืองภายในไม่ใช่เรื่องการตีความคำสอนเนื่องมาจากพระเจ้าเฮนรีที่8นะครับต้องการหย่าร้างกับพระมเหสีองค์เดิมแต่พระสันตะปาปาเนี่ยไม่ทรงอนุญาตจึงทรงประกาศแยกตัวออกจากศาสนาจักรและตั้งพระองค์เองเนี่ยเป็นประมุขของนิกายอังกฤษในปี1543โดยทรงมีอำนาจในการแต่งตั้งพระสังฆราชที่เรียกว่า Bishop of Canterbury นะครับซึ่งพระสันตะปาปาเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการกระทำดังกล่าวทำให้อังกฤษเนี่ยเป็นอิสระจากวาติกันนะครับโดยคนอังกฤษส่วนหนึ่งเนี่ยให้การสนับสนุนในการจัดตั้งนิกายใหม่นี้ด้วยเพราะว่าก็ต้องการเป็นอิสระจากอำนาจของพระศาสนาจักรเช่นเดียวกันนะครับผลกระทบของการปฏิรูปศาสนาที่สำคัญก็คือประการแรกนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยแตกออกเป็น2นิกายหลักก็คือโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์นะครับนำมาสู่การสิ้นสุดของศาสนาจักรสากลและการเสื่อมอำนาจของพระสันตะปาปานะครับนอกจากนี้เนี่ยการแตกนิกายเนี่ยยังนำมาสู่สงครามต่างๆของยุโรปในช่วงศตวรรษที่16ด้วยเช่นการปราบปรามพวกฮูโกโนหรือพวกโปรเตสแตนต์ในฝรั่งเศสสงคราม30ปีนะครับรวมไปถึงเกิดการต่อต้านการปฏิรูปศาสนานะครับนำมาสู่การปฏิรูปพระศาสนาจักรครั้งใหญ่นะครับก่อให้เกิดคณะนักบวชนิกายเยซูอิตขึ้นที่พยายามปฏิรูปตัวเองนะครับเรียกศรัทธากลับมาอีกครั้งนำโดยบาทหลวงที่มีบทบาทสำคัญก็คืออิกนาติอุสโลโยล่านะครับนำมาสู่การส่งคณะมิชชันนารีไปเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกการก่อตั้งรัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับในห่วงระยะเวลาดังกล่าวยุโรปเนี่ยมีพัฒนาการทางการเมืองที่สำคัญคือการก่อตั้งรัฐชาติขึ้นในดินแดนต่างๆเช่นในสเปนฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียนะครับเนื่องจากการเสื่อมอำนาจลงของศาสนาจักรที่เคยครอบงำผู้คนทั่วยุโรปนะครับรวมไปถึงปัญหาจากการทำสงครามครูเสดเป็นระยะเวลานานขุนนางต้องออกไปรบทำให้ระบบฟิวดัลและระบบแมนเนอร์เนี่ยเริ่มเสื่อมอำนาจลงด้วยประกอบกับห่วงดังกล่าวการค้าเกิดการขยายตัวเพราะสงครามครูเสดทำให้เกิดเมืองต่างๆขึ้นมาเป็นศูนย์กลางที่สำคัญนะครับทำให้ชนชั้นนำมีโอกาสสะสมความมั่งคั่งและได้รับการสนับสนุนจากประชาชนให้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเมืองในฐานะที่เป็นกษัตริย์โดยเมืองต่างๆเหล่านี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐชาติอันจะกลายเป็นหน่วยการปกครองที่แตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองในระบอบฟิวดัลที่เคยเป็นมาตัวอย่างเช่นกรณีแรกของสเปนนะครับในศตวรรษที่15เนี่ยสเปนประกอบไปด้วยแคว้นต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือปีค.ศ.1469แคว้นคาสติลได้รวมกับแคว้นอารากอนเนื่องจากการสมรสกันระหว่างพระนางอิซาเบลล่ากับพระเจ้าเฟอร์ดินานด์นะครับและประชาชนส่วนใหญ่ของทั้ง2แคว้นนับถือศาสนาคริสต์เช่นเดียวกันขั้นต่อมาในปี1492นะครับสเปนได้ทำสงครามกับพวกมัวซึ่งเป็นมุสลิมในแคว้นแคนาดาทางตอนใต้และได้รับชัยชนะทำให้แคว้นต่างๆเนี่ยรวมตัวกันเป็นรัฐชาติเพื่อป้องกันการโจมตีจากพวกมัวจนท้ายที่สุดได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานให้สเปนเนี่ยสามารถก่อตั้งรัฐชาติได้สำเร็จในคริสต์ศตวรรษที่16นะครับอาการที่2ก็คือกรณีของฝรั่งเศสนะครับในปลายศตวรรษที่15เมื่อสงคราม100ปีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสยุติลงทำให้พระเจ้าหลุยส์ที่11เนี่ยมีอำนาจมากขึ้นโดยการปราบปรามขุนนางท้องถิ่นเพื่อรวมเป็นรัฐชาติหลังรัชกาลนี้เนี่ยเกิดสงครามศาสนาขึ้นภายในระหว่างพวกคาทอลิกกับพวกฮูโกโนที่เป็นโปรเตสแตนต์นะครับซึ่งแม้ว่าพวกฮูโกโนเนี่ยจะถูกปราบปรามอย่างนองเลือดในปี1572ก็ตามแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยหัวหน้าของพวกฮูโกโนก็คือเฮนรี่แห่งนาแวร์เนี่ยสามารถตั้งตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่4ได้และใช้นโยบายขันติธรรมทางศาสนาด้วยการเปลี่ยนมานับถือศาสนาและประกาศกฤษฎีกาแห่งเมืองน้องเมื่อปี1598ให้เสรีภาพในการยอมรับนับถือศาสนาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนโยบายต่างๆนะครับยังทำให้ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งขึ้นมาด้วยขั้นต่อมาในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่13เนี่ยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตัวอย่างของกษัตริย์ที่ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชทรงเห็นว่าพวกฮูโกโนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรัฐชาตินะครับจึงดำเนินการปราบปรามพวกฮูโกโนอีกครั้งควบคู่ไปกับการลดอำนาจของขุนนางจนสามารถรวบรวมดินแดนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นรัฐชาติได้สำเร็จและก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในศตวรรษที่17ได้กรณีของอังกฤษนะครับก็เช่นเดียวกันหลังสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยแม้ว่าอังกฤษจะต้องยอมถอนทัพออกจากดินแดนฝรั่งเศสก็ตามแต่ชัยชนะดังกล่าวเนี่ยได้หล่อหลอมสำนึกความภาคภูมิใจในชาติของตนในหมู่ชนชาวอังกฤษขึ้น
นะครับจนจะกลายเป็นพื้นฐานในสำนึกรวมหมู่ให้อังกฤษเนี่ยสามารถสร้างรัฐชาติได้สำเร็จในห่วงระยะเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามอังกฤษเนี่ยก็ประสบกับปัญหาทางการเมืองภายในด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามแย่งชิงราชสมบัติที่เรียกว่าสงครามดอกกุหลาบระหว่างปี1456ถึง1485โดยการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่างราชตระกูลยอร์กที่มีสัญลักษณ์เป็นดอกกุหลาบสีขาวและราชตระกูลแลงคาสเตอร์ซึ่งใช้ดอกกุหลาบสีแดงเป็นสัญลักษณ์นะครับสงครามครั้งนี้เนี่ยยืดเยื้อและกระทบต่อเสถียรภาพภายในของอังกฤษเป็นอย่างมากกระทั่งปี1485เจ้าชายเฮนรี่ทิวดอร์เนี่ยสามารถขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเฮนรี่ที่7และใช้นโยบายสมานฉันท์กับราชตระกูลยอร์กด้วยการอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงของตระกูลนี้ทำให้ราชวงศ์ทิวดอร์เนี่ยสามารถปกครองอังกฤษด้วยความมั่นคงนะครับและนโยบายการพัฒนาหลายด้านทำให้อังกฤษเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจในเวลาต่อมาได้กรณีของรัสเซียนะครับซึ่งเป็นดินแดนทางตะวันออกของยุโรปเนี่ยแต่เดิมมีการแบ่งแยกเป็นแคว้นต่างๆมีเจ้าผู้ครองแคว้นเป็นอิสระจากกันนะครับเนื่องจากแต่ละแคว้นเนี่ยไม่มีใครเข้มแข็งพอจะรวบรวมดินแดนให้เป็นเอกภาพได้จนกระทั่งในกลางคริสต์ศตวรรษที่15เจ้าชายอีวานที่3แห่งมอสโกนะครับสามารถตั้งราชวงศ์รูริคิตและตั้งตนเองเป็นแกรนด์พรินซ์นะครับประกอบกับมอสโกเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะเป็นศูนย์กลางทางการค้ามีความมั่งคั่งเอื้อต่อการก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการปกครองนะครับนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็กลายเป็นรากฐานให้รัสเซียเนี่ยสามารถรวมตัวกันเป็นรัฐชาติและก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจแห่งหนึ่งของโลกยุโรปได้ในห่วงระยะเวลาต่อมาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่15ถึง17นะครับความเสื่อมของระบบฟิวดอลเนี่ยทำให้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เนี่ยก้าวขึ้นมามีบทบาทแทนที่กษัตริย์เนี่ยกลายเป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาดจนเรียกยุคดังกล่าวว่าเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับสำหรับความหมายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็คือระบอบการปกครองที่กษัตริย์มีอำนาจล้นพ้นในทุกด้านดังคำกล่าวของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ว่ารัฐคือตัวข้านะครับการที่กษัตริย์ได้รับการยอมรับว่ามีอำนาจมากมายดังกล่าวเนี่ยมาจากความเชื่อของประชาชนที่ว่าอำนาจของกษัตริย์เนี่ยมาจากพระเจ้าผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้เป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นประชาชนต้องเชื่อฟังโดยปราศจากข้อโต้แย้งนอกจากนี้นักคิดที่มีชื่อเสียงอย่างโทมัสฮอปก็ให้การสนับสนุนด้วยว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เนี่ยเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับสังคมยุโรปในห้วงดังกล่าวนะครับปัจจัยที่ก่อให้เกิดระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ประการแรกมาจากทัศนคติของชนชั้นกลางนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ไปเป็นแนวคิดแบบคฤหัสถ์นิยมเพิ่มมากขึ้นมองว่าแนวคิดแบบศาสนาดั้งเดิมล้าหลังรวมถึงต้องการสนับสนุนผู้ปกครองให้คานอำนาจกับพระศาสนาจักรและลดอำนาจของเจ้าขุนนางเดิมดังนั้นกษัตริย์จึงต้องมีกองทัพที่เข้มแข็งในการปกป้องดินแดนจากศัตรูภายนอกและรักษาความสงบภายในรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เองนะครับทำให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้การรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางเช่นการที่กษัตริย์มีอำนาจในการตั้งสภารวมถึงส่งขุนนางจากส่วนกลางไปปกครองท้องถิ่นทำให้กษัตริย์มีอำนาจทางการเมืองการปกครองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้การลดอำนาจของพระศาสนาจักรลงเนี่ยยังทำให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนบาทหลวงในท้องถิ่นลงด้วยทำให้บรรดาบาทหลวงเหล่านี้นะครับหันมาจงรักภักดีกับกษัตริย์ในฐานะที่ตนเป็นพลเมืองของรัฐและทำให้อำนาจของพระสันตะปาปาในระดับท้องถิ่นของดินแดนต่างๆเนี่ยเริ่มเสื่อมลงไปด้วยนะครับประการต่อมาก็คือการจัดตั้งกองทัพนะครับในห้วงยุคกลางอัศวินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักรบส่วนตัวของบรรดาขุนนางต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกองทัพประจำการขึ้นทำให้เกิดความภักดีต่อกษัตริย์ในฐานะจอมทัพรวมไปถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอาวุธต่างๆนะครับทำให้กองทัพมีแสนยานุภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งกลายเป็นผลดีการขยายอำนาจของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับความเฟื่องฟูของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นะครับในกรณีของอังกฤษนะครับพระเจ้าเฮนรี่ที่8ทรงทำสงครามผนวกสกอตแลนด์รวมไปถึงการมีท่าทีเป็นศัตรูกับฝรั่งเศสเนื่องจากกษัตริย์ฝรั่งเศสทรงเป็นคาทอลิกและยุยงให้บรรดาชาวคาทอลิกในอังกฤษเนี่ยก่อกบฏต่อกษัตริย์อังกฤษนะครับขณะเดียวกันนะครับอังกฤษเนี่ยก็สามารถขยายแสนยานุภาพทางทหารของตัวเองทางทะเลเนี่ยจนทำให้มีสถานะทางการเมืองที่โดดเด่นในห้วงศตวรรษที่16ด้วยนะครับส่วนในกรณีของฝรั่ง
ังเศสนะครับในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับมีการบริหารประเทศด้วยการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางใช้อำนาจอย่างเด็ดขาดจนไม่มีขุนนางคนใดกล้าก่อกบฏมีนโยบายสร้างกองทัพให้เข้มแข็งขยายอำนาจทางการค้าทำให้ฝรั่งเศสเนี่ยกลายเป็นชาติที่มั่งคั่งและเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจของยุโรปในห้วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับกล่าวโดยสรุปได้ว่าการแสดงออกทางการเมืองของกษัตริย์นะครับภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับนำมาซึ่งความเข้มแข็งของอำนาจกษัตริย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในห้วงยุคกลางนะครับผ่านการขยายอำนาจทางการเมืองการปกครองการทหารรวมถึงการทูตทำให้รัฐชาติต่างๆเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทั้งอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียในห้วง

สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพลโสชาติวิโรจน์นะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดถึงในหัวข้อเรื่องของสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับโดยในภาพรวมของหัวข้อนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น3ตอนคือตอนแรกก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องของลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วก็ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสหพันธรัฐมาเลเซียนะครับในส่วนที่2ก็จะเป็นการพูดถึงลักษณะทางสังคมการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในตอนที่3เนี่ยจะเป็นการพูดเรื่องของความเชื่อศาสนาแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยหัวข้อที่1นะครับในตอนที่1ก็คือเรื่องของภูมิศาสตร์แล้วก็ข้อมูลทั่วไปแล้วก็เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์นะครับในตอนนี้เนี่ยเราจะดูที่มาที่ไปว่ามาเลเซียเนี่ยมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ยังไงตั้งอยู่ที่ไหนนะครับมีข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเป็นอย่างไรแล้วก็ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นอย่างไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าจากแผนที่เนี่ยนะครับมาเลเซียก็จะตั้งอยู่ตรงส่วนที่เป็นคาบสมุทรนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศนะครับที่ทางตอนใต้ของประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับแหลมลงไปนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียนะครับแต่มาเลเซียเนี่ยจะแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่อยู่ที่เกาะบอร์เนียวนะครับจะเห็นตรงจุดมาร์คที่เป็นจุดสีฟ้าตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เป็นรัฐของซาบากับซาลาวักที่ดำรงอยู่ในเขตการปกครองของมาเลเซียด้วยเช่นกันดังนั้นมาเลเซียจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะครับซึ่งถ้าเรามองดูจากสภาพภูมิประเทศเนี่ยมาเลเซียก็จะเป็นดินแดนที่อยู่ในมีลักษณะของการดำรงอยู่ในเขตของคาบสมุทรแล้วก็อาณาเขตโดยรอบเนี่ยก็จะล้อมรอบไปด้วยทะเลนะครับเป็นลักษณะภูมิประเทศที่มีชายฝั่งติดต่อกันยาวนะยาวนะครับคราวนี้เนี่ยด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของมาเลเซียที่มีชายฝั่งแล้วก็เป็นดำรงอยู่ในจุดสำคัญของคาบสมุทรเนี่ยทำให้มาเลเซียเนี่ยกลายเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์สำคัญในเส้นทางการคมนาคมทางทะเลทั้งเรื่องของการค้านะครับซึ่งทำมาเลเซียเนี่ยตั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเนี่ยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีการเชื่อมระหว่างการค้าระหว่างแหล่งอะไรที่ทำสำคัญของเอเชียสองแหล่งก็คือจีนกับอินเดียนะครับดังนั้นเนี่ยการค้าขายระหว่าง2 ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะต้องผ่านมาเลเซียนะครับทำให้ดินแดนมาเลเซียในอดีตเนี่ยการเป็นดินแดนที่มีความสำคัญอย่างมากนะครับในเรื่องของยุทธศาสตร์ทางเส้นทางทางทะเลนะครับนอกจากนี้เนี่ยลักษณะภูมิประเทศเนี่ยนะครับนอกจากเป็นประเทศที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลแล้วเนี่ยทางมาเลเซียเนี่ยยังเป็นประเทศที่มีลักษณะของมีป่าดงดิบนะครับเหลืออยู่เป็นจำนวนมากนะครับและด้วยลักษณะของป่าดงดิบตรงนี้เนี่ยทำให้มาเลเซียเป็นประเทศที่เขาเรียกกันว่าเป็นประเทศที่เมกาไดเวอร์สนะครับก็คือมีความหลากหลายทางชีวภาพในระดับสูงนะครับจะมีพืชและสัตว์รวมทั้งสิ่งมีชีวิตที่เป็นสิ่งมีชีวิตเฉพาะท้องถิ่นที่ไม่สามารถพบที่อื่นได้นะครับแล้วก็เป็นลักษณะทางความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่ได้พบได้ง่ายๆในประเทศอื่นๆในโลกนะครับทำให้ประเทศ